0: วบ้านจะปลูกข้าวกันเยอะมากๆแต่ว่าข้าวที่ปลูกนั้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้สำหรับทำข้าวเม่าครับกว่าที่จะมาเป็นข้าวเม่าให้เราได้กันนั้นนะครับมีหลายขั้นตอนมากๆซึ่งแม่ตะวันท่านนี้แหละครับเป็นอีกหนึ่งบ้านที่ทำข้าวเม่ากันมาหลายรุ่นแม่บอกว่าสิ่งแรกในการทำข้าวเม่านะครับจะเริ่มตั้งแต่การเลือกข้าวเลยล่ะครับ
1: ข้าวเม่าก่อนเอาเรื่องข้าวเม่าคือมันก็คือข้าวสวยเราเนี่ยไม่ข้าวเปลือกนี้หรือเปล่า
2: เป็นข้าวเหนียวค่ะเป็นข้าวเหนียว
1: แล้วมาทำไมมันเรียกข้าวเม่าล่ะ
2: เพราะว่ามันเอาข้าวน้ำนมไหมคะทำจากข้าวน้ำนม
1: ข้าวน้ำนม
2: ค่ะไม่แก่เกินแล้วก็ไม่อ่อนเกิน
1: หมายถึงว่าถ้าแก่ไปก็จะเป็นข้าว
2: เป็นข้าวสาร
1: ก็จะเป็นข้าวสารก็คือข้าวที่เราหุงกินกันนี่แหละ
2: ค่ะเป็นที่ข้าวนึ่งกินกันนี่ค
1: ่
2: ะ
1: แต่ถ้าเป็นข้าวเม่าจะอยู่ในระยะอยู่ตรงกลางระหว่าง
2: ค่ะระหว่าง
1: อ่อนเกินกับแก่เกิน
2: ค่ะ
1: อยู่ตรงกลาง
2: ค่ะอยู่ตรงกลาง
1: เราก็เรียกข้าวเม่า
2: ค่ะ
0: ข้าวเม่านะครับคือข้าวที่อยู่ในระยะยังไม่แก่จัดหรืออ่อนจัดจนเกินไปข้าวที่จะนำมาทำข้าวเม่านะครับจะมีอายุระหว่าง 13-19 วันหลังออกดอกเมล็ดข้าวจะมีสีเขียวอมเหลืองหรือสีเหลืองเกือบจะทั้งรวงภายในเมล็ดจะมีส่วนที่เป็นน้ำสีขาวจึงเรียกกันว่าระยะน้ำนมครับการเก็บเกี่ยวก็จะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมของทุกปีสามารถใช้ได้ทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวส่วนใหญ่นะครับจะนิยมใช้ข้าวเหนียวเพราะจะให้ความเหนียวนุ่มรวมถึงรสชาติก็จะหวานกว่าข้าวเจ้าครับ
1: อันนี้คือเราระยะเกี่ยวนี่คือเราเกี่ยวได้หมดทั้งแปลงนี้เลยไหมจ๊ะหรือ
2: ค่ะก็เกี่ยวได้ทั้งหมดทั้งแปลง
1: หรอ
2: ค่ะจะต้องมีรวงแม่มันก็ให้มันเท่านี้ได้ขนาดพอดีแล้วเราค่อยเกี่ยวแต่ต้องมีรวงลูกที่มันเป็นน้ำนมพอเราไปคั่วไปนั้นแล้วมันก็จะผสมกันออกมาร
1: วงแม
2: ่ค่ะ
1: อยู่นี่และอันนี้ก็จะมีตัวเล็ก
2: ค่ะตัวเล็ก
1: รวงลูก
2: คือน้ำนมเลยแต่ถ้ารอให้มันสุกหมดอย่างนี้ก็ทำไม่ได
1: ้
2: ตัวนี้มันก็จะแก่เกิน
1: นี่กูก็เกี่ยวได้เลยใช่ไหมเนี่ย
2: เกี่ยวทีละน้อยสิ
1: ทีละน้อย
2: นี่เอาเนี้ยเนี่ย
1: อ๋อทีละน้อยพอ
2: ทีละโกเดียวเงี้ยโอเคจ้าอย่างนั้นเลยอ
1: ่ะออกมาแล้วนะฮะ
0: ข้าว1กอนะครับประกอบด้วยโรงข้าวหลายรวงที่มีอายุแตกต่างกันแต่เวลาเก็บเกี่ยวนะครับเราจะเกี่ยวไปทั้งหมดพร้อมๆกันครับซึ่งที่ชุมชนบ้านใหม่นะครับมีการปลูกข้าวเพื่อทำข้าวเม่าส่งขายกันเป็นจำนวนมากปัจจุบันแต่ละบ้านนะฮะจึงนิยมที่จะใช้รถเกี่ยวข้าวเพื่อให้ได้ปริมาณและทันต่อการผลิตเพราะการทำข้าวเม่ายังมีขั้นตอนอีกหลายอย่างอย่างเช่นข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวมาแล้วนี้นะครับก็ยังไม่สามารถที่จะนำมาทำข้าวเม่าได้เลยนะครับต้องผ่านการคัดแยกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออกซะก่อนโดยการนำไปแช่น้ำครับช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันต่อถึงกระบวนการกว่าจะมาเป็นข้าวเม่าให้เราได้กินกันสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้ครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ชุมชนบ้านใหม่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีหลังจากที่เราเกี่ยวข้าวมาแล้วนะครับข้าวจะมีความอ่อนแก่ไม่เท่ากันจึงต้องนำมาคัดเพื่อแยกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออกซึ่งวิธีการคัดเมล็ดก็คือการนำข้าวมาแช่ครับ
2: ถ้าเม็ดลอยนี้ไม่เอาค่ะเพราะว่ามันไม่ผ่านมันต้องเอาแต่เม็ดที่มันอยู่ข้างล่าง
1: ที่มันจม
2: น้ำ
1: พอมันไม่สมบูรณ์ปุ๊บมันก็จะแบบเบาๆมันก็จะลอยขึ้นมานะฮะ
2: เบาๆลอย
1: อยู่เหนือน้ำแบบน
2: ี้สิ่งที่มันที่เราไม่ต้องการมันก็จะขึ้นมาข้างบนนี้หมดแล้วก
1: ็
2: คันแล้วก็ออกหมดเลย
0: การนำข้าวมาแช่น้ำนอกจากจะเป็นการคัดแยกเมล็ดข้าวไม่สมบูรณ์ออกแล้วยังเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่จะทำให้ข้าวนั้นนิ่มลงหลังจากแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงครับ
1: ถ้าเราแบบเอามาแล้วเราไม่แช่น้ำอ่ะได้ไหม
2: ไม่ได้ค่ะ
1: ก็ไม่ได
2: ้มันจะเป็นข้าวไม่สุกมันจะเป็นมันจะไม่นิ่ม
1: แล้วน้ำที่เราใช้นี่ต้องเป็นน้ำเย็นน้ำอุ่นน้ำร้อนเลยไหม
2: น้ำเย็นค่ะน้ำเย็นน้ำประปาธรรมดาบ้านเรานี่แหละ
1: อ๋อใช้น้ำอุณหภูมิปกติเลย
2: น้ำสะอาดนี่เลยค่ะ
1: อ๋อ
2: ประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงค่ะ
1: 1ถึง2ชั่วโมง
2: ค่ะ1 2ชั่วโมง
1: พอ2ชั่วโมงปุ๊บแล้วก็ตักขึ้นมา
2: ค่ะ
1: นี่คือเม็ดข้าวที่สมบูรณ์นะฮะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เราก็จะเป็นแบบนี้เลยเราต้องให้มันแห้งเสด็จน้ำหน่อยไหมหรือว่าเราสามารถเอาไปคั่วได้เลย
2: คั่วได้เลยค่ะก็เอาแล้วก็ตักใส่เข่ง
1: ตักใส่เข่งปุ๊บแล้วก็เอาไปคั่วตรงเตานี้เลยเน
2: า
1: ะ
2: คั่วตรงเตานั้นเลย
1: อ๋อโอเค
0: หลังจากที่แช่น้ำจนข้าวนิ่มแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการคั่วข้าวเม่าหรือการทำให้ข้าวสุกนั่นเองครับข้าวที่อยู่ในระยะน้ำนมภายในเมล็ดจะยังมีส่วนที่เป็นน้ำจึงต้องทำให้สุกโดยการคั่วครับที่นี่ชาวบ้านจะใช้เตาขนาดใหญ่ในการคั่วเพื่อให้สามารถรองรับข้าวได้หลายกิโลต่อการคั่ว1รอบซึ่งการคั่วก็จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงลักษณะเตาของที่นี่นะครับจะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ทำขึ้นมาเองตั้งแต่สมัยโบราณฟืนที่ใช้นะครับก็จะเป็นไม้แห้งขนาดใหญ่เพราะว่าจะได้เผาได้ทั้งคืนครับและเนื่องจากปัจจุบันการผลิตข้าวเม่ามีจำนวนที่มากขึ้นชาวบ้านจึงได้ผสมผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมกับเครื่องจักรเพื่อช่วยเบาแรงและทำให้ผลิตได้ในปริมาณที่มากๆครับ
1: อย่างการแช่เนี่ยมันช่วยในการทำให้นิ่ม
2: ค่ะ
1: แล้วก็คัดแยกเม็ดข้าว
2: ค่ะ
1: แล้วการคั่วล่ะ
2: ข้าวเม่ามันต้องคั่วจะไปนึ่งไปต้มไปอะไรไม่ได้คั่วนี่มันจะทำให้มีกลิ่นหอม
1: เสน่ห์ของเขาคือต้องคือการคั่ว
2: มันขึ้นอยู่กับคั่วค่ะข้าวเม่าจะอร่
1: อ
2: ยคืออยู่กับตรงนี
1: ้ขั้นตอนสำค
2: ั
1: ญ
2: ขั้นตอนสำคัญ
1: คั่วไปนานกว่า1ชั่วโมงมันจะไหม้หรือ
2: ไม่มันจะแข็ง
1: อ๋อมันก็จะแข็ง
2: ค่ะมันก็จะถ้าเป็นบ้านแล้วเรียกภาษาข้าวเม่าก็คือแก่ไฟ
1: แก่ไฟไปอีก
2: ถ้าแก่ไฟไปอีกก็ไม่อร่อยอีกถ้ามันอ่อนไปมันก็จะเป็นข้าวไม่สุกหักเวลามันจะสุกหรือไม่สุกเขาต้องเอามาลองก่อน
1: มาลอง
2: ต้องเอาเม็ดค่ะต้องเอาเม็ดข้าว
1: ไม่ระวัง
2: ไหมเนี่ยเขาจะเอาออกม
1: า
2: เขาจะดูอย่างเนี้ยถ้ามันเหนียวจับดูได้ถ้ามันเหนียวคือมันยังไม่สุก
1: ถ้าเหนียวยังไม่สุกมันต้องแห้ง
2: ให้มันร่อนนิดนึงร่อนออกจากเปลือกนิดนึง
1: อันนั้นถือว่าสุกแล้ว
2: ค่ะสุกแล้ว
1: เอาขึ้นได
2: ้ขึ้นได
1: ้แล้วก็เอาไปทำอะไรต่อ
2: เอาไปผึ่ง
0: ข้าวที่ผ่านการคั่วจนสุกกำลังดีเปลือกจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลจากนั้นก็จะนำมาผึ่งให้เย็นตัวลงครับ

0: วมาวที่ครัวสุกและทิ้งไว้ให้เย็นตัวแล้วจะนำมาใส่ในเครื่องรีดข้าวซึ่งเครื่องนี้นะครับจะทำหน้าที่กระเทาะเปลือกนั่นเองครับ
1: พอกระเทาะออกมาปุ๊บได้อันนี้นี่คือแบบร้อนๆอุ่นๆเลยนะ
2: เราก็จะรีดให้ได้แค่นี
1: ้หอมมากเป็นหอมแบบกลิ่นแบบน้ำนมอ่ะเนา
2: ะ
1: ซึ่งตรงนี้นะครับก็เหมือนก็ยังมีกระเทาะเปลือกมันก็ยังไม่หมดนะ
2: ค่ะยังไม่หมดค่ะมันก็จะออกมาแค่นี้
1: เพื่อที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการตำ
2: ตำ
1: อีกทีนึง
2: ค่ะ
1: เพื่อให้เปลือกตรงนี้มันออกให้หมดเลย
2: ออกให้หมดเลย
1: โอ้อย่างนี้คือรีดเสร็จปุ๊บมันก็จะเหลือติดข้าวเปลือกอยู
2: ่ค่ะ
1: แล้วเราก็ต้องเอามาตำตำตรงนี้มันจะกระเทาะเปลือกออกไปหมดเลย
3: อ๋อ
1: ที่ผู้เห็นนะเขาจะแบบนั่ง2คนอย่างนี้ได้ไหมนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นั่งปุ๊บแล้วก็อันนี้เพื่ออะไรด้านอย่างเงี้ย
2: เพื่อไม่ให้มันติดกันข้างล่างมันก็จะได้ขึ้นมาข้างบนให้ตัวนี้กระเทาะ
1: อ๋อ
2: มันก็จะกลับ
1: เหมือนก็คอยแบบว่า
2: ค่ะ
1: วนด้วย
2: ค่ะ
1: ปุ๊บแล้วก็อันนี้ก็ตึบตึบลงไปซึ่งจังหวะนี้ต้องชัวร์มาก
2: ค่ะต้องผู้ชำนาญนะคะที่จะทำได้
1: ใช่ไหม
2: แม่ก็ทำไม่ได
1: ้แต่ผู้ทำได
2: ้ค่ะ
1: นี่ผู้ขอทีนึงเดี๋ยวก่อนแล้วอย่างนี้คือเราต้องตำไปนานแค่ไหนครับรอบนึงอ่ะ
2: รอบนึงก็ประมาณเกือบ20นาที
1: 20นาทีซึ่งตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ข้าวแบบนี้อ๋อมันนิ่มขึ้นนะจากตอนรีดแล้วอ่ะ
2: ก็ทำให้มันนิ่มและเม็ดมันก็จะเบนด้วย
1: นี่นะครับชัดเจนนะครับว่าเม็ดมันจะแบน
2: ๆ
1: และนิ่มนะฮะแล้วจากขั้นตอนนี้เราก็จะเอาไปเป่าเหรอ
2: เป่าค่ะ
1: เป่าเพื่อเอาพวก
2: ค่ะพวกเศษพวกนี้ออก
1: จ้ะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อออกให้หมดนะฮะ
2: จนกว่าสะอาดจนกว่าจะมีแต่เม็ดค่ะ
1: จนกว่าจะมีแต่เม็ดนะฮ
2: ะ
0: กว่าจะได้ข้าวเมาที่อร่อยและมีคุณภาพต้องผ่านหลายขั้นตอนมากทั้งคั่วทั้งตำและเป่าเศษเปลือกข้าวออกซึ่งถ้ายังมีเศษเปลือกข้าวอยู่ก็ต้องนำมาตำและเป่าใหม่ทำแบบนี้หลายรอบนะครับจนกว่าจะได้ข้าวเมาที่นิ่มสะอาดและพร้อมที่จะจำหน่ายต่อไปครับ

0: จานอร่อยจากข้าวเม่าของเราในวันนี้นะครับเป็นขนมนั่นก็คือข้าวเม่าปิ้งและข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนครับซึ่งเราจะเริ่มทำข้าวเม่าปิ้งกันก่อนนะครับวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยก็จะมีข้าวเม่าหัวกะทิน้ำตาลสายแดงเกลือ
1: มะพร้าวทึนทึก
0: กล้วยน้ำว้าและแป้ง3ชนิดได้แก่แป้งสาลีที่ช่วยเพิ่มความหอมแป้งมันช่วยให้วัตถุดิบจับตัวกันและแป้งข้าวเหนียวนะครับช่วยทำให้นิ่มและอีกหนึ่งวัตถุดิบที่เป็นของดีคู่บ้านผือเลยนะครับก็คือกลอยซึ่งเป็นกลอยที่ทางแม่ๆนะครับผ่านกระบวนการล้างพิษมาเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนแรกของการทำข้าวเม่าปิ้งนั้นเราจะเริ่มจากการนำหัวกะทิใส่ลงไปในข้าวเม่าแห้งในปริมาณที่พอคลุกคลิกคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วทิ้งไว้ประมาณ10นาทีเพื่อให้ข้าวเม่านั้นดูดน้ำกะทิจนเมล็ดข้าวนั้นฟูนุ่มขึ้นกว่าเดิมครับ
1: เดี๋ยวผู้ขอชิมหน่อยนะ
2: ค่ะได้ค่ะ
1: นี่นะครับเราหมักตัวกะทิมาแล้วนะครับ
2: ค่ะหมักเพื่อให้ข้าวเม่ามันนุ่ม
1: ค่ะมันนุ่มนะฮะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็เหนียวเนาะเหนียวนุ่มแล้วมันก็ออกมันๆกะทิด้วย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋ออร่อยเลยนะฮะ
2: มาเวลาไปปิ้งแล้วมันจะได้หอม
1: ครับเริ่มมาเลยดีกว่าจ้ะเริ่มจากการใส่กลอย
2: ค่ะ
1: ใส่กลอยลงไปใส่กลอยลงไปแล้วนะฮะหลังจากใส่กลอยลงไปแล้วแม่ก็จะใส่กล้วยน้ำว้าลงไป
2: ค่ะใส่กล้วยน้ำว้าม
1: ันต้องเยอะต้องน้อยอะไรยังไงจ๊ะ
2: ก็แล้วแต่คนชอบค่ะแต่ว่าเราก็ดูปริมาณกล้วยเยอะไปก็ไม่อร่อยกล้วยเยอะไปก็ไม่อร่อยค่ะแล้วก็ขยำทีเนี้ย
1: ขยำก่อนเลยนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยนะครับจะขยำก็ได้ก็จะได้
2: แบบเป็นแผ่น
1: ๆสัมผัสเป็นแผ่นๆแบบนี
2: ้ค่ะแต่ถ้าใครไม่ชอบแบบให้มันเป็นแบบนี้ก็นำไปปั่นใส่กับกะทิได
1: ้อ๋อมันก็จะแบบละเอียด
2: มันก็จะเป็นละเอียด
1: โอเค
0: หลังจากที่เราขยำกลอยกับกล้วยจนเข้ากันแล้วจะใส่แป้งสาลีแป้งมันและแป้งข้าวเหนียวที่ผสมกันไว้ลงไปจากนั้นก็เริ่มปรุงรสได้เลยครับ
1: กะทิตามไปเลยนะครับหัวกะทิ
2: ใส่เกลือลงไปด้วยก็ได
1: ้ตามด้วยเกลือนิดหน่อยนะครับคือมันต้องเป็นแบบหนืดๆนะครับ
2: ค
1: ือไม่ใช่เป็นน้ำๆเนาะ
2: ค่ะไม่เป็นน้ำถ้าเป็นน้ำก็ห่อไม่ได้
1: นี่ประมาณนี้ได้ไหมจ๊ะ
2: ได้แล้วค่ะ
1: เหนียวแล้วนะ
2: ค่ะเหนียวได้แล้วก็ใส่เติมน้ำตาลค่ะเนี้ย
1: เป็นปรุงรสแล้ว
2: ค่ะแล้วแต่คนชอบอ่ะใครชอบหวานมากก็ใส่มาก
1: จ้ะ
2: หวานน้อยก็ใส่น้อย
1: Okay.
2: ก็ตามชอบแล้วค่ะทีนี้หวานมันเพราะว่ามันอยู่แล้วเนี่ยพอคลุกเคล้าให้น้ำตาลผสมกันให้
1: มันละลาย
2: ให้มันละลายใส่มะพร้าว
1: ตามด้วยมะพร้าว
2: ค่ะตามมาเลยมะพร้าวขูดมะพร้าวไม่ต้องเก๋มากนะคะมันไม่อร่อย
1: อ๋อฮะ
2: ต้องเอามะพร้าวกลางๆมะพร้าวหนึ่ง
1: นี่แล้วเราก็ขยำไปนะครับ
2: ขยำไปตามด้วยสุดท้าย
1: สุดท้ายเลย
2: สุดท้ายก็คือข้าวเม่าไม่ต้องเยอะนะคะข้าวเม่า
1: ข้า
2: วเม่าไม่ต้องเยอะ
1: แค่นี้เลยเหรอ
2: ค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะห่อได้แล้ว
1: นี่เรียบร้อยนะครับง่ายมากๆเลยนะครับคือถ้าเราเตรียมเครื่องต่างๆวัตถุดิบให้พร้อมเนี่ยแค่เดียวเลยนะ
2: ค่ะ
1: นี่นะครับได้แล้วนะฮะนี่ให้ดูเลยแล้วเราก็จะเอาไปห่อใบตอง
2: ห่อใบตอง
1: แล้วก็ปิ้ง
2: ถ้าใครไม่สะดวกปิ้งเตาถ่านอย่างเงี้ยอบได
1: ้อบก็ได้
2: อบได้เวฟได
1: ้อ๋อแล้วแต่ว่าบ้านเรามีอะไร
2: บ้านไหนสะดวก
1: ได้เลยแต่ถ้าปิ้งมันจะหอมนะ
2: ค่ะปิ้งมันจะหอมใบตอง
1: จ้ะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาใส่ใบตองห่อกันเลยนะฮะ

0: ครับ
1: โหแม่พอมันเริ่มแบบสุกปุ๊บมันจะพองๆอย่างนี้เนา
2: ะ
1: ตอนแรกมันจะแบบ
2: แบน
1: แบนๆเนา
2: ะ
1: นี่นะครับพอสุกข้างนึงเนี่ยเขาจะพองขึ้นแบบนี้เลยแล้วกลับเรื่อยๆเหรอ
2: กลับครั้งมันข้างล่างก็ถือว่ามันสุกแล้วค
1: ่
2: ะ
1: อ๋ออย่างนี
2: ้ค่ะ
1: ถือว่าได้แล้ว
2: ได้แล้วค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อ
2: กล
1: ับ
2: เลย
1: นี่นะครับให้สุกเป็นข้างๆไปนะฮะแล้วเราค่อยกลับแบบนี้พอให้มันสุกอีกข้างนึงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูข้าวเม่าปิ้ง
2: ข้าวเม่าปิ้ง
1: ง่ายมากๆ

0: มากันที่อีกหนึ่งจานอร่อยจากข้าวเม่ากับข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนวัตถุดิบที่ใช้นะครับก็จะมีข้าวเม่าที่หมักกับหัวกะทิไว้แล้ว
1: มะพร้าว
0: น้ำตาลใส่แดงเกลือและหัวกะทิครับขั้นตอนก็ง่ายมากๆครับเริ่มจากใส่กะทิเพิ่มลงไปเพื่อเพิ่มความหอมมันจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วปรุงรสด้วยเกลือ
1: มะพร้าว
0: น้ำตาลใส่แดง
2: แล้วเราค่อยใส่น้ำตาลขั้นตอนสุดท้ายไม่งั้นข้าวเม่ามันจะคืนตัวมันจะแข็งต้องใส่ทุกอย่างก่อน
3: จ้ะ
2: ค่ะ
3: อ๋อมันจะแข็ง
2: มันจะไม่นิ่มค่ะ
3: ก็เลยเลือกที่จะใส่น้ำตาลใส่แดงเป็นลำดับสุดท้ายเลย
2: ค่ะ
3: นี่นะครับเราก็คลุกไปจนเขาเข้ากันดีน้ำตาลเข้ากันดีนะฮะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้ง่ายมากๆเลยนะครับสำหรับเมนูข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อน
2: ค่ะ

0: มาลองชิมเมนูจากข้าวเม่ากันหน่อยดีกว่านะครับทั้งข้าวเม่าปิ้งข้าวเม่าคลุกหอมมากครับคุณผู้ชมเหนียวหนึบหอมมันจากกะทิ
1: ค่ะ
0: แล้วก็หอมหอมตัวแบบใบตองที่เราห่อไว้แล้วก็จะมีให้เคี้ยวกรุบกรึบของตัวมะพร้าวขูดแล้วก็มันจะมีความหวานจากกล้วย
1: ค่ะแล้วก็มีมันจะออกเกลือตัดหวานด้วยค่ะ
0: โหลงตัวมากนะครับคุณผู้ชมไม่ค่อยเห็น
1: ทำกินง่าย
0: ไม่ค่อยเห็นขายนะแต่ว่าบ้านเราทำกินกันบ่อยอย่างเงี้ยเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นเมนูที่ทำง่ายและอร่อยมากเลย
1: อร่อย
0: สำหรับข้าวเม่าปิ้งนะฮะมาครับอีกหนึ่งเมนูนะฮะข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนนี่ผมชอบอันนี้ตัวข้าวเม่าคลุกอ่ะมันฉ่ำมากเลยนะครับแบบมันจะอมตัวกะทิไว้เนาะที่เราแบบคลุกๆไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็มันจะมีความหวานของตัวน้ำตาลนี่แหละแล้วก็มีเนี่ยมะพร้าวอ่อนหูอร่อยมากอันเนี้ยมันจะชุ่มฉ่ำกว่านะฮะแตกต่างกันนิดหน่อยชอบแบบไหนก็ลองทำกันได้เนาะ
1: ค่ะ
0: นี่นะครับก็เป็นแบบเมนูประจำบ้านเราเลยเนา
1: ะ
0: บ้านผือก็เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านผือที่วันนี้เราได้พามาให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกันด้วยนะฮะรวมถึงวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยแม่ตะวันอยู่กับพุทธทั้งวันเลยนะฮะโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ฝากขอบคุณพี่ๆที่แบบพาพุทธไปเกี่ยวข้าวด้วยนะ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมนะครับที่สนใจอยากจะลองสั่งข้าวเม่าเนี่ยไปลองทำเมนูไปทำขนมกินกันที่บ้านอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมแม่
1: ได้ค่ะ
0: หรือว่าจะสั่งกี่โลหรือจะเอาไปทำอะไรก็โทรมาคุยกับแม่ตะวันได้เลยนะเดี๋ยวปูจะขึ้นเบอร์ไว้ให้เนา
1: ะ
0: สำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากจะแนะนำติชมรายการนะครับหรือว่าอยากจะแนะนำเมนูเด็ดเมนูไหนให้ปูและพี่โนหรือว่ามินนี่เนี่ยตามไปชิมไปตามอำเภอใจกันเนี่ยก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้ทาง Facebook ตามอำเภอใจนะฮะ

0: วันนี้นะครับก็หมดแล้วนะฮะกลับมาพบกับรายการตามอำเภอใจได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง34แห่งนี้นะฮะครูแล้วก็แม่ตะวันต้องไปแล้วเนาะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากครับแม่
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีนี
1: ่แม่ทำกอยทรงเครื่อง
0: กอยทรงเครื่องแถมมาให้ด้วยนะครับตัวกอยเขาจะมีความหอมของเขาเนาะ
1: ค่ะ
0: เป็นกลิ่นของเขาเลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันจะกรอบหน่อย
1: แต่ถ้าคนไม่กินไม่เป็นเขาจะบอกว่ากลิ่นมันจะไม่น่ากินแต่ว่าเวลาเรามาคุกกับเครื่องแล้วมันก็จะออกมาอีกรสชาตินึง
0: กลิ่นเขามันจะแบบเหมือนถ้าคนแบบอีกมุมนึงมันจะออกตุตุไปเลยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่อันนี้ครูรู้สึกว่ามันอร่อยดีนะมันหอมดีนะแล้วพอมีงาพวกงาขาวเนี่ยมันช่วยแบบให้กลิ่นหอมด้วย
2: อมรินทร์ทีวี
3: วันแม่ปีนี้แม่สบายดีไหมหนูคิดถึงแม่นะหนูยังจำทุกๆเรื่องราวที่เราเคยอยู่ด้วยกันหนูมีทุกอย่างในวันนี้เพราะมีแม่คอยชี้ทางให้หนูมีชีวิตที่ดี

0: 手扣。
1: 不咋样。俺这嘎不嘎不。
0: 这个包。
2: เอา4บาท4บาทเอาไป4บาท
1: คือได้หน่อยแท
2: ้เอานี่ให้อีกพ่ออยู่บ่สิเอาอยู่นี
1: ่เอา
3: ก่อนที่ฉันจะเริ่มรับจ้างหางานพิเศษทำเพราะแม่เคยสอนว่าไม่ว่าเงินจะมากหรือน้อยก็มีค่าเสมอถ้ามันจำเป็นสำหรับเรามันเลยทำให้ฉันไม่เลือกงานฉันทำทุกอย่างที่สามารถเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว
1: นักเรียนคะมะรืนนี้นะคะก็จะเป็นวันแม่แล้วนะคะทีนี้วันนี้นะคะครูก็เลยอยากจะให้การบ้านนักเรียนนะคะ

0: เรียงความวันแม่นะคะให้ส่งพรุ่งนี้นะคะเรียงความวันแม่มีใครสงสัยอะไรไหมคะ
1: ไม่มี
0: ถ้าไม่มีเย็นนี้อย่าลืมนะคะกลับไปทำการบ้านเรียงความวันแม่เสร็จแล้วพรุ่งนี้นะคะเจอกัน

ึ้นกับแม่ของฉันท่านเป็นโรคมะเร็งแต่ท่านไม่ได้ไปรักษาที่โรงพยาบาลเพราะไม่มีเงินจนอาการเริ่มแย่ลงเรื่อยๆใกล้จะถึงวันแม่ทุกคนได้รับความรักจากแม่ที่เป็นผู้ให้มาตลอดแต่ฉันกลับเสียผู้ให้ไปตลอดชีวิตฉันไม่เคยรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจที่ตัวเองไม่มีเหมือนคนอื่นเขาหลายคนอาจจะเคยท้อจนไม่อยากมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้แต่สำหรับฉันมันคือแรงผลักดันให้ฉันสู้และแม่เคยบอกว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันเป็นการดำรงชีวิตโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9เราไม่จำเป็นต้องอดเพื่อให้มีแต่เราต้องรู้จักการวางแผนรู้จักประมาณตนไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนและมีภูมิคุ้มกันในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนี่คือคำสอนของแม่ก่อนที่แม่จะจากไป

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่58นามรูปตอนที่1
1: กับเขาด้วยเหรอเนี่ย
2: ท่านเจ้าเมืองนามารูปรูปนามนามารูป
3: เยอะแล้วเจ้านาย
4: เย้ยตกใจหมดมีเรื่องอะไรอีกเจ้าหุ่นตาม
3: ีวัตถุต้องสงสัยเจ้านายมาที่กำแพงเมืองที่ใต้ด่วน
5: มีกลิ่นแปลกๆลอยมาทางทิศเหนือด้วยเจ้านายได้มาที่กำแพงเมืองที่เหนือด้วย
6: ข้าก็ได้ยินเสียงฝีเท้าคนจากทางทิศตะวันตกเจ้านายรีบมาด้วย
7: งานยุ่งตลอดเลยจริงๆ
4: ท่านนามารูปดูสิงานข้าเยอะขนาดไหนปีนี้ท่านต้องเพิ่มเงินเดือนให้ข้าแล้วล่ะ
8: ต้องขอบคุณท่านอายตนะท่านผัสสะที่ทำงานขยันขันแข็งคอยดูแลกำแพงเมืองให้พวกเราอยู่ตลอดเวลาพวกเจ้าอยู่คุยกับท่านนามารูปไปก่อนนะพวกเราต้องไป
4: ทำงานก่อนแล้ว
7: ไปไปเร็วค่ะ
1: เจ้าค่ะ
8: นักเดินทางทั้งสี่คงเหนื่อยกันมามากเด็กๆเอาผลไม้มาเสิร์ฟหน่อย
3: ผลไม้น่ากินจัง
1: ข้าเอาลูกเดียวก็พอแล้วล่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้ว
9: กินป่ะป่ะ
10: กินป่ะ
9: กินป่ะ
11: เมื่อไหร่จะถึงข้าสักทีข้าหิวอ่ะถ้าเปลี่ยนผลไม้เป็นซาลาเปาเยอะๆคงอร่อยน่าดูเลย
12: เจ้าปันเมื่อถึงซาลาเปาอีกแล้วเ
11: อาก็ของชอบของข้านี่กินแล้วหล่อหุ่นดีทำไมจะไม่ชอบล่ะ
1: บอกว่าพอแล้วพอแล้วก็ไม่ฟังอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะข้ารับไว้ก็ได้ขอบใจนะ
9: กลาปะกลาปะกลาปะกลาปะกลาปะกลาปะ
12: เอ๊ะขอบคุณมากนะ
11: แล้วไหนผลไม้ของข้าล่ะอยู่ไหนอยู่ไหน
9: กลาปะกลาปะกลาปะ
11: หมดแล้วงั้นหรอข้าอดกินหรอไม่จริง
8: ใครบอกล่ะสำหรับเจ้าต้องพิเศษกว่าใครข้าเตรียมอาหารไว้ให้เจ้าโดยเฉพาะแล้ว
7: ดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึง
11: หมดเลยหรอท่านนามารูป
8: ถูกต้องแล้วเพราะข้ารู้ว่าเจ้าชอบกินสิ่งนี้ที่สุดยังไงล่ะ
11: ใช่แล้วข้าชอบกินซาลาเปามากที่สุดในโลกเลยนี่ศิลาเดี๋ยวข้าแบ่งให้เจ้ากินลูกนึงก็ได้เห็นแก่ความเป็นเพื่อนนะเนี่ย
8: เข้ามาเอาสิเจ้าปัน
11: งั้นไม่เกรงใจแล้วนะขอรับ
12: จะปันโมโหหิวจนแว่นกระเด็นไปแล้ว
11: เออปล่อยค่ะปล่อยค
8: ่
11: ะ
8: ใจเย็นๆเจ้าได้กินแน่แต่ต้องตอบคำถามข้าก่อนว่าเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
1: เอ๋
12: แย่ละสินี่คงเป็นปริศนาของด่านนี้ที่จะทดสอบพวกเราเจ้าปันไม่มีแว่นแบบนี้จะตอบคำถามได้หรอ
11: เจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปันคำถามอะไรเนี่ยข้าไม่รู้ข้าหิวข้านึก

0: ไม่ออก
1: ไม่ได้การละแบบนี้ต้องใช้แว่นสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายา
2: เจ้าจะใส่เองทำไมเล่าเอาไปให้เจ้าปันใส่สิโถย
1: อ้าวจริงด้วยจริงด้วยเจ้าปันรับแว่นไปใส่เร็วฮึบ
0: ปัง
3: สามารถทิฏฐินี่สุดยอดไปเลย
2: เจ้าปันตั้งสติให้ดีๆเจ้าไขปริศนาคำถามได้แน่ๆ
0: ใช่ตั้งสติตั้งสติข้าต้องตั้งสติ
4: ว่ายังไงล่ะข้ารอคำตอบอยู่นะเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
0: สิ่งนั้นน่ะหรอที่เรียกกันว่าซาลาเปาซาลาเปาแล้วยังไงต่อล่ะแบบนี้ต้องไปดมกลิ่นดูก่อนหืมกลิ่นนี้หืมหอมจังเริ่มคุ้นๆแล้วไหนชิมสักคำสิอ้าวโอ้โหข้าจำได้แล้วนี่คือซาลาเปาอาหารสุดโปรดของข้าเองโอ้มีความสุขที่สุดถ้าได้กินแบบนี้ไปชั่วชีวิตข้าจะไม่ขออะไรอีกแล้ว
4: ขันห้าของเจ้าทำงานแล้วสินะครบหมดทั้งนามทั้งรูป
0: อ่ะจริงด้วยสิเมื่อกี้นี้เกิดขันห้าให้ข้าเห็นอย่างชัดเจนเลย
4: เจ้าเห็นอะไรบ้างล่ะ
0: เริ่มจากตาเห็นรูปคือซาลาเปาพวกนั้นข้ารู้แค่ว่าเขาเรียกมันว่าซาลาเปามีชื่อเรียกว่าอย่างนี
4: ้ใช่แล้วนั่นคือตากระทบกับรูปที่มีชื่อเรียกว่าซาลาเปา
0: ใช่ขอรับแต่ข้าก็ยังนึกอะไรไม่ออกว่ามันเป็นยังไงเลยไปดมและชิมดูถึงได้นึกออกจำได้ขึ้นมาว่านี่คือซาลาเปาของโปรดที่สุดในชีวิตของข้าน
4: ั่นเพราะจิตของเจ้าออกไปรับอารมณ์ที่มากระทบทางตาจมูกลิ้นและทางใจการที่เจ้ารับรู้รูปทางตารู้กลิ่นทางจมูกรู้รสทางลิ้นรู้เรื่องที่คิดทางใจเพราะว่ามีวิญญาณเกิดขึ้นจึงทำให้เกิดเวทนาสัญญาสังขารขึ้นมา
0: ใช่ขอรับเมื่อได้เห็นได้ดมได้ชิมแล้วก็เกิดการประมวลผลเป็นเวทนารู้สึกมีความสุขมากที่ได้กินของอร่อยสัญญาจำได้ขึ้นมาว่านี่คือของโปรดของข้าสังขารปรุงแต่งเรื่องในความคิดไปว่าอยากกินแบบนี้ไปตลอดชีวิตส่วนวิญญาณก็คือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงรูปกับน้ำที่ไม่ได้มีอะไรเป็นตัวตนจริงๆเลย
4: ตัวเจ้าก็คือรูปซาลาเปาเองก็คือรูปที่มองเห็นจับต้องได้ทำไมเจ้าคิดว่าไม่มีตัวตนจริงๆล่ะ
0: ท่านอาจารย์อโมหะเคยสอนว่ารูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมร่างกายข้าก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมซาลาเปาพวกนั้นก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมเหมือนกันกับข้า
4: ถูกต้องในส่วนของรูปแล้วนามล่ะ
0: ข้ามีรูปและนามคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ซาลาเปาไม่มีนามขอรับถ้าซาลาเปามีนามล่ะก็คงรู้สึกอยากกินข้าเหมือนกันแง่ๆ
4: เข้าใจเปรียบเทียบนะ
0: ในเมื่อทั้งตัวข้าและซาลาเปามีรูปที่ประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4เหมือนกันแล้วก็ถ้าธาตุทั้ง4นี้แตกสลายไปทั้งตัวข้าและซาลาเปาก็คงอยู่ไม่ได้เหมือนกัน
4: แปลว่าเจ้าจะตอบคำถามของข้าแล้วใช่หรือไม
0: ่ขอรับท่านนามรูปข้ารู้คำตอบแล้ว
5: เจ้าปันจะตอบคำถามของนามรูปได้ถูกต้องหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่ห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จากการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต2สมัยที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานขับเคลื่อนให้เกิดองค์กรคุณธรรมจนประสบผลสำเร็จ
1: เทศบาลตำบลแม่สายมีการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีทัศนคติวิธีคิดและประพฤติปฏิบัติที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมโดยเอาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร
0: บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สายทุกคนปฏิบัติตนให้มีความโปร่งใสผู้อื่นสามารถมองเห็นคาดเดาเข้าใจได้และต้องมีความพร้อมในการตรวจสอบติดตามได้ทันทีซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ต่อองค์กรต่อเพื่อนร่วมงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นกับการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลแม่สาย
2: เราได้นำหลักคุณธรรมมาใช้ในองค์กรโดยมีความขยันอดทนและความรับผิดชอบต่อหน้าที่สิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดในตัวบุคลากรหรือองค์กรแล้วจะส่งผลดีให้งานที่ทำและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มาใช้บริการ
3: การที่เทศบาลได้มาทำกิจการของในชุมชนนี่ก็มีความพึงพอใจของพี่น้องบ้านป่ายางชุมหมู่6ทุกท่านที่ว่าเวลามีกิจกรรมอย่างเทศบาลก็มาจัดได้ดีอยู่ด้วยความร่วมมือเป็นอย่างดีในชุมชนป่ายางชุมของเฮานี
4: ่เรามุ่งเน้นที่จะให้บุคลากรในเทศบาลตำบลแม่สายทุกคนลงมือปฏิบัติจริงให้เป็นวิถีชีวิตเป็นวัฒนธรรมองค์กรร่วมกันพัฒนาเป้าหมายและปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างสม่ำเสมอ
5: เรามีการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สายผู้ที่มีความประพฤติปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดีแก่องค์กรเช่นการยกย่องเชิดชูส่วนของกองงานที่ร่วมมือการลดใช้กระดาษเพื่อสนองตอบต่อนโยบายของ

0: รัฐบาลและเป็นการลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานอีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นต้นครับ
1: การยึดหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณของข้าราชการที่พึงปฏิบัตินั้นเทศบาลตำบลแม่สายได้ยึดมั่นให้ความถูกต้องดีงามปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อสอดคล้องกับการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของจังหวัดเชียงราย
2: บริการด้วยใจยิ้มแย้มแจ่มใสเต็มใจให้

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ขอนำทุกท่านมาเยี่ยมชมชุมชนคุณธรรมที่มีความพอเพียงพอดีซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์นั่นก็คือบ้านหนองสะแกกวน

เป็นชุมชนที่มีความโดดเด่นในด้านการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นหลักปฏิบัติในการขับเคลื่อนชุมชนให้น่าอยู่การพัฒนาผ่านกระบวนการระเบิดจากข้างในด้วยความร่วมมือของคนในชุมชนร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นการดำเนินงานเริ่มจากกลุ่มสมาชิกเพียงไม่กี่คนที่มีความเห็นร่วมกันผ่านการเรียนรู้จนกระทั่งเกิดความเชื่อมั่นแล้วขยายผลไปยังครัวเรือนอื่นการประยุกต์ใช้ความรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับปัจจุบันเศรษฐกิจสังคมสุขภาพสภาพแวดล้อมของชุมชนหนองสะแกกวนดีขึ้นโดยเฉพาะครัวเรือนที่ทำเกษตรอินทรีย์หรือครัวเรือนที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งมิติที่มีการพัฒนาดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนำมาสู่การมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีเนื่องจากได้กินอาหารปลอดสารพิษและมีชีวิตประจำวันอย่างพอเพียงและมีความสุขครอบครัวอบอุ่นสมาชิกในแต่ละครัวเรือนทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขในพื้นที่ของตนเองได้ใกล้ชิดพูดคุยแลกไขปัญหาร่วมกันมีรายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้นและมั่นคงแน่นอนเนื่องจากผลผลิตมีตลาดรองรับลดต้นทุนการผลิตเพราะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ชุมชนผลิตเองสภาพแวดล้อมดีขึ้นสภาพดินสมบูรณ์สภาพอากาศดีนอกจากนี้บ้านหนองสะแกกวนถือเป็นชุมชนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชาวบ้านรู้จักการทำบัญชีครัวเรือนบันทึกรายรับรายจ่ายรู้จักวิเคราะห์ต้นทุนการวางแผนการผลิตตลอดจนมีจิตสาธารณะเอื้อเฟื้อแบ่งปันบ้านหนองสะแกกวนมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลายวิถีถิ่นวิถีไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมเป็นพื้นที่ส่วนกลางสำหรับผู้สูงอายุทั้งชายและหญิงมารวมตัวกันทำกิจกรรมในยามว่างเช่นกิจกรรมสานตะกร้าอุปกรณ์เครื่องใช้จากไม้ไผ่กิจกรรมทอเสื้อกกผลิตเป็นสินค้าของกลุ่มไว้จำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวและคณะศึกษาดูงานโดยใช้วัตถุดิบที่หาได้จากในชุมชนเกษตรตัวอย่างปราชญ์ชาวบ้านอย่างลุงมาฉีกระโทกมีประสบการณ์ในการทำการเกษตรและดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสามารถเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นลุงมาใช้ชีวิตแบบพอเพียงพอดีพอประมาณทำการ

เกษตรแบบพอเพียงตามวิถีชาวบ้านใช้แรงงานจากสมาชิกในครอบครัวรู้จักวิเคราะห์หาเหตุผลเพื่อแก้ปัญหาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนศึกษาหาความรู้และทดลองปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาปรับรูปแบบการทำเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นเกษตรผสมผสานทำให้ลดต้นทุนการผลิตสามารถพึ่งพาตนเองจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชนนอกจากนี้ยังมีจิตอาสาช่วยเหลือทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอีกทั้งยังเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้โดยวิธีลงมือปฏิบัติให้เห็นผลที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงและอาศัยทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนเรื่องราวและกิจกรรมในชุมชนแห่งนี้คือวิถีความพอเพียงในการดำเนินชีวิตทั้งอย่างปลูกฝังสู่ลูกหลานให้มีจิตสำนึกช่วยกันดูแลรักษาอัตลักษณ์ตัวตนของคนบ้านหนองสะแกกวนและเทศบาลตำบลโนนดินแดงเป็นหน่วยงานที่เข้ามาส่งเสริมให้ที่นี่ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดดเด่นเรื่องของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยณวันนี้บ้านหนองสะแกกวนได้แก้ไขปัญหาขยะและนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันจนประสบความสำเร็จและได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานในหลวงรัชกาลที่9 2ถ้วยรางวัลในปี2559ได้แก่รางวัลชนะเลิศชุมชนปลอดขยะรางวัลชนะเลิศโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราและปี2560ชนะเลิศโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่นำความภาคภูมิใจมาสู่คนบ้านหนองสะแกกวนเป็นอย่างยิ่งชุมชนดีมีคุณภาพขนาดนี้ท่านที่เดินทางมาถึงอำเภอโนนดินแดงต้องห้ามพลาดกันเลยนะครับ

0: วันทำเป็นเต๊ะอ่านหนังสือภาษาอังกฤษอ่านรู้เรื่องหรือเปล่าร
1: ู้สิก็เราหัดอ่านภาษาอังกฤษมาตั้งนานแล้วแม็กอ่านไม่ออกละสิแบ
2: ่เก่งจังเลยนะตะวันถ้าเราเก่งภาษาอังกฤษต่อไปจะไปไหนเราก็ติดต่อสื่อสารได้กับคนทั้งโลก
1: ต่อขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว
2: ้เป็นความคิดที่ดีมากเลยจ้ะตะวันนักการทูตก็ช่วยเมืองไทยให้เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่โบราณอย่างในสมัยอยุธยาเราก็มีทูตเก่งๆหลายท่านทำให้เราสามารถคบหาติดต่อซื้อขายสินค้าทั้งกับฮอลันดาฝรั่งเศสญี่ปุ่นทำรายได้เข้าแผ่นดินมากมายเลยล่ะ
1: ช่วยกษัตริย์พระองค์ไหนของอยุธยาล่ะคะ
2: ที่ชัดๆก็จะเป็นสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสนั่นแหละจ้ะ
1: แม่เราไปดูสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสกันเถอะหยิบปากกาออกมาเลย
0: เอาเหรอไปก็ได้

0: ลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช2148
1: โอ้โหชาวต่างชาติเยอะแยะเลยดูสิแม่ท่าทางขายดีน่าดู
2: I'm sorry please forgive me
1: เขาบอกว่าขอโทษนะแก่นแก้วเขาให้นี่มาด้วยแทนคำขอโทษยกโทษให้เขานะ
3: พวกเองเข้าใจภาษาฝรั่งด้วยหรือ
4: ไม่เข้าใจหรอกครับดาโอมั่วๆเนาะตะวัน
1: ฉันเข้าใจทุกคำเลยอ่ะ
4: พี่ครับพี่ครับพี่เป็นทหารหรือเปล่า
3: ใช่แล้วล่ะแต่เขาเพิ่งปลดประจำการมากำลังจะกลับบ้านเกิดแล้วล่ะ
4: ปลดประจำการคือโดนไล่ออกหรอ
1: ว้ายในเมฆไม่ใช่นะหมายถึงหมดหน้าที่แล้วตั้งหาก
3: ใช่แล้วก่อนหน้านี้สมัยพระนเรศวรเกิดศึกสงครามครั้งใหญ่ไพรพลจึงถูกเกณฑ์ให้ไปรบจนตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรถท่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกรบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะเซ
4: โหบ้านเมืองคงเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะครับ
3: คงอย่างนั้นแหละเจ้าชีวิตองค์ใหม่ท่านเด้งฟื้นฟูประเทศปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาชนอย่างพวกข้าก็ต้องไปขึ้นทะเบียนหางว่าวให้รู้ว่าเป็นใครทำอะไรอยู่ที่ไหนอ้อแล้วที่เจ้าเห็นพวกฝรั่งแขกจีนจามเข้ามาในเมืองเรามากมายก็เพราะพระองค์ท่านวางกฎระเบียบการค้าไว้อย่างดีใครๆก็อย่ามาค้าขายกับเรายังไงล่ะข้าไปก่อนนะ
4: ที่พี่เขาเรียกว่าเจ้าชีวิตองค์ใหม่ก็คือสมเด็จพระเอกาทศรถใช่ไหม
1: ใช่สมัยนี้ดูมีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเลยนะไม่มีสงครามกฎก็แก้ไขแถมยังได้ติดต่อกับต่างประเทศแปลว่าท่านเจ้าชีวิตต้องทรงงานหนักเพื่อทำนุบำรุงบ้านเมืองให้มีความรุ่งเรืองและสงบสุขภายหลังเกิดสงครามแน่ๆ
4: น
1: ั
4: ่นน่ะสิอาจจะเป็นเพราะแบบนี้อยุธยาก็เลยเจริญรุ่งเรืองก็ได้นะ

มีพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงพระปีชาสามารถท่านสู้รบก็ได้ท่านบริหารก็ได้การทูตท่านก็เก่งประชาชนเราถึงได้อยู่ดีมีสุขสมเด็จพระเอกาโทสรถเป็นน้องชายของสมเด็จพระนเรศวรช่วยกันรบกับศัตรูเพื่อปกป้องอยุธยาเมื่อเป็นพระมหากษัตริย์ต่อจากพี่ชายก็ยังสามารถฟื้นฟูประเทศให้รุ่งเรืองปราศสงครามมีระบบการค้าที่ต่างชาติเชื่อถือ

0: ในรูปตอนที่ตะวันไปเที่ยวจังหวัดสระบุรีกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: โอ้ตะวันได้ไปสักการะพระพุทธบาทด้วยเหรอ
2: ไปกันเถอะตะวันเราไปดูพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าของจริงกันพอดีเลยพวกผมก็กำลังจะไปพระพุทธบาทเหมือนกัน
3: เอ้าหยุดเวียนเถอะพ่อลายให้เด็กนี่ไปด้วยกัน
2: โอ้โหรอยพระบาทใหญ่เบ้อเริ่มเทิมใหญ่กว่าตัวผมอีก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
0: โอ้โหสุดยอดเลย
2: ครูข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
3: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
2: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเรานะ
3: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
4: ฉันไปด้วย
5: ไปด้วย
6: ไปด้วย
7: ไปด้วย
8: โอ้ยวันนี้คนเยอะ
9: เร่งมือกันหน่อยเร่งมือกันหน่อยเร็วเข้าเร็วๆพวกเรา
10: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
0: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
10: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
0: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยเนอะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยเนอะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
3: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
10: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
3: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยไหนจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
10: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนอลหม่านอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
0: ใช่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
11: แล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Teamทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
12: สวัสดีครับ
13: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
14: สวัสดีจ้า
15: สวัสดีจ้า
13: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
16: เมค่ะ
17: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
18: สวัสดีครับ
13: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
3: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
18: พายุหมุนเขตร้อน
10: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
18: งวงช้าง
13: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
10: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
18: สึนามิ
0: คลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับ
18: ภูเขาไฟระเบิด
0: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินทรุด
18: หิมะถล่ม
0: โอ้โห DLTVตอบไม่ทันอัดเลยครับ
13: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าไอ้พิบัติคืออะไร
0: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
13: เยี่ยมมาก DLTV

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอารยสถาปัตย
1: ์อารยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอารยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยทุกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
3: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
4: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มนึงเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
0: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนี่ย
3: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
0: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาน่ะ
4: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
0: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
4: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ๊ะ
2: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่เรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
3: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
0: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีเนอะ
3: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริงๆ
2: ข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที
4: ่ DLTV
2: ใช่แล้วที่ www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหา

0: หาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
1: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอะ DLTV
2: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่
0: ๆข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
3: ได้ยินแบบนี้พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยนะ
4: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
3: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
1: ถ้ามีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
3: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน
5: เย้

0: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปไปไปก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปหาจากสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว

0: จนภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอน

0: พบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: ตอนที่3เพลงแม่กดเพลงกิจกรรมแสนสนุก

จกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจเข้าวัดสวดมนต์ไปตลาดซื้อผักกาดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำ

กิจกรรมสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกที่พวกเราสนใจเข้าวัดสวดมนต์ไปตลาดซื้อผักกาดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกที่พวกเราสนใจออกกำลังกาย

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าวาดสมุดวัดสวดตลาดกาดแบดผัดที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กดเพราะมีตัวดอเด็กเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดล Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: จากกะลาน้อยก่อร่างด้วย2มือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสารด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของดีวีและของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ปัญหาพฤติกรรมเนี่ยเกิดได้จากอะไรนะคะก็เกิดเนื่องมาจากว่าบางทีสารสื่อประสาทในสมองของน้องหมาเนี่ยแหละมันผิดปกติไปแล้วก็ทำให้เขาอาจจะมีพฤติกรรมที่มีความวิตกกังวลสูงหรือว่าอาจจะมีปัญหาเช่นก้าวร้าวผิดปกติยกตัวอย่างเช่นน้องหมาที่กลัวเสียงพลุกลัวเสียงดังกลัวเสียงฟ้าร้องโหยพอเสียงฟ้าร้องมาปุ๊บน้องหมาวิ่งจู๊ดมาหาเราเลยแล้วก็มาให้เราปลอบนะคะแล้วก็หอบมากกลัวมากไม่กล้าไปที่ไหนเลยบางตัวเนี่ยที่แย่หน่อยก็คือวิ่งหนีออกจากบ้านอย่างนี้ก็ต้องปรึกษาสัตวแพทย์ปัญหาที่เราเจออีกก็อย่างเช่นว่าก้าวร้าวนะคะดุกับเจ้าของโอ้โหพอเจ้าของจะไปจับปุ๊บหันมากัดเลยหรือว่าเราทำของตกอยู่ที่พื้นกำลังจะก้มไปเก็บปุ๊บนะคะเขาก็วิ่งเข้ามากัดเราแบบนี้เนี่ยถือว่าผิดปกตินะคะอีกพฤติกรรมหนึ่งที่เราจะเจอได้ก็อย่างเช่นน้องหมาที่เขาไม่สามารถจะแยกจากเจ้าของได้เลยบางตัวเนี่ยก็จะเดินตามเจ้าของทั้งวันเลยนะคะไม่ว่าเราจะไปอยู่ในห้องนอนอยู่ในครัวหรือแม้กระทั่งห้องน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่พอเจ้าของไม่อยู่บ้านโอ้โหคราวนี้กลัวเลยกังวลมากไม่กล้าที่จะทำอะไรก็จะนอนไม่ยอมทำอะไรไม่ยอมกินข้าวบางตัวหอบหรือว่าเห่าตลอดเวลาไม่ยอมหยุดทีนี้พอไปปรึกษากับคุณหมอคุณหมอจะแก้ไขได้อย่างไรคุณหมอก็จะดูก่อนว่ามันเป็นปัญหาพฤติกรรมจริงๆไหมแล้วก็อาจจะรักษาโดยการให้ยาหรือว่าการทำพฤติกรรมบำบัดร่วมด้วยวันนี้ก็จะเป็นการพูดถึงคร่าวๆนะคะของพฤติกรรมของสุนัขแล้วก็ปัญหาทางพฤติกรรมที่เราอาจจะเจอได้ทั้งที่แบบฝึกได้แล้วก็แบบที่จะต้องปรึกษากับคุณหมอค่ะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนห้องออกอากาศที่น่ารักทุกคนครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูเกียรติศักดิ์แสงทองหรือครูหนุ่มอีกเช่นเคยนะครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับเรายังอยู่ในเรื่องของความคล้ายเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันในชั่วโมงที่1นะครับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ก็คือนักเรียนสามารถระบุเงื่อนไขที่ทำให้รูปสามเหลี่ยม2รูปคล้ายกันได้ข้อ2ตรวจสอบได้ว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปคล้ายกันหรือไม่และข้อที่3นะครับใช้บทนิยามของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันในการให้เหตุผลและการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ครับก่อนอื่นนะครับครูขอทบทวนความรู้เกี่ยวกับบทนิยามของรูปหลายเหลี่ยมที่คล้ายกันก่อนนะครับนักเรียนปลายทางครับเงื่อนไขที่เพียงพอที่จะทำให้รูปหลายเหลี่ยม2รูปคล้ายกันคืออะไรครับ
3: ขนาดมุมเท่ากันเป็นคู่ๆทุกคู่ครับแล้วก็อัตราส่วนของความยาวด้านคู่สมในกันและมีอัตราส่วนที่เท่ากันครับ
2: ครับขอบคุณครับอย่างที่เพื่อนตอบเมื่อสักครู่นี้นะครับจะต้องมีเงื่อนไขอยู่2เงื่อนไขนะครับเงื่อนไขที่1ก็คือขนาดของ

0: 2มุมเท่ากันเป็นคู่ๆทุกคู่และเงื่อนไขที่2ก็คืออัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในกันทุกคู่เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับต่อไปนะครับนอกจากบทนิยามของรูปหลายเหลี่ยมที่คล้ายกันแล้วนะครับครูอยากจะทบทวนสมบัติของรูปเรขาคณิตเพิ่มเติมอีกสักหน่อยเพื่อที่จะได้ใช้ในชั่วโมงนี้นะครับสมบัติแรกนะครับก็คือถ้าเรามีเส้นตรง2เส้นตัดกันนะครับมุมตรงข้ามจะมีขนาดเป็นไงครับขนาดเท่ากันจากรูปนะครับมุมที่1จะเท่ากับมุมที่เท่าไหร่ครับมุมที่4และมุมที่2จะเท่ากับมุมที
1: ่
0: 3นะครับเพราะ2มุมนี่ครับเป็นมุมตรงข้ามกันของเส้นตรงที่ตัดกันนะครับต่อไปนะครับเมื่อเส้นตรงเส้น1ตัดเส้นตรงคู่1นะครับเส้นตรงคู่นั้นขนานกันก็ต่อเมื่อมุมแย้งมีขนาดเท่ากันนะครับณตอนนี้เรามีเส้นตรง2เส้นนะครับที่เราไม่รู้ว่าจะขนานกันหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเรานำเส้นตรงเส้น1นะครับมาตัดทั้ง2เส้นเส้นตรงทั้ง2เส้นนี้นะครับจะขนานกันก็ต่อเมื่อมุมแย้งมีขนาดเท่ากันนะครับจากรูปนะครับถ้า2เส้นตรงนี้นะครับขนานกันนะครับมุมที่1จะเท่ากับมุมที่เท่าไหร่ครับ
1: 4
0: มุมที่4และมุมที่2จะเท่ากับมุมที่3นะครับต่อไปนะครับถ้าเส้นตรงเส้น1ตัดเส้นตรงคู่1เส้นตรงคู่นั้นจะขนานกันก็ต่อเมื่อขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดจะต้องรวมกันได้180องศานะครับจากรูปของเราถ้าเส้นตรงคู่นี้นะครับขนานกันนะครับหมายความว่ามุมที่1บวกมุมที่3จะมีขนาด180องศาและมุมที่2กับมุมที่4ก็จะรวมกันได้180องศาเช่นกันนะครับต่อไปนะครับครูจะมีรูป3ให้กี่รูปเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9รูปนะครับให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยลองพิจารณาว่ารูปสามเหลี่ยมรูปใดบ้างคล้ายกันนะครับ

0: จากการที่นักเรียนลองสำรวจรูปสามเหลี่ยมดูสักครู่นะครับเราพบว่ารูป A ของเราคล้ายกับรูปอะไรครับA คล้ายกับ F รูป B ล่ะคล้ายกับ
1: H
0: นะครับรูป C มีคู่ไหมครับไม่มีรูป D ล่ะครับคู่กับอะไรครับ I นะครับรูป E มีคู่ไหมครับไม่มีและรูป G มี

ูกไหมครับไม่มีคู่ไม่มีคู่นะครับดังนั้นนะครับจากที่เราลองสำรวจนะครับรูปสามเหลี่ยมก็เป็นรูปหลายเหลี่ยมเช่นเดียวกันนะครับเราพบว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปจะคล้ายกันใช้เงื่อนไขเดียวกับรูปหลายเหลี่ยมได้ไหมครับได้ไหมได้นะครับดังนั้นนะครับครูขอกลับมาทบทวนนิดหน่อยนะครับรูปสามเหลี่ยมก็ถือว่าเป็นรูปหลายเหลี่ยมชนิดหนึ่งดังนั้นเราสามารถนำบทนิยามของรูปหลายเหลี่ยมที่คล้ายกันมากำหนดเป็นเงื่อนไขเพื่อพิจารณาความคล้ายของรูปสามเหลี่ยมได้นะครับมาจากรูปหลายเหลี่ยมนะครับรูปหลายเหลี่ยมสองรูปจะคล้ายกันก็ต่อเมื่ออะไรนะครับรูปหลายเหลี่ยมสองรูปนั้นมีข้อที่หนึ่งคือขนาดของมุมเท่ากันคู่ทุกคู่ใช่ไหมครับและข้อที่สองก็คือครับอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในการทุกคู่เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าครูเปลี่ยนคำว่ารูปหลายเหลี่ยมเป็นรูปสามเหลี่ยมล่ะยังใช้บทนิยามนี้ได้อยู่ไหมครับถ้าเกิดครูเปลี่ยนจากรูปหลายเหลี่ยมเป็นรูปสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมสองรูปจะคล้ายกันก็ต่อเมื่อรูปสามสองรูปนั้นมีข้อหนึ่งก็คือขนาดของมุมเป็นคู่นะครับเท่ากันทุกคู่นะครับและข้อสองคืออัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในการทุกคู่เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับแต่ทีนี้นะครับหากเราจะพูดถึงรูปสามเหลี่ยมเนี่ยนักเรียนคิดว่าถ้าเกิดว่าเรามีแค่เงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งในสองเงื่อนไขนี้นะครับเราจะสามารถสรุปได้ไหมครับว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปนี้คล้ายกันนะครับโอเคนะจากรูปหลายเหลี่ยมนะครับรูปหลายเหลี่ยมจะคล้ายกันก็ต่อเมื่อจะต้องมีทั้งสองเงื่อนไขแต่สำหรับรูปสามเหลี่ยมนะครับนักเรียนคิดว่าแค่มีเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งจะสามารถสรุปได้ไหมครับว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปคล้ายกันมีใครคิดว่าได้หรือไม่ได้ครับถ้ามีเงื่อนไขเดียวในนี้คิดว่าได้ไหมมีคนบอกว่าได้มีคนบอกไม่ได้นะครับดังนั้นเราจะมาสํารวจสมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับครูอยากจะให้นักเรียนหยิบใบกิจกรรมที่2ขึ้นมานะครับเรื่องสํารวจรูปสามเหลี่ยม1นะครับโดยอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้นะครับจะต้องใช้ไม้โปรเทคเตอร์หรือครึ่งวงกลมนะครับและอันที่สองก็คือใช้ไม้บรรทัดนะครับมาซึ่งในใบกิจกรรมนะครับเดี๋ยวขั้นตอนการทำกิจกรรมนะครับเดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมๆกันนะครับทั้งนักเรียนปลายทางและนักเรียนห้องออกอากาศนะครับดังนั้นครูอยากจะให้นักเรียนเปิดสมุดขึ้นมานะครับแล้วก็หยิบไม้บรรทัดและไม้โปรเทคเตอร์ขึ้นมานะครับเราจะทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันเลยนะครับวันนี้นะครับทำใส่ลงไปในสมุดนะครับมาทุกคนหยิบสมุดขึ้นมาครับจากนั้นนะครับเราจะเข้าสู่ขั้นตอนที่1ของการทำกิจกรรมนักเรียนสังเกตคลิปที่ครูทำไว้นะครับเริ่มต้นนะครับเราจะสร้างรูปสามเหลี่ยม ABC ให้มีขนาดตามใจชอบนะครับดูจากที่ครูทำนะครับครูสร้างรูปสามเหลี่ยม ABC นะครับให้มีขนาดตามใจชอบถ้าใครมองไม่ทันลองพิจารณาใหม่นะครับเริ่มต้นสร้างส่วนของเส้นตรง1เส้นก่อนนะครับแล้วก็สร้างให้กลายเป็นรูปสามเหลี่ยมครับนักเรียนปลายทางสามารถทำพร้อมกันได้เลยนะครับเริ่มต้นนะครับเราจะสร้างรูปสามเหลี่ยม ABC ให้มีขนาดตามใจชอบนะครับอย่างครูก็คือจะสร้างให้มีขนาดดังนี้นะครับนักเรียนปลายทางอย่าลืมสร้างรูปสามเหลี่ยมนะครับนักเรียนห้องออกอากาศมีใครยังสร้างไม่เสร็จบ้างครับเราเริ่มต้นจากการสร้างรูปสามเหลี่ยม ABC นะครับอย่าลืมตั้งชื่อ

อ่ะตอนนี้ใครยังทำไม่เสร็จบ้างครับตอนนี้นะครับทุกคนได้รูปสามเหลี่ยม ABC ยังครับได้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่เราได้รูปสามเหลี่ยม ABC แล้วเราจะวัดขนาดของมุม A และขนาดของมุม B นะครับมาเราจะวัดขนาดของมุม A และมุม B ไปพร้อมกันตอนนี้ครูวัดขนาดของมุม A ครูวัดขนาดของมุม A ได้43องศานักเรียนปลายทางอาจจะได้มุมที่แตกต่างจากครูก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับครูอยากได้แบบหลายๆรูปแบบนะครับต่อไปครูจะวัดขนาดของมุม B นะครับมุม B ครูวัดได้เท่าไหร่เนี่ยได้36องศานะครับถามว่าทำไมถึงวัดแค่มุม A กับมุม B เพราะว่าอะไรถ้าเราวัดมุม A มุม B มุม C เราสามารถหาได้ไหมครับก็หาได้นะครับใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมรวมกันได้180องศานะครับโอเคนะอีกรอบนะครับครูวัดขนาดของมุม A และวัดขนาดของมุม B นะครับมุม A ครูวัดขนาดได้43องศาและมุม B ครูวัดขนาดได้36องศานักเรียนปลายทางวัดได้กี่องศากันครับอีกรอบนะครับครูจะทำการวัดขนาดของมุม A และวัดขนาดของมุม B นะครับตอนนี้นะครับเราวัดขนาดเสร็จแล้วใครยังวัดขนาดของมุมไม่เสร็จบ้างครับหลังจากเราได้ขนาดของมุมแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะวัดความยาวด้านทุกด้านของรูปสามเหลี่ยม ABC นะครับเริ่มต้นนะครับเราจะวัดความยาวของส่วนของเส้นตรง AB นะครับครูวัดได้ 10.1 เซนติเมตรครูก็ใส่ลงไปเลย 10.1 นะครับโอเคนะนักเรียนใช้ไม้บรรทัดวัดด้านเซนติเมตรก็ใช้ให้เหมือนกันทุกด้านนะครับต่อไปด้าน BC นะครับครูวัดได้ 7.2 เซนติเมตรและด้าน CA ครูวัดได้5.9 เซนติเมตรนะครับหลังจากที่เราวัดแล้วนะครับใส่ค่าที่เราวัดได้ลงไปในด้านของเรานะครับเริ่มต้นใหม่นะครับครูวัดความยาวของด้าน AB ครูวัดได้ 10.1 เซนติเมตรนะครับต่อไปด้าน BC กันบ้างนะครับด้าน BC ครูวัดได้ 7.2 เซนติเมตรนะครับและด้าน AC ครูวัดได้5.9 เซนติเมตรนะครับนักเรียนแต่ละคนจะวัดความยาวได้ไม่เท่ากันนะครับขอให้ใช้ความยาวตามที่เราวัดได้นะครับตอนนี้นักเรียนคนใดยังวัดความยาวของด้านทุกด้านของสามเหลี่ยม ABC ไม่เสร็จบ้างครับหลังจากที่เราวัดความยาวของด้านทุกด้านของสามเหลี่ยม ABC เสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะสร้างรูปสามเหลี่ยมอีกรูปหนึ่งและให้มีมุมทุกมุมที่เท่ากับรูปสามเหลี่ยม ABC นะครับเริ่มต้นนะครับเปิดไปหน้าต่อไปเลยนะครับหลักการของเราก็คือเราสร้างส่วนของเส้นตรง DE ให้มีความยาวพอสมควรนะครับนักเรียนไม่ต้องวัดขนาดนะว่า DE เราส่วนของเส้นตรง DE เนี่ยเรายาวเท่าไหร่เราสร้างส่วนของเส้นตรง DE ให้มีความยาวพอสมควรเลยนะครับเราสร้างเป็นจุด D และจุด E นะครับหลังจากที่เราสร้างส่วนของเส้นตรง DE แล้วนักเรียนปลายทางคนใดที่ยังสร้างส่วนของเส้นตรง DE ไม่เสร็จบ้างครับถือว่าสร้างเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับ

เราโฟกัสที่จุดดีนะครับจากจุดดีนะครับสร้างมุมดีให้มีขนาดเท่ากับมุม A นะครับเราจะให้รูปสามเหลี่ยม2รูปเนี้ยสมในกันมุม A สมในกับมุม D นะครับเราจะสร้างมุมดีให้มีขนาดเท่ากับมุม A ซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะครับครูวัดขนาดของมุม A ได้43องศาเราก็วัดเราก็สร้างรังสีจะออกจากมุมจากจุด D นะครับให้มีขนาดของมุมเป็น43องศาเช่นเดียวกันนะครับเหมือนเดิมนะครับวิธีการก็คือที่จุด D นะครับเราจะสร้างมุม D ให้มีขนาดเท่ากับมุม A เมื่อสักครู่เราวัดขนาดของมุม A ได้43องศาดังนั้นมุม D ของเราใช้เป็นรังสีนะครับจะต้องมีขนาด43องศาเช่นเดียวกันนะครับต่อไปนะครับหลังจากที่เราสร้างมุมดีเสร็จแล้วนักเรียนคนใดยังสร้างมุมดีไม่เสร็จบ้างครับเสร็จกันเกือบทุกคนนะครับเราอีกสักครู่หนึ่งนะครับเราอย่าลืมว่าขนาดของมุมดีเนี่ยจะต้องเท่ากับขนาดของมุม A นะครับขั้นตอนต่อไปนักเรียนคิดว่าครูจะทำอะไรดีหลังจากเราสร้างมุมดีแล้วก็ต้องสร้างมุมอีกมุมหนึ่งก็คือมุมจากมุม E นะครับที่มุม E นะครับจากจุด E ของเราสร้างมุม E ให้มีขนาดเท่ากับมุม B นะครับโอเคนะเราจะสร้างมุม E ให้มีขนาดเท่ากับมุม B นะครับเมื่อสักครู่นักเรียนให้มุม B มีขนาดเท่าไหร่มุม E ของเราก็ต้องมีขนาดเท่านั้นนะครับโดยเราสร้างเป็นรังสีออกจากจุด E นะครับโอเคเนาะแล้วรังสีของเราที่สร้างเนี่ยพยายามสร้างให้ตัดกับที่ลากจากจุด D เมื่อสักครู่นี้นะครับโอเคนะอันเนี้ยเริ่มต้นครูวัดมุมก่อนนะครับให้มุมของเราเนี่ยมีขนาดเท่ากับมุม B จากนั้นลากเป็นรังสีออกจากมุม E นะครับหลังจากที่เราสร้างรังสีเสร็จแล้วก็ตั้งใส่ขนาดของมุมก็คือ36องศาด้วยนะครับณขณะนี้นะครับหลายๆคนได้เกิดเป็นรูปสามเหลี่ยมยังครับเกิดเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วนะครับต่อไปนะครับจุดตัดระหว่าง2รังสีเนี้ยครูจะให้เป็นจุด F นะครับนักเรียนตั้งชื่อเป็นจุด F นะครับโอเคนะเราจะเกิดรูปสามเหลี่ยมนะครับก็คือรูปสามเหลี่ยม DEF นะครับตอนนี้ทุกคนได้รูปสามเหลี่ยม DEF เหมือนครูยังครับตอนนี้เราได้รูปสามเหลี่ยม DEF แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเหมือนเดิมเราจะวัดความยาวด้านทุกด้านของสามเหลี่ยม DEF นะครับเริ่มต้นครูวัดความยาวของด้าน DE ครูได้ 14.9 เซนติเมตรไต่ลงไปก็คือ 14.9 นะครับต่อไปครูจะวัดความยาวของด้าน EF ครูวัดได้ 10.6 เซนติเมตรและสุดท้ายนะครับครูวัดความยาวของด้าน FD ซึ่งความยาวของด้าน FD นะครับครูวัดได้ 8.8 เซนติเมตรนะครับนักเรียนแต่ละคนอาจจะได้ค่าที่ไม่เท่ากันนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับ

่ะอีกครั้งนะครับเราจะวัดความยาวของด้านทุกด้านของสามเหลี่ยม DEF นะครับตอนนี้นักเรียนคนใดยังวัดความยาวของด้านทุกด้านของรูปสามเหลี่ยม DEF ไม่เสร็จบ้างครับยกมือหน่อยครับโอเคหลายคนวัดเสร็จแล้วนะครับมาต่อไปนะครับหลังจากที่เราวัดความยาวของด้านทุกด้านของรูปสามเหลี่ยม DEF แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปณตอนนี้เรามีรูปสามเหลี่ยม2รูปแล้วใช่ไหมครับที่มีมุมที่มีขนาดเท่ากันเป็นคู่ๆทั้ง3คู่นะครับต่อไปนะครับเราจะมาดูว่า

ราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในกันทุกคู่ของรูปสามเหลี่ยมของเราเนี้ยเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันหรือเปล่านะครับโอเคนะครับเริ่มต้นนะครับเมื่อสักครู่ด้าน AB สมในกับด้าน DE ใช่ไหมครับนักเรียนวัดได้เท่าไหร่ใส่อัตราส่วนตามที่นักเรียนวัดได้นะครับของครูนะครับครูวัดความยาวของด้าน AB ได้ 10.1 นะครับก็ใส่ไป 10.1 นะครับหารด้วยนะครับด้าน DE เราวัดได้ 14.9 นะครับเซนติเมตรนะครับใส่แค่ค่าที่เราวัดได้พอนะครับขอให้ทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเรานะครับเป็นความยาวที่มีหน่วยเดียวกันนะครับใครวัดหน่วยนิ้วก็ใส่หน่วยนิ้วใครวัดหน่วยเซนติเมตรก็ใส่หน่วยเซนติเมตรนะครับต่อไปนะครับด้าน BC หารด้วยด้านขออภัยครับอัตราส่วนของด้าน BC ต่อด้านEF นะครับก็จะเป็นนะครับ 7.2 ต่อ 10.6 นะครับโอเคนะและก็อัตราส่วนของด้าน CA ต่อด้าน FD นะครับเป็น 5.9 ต่อ 8.8 นะครับซึ่งสังเกตว่าค่าที่เราวัดมาเนี่ยเป็นทศนิยมซึ่งดูแบบดูเลขไม่ค่อยน่าพิสมัยเท่าไหร่นะครับครูจะขอใช้เครื่องคิดเลขนะครับในการหาว่าอัตราส่วนแต่ละอัตราส่วนเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับมาเริ่มต้นนะครับ 10.1 ส่วน 14.9 นะครับครูใช้เครื่องคิดเลขนะครับคำนวณได้ประมาณนะครับ 0.68 นะครับประมาณ 0.68 นะครับต่อไป 7.2 หารด้วย 10.6 นะครับครูได้ประมาณนะครับ 0.679 ซึ่งถือว่าเป็น 0.68 ละกันครับโอเคนะและก็ด้าน 5.9 นะครับหารด้วย 8.8 จะได้ประมาณ 0.67 นะครับประมาณ 0.67 ก็ถือว่าอัตราส่วนทั้ง3เราถือว่าใกล้เคียงกันไหมครับใกล้เคียงกันต่างกันนิดหน่อยนะครับเป็นเรื่องที่ความคลาดเคลื่อนของการวัดนะครับแต่เพื่อให้เห็นตัวอย่างที่มากขึ้นนะครับตอนนี้แต่ละคนนะครับจะมีอัตราส่วนของแต่ละคนอยู่ในมือแล้วนะครับของครูเมื่อสักครู่นี้นะครับครูที่1ครูวัดได้ 0.68 ครูที่2คือ 0.68 และครูที่3ก็คือ 0.67 นะครับต่อไปครูอยากจะให้นักเรียนห้องออกอากาศเนี่ยลองนำค่าที่นักเรียนวัดได้นะครับมาใส่ในตารางของครูครับ

นักเรียนครับจากที่นักเรียนห้องออกอากาศนะครับใส่อัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในกันทั้ง3คู่พบว่าจากตารางทุกค่าของเรามีค่าเป็นครับของแต่ละคู่ของนักเรียนแต่ละคู่ครับเป็นไงครับคนที่1ประมาณ 0.68 คนที่2ประมาณ 0.7 ใช่ไหมครับคนที่3ประมาณ 0.8 ถึง 0.9 คนที่4ประมาณ1ใช่ไหมครับคนที่5ประมาณ0.7 นะครับคนที่6ประมาณ0.น่าจะ7เหมือนกันนะครับแล้วก็คนที่7 8 9 10ก็ค่าจะเท่าๆกันใช่ไหมครับอ่ะจากกิจกรรมนะครับอ่ะเราพบว่าถ้ารูปสามเหลี่ยมที่มีมุมนะครับมีขนาดเท่ากันเป็นคู่ๆ3คู่เราสามารถสรุปได้ไหมครับว่าอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในกันเป็นอย่างไรครับเป็นยังไงครับจะเท่ากันนะครับแต่ว่าค่าที่เราวัดเนี่ยมันอาจจะมาจากความคลาดเคลื่อนของการวัดนะครับแต่เราพบว่าถ้ารูปสามเหลี่ยมของ2รูปนะครับมีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่ๆ3คู่แล้วอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในกันทั้ง3คู่จะต้องเท่ากันด้วยนะครับซึ่งจะสรุปเป็นบทนิยามของรูปสามเหลี่ยมได้เลยนะครับว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปจะคล้ายกันก็ต่อเมื่อรูปสามเหลี่ยม2รูปนั้นมีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่ๆ3คู่นะครับซึ่งอันนี้นะครับเพียงพอที่จะสรุปได้ว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปคล้ายกันนะครับจากสมบัติของรูปหลายเหลี่ยมคล้ายกันนะครับรูปหลายเหลี่ยมที่คล้ายกันจะต้องมีทั้ง2เงื่อนไขใช่ไหมครับแต่จากกิจกรรมของเราเมื่อสักครู่นี้นะครับเราพบว่าแค่มีเงื่อนไข

ียวคือมีมุมที่มีขนาดเท่ากันเป็นคู่ๆ3คู่ก็สามารถสรุปได้เลยว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปนี้คล้ายกันนะครับดังนั้นสำหรับรูปสามเหลี่ยมนะครับแค่มีมุมเท่ากันเป็นคู่ๆก็เพียงพอแล้วในการสรุปว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปนั้นจะคล้ายกันนะครับมาเราจะมาดูตัวอย่างของเรานะครับตัวอย่างนะครับให้นักเรียนพิจารณาว่าสามเหลี่ยม DOG และสามเหลี่ยม CAT นะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันไหมครับมาหลักการพิจารณาของเรานะครับรูปของเราเป็นรูปกี่เหลี่ยมนะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับบทนิยามรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันก็คือจะต้องมีอะไรนะครับมีมุมที่มีขนาดเท่ากันเป็นคู่คู่สามคู่ใช่ไหมครับถามว่าข้อนี้นะครับมีมุมเท่ากันเป็นคู่คู่สามคู่ไหมครับมีนะครับมุมดีมีขนาดเท่ากับมุมอะไรครับมุมดีมีขนาดเท่ากับมุม C มุม O ล่ะมีขนาดเท่ากับมุม A และมุม G มีขนาดเท่ากับมุม T นะครับจากการที่รูปสามเหลี่ยม2รูปนี้นะครับมีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่คู่ทั้ง3คู่นะครับเราก็เลยสรุปได้ว่าสามเหลี่ยม DOG คล้ายกับสามเหลี่ยม CAT นะครับ

0: อ่ะต่อไปนะครับจะเป็นตัวอย่างข้อที่2นะครับจากรูปนะครับส่วนของเส้นตรง AB ตัดส่วนของเส้นตรง CD นะครับที่จุด E นะครับโอเคนะอันนี้เรามีส่วนของเส้นตรง2เส้นตัดกันที่จุด E นะครับและเราจะได้ว่ารูปสามเหลี่ยม AEC คล้ายกับรูปสามเหลี่ยม BED นะครับให้นักเรียนหาค่าของ x y และ z นะครับโอเคนะข้อนี้นะครับเรามีรูปสามเหลี่ยม2รูปที่คล้ายกันมาให้นะครับมีใครสามารถหาค่าใดให้ครูได้บ้างครับในนี้มีใครมีมุมไหนที่เราสามารถรู้ค่าได้บ้างเนี่ยมุม e มุม e ไหนเอ่ยAEC ใช่ไหมครับมุม AEC นะครับมาจากรูปสามเหลี่ยมของเราจากรูปของเรานะครับเราพบว่าเราพิจารณามุม C นะครับมุม C บวกมุม A และก็บวกมุม AEC นะครับจะต้องมีขนาด180องศาเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นอะไรเป็นมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมรวมกันได้180องศาแต่เรารู้ขนาดของมุม AEC ไหมครับรู้ไหมครับแต่สามารถหาได้ไหมครับตอนนี้เราไม่รู้สามารถหาได้เพราะว่าเส้นส่วนของเส้นตรง2เส้นนี้ตัดกันมุมตรงข้ามจะต้องมีขนาดเท่ากันใช่ไหมครับดังนั้นมุม AEC ของเราจะต้องมีขนาดเท่ากับมุม BED ก็คือ10องศาเพราะว่าส่วนของเส้นตรงตัดกันมุมตรงข้ามก็ต้องมีขนาดเท่ากันนะครับดังนั้นนะครับครูสามารถหาค่า x ได้ยังครับได้แล้วนะครับก็แก้สมการนี้นะครับเราก็จะได้ x เท่ากับ180ลบ45ลบ60มีค่าเท่ากับกี่องศาครับเท่ากับ75นะครับดังนั้นนะครับมุม x ของเราก็จะมีขนาด75องศานะครับต่อไปเราอยากได้มุม y กับมุม z นะครับโจทย์กำหนดมาให้ว่าสามเหลี่ยมอะไรนะครับ AEC คล้ายกับสามเหลี่ยม BED นะครับถ้าเขียนคล้ายกันแบบนี้แสดงว่าค่า y ของเราอยู่ตรงมุม D นะครับมุม D ของเราจะต้องเท่ากับมุมอะไรเอ่ย
1: C.
0: มุม C มุม C เราได้ยังครับ ได้แล้วมุม C คือ75องศาดังนั้นมุม Y ของเราก็ต้องมีขนาด
1: 75
0: องศาด้วยนะครับทำนองเดียวกันเราอยากได้ค่า Z อยู่ตรงมุม B นะครับมุม B ของเราจะต้องมีขนาดเท่ากับมุม A ซึ่งมีขนาด45องศานะครับนี่เนาะเสร็จแล้วเราได้สิ่งที่เราต้องการนะครับข้อนี้ได้แล้วนะครับนี่นะตามที่ครูบอกไปเมื่อสักครู่นะครับดังนั้นสรุปได้ว่า x มีค่าเท่ากับ75 y มีค่าเท่ากับ75และ z มีค่าเท่ากับ45ครับมาตรงนี้มีใครมีข้อสงสัยไหมครับ
1: ไม่มี
0: นะครับต่อไปนะครับตัวอย่างที่3จากรูปนะครับส่วนของเส้นตรง RS นะครับตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง PQ ที่จุด S นะครับทำให้เกิดรูปสามเหลี่ยม2รูปที่คล้ายกันคือรูปสามเหลี่ยม RSP และรูปสามเหลี่ยม RSQ นะครับถ้ามุม RPS มีค่าเท่ากับ65องศาจงหาค่าของ x และ y อุ๊ยหายังไงดีข้อนี้จากรูปนี้นะครับโอเคนะเป็นรูปสามเหลี่ยมอะไรเอ่ยรูปสามเหลี่ยม RPQ เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วสมบัติของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วคือมุมที่ฐานจะต้องมีขนาดเท่ากันใช่ไหมครับดังนั้นเราสามารถหาค่าของมุม y ได้ไหมครับหาได้ไหมครับหาได้นะครับดังนั้นมุม y จะต้องมีขนาดเท่ากับ65องศานะครับโอเคนะแล้วอะไรอีกที่เราสามารถหาได้เรามีมุม rs คิวเป็นมุมฉากนะครับดังนั้นมุม x ของเราเราสามารถหาได้จากการนำ180ลบ90แล้วก็ลบ65นะครับซึ่งมีค่าเท่ากับกี่องศาครับก็คือ90ลบ65เหลือ90เท่ากับ25องศานะครับนี่เห็นไหมเราได้ค่า x ยังได้แล้วนะครับซึ่งวิธีทำก็จะเป็นตามนี้นะครับถ้าเกิดวิธีทำละเอียดนะครับ

่ะหลังจากที่เราดูตัวอย่างการใช้งานบทนิยามของรูปสามเหลี่ยมที่เราที่คล้ายกันแล้วนะครับต่อไปเราจะนำบทนิยามนี้นะครับมาใช้ทำแบบฝึกหัดที่4นะครับเรื่องรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน2นะครับก็คือครูจะกำหนดรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันมาให้นะครับให้นักเรียนหาค่า x และ y นะครับต่อไปนะครับก็คือข้อที่3นะครับก็คือจะมีรูปสามเหลี่ยม ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีส่วนของเส้นตรง AD ตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง BC นะครับให้นักเรียนบอกชื่อของรูปสาม

เหลี่ยมทั้งหมดที่คล้ายกันพร้อมอธิบายเหตุผลจากนั้นหาค่า x และ y นะครับต่อไปนะครับจะเป็นแบบฝึกหัดที่5นะครับก็คือเรื่องรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน3นะครับโดยแบบฝึกหัดนี้นะครับจะมีข้อ1 นะครับให้รูปสามเหลี่ยม2รูปเนี่ยนะครับ

0: ที่ครูกำหนดนะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับต่อไปครูใช้นักเรียนปลายทางกับนักเรียนห้องอากาศนะครับทำแบบฝึกหัดที่4และแบบฝึกหัดที่5ซึ่งข้อไหนที่ทำไม่ทันนะครับให้คุณครูปลายทางพิจารณาเป็นการบ้านตามความเหมาะสมของนักเรียนได้เลยครับสรุปนะครับจากที่เราเรียนในวันนี้นะครับบทนิยามของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับสำหรับรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับจะพิจารณาได้จากเงื่อนไขเดียวก็คือสามเหลี่ยมสองรูปนั้นจะต้องมีอะไรที่เท่ากันนะครับจะต้องมีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่ๆทั้ง3คู่นะครับจึงจะเพียงพอที่จะสรุปได้ว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปนั้นคล้ายกันนะครับครับสำหรับบทเรียนครั้งถัดไปนะครับจะเป็นเรื่องรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน2นะครับสำหรับเอกสารที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียมนะครับก็คือใบกิจกรรมที่3เรื่องสำรวจรูปสามเหลี่ยม2นะครับสำหรับใบกิจกรรมนี้ครูขอให้นักเรียนนำไม้โปรเทคเตอร์หรือไม้ครึ่งวงกลมวงเวียนและไม้บรรทัดมานะครับอันนี้คือเพิ่มวงเวียนด้วยนะครับและแบบฝึกหัดที่6เรื่องรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน4นะครับสำหรับก่อนจบชั่วโมงนี้นะครับครูอยากจะให้นักเรียนกลับไปทบทวนบทนิยามของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับว่าเงื่อนไขที่สามารถสรุปได้ว่ารูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันเนี่ยสามารถใช้เงื่อนไขเดียวได้เลยก็คือมีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่ทั้ง3คู่นะครับแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ถ้าพูดถึงภูเก็ตแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้น
1: ร้อย
0: ภูเก็ตเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงกรุงด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี่เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหว

และอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราเอาเรื่องของการตัดเล็บก่อนอื่นเรามารู้จักเรื่องของเล็บหมาซะก่อนนะครับเล็บหมาเองนั้นเนี่ยมันไม่สามารถหดกลับเข้าไปได้เหมือนเล็บแมวหมาที่เลี้ยงในบ้านโดยเฉพาะยิ่งบนคอนโดก็จะเจอปัญหาว่าเล็บก็จะยาวมาเรื่อยๆนะครับหากไม่ได้รับการตัดแต่งที่ดีบางตัวนั้นเล็บที่ยาวทำให้เกิดปัญหาเล็บขบนะครับขบนี่ก็ถึงขนาดที่เกิดเป็นหนองแล้วก็เจ็บปวดหมาจะเดินไม่ได้เลยก็แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการดูแลและตัดแต่งเล็บตลอดเวลานะครับเวลาที่ดีที่สุดในการตัดเล็บก็คือเช่นเดียวกับคนครับหลังอาบน้ำเพราะว่าเล็บเขาก็จะนุ่มแล้วก็ตัดได้ง่ายเรื่องที่สองที่สำคัญก็คือเรื่องของอุปกรณ์ในกรรไกรตัดเล็บเนี่ยมีหลายรูปแบบเลยนะครับถ้าเราเห็นเนี่ยซื้ออันนึงเนี่ยถ้าของดีท่านก็ใช้ไปได้นานเลยแล้วก็ของดีคือมันจะคมและแข็งแรงตัดกรึบเดียวทำให้หมาไม่เจ็บปวดแล้วก็เสร็จอย่างรวดเร็วอันถัดมาที่สำคัญก็คืออุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอนะครับอุบัติเหตุก็คือการที่ตัดแล้วไปโดนส่วนเนื้อทำให้เลือดออกสิ่งนั้นก็คือยาห้ามเลือดบางครั้งท่านอาจจะพลาดจะทำให้เลือดนั้นหยุดได้เร็วก่อนอื่นเพื่อความปลอดภัยและความไม่ประมาทก็คือว่าท่านจะต้องจับบังคับหมาให้ถูกต้องนะฮะหมาอาจแว้งกัดท่านได้แม้เป็นเจ้าของนะครับเมื่อเขาเจ็บตัวฉะนั้นเราไม่อยากเจ็บตัวไม่อยากเสียเลือดก็ป้องกันซะก่อนนะผูกปากซะก่อนนี่นะครับไม่ต้องกลัวมาวินไม่เจ็บลูกไม่เจ็บนะครับแล้วก็พยายามหาโต๊ะทำที่สูงนะครับโต๊ะที่เคยฝึกหมาขึ้นบ่อยๆนี่แหละดีนักนะครับเขาก็จะได้คุ้นชินเหมือนกับไปพบสัตวแพทย์ดังนั้นเราก็จะโอบเขาเข้ามาอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นวิธีที่ทำได้ง่ายนะครับโดยที่ตัวเขาจะรู้สึกกระชับอยู่กับเรานี่โอ้สบายปลอดภัยเจ้านายอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เลือกเล็บเราจะตัดอันนี้ขนยาวหน่อยก็ต้องรูดลงมานะครับให้เห็นตัวเล็บที่ชัดเจนบริเวณที่เป็นเนื้อนั้นจะออกสีชมพูส่วนปลายเล็บที่เป็นส่วนของเล็บจริงนั้นก็จะเป็นสีเล็บนะครับอันนี้เราจะเห็นได้ชัดเลยแต่ถ้าไปเจอหมาที่เล็บสีดำนะครับรับรองว่าท่านอาจจะมีโอกาสเสียเลือดแน่เพราะว่าถ้าท่านไม่เคยหรือคุ้นชินดังนั้นให้เริ่มตัดทีละน้อยทีละ1หรือ2มิลลิเมตรจากปลายนะครับพร้อมกับเตรียมยาห้ามเลือดไปด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เพราะว่าการที่มองไม่เห็นแล้วท่านก็จะต้องหมั่น

สังเกตแล้วก็จำไว้นะครับว่าระยะไหนที่เหมาะแล้วก็ทำการตัดนะครับตัดก็ค่อยๆไล่มานะครับจากปลายเข้ามานะครับเล็บที่ยาวแล้วก็ตัดไล่มานะครับมาเรื่อยๆนะครับอันนี้สำหรับในกรณีที่พลาดพลั้งแล้วก็เลือดออกอย่าเพิ่งตกใจก็ต้องมีอุปกรณ์พร้อมเช่นมีสำลีแน่นอนกดหุ้มไว้ก่อนนะครับใช้แรงบีบการบีบนั่นจะทำให้เส้นเลือดนั้นมันหดตัวเข้ามาแล้วเลือดก็จะไม่ไหลพอมันเริ่มหยุดสักพักหนึ่งนะครับท่านก็ใช้ยาห้ามเลือดเนี่ยแตะกับสำลีก็ได้นะครับมาแล้วก็กดไปบนบริเวณตำแหน่งที่เล็บที่เลือดออกสักพักหนึ่งนะครับเลือดก็จะหยุดตอนนั้นก็อย่าเพิ่งปล่อยหมาไปวิ่งเล่นอะไรนะครับให้เขาพักอยู่สักระยะหนึ่งแล้วก็ค่อยจะตัดเล็บถัดไปก็เริ่มทำต่อไปได้การตัดเนี่ยนะครับเราก็จะต้องสังเกตเป็นระยะนะครับอาจจะเดือนละครั้งหรือว่า2เดือนครั้งก็ขึ้นกับว่ากิจกรรมที่เราให้กับหมาและอย่างนึงนะครับก็คือหมาที่เล็บยาวเนี่ยนะครับการที่มันจะสะดุดเกี่ยวหรือบางครั้งติดกับพรมเลยนะครับแล้วก็ทำให้เล็บนั้นหักหรือฉีกเนี่ยเป็นสิ่งที่เจอได้ฉะนั้นนั่นคือข้อเสียของการไว้เล็บสำหรับหมาเหมือนกันขณะเดียวกันนะครับหลังจากตัดเล็บแล้วเนี่ยท่านก็สามารถที่จะใช้ตะไบช่วยเพื่อให้บริเวณรอยที่ถูกตัดนั้นเนี่ยถูกลับคมไปนะฮะเวลาที่ท่านมากอดเล่นจะได้ไม่มาเกาะเกี่ยวท่านก็ฝากให้ท่านได้ไปใช้กันด้วยกันแล้วกันนะครับพบกันในคราวหน้าสำหรับ Easy Pet Care ครับสวัสดีครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนแห่งความสุขและความสนุกกับรายวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่3อยู่กับครูมหิตาสาเลค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูขอเปลี่ยนบทบาทจากนักเรียนที่เคยเป็นผู้รับสารมาก่อนคราวนี้ค่ะเด็กๆจะได้เป็นผู้ที่ทำหน้าที่สื่อสารซึ่งการสื่อสารในครั้งนี้นะคะเราจะมีการสื่อสารในรูปแบบของการโฆษณาดังนั้นนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางคะวันนี้เราจะนำองค์ความรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องของโน้มน้าวใจและการโฆษณามาสร้างสรรค์โฆษณาของเรากันอยากรู้ว่าวันนี้เราจะได้เรียนรู้อะไรและได้ปฏิบัติอะไรนั้นไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนค่ะแค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมคะสร้างสรรค์สื่อโฆษณาจากสินค้าที่ไหนในท้องถิ่นบ้านเรานั่นเองอ่ะดูนะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะวันนี้เราจะต้องเขียนคำโฆษณาจากสินค้าท้องถิ่นนะคะก็คืออย่างแรกเลยจะเขียนยังไงก็คือต้องระบุลักษณะเด่นของสินค้าท้องถิ่นได้นะคะโดยที่คำที่เราโฆษณานั้นจะต้องระบุหรือบ่งบอกไปถึงลักษณะเด่นของสินค้านั้นนะคะสองอธิบายให้ได้นะคะว่าเหตุผลในการเลือกสินค้าในท้องถิ่นของหนูนั้นคืออะไรนะคะ3คือนักเรียนจะต้องเขียนคำโฆษณาสินค้าในท้องถิ่นได้นะและ4คือใช้ภาษาแสดงถึงการให้ความสำคัญกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในสื่อโฆษณาได้วันนี้ไม่รู้ว่าเด็กๆมาจากที่ไหนกันบ้างนะคะถ้านักเรียนต้นทางนักเรียนจะมาจากจังหวัดใดกันบ้างคะประจวบคีรีขันธ์ใช่ไหมลูกมีเพชรบุรีนะคะมีที่อื่นอีกไหมส่วนใหญ่จะเป็นประจวบคีรีขันธ์และเพชรบุรีเด็กๆก็น่าจะมาจากหลายพื้นที่กันเลยทีเดียวใช่ไหมคะเป็นไปได้นะคะคุณครูปลายทางคะเราควรจะมาแลกเปลี่ยนผลงานของเด็กๆกันนะคะเพราะเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับนักเรียนและเสนอไอเดียต่างๆให้นักเรียนได้เกิดความคิดใหม่ๆเกิดขึ้นแน่นอนนะคะคราวนี้ค่ะเนื่องจากเราพูดถึงสินค้าท้องถิ่นใช่ไหมลูกมาดูซิว่าจริงๆแล้วสินค้าท้องถิ่นเนี่ยมันจะมีคำหนึ่งที่ซ่อนอยู่และเป็นกระแสอยู่ในตอนนี้นะคะก็คือเรื่องของคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ครูอยากถามเด็กๆว่ารู้จักคำนี้ไหมลูก
3: รู้จักค่ะ
2: จริงเหรอเด็กๆรู้จักคำนี้แปลว่าอะไรเอ่ยอะไรนะคะอ๋อบางคนบอกว่ามันคือพลังเบาแปลตรงตัวเลยใช่ไหมใครคิดว่าเป็นคำอื่นบ้างซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรเคยได้ยินไหมบางคนแปลความหมายให้ความหมายว่าเป็นอำนาจละมุนใช่หรือเปล่าใช่ไหมแล้วสินค้าท้องถิ่นเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไหมคะคุณครูจะยังไม่ให้เด็กๆสรุปก่อนแต่ขอเสนอก่อนนะคะว่ามีผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาได้ให้ความรู้เกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์ไว้ดูสิคะว่าเด็กๆมีความคิดเห็นยังไงเด็กๆคะลองอ่านข้อความนี้พร้อมกันลองอ่านดูค่ะ1 2 3
1: ซอฟต์พาวเวอร์

0: นี้นะคะก็เป็นคำพูดของศาสตราจารย์กิติคุณดร.สุรพลวิรุณรักษ์นายกราชบัณฑิตยสภานะคะได้กล่าวไว้เมื่อปี2565ซึ่งเป็นช่วงแรกๆที่คำว่าซอฟต์พาวเวอร์ได้เข้ามาอยู่ในวงการเศรษฐกิจรวมไปถึงปัจจุบันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ก็เป็นคำหนึ่งที่แม้กระทั่งวงการการศึกษาเองพยายามจะให้นักเรียนได้รู้จักคราวนี้ครูก็อยากจะลองถามนักเรียนนะคะว่าแล้วอ่านมาแบบนี้แล้วหนูคิดว่าจริงๆแล้วซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรมีใครอยากสรุปให้คุณครูฟังบ้างไหมคะไม่ต้องกลัวผิดนะเราแค่มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันไหนลองดูสินักเรียนปลายทางว่าไงดีซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรลองอภิปรายกันดูใครได้แล้วลองยกมือแล้วก็ลองสรุปให้ครูฟังนะคะได้ไหมงงใช่ไหมมีความสับสนนิดหน่อยอ่ะลองดูทบทวนค่ะลองดูนะคะว่าเพื่อนจะเข้าใจคำว่าซอฟต์พาวเวอร์คืออะไร
1: ซอฟต์พาวเวอร์ในฐานะที่หนูเข้าใจนะคะก็คือเป็นการที่เราไปเผยแพร่แล้วเขาทำตามค่ะไม่ใช่ว่าอย่างอันนี้เป็นการเอาโนราไปรำที่เวทีที่เวนิสใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: ก็คือเหมือนเราแค่ไปเผยแพร่ว่าโอเคเรามีวัฒนธรรมนี้นะแต่ว่าเขาไม่ได้มีการทำตามหรือว่าไม่ได้มีการเรียนรู้ในแบบปฏิบัติตามจนแบบโนราเป็นที่ยอมรับอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ก็คือเขาจะต้องปฏิบัติตามเราเช่นมันมีช่วงนึงที่ข้าวเหนียวมะม่วงมันบูมใช่ไหมคะ
0: อ
1: ันนั้นก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ใช่ไหมคะเพราะว่าที่มิลลี่เนี่ยได้ไปกินต่อหน้าแบบที่เวทีโคเชล่าใช่ไหมคะแล้วก็ทำให้ทุกที่เนี่ยแพร่หลายในการที่มีข้าวเหนียวมะม่วงในพื้นที่ในหลายๆประเทศหรือว่าในพื้นที่รอบๆค่ะประมาณนี้ค
0: ่
1: ะ
0: ขอบคุณมากเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยนอกจากจะสรุปความรู้ได้แล้วนะคะนักเรียนสามารถยกตัวอย่างกรณีอื่นให้เห็นด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วซอฟต์พาวเวอร์เป็นสิ่งของใช่หรือไม่ก็ไม่ใช่แต่เมื่อไหร่ที่นำเสนอไปแล้วสิ่งนั้นเกิดความนิยมเกิดการยอมรับนั่นล่ะค่ะคือซอฟต์พาวเวอร์พลังแห่งการโน้มน้าวใจที่สัมฤทธิ์ผลนั่นเองนะคะคราวนี้ค่ะเราสามารถสร้างซอฟต์พาวเวอร์ในท้องถิ่นได้อย่างไรถ้าเรารู้แล้วว่าซอฟต์พาวเวอร์มันเกิดอย่างไรใช่ไหมคะแล้วเราจะสร้างได้ยังไงคะในฐานะที่เราเป็นเด็กลองดูสิอย่างบ้านเราประจวบคีรีขันธ์นะคะถ้าเพื่อนๆนะคะยังไม่เคยมาประจวบคีรีขันธ์คุณครูจะเล่าให้ฟังคร่าวๆนะคะครูปูเองก็เป็นคนต่างจังหวัดมาอาศัยอยู่ในประจวบคีรีขันธ์เป็นเวลา6 ปีแล้วดังนั้นสิ่งที่คุณครูเห็นเด่นชัดเลย

0: รื่องของเกษตรกรรมของที่นี่ค่อนข้างโด่งดังเลยไม่ว่าจะเป็นทุเรียนจากป่าละอูหรือว่าสับปะรดใช่ไหมคะคราวนี้ค่ะสินค้าที่อยู่ตรงนี้ค่ะเราจะทำยังไงให้มีพลังแห่งซอฟต์พาวเวอร์มาขับดันผลงานของสินค้าหรือว่าเป็นบริการของประจวบหรือเพชรบุรีเองเนี่ยให้มีความที่นิยมให้มีใช่ไหมทำยังไงคะ
1: เอาของขึ้นชื่อของจังหวัดนั้นๆมาแปรรูปครับเช่นอันนี้คือจังหวัดประจวบใช่ไหมครับแล้วก็จะใช้พวกสับปะรดครับในการมาแปรรูปให้มันเป็นสิ่งขนมชนิดอื่นๆครับ
0: สร้างแปรรูปในลักษณะใหม่คราวนี้ค่ะคุณครูจะให้เพื่อนเป็นสารตั้งต้นไว้ก่อนขอบคุณค่ะเด็กๆคะตอนนี้เกิดซอฟต์พาวเวอร์หรือยังคำพูดของเพื่อนเกิดซอฟต์พาวเวอร์หรือยังลูกตอนนี้จากสับปะรดแปรรูปเป็นขนมแล้วเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างยังไม่เกิดพลังใช่ไหมคะดังนั้นเพื่อนๆคะเสริมต่อจากเพื่อนให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้ได้สิทำยังไงเอ่ยค่ะมีไอเดียใช่ไหมกลุ่ม2นำเสนอสิทำยังไงดี
2: ก็อาจจะนำไปเผยแพร่ค่ะจนหรือว่าอาจจะใช้การแบบว่าทำให้มันบูมขึ้นมาค่ะจนสังคมต่างชาติยอมรับค่ะ
0: ทำให้มันบูมนี่ขยายให้ครูฟังหน่อยสิทำบูมยังไง
2: ก็อาจจะใช้โซเชียลมีเดียค่ะในการขยายสินค้าของเราค่ะ
0: สนใจมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะคะและคุณครูเองก็อยากจะเสริมให้เห็นว่าทำยังไงให้เกิดพลังความนิยมเกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นเราใช้พลังโซเชียลหรือกระแสออนไลน์อย่างที่เพื่อนบอกว่าสร้างความรู้จักในพื้นที่ออนไลน์และนำไปสู่พื้นที่จริงให้คนได้เห็นว่าจากสับปะรดตรงนี้เป็นจุดเด่นของประจวบคีรีขันธ์เมื่อเห็นปุ๊บอ๋อเด็กคนนี้มาจากประจวบแน่ๆเพราะมีผลิตภัณฑ์ของประจวบคีรีขันธ์ใช่ไหมคะก็จะสร้างเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้ดังนั้นค่ะวันนี้เราจะใช้ความรู้จากการที่เราเรียนมาเกี่ยวกับการโน้มน้าวใจมาสร้างพลังขับเคลื่อนให้สินค้าที่อยู่ตามบ้านของหนูเนี่ยไม่ธรรมดาอีกต่อไปนะคะพร้อมที่จะไปเรียนรู้ไปด้วยกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วนะคะไปเติมเต็มความรู้กันก่อนเข้าสู่ขั้นปฏิบัติในช่วงนี้ค่ะช่วงเพิ่มพูนปัญญาเพิ่มพูนปัญญาวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆได้มาลองเขียนโฆษณาสินค้าท้องถิ่นกันคราวนี้ดูนะแล้วเราจะเขียนอย่างไรจุดเริ่มต้นเลยนะลูก1เราจะต้องกำหนดจุดประสงค์ในการสื่อสารก่อนว่าเราจะสื่อสารในทิศทางใดเช่นนักเรียนบอกว่าสร้างความเป็นกระแสอย่างเช่นการสร้างคำสั้นๆเพื่อให้เกิดไวรัลหรือเกิดกระแสชั่วข้ามคืนหรือจะเป็นการขายตรงไปตรงมาใช่ไหมคะแกทำอย่างไรดีนะคะกำหนดจุดประสงค์การสื่อสารให้ชัดจะขายตรงๆหรือจะมีเรื่องราวมาสอดแทรกอันนี้เราต้องคิดเองนะต่อไป2เมื่อเราได้จุดประสงค์แล้วใช่ไหมคะเราต้องแสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือของผู้โน้มน้าวค่ะเราในฐานะคนท้องถิ่นเราสามารถอ้างตนเองได้ว่าในฐานะลูกเด็กเมืองเพชรชาวเมืองเพชรหรือเด็กหัวหินเด็กประจวบนะคะอ้างความเป็นท้องถิ่นได้เลยนะคะแล้วต่อไปแสดงถึงความสมเหตุสมผลนักเรียนจะโน้มน้าวใจอย่างไรก็ได้แต่อย่าโน้มน้าวใจแล้วมันกลายเป็นโฆษณาชวนเชื่อหรือโฆษณาเกินจริงใช่ไหมลูกเราจะต้องใช้ความสมเหตุสมผลตามหลักวิทยาศาสตร์และความเป็นไปได้มาอธิบายว่าคุณสมบัติหรือสรรพคุณของสินค้าเราเนี่ยมันอร่อยมันดีมันส่งผลดีกับผู้บริโภคอย่างไรย้ำไว้ว่าห้ามเกินจริงนะไม่อย่างนั้นโฆษณาเราจะเป็นยังไงมันกลายเป็นโฆษณาเกินจริงที่ไม่สามารถเชื่อถือได้เดี๋ยวสคบมาจัดการเรานะต่อไป4ค่ะแสดงให้เห็นถึงด้านดีและด้านเสียเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกนะคะนักเรียนคะเรากล้าที่จะนำเสนอข้อเสียของสินค้าไหมคะบางครั้งเราอาจจะไม่ได้พูดว่าเป็นข้อเสียอาจจะเปลี่ยนคำว่าข้อเสียเป็นอะไรได้บ้างเก่งมากเราจะไปบอกทำไมว่าเป็นข้อเสียใช่ไหมลูกข้อจำกัดของเราอย่างเช่นสับปะรดของคุณครูอยู่ได้ในตู้เย็นประมาณ 15-20 วันแต่ถ้าใส่ช่องฟรีซจะอยู่ได้ถึง1เดือนแบบนี้นะคะแทนที่จะบอกว่าสินค้าของเราอยู่ได้ไม่นานนะคะ

ถ้าเป็นแบบนี้คิดว่าลูกค้าครูจะซื้อไหมลูกไม่ซื้อเราต้องมีกลวิธีในการพูดนะคะแต่ว่าข้อความก็ต้องเป็นความจริงต่อไปนอกจากนี้ค่ะเราจะใช้กลวิธีการใช้ภาษาสร้างความหันษาให้แก่ผู้รับสารอาจจะสร้างความประทับใจหรือรู้สึกสนุกเพลิดเพลินแต่อย่าลืมนะคะความตลกขบขันสามารถใส่เข้าไปได้แต่อย่าลืมว่ามันอาจจะไปลบคุณค่าความน่าเชื่อถือได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะนำเสนอแบบไหนขอยกตัวอย่างค่ะการสร้างความหันษาบางครั้งเกิดเป็นแสได้ชั่วข้ามคืนอย่างเช่นรู้จักคำว่าบูลลี่มาร์เก็ตติ้งไหมคะบูลลี่มาร์เก็ตติ้งคือการล้อสินค้าตัวเองล้อเลียนสินค้าตัวเองจนเกิดกระแสไวรัลเช่นกิน3คำอภิธรรม3คืนหยอกสินค้าชิ้นนี้ก็คือขนมปังอบกรอบจากประจวบคีรีขันธ์แบบนี้นะคะแต่ว่ามันต้องเกิดกระแสนิยมนะคะถ้ากระแสเชิงลบมันก็กลายเป็นสิ่งที่ทำลายแบรนด์ของตัวเองถูกต้องไหมคะดังนั้นเราต้องสร้างสรรค์ให้เป็นนะว่าจะตลกยังไงให้คนรู้สึกเอ็นดูและอยากซื้อค่ะต่อไปใช้ภาษาเร้าอารมณ์อย่างแรงกล้าอย่างที่บอกไปว่าภาษามีพลังใช่ไหมคะสามารถโน้มน้าวให้เชื่อได้ขนาดเพื่อนบอกว่าเห็นเลขเจ็ดแล้วสะท้านใจเลยขาวขึ้นภายใน7วันสามารถที่จะเลือกซื้อได้เลยใช่ไหมคะนั่นคือการเร้าอารมณ์ด้วยตัวเลขนะคะหรือใช้คำนี้ค่ะคำว่าใหม่ใหม่พอพูดใหม่ปุ๊บเป็นไงใช่ไหมเราจะรู้สึกว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าใหม่ขึ้นมาทันทีหรือนะคะดังนั้นเราต้องเลือกคำที่มันสร้างพลังนะคะทำให้ภาษานั้นสามารถสะกิดใจของผู้ที่บริโภคได้นะคะต่อไปเด็กๆคะแล้ววันนี้หนูจะเขียนอย่างไรคุณครูขอ3ส่วนนี้ดูนะสังเกตนะคะตอนนี้คือส่วนที่หนูจะต้องรับผิดชอบในวันนี้ให้เสร็จในชั่วโมง1เนื้อหาที่เราจะต้องนำเสนอก็คือเราต้องชี้ถึงคุณสมบัติที่ดีของหรือว่าเป็นลักษณะเด่นของสินค้าหรือบริการนั้นๆ นะคะซึ่งวันนี้เราจะกำหนดให้เป็นสินค้าท้องถิ่นใช่ไหมลูกดังนั้นหนูต้องชี้ลักษณะเด่นของสินค้าให้ได้ว่าของเราอร่อยหรือดีอย่างไรนะคะต่อไป2คือการรูปแบบการนำเสนอเราจะนำเสนออย่างไรอาจจะเป็นคำคมคำขวัญข้อความสั้นหรือจะเป็นบทสนทนาสร้างความจดจำให้กับสินค้าของเรานะคะนี่คือสิ่งที่หนูจะต้องคิดต่อไปและ3การโน้มน้าวใจที่ตอบสนองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์เช่นโดยปกติแล้วง่ายๆเลยคือกินแล้วก็อิ่มกินแล้วก็อร่อยใช่ไหมคะหรือเกิดผลดีอย่างไรกับร่างกายหรือมากไปกว่านั้นถ้าอุดหนุนสินค้าท้องถิ่นแล้วสร้างความภาคภูมิใจได้อย่างไรนะคะเช่นเราอุดหนุนสินค้าไทยเป็นการสนับสนุนเกษตรกรไทยไปในตัวก็เป็นเรื่องของการโน้มน้าวเพื่อให้ตอบสนองถึงความภาคภูมิใจในความเป็นไทยก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับว่านักเรียนจะนำเสนออย่างไรเอาละค่ะนี่คือความรู้และสิ่งที่คุณครูอยากให้นักเรียนคำนึงถึงเมื่อจะออกแบบการเขียนโฆษณานะคะนักเรียนคะตอนนี้จะเข้าสู่การปฏิบัติของนักเรียนแล้วพร้อมหรือยังพร้อมแล้วใช่ไหมกลุ่ม3พร้อมไหมลูกพร้อมนะลูกถ้าอย่างนั้นขอนำทุกคนเข้าสู่ช่วงนี้กันในช่วงท้าทายความคิดท้าทายความคิดวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนได้สร้างสรรค์โฆษณาสินค้าในท้องถิ่นกันโดยทำยังไงบ้างอันดับแรกเราจะสร้างเป็นกลุ่มพื้นบ้านขึ้นมานะคะก็คือเราจะแบ่งกลุ่มเป็น 5-6 คนแล้วตั้งชื่อกลุ่มตามหมู่บ้านในท้องถิ่นของตนเองหลังจากนี้ไปครูปูจะเรียกแต่ละกลุ่มเป็นชื่อหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านกุยบุรีทับสแกหรือจะเป็นฝั่งเพชรบุรีนะคะขึ้นอยู่กับว่าสินค้านั้นมาจากไหนต่อไป2ให้นักเรียนคัดเลือกสินค้าประจำท้องถิ่นของนักเรียนมาเพื่อใช้ออกแบบโฆษณาพร้อมกับบอกอะไรเหตุผลในการเลือกนะคะและ3คือกำหนดข้อมูลสินค้าว่าหนูจะนำเสนออะไรบ้างแล้วถัดมาก็คือให้ออกแบบเป็นป้ายโฆษณา
คุณครูปลายทางคะในส่วนนี้นะคะคุณครูอยากจะให้คุณครูปลายทางลองพิจารณานะคะว่าเราจะสร้างสรรค์โฆษณาในรูปแบบใดได้บ้างส่วนนักเรียนต้นทางนะคะเราจะนำเสนอโดยการใช้เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็คือใช้โปรแกรมออนไลน์ในการออกแบบโฆษณาด้วยส่วนนักเรียนปลายทางคะถ้าหนูสะดวกเราสามารถใช้แอปพลิเคชันใช้เทคโนโลยีมาช่วยด้วยได้นะคะแต่ว่าหากนักเรียนบอกว่ามีปัญหาในเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเราสามารถสร้างสรรค์เป็นป้ายโฆษณากับกระดาษก็ได้ค่ะขึ้นอยู่กับความสะดวกดังนั้นอยากให้คุณครูปลายทางได้เป็นผู้กำหนดให้นักเรียนนะคะเอาละค่ะคราวนี้ค่ะก่อนที่จะให้นักเรียนลงมือทำครูมีไอเดียมาขายว่านักเรียนจะหาสินค้าใดมาสร้างสรรค์เป็นสื่อโฆษณาได้บ้างเดี๋ยวขอเชิญผู้ช่วยของคุณครูมาค่ะเชิญค่ะมาดูซิว่าแล้วสินค้าท้องถิ่นเรามีอะไรบ้างเนื่องจากว่าเราอยู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ใช่ไหมคะสินค้าส่วนใหญ่ก็มาจากประจวบทั้งนั้นเลยสับปะรดเมืองกุยบุรีเปรี้ยวก็จิ้มเกลือหวานก็จิ้มเกลือแต่ถ้าเป็นกุยบุรีไม่จิ้มอะไรก็อร่อยถูกใจค่ะนี่ก็คือสินค้าชิ้นแรกนะคะต่อไปค่ะชิ้นที่สองลูกเมื่อมีสับปะรดแล้วใช่ไหมคะผลิตภัณฑ์จากสับปะรดก็มีเราสามารถนำแคคเกอร์สับปะรดนะคะมาสร้างสรรค์แบรนด์ได้แต่นักเรียนคะดูสิสินค้าครูเป็นไงมันดูราบเรียบไปเนาะถ้าใครจะช่วยออกแบบให้การโฆษณาสินค้าผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ดีขึ้นดีกว่าของคุณครูเนี่ยทำยังไงดีคุณครูก็ออกแบบได้แค่นี้ค่ะแคคเกอร์สับปะรดขนมของฝากจากเมืองปราณและถ้าเป็นนักเรียนล่ะคะลองหยิบขนมในท้องถิ่นมาสักชิ้นซิแล้วนำเสนอออกมาให้น่าสนใจค่ะชิ้นที่2ผ่านไปหรือบางครั้งไม่จำเป็นต้องไปซื้อมีอะไรอยู่ในครัวก็หยิบมาใช้ได้ค่ะอันนี้ของคุณครูเองนะคะอยู่ในตู้เย็นมานานแล้วนี่ก็คือของดีจากป่าละอูน้ำผึ้งป่าเดือน5นะคะหวานฉ่ำและมีสรรพคุณทางยามากมายเลยทีเดียวค่ะต้องมาดูกันนะคะน้ำผึ้งป่าละอูใส่เครื่องดื่มก็อร่อยค่ะถัดมาค่ะมีอีกไหมลูกอีก1ชิ้นใกล้ๆนี่เองวังไกลกังวลอยู่ใกล้หัวอยู่ใกล้ชายหาดก็ต้องเป็นอะไรหอยเสียบดองน้ำปลาผลิตภัณฑ์ของหัวหินนะคะยี่ห้อลองดูนะคะลองกินดูค่ะคลุกกับข้าวก็อร่อยกินเปล่าๆก็อร่อยค่ะเอาละค่ะนี่คือไอเดียที่คุณครูนำเสนอมานะคะดังนั้นนักเรียนน่าจะมีแนวทางแล้วใช่ไหมลูกนักเรียนปลายทางคะพอนึกออกหรือยังว่าสินค้าเหล่านี้พอจะสามารถหยิบยกมาเป็นโฆษณาของหนูได้หรือไม่ถ้านักเรียนพร้อมแล้วให้ปรึกษากันได้เลยค่ะเชิญค่ะ

0: หลังจากเด็กๆได้มาวางแผนเกี่ยวกับการออกแบบโฆษณากันเรียบร้อยแล้วนะคะหลายคนก็สามารถที่จะคิดคำโฆษณาหรือสโลแกนสินค้าได้แล้วรวมไปถึงสามารถระบุพาดหัวรองได้นะคะแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะคะในช่วงนี้เป็นการนำเสนอความคืบหน้าเท่านั้นเด็กๆอย่าเพิ่งกังวลเพราะว่าหลังจากนี้ไปคุณครูจะมีเวลาให้หนูได้ตกแต่งชิ้นงานของตัวเองแล้วมานำเสนอกันในชั่วโมงถัดไปนะคะเอาละค่ะวันนี้ขอตรวจความคืบหน้ากันก่อนเด็กๆคะคุณครูขอสุ่มนะคะโดยจะเริ่มที่กลุ่มไหนดีดูนะกลุ่มแรกที่อยากให้มานำเสนอความคืบหน้าก็คือกลุ่ม5ค่ะการนำเสนอนะคะ1ต้องระบุว่าเป็นกลุ่มอะไรได้สินค้าอะไรแล้วก็จะนำเสนอรายละเอียดอย่างไรบ้าง
1: ครับผมกลุ่ม5ชื่อกลุ่มหม้อแกงเพชรีครับชนิดของสินค้าเป็นขนมไทยครับเหตุผลในการเลือกเป็นขนมท้องถิ่นของเพชรบุรีเพชรบุรีครับคำโฆษณาขนมหม้อแกงของแร่แม่ตูนครับ
0: ค่ะของแร่แม่ตูนใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ซึ่งหนูใช้คำภาษาอังกฤษร่วมด้วยพาดหัวรองได้นำเสนอจุดเด่นของสินค้าหรือยัง
1: ให้ความหวาน
0: ให้ความหวานนะคะดังนั้นหนูไปชูจุดเด่นมาให้ชัดในส่วนของพาดหัวรองส่วนคำโฆษณาครูให้ผ่านค่ะคราวนี้กลุ่มนี้อยากฟังการรายงานของกลุ่มไหนต่อคะกลุ่มไหนต่อดี1 2 3 4กลุ่มไหนดี
1: กลุ่ม4ครับ
0: กลุ่ม4ค่ะเชิญค่ะ
2: ครับผมสำหรับชื่อกลุ่มนะครับก็เป็นชื่อหมู่บ้านเพชรบุรีครับชนิดสินค้านะครับก็คือเป็นแจกันจากเชือกป่านสอนารายครับเหตุผลในการเลือกครับเพราะว่าเชือกป่านสอนารายมีความน่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่หลายคนน่าจะยังไม่ค่อยรู้จักหรือว่าเป็นที่นิยมเท่าไหร่ครับคำโฆษณานะครับก็คือเติมเสน่ห์ของชีวิตด้วยวิถีแห่งเพชรบุรีครับ
0: น่าสนใจค่ะทีนี้สิ่งที่ข้อสังเกตนะคะลองเพิ่มจุดเด่นบางอย่างค่ะอย่างเช่นเติมเสน่ห์ของชีวิตตรงนี้มันกว้างใช่ไหมคะทำยังไงก็ได้ค่ะให้มันมีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เชือกป่านเข้ามาอีกนิดนึงหรือไม่ก็คือตัวแกกันนะคะก็ปรับอีกนิดนึงนะคะถึงจะมีใจความสมบูรณ์แล้วหลังจากนั้นพาดหัวรองจากข้อความที่หนูพูดมาน่าสนใจมากคืออยากให้เชือกป่านผลิตภัณฑ์เนี้ยเป็นที่น่าเชื่อถือใช่ไหมคะแล้วก็เป็นที่รู้จักดังนั้นลองนำเสนอในพาดหัวรองเพิ่มเติมก็จะสมบูรณ์มากขึ้นค่ะแล้วหนูอยากฟังกลุ่มไหนต่อคะลูก
2: กลุ่ม3ครับ
0: เชิญค่ะกลุ่ม3
3: ค่ะชื่อกลุ่มของพวกหนูนะคะก็คือของดีเมืองประจวบค่ะชนิดของสินค้าก็คือกระถางต้นไม้จากกะลามะพร้าวค่ะเหตุผลในการเลือกนะคะเพราะว่ามะพร้าวนะคะเป็นของขึ้นชื่อในท้องถิ่นค่ะหนูก็เลยอยากนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากกว่าการนำไปทิ้งค่ะคำโฆษณาของพวกหนูก็คือถ้ารักแล้วมันแย่ลองหันมาแคร์กะลาน้อยปลูกฝันของพวกเรานะค่ะ
0: น่าสนใจนะคะก็กลุ่มเป้าหมายหนูตั้งใจว่าจะขายกลุ่มไหนคะพอได้กำหนดได้ไหม
3: ยังไม่ได้กำหนดค่ะ
0: แต่ว่าคำพูดของหนูมันสามารถดึงใจนักเขาเรียกว่านักเรียนกลุ่มนักเรียนหรือว่าเป็นวัยรุ่นก็ได้เหมือนกันดังนั้นตรงพาดหัวรองอะค่ะลองเพิ่มเรียกว่าเป็นวิธีการใช้งานของสินค้าหนูดูนะคะก็จะน่าสนใจมากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะอยากฟังกลุ่มไหนต่อจ๊ะกลุ่มไหนดี
3: กลุ่ม
0: 2เชิญค่ะกลุ่ม2
4: ค่ะชื่อกลุ่มนะคะคือชาวเพชรบุรีค่ะชนิดของสินค้าที่กลุ่มหนูจะเป็นน้ำตาลสดค่ะเหตุผลที่เลือกนะคะเพราะว่าเป็นของดีเมืองเพชรค่ะหนูจะชูของเพชรบุรีนะคะเพราะว่าเกิดที่เพชรบุรีก็อยากชูของเพชรบุรีให้ทุกคนได้รับรู้ค่ะ
5: คำโฆษณานะครับน้ำตาลสดอร่อยหมดจดสดทุกหยดถึงขั้นเลียขวดนะครับพาดหัวรองคือน้ำตาลสดคั้นจากอ้อยแท้หวานชื่นใจเก็บได้2อาทิตย์ในตู้เย็นไม่ใส่สารกันบูดไม่ได้อ่อยแต่ลองมาชิมจะได้รู้ว่าอร่อยของจริงครับขอบคุณครับ
0: จากนักเรียนสามารถทำงานได้เกือบ 100% เลยนะคะก็คือตอนนี้มีข้อมูลในมือพร้อมมากขอติ่งนิดนึงอร่อยจะเลียขวดเปลี่ยนได้ไหมมันดูแปลกๆนิดหน่อยปรับได้ไหมคะแล้วก็อะไรนะไม่ได้อ่อยอะไรนะคะขออีกรอบนึง
6: เก่งเลย
5: ไม่ได้อ่อยแต่ลองมาชิมจะได้รู้ว่าอร่อยของจริง
7: ครับ
0: จริงๆก็ได้นะคะก็ติดความเล่นสร้างความหันษาได้แต่ว่าสโลแกนปรับให้ครูหน่อยนะคะเอาละค่ะกลุ่มนี้ไม่ให้เลือกเนาะเพราะว่าเราจะต้องฟังกลุ่มหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะมาค่ะกลุ่มหนึ่ง
6: ชื่อกลุ่มของผมนะครับก็คือชาวเมืองปราณบุรีครับสิ่งของที่ผมจะเอามานะครับก็คือแครกเกอร์สับปะรดครับเหตุผลนะครับก็เพราะว่ามันเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดประจวบครับแล้วก็หาซื้อได้ง่ายครับคำโฆษณานะครับกินแครกเกอร์สับปะรดอร่อยหมดจดรับประทานหมดกล่องครับพาดหัวรองนะครับก็คือสินค้าชนิดนี้ครับใช้สับปะรดสดใหม่ครับไร้สารพิษครับผมมีรสชาติที่หอมหวานนะครับส่งตรงจากชาวเมืองปราณบุรีครับราคาเพียง39 บาทครับรายละเอียดของสินค้านะครับแครกเกอร์สับปะรดครับทำสดใหม่วันต่อวันครับพิเศษนะครับซื้อ3กล่องครับราคาเพียงแค่115 บาทครับ
0: ข้อมูลครบถ้วนขนาดนี้นะคะแทบจะส่งผลงานให้ครูได้เลยใช่ไหมคะดังนั้นส่วนนี้นะคะหนูลองตัดคำว่ากินแครกเกอร์เป็นแครกเกอร์ก็คือชูตัวแครกเกอร์ไปเลยนะคะ

0: ังจากที่นักเรียนได้นำเสนอความคืบหน้าแล้วต่อไปให้นักเรียนใช้เวลาว่างในการออกแบบชิ้นงานให้เรียบร้อยนะคะแล้วครับชั่วโมงต่อไปนั้นเด็กๆจะต้องนำเสนอขึ้นมาเป็นคำโฆษณาเป็นสื่อโฆษณาภาพนิ่งและออกมานำเสนอสินค้าเหมือนกับการเปิดตลาดจริงๆแล้วในชั่วโมงถัดไปนั้นเราจะเรียนรู้ในลักษณะของกิจกรรมฝากคุณครูปลายทางนะคะหากท่านพร้อมที่จะนำเสนอให้นักเรียนของท่านนำเสนอผลงานก็สามารถใช้เวลาช่วงนี้เป็นการนำเสนอได้เลยหรืออยากจะได้แนวทางจากพวกเราก็สามารถเปิดเข้ามาดูพวกเราก่อนได้ค่ะและต่อไปค่ะเด็กๆคะเตรียมพร้อมเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเราในช่วงพินิจคำไทยพินิจคำไทยวันนี้ขอเสนอคำว่าฉะนั้นนะคะหมายถึงฉันนั้นเช่นนั้นอย่างนั้นหรือดังนั้นคำไหนถูกดีมีต้องมีอะนะคะถูกต้องค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะและครั้งต่อไปค่ะเรามีนัดกันในการสร้างสรรค์สื่อโฆษณาจาก สินค้าในท้องถิ่นครั้งที่2พร้อมกับการนำเสนอแบบเต็มรูปแบบนะคะให้นักเรียนเตรียมหนังสือหลักภาษาและก็สื่อที่จะนำเสนอมาด้วยสำหรับวันนี้ค่ะเวลาก็หมดลงแล้วคุณครูต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณ

จากกะลาน้อยก่อร่างด้วย2มือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของ

0: มหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสานด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world
1: 在1960年，邓培同九世王普密蓬阿杜德陛下对美国和欧洲国家进行正式国事访问之际，势力及王太后殿下倡议对泰国不同历史时期的女性服饰进行研究与探索，这些服饰被称为泰式皇室礼服。
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
1: 泰式皇室礼服和玉器衬衫反映了泰国宫廷技艺和艺术手工品，世代相传的时间与传承。它们经过设计和调整，成为了当代服饰，具有连裁版型，并使用泰国本土生产的材料。这反映了社区工匠精湛的独特身份，同时也反映了泰国精神的整体面貌。在2024年。泰国内阁根据文化部的提议批准了一项决议，将泰式皇室礼服提请联合国教育科学及文化组织列入人类非物质文化遗产代表作名录。
2: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
3: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
1: 目前穿着泰式皇室礼服以及各种类型的泰国布料正变得越来越受欢迎鉴于叙利万纳万里纳里拉塔纳拉查卡尼公主殿下集成和发扬了势力及王太后殿下保护与推广泰国纺织品的皇家夙愿殿下将泰国布料进行现代化应用使其一直以来都受到国内外市场的欢迎并树立了品牌 Siri Wanawari 殿下还提出了各种理念和方针鼓励社会各家穿着泰式服装最终联合国教科文组织宣布对殿下进行表彰并授予了纪念勋章表彰殿下在保护文化遗产推广精美艺术以及推动泰国文化和创意产业发展方面的皇室功绩
2: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจ

ของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: Greet the teacher.
1: Good morning, teacher.
2: Good morning, everybody. Good morning, students back home and student here, and also the teachers around the countries. Welcome to our English class again today. With me again, Teacher Games. And everybody, how are you guys doing today? Are you happy? No, have not a little bit. Who didn't have breakfast today? Who didn't have breakfast today? Who skipped breakfast? Who skipped breakfast? Okay, Kiel, why? Bright, why? Why did you skip breakfast? Oh, you woke up late in the morning, right? So you didn't have time. What about Kiel?
3: Not hungry.
2: You weren't hungry in the morning. What about student back home? นะครับ How are you guys doing today? Did you have breakfast? วันนี้ทานข้าวเช้ามาหรือเปล่านะครับลองแชร์กับคุณครูปลายทางและเพื่อนๆปลายทางฟังเลยนะครับ All right, everybody, let's get ready before we start our class today. Everybody shark.
1: Shark.
2: Everybody shark.
1: Shark.
2: Everybody shark. Shark.
1: Okay.
2: Everybody, see. Today we're going to continue our lessons. It's all about food again.But there's more and more interesting thing. Let's see what are those things. Okay, and the things are food ingredients number two. Food ingredients number two. Who can remember what ingredient? What does ingredients mean? Ingredients. What does it mean?
4: What to eat?
2: What to eat? Can you give me some ingredients that you know? Some ingredients. How to make a papaya salad? What are the ingredients to make papaya salad?Shredded papaya. What else? Kind of vegetable.
3: Chili.
2: What else?
4: Tomato.
2: Right. And we have fish sauce. We have fermented fish, for example. Okay. And let's see the objective of today's lesson. Today you will be able to make sentences by using future symbols and future continuous tense. And it's gonna be a little complicated, but I'm sure you all can get to it. Okay.All right, everybody, first of all, I want you all to bring up handout number six. This is a special day from last time. นะครับใบงานใบความรู้จากครั้งที่แล้วนะครับใบความรู้ที่6นะครับให้นักเรียนทุกคนนําขึ้นมาเลยนะครับผมจากครั้งที่แล้วเรื่อง Lisa Special Day นะครับนักเรียนนําขึ้นมาเลยนักเรียนต้นทางด้วยนะครับจากครั้งที่แล้วนะครับลองนําขึ้นมาเลยนะครับสําหรับนักเรียนปลายทางนะครับก็สามารถนําใบความรู้ครั้งที่แล้วขึ้นมาใช้ต่อได้เลยเราจะเรียนต่อเนื่องกันนะครับเราจะเรียนต่อเนื่องกันที่เป็นบทอ่านของลิซ่านะครับที่เป็นลิซ่าเขาเตรียมตัวสำหรับอาหารทั้งหมด3มื้อนะครับ3มื้อนะครับเราลองนำใบงานความรู้นี้ขึ้นมาเลยนะครับล่าสุดที่เราเรียนไปครั้งที่แล้วโอเคที่คุณครูให้เราขีดเส้นใต้นะครับคุณครูให้เราขีดเส้นใต้โครงสร้างบางอย่างนะครับคำศัพท์คุณครูให้เราขีดเส้นใต้คำศัพท์ที่เราเรียนไปมีคำศัพท์มากมายเลย Can you remember anything Can you remember like vinaigrette olive oil นะครับ olive oil for example spinach นะครับ what does spinach mean can you remember do you know Popeye I know you were born like in a new gen นะครับ with a new gen so you might not hear the word Popeye before Popeye is a character is very famous in the past Popeye ใครเคยได้ยินคำว่า Popeye บ้างเป็นตัวการ์ตูนหนึ่ง Popeye นะครับเขาชอบกินอะไรครับที่ทำให้เขาเพิ่มพลังได้ผักโขมนะครับเพราะว่าเราอาจจะดูการ์ตูนเป็นภาษาไทยใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นเวอร์ชันกินเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเขาชอบทานสปินาชมากๆสปินาชก็คือผักโขมนั่นเองนะครับเวลาเขามีกระป๋องใส่ผักโขมเขาจะเรียกว่าสปินาชนะสปินาชแคนนะครับโอเคคุณครูพูดรอระหว่างเราเตรียมใบความรู้ขึ้นมานะครับโอเค everybody shark โอเค let's seeCan you see any pictures here? We are talking about nutrients. Can you give me some example of nutrients? We have proteins. What else?
4: Carbs.
2: Carbs stands for
4: carbohydrates.
2: What else? Fats.
4: Vitamin
2: and minerals. And one more extra.
4: Water.
2: Okay. In this handout number six, everybody, I want you all to.Circles. I want you all to circles the word wheel. Everybody repeat after me. Will.
0: Will.
2: Will.
0: Will.
2: Will is a modal verb in the context, in this story. I want you to find will as many as you can. Now, หาให้ได้เป็นไงครับ? As many as you can. มากที่สุดเท่าที่เราจะหาได้ and then circle it, okay? Circle it, นะครับ. Let's see, you can find all of them here. Now, circle the word will, okay? I give you some time to learn ปลายทางเช่นเดียวกันนะครับ. If you find will, if you spot will in the Lisa space story, you circle it, okay?ถ้าเห็นคำว่า will ในตรงไหนก็ตามให้ circles โอเค let's give you some time let's start

0: Okay, that's all. Can you count like 1, 2, 3? How many? Can you count 1, 2, 3? 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So how many for this page? How many?
1: Six.
0: Okay, giving hand to Bao. Okay, my pen. Sorry. Okay, my pen. So we have 6. Let's see if it's correct. Okay. So everybody, let's check together. The same thing. Who has 6 for this one? ครับตรงช่วงนี้นะครับพารากราฟที่1และ2นะครับได้ประมาณ6วิวนะครับใครได้เหมือนได้ขาดตรงไหนไปวงกลมเลยนั่นเรียกปลายทางด้วยนะครับผมเลยซีว่าหาวิวเจอหรือเปล่านะครับอันแรกเป็น Lisa will be preparing number 2 she will focus number 3 she will make a variety of options number 4 she will be making number 5 she will prepare scrambled eggs and number 6 Lisa will also includes a science of Greek yogurt นะครับ let's seeNext paragraph. Oh, group 2, you get 2 points. I have 2 points. Group 1, can you stand up and send one person to be here? Can be a lady, please. A girl, please. Okay. Just find Will here. How many can you get?

that all? Not yet. Okay, is that all? Okay, can you count like how many? Five. Okay, everybody. นักเรียนปัญหานะครับ Can you get five from here? นะครับได้ห้าเหมือนเพื่อนเพื่อนเหมือนเพื่อนไหมครับสำหรับพารากราฟนี้นะครับโอเค Five wheels. Give a big hand to group number one. Two points. นะครับ Group number four. Okay. อ่ะเดี๋ยวหน้านี้คุณครูเฉลยก่อนนะครับหน้านี้คุณครูเฉลยก่อนนะครับโอเคสำหรับหน้านี้นะครับ5อันไหม5อันตรงกันนะครับ5อันตรงกัน and the last paragraph นะครับ paragraph this paragraph นะครับ for dinner นะครับ can you five wheel group number 4 welcome นะครับ group number 4โอเคนักเรียนปลายทางลองดูตามไปด้วยเลยนะครับผม

0: Okay, can you count like how many wheel do you have? How many wheel? 1, 2?
1: 5.
0: Okay. Everybody giving hand to group number 4. 5. นะครับผม Group number 4, you get 2 points. นะครับ Everybody, let's see if you get the same thing with me. นะครับ Okay, and here we have Lisa will be organizing. She will be grilling. She will prepare and she willmake sure to include some healthy fats, and Lisa will prepare a nice dessert. Okay, everybody, do you know why there are as many wheels here in the story? Why there are as many wheels? ทำไมถึงมีวิวเยอะมากเลยในเรื่องราวนี้นะเพราะว่าเขาพูดถึงอะไรคิดว่าเหตุการณ์ in the present, in the past, or in the future? In the future, it's not happening yet. นะครับยังไม่เกิดขึ้นนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาดูประโยคเหล่านี้กันนะครับ Everybody, can you read the sentence, the upper one together? 1, 2, go. To finish. 1, 2, go.
2: To finish.
0: Of the day, Lisa prepares a light dessert of mixed berry salad with a hint of mint.And the second sentence, 1, 2, go. As the day progresses, 1, 2, go. As the day progresses, she will be preparing lunch. Can you tell me what do these two sentences have in common? สองประโยคนี้ have in common, something in common. มีอะไรเหมือนกัน? You ring a bell. มีอะไรเหมือนกัน? Ring a bell, ring a bell, please. Okay, group 3.
3: คำว่าวิวเหมือนกัน
0: มีคำว่าวิวเหมือนกันถูกต้องนะครับ give a big hand to group number 1 point นะครับยังไม่หมดครับมีอะไรเหมือนกันอีกที่คุณครูคิดว่าที่ไม่ใช่จุด full stop แล้วก็คอมมามีอะไรเหมือนกันอีกนะให้กลุ่มอื่นกลุ่ม5ครับมีคำว่าอะไรเหมือนกันอีกนะครับผม
4: คำว่าพีแพรครับ
0: คำว่าพีแพรถูกต้องเลยครับกลุ่ม5นะครับ2 points นะครับกลุ่ม5 2 points นะครับผมอันนี้คือคำที่ครูอยากได้นะครับ2คำนี้มีวิวเหมือนกันแต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่เขาเหมือนกันคือคำว่า prepare แต่เขาหน้าตาต่างกันนิดหน่อยนะครับผมใครบอกคุณครูได้ว่า will prepare and will be preparing นั้นต่างกันอย่างไรครับผม2 point เลยยากนิดหนึ่งนะครับ prepare group 3 again โอเคนะ
5: different tenses
0: do you can you identify the tense maybe you can try
5: มีมี future อันนึงแล้วก็อีกอันนึงน่าจะเป็น present perfect continuous
0: okay good try giving hand to group 3 one point นะครับคุณยังไม่เฉลยว่าคำตอบของเพื่อนถูกหรือผิดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับเราจะเห็นว่าทุกคนตัวนี้นะครับ will prepare ตัวนี้เป็น verb ตัวหนึ่งนะครับและ will be ตามด้วย preparing นี่คือ verb to be ตามด้วย verb ing ส่วนตัวนี้ will ตามด้วย verb ที่เรียกว่า verb อะไรนะครับใครทราบบ้างครับ no s no e d no i n g you ring a bell ครับ group 3ครับผม again นะครับผม what do we call no s no e d no i n g ใครจำได้บ้างนั่นนักเรียนปลายทางใครจำได้บ้างเขามีชื่อด้วยนะครับเราเรียกว่า
5: verb infinitive ครับ
0: verb infinitive หรือ infinitive verb give a big hand to group 3 again 1 point นะครับผมคุณครูจะย่อว่า verb INF ละกันนะครับ infinitive นะครับINF infinitive verb คือ no s no ed no ing อันนี้ง่ายสุดแล้วถ้าใครจำได้แต่ต่อไปนะครับ ing ตัวนี้ดีกว่าขอให้กลุ่มอื่นที่ไม่ใช่กลุ่ม3มากลุ่ม3เหมาคะแนนเยอะแล้ววันนี้นะครับ ing ตัวนี้ก็มีชื่อเหมือนกันซึ่งยากด้วยนะครับเคยแจกคะแนนไปแล้วด้วยใครจะจำได้บ้างนะครับนักเรียนปลายทาง verb ing นี้เขามีชื่อเหมือนกันนะครับชื่อน้องชีชื่อว่าอะไรครับBell time, bell time, bell, ring a bell, ring a bell, ring a bell. กลุ่มไหนดีนะ2คะแนนไปเลยครับ2คะแนนไปเลยครับมันที่เขาเป็นหน้าตาเขาจะมีชื่อคล้ายๆกับแฝดคู่น้องของเขาคือ verb 3ครับถ้าจำชื่อ verb 3ได้จะจำชื่อ verb ing ได้ครับผมโอเค group 2ครับผม
4: present participle ครับ
0: present participle give big hand to group number 2นะครับผมverb ตัวนี้นะครับ verb ing ตัวนี้นะครับชื่อว่า present participle นะครับคุณครูเขียน present participle นะส่วน verb 3จะชื่อว่า past participle นะครับผมโอเคคุณครูขออนุญาตลบนิดนึงอันนี้ให้ความรู้เพิ่มเติมเผื่อใครจำได้จำไม่ได้ยังไงนะครับผมเดี๋ยวคุณครูลบก่อนสักนิดนะฮะ นักเรียนปลายทางแหละครับใครจำชื่อต่างๆได้ถือว่าเป็นคนที่ความจำดีมากๆเลยแต่ใครยังจำไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเราค่อยๆเจอบ่อยๆเดี๋ยวเราจะจำได้เองนะครับ and here you can see we have will verb infinitive นะครับ infinitive verbs and will beverb ing or present participle นะครับ so today we're going to take a look at these two tenses นะครับ will infinitive verbs and will be ing okay can you remember will infinitive and will be ing okay let's see the first one everybody I have this sentence นะครับ can you see which one is will infinitive what is an infinitive verb here in this sentenceInfinitive verb comes after will, follow will นะครับอะไรมาหลัง will เป็น infinitive verb Which word is an infinitive verb? Prepare for this one to add some proteins. She will prepare scrambled eggs with spinach. What is the infinitive verb? Prepare again and the last one. Alongside, she will prepare a quinoa salad with diced vegetable. What is an infinitive verb? So we have will.Prepare, will prepares, and will prepare is called will infinitive verbs. นะครับ Will infinitive verbs is the structures of the tense, one tense. เมื่อเราเห็น will, แน่นอนมันเป็น present, past, or future. ถ้ามี will, แปลว่าจะทำแสดงว่าเกิดขึ้นหรือยังครับอย่างแสดงว่าเราพูดถึง present, ตอนนี้ past, in the past, or in the future. Future, แสดงว่า tense นี้ต้องเป็นfuture อะไรบางอย่างแน่นอนแต่มันตามด้วย infinitive no s no ed no ing แสดงว่ามันเป็น future แบบธรรมดาแบบง่ายๆที่ไม่เติมอะไรเลยเราเรียกว่า future

0: simple tense โอเคทุกคน everybody bring up your notebook and take some notes นะครับเราจะจดกันนิดหน่อยนะครับวันนี้นะครับวันนี้เราจะเรียนเรื่อง future simple tense กันนะครับโอเค will and infinitive verbs alright everybody future simple we talking aboutThe things that's going to happen in the future. And for a future simple, we use for a general statement about the future. คือ general แปลว่าทั่วๆไป statement แปลว่าการเล่าหรือคำพูดคือการเล่าโดยทั่วๆไปเกี่ยวกับอนาคตไม่ต้องระบุเวลาแน่นอนแค่รู้ว่าเป็นอนาคตก็เพียงพอแล้วโอเคไหมสิ่งที่เราจะทำอนาคตแต่ตอนไหนไม่รู้ในอนาคตเราพูดลอยๆไว้ก่อนว่าเดี๋ยวเรียนจบเดี๋ยวฉันก็คงเรียนจบแล้วก็น่าจะไปเป็นหมอนักเรียนต้นทางบอกว่าฉันจะเป็นหมอในอนาคตต้องบอกไหมว่าเป็นหมออีกกี่วันกี่ปีกี่เดือนข้างหน้าไม่ต้องนะครับเราแค่พูดว่าในอนาคตฉันจะเป็นหมอเราใช้ future simple ได้ I will be a doctor in the future ก็คือ general statement คำพูดทั่วๆไปเกี่ยวกับอนาคตนะครับไม่ต้องมีเวลาหรืออะไรระบุเลยนะครับเช่นเดี๋ยวรอนักเรียนจดนิดนึงนะครับโอเคEverybody, can you read this example sentence together for breakfast? One, two, go. For breakfast. นะครับผมโอเคนะครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับเดี๋ยวเราอ่านประโยคนี้พร้อมกัน Everybody together for breakfast. One, two, go. For breakfast, she will make a variety of options to start the day right. Variety of what is a variety of? Can you remember?A variety of many things or a few things?
1: Many
0: things, a variety of. So, for breakfast, she will make a variety of options to start the day. เขาบอกว่าสำหรับมื้อเช้าลิซ่าจะทำอะไรครับ Will จะ make อาหารหลากหลายมากเลยสำหรับมื้อเช้านะมีเวลาระบุไหมแน่นอนไหมว่ากี่โมงกี่นาทีไม่ได้บอกแค่ว่าช่วงเช้าแล้วกันนะครับเขาจะทำอาหารก็ใช้ will make นะครับอะไรเป็นinfinitive verb ในที่นี้ครับ will make อะไรเป็น infinitive คำว่า make ต้องเติม s ไหมครับ no s no es no ed no ing we call infinitive verbs okay this is future simple tense โครงสร้างหรือ structure will follow by infinitive verbs okay vinf จำให้ได้นะถ้าครูเขียน vinf คือ infinitive verbs are you done โอเคนักเรียนปลายทางเสร็จหรือเปล่าครับนะครับคุณจะไปสไลด์ต่อไปนะครับ Let's see this sentence everybody To add some proteins she will prepare scrambled eggs with spinach This word spinach who can remember the word spinach Okay spinach is what is called in Thai we call ผักโขมนะครับถ้าเราเคยดูเรื่อง Popeye นะครับตอนเด็กๆมีใครเคยดูเรื่อง Popeye มั้ยนะครับเขาชอบกิน spinach นะครับคำนี้ออกเสียงว่าเป็นเสียงอีนะครับ spinach นั่นคือผักโขมนั่นเองนะครับ so we use future simple tense นะครับ will and infinitive verbs here okay she will prepare scrambled eggs with spinach so can you tell me what's infinitive verb isCan you tell me what infinitive verb is in this sentence? Infinitive verb, what is the infinitive verb here? Which word? คำไหนเป็น infinitive verb ในที่นี้ครับ Prepare. Everybody repeat after me. Prepare.
1: Prepare.
0: Prepare. เป็น infinitive verb. Will follow by infinitive verbs. Okay. ต่อไปนะครับเมื่อกี้เราเรียน tense อะไรนะครับเมื่อกี้เราเรียนเรื่อง tense อะไรนะครับ tense อะไรนะครับ future simple โครงสร้างคือ will ตามด้วยinfinitive verb ใช้กับสถานการณ์แบบไหนนะครับพูดถึงอนาคตหรือ general statement ที่เกี่ยวกับอนาคตก็คือประโยคอนาคตทั่วๆไปนะ Let's see this sentence everybody Can you see the structures here will be preparing and this one will be preparing and this one will be organizing okayCan you see something in common in these three sentences นะครับทั้ง3ประโยคนี้มีอะไรครับ Hit ring the bell มีอะไรเหมือนกันนะ Tik tok tik tok tik tok tik tok tik tok เมื่อกี้โชว์ไปแล้วกลุ่มไหน Group 2โอเค Group 2โอเคที่เราเจอพูดกันไปตอนต้นคาบเมื่อกี้นะครับว่าเอ๊ะทั้ง3ประโยคนี้มีอะไรเหมือนกันนะทั้ง3ประโยคนี้มีอะไรเหมือนกันนะ

0: Will be บวก verb ing ค่ะ
1: Will be verb ing Thank you very much giving hand to group 2 1 point นะฮะ We have will be preparing นะครับ Will be verb ing and will be preparing and will be organizing again So they areThey have something in common, will be and verbs, ing. So why do we use this one, these structures? Will be verb ings or present participle. We call this one futures continuous. Everybody take some notes. We have the structures, will be verb ing or present participle. We call future continuous or future progressive, okay?มี2ชื่อนะครับผมเดี๋ยวคุณครูขอให้ไปด้วยนะครับเดี๋ยว future continuous เนี่ยเขาจะใช้กับ specific context where the actions will be ongoing okay will be ongoing ongoing แปลว่ากำลังดำเนินไปในอดีตสมมติตรงนี้คือปัจจุบันนะครับปัจจุบันเขากำลังทำอยู่ในอนาคตตรงนี้นะครับผมนี่ตรงนี้เลยณเวลาใดเวลาหนึ่งและเรายังไม่รู้ว่าเขาจะหยุดทำตอนไหนแต่คิดว่าในอนาคตเราจะมองเห็นภาพเขากำลังทำอยู่ถ้าเราใช้โครงสร้าง will be ing โอเคไหมครับเราจะเรียกเทนนี้ว่า future continuous นะครับ let's see the example sentence โอเค everybody can you read the example sentence together one two go as the day progresses one two go as the day this one is progressesprogress แปลว่ากำลังดำเนินต่อไปเรื่อยๆนะเมื่อวันมันผ่านไปเรื่อยๆในอนาคตเนี่ยเขาจะทำอะไรอยู่ครับ she everybody repeat after me she will be preparing lunch one two go
2: she will be preparing lunch
1: ทำไมเขาถึงใช้เทนนี้เพราะว่าเขาจะให้ภาพของอนาคตเป็นสิ่งที่เขากำลังทำอยู่โดยที่ยังไม่หยุดทำกำลังทำอะไรอยู่อย่างต่อเนื่องเขาเรียกว่า ongoing คือทำต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับไม่ใช่ทำแล้วเสร็จทำแล้วจบในอนาคตแต่เป็นสิ่งที่เขาจะทำอยู่สักพักหนึ่งในอนาคตนะครับผมแสดงว่าในอนาคตที่เขาจะทำมื้ออาหารเนี่ยสำหรับการปิกนิกการปาร์ตี้เนี่ยเขาอาจจะช่วงนั้นเขาอาจจะ preparing lunch ช่วงเว้นนะเวลานั้นเขาก็จะเตรียมอาหารกลางวันอยู่โอเคไหมครับความรู้เสริมนิดหนึ่งอย่างที่ครูบอกไปเมื่อกี้นะครับคือในตำราสมัยใหม่นะครับเขาจะเปลี่ยนจากชื่อ future continuous นะครับเป็น futureคล้ายๆกับคำนี้นะครับ progresses แปลว่าเขาจะเรียกว่า future progressive นะครับ future progressive คือตัวเดียวกันนะครับคือตัวเดียวกันเลยนะครับบางตำราจะใช้ future continuous หรือบางตำราจะใช้ future progressive เช่นเดียวกับ tense continuous อื่นๆเช่น present continuous หรือ present progressive ก็ได้ past continuous หรือ past progressive ก็ได้นะเพราะคำว่า progressive กับคำว่า continuous นั้นมีความหมายเหมือนกันนะครับprogressive กับ continuous มีความหมายเหมือนกันเนาะโอเคทวนอีกหนึ่งครั้งนะครับถ้าเป็น future simple tense เราใช้กับเหตุการณ์แบบไหนนะครับ general statement นะครับ about future general statement about future what about future continuous a specific context where the action will be on going กำลังดำเนินไปอยู่ในอนาคตสถานการณ์ที่บางสิ่งกำลังดำเนินไปในอนาคตนะครับผมOkay, let's see one more example, everybody. This one, what is she doing, everybody? This one. Everybody, can you read the example sentence together? For dinner, one, two, go.
2: For
1: dinner, Lisa will be organizing a small barbecue. Organizing, what does it mean, organize? ใครรู้จักคำว่า organize บ้าง Organize แปลว่าหรือเคยได้ยินเขาว่า organizer ไหมคนจัดงานเลี้ยงคนอะไร organize ว่ากำลังเตรียมกำลังจัดนั่นแหละครับผมลิซ่าก็ในอนาคตเขาก็อาจจะกำลังจัดเตาบาร์บีคิวกำลังปิ้งใส่ซอสใส่ผงต่างๆนะครับเราจะใช้ future continuous เพื่อบอกว่าในอนาคตณเวลาหนึ่งเขาจะทำสิ่งหนึ่งอยู่นะครับจะทำสิ่งหนึ่งอยู่โอเค now everyone take a deep breath everyone take a deep breath ฮึบ everyone talkEverybody shark. Everybody shark, shark, shark. Okay, I cannot hear your voice. I cannot hear your voice. Everybody shark, shark, shark, shark, shark.
2: Shark,
1: Everybody shark.
2: Shark.
1: Everybody shark, shark, shark.
2: Shark,
1: shark, shark.

make sense so we're gonna start this one นะ sentence shuffle sentence shuffle นะครับตอนนี้คุณครูนะครับปลายทางสามารถแจกสื่อสำหรับครูนะครับที่เป็นบัตรคำนะครับบัตรคำนะครับข้อที่หนึ่งเราจะแจกให้นักเรียนทีละข้อนะครับให้นักเรียนทีละข้อเลยนะครับในกิจกรรมนี้นะครับเราจะให้นักเรียนสร้างประโยคนะครับถ้าคุณครูเตรียมสื่อมานะครับท่านครูเตรียมปลายทางเตรียมสื่อมาให้แจกข้อที่หนึ่งให้กับนักเรียนปลายทางได้เลยแต่ถ้าคุณครูไม่ได้เตรียมสื่อมานะครับก็ไม่เป็นไรนะครับให้นักเรียนเขียนลงสมุดได้แล้วรอฟังเฉลยจากคุณครูนะครับโอเคไหมนักเรียนต้นทางครับนักเรียนจะมีบอร์ดนะครับนักเรียนจะมีบอร์ดให้นักเรียนเขียนลงในบอร์ดเลยเป็นคู่นะครับกิจกรรมนี้เราจะทำเป็นคู่นะครับสำหรับนักเรียนต้นทางนะครับสองคนหนึ่งบอร์ดนะสองคนหนึ่งบอร์ดนะครับส่วนทิชชู่ที่เราใช้ลบเราแบ่งกันได้นะครับไม่เป็นไรโอเคอ่ะเตรียมเลยนะระหว่างนี้รอคุณครูปลายทางแจกสื่อสำหรับครูให้กับนักเรียนนะนักเรียนต้นทางแจกบอร์ดเลยนะครับแล้วก็ลองเขียนดูว่าis your pen working นะครับปากกาเราเขียนติดหรือเปล่านะครับโอเคใครปากกาไม่ติดนะครับรีบเปลี่ยนก่อนนะครับยังมีเวลาอยู่ตอนนี้นะครับผมโอเคนะครับปากกาติดไหม is your pen working nothing okay you can go I think we have the box okay every over there I can get it for you นะครับผมเดี๋ยวเราให้เปลี่ยนปากกาใครปากกาไม่ติดยกมือไว้นะครับปากกาไม่ติดยกมือไว้นะครับผมโอเคครับระหว่างนี้คุณครูปลายทางสามารถแจกสื่อให้กับนักเรียนได้เลยนะครับผมโอเค everybody let's see if you are ready yes or no นะครับ everybody check everybody check so we have 10 items เรามีทั้งหมด10ข้อนะครับสำหรับนักเรียนต้นทางครับเราจะให้เป็นคะแนนสำหรับเราจะแข่งกันเป็นคู่นะครับหมายความว่าใครได้คะแนนเท่าไหร่ใน10ข้อนี้เราให้คะแนนเป็นคะแนนเก็บเท่านั้นเลยสำหรับนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางอาจจะให้เป็นคะแนนเก็บหรือคะแนนสะสมใดๆตามที่เหมาะสมหรือจะเป็นรางวัลก็ตามสมควรที่คุณครูปลายทางเห็นสมควรครับนักเรียนต้นทางครับเป็นคู่นะครับตั้งใจทำนะครับไม่มีเพื่อนในกลุ่มช่วยแล้วนะครับเราช่วยกัน2คนโอเคไหมและระวังเพื่อนในกลุ่มลอกด้วยนะครับลอกคำตอบด้วยนะครับผมโอเคเรามีทั้งหมด15บอร์ดนะครับโอเคข้อที่1นะครับเราจะไปแบบเบาๆก่อนนะครับผมข้อที่1คุณครูขอยกพร้อมกันนะครับเดี๋ยวคุณครูจะนับเขียนเสร็จแล้วยังไม่ต้องยกนะครับเขียนเสร็จแล้วเดี๋ยวคุณครูนับ 3 2 1ทุกคนค่อยยกพร้อมกันโอเคมั้ยโอเคข้อที่1เรายังไม่จับเรายังไม่แข่งขันนะครับข้อ1ต่างคนต่างเขียนก่อนเดี๋ยวครูจะนับพร้อมกัน Number 1นะครับเดี๋ยวนักเรียนปลายทางดูพร้อมกันนะครับน่าจะแจกพร้อมแล้วนะครับ Number 1นะครับ Item Number 1 Let's see write on your board นะครับThis one, you make a sentence by using future simple or future continuous. Okay, เขียนประโยค future simple หรือ future continuous. And the first one very easy. Will tomorrow her visit Sarah grandma? Okay, let's go start นะครับเดี๋ยวคุณจะนับ3 2 1ทุกคนต้องยกพร้อมกันนะครับ Will Sarah her visit Sarah grandma นะครับโอเค almost time hurry up โอเคอะจะหมดเวลานะครับไปคือเขาทุกคนต้องยกพร้อมกันนะครับ everybody have to raise it at the same time together 3 2 1 raise โอเค let's see the answer Sarah will visit her grandma tomorrow โอเค I think everybody Sarah will tomorrow visit grandma her โอเคOkay, and the answer is นักเรียนปลายทางดูเฉลยพร้อมกันนะครับ Sarah will visit her grandma tomorrow. Okay, who made it correct? Who get the correct answer? ใครได้คำตอบที่ถูกต้อง1 point เขียนไว้ที่1คะแนนที่บอร์ดนะครับ1คะแนนที่บอร์ดโอเคนะครับ1คะแนนที่บอร์ดนักเรียนปลายทางถูกหรือเปล่านะถูกหรือเปล่านะ Sarah will visit her grandma tomorrow. Okay. Next one อ่ะข้อต่อมานะครับข้อต่อมาข้อต่อมายังให้ยกพร้อมกันอยู่นะครับสำหรับนักเรียนปลายทางที่กำลังเริ่มอ๋อเพิ่งเข้าใจว่าต้องทำแบบนี้นะ Number 2 Are you ready? 1 2 go Soon a job new will start John Soon a job new will start John อย่าลืมนะ will ต้องตามด้วย infinitive verbs

Will ต้องตามด้วย infinitive verb รอบนี้ต้องมีคนไม่ทันบ้างแหละรอบนี้ต้องมีคนไม่ทันแล้วแหละครับ Soon a job new will start John โอเคจะเรียนปลายทางได้หรือเปล่านะครับได้เรียนปลายทางได้หรือเปล่านะครับ3 2 1 rest นะครับใครยกไม่ทันถือว่าไม่ได้นะครับ John will start a new job soon John will start a new job soon โอเคโอเค It is John will start a new job soon Thank you very much 1 point นะครับในเรียนปลายทางใครถูกนะครับให้1คะแนนกับตัวเองเลยนะไหนคู่ไหนได้2คะแนนแล้วต้นทางคู่ไหนได้2คะแนนแล้วเก่งมากนะครับข้อต่อไปเราจะเริ่มแข่งขันกันจริงจังนะครับผม So I think we have 15 pairs or 15 boards So I will give you only 7 first the first 7 groups that raised it and made it correct 1 point นะครับให้แค่กี่กลุ่มแรกครับ7กลุ่มแรกที่ยกเร็วและยกถูกนะครับ If you made it correct I will say correctIf you are incorrect, I say incorrect or wrong. Okay. Okay. Number 3. Ready? Only the first 7 group. นะครับกลุ่ม7กลุ่มแรกนะครับ1คะแนนนะครับ7กลุ่มแรกที่เร็วและถูกถูกและเร็วและมี3กติกาถูกด้วยเร็วด้วยและเขียนสวยด้วยนะครับอ่านออกด้วยนะครับผมถ้าคุณครูอ่านไม่ออกถือว่าไม่ให้นะครับผมโอเค Number 3. Easy one. นะครับ1 2 go the car new by a wheel neighbors wow the car new by a wheel neighbors okay neighbors เดินไปทางทำได้เลยครับผมคำว่าอะไรนะcorrect correct correct correct correct correct correct okay that's it นะครับผมครบแล้วนะครับ7กลุ่มนะครับผมง่ายมากคราวนี้เรียนปลายทางได้มั้ยครับผมคำตอบคือ the neighbors will buy a new cars the neighbor will buy a new cars นะครับแต่ neighbors คือใครครับ neighbor ใครรู้บ้างเพื่อนบ้านจะซื้อรถคันใหม่อันนี้เป็น future simple or future continuous future simple or future continuous เรียนไปแล้ว future simple or future continuous ถ้า continuous ต้องมี verb ing เราเห็น verb ing ไหมไม่เห็นอันนี้ will ตามด้วย verb infinitive แสดงว่าเป็น future simple นะ future simple ข้อต่อไปคุณครูจะเช็คละเอียดมากขึ้นนะครับผมไม่ปล่อยผ่านนะถ้าไม่ถูกทุกจุดเลยจริงๆไม่ให้นะครับไม่ถูกทุกจุดเลยจริงๆไม่ให้นะครับผม number 4ได้เรียนปลายทางนะครับคุณครูปลายทางแจกได้แล้วใช่มั้ยครับครูปลายทางแจกตอนนี้ใคร3คะแนนใครมีคะแนนสะสม3คะแนนแล้วว้าวเก่งมากนะครับคู่ไหนคะแนนสะสมเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะวัดคะแนนตามนั้น number 4 ready นะครับ the goes to beach my real friends นะครับโอเคThe goes to beach my real friends นะครับ7 group already the first 7 groups I think misspelling Okay correct correct almost ยังครับ almost almost oh my friend will correct correct correctcorrect okay okay ดานะครับใครยกที่หลังไว้ให้นะครับใครยกที่หลังได้นะครับโอเคคำตอบของข้อนี้เป็นปัญหาพร้อมกันนะครับ my friends will go to the beach และทุกประโยคจะต้องมีจุด full stop หรือ period ใครไม่ใส่จุดมาครูไม่ให้นะครับเพราะว่าถือว่าไม่ครบนะไม่ครบนะครับใครไม่ใส่จุดครูไม่ให้นะครับโอเคใครได้4คะแนนแล้วยกมือโอเคข้อต่อไป number 5นะครับ ready คุณครูไปทางแจกได้ให้นักเรียนได้เลยนะครับหรือว่าใครมีให้เขียนลงสมุดก็เขียนได้เลยนะ number 5ยากนิดหนึ่งนะครับผม 3 2 1 teacher calls tonight later the will you นะครับ

correct correct correct correct correct correct ครบแล้วนะครับครบกลุ่มแล้วนะครับผมช้าไปนิดหนึ่งไม่ทันนะครับโอเค let's see the answer the teacher will call you later tonight นะครับ the teacher will call you later tonight นะครับโอเคข้อต่อไป more challenging นะครับเราจะลดจาก7กลุ่มเหลือ5กลุ่ม5กลุ่มนะครับเราจะยากขึ้นนะครับยากขึ้นยากขึ้นโอเคนะฮะ number 6นะครับ number 6ง่ายครับข้อนี้3 2 1 will all studying night be alice นะครับ aliceใครเร็วใครได้นะครับเร็วด้วยสวยด้วยนะครับ correct correct correct correct correct อ่ะให้อีกให้อีก correct correct correct ออยังครับยังครับออหายนะครับ correct โอเคนะครับผมอ่า and the answer isAlice will be studying all night. นักเรียนไปทางถูกหรือเปล่าครับอย่าลืมออด้วยนะครับเมื่อกี้บางกลุ่มลืมออนะครับ And next one number 7นะ Maybe the last one the last Okay let's see number 7 3 2 1 Peter cooking tonight's dinner will be will

0: Correct.
1: Okay, correct. ได้ ให้ Okay. And the answer is Peter will be cooking dinner tonight. นะครับ อันนี้เป็น tense present. Future. Simple or future continuous. Future continuous because you can see being. นะครับ Okay. The last one. ข้อสุดท้ายดีกว่า ข้อสุดท้ายนะครับผม ข้อสุดท้าย Okay. Number 8. 3 2 1 go. Will playing tomorrow the soccer be kids?

What is that? Correct. Correct. Correct. Correct. Correct. Correct. So correct. Correct. Correct and correct and please. Okay. Correct. Okay. Okay. Give you the last one. Okay. Tomorrow. And the answer is Q. Q. What is your answer, Q? The will be wait, kids. Okay. Not correct yet. นะครับผม The no. Yes. Yes. Kids supposed to be. The kids will be playing soccer tomorrow. นะครับ One point. Okay. นักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างครับเราได้คะแนนเท่าไหร่บ้างนะใครได้8คะแนนเลย raise your hand กินนักเรียนว่า giving hand to yourself นะครับผมโอเคอ่ะเดี๋ยวนะสำหรับนักเรียนต้นทางนะครับสรุปคะแนนไว้บนบอร์ดและเขียนชื่อกับเลขที่ตัวเองไว้บนบอร์ดด้วยเดี๋ยวคุณครูจะไปให้คะแนนนะครับชื่อสมาชิกในคู่ของเรานะครับโอเคออลไรท์Okay, everybody, let's review. Let's review. นะครับคุณครูปลายทางอย่าลืมให้คะแนนนักเรียนด้วยนะครับ Everybody shock. Everybody shock. Everybody shock shock. Let's review what you have learned today. Everybody นักเรียนปลายทางนะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันว่าวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรไปนะ So we have two tenses today. Can you remember two tenses? Future simple and future continuous tense. What is the structures of future simple?Will infinitive verbs when do we use future simple for general statement นะครับเกี่ยวกับ general statement หรือคำพูดทั่วไปเกี่ยวกับอนาคตอีกเทนหนึ่งคือ is another tense is future continuous

0: where the action is ongoing เหตุการณ์ที่กำลังดำเนินไปในอนาคตโอเค let's see everybody we have some irregular verb list for today the first one everybody we still talking about food right so what do you do with the foods in every day you have to eat and past simple ate and past participle eaten only one t okay what about this one number two we have give to give something to someone she give flowers to her mom gave and given and the last one we have forgive what is forgive to say sorry to somebody say sorry I'm sorry and when I say sorry you have to forgive me okay kill I'm sorry that I am too stern คุณครูดุมากเลย will you forgive me นะถ้าคิวบอกว่า forgive ก็คือให้อภัยคุณครูนะ forgive and forgiven forgive forgiven everybody together eaten give given forgive forgave forgiven forgive forgave forgiven โอเคน่าจะได้นะครับผมนักเรียนเห็นนักเรียนไปทางทันไหมครับสามารถจดลงในสมุดของเราได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าท้ายเทอมนะครับเราได้กริยาสามช่องไปเยอะขนาดไหนนะครับตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเจอกันโอเค next time we will take a look at the lesson healthy lifestyle number one healthy lifestyle number one and you can preparehandout number 8 if I exercise by ความรู้ที่8เรื่อง if I exercise and worksheet number 8 can you find them okay คุณครูสามารถเตรียมใบความรู้ใบงานให้กับนักเรียนปลายทางได้เลย and you can download all of the worksheets from www.dltv.ac.th okay everybody shark okayวันนี้คุณครูจะจากไปด้วยโค้ดของคนที่มีชื่อเสียงระดับโลกเลยนะครับผมมีใครนักเรียนประธานมีใครเคยเห็นเขาคนนี้บ้างไหมครับผมแต่นักเรียนต้นทางก็เคยเห็นเยอะนะครับในภาษาอังกฤษจะมีสำนวนภาษาอังกฤษว่า don't cry over spilled milk แปลว่าอย่าร้องไห้ให้กับนมที่หกไปแล้วเหมือนกับภาษาไทยคือวัวหายอย่าล้อมคอกใช่ไหมก็หมายถึงว่าอะไรที่มันเกิดไปแล้วเราแก้ไขไม่ได้ก็อย่าไปคิดถึงมันกอร์ดอนแรมซี่คือคนที่มีชื่อเสียงระดับโลกเขาเป็นเชฟอันดับต้นๆของโลกนะครับThree star นะครับมิชลิน3ดาวไม่รู้กี่สมัยนะครับยาวนานมากแล้วเขาเป็นคนเจ้าของรายการ Master Chef เจ้าของรายการ Hell Kitchen ที่เรารู้จักนะครับผมเขาเป็นเชฟระดับโลกที่เขามีคำพูดว่า I'm not the one to sort of and sit and cry over spilled milk I'm too busy looking for the next cow เขาบอกว่าชีวิตของฉันเนี่ยไม่เคยมองย้อนกลับไปด้านหลังเลยเขามองหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าตลอดเวลาเพราะเขาไม่เคยร้องไห้ให้กับนมที่มันหกไปแล้วแต่เพราะว่าฉันกำลังยุ่งมากเลยกับการหาวัวตัวใหม่อยู่เสมอเขาไม่สนใจหรอกว่านมจะหกไปกี่แก้วเขาสนใจค้นหาวัวตัวใหม่ในชีวิตของเขาเสมอโอเค everybody I hope you enjoy the rest of the day นะครับ don't forget to revise your lesson future simple and future continuous let's see each other for next time นะครับ enjoy your day thank you very much
1: please thank the teacher
2: Thank you, teacher.
3: Bye-bye.

0: ยุคนี้อะไรอะไรเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อไหมว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
1: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
0: ์ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินอลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่านายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มูกคือการถ่ายทอดตำนาน

ที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้

ัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็จะมาเฉลยไขในเรื่องของวิธีการทายาป้ายยาหยอดยาสำหรับหมาของท่านนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับง่ายๆเอาเรื่องของยาที่ใช้ทานะครับสมมุติว่าประเด็นของปัญหาเช่นโรคผิวหนังที่เกิดหรือขนร่วงแล้วคุณหมอสั่งให้ทายานะครับง่ายที่สุดเลยก็คือการทำความสะอาดบริเวณที่จะต้องทายาก่อนนะครับอาจจะใช้แอลกอฮอล์ก็ได้นะครับชุบสำลีเช็ดทำความสะอาดซะก่อนนะครับเช็ดเสียแล้วก็รอให้แห้งนะครับเพื่อที่จะได้เศษสกปรกอะไรทั้งหลายมันหลุดไปแต่ถ้าเป็นหมาพันขนยาวก็ยังไงก็ตามควรที่จะตัดให้ขนเหล่านี้มันสั้นลงซะก่อนยาจะได้แทรกซึมไปถึงผิวหนังยาทาผิวไม่ได้บอกให้ไปทาที่ขนนะครับหลายท่านรับไปก็หมอบอกให้ทาก็ทาอยู่บนขนนั่นแหละครับโรคผิวหนังก็เลยไม่หายสักทีนะครับหลักการก็เพียงแค่นั้นแหละครับทำความสะอาดผิวก่อนแล้วก็ทายาลงไปนะครับการทาก็ตามแล้วแต่คุณหมอสั่งทาเมื่อไหร่แต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าจะต้องไม่ให้หมาไปเลียยาเหล่านั้นหลายคนถามว่าหมาเลียได้ไหมเอ้าถ้าเลียได้แล้วจะทาไปทำไมนะครับเพราะฉะนั้นข้อสำคัญก็คือยาที่ใช้ภายนอกเนี่ยไม่ได้เอาไว้กินนะครับก็จะมีการใส่กระด้งใส่คอลล่าอย่างที่เห็นน่ะเหมือนหมาใส่จานเรดาร์นะครับที่ท่านเห็นทั้งหลายแหละอันนั้นก็เป็นวิธีนึงที่เขาเลียไม่ได้คราวนี้อีกอันที่เป็นปัญหาบ่อยก็คือในเรื่องของการที่จะป้ายตาหยอดตาทั้งหลายเนี่ยจะทำอย่างไรในการป้ายตาหยอดตานั้นเนี่ยก็ไม่ต่างจากของคนหรอกครับหลักการก็คือยาให้ส่วนของปลายหลอดสัมผัสกับตาหรือผิวด้านข้างหรือเปลือกตาเพราะมันจะทำให้1เกิดการกระทบกระแทก2อาจจะทำให้ยาของเรานั้นเสียนะครับนี่ก็จะเป็นยาป้ายตานะครับเราก็จับหน้าเขาเชยขึ้นนะครับแล้วก็บีบยาแล้วก็ลูดไปเนี่ยแค่นี้เองครับอันนี้ถ้าจะหยอดตาก็เชยหน้าขึ้นมานิ้วก็เปิดแล้วหยอดลงไปแค่นี้เองนะครับแล้วก็เช็ดเศษที่เหลือนะครับให้สะอาดอันนี้อีกปัญหาหนึ่งก็คือในการที่หยอดยาหูนะครับก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งเพราะหมาบ้านเราก็จะมีปัญหาของช่องหูอักเสบเนี่ยบ่อยมากปัญหาก็คือว่ายาเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ได้เข้าไปในรูหูจริงเพราะอะไรครับเพราะว่าบางทีมันมีขี้หูมีน้ำหนองอะไรอยู่ฉะนั้นก็จะต้องทำความสะอาดช่องหูซะก่อนนะครับโดยใช้คอตตอนบัดนี่แหละครับที่บ้านทุกบ้านมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ใช้คอตตอนบัดเนี่ยค่อยๆเช็ดนะครับมองเข้าไปเอาเท่าที่ตาเห็นพอท่านเช็ดเสียขี้หูออกไปหมดก่อนแล้วถึงจะหยอดยาเข้าไปในรูหูนะครับเอาให้ยานั้นจะได้ไปสัมผัสกับพื้นผิวในช่องหูได้อย่างเต็มที่แล้วก็จะได้ออกฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อได้นะครับเนี่ยแล้วก็ครึ่งนิดหน่อยให้ยานี่มันก็ได้กระจายตัวนะครับนี่ก็เป็นการใส่ยาในช่องหูนะครับก็ไม่ได้ยากเกินไปใช่ไหมครับเพียงแต่ว่ามันก็อาจจะต้องมีการฝึกซ้อมแล้วก็ทำให้หมานั้นคุ้นชินนะครับทั้ง3วิธีที่กล่าวไปในวันนี้นะครับเอาละครับพบกันในคราวหน้าต่อไปครับสวัสดีครับ

0: มชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เผื่อมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าเพื่อเราพอจะช่วยเหลือได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
2: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพรเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่นภรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านนภรครับจ้าจ้าอ่ะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
4: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยนะ
2: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆกับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี่
0: โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขาว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
2: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
0: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
2: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นัดก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากข้อวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
4: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
2: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆราวตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
0: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
2: นภรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
3: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
2: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
4: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
2: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไว้ค่อยคุยกันนะพี่นะ
3: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
2: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
0: จัดไปสิครับ แผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
3: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบเนี้ยมันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
0: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
1: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค
5: ่
1: ะ
5: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
3: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
1: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
3: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเผื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันนะ
5: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
3: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะก็อาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
5: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม่
4: พ่อด้วย
0: DLTV ด้วยครับ
3: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
0: ครับ
4: แม่
0: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6: อิงฟ้า
7: เป็นยังไง
8: บ้าง
9: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
6: แผ่นดินถล่ม
9: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
5: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกพลูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: อาหารของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ั่นไงฐานบินสู่ดวงจันทร
1: ์โอ้ยอยู่ตั้งไกลต้องข้ามเมืองไปข้ามเมืองข้ามเมืองกันเลย
2: เดี๋ยวก่อนเราต้องอ้อมไป
3: ใช่ต้องระวังไม่ให้คนเห็นเดี๋ยวโดนจับไปอีกทั้งหมดจึงตัดสินใจเดินอ้อมเมืองไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่อีกฟากหนึ่งของตัวเมืองโดยช้างเสือหมีและสิงโตขอแยกทางกลับเข้าป่าหมูป่าและหนูตกลงจะไปส่งเจ็ดมหัศจรรย์ด้วยกันวันนี้เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงถ้าไม่รีบคงจะไปไม่ทันแน่ๆทั้งหมดจึงตัดสินใจเลี้ยวเข้าทางลัดซึ่งมักจะมีคนตั้งบ้านเรือนอยู่ตามชายป่าและแล้วพวกเขาก็พบบ้านหลังหนึ่ง
4: นั่นบ้านคนฉันจะเข้าไปสืบก่อนนะว่าปลอดภัยไหม
5: ดีเหมือนกันนายเป

0: แย่แย่แล้ว
1: มีอะไรอยู่ในบ้านหรอ
0: มีพวกนั้นน่ะ
2: คนใจร้ายอยู่ในบ้านหลังนั้นหรอง
1: ั้นพวกเรารีบหนีกันเถอะ
3: ไม่นะพวกเราไม่หนีอีกแล้ว
1: ใช่เราต้องจัดการพวกมันต้องจัดการให้สิ้นซะ
0: จะจัดการพวกนั้นยังไงล่ะพวกนายมีแผนแล้วหรอ
4: ไม่มีอ่ะ
1: อย่าลืมสิเราต้องรีบไปให้ทันเวลาพระจันทร์เต็มดวงนะ
0: ใช่รีบหนีกันก่อนเถอะเดี๋ยวก็โดนจับอีกหรอกแต่ถ้าเราหนีไปตอนนี้พวกสัตว์ก็อยู่ในอันตรายอยู่ดี
3: พวกนั้นไม่หยุดไล่ล่าแน่ๆ
2: ฉันรู้แล้วว่าจะทำยังไงกับพวกนั้นดี

0: ัวแหลม
1: ฟ้าแฟนตองและตาม
2: ฟางและฉาย
1: นับ4 7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกัน

0: ่มันพวกลักลอบจับสัตว์ป่านี่ดีละจับไปให้หมดเลยคุณตำรวจจับพวกคณะละครสัตว์ใจร้ายขึ้นรถกลับโรงพักไปหมดแล้วต่อไปนี้ก็ไม่ต้องกังวลอีกแล้วสินะแผนการครั้งนี้สำเร็จลงได้ก็เพราะความร่วมมือของทุกคนแต่ก็ทำให้7มหัศจรรย์สูญเสียพลังไปบ้างแล้วจะสะสมพลังงานทันไหมนี่ติดตามตอนต่อไปนะคะ
1: มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ตอนแทนไทยยอดนักสืบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้แทนไทยยังไม่เจอไม้โทเลยอ่ะไม่รู้ว่าไม้โทไปไหนเพื่อนๆเจอไม้โทบ้างหรือเปล่าไม้โทไปไหนของเขานะไม่มาทักทายเพื่อนๆเหมือนวันอื่นๆเลยอ่ะนั่นกระดาษอะไรนะนี่มันจดหมายข้อความปริศนาที่ไม้โททิ้งไว้นี่นาไม้โทเขียนไว้ว่าให้แทนไทยและเพื่อนๆช่วยกันเรียงคำคล้องจองสามพยางต่อกันให้ถูกต้องแล้วจะรู้ว่าไม้โทอยู่ที่ไหนโอ้โหอย่างนี้ก็สนุกนะสิได้เวลาเป็นแทนไทยยอดนักสืบแล้วเพื่อนๆเรามาช่วยกันไขปริศนาเพื่อตามหาไม่โทกันแต่เอ๊ะเพื่อนๆพร้อมแล้วหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับแทนไทยเลยนะ1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว เรามาเริ่มกันเลยไม้โทกำหนดกลุ่มคำขึ้นต้นมาว่าให้แทนไทยเอ๊คำไหนคล้องจองกับคำว่าให้แทนไทยนะให้แทนไทยไปโรงเรียนใช่แล้วคำว่าไปโรงเรียนงั้นเราไปโรงเรียนกันเถอะเรามาถึงโรงเรียนกันแล้วแล้วคำต่อไปที่คล้องจองกับคำว่าไปโรงเรียนคือคำว่าอะไรนะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือใช่แล้วคำว่าเขียนหนังสืองั้นเรามาฝึกเขียนหนังสือคัดลายมือกันเขียนหนังสือเสร็จแล้วล่ะแล้วคำต่อไปที่คล้องจองกับคำว่าเขียนหนังสือคือคำว่าอะไรนะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้าใช่แล้วคำว่าถือตะกร้านี่เองไหนนะตะกร้าอ๋อเจอแล้วถือตะกร้าแล้วต้องทำยังไงต่อนะเพื่อนๆคิดว่าคำไหนคล้องจองกับคำว่าถือตะกร้านะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้ามาชั้นสองเฮ้อใช่แล้วคำว่ามาชั้นสองงั้นเราขึ้นบันไดไปชั้นสองกันเดินขึ้นมาถึงชั้นสองแล้วเหลือคำคล้องจองคำท้ายแล้วนั่นก็คือห้องสมุดเราลองมาเรียงต่อคำคล้องจองทั้งหมดดูอีกครั้งสิให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้ามาชั้นสองห้องสมุดแทนไทยรู้แล้วไม้โทต้องอยู่ที่ห้องสมุดแน่ๆเราไปที่ห้องสมุดกันเถอะนั่นไงเจอไม้โทแล้วเย
1: ้โอ้โหเก่งมากเลยในที่สุดก็หาไม้โทเจอจนได
0: ้ก็เพราะเพื่อนๆช่วยแทนไทยไขปริศนาคำคล้องจองสามพยางได้สำเร็จทุกคนเก่งมากขอบคุณนะที่ช่วยแทนไทยแทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่ามภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณชนัญชิดาชีพเสรีค่ะ
0: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศหลั่งไหลเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณประชาชนทุกเพศทุกวัยทยอยเดินทางมารอเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะคณะนักเรียนนักศึกษาที่เดินทางมาพร้อมครูและผู้ปกครองประชาชนบางส่วนบอกว่าออกเดินทางจากบ้านตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเพื่อหวังได้เข้าถวายสักการะพระศพแม้จะไม่เคยมีโอกาสเข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดแต่ติดตามพระกรณียกิจของพระองค์มาตั้งแต่ทรงพระเยาว์และต่างประทับใจที่ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขและทรงให้ความช่วยเหลือประชาชนมาโดยตลอด
2: แล้วก็ใจหายได้มากราบสักครั้งก็ยังดีค่ะบางทีเราก็ไม่ค่อยมีโอกาสบางทีทำงานอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้ามีโอกาสก็จะได้มาบ่อยๆค่ะ
0: ขณะที่ตลอดเส้นทางเข้าสู่พระบรมมหาราชวังมีจิตอาสาพระราชทานประจำตามจุดต่างๆคอยให้คำแนะนำอำนวยความสะดวกและดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดตั้งแต่การคัดกรองการจัดระเบียบแถวไปจนถึงการอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุเด็กและผู้พิการสะท้อนถึงการร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระศพนอกจากนี้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจิตอาสายังร่วมกันตั้งโรงทานแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มและของว่างฟรีตลอดทั้งวันทั้งนี้สำนักพระราชวังได้ปรับกำหนดเวลาการเข้าถวายสักการะพระศพเป็นช่วง5เวลาด้วยกันได้แก่ 8:15 น.ถึง 9:15 น.11:00 น.ถึง 13:15 น. 15:00 น.ถึง 16:00 น. 17:30 น. ถึง 18:30 น. และ 19:30 น. ถึง 20:00 น. โดยเปิดจุดคัดกรองเวลา 7:45 น. และปิดการเข้าถวายสักการะเวลา 20:00 น. เพื่อการให้อำนวยความสะดวกและการดูแลประชาชนนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ
1: ส่วนความคืบหน้าในการสอบปากคำคดีเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะทางพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำพยานไปแล้ว96ปากค่ะและจากข้อมูลของการไฟฟ้าก็พบว่าเจ้าของร้านเนี่ยเคยยื่นคำขอเพิ่มกำลังไฟฟ้าเนื่องจากระบบเดิมเนี่ยไม่เพียงพอนะคะแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยยังไม่ได้มีการติดตั้งระบบใหม่อยู่ในระหว่างการดำเนินการค่ะซึ่งก็สอดคล้องกับข้อมูลของหนึ่งในนักร้องวงทศกัณฐ์ที่วันนี้ก็เดินทางก็ให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนนะคะบอกว่าที่ร้านเนี่ยก็มักจะมีเหตุการณ์ไฟตกบ่อยอยู่บ่อยครั้งค่ะนายกิจชนะชัยทองประเสริฐหรือว่าติ๊กนะคะหนึ่งในนักร้องวงทศกัณฐ์ก็ให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนพร้อมเปิดเผยบอกว่าได้รับทราบเรื่องของเงินเยียวยาแต่ว่ายังกังวลเพราะว่าเจ้าของร้านเนี่ยยังรักษาตัวอยู่และยังไม่ฟื้นส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นส่วนของร้านยังไม่ทราบชัดเจนแต่ก็เห็นเข้ามาในร้านอยู่บ่อยครั้งเจ้าของร้านเองจะเป็นผู้ดูแลทุกอย่างค่ะซึ่งจากการสังเกตภายในร้านก็พบว่าเคยเกิดปัญหาไฟตกอยู่บ่อยครั้งยืนยันบอกว่ามีการซักซ้อมแผนอพยพหรือการป้องกันอัคคีภัยมาก่อนส่วนประตูทางออกยืนยันในวันเกิดเหตุไม่ได้มีการล็อกประตูแต่อย่างใดซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจอย่างมากจากสมาชิกของวงทั้งหมด11คนตอนนี้เหลืออยู่เพียง7คนค่ะ
3: วันนั้นวันเกิดเหตุผมเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในร้านคุณเดียวคือผมอยู่ในห้องน้ำเพราะว่าผมปวดฉี่กลางคันกลางเพลงแล้วผมทนไม่ได้ผมก็เลยขอตัวไปเข้าห้องน้ำครับ
4: แล้วตอนที่ไปเข้าห้องน้ำตอนนั้นคือมันเกิดเหตุแล้วหรือว่ากลับ
3: ตอนเข้าห้องน้ำผมกำลังจะกลับไปแต่พอบังเอิญผมเห็นคนกำลังวิ่งออกมาพอดีผมก็เลยอยู่ตรงประตูทางหนีไฟพอดีผมก็เลยออกทางนั้นเลยครับ
4: ก็คือประตูห้องน้ำ
3: ใหญ่แล้วควันก็ตามหลังมาพอดีเลยครับ
4: ตอนนั้นเราเห็นไหมว่าใครเป็นคนเปิดประตูนั้นนะคะให้ออกไป
3: ไม่เห็นครับผมออกมามันก็เปิดอยู่แล้วผมออกประมาณคนที่5คนที่6ครับประมาณนี้แต่เท่าที่ทราบน่าจะเป็นเด็กเสริม
4: ก่อนนี้ที่ร้านมันเคยมีการเช็คระบบไฟบ้างไหมคะเราเคยรู้ไหม
3: ครับผมไม่รู้ว่ามีเช็คแบบจริงจังหรือเปล่าแต่ว่า พี่นายอ่ะเจ้าของร้านเขาจะเช็คตลอดเขาจะดูว่าตรงนี้มันเป็นอะไรหรือเปล่าตรงนี้เป็นอะไรหรือเปล่าประมาณนี้ครับ
5: เราเคยทราบนะคะว่าทางตัวคุณนายเองมีการขอเรื่องของบัตรไฟเพิ่มขึ
3: ้
5: น
3: ไม่ครับไม่เคยทราบไม่รู้เลย
5: แล้วก่อนหน้านี้ทางร้านเอาไปได้ทันทีค่ะมีการไฟตกไฟขัดข้องบ้างไหมคะ
3: มันจะมีช่วงนึงที่ผมได้เล่นวันศุกร์แต่ตอนช่วงหลังเนี่ยผมไม่ได้เล่นวันศุกร์แล้วแต่ช่วงนั้นน่ะคือตกเกือบทุกศุกร์ครับตกตลอดคือพอเล่นอยู่แล้วมันตกแบบปึ๊บไปเลยดับทั้งร้าน
4: เป็นลักษณะเหมือนไฟไม่พอหรือยังไง
3: คือเหมือนดับไปเลยอ่ะไฟดับไปเลยแล้วเขาก็สับสวิตช์ขึ้นแล้วก็เล่นต
0: ่อสำหรับการสอบสวนในวันนี้พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเดินทางมาประชุมร่วมกับคณะพนักงานสอบสวนด้วยเพื่อตรวจดูสำนวนการสอบปากคำและพยานหลักฐานหาสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้และเมื่อคืนนี้พลตำรวจตรีเกียรติคุณสนธิเนนผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ได้เรียกประชุมคณะพนักงานสอบสวนเพื่อสรุปแนวทางคดีของเพลิงไหม้สถานบันเทิงโรงเบียร์ณลาดพร้าวในส่วนของคดีได้สอบปากคำพยานไปแล้ว96ปากแบ่งเป็นเจ้าของร้าน1ปากพนักงานร้าน26ปากญาติผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บ56ปากเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุ10ปากและผู้เชี่ยวชาญด้านโยธาและสิ่งแวดล้อม3ปากนอกจากนี้จากข้อมูลของการไฟฟ้าพบว่าเจ้าของร้านเคยยื่นคำขอเพิ่มกำลังไฟฟ้าเนื่องจากระบบเดิมไม่เพียงพอโดยขอเพิ่มจาก30ถึง100แอมป์เป็น200แอมป์ตั้งแต่ร้านเปิดได้ประมาณ2เดือนแต่ว่าเบื้องต้นยังไม่ได้มีการติดตั้งระบบใหม่อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบ
6: 30ถึง100แอมป์ก็30ถึง100แอมป์นะครับแล้วก็ขอเพิ่ม
4: เดิมเท่าไหร่นะคะ
6: 30ถึง100
4: 30ถึง100แล้วขอเพิ่มเป็น
6: 200ขอเพิ่มเป็น200ครับตอนแรกเปิดร้านประมาณว่าเปิดร้านได้สัก2เดือนก็ไปขอเพิ่มก็ไม่ผิดนะ
7: ป
6: ี
7: 66
6: ครับ
7: พฤศจิกาย
4: นแต่ว่าอยู่ระหว่างดำเนินการ
7: พฤศจิกายน
6: ปลายปี68ครับครับ
8: ขออนุญาตสอบถามเติมครับวันนี้ทราบว่ามีสำนักงานเขตมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเป็นการสอบปากคำเพิ่มเติมหรือ
6: เป็นการสอบปากคำครับแล้วก็เดี๋ยวทางเรื่องเอกสารที่เกี่ยวข้องทางสำนักงานเขตจะประสานส่งมาให้ทีนึงครับ
4: สำหรับการตรวจสอบ

0: ภาพจากกล้องวงจรปิดภายในร้านนะคะที่ได้รับการจากกองพิสูจน์หลักฐานก็พบว่าเริ่มมีกลุ่มควันค่ะเกิดขึ้นที่บริเวณฝ้าเพดานเหนือเวทีฝั่งประตูด้านขวาก่อนที่จะเกิดเปลวเพลิงเนี่ยประมาณ15วินาทีภาพรวมนะคะคือตั้งแต่เกิดเรื่องขึ้นมาเนี่ยจะมีกลุ่มควันไงจนเกิดเพลิงลุกไหม้ใช้เวลาราวๆ1นาทีเศษนะคะเกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 23:49 นก่อนเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงในช่วงเวลาประมาณ 23:50 เพียงเวลาแค่1นาทีเศษเท่านั้นอันนี้จะเป็นภาพช่วงเวลาในส่วนของกล้องวงจรปิดภายในร้านนะคะขณะเดียวกันกองพิสูจน์หลักฐานยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้ค่ะ
1: ดินซึ่งเป็นนักร้องนำวงทศกัณฐ์เสียชีวิตเป็นรายที่33ครับจากเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงพยาบาลลาดพร้าวครับหลังเข้ารับการรักษาตัวในห้อง ICU จากอาการบาดเจ็บขณะนี้มีการยืนยันอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตครบทุกรายแล้วพลตำรวจตรีเกียรติกุลสนธิเนนผู้บังคับการตำรวจนครบาล2เปิดเผยตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเพิ่มเป็น33คนหลังเจียกลายล่าสุดก็คือนายดินนักร้องนำวงทศกัณฐ์เสียชีวิตเมื่อเวลา 17:56 นาทีเมื่อวานนี้ที่โรงพยาบาลราชวิถีขณะนี้สามารถยืนยันอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตครบทั้ง33คนแล้วและส่งมอบร่างให้ญาติไปแล้ว31คนส่วนผู้บาดเจ็บปัจจุบันยังรักษาตัวโดยแบ่งเป็นผู้ป่วยอาการสีแดง16คนสีเหลือง12คนและกลุ่มสีเขียว43คน
2: ยืนยันข้อมูลผู้เสียชีวิตแล้วทั้งหมด33รายนะครับเพิ่มขึ้น1รายจากเมื่อตอนกลางวันนะครับก็คือเป็นเพศชายนะครับเป็นเสียชีวิตเมื่อเวลา 17:56 นาฬิกาที่โรงพยาบาลราชวิถีนะครับเป็นเพศชายก็คือเป็นน้องนักร้องนำของวงทศกัณฐ์นะครับสำหรับการยืนยันตัวบุคคลก็มีการยืนยันตัวบุคคลเสร็จสิ้นแล้ว33รายนะครับส่งมอบร่างผู้เสียชีวิตแล้วก็เก็บตัวอย่างดีเอ็นเอไว้ด้วยแล้วนะครับสำหรับยอดผู้ได้รับบาดเจ็บกลุ่มสีแดงมีทั้งหมด16รายสีเหลือง12รายนะครับแล้วก็กลุ่มสีเขียวรวม43รายครับ
1: ขณะที่เพจ Facebook วงทศกัณฐ์ก็ได้โพสต์ข้อความแจ้งข่าวการจากไปของดินโดยระบุว่าตอนนี้น้องดินได้เดินทางจากไปอย่างสงบแล้วส่วนร่างจะนำไปบำเพ็ญกุศลที่ไหนรออัปเดตอีกทีเสียใจกับครอบครัวของน้องด้วยอาลัยรักจากพี่ๆทศกัณฐ์ด้วยก่อนหน้านี้วงทศกัณฐ์ได้สูญเสียสมาชิกในวงไปแล้ว3คนจากเหตุเพลิงไหม้ก็คือบรีซนักร้องหญิงของวงแล้วก็เป็นแฟนสาวของหัวหน้าวงด้วยกวางมือคีย์บอร์ดบิวมือกลองและล่าสุดคือดินนักร้องนำส่วนในวันจันทร์ที่20กรกฎาคมนี้พลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะเป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ทายาทผู้เสียชีวิตตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาจำนวน14รายรายละ 300,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,200,000 บาท
0: และสำหรับร่างของดินนักร้องนำวงทศกัณฐ์นะคะก็ถูกส่งไปตรวจชันสูตรพลิกศพค่ะที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจก่อนที่จะมีการส่งมอบให้กับญาตินำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปเช้าวันนี้นะคะบรรยากาศที่บริเวณสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจโดยที่หน้าจอโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์ของสถาบันนิติเวชวิทยาได้แสดงข้อความไว้อาลัยพร้อมอัปเดตข้อมูลค่ะเกี่ยวกับเรื่องของเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวบอกว่ามีผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น33คนสามารถยืนยันแล้วก็ทราบชื่อผู้เสียชีวิตครบทั้ง33คนและมีการส่งมอบร่างให้กับญาติแล้ว31คนโดยร่างของนายทิติวัฒน์แก้วกันหาหรือว่าดินนักร้องนำวงทศกัณฐ์ซึ่งก็เสียชีวิตเป็นรายล่าสุดถูกส่งมายังสถาบันนิติเวชวิทยาเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมาณขณะนี้อยู่ระหว่างผ่าชันสูตรพลิกเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตตามขั้นตอนของกฎหมายทั้งนี้นะคะผู้เสียชีวิตที่ยังไม่ได้มีการส่งมอบร่างให้กับญาติอีก2คนก็คือดินนักร้องนำวงทศกัณฐ์แล้วก็นางสาวเวียงพรจันดาวงอายุ18ปีสัญชาติลาวค่ะซึ่งรอครอบครัวมาติดต่อรับร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาโดยยังไม่ระบุวันรับร่างอย่างเป็นทางการ
1: ขณะที่ที่จังหวัดหนองคายนะครับนายจรัญกลางประดิษฐ์นายอำเภอศรีเชียงใหม่ก็นำพวงหรีดของนาย

0: สรัญศักดิ์ศรีเครือเนตรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายไปเคารพศพนางสาววิภาดาเสนานันท์หรือว่าน้องเหมียวอายุ35ปีที่บ้านวังน้ำหมอกวังน้ำมอกนะครับตำบลพระพุทธบาทอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวโดยในคล้ายเสนานันท์บิดาน้องเหมียวกล่าวว่าลูกสาวเป็นเสาหลักของครอบครัวคอยส่งเงินเลี้ยงดูพ่อแม่มาโดยตลอดขณะที่นางสาววรัญญาเสนานันท์พี่สาวของผู้เสียชีวิตก็ระบุว่าน้องสาวเสียชีวิตจากการสำลักควันและขาดอากาศหายใจครอบครัวได้รับเงินช่วยเหลือจากมูลนิธิปอเต็กตึ๊งจำนวน 20,000 บาทแต่ว่าก็ยังไม่ได้รับการติดต่อใดๆจากสถานบันเทิง
1: บัตรนี้ศพมาหอดมือใดครับ
2: หอดมือขึ้นนี่ครับ
1: มือขึ้นนี่เน
2: า
1: ะ
2: ครับขึ้นนี่ตอนวันที่สี่กว่า
1: เห็นพยาบาลว่าเอาไปพักไว้วัดป่ะ
2: ครับไปแวะพักเพราะว่าข้างในมันมีศพมีในบ้าน
1: หลังประเภทนี้หมู่บ้านเนาะจากนี้เฮาที่ทําการเผามือใดครับเผาศพน้อง
2: อันนี้มันก็สิตามประเภทนี้บ้านเนี่ยคนเราครับเคยเอาไว้3พื้นไว้เดี๋ยวไว้3พื้นนะครับ
1: เราขอบความรู้สึกจังไหนนะครับความรู้สึก
2: เสียใจแล้วมันธรรมดาเนาะลูกทั้งคนเนาะลูกยังไม่ไงเน
1: าะแกถือว่าเป็นเสาหลักของครอบครัวป่ะครับ
2: ครับครับ
3: ตอนที่ไปเดินเรื่องเอาโซเกลมาเนาะคนไทยเห็นเพิ่นก็ให้พ่อเบิ่งหน้าน้องยืนยันต
1: ั
3: วมันก็เสียใจคือแบบว่าเมื่อที่แกเสียน่ะแกเพิ่งจะเดินทางมาถึงกรุงเทพแล้วแกก็บอกว่าหมู่สิพาไปเที่ยวแล้วกับแบบไปแล้วครับไม่ได้กลับมาอีก
1: เลยครับทั้งอย่างบ่ครับมีบ
3: ่เงินช่วยเหลือจากที่ไปเดินเรื่องมาน่ะเนาะมีแต่มูลนิธิปอเต็กตึ๊งน่ะเพิ่นช่วยค่าเดินทางมา 20,000 ค่ะแล้วก็ค่าเยียวยาอันนี้ที่ทางอันไปอย่างของเพิ่นอื่นกรมปกครองอย่างนี้ละสัญญานึงจําบ่ได้ละเพิ่นสิเยียวยา 300,000 แต่ว่าต้องดำเนินเรื่องให้แล้วก่อนเพราะฉะนั้นจะได้เงินก้อนนั้นมา
1: ส่วนพับที่เกิดเหตุเนี่ยได้มาดูแลอย่างเฮาบ
3: ่บ่มีเลยค่ะ
1: บ่ติดต่อมาพร้อม
3: บ่ติดต่อแล้วก็บ่ส่งทนายมา
0: ขณะที่บรรยากาศที่วัดแหลมคางตำบลแม่ลาอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าครับมีการจัดพิธีรดน้ำศพพันจ่าอากาศเอกพุทธิพงศ์พุทธมอนหรือว่าจักกว่างผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับโดยมีญาติพี่น้องเพื่อนฝูงและเพื่อนร่วมกองทัพอากาศเดินทางมาร่วมไว้อาลัยเป็นจำนวนมากหลายคนเนี่ยถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่ต่างก็บอกว่าจะจดจำจากกวางในฐานะผู้มีน้ำใจอัธยาศัยดีและเป็นที่รักของคนรู้จัก
4: ภายหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ร้านโรงเบียร์นาลาดพร้าวนะคะส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตเป็นจำนวนมากทางกรุงเทพมหานครค่ะได้สั่งให้ทุกสำนักงานเขตตรวจเข้มสถานบริการและสถานบันเทิงโดยเมื่อคืนนี้ก็ลงตรวจสถานบันเทิงย่านดินแดนห้วยขวางเพื่อที่จะยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนค่ะโดยพลเอกนิพัทธ์ทองเล็กประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ไปตรวจสถานบันเทิงและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการในพื้นที่เขตดินแดงและเขตห้วยขวางรวมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบค่ะโดยคณะนะคะมีการตรวจสอบระบบป้องกันและก็ระงับอัคคีภัยความพร้อมในการเผชิญเหตุฉุกเฉินของสถานประกอบการอย่างเช่นทั้งดับเพลิงระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ระบบไฟฟ้าสำรองและไฟฉุกเฉินรวมถึงป้ายทางหนีไฟและทางออกฉุกเฉินที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนไม่มีสิ่งกีดขวางอุปกรณ์ดับเพลิงต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหลีกเลี่ยงวัสดุตกแต่งอาคารที่ติดไฟง่ายเพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์แล้วก็ระบบต่างๆอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานสามารถรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารตรวจประเมินด้านความสะอาดและสิ่งแวดล้อมและใบอนุญาตประกอบกิจการทั้งนี้ค่ะได้มีการกำชับทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกวดขันการปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยในทุกมิติพร้อมทั้งตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่และสม่ำเสมอป้องกันการฝ่าฝืนกฎหมายลดความเสี่ยงจากการเกิดอัคคีภัยและเหตุไม่ปลอดภัยในรูปแบบต่างๆเพื่อที่จะยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
0: ช่นเดียวกับจังหวัดต่างๆทั่วประเทศครับได้ส่งเจ้าหน้าที่คุมเข้มมาตรการความปลอดภัยของสถานบันเทิงและสถานประกอบการเป็นพิเศษเช่นที่จังหวัดหนองบัวลำภูนายกำธรวิเชษฐพงศ์ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภูนำคณะลงพื้นที่ร่วมกับหลายภาคส่วนเพื่อตรวจประเมินสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบันเทิงจำนวน2 แห่งในพื้นที่เขตอำเภอเมือง

0: เฝ้าระวังป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับที่จะทำให้เกิดอันตรายนะครับต่อผู้ที่ใช้บริการนะครับ
1: ทั้งนี้ครับเจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยและมาตรฐานทางหนีไฟรวมถึงความมั่นคงปลอดภัยของโครงสร้างอาคารพบว่ามีบางร้านที่ต้องปรับปรุงช่องทางหนีไฟรวมทั้งต้องจัดเก็บสิ่งของที่กีดขวางเจ้าหน้าที่เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการเร่งดำเนินการปรับปรุงให้ได้มาตรฐานโดยเร็ว
2: เช่นเดียวกับที่จังหวัดสิงห์บุรีนะคะนายสหชัยแจ่มประสิทธิ์สกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดก็นำคณะออกตรวจสอบอาคารของสถานประกอบการในพื้นที่ตัวเมืองซึ่งก็พบว่ายังมีจุดที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างเช่นประตูหนีไฟบางจุดที่เป็นประตูไม้ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดไฟฉุกเฉินบางจุดก็ไม่สามารถใช้งานได้จึงให้ดำเนินการแก้ไขรวมทั้งปรับปรุงประตูทางออกฉุกเฉินต้องผลักออกได้ทางเดียวพร้อมแนะนำให้ผู้ประกอบการนะคะจัดฝึกอบรมพนักงานและซ้อมแผนอบพยพเหตุไฟไหม้อย่างสม่ำเสมอและฝึกการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเพื่อให้สามารถรับมือกับเหตุฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะนายจักริดฝั่งชนจิตนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสถานบันเทิงในพื้นที่ตัวเมืองสุราษฎร์ธานี3แห่งพร้อมกับให้คำแนะนำแนวทางปฏิบัติต่างๆเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ใช้บริการโดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยมีการเน้นย้ำให้จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานป้ายทางออกหรือว่าทางหนีไฟต้องมองเห็นอย่างชัดเจนโดยห้ามปล่อยปละเลยในเรื่องของมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเด็ดขาดป้องกันเกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
1: ส่วนที่จังหวัดกระบี่นั้นสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ร่วมกับภาคีหน่วยงานเครือข่ายจัดฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุอัคคีภัยและอพยพหนีไฟที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือเหตุฉุกเฉินมีการจำลองเหตุว่าเกิดไฟไหม้ครัวของร้านแล้วพนักงานพยายามใช้ถังดับเพลิงระงับเหตุในเบื้องต้นแต่ไม่สามารถควบคุมเพลิงได้จึงเร่งอพยพคนออกจากร้านผ่านประตูทางออกและช่องทางหนีไฟพร้อมกับประสานรถน้ำเข้ามาช่วยดับเพลิงรวมทั้งให้การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งการฝึกซ้อมก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3: ก็เป็นการทดสอบกลไกตั้งแต่การรายงานการบังคับบัญชาการแจ้งเหตุการผจญเพลิงนะครับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับการนำพี่น้องประชาชนไปสู่ที่โรงพยาบาลก็เป็นการทดสอบกระบวนการซึ่งยืนยันว่าจังหวัดกระบี่มีความพร้อมที่จะดูแลในกรณีเกิดเหตุลักษณะนี้นะครับ
1: ปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดกระบี่มีสถานบริการและสถานบันเทิงรวม125แห่งส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภออ่าวนางทุกทางจังหวัดเองก็ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทั้งการตรวจสอบด้านโครงสร้างและความปลอดภัยของอาคารพร้อมกำชับให้ทุกสถานประกอบการทบทวนและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ำเสมอ
2: จากที่นายกรัฐมนตรีได้มีนโยบายให้ปรับกฎหมายเรื่องของการจัดโซนนิ่งสถานบริการให้ตรงกับยุคสมัยนะคะทางด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยก็เดินหน้ารื้อกฎหมายจัดโซนนิ่งใหม่ค่ะเนื่องจากว่าหลายแห่งมีการจดทะเบียนเป็นร้านอาหารแต่ว่าในทางปฏิบัติมีทั้งเต้นรำขายแอลกอฮอล์นะคะก็จะเข้าข่ายเป็นสถานบริการจึงจำเป็นที่จะต้องมีการทบทวนว่ากฎหมายแล้วก็มาตรการที่มีอยู่เหมาะ

0: วันทำเป็นเต๊ะอ่านหนังสือภาษาอังกฤษอ่านรู้เรื่องหรือเปล่าร
1: ู้สิก็เราหัดอ่านภาษาอังกฤษมาตั้งนานแล้วแม็กอ่านไม่ออกละสิแด
2: ่เก่งจังเลยนะตะวันถ้าเราเก่งภาษาอังกฤษต่อไปจะไปไหนเราก็ติดต่อสื่อสารได้กับคนทั้งโลก
1: ต่อขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว
2: ้เป็นความคิดที่ดีมากเลยจ้ะตะวันนักการทูตก็ช่วยเมืองไทยให้เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่โบราณอย่างในสมัยอยุธยาเราก็มีทูตเก่งๆหลายท่านทำให้เราสามารถคบหาติดต่อซื้อขายสินค้าทั้งกับฮอลันดาฝรั่งเศสญี่ปุ่นทำรายได้เข้าแผ่นดินมากมายเลยล่ะ
1: ช่วยกษัตริย์พระองค์ไหนของอยุธยาล่ะคะ
2: ที่ชัดๆก็จะเป็นสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสนั่นล่ะจ้ะ
1: แม่เราไปดูสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสกันเถอะหยิบปากกาออกมาเลย
0: เอ้าเหรอไปก็ได้
1: เราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช2148
1: โอ้โหชาวต่างชาติเยอะแยะเลยดูสิแม่ท่าทางขายดีน่าดู
4: I'm sorry please forgive me
1: เขาบอกว่าขอโทษนะแก่นแก้วเขาให้นี่มาด้วยแทนคำขอโทษยกโทษให้เขานะ
5: พวกเองเข้าใจภาษาฝรั่งด้วยหรือ
0: ไม่เข้าใจหรอกครับดาโอมั่วๆเนาะตะวัน
1: ฉันเข้าใจทุกคำเลยอ่ะ
0: พี่ครับพี่ครับพี่เป็นทหารหรือเปล่า
5: ใช่แล้วล่ะแต่ข้าเพิ่งปลดประจำการมากำลังจะกลับบ้านเกิดแล้วล่ะ
0: ปลดประจำการคือโดนไล่ออกหร
1: อว้ายในเมฆไม่ใช่นะหมายถึงหมดหน้าที่แล้วตั้งหาก
5: ใช่แล้วก่อนหน้านี้สมัยพระนเรศวรเกิดศึกสงครามครั้งใหญ่ไพร่พลจึงถูกเกณฑ์ให้ไปรบจนตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรสท่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกรบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะซี
0: โหบ้านเมืองคงเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะครับ
5: คงอย่างนั้นล่ะเจ้าชีวิตองค์ใหม่ท่านเด้งฟื้นฟูประเทศปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาชนอย่างพวกข้าก็ต้องไปขึ้นทะเบียนหางว่าวให้รู้ว่าเป็นใครทำอะไรอยู่ที่ไหนอ้อแล้วที่เจ้าเห็นพวกฝรั่งแขกจีนจามเข้ามาในเมืองเรามากมายก็เพราะพระองค์ท่านวางกฎระเบียบการค้าไว้อย่างดีใครๆก็อย่ามาค้าขายกับเรายังไงล่ะข้าไปก่อนนะ
0: ที่พี่เขาเรียกว่าเจ้าชีวิตองค์ใหม่ก็คือสมเด็จพระเอกาทศรสใช่ไหม
1: ใช่สมัยนี้ดูมีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเลยนะไม่มีสงครามกฎก็แก้ไขแถมยังได้ติดต่อกับต่างประเทศแปลว่าท่านเจ้าชีวิตต้องทรงงานหนักเพื่อทำนุบำรุงบ้านเมืองให้มีความรุ่งเรืองและสงบสุขภายหลังเกิดสงครามแน่ๆ
0: นั่นน่ะสิอาจจะเป็นเพราะแบบนี้อยุธยาก็เลยเจริญรุ่งเรืองก็ได้นะ

ประชาชนเราถึงได้อยู่ดีมีสุขสมเด็จพระเอกาทศรสเป็นน้องชายของสมเด็จพระนเรศวรช่วยกันรบกับศัตรูเพื่อปกป้องอยุธยาเมื่อเป็นพระมหากษัตริย์ต่อจากพี่ชายก็ยังสามารถเฟื่องเทศให้รุ่งเรืองเปราะสงครามมีระบบการค้าที่ต่างชาติเชื่อถือ

0: รูปตอนที่ตะวันไปเที่ยวจังหวัดสระบุรีกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: โอ้ตะวันได้ไปสักการะพระพุทธบาทด้วยเหรอ
2: ไปกันเถอะตะวันเราไปดูพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าของจริงกันพอดีเลยพวกผมก็กำลังจะไปพระพุทธบาทเหมือนกัน
3: เอ้าหยุดเวียนเถอะพ่อลายให้เด็กนี่ไปด้วยกัน
2: โอ้โหรอยพระบาทใหญ่เบ้อเริ่มเทิมใหญ่กว่าตัวผมอีก

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่รับชมอยู่ปลายทางทุกคนนะครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายวิชาศิลปะสาระทัศนศิลป์กับครูปันรัตนภักดีนะครับจากที่เราได้วิเคราะห์ผลงานภาพพิมพ์นะครับของตัวเองไปแล้วแล้วก็มีการเปรียบเทียบผลงานภาพพิมพ์ของสมาชิกในกลุ่มไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมานำเสนอผลงานกันนะครับซึ่งก็เป็นการนำเสนอการวิเคราะห์ผลงานภาพพิมพ์ของเรานั่นแหละซึ่งแต่ละกลุ่มนะครับก็เชื่อว่าได้ไปเตรียมพร้อมกันมาแล้วเพราะว่าในครั้งที่แล้วเนี่ยมีเพื่อนได้ออกมานำเสนอในส่วนของการเปรียบเทียบงานของกลุ่มตัวเองเป็นตัวอย่างให้ได้ดูแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาเรียนกันในเรื่องการนำเสนอการวิเคราะห์ผลงานทัศนศิลป์นะครับนำเสนอการวิเคราะห์ผลงานทัศนศิลป์วันนี้จุดประสงค์การเรียนรู้มีเรื่องอะไรบ้างในด้านความรู้ความเข้าใจนะครับสามารถบรรยายทัศนธาตุแล้วก็หลักการออกแบบที่อยู่ในงานตัวเองแล้วก็ในงานคนอื่นได้นี่คืองานของเราวันนี้เลยคือเราจะต้องออกมาบรรยายว่าในงานของเรางานภาพพิมพ์ของเราเนี่ยมีทัศนธาตุเป็นยังไงมีหลักการออกแบบเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะต้องอธิบายงานของคนอื่นด้วยก็คือในส่วนของการเปรียบเทียบงานที่เราได้เปรียบเทียบกันไปแล้วนั่นเองวันนี้ก็เอาส่วนนั้นมานำเสนอนะครับก็จะได้วัดความรู้ในส่วนนี้ไปต่อมานะครับในส่วนของทักษะกระบวนการก็คือสามารถนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนได้ซึ่งวันนี้ทุกคนจะได้ออกมานำเสนอผลงานของตัวเองนะครับผลงานภาพพิมพ์อย่างง่ายที่เราได้สร้างสรรค์ไว้ด้วยกันต่อมานะครับในด้านคุณลักษณะนะครับเจตคติและค่านิยมคือเห็นความสำคัญในเรื่องของการวิเคราะห์แล้วก็การบรรยายทัศนธาตุแล้วก็หลักการออกแบบที่อยู่ในงานทัศนศิลป์ที่เราได้เอามาใช้คือเห็นความสำคัญว่าการวิเคราะห์เนี่ยมีประโยชน์ยังไงคือนอกเหนือจากเราจะเห็นความสำคัญว่าทัศนธาตุใช้ยังไงหลักการออกแบบใช้ยังไงเรายังเห็นความสำคัญของการวิเคราะห์มันด้วยซึ่งการวิเคราะห์เนี่ยทำให้เราทราบว่าเราจะต้องสร้างสรรค์งานยังไงต่อหรือมีแนวทางในการพัฒนางานตัวเองยังไงต่อไปนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มนำเสนองานกันครูอยากรู้ว่าในมุมมองของพวกเราทั้งต้นทางและปลายนะครับลองแลกเปลี่ยนกันดูว่าการนำเสนอผลงานที่ดีเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงตอนนี้นักเรียนปลายทางลองให้คำตอบกับคุณครูที่ดูแลอยู่ปลายทางนะครับว่ารูปแบบของการนำเสนองานที่ดีควรจะเป็นแบบไหนบ้างห้องต้นทางลองคุยกันดูแล้วใครพอจะสรุปคำตอบได้ขอคำตอบให้ครูหน่อยครับการนำเสนอผลงานที่ดีมันควรจะเป็นยังไงบ้างอาจจะเป็นทั้งเรื่องการพูดทั้งเรื่องบุคลิกท่าทางแล้วก็เรื่องเนื้อหาด้วยมีใครพอจะให้คำตอบได้บ้างไหมครับเรื่องไหนก็ได้เลยหยิบเป็นประเด็นมาก่อนแล้วเดี๋ยวครูอธิบายเพิ่มเติมให้นะครับเชิญครับมาดูนะครับว่าเพื่อนจะมองไปที่ประเด็นไหนที่เป็นประเด็น

0: สำคัญในการนำเสนอผลงานนะครับ
1: ค่ะหนูมองเป็นที่การบุคลิกท่าทางในการนำเสนอค่ะ
0: เป็นยังไงครับควรจะเป็นยังไงบ้าง
1: ควรจะมีบุคลิกที่ดีค่ะไม่ขยับตัวไปมาขณะพูดค่ะ
0: ครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเพื่อนบอกว่าบุคลิกท่าทางนะครับควรจะไม่ขยับตัวในขณะที่พูดคืออยู่ให้ตรงสักนิดนึงให้นิ่งสักนิดนึงเนาะมีใครมองเห็นประเด็นอื่นไหมเชิญครับเดี๋ยวมาดูว่าเพื่อนเพิ่มเติมในส่วนไหนหรือว่าอาจจะมองต่างประเด็นไปจากเพื่อนคนแรกนะครับ
2: ของผมคือการนำเสนอครับคือการนำเสนอเนี่ยควรวิเคราะห์ให้ดีครับแล้วนำเสนอด้วยความตรงไปตรงมา
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเพื่อนบอกว่าการนำเสนอจะต้องวิเคราะห์ให้ดีการวิเคราะห์เนี่ยเป็นการเตรียมตัวมาล่วงหน้านะครับแสดงว่าหนูจะต้องไปวิเคราะห์มาให้ดีก่อนแล้วก็ต้องนำเสนออย่างตรงไปตรงมาคำว่าตรงไปตรงมาของเพื่อนเนี่ยอาจจะเป็นการหมายถึงว่าจะต้องสอดคล้องกับตัวงานด้วยนะครับคือสิ่งที่เรานำเสนอมาเนี่ยจะต้องตรงกับสิ่งที่ปรากฏขึ้นอยู่ในงานภาพพิมพ์ของเราเองนะครับอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันมีใครอยากจะเพิ่มเติมส่วนอื่นไหมครับมีไหมเอ่ยเชิญค่ะตอนนี้เรามีเรื่องเนื้อหาไปแล้วเรื่องบุคลิกไปแล้วเดี๋ยวมาดูว่าเรื่องอื่นจะเป็นเรื่องอะไร
3: มีการใช้น้ำเสียงและอารมณ์สื่อตามงานที่นำเสนอค่ะแล้วก็จะเป็นเรื่องของเนื้อหาที่ครบถ้วนค่ะ
0: ดีมากขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเพื่อนบอกว่าเนื้อหานะครับจะต้องครบถ้วนแล้วก็การใช้น้ำเสียงการพูดเนี่ยจะต้องสอดคล้องไปกับตัวงานด้วยคราวนี้ครูจะมาแนะนำให้พวกเราได้รู้สั้นๆก่อนนะครับแล้วก็เอาไปปรับใช้กับการนำเสนองานของตัวเองในวิชานี้ก็ได้แล้วก็ใช้กับวิชาอื่นด้วยก็ได้นะครับการนำเสนองานที่ดีนะครับอย่างแรกเลยเรื่องบุคลิกท่าทางท่าทางประกอบการพูดใช้ได้บ้างนะครับใช้ได้บ้างเพื่อบรรยายให้เห็นอย่างเช่นงานมีลักษณะที่ใหญ่ก็ใช้มือเนาะงานมีลักษณะที่ใหญ่นะครับแล้วก็มีการจัดวางองค์ประกอบอะไรอย่างเงี้ยใช้ได้แต่ไม่ใช่แบบว้าไปอย่างงี้ไม่เอานะหนูอยากใช้เยอะบางคนใช้มือเยอะมากแต่เดี๋ยวเราน่าจะต้องถือไมค์กับถือใบงานโอเคน่าจะคุมได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นอย่าให้มือมันขึ้นมาปิดหน้าปิดตามันจะไม่น่าดูให้อยู่ช่วงล่างไว้จะดีที่สุดนะครับต่อมาการใช้สายตาการใช้สายตามองเพื่อนที่ฟังเราหน่อยมองเพื่อนที่ฟังเราหน่อยคุยกับเพื่อนปลายทางหน่อยนะครับอย่าแบบอย่างเงี้ยหรือบางคนก็ก้มมองใบงานอย่างเดียวนะครับก็คอนแทคพูดคุยสื่อสารกับเพื่อนที่ดูเราอยู่บ้างนะครับต่อมาการวางมืออันนี้คือวางให้อยู่ด้านล่างอย่าให้ขึ้นมาบังหน้าบังตาหรืออย่าให้อยู่บริเวณอกเมื่อไหร่ที่มือเราอยู่บริเวณอกมันจะแสดงให้เห็นว่าเรากำลังกังวลเนาะก็ให้มืออยู่ด้านล่างไว้หรือก็ถือก็ให้อยู่ในท่าที่เหมาะสมนะครับแล้วก็การยืนให้ดีอย่างถ้าครูสอนแบบนี้หนูอยากเรียนไหมล่ะครูหย่อนขาอย่างเงี้ยนักเรียนอย่างเงี้ยอยากเรียนไหมหรือครูแบบนักเรียนวันนี้อยากเรียนไหมไม่อยากเรียนเพราะฉะนั้นหนูยืนให้ดีนะครับยืนให้ดียืนให้มั่นคงคนที่ดูเราเชื่อถือเราด้วยอันนี้ในเรื่องของบุคลิกท่าทางก่อนนะครับต่อมาในเรื่องของการพูดมาที่ข้าวบอกไปเมื่อกี้นะครับการพูดมีการใช้เสียงสูงกลางต่ำได้การใช้เสียงสูงกลางต่ำเนี่ยมีข้อดีนะอย่างเช่นหนูเคยเห็น MC ที่เขาขายรถไหมเขาใช้เสียงโทนไหนสูงกลางหรือต่ำเสียงสูงเพราะเสียงสูงเนี่ยกระตุ้นความสนใจอย่างเช่นสวัสดีครับทุกคนสนใจไหมเห็นไหมพวกเราหันเลยทันทีสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องลี้ลับเรื่องหนึ่งเห็นไหมพอครูปรับเสียงต่ำลงเราจะยิ่งแบบมันจะยิ่งแบบน่าสนใจเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นใช้เสียงให้ถูกสูงตลอดไปก็น่ารำคาญเนาะเพราะฉะนั้นกลางๆไว้ดีนะครับสำหรับการนำเสนองานต่อมาคำฟุ่มเฟือยครูเชื่อว่าเป็นหลายคนคำไหนที่ไม่จำเป็นไม่ต้องพูดอันเนี้ยค่ะมันก็ประมาณเนี้ยค่ะหนูก็ใช้เทคนิคประมาณว่าเงี้ยไม่เอาเนาะเอาแค่กระชับสั้นๆที่อธิบายถึงตัวงานเราจริงๆจังหวะการพูดเว้นบ้างหยุดบ้างอย่าพูดแบบครูพูดไม่ค่อยหยุดพูดแบบต่อเนื่องหายใจไม่ทันเพราะฉะนั้นเว้นบ้างเว้นได้ช้าได้นะครับเรามีเวลาในการนำเสนอเยอะพอสมควรคราวนี้มาถึงเรื่องที่สำคัญมากๆคือความครบถ้วนของเนื้อหานอกจากที่เราจะพูดถึงชื่อผลงานนะครับสิ่งที่เราจะต้องนำเสนอนะชื่อผลงานของตัวเองแนวคิดเรามีแนวคิดยังไง ในการสร้างสรรค์ผลงาน

นี้ขึ้นมาส่วนที่สำคัญต่อมาก็คือทัศนธาตุที่ปรากฏซึ่งพวกเราทุกคนได้วิเคราะห์งานของตัวเองไปแล้วถูกไหมครับก็พูดด้วยว่าผลงานของเราเนี่ยปรากฏทัศนธาตุอะไรบ้างนะครับหลักการออกแบบที่ปรากฏในผลงานของตัวเองมีอะไรบ้างวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้อะไรและมีเทคนิคมีวิธีการในการใช้ยังไงซึ่งแต่ละคนก็หยิบอุปกรณ์มาใช้ไม่เหมือนกันอยู่แล้วบางคนเอากระดาษมาขยำแล้วปั๊มพิมพ์เข้าไปบางคนเอากระดาษมาม้วนแล้วพิมพ์บางคนเอาเชือกมาขดวางแล้วดึงออกแต่ละคนมีเทคนิควิธีการไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นหนูควรนำเสนอในส่วนนี้นะครับและสุดท้ายคือการนำเสนองานของกลุ่มนะครับในการเปรียบเทียบผลงานภาพพิมพ์เนาะในการเปรียบเทียบผลงานภาพพิมพ์อันนี้จะต้องให้ตัวแทนกลุ่มเป็นคนนำเสนอจะ1หรือ2คนแล้วแต่เลยนะครับให้เพื่อนนำเสนอภาพรวมของกลุ่มให้นะครับแล้วก็หลังจากที่มี1กลุ่มนำเสนอเสร็จแล้วครูอยากให้มีสัก1กลุ่มนะครับนักเรียนปลายทางก็ทำรูปแบบเดียวกันได้นะครับให้มี1กลุ่มคอมเมนต์งานของเพื่อนนิดนึงว่าภาพรวมของงานกลุ่มเพื่อนเนี่ยเป็นยังไงแล้วเราชื่นชอบภาพไหนมากที่สุดและชื่นชอบเพราะอะไรนะครับเมื่อมีการคอมเมนต์กันเสร็จแล้วก็จะไปนำเสนอในส่วนของกลุ่มต่อไปต่อนักเรียนปลายทางก็สามารถใช้กระบวนการนี้นำเสนองานไปพร้อมๆกันได้เลยหรือไม่อยากดูเพื่อนต้นทางนำเสนอก่อนสักกลุ่มหนึ่งหรือสองกลุ่มก็ได้เหมือนกันนะครับคราวนี้ในส่วนของการนำเสนอการวิเคราะห์และเปรียบเทียบงานภาพพิมพ์นะครับเราจะนำเสนอในส่วนที่เป็นงานของตัวเราเองครบทุกคนเลยคือทั้งกลุ่มสมาชิกทุกคนนำเสนองานตัวเองก่อนหลังจากนั้นจะเป็นในส่วนของการนำเสนอการเปรียบเทียบงานที่เราได้ทำไปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับก็จะเป็นตัวแทนกลุ่มเป็นคนออกมานำเสนอแล้วก็พอกลุ่มนั้นนำเสนอเสร็จก็จะมีอีกกลุ่มนึงซึ่งเป็นกลุ่มไหนก็ได้นะครับเป็นการคอมเมนต์หรือให้คำแนะนำหรือจะเป็นการชื่นชมก็ได้แล้วก็บอกหน่อยว่าเราชอบงานไหนเพราะอะไรชอบเทคนิคไหนเพราะอะไรนะครับอันนี้คือใบงานในส่วนของกลุ่มนะครับที่จะนำเสนอหลังจากนำเสนอผลงานของตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งจะมีหัวข้อในการนำเสนอผลงานกลุ่มตามนี้เลยมีให้สักประมาณ5นาทีให้พวกเราได้ประชุมกันในกลุ่มว่าจะแบ่งหน้าที่ยังไงจะจัดลำดับการนำเสนอยังไงใครนำเสนอก่อน1 2 3 4 5 6และใครจะเป็นตัวแทนของกลุ่มในการนำเสนองานกลุ่มนะครับและรวมถึงใครจะเป็นตัวแทนกลุ่มในการคอมเมนต์หรือให้คำแนะนำกับเพื่อนกลุ่มอื่นด้วยตอนนี้ทุกคนลองประชุมปรึกษากันแล้วก็เตรียมความพร้อมสำหรับการนำเสนอได้เลยครับ

0: มาสู่การนำเสนอการวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลงานภาพพิมพ์ของเรานะครับซึ่งตอนนี้นะครับในห้องต้นทางก็จะเริ่มจากกลุ่มที่1เดี๋ยวมาดูว่าเขามีผลงานรูปแบบไหนมานำเสนอบ้างและจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลงานของเขาเป็นยังไงนะครับมารับชมการนำเสนอของกลุ่มที่1กันครับขอเสียงปรบมือหน่อยครับ
1: สวัสดีครับผลงานของผมก็คือชิ้นนี้นะครับชื่อผลงานของผมก็คือมิราเคิลครับแนวคิดก็คือทำให้พื้นที่เหลือให้น้อยที่สุดครับทัศนธาตุที่ปรากฏในผลงานนะครับก็คือสีในภาพมีความหลากหลายครับแล้วก็ความสมดุลนะครับ

0: ผมทำให้พื้นที่ในภาพนะครับเหลือให้น้อยที่สุดครับหลักการออกแบบนะครับก็คือลงสีครับผมใช้ใบในการติดครับแล้วก็ใช้สำลีในส่วนที่ว่างครับส่วนวัสดุอุปกรณ์นะครับและเทคนิคในการสร้างสรรค์ผมใช้1ครับผมใช้ใบไม้2ผมใช้สำลีครับเทคนิคของผมก็คือทำให้พื้นที่เหลือให้น้อยที่สุดครับ
1: ครับผมผลงานของผมคือชิ้นนี้นะครับชื่อผลงานนะครับผมสีสันพันธุ์พฤกษาครับแนวคิดครับต้องการให้มีสีสันหลากหลายในผลงานครับแล้วทำให้รู้สึกยุ่งเหยิงในผลงานครับทัศนะท่าที่ปรากฏในผลงานนะครับผม1รูปทรงขดก้นหอยครับอยู่บริเวณพื้นหลังของรูปภาพครับผม2นะครับโทนสีโทนร้อนครับและโทนสีโทนเย็นครับหลักการออกแบบในผลงานนะครับผมใช้สำลีนะครับลงทำเป็นพื้นหลังเป็นสีฟ้าครับผม2ครับนำวัสดุแต่ละอย่างนะครับมาพิมพ์บนผลงานครับผมแล้วนำเชือกนะครับมาทาสีครับผมแล้วก็ดึงครับต่อมานะครับวัสดุอุปกรณ์และเทคนิคที่ใช้สร้างสรรค์ในผลงานครับผมวัสดุที่ใช้คือเชือกครับใบหม่อนครับลวดขนครับสำลีแล้วก็ดอกไม้ปลอมครับผมเทคนิคที่ใช้คือการพิมพ์ด้วยเชือกครับและเศษวัสดุครับ
2: ครับผลงานก็คือชิ้นนี้นะครับชื่อผลงานนะครับแสงแห่งความหวังของพงพฤกษาครับแนวคิดก็คือดอกทานตะวันเป็นตัวแทนของความหวังของกลุ่มดอกไม้อื่นที่ไม่ว่าจะผ่านมากี่ฤดูแต่ดอกทานตะวันก็ไม่เคยเหี่ยวหรือตายแต่ยังคงสวยงามอยู่เสมอ1นะครับทัศนท่าที่ปรากฏในผลงานก็คือจุดมาจากการที่นำสีมาทาที่ขุ่นแป้งสีฟันแล้วก็นำมาพิมพ์บนกระดาษซ้ำๆให้เป็นเกสรของดอกทานตะวันครับเส้นนะครับจากการที่นำลูกปัดมาชุบสีและกลิ้งให้เกิดลวดลายครับรูปร่างและรูปทรงส่วนใหญ่จะเป็นรูปวงรีจากกลีบดอกไม้ครับพื้นที่ว่างจะไม่ค่อยมีพื้นที่ว่างเพราะรายละเอียดของภาพหรือองค์ประกอบนะครับจะมีเยอะน้ำหนักอ่อนแก่มีการไล่สีของกลีบดอกทานตะวันพื้นผิวนะครับมีพื้นผิวที่หยาบและขรุขระนิดหน่อยแล้วก็สีนะครับส่วนใหญ่จะเป็นสีโทนร้อนนะครับ2นะครับหลักการออกแบบจะมี2อย่างนะครับก็คือความเป็นเอกภพนะครับมีการเป็นกลุ่มของพื้นหลังของดอกไม้นะครับแล้วก็จุดเด่นเป็นดอกทานตะวันที่อยู่กลางภาพนะครับทำให้ดูเด่นในผลงานนะครับแล้วก็3นะครับวัสดุอุปกรณ์เทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานวัสดุที่ใช้นะครับจะมีดอกลีลาวดีใบไม้แปรงสีฟันแล้วก็ดอกไม้ปลอมครับอุปกรณ์นะครับจะมีจานสีผู้กันถ้วยใส่น้ำสีแล้วก็ผ้าเช็ดผู้กันครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเทคนิคนะครับก็จะเป็นการแปะพิมพ์ลงภาพแล้วก็การกลิ้งสีครับ
3: ก็จะเป็นภาพนี้ค่ะชื่อผลงานนะคือท้องฟ้าในเช้าค่ะแนวคิดที่หนูวาดภาพนี้นะคะมันสื่อถึงชีวิตของเราค่ะที่มีความสดใสค่ะทัศนท่าที่ปรากฏในผลงานนะคะก็จะคือสีในภาพที่มีความสดใสและมีจุดอยู่ที่บริเวณหญ้าดวงอาทิตย์แล้วก็ดอกไม้ค่ะหลักการออกแบบของภาพหนูนะคะก็จะมีเอกภาพความกลมกลืนและสัดส่วนค่ะวัสดุและอุปกรณ์นะคะก็จะมีไม้จิ้มฟันฟองน้ำใบไม้ฝาน้ำคัตเติ้ลบัตรสำลีแปรงสีฟันกระดาษทิชชู่ดอกไม้ปลอมและสีโปสเตอร์ค่ะเทคนิคในการสร้างสรรค์นะคะก็จะใช้ในการจิ้มการจำและการแปะค่ะ
4: ภาพของหนูคืออันนี้นะคะชื่อผลงานชื่อว่าฤดูร้อนแนวคิดนะคะคือการที่นำของใกล้ตัวมาใช้ทัศนท่าที่เกิดในผลงานนะคะคือน้ำหนักสีของดอกลีลาวดีสีแดงทำให้มีน้ำหนักของสีที่เข้มและชัดที่สุดเส้นของใบหม่อนมีสีดำและมีสีของเส้นที่ชัดที่สุดสีของภาพจะออกไปทางโทนร้อนเพราะส่วนใหญ่จะใช้สีเข้มเช่นสีของดอกลีลาวดีสีดำของใบหม่อนจุดนะคะเกิดจากการที่นำแปรงสีฟันมาจิ้มสีและผสมสีกันไปมาในพื้นหลังโดยมีแม่พิมพ์เป็นขอบเขตของ

0: งานค่ะหลักการออกแบบนะคะการจัดวางของงาน1คือลงพื้นหลังด้วยสีเหลืองด้วยฟองน้ำค่ะ2ลงดอกลีลาวดีด้วยสีแดง3ใช้แปรงสีฟันจิ้มทับลงพื้นหลังด้วยสีแดงและสีขาวค่ะ4นำใบหม่อนมาทาสีดำและพิมพ์บริเวณที่ว่างค่ะวัสดุอุปกรณ์ใช้เป็นดอกลีลาวดีใบหม่อนแปรงสีฟันฟองน้ำใช้สีโปสเตอร์ใช้หลักการจิ้มและการพิมพ์ค่ะ
1: ผลงานของหนูคืออันนี้ค่ะทัศนท่าที่ปรากฏในผลงานนะคะ1เส้นค่ะมีเส้นของใบไม้ที่เป็นร้อยรากออกไปในแต่ละใบค่ะ2มีการใช้สีค่ะสีเหลืองสีขาวสีเขียวตัดกับพื้นหลังที่เป็นสีดำค่ะหลักการออกแบบนะคะ1ความขัดแย้งค่ะความขัดแย้งของสีที่แตกต่างกันการจัดวางใบไม้ที่ไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันค่ะวัสดุอุปกรณ์นะคะมีใบไม้ฟองน้ำสีน้ำกระดาษเทปกาวนิโต้ผู้กันดอกไม้ปลอมแล้วก็ที่หนีบผ้าค่ะ
0: การเปรียบเทียบทัศนท่าที่ปรากฏในผลงานนะคะความเหมือนของกลุ่มหนูก็คือแต่ละผลงานส่วนใหญ่ใช้เป็นสีโทนร้อนค่ะทุกผลงานปรากฏเส้นจากภาพพิมพ์ค่ะหลักการออกแบบที่ปรากฏในผลงานนะคะทุกผลงานเป็นเอกภาพค่ะทุกผลงานใช้การออกแบบแบบสมดุลอสมมาตรค่ะวัสดุอุปกรณ์และเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานนะคะใช้ใบไม้ที่หนีบผ้าดอกไม้ปลอมทั้งหมดเลยค่ะ
1: ความแตกต่างของทัศนท่าที่ปรากฏในผลงานนะคะการเลือกใช้สีพื้นหลังค่ะมีการใช้สีฟ้า3ผลงานสีดำ1ผลงานสีขาว1ผลงานค่ะความแตกต่างของหลักการออกแบบที่ปรากฏในผลงานนะคะมี1ผลงานที่มีความโดดเด่นจากดอกไม้ที่อยู่ตรงกลางค่ะความแตกต่างของวัสดุอุปกรณ์และเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานนะคะพื้นหลังของแต่ละผลงานใช้วัสดุที่แตกต่างกันค่ะมีการใช้สำลี4ผลงานฟองน้ำ1ผลงานและมีเพียง1ผลงานที่ใช้ทิชชู่ค่ะ
2: ครับขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่1หน่อยครับสำหรับกลุ่มที่1นะครับก็ได้สร้างสรรค์ผลงานซึ่งดูแล้วของกลุ่มนี้นะครับเป็นภาพที่เกี่ยวกับดอกไม้แทบทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็มีส่วนของการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมือนกันค่อนข้างมากด้วยอันนี้เป็นเพราะว่าเขาคุมโทนนะครับไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็มีการออกแบบแนวคิดรวมถึงการตั้งชื่อที่น่าสนใจมากๆด้วยนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการให้คำแนะนำนะครับจากเพื่อนนะครับว่าเพื่อนให้คำแนะนำกลุ่มที่1ว่ายังไงบ้างเชิญครับจากการนำเสนอเมื่อสักครู่นะครับเดี๋ยวมาดูว่าเพื่อนเนี่ยคิดเห็นยังไงชื่นชอบผลงานชิ้นไหนนะครับแล้วก็ชื่นชอบเพราะอะไร
3: จะมีปัญหาเรื่องในการพูดครับแล้วก็ท่าทางบางคนอาจจะตื่นเต้นนิดนึงครับแล้วอาจจะพูดไม่รู้เรื่องครับแต่มีข้อดีคือการชี้บอกจุดต่างๆพร้อมการอธิบายครับอันนี้ผมคิดว่าดีครับแล้วก็ผมชอบผลงานของน็อตครับเพราะว่ามีความคิดสร้างสรรค์สื่อถึงธรรมชาติมีทัศนธาตุเยอะเช่นจุดของเกสรดอกไม้รูปร่างและรูปทรงของกลีบดอกทานตะวันสีเหลืองไปส้มครับพื้นผิวดูขรุขระส่วนใหญ่จะเป็นสีโทนร้อนครับและการออกแบบดูมีความสมดุลครับ
2: ครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับก็ถือว่าเป็นคำแนะนำที่ดีนะครับซึ่งผลงานที่เพื่อนชอบมากที่สุดเนี่ยก็คือผลงานที่เป็นรูปดอกทานตะวันครูเองก็ชอบเหมือนกันนะครับมีแนวคิดที่น่าสนใจมากๆเลยรวมถึงสามารถอธิบายในแต่ละส่วนที่วิเคราะห์ออกมาเนี่ยได้อย่างชัดเจนด้วยเรามาดูการนำเสนอของกลุ่มต่อไปกลุ่มที่2กันได้เลยครับขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่2ครับ
4: ค่ะผลงานของหนูนะคะจะเป็นตัวงานชิ้นนี้เลยนะคะซึ่งชื่อของผลงานนี้นะคะชื่อว่าWhat's in the moon ค่ะแนวคิดของผลงานหนูนะคะก็คือทุกคนเนี่ยจะชอบตัดสินค่ะว่าตัวเวลาเป็นกลางคืนเนี่ยจะต้องเป็นมีความมืดหนูเนี่ยก็เลยใช้สีเหลืองในการทำให้ทุกคนเห็นว่ากลางคืนก็มีแสงสว่างค่ะทัศนท่าที่หนูใช้นะคะก็คือจุดค่ะจุดเนี่ยปรากฏอยู่ในผลงานทั่วผลงานเลยนะคะเพื่อสร้างความระยิบระยับให้กับงานค่ะเส้นนะคะเส้นที่เด่นชัดเนี่ยจะเป็นเส้นโค้งค่ะซึ่งสร้างความผิวไหวให้งานดูมีความสบายค่ะต่อมาจะเป็นเรื่องของน้ำหนักแสงเงานะคะจะเห็นได้ชัดในตัวของพระจันทร์เลยค่ะ

0: แล้วก็บริเวณขอบของงานถึงแม้ว่างานของหนูเนี่ยจะใช้เพียงสีเดียวแต่ว่าใช้ความแตกต่างของน้ำหนักสีค่ะต่อมาจะเป็นเรื่องของสีนะคะหนูใช้สีเหลืองสีเดียวค่ะซึ่งเป็นสีกลางให้ความรู้สึกอบอุ่นแล้วก็มีแสงสว่างค่ะรูปร่างในงานที่เห็นได้ชัดจะเป็นรูปวงรูปร่างวงกลมค่ะในพระจันทร์ในตัวของพระจันทร์พื้นผิวนะคะจะมีความฟุ้งค่ะทำให้งานเนี่ยดูซอฟหลักการออกแบบนะคะจะมีจุดเด่นค่ะก็คือพระจันทร์แล้วก็กระต่ายที่อยู่ตรงกลางค่ะความสมดุลของงานหนูเนี่ยจะมีความสมดุลแบบอสมมาตรค่ะก้อนเมฆจะมีขนาดไม่เท่ากันค่ะแต่ว่าวางไว้ตำแหน่งที่พอดีกับการวางน้ำหนักแล้วก็ขอบฟุ้งทางฝั่งนี้นะคะจะมีขอบฟุ้งที่มากกว่าทางซ้ายมือค่ะแต่ว่าทางซ้ายมือเนี่ยจะมีตัวการ์ตูนรูปหนูเพื่อให้ดูน้ำหนักเท่ากันค่ะสุดท้ายค่ะวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เทคนิคของหนูนะคะอย่างแรกก็จะเป็นการใช้กระดาษทิชชู่ขยำก้อนค่ะแล้วก็ใช้ในการพิมพ์รอบๆงานต่อมาจะเป็นฉลุภาพกระต่ายค่ะแล้วก็รูปดาวแล้วก็ใช้เป็นแม่พิมพ์ค่ะต่อมาจะใช้ไม้หนีบผ้าในการทำรายละเอียดต่างๆค่ะใช้กิ๊บหนีบผมทรงโค้งทำให้เส้นโค้งบริเวณรอบงานค่ะต่อมาใช้หวีในการทำลายลักษณะซี่ค่ะมีตัวหนีบตัวการ์ตูนรูปหนูค่ะในการใช้ทำตัวการ์ตูนรูปหนูเป็นการใช้เทคนิคภาพพิมพ์อย่างง่ายค่ะแล้วก็เป็นการใช้เทคนิคสีโปสเตอร์ค่ะ
1: โดยชื่องานของผมนะครับชื่อว่าป่าที่มีดอกไม้สดใสนะครับโดยแนวคิดคืออยากให้ป่านี้ดอกไม้เยอะๆนะครับพัฒนาธาตุในผลงานนะครับรูปร่างมีรูปร่างของดอกไม้ที่มีเส้นคูขะโดยใช้ดอกลาเวนเดอร์ในการพิมพ์นะครับที่ว่างจะไม่ค่อยมีนะครับหลักการออกแบบงานนะครับเอกภาพงานจะมีโทนธรรมชาติแบบเดียวกันโดยใช้โทนเย็นความขัดแย้งนะครับที่สีที่ขัดแย้งกันเพื่อให้งานมีความน่ามองโดยใช้สีแดงขัดแย้งกับสีเขียวนะครับวัสดุอุปกรณ์นะครับและเทคนิคในการสร้างผลงานใช้ดอกลาเวนเดอร์ในการพิมพ์เป็นดอกไม้ฝั่งซ้ายนะครับมีวัสดุใบไม้ในการพิมพ์โดยใช้พิมพ์ไว้ข้างบนนะครับเนี่ยเทคนิคมีการใช้ดอกไม้ต่างๆในการพิมพ์นะครับโดยงานนี้เป็นงานภาพพิมพ์อย่างง่ายนะครับ
2: นี่คือผลงานของผมนะครับชื่อผลงานนะครับฝนดาวตกแนวคิดนะครับอวกาศที่ลึกลับทัศนภาพที่ปรากฏในผลงานนะครับจุดนะครับเป็นจุดของดาวสีนะครับเป็นสีโทนเย็นหลักการออกแบบเป็นความกลมกลืนของสีนะครับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ฟองน้ำก้อนหินที่ตัดเค้กแล้วก็ผู้กันครับ
3: ครับอันนี้คือผลงานของผมนะครับผลงานชื่อว่าเจอร์บิล่า SP ครับแนวคิดก็คือทำให้รูปมีจุดเด่นอยู่ตรงกลางครับก็คือใช้ทำให้ดอกไม้เป็นสีโทนอุ่นนะครับโดยทัศนธาตุที่ปรากฏนะครับก็มีเส้นนะครับก็เป็นเส้นโค้งที่เกิดจากเส้นใบของใบไม้หรือว่าเส้นของกิ่งไม้นะครับจุดปรากฏอยู่หลายบริเวณมากเลยนะครับอย่างเช่นก้อนเมฆแล้วก็พุ่มไม้นะครับเกิดจากการเอากระดาษมาขยำแล้วเอาไปทาด้วยสีนะครับแล้วไปปั๊มนะครับเกิดเป็นจุดเล็กๆนะครับพื้นที่ว่างนะครับพื้นที่ว่างก็จะมีบริเวณท้องฟ้านะครับซึ่งเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็มีสีนะครับก็คือส่วนอื่นๆจะใช้สีโทนเย็นนะครับส่วนดอกจะใช้เป็นสีโทนอุ่นนะครับหลักการออกแบบที่ปรากฏนะครับคือความสมดุลแบบอสมมาตรนะครับระหว่างดอกไม้แล้วก็พุ่มไม้สองฝั่งนะครับจุดเด่นคือดอกไม้นะครับก็คือใช้สีโทนอุ่นแต่ว่าส่วนอื่นก็ใช้โทนเย็นนะครับแล้วก็มีความกลมกลืนบริเวณพื้นหลังที่ไม่ใช่ดอกไม้นะครับเพราะว่าดอกไม้เป็นสีโทนอุ่นแล้วโทนอื่นแล้วส่วนอื่นเป็นโทนเย็นนะครับก็เลยไม่ค่อยไม่มีความกลมกลืนระหว่างดอกไม้และพื้นหลังนะครับวัสดุอุปกรณ์นะครับก็คือมีใช้ใบไม้กระดาษขยำกิ่งต้นผักโขมนะครับก้อนกรวดแล้วก็ปลายของมีตัดเค้กนะครับใช้เทคนิคภาพพิมพ์ด้วยวัสดุอย่างง่ายแล้วก็เทคนิคสีโปสเตอร์ครับ
4: อันนี้คือผลงานของหนูนะคะผลงานของหนูเนี่ยว่าชื่อว่าใจดีค่ะแนวคิดก็คือเป็นธรรมชาติที่ดูไม่ธรรมดาค่ะเนื่องจากว่ามีเท็กเจอร์ที่ไม่ใช่

0: ่เป็นเท็กเจอร์เรียบๆค่ะทัศนธาตุที่เกิดขึ้นในผลงานของหนูนะคะก็คือมีรูปร่างค่ะรูปร่างที่เห็นอย่างแรกก็จะเป็นสามเหลี่ยมค่ะที่เห็นได้ก็จะเป็นภูเขาบริเวณตรงนี้นะคะแล้วก็มีวงกลมที่เห็นเป็นรูปพระอาทิตย์แล้วก็ส่วนเกสรดอกไม้ค่ะตรงนี้แล้วก็ที่ว่างนะคะมีสีดอกไม้ที่โดดเด่นเอ้ยขออภัยค่ะที่ว่างก็คือมีท้องฟ้าและพื้นหญ้านะคะท้องฟ้าก็คือบริเวณตรงนี้ค่ะส่วนพื้นหญ้าก็จะเป็นบริเวณตรงนี้อาจจะมีสีเข้มค่ะแต่ว่าตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณพื้นที่ว่างค่ะแล้วก็มีสีนะคะก็คือเป็นสีของดอกไม้ที่โดดเด่นออกมาค่ะที่เป็นสีชมพูบริเวณตรงนี้ค่ะลักษณะผิวเนี่ยมีความขรุขระนะคะมีความขรุขระเกือบทั้งหมดเลยค่ะยกเว้นบริเวณดอกไม้แล้วก็หลักการออกแบบนะคะก็จะมีจังหวะที่เกิดขึ้นกับต้นไม้ที่มีจังหวะกับดอกไม้ค่ะแล้วก็ความกลมกลืนนะคะก็จะมีความกลมกลืนในเรื่องของสีค่ะเพราะว่าสีในงานของหนูเนี่ยทั้งหมดก็จะเป็นโทนหม่นๆหมดเลยนะคะแล้วก็ความสมดุลก็คือจะมีภูเขาแล้วก็ต้นไม้ของทั้ง2ด้านของภาพค่ะเอกภาพส่วนเอกภาพนะคะในผลงานของหนูเนี่ยจะไม่มีเอกภาพค่ะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้และเทคนิคนะคะเทคนิคที่ใช้ก็จะเป็นการพิมพ์เศษวัสดุการพิมพ์อย่างง่ายแล้วก็การใช้เทคนิคสีโปสเตอร์ค่ะวัสดุอุปกรณ์นะคะก็จะมีฝอยขัดหม้อค่ะที่ทำเป็นบริเวณพื้นตรงนี้มีปลายผู้กันค่ะที่ทำเป็นกิ่งไม้บริเวณตรงนี้ค่ะแล้วก็มีทิชชู่ที่เป็นใบไม้สีชมพูขออภัยค่ะเป็นบริเวณต้นไม้ตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นเมฆค่ะที่ทำมาจากทิชชู่แล้วก็มีนิ้วมือค่ะที่ใช้ตรงก้านดอกไม้แล้วก็ตรงใบไม้ตรงนี้นะคะแล้วก็มีหลอดค่ะที่เป็นลำต้นบริเวณตรงนี้ค่ะมีมีดตัดเค้กที่เป็นภูเขานะคะแล้วก็มีแท่นวงกลมเนี่ยทำเป็นภูเขาแล้วก็พาทิสค่ะแล้วก็มีถุงพลาสติกนะคะที่ทำเป็นท้องฟ้าแล้วก็พื้นที่สีเขียวค่ะก็คือบริเวณตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ค่ะสุดท้ายนะคะก็จะเป็นก้อนหินค่ะที่ทำตรงบริเวณดอกไม้ค่ะ
1: ค่ะนี่นะคะคือผลงานของหนูค่ะผลงานของหนูนะคะชื่อภาพว่าไฝในทุ่งค่ะแนวคิดนะคะต้องบอกก่อนว่าไฝเนี่ยเป็นชื่อแมวของหนูค่ะแมวของหนูนะคะมีลักษณะเป็นแมวตัวสีดำค่ะซึ่งมีหน้าสีขาวแล้วก็มีไฝอยู่ตรงกระพุ้งแก้มค่ะหนูก็เลยตั้งชื่อมันว่าไฝค่ะน้องเนี่ยเป็นแมวจรนะคะที่หนูเก็บมาเลี้ยงแล้วมันก็ไม่ทำอะไรเลยค่ะน้องอ้วนไปวันๆแล้วหนูก็เลยเคยไปดูหนังเรื่องนึงมาค่ะหนูก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าไฝเนี่ยไปวิ่งเล่นในสวนของหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะเป็นยังไงหนูก็เลยลองพิมพ์ออกมาค่ะแต่หนูก็คิดว่าไฝเนี่ยคงไม่วิ่งเล่นหรอกค่ะคงจะนั่งอ้วนๆหนูเลยเป็นแบบนี้ค่ะในส่วนของทัศนธาตุนะคะมีการใช้เส้นทำเงาของภูเขาค่ะรวมทั้งเส้นแสงของดวงอาทิตย์ซึ่งใช้มีดตัดเค้กพลาสติกนะคะด้านที่เป็นใบมีดค่ะทำให้เกิดเส้นคมในส่วนที่เป็นเงาของภูเขานะคะใช้ด้านที่ตัดเค้กทำให้เกิดเส้นที่อ้วนค่ะแล้วก็ไม่เรียบแล้วก็ท้องฟ้านะคะใช้เส้นของฝอยขัดหม้อค่ะซึ่งจะทำให้เกิดเส้นในลักษณะหยิกค่ะแล้วก็เส้นของใบไม้นะคะเป็นเส้นของธรรมชาติค่ะเอามาพิมพ์ในส่วนที่เป็นทุ่งค่ะเพื่อที่จะให้ดูรู้ว่าตรงนี้เป็นธรรมชาติค่ะแล้วก็มีเส้นที่เกิดจากหนังยางนะคะเอามารัดกับไม้บรรทัดเป็นทบๆค่ะทำให้เกิดเส้นของน้ำค่ะแล้วก็มีการใช้จุดในการสร้างดอกไม้นะคะจุดเป็น4จุดคล้ายดอกไม้สีขาวค่ะแล้วก็มีการใช้สีที่หลากหลายนะคะแต่ว่าเป็นในโทนเดียวกันค่ะมีน้ำหนักแสงเงานะคะทั้งภาพที่มีน้ำหนักแล้วก็แสงเงาอ่อนแก่ต่างกันค่ะมีลักษณะพื้นผิวที่ขรุขระค่ะที่ว่างนะคะก็คือมีที่ว่างเพื่อที่จะให้งานเนี่ยไม่ดูเต็มไปมีพื้นที่ว่างในรอยต่อระหว่างน้ำกับทุ่งแล้วก็พื้นที่ว่างในท้องฟ้าค่ะส่วนของรูปร่างแล้วก็รูปทรงนะคะมีการใช้เส้นในการทำรูปร่างของภูเขาแล้วก็รูปทรงของแมวค่ะหลักการออกแบบมีความสมดุลแบบอสมมาตรระหว่างดวงอาทิตย์แล้วก็แมวในการถ่วงดุลน้ำหนักกันค่ะแล้วก็มีความกลมกลืนในสีที่ใช้นะคะวัสดุค่ะฝอยขัดหม้อทิชชู่มีดตัดเค้กยางรัดไม้บรรทัดใบไม้ก้อนหินเทคนิคการฉลุเทคนิคสีโปสเตอร์เทคนิคภาพพิมพ์อย่างง่ายค่ะ
0: ค่ะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นงานเปรียบเทียบของสมาชิกในกลุ่มค่ะหัวข้อก็จะเป็นการเปรียบเทียบทัศนธาตุที่ปรากฏในผลงานนะคะความเหมือนก็คือในงานเนี่ยมีจุดและเส้นเหมือนกันทุกผลงานเลยค่ะก็คือ6ผลงานนะคะแล้วก็มีพื้นผิวที่มีความฟุ้งมีขรุขระในบางจุดทุกผลงานเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือมีพื้นที่ว่างมากค่ะในทุกผลงานค่ะ
1: แล้วก็ความแตกต่างนะคะความแตกต่างในทัศนธาตุค่ะมีการใช้สีที่แตกต่างกันค่ะให้อารมณ์ที่ต่างกันค่ะ

0: ค่ะหัวข้อที่2นะคะคือเป็นหลักการการออกแบบที่ปรากฏในผลงานค่ะอย่างแรกเนี่ยก็จะมีภาพมีความสมดุลนะคะแล้วก็ทุกงานเนี่ยจะมีการใช้สัดส่วนที่ทำให้งานเนี่ยดูน่าสนใจค่ะ
1: ความแตกต่างของหลักการออกแบบนะคะก็คือมีความเป็นเอกภาพหนึ่งผลงานในการใช้สีค่ะแล้วก็มีความกลมกลืนในบางผลงานแล้วก็มีความขัดแย้งในบางผลงานค่ะความขัดแย้งปรากฏอยู่2ผลงานค่ะแล้วก็จุดเด่นมีอยู่ใน4ผลงานส่วนที่เหลือเป็นนามธรรมค่ะจังหวะนะคะมีอยู่1ผลงานค่ะ
0: ค่ะหัวข้อที่3นะคะก็คือวัสดุและอุปกรณ์วัสดุเทคนิคและอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานค่ะความเหมือนนะคะก็จะมีมีดตัดเค้กในทุกๆผลงานค่ะมีทิชชู่ในทุกผลงานแล้วก็มีก้อนหินในทุกผลงานเช่นเดียวกันค่ะ
1: ส่วนวัสดุที่แตกต่างนะคะก็คือฝอยขัดหม้อค่ะปรากฏอยู่ใน2ผลงานหลอดปรากฏอยู่ใน2ผลงานกระติกปรากฏอยู่ใน1ผลงานด้ามผู้กัน2ผลงานนิ้วมือ2ผลงานตัวหนีบผ้า1ผลงานกิ๊บติดผม1ผลงานการฉลุ2ผลงานยางมัดถุงแกง1ผลงานค่ะขอบคุณค่ะ
2: ขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่2ครับถ้าเราสังเกตที่ตัวผลงานกลุ่มนี้มีความใกล้เคียงกันอีกแล้วนะครับก็คือภาพส่วนใหญ่เป็นภาพบรรยากาศแล้วก็มีการใส่เรื่องราวเข้าไปในภาพเป็นอย่างดีเลยนะครับทำให้เห็นถึงรายละเอียดของส่วนต่างๆในภาพเดี๋ยวมาดูว่าเพื่อนที่จะมานำเสนอข้อเสนอแนะนะครับแล้วก็ให้การติชมเนี่ยจะมีความคิดเห็นว่ายังไงนะครับเดี๋ยวเราไปรับฟังจากเพื่อนกันครับ
3: หนูคิดว่าการอธิบายงานของเพื่อนๆทุกคนนะคะดีเลยค่ะมีการพูดที่ชัดเจนครบถ้วนและมีบางผลงานเนี่ยอาจจะพูดไม่ต่อกันมากหรือว่าไม่ครบถ้วนค่ะโดยรวมถือว่าดีค่ะผลงานที่หนูชอบที่สุดนะคะคือฝอยในทุ่งค่ะเพราะว่ามีเอกลักษณ์ในงานที่ต่างจากเพื่อนๆการอธิบายภาพที่มีความน่าสนใจและที่มาของรูปค่ะ
2: ครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับชอบผลงานเดียวกับครูเลยนะครับก็คือไฝในทุ่งนะครับที่เจ้าของผลงานเนี่ยอยากให้ไฝไปวิ่งเล่นนะครับแต่คิดว่าไฝคงไม่วิ่งเล่นหรอกไฝเขานั่งเฉยๆนะคราวนี้นะครับเราได้นำเสนอผลงานไปแล้ว2กลุ่มกลุ่มที่เหลือเดี๋ยวมานำเสนอกันต่อในคาบเรียนถัดไปวันนี้เพื่อน2กลุ่มก็ได้ทำให้เห็นแล้วนะครับก็สามารถนำข้อดีของเพื่อนเนี่ยมาเป็นตัวอย่างในการนำเสนอในครั้งหน้าได้นักเรียนอาจจะกระชับข้อมูลบางส่วนให้มากกว่านี้นะครับเพื่อที่จะได้กระชับเวลาด้วยแล้วก็นำเสนอได้ครบถ้วนทุกคนด้วยนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของการอภิปรายบ้างดีกว่าในคาบนี้นะครับได้นำเสนอไป2กลุ่มมีการใช้ทัศนธาตุหลักการออกแบบแล้วก็วัสดุแล้วก็เทคนิคการพิมพ์เนี่ยเป็นยังไงบ้างสำหรับ2กลุ่มนี้ใครพอจะให้ข้อมูลได้บ้างว่าจากที่ดูเพื่อนทั้ง2กลุ่มเนี่ยนำเสนอมาการใช้ทัศนธาตุของเขาทั้ง2กลุ่มเป็นยังไงหลักการออกแบบเป็นยังไงวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เทคนิคเป็นยังไงบ้างมีใครพอจะตอบได้บ้างครับเอาคร่าวๆก็ได้ไม่ต้องละเอียดยิบเอาตามที่หนูรับรู้กันได้นะครับนี่ลองปรึกษากันในกลุ่มดูก่อนก็ได้ครับซึ่งจากการนำเสนอของเพื่อนนะก็เห็นภาพรวมที่ค่อนข้างดีทั้ง2กลุ่มเลยกลุ่มแรกงานเขาจะไปทิศทางหนึ่งกลุ่มที่2งานเขาก็จะไปในอีกทิศทางหนึ่งซึ่งคุมบรรยากาศของงานทั้ง2กลุ่มเนี่ยค่อนข้างชัดเจนมากๆมีใครพอจะให้คำตอบได้บ้างไหมครับนี่แม่เอ๋ยเชิญครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเพื่อนจะมีความคิดเห็นว่ายังไงนะครับสำหรับการนำเสนองานของทั้ง2กลุ่มในเรื่องทัศนธาตุหลักการออกแบบวัสดุแล้วก็เทคนิคในการพิมพ์เชิญเลยครับ
4: ค่ะสำหรับทัศนธาตุนะคะหนูรู้สึกว่าเพื่อนก็จะใช้เป็นพวกเส้นโค้งหรือว่าอะไรที่ว่าเหมือนกันในหลายๆงานนะคะแล้วก็หลักการออกแบบหนูมองว่าเพื่อนในทั้ง2กลุ่มนะคะจะออกแบบที่เกี่ยวกับธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ค่ะแล้วก็วัสดุอุปกรณ์นะคะก็จะใช้วัสดุอุปกรณ์ที่คล้ายกันแล้วเทคนิคก็จะใช้เป็นเทคนิคภาพพิมพ์เหมือนกันค่ะ
2: ครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับอันนี้คือภาพรวมของการสร้างสรรค์การนำเสนอผลงานในวันนี้นะครับจากผลงานภาพพิมพ์ที่เราได้สร้างสรรค์กันมายังเหลืออีก3กลุ่มนะครับในห้องต้นทางที่เราจะมานำเสนอกันต่อในสัปดาห์หน้าเพราะฉะนั้นวันนี้ได้ประสบการณ์จากผลงานของเพื่อนๆแล้วก็ลองไปพูดคุยกันในกลุ่มว่าจะวางแผนการนำเสนอยังไงเพื่อให้กระชับนะครับแล้วก็นำเสนอออกมาได้น่าสนใจแล้วก็นำเสนอได้ครบถ้วนตามหัวข้อที่จะต้องใช้ในการนำเสนอมากที่สุดนะครับสำหรับในครั้งต่อไปนะครับเราก็จะมานำเสนอผลงานกันต่อในเรื่องการนำเสนอการวิเคราะห์ผลงานทัศนศิลป์ครั้ง

ที่2นะครับซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายของการนำเสนองานแล้วแล้วก็ยังมีในส่วนของการให้คำแนะนำและการติชมเพื่อนเหมือนเดิมนะครับใครพร้อมก็สามารถให้คำแนะนำแล้วก็ติชมรวมถึงบอกถึงผลงานที่ตัวเองชื่นชอบได้เลยนะครับสำหรับในครั้งต่อไปนะครับใบงานที่ต้องเตรียมมาก็คือใบงานการวิเคราะห์ผลงานที่นักเรียนได้วิเคราะห์

0: จะเข้าสู่ในขั้นตอนของการนำเสนอเลยนักเรียนปลายทางก็สามารถเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับอาจจะดูเพื่อนๆต้นทางก่อนแล้วก็ดำเนินการในส่วนการนำเสนอแล้วก็การให้แนะนำในห้องเรียนของตัวเองต่อได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูปันรัตนภักดีแล้วก็เพื่อนๆในห้องต้นทางก็ขอแบ่งปันในส่วนของงานภาพพิมพ์ที่ได้วิเคราะห์มาแล้วก็การเปรียบเทียบผลงานของ2กลุ่มแรกไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จันทร์ตั้งใจเดินทางตรงไปยังทิศตะวันตกโดยมีจุดหมายยังฐานบินสู่ดวงจันทร์พวกเขาสะสมพลังความดีจากการช่วยเหลือผู้อื่นมาตลอดทางและเร่งเดินทางไปให้ทันคืนวันพระจันทร์เต็มดวงโดยไม่ได้ระวังภัยที่กำลังจะเกิดขึ้นกับตนเอง
1: เดินทางตั้งไกลขอพักสักหน่อยเถอะนั่นสิเหนื่อยจะตายพักก่อนนะ
2: นี่พวกเราดูนั่นสิที่หน้าผานั่นน่ะ
1: ไหนอะไรอะไรเหรอ
3: สงสัยจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นตรงนั้นแน่ๆ
4: พวกเราอย่าเพิ่งตื่นเต้นไป

0: ยดูพวกเขาหงุดหงิดอารมณ์ไม่ค่อยดีเลย
1: ฉันจะลองถามดูว่าจะให้เราช่วยอะไรไหมพวกเธอทำอะไรกันอยู่หรอดูท่าทางไม่มีความสุขเลย
2: พวกเราเป็นฝูงหมาป่ากำลังออกล่าเหยื่อแต่บังเอิญลูกของเราตัวหนึ่งอ่ะพัดตกลงไปในเหวไม่รู้เป็นยังไงบ้างพวกเราก็เลยกลุ้มใจไม่รู้จะลงไปช่วยได้ยังไงนะสิน
1: ึกออกแล้วไม่เป็นไรพวกเราจะช่วยเอง
3: โยเย
1: หัวแหลม
4: ฟ้าแฝดตองและตาม
5: ฉากและฉาย
6: นับสี
0: ่ถูกต้องแล้วเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นนกกระสาปากยาวลงไปช่วยลูกหมาป่ากันเลยเจอแล้วจะลงไปช่วยแล้วนะ

0: ขอบใจพวกเธอมากถ้าไม่ได้พวกเธอเจ้านี่คงต้องตายอยู่ที่ก้นเหวแน
1: ่พวกเราอ่ะดีใจที่ช่วยเขาขึ้นมาได้แต่ดูท่าทางจะได้รับบาดเจ็บ
0: ไม่เป็นไรพวกเราจะพาเขากลับไปดูแลที่ถ้ำอีกไม่นานก็จะหายดีหายไวๆนะเจ้าตัวเล็ก
2: ลาก่อน
1: เมื่อเวลากลางคืนมาถึงฝูงหมาป่าพากันหอนอย่างมีความสุขท่ามกลางจันทร์ครึ่งดวงทำให้เจ็ดมหัศจรรย์มีความหวังมากขึ้น
3: มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนห้องออกอากาศที่น่ารักทุกคนครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูเกียรติศักดิ์แสงทองหรือครูหนุ่มอีกเช่นเคยนะครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับเรายังอยู่ในเรื่องของความคล้ายเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันในชั่วโมงที่1นะครับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ก็คือนักเรียนสามารถระบุเงื่อนไขที่ทำให้รูปสามเหลี่ยม2รูปคล้ายกันได้ข้อ2ตรวจสอบได้ว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปคล้ายกันหรือไม่และข้อที่3นะครับใช้บทนิยามของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันในการให้เหตุผลและการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ครับก่อนอื่นนะครับครูขอทบทวนความรู้เกี่ยวกับบทนิยามของรูปหลายเหลี่ยมที่คล้ายกันก่อนนะครับนักเรียนปลายทางครับเงื่อนไขที่เพียงพอที่จะทำให้รูปหลายเหลี่ยม2รูปคล้ายกันคืออะไรครับ
3: ขนาดมุมเท่ากันเป็นคู่ๆทุกคู่ครับแล้วก็อัตราส่วนของความยาวด้านคู่สมในกันและมีอัตราส่วนที่เท่ากันครับ
2: ครับขอบคุณครับอย่างที่เพื่อนตอบเมื่อสักครู่นี้นะครับจะต้องมีเงื่อนไขอยู่2เงื่อนไขนะครับเงื่อนไขที่1ก็คือขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่ๆทุกคู่และเงื่อนไขที่2ก็คืออัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในกันทุกคู่เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับต่อไปนะครับนอกจากบทนิยามของรูปหลายเหลี่ยมที่คล้ายกันแล้วนะครับครูอยากจะทบทวนสมบัติของรูปเรขาคณิตเพิ่มเติมอีกสักหน่อยเพื่อที่จะได้ใช้ในชั่วโมงนี้นะครับสมบัติแรกนะครับก็คือถ้าเรามีเส้นตรง2เส้นตัดกันนะครับมุมตรงข้ามจะมีขนาดเป็นไงครับขนาดเท่ากันจากรูปนะครับมุมที่1จะเท่ากับมุมที่เท่าไหร่ครับมุมที่4และมุมที่2จะเท่ากับมุมที
1: ่
2: 3นะครับเพราะ2มุมนี้ครับเป็นมุมตรงข้ามกันของเส้นตรงที่ตัดกันนะครับต่อไปนะครับเมื่อเส้นตรงเส้น1ตัดเส้นตรงคู่1นะครับเส้นตรงคู่นั้นขนานกันก็ต่อเมื่อมุมแย้งมีขนาดเท่ากันนะครับณตอนนี้เรามีเส้นตรง2เส้นนะครับที่เราไม่รู้ว่าจะขนานกันหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเรานำเส้นตรงเส้น1นะครับมาตัดทั้ง2เส้นเส้นตรงทั้ง2เส้นนี้นะครับจะขนานกันก็ต่อเมื่อมุมแย้งมีขนาดเท่ากันนะครับจากรูปนะครับถ้า2เส้นตรงนี้นะครับขนานกันนะครับมุมที่1จะเท่ากับมุมที่เท่าไหร่ครับ
1: 4
2: มุมที่4และมุมที่2จะเท่ากับมุมที่3นะครับต่อไปนะครับถ้าเส้นตรงเส้น1ตัดเส้นตรงคู่1เส้นตรงคู่นั้นจะขนานกันก็ต่อเมื่อขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดจะต้องรวมกันได้180องศานะครับจากรูปของเราถ้าเส้นตรงคู่นี้นะครับขนานกันนะครับหมายความว่ามุมที่1บวกมุมที่3จะมีขนาด180องศาและมุมที่2กับมุมที่4ก็จะรวมกันได้180องศาเช่นกันนะครับต่อไปนะครับครูจะมีรูปสามเหลี่ยมมาให้กี่รูปเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9รูปนะครับให้นักเรียนแต่เนี่ยลองพิจารณาว่ารูปสามเหลี่ยมรูปใดบ้างคล้ายกันนะครับ

0: ากการที่นักเรียนลองสำรวจรูปสามเหลี่ยมดูสักครู่นะครับอ่ะเราพบว่ารูป A ของเราคล้ายกับรูปอะไรครับA คล้ายกับ F รูป B ล่ะคล้ายกับ
1: H
0: นะครับรูป C มีคู่ไหมครับไม่มีรูป D ล่ะครับคู่กับอะไรครับ I นะครับรูป E มีคู่ไหมครับไม่มีและรูป G มีรูปไหมครับมีคู่ไม่มีคู่นะครับดังนั้นนะครับจากที่เราลองสำรวจนะครับรูปสามเหลี่ยมก็เป็นรูปหลายเหลี่ยมเช่นเดียวกันนะครับเราพบว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปจะคล้ายกันใช้เงื่อนไขเดียวกับรูปหลายเหลี่ยมได้ไหมครับได้ไหมได้นะครับดังนั้นนะครับครูขอกลับมาทบทวนนิดหน่อยนะครับรูปสามเหลี่ยมก็ถือว่าเป็นรูปหลายเหลี่ยมชนิดหนึ่งดังนั้นเราสามารถนำบทนิยามของรูปหลายเหลี่ยมที่คล้ายกันมากำหนดเป็นเงื่อนไขเพื่อพิจารณาความคล้ายของรูปสามเหลี่ยมได้นะครับมาจากรูปหลายเหลี่ยมนะครับรูปหลายเหลี่ยมสองรูปจะคล้ายกันก็ต่อเมื่ออะไรนะครับรูปหลายเหลี่ยมสองรูปนั้นมีข้อที่หนึ่งคือขนาดของมุมเท่ากันคู่ทุกคู่ใช่ไหมครับและข้อที่2ก็คือครับอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในการทุกคู่เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าครูเปลี่ยนคำว่ารูปหลายเหลี่ยมเป็นรูปสามเหลี่ยมล่ะยังใช้บทนิยามนี้ได้อยู่ไหมครับถ้าเกิดครูเปลี่ยนจากรูปหลายเหลี่ยมเป็นรูปสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมสองรูปจะคล้ายกันก็ต่อเมื่อรูปสามเหลี่ยมสองรูปนั้นมีข้อหนึ่งก็คือขนาดของมุมเป็นคู่นะครับเท่าทุกคู่นะครับและข้อสองคืออัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในการทุกคู่เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับแต่ทีนี้นะครับหากเราจะพูดถึงรูปสามเหลี่ยมเนี่ยนักเรียนคิดว่าถ้าเกิดว่าเรามีแค่เงื่อนไขใดเงื่อนไข1ใน2เงื่อนไขนี้นะครับเราจะสามารถสรุปได้ไหมครับว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปนี้คล้ายกันนะครับโอเคนะจากรูปหลายเหลี่ยมนะครับรูปหลายเหลี่ยมจะคล้ายกันก็ต่อเมื่อจะต้องมีทั้ง2เงื่อนไขแต่สำหรับรูปสามเหลี่ยมนะครับนักเรียนคิดว่าแค่มีเงื่อนไขใดเงื่อนไข1จะสามารถสรุปได้ไหมครับว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปคล้ายกันมีใครคิดว่าได้หรือไม่ได้ครับถ้ามีเงื่อนไขเดียวในนี้คิดว่าได้ไหมมีคนบอกว่าได้มีคนบอกไม่ได้นะครับดังนั้นเราจะมาสำรวจสมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับครูอยากจะให้นักเรียนหยิบใบกิจกรรมที่2ขึ้นมานะครับเรื่องสำรวจรูปสามเหลี่ยม1นะครับโดยอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้นะครับจะต้องใช้ไม้โปรเทคเตอร์หรือครึ่งวงกลมนะครับและอันที่2ก็คือใช้ไม้บรรทัดนะครับมาซึ่งในใบกิจกรรมนะครับเดี๋ยวขั้นตอนการทำกิจกรรมนะครับเดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมๆกันนะครับทั้งนักเรียนปลายทางและนักเรียนห้องออกอากาศนะครับดังนั้นครูอยากจะให้นักเรียนเปิดสมุดขึ้นมานะครับแล้วก็หยิบไม้บรรทัดและไม้โปรเทคเตอร์ขึ้นมานะครับเราจะทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันเลยนะครับวันนี้นะครับทำใส่ลงไปในสมุดนะครับมาทุกคนหยิบสมุดขึ้นมาครับจากนั้นนะครับเราจะเข้าสู่ขั้นตอนที่1ของการทำกิจกรรมนักเรียนสังเกตคลิปที่ครูทำไว้นะครับเริ่มต้นนะครับเราจะสร้างรูปสามเหลี่ยม ABC ให้มีขนาดตามใจชอบนะครับดูจากที่ครูทำนะครับครูสร้างรูปสามเหลี่ยม ABC นะครับให้มีขนาดตามใจชอบถ้าใครมองไม่ทันลองพิจารณาใหม่นะครับเริ่มต้นสร้างส่วนของเส้นตรง1เส้นก่อนนะครับแล้วก็สร้างให้กลายเป็นรูปสามเหลี่ยมครับนักเรียนปลายทางสามารถทำพร้อมกันได้เลยนะครับเริ่มต้นนะครับเราจะสร้างรูปสามเหลี่ยม ABC ให้มีขนาดตามใจชอบนะครับอย่างครูก็คือจะสร้างให้มีขนาดดังนี้นะครับนักเรียนปลายทาง อย่าลืมสร้างรูปสามเหลี่ยมนะครับนักเรียนห้องออกอากาศมีใครยังสร้างไม่เสร็จบ้างครับเราเริ่มต้นจากการสร้างรูปสามเหลี่ยม ABC นะครับอย่าลืมตั้งชื่ ตอนนี้ใครยังทำไม่เสร็จบ้างครับตอนนี้นะครับทุกคนได้รูปสามเหลี่ยม ABC ยังครับได้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่เราได้รูปสามเหลี่ยม ABC แล้วเราจะวัดขนาดของมุม A และวัดขนาดของมุม B นะครับมาเราจะวัดขนาดของมุม A และมุม B ไปพร้อมกันนี่ครูวัดขนาดของมุม A ครูวัดขนาดของมุม A ได้43องศานักเรียนปลายทางอาจจะได้มุมที่แตกต่างจากครูก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับครูอยากได้แบบหลายรูปแบบนะครับต่อไปครูจะวัดขนาดของมุม B นะครับมุม B ครูวัดได้เท่าไหร่เนี่ยได้36องศานะครับถามว่าทำไมถึงวัดแค่มุม A กับมุม B เพราะว่าอะไรถ้าเราวัดมุม A มุม B มุม C เราสามารถหาได้ไหมครับก็หาได้นะครับใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมรวมกันได้180องศานะครับโอเคนะอีกรอบนะครับครูวัดขนาดของมุม A และวัดขนาดของมุม B นะครับมุม A ครูวัดขนาดได้43องศาและมุม B ครูวัดขนาดได้36องศานักเรียนปลายทางวัดได้กี่องศากันครับอีกรอบนะครับครูจะทำการวัดขนาดของมุม A และวัดขนาดของมุม B นะครับตอนนี้นะครับเราวัดขนาดเสร็จแล้วใครยังวัดขนาดของมุมไม่เสร็จบ้างครับหลังจากเราได้ขนาดของมุมแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะวัดความยาวด้านทุกด้านของรูปสามเหลี่ยม ABC นะครับเริ่มต้นนะครับเราจะวัดความยาวของส่วนของเส้นตรง AB นะครับครูวัดได้ 10.1 ซมครูก็ใส่ลงไปเลย 10.1 นะครับโอเคนะนักเรียนใช้ไม้บรรทัดวัดด้านเซนติเมตรก็ใช้ให้เหมือนกันทุกด้านนะครับต่อไปด้าน BC นะครับครูวัดได้ 7.2 ซมและด้าน CA ครูวัดได้5.9 ซนติเมตรนะครับหลังจากที่เราวัดแล้วนะครับใส่ค่าที่เราวัดได้ลงไปในด้านของเรานะครับเริ่มต้นใหม่นะครับครูวัดความยาวของด้าน AB ครูวัดได้ 10.1 ซนติเมตรนะครับต่อไปด้าน BC กันบ้างนะครับด้าน BC

วัดได้ 7.2 เซนติเมตรนะครับและด้าน AC ครูวัดได้ 5.9 เซนติเมตรนะครับนักเรียนแต่ละคนจะวัดความยาวได้ไม่เท่ากันนะครับขอให้ใช้ความยาวตามที่เราวัดได้นะครับตอนนี้นักเรียนคนใดยังวัดความยาวของด้านทุกด้านของสามเหลี่ยม ABC ไม่เสร็จบ้างครับหลังจากที่เราวัดความยาวของด้านทุกด้านของสามเหลี่ยม ABC เสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะสร้างรูปสามเหลี่ยมอีกรูปหนึ่งและให้มีมุมทุกมุมที่เท่ากับรูปสามเหลี่ยม ABC นะครับเริ่มต้นนะครับเปิดไปหน้าต่อไปเลยนะครับหลักการของเราก็คือเราสร้างส่วนของเส้นตรง DE ให้มีความยาวพอสมควรนะครับนักเรียนไม่ต้องวัดขนาดนะว่า DE เราส่วนของเส้นตรง DE เนี่ยเรายาวเท่าไหร่เราสร้างส่วนของเส้นตรง DE ให้มีความยาวพอสมควรเลยนะครับเราสร้างเป็นจุด D และจุด E นะครับหลังจากที่เราสร้างส่วนของเส้นตรง DE แล้วนักเรียนปลายทางคนใดที่ยังสร้างส่วนของเส้นตรง DE ไม่เสร็จบ้างครับถือว่าสร้างเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราโฟกัสที่จุด D นะครับจากจุด D นะครับสร้างมุม D ให้มีขนาดเท่ากับมุม A นะครับเราจะให้รูปสามเหลี่ยม2รูปเนี้ยสมในกันมุม A สมในกับมุม D นะครับเราจะสร้างมุม D ให้มีขนาดเท่ากับมุม A ซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะครับครูวัดขนาดของมุม A ได้43องศาเราก็สร้างรังสีจะออกจากมุมจากจุด D นะครับให้มีขนาดของมุมเป็น43องศาเช่นเดียวกันนะครับเหมือนเดิมนะครับวิธีการก็คือที่จุด D นะครับเราจะสร้างมุม D ให้มีขนาดเท่ากับมุม A เมื่อสักครู่เราวัดขนาดของมุม A ได้43องศาดังนั้นมุม D ของเราใช้เป็นรังสีนะครับจะต้องมีขนาด43องศาเช่นเดียวกันนะครับต่อไปนะครับหลังจากที่เราสร้างมุมดีเสร็จแล้วนักเรียนคนใดยังสร้างมุมดีไม่เสร็จบ้างครับเสร็จกันเกือบทุกคนนะครับเราอีกสักครู่หนึ่งนะครับเราอย่าลืมว่าขนาดของมุมดีเนี่ยจะต้องเท่ากับขนาดของมุม A นะครับขั้นตอนต่อไปนักเรียนคิดว่าครูจะทำอะไรดีหลังจากเราสร้างมุมดีแล้วก็ต้องสร้างมุมอีกมุมหนึ่งก็คือมุมจากมุม E นะครับที่มุม E นะครับจากจุด E ของเราสร้างมุม E ให้มีขนาดเท่ากับมุม B นะครับโอเคนะเราจะสร้างมุม E ให้มีขนาดเท่ากับมุม B นะครับเมื่อสักครู่นักเรียนให้มุม B มีขนาดเท่าไหร่มุม E ของเราก็ต้องมีขนาดเท่านั้นนะครับโดยเราสร้างเป็นรังสีออกจากจุด E นะครับโอเคเนาะแล้วรังสีของเราที่สร้างเนี่ยพยายามสร้างให้ตัดกับที่ลากจากจุด D เมื่อสักครู่นี้นะครับโอเคนะอันเนี้ยเริ่มต้นครูวัดมุมก่อนนะครับให้มุมของเราเนี่ยมีขนาดเท่ากับมุม B จากนั้นลากเป็นรังสีออกจากมุม E นะครับหลังจากที่เราสร้างรังสีเสร็จแล้วก็ตั้งใส่ขนาดของมุมก็คือ36องศาด้วยนะครับณขณะนี้นะครับหลายๆคนได้เกิดเป็นรูปสามเหลี่ยมยังครับเกิดเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วนะครับต่อไปนะครับจุดตัดระหว่าง2รังสีเนี้ย
ครูจะให้เป็นจุด F นะครับนักเรียนตั้งชื่อเป็นจุด F นะครับโอเคนะเราจะเกิดรูปสามเหลี่ยมนะครับก็คือรูปสามเหลี่ยม DEF นะครับตอนนี้ทุกคนได้รูปสามเหลี่ยม DEF เหมือนครูยังครับตอนนี้เราได้รูปสามเหลี่ยม DEF แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเหมือนเดิมเราจะวัดความยาวด้านทุกด้านของสามเหลี่ยม DEF นะครับเริ่มต้นครูวัดความยาวของด้าน DE ครูได้ 14.9 เซนติเมตรใส่ลงไปก็คือ 14.9 นะครับต่อไปครูจะวัดความยาวของด้าน EF ครูวัดได้ 10.6 เซนติเมตรและสุดท้ายนะครับครูวัดความยาวของด้าน FD ซึ่งความยาวของด้าน FD นะครับครูวัดได้ 8.8 เซนติเมตรนะครับนักเรียนแต่ละคนอาจจะได้ค่าที่ไม่เท่ากันนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับ

อีกครั้งนะครับเราจะวัดความยาวของด้านทุกด้านของสามเหลี่ยม DEF นะครับตอนนี้นักเรียนคนใดยังวัดความยาวของด้านทุกด้านของรูปสามเหลี่ยม DEF ไม่เสร็จบ้างครับยกมือหน่อยครับโอเคหลายคนวัดเสร็จแล้วนะครับมาต่อไปนะครับหลังจากที่เราวัดความยาวของด้านทุกด้านของรูปสามเหลี่ยม DEF แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปณตอนนี้เรามีรูปสามเหลี่ยม2รูปแล้วใช่ไหมครับที่มีมุมที่มีขนาดเท่ากันเป็นคู่ๆทั้ง3คู่นะครับต่อไปนะครับเราจะมาดูว่าอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในกันทุกคู่ของรูปสามเหลี่ยมของเราเนี้ยเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันหรือเปล่านะครับโอเคนะครับเริ่มต้นนะครับเมื่อสักครู่ด้าน AB สมในกับด้าน DE ใช่ไหมครับนักเรียนวัดได้เท่าไหร่ใส่อัตราส่วนตามที่นักเรียนวัดได้นะครับของครูนะครับครูวัดความยาวของด้าน AB ได้ 10.1 นะครับก็ใส่ไป 10.1 นะครับหารด้วยนะครับด้าน DE เราวัดได้ 14.9 นะครับเซนติเมตรนะครับใส่แค่ค่าที่เราวัดได้พอนะครับขอให้ทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเรานะครับเป็นความยาวที่มีหน่วยเดียวกันนะครับใครวัดหน่วยนิ้วก็ใส่หน่วยนิ้วใครวัดหน่วยเซนติเมตรก็ใส่หน่วยเซนติเมตรนะครับต่อไปนะครับด้าน BC หารด้วยด้านขออภัยครับอัตราส่วนของด้าน BC ต่อด้านEF นะครับก็จะเป็นนะครับ 7.2 ต่อ 10.6 นะครับโอเคนะและก็อัตราส่วนของด้าน CA ต่อด้าน FD นะครับเป็น 5.9 ต่อ 8.8 นะครับซึ่งสังเกตว่าค่าที่เราวัดมาเนี่ยเป็นทศนิยมซึ่งดูแบบดูเลขไม่ค่อยน่าพิสมัยเท่าไหร่นะครับครูจะขอใช้เครื่องคิดเลขนะครับในการหาว่าอัตราส่วนแต่ละอัตราส่วนเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับมาเริ่มต้นนะครับ 10.1 ส่วน 14.9 นะครับครูใช้เครื่องคิดเลขนะครับคำนวณได้ประมาณนะครับ 0.68 นะครับประมาณ 0.68 นะครับต่อไป 7.2 หารด้วย 10.6 นะครับครูได้ประมาณนะครับ 0.679 ซึ่งถือว่าเป็น 0.68 ละกันครับโอเคนะและก็ด้าน 5.9 นะครับหารด้วย 8.8จะได้ประมาณ 0.6 นะครับประมาณ 0.67 ก็ถือว่าอัตราส่วนทั้ง3เราถือว่าใกล้เคียงกันไหมครับใกล้เคียงกันต่างกันนิดหน่อยนะครับเป็นเรื่องที่ความคลาดเคลื่อนของการวัดนะครับแต่เพื่อให้เห็นตัวอย่างที่มาก

ขึ้นนะครับตอนนี้แต่ละคนนะครับจะมีอัตราส่วนของแต่ละคนอยู่ในมือแล้วนะครับของครูเมื่อสักครู่นี้นะครับครูที่1ครูวัดได้ 0.68 ครูที่2คือ 0.68 และครูที่3ก็คือ 0.67 นะครับต่อไปครูอยากจะให้นักเรียนห้องออกอากาศเนี่ยลองนำค่าที่นักเรียนวัดได้นะครับมาใส่ในตารางของครูครับ

นักเรียนครับจากที่นักเรียนห้องออกอากาศนะครับใส่อัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในกันทั้ง3คู่พบว่าจากตารางทุกค่าของเรามีค่าเป็นครับของแต่ละคู่ของนักเรียนแต่ละคู่ครับเป็นไงครับคนที่1ประมาณ 0.68 คนที่2ประมาณ 0.7 ใช่ไหมครับคนที่3ประมาณ 0.8 ถึง 0.9 คนที่4ประมาณ1ใช่ไหมครับคนที่5ประมาณ0.7 นะครับคนที่6ประมาณ0.น่าจะ7เหมือนกันนะครับแล้วก็คนที่7 8 9 10ก็ค่าจะเท่าๆกันใช่ไหมครับอ่ะจากกิจกรรมนะครับอ่ะเราพบว่าถ้ารูปสามเหลี่ยมที่มีมุมนะครับมีขนาดเท่ากันเป็นคู่ๆ3คู่เราสามารถสรุปได้ไหมครับว่าอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในกันเป็นอย่างไรครับเป็นยังไงครับจะเท่ากันนะครับแต่ว่าค่าที่เราวัดเนี่ยมันอาจจะมาจากความคลาดเคลื่อนของการวัดนะครับแต่เราพบว่าถ้ารูปสามเหลี่ยมของ2รูปนะครับมีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่ๆ3คู่แล้วอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในกันทั้ง3คู่จะต้องเท่ากันด้วยนะครับซึ่งจะสรุปเป็นบทนิยามของรูปสามเหลี่ยมได้เลยนะครับว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปจะคล้ายกันก็ต่อเมื่อรูปสามเหลี่ยม2รูปนั้นมีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่ๆ3คู่นะครับซึ่งอันนี้นะครับเพียงพอที่จะสรุปได้ว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปคล้ายกันนะครับจากสมบัติของรูปหลายเหลี่ยมคล้ายกันนะครับรูปหลายเหลี่ยมที่คล้ายกันจะต้องมีทั้ง2เงื่อนไขใช่ไหมครับแต่จากกิจกรรมของเราเมื่อสักครู่นี้นะครับเราพบว่าแค่มีเงื่อนไขเดียวคือมีมุมที่มีขนาดเท่ากันเป็นคู่ๆ3คู่ก็สามารถสรุปได้เลยว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปนี้คล้ายกันนะครับดังนั้นสำหรับรูปสามเหลี่ยมนะครับแค่มีมุมเท่ากันเป็นคู่ๆก็เพียงพอแล้วในการสรุปว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปนั้นจะคล้ายกันนะครับมาเราจะมาดูตัวอย่างของเรานะครับตัวอย่างนะครับให้นักเรียนพิจารณาว่าสามเหลี่ยม DOG และสามเหลี่ยม CAT นะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันไหมครับมาหลักการพิจารณาของเรานะครับรูปของเราเป็นรูปกี่เหลี่ยมนะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับบทนิยามของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันก็คือจะต้องมีอะไรนะครับมีมุมที่มีขนาดเท่ากันเป็นคู่ๆ3คู่ใช่ไหมครับถามว่าข้อนี้นะครับมีมุมเท่ากันเป็นคู่ๆ3คู่ไหมครับมีนะครับมุมดีมีขนาดเท่ากับมุมอะไรครับมุมดีมีขนาดเท่ากับมุม C มุม O ล่ะมีขนาดเท่ากับมุม A และมุม G มีขนาดเท่ากับมุมทีนะครับจากการที่รูปสามเหลี่ยม2รูปนี้นะครับมีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่ๆทั้ง3คู่นะครับเราก็เลยสรุปได้ว่าสามเหลี่ยม DOG คล้ายกับสามเหลี่ยม CAT นะครับ

อ่ะต่อไปนะครับจะเป็นตัวอย่างข้อที่2นะครับจากรูปนะครับส่วนของเส้นตรง AB ตัดส่วนของเส้นตรง CD นะครับที่จุด E นะครับโอเคนะอันนี้เรามีส่วนของเส้นตรง2เส้นตัดกันที่จุด E นะครับและเราจะได้ว่ารูปสามเหลี่ยม AEC คล้ายกับรูปสามเหลี่ยม BED นะครับให้นักเรียนหาค่าของ x y และ z นะครับโอเคนะข้อนี้นะครับเรามีรูปสามเหลี่ยม2รูปที่คล้ายกันมาให้นะครับมีใครสามารถหาค่าใดให้ครูได้บ้างครับเนี่ยในนี้มีใครมีมุมไหนที่เราสามารถรู้ค่าได้บ้างเนี่ยมุม e ไหนเอ่ยAEC ใช่ไหมครับมุม AEC นะครับมาจากรูปสามเหลี่ยมของเราจากรูปของเรานะครับเราพบว่าเราพิจารณามุม C นะครับมุม C หมวกบวกมุม A และก็บวกมุม AEC นะครับจะต้องมีขนาด180องศาเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นอะไรเป็นมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมรวมกันได้180องศาแต่เรารู้ขนาดของมุม AEC ไหมครับรู้ไหมครับแต่สามารถหาได้ไหมครับตอนนี้เราไม่รู้สามารถหาได้เพราะว่าเส้นส่วนของเส้นตรง2เส้นนี้ตัดกันมุมตรงข้ามจะต้องมีขนาดเท่ากันใช่ไหมครับดังนั้นมุม AEC ของเราจะต้องมีขนาดเท่ากับมุม BED ก็คือ60องศาเพราะว่าส่วนของเส้นตรงตัดกันมุมตรงข้ามก็ต้องมีเท่ากันนะครับดังนั้นนะครับครูสามารถหาค่า x ได้ยังครับได้แล้วนะครับก็แก้สมการนี้นะครับเราก็จะได้ x เท่ากับ180ลบ45ลบ60มีค่าเท่ากับกี่องศาครับเท่ากับ75นะครับดังนั้นนะครับมุม x ของเราก็จะมีขนาด75องศานะครับต่อไปเราอยากได้มุม y กับมุม z นะครับโจทย์กำหนดมาให้ว่าสามเหลี่ยมอะไรนะครับ AEC คล้ายกับสามเหลี่ยม BED นะครับถ้าเขียนคล้ายกันแบบนี้แสดงว่าค่า y ของเราอยู่ตรงมุม D นะครับมุม D ของเราจะต้องเท่ากับมุมอะไรเอ่ย มุม C มุม C เราได้ยังครับได้แล้วมุม C คือ75องศาดังนั้นมุม Y ของเราก็ต้องมีขนาด75องศาด้วยนะครับทำนองเดียวกันเราอยากได้ค่า Z Z อยู่ตรงมุม B นะครับมุม B ของเราจะต้องมีขนาดเท่ากับมุม A ซึ่งมีขนาด45องศานะครับนี่เนาะเสร็จแล้วเราได้สิ่งที่เราต้องการนะครับข้อนี้ได้แล้วนะครับนี่นะตามที่ครูบอกไปเมื่อสักครู่นะครับดังนั้นสรุปได้ว่า x มีค่าเท่ากับ75 y มีค่าเท่ากับ75และ z มีค่าเท่ากับ45ครับมาตรงนี้มีใครมีข้อสงสัยไหมครับไม่มีนะครับต่อไปนะครับตัวอย่างที่3จากรูปนะครับส่วนของเส้นตรง RS นะครับตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง PQ ที่จุด S นะครับทำให้เกิดรูปสามเหลี่ยม2รูปที่คล้ายกันคือรูปสามเหลี่ยม RSP และรูปสามเหลี่ยม RSQ นะครับถ้ามุม RPS มีค่าเท่ากับ65องศาจงหาค่าของ x และ y หุยหายังไงดีข้อนี้จากรูปนี้นะครับโอเคนะเป็นรูปสามเหลี่ยมอะไรเอ่ยรูปสามเหลี่ยม RPQ เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วสมบัติของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วคือมุมที่ฐานจะต้องมีขนาดเท่ากันใช่ไหมครับดังนั้นเราสามารถหาค่าของมุม y ได้ไหมครับหาได้ไหมครับหาได้นะครับดังนั้นมุม y จะต้องมีขนาดเท่ากับ65องศานะครับโอเคนะแล้วอะไรอีกที่เราสามารถหาได้เรามีมุม rs
คิวเป็นมุมฉากนะครับดังนั้นมุม x ของเราสามารถหาได้จากการนำ

นำ180ลบ90และก็ลบ65นะครับซึ่งมีค่าเท่ากับกี่องศาครับก็คือ90ลบ65เหลือ90เท่ากับ25องศานะครับนี่เห็นไหมเราได้ค่า x ยังได้แล้วนะครับซึ่งวิธีทำก็จะเป็นตามนี้นะครับถ้าเกิดวิธีทำละเอียดนะครับ

0: ่ะหลังจากที่เราดูตัวอย่างการใช้งานบทนิยามของรูปสามเหลี่ยมที่เราที่คล้ายกันแล้วนะครับต่อไปเราจะนำบทนิยามนี้นะครับมาใช้ทำแบบฝึกหัดที่4นะครับเรื่องรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน2นะครับก็คือครูจะกำหนดรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันมาให้นะครับให้นักเรียนหาค่า x และ y นะครับต่อไปนะครับก็คือข้อที่3นะครับก็คือจะมีรูปสามเหลี่ยม ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีส่วนของเส้นตรง AD ตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง BC นะครับให้นักเรียนบอกชื่อของรูปสามเหลี่ยมทั้งหมดที่คล้ายกันพร้อมอธิบายเหตุผลจากนั้นหาค่า x และ y นะครับต่อไปนะครับจะเป็นแบบฝึกหัดที่5นะครับก็คือเรื่องรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน3นะครับโดยแบบฝึกหัดนี้นะครับจะมีข้อ1นะครับให้รูปสามเหลี่ยม2รูปเนี่ยนะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันจากนั้นหาค่า x และ y นะครับส่วนข้อ2ก็ครับก็คือคล้ายๆกับข้อ1ก็คือจะหาค่า z เข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ข้อที่3นะครับก็คือเหมือนเดิมครับหาค่า x นะครับจากรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันข้อที่4นะครับก็คือจะมีรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันให้แสดงว่าอัตราส่วนของด้านแต่ละด้านที่ครูกำหนดนะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับต่อไปครูใช้นักเรียนปลายทางกับนักเรียนห้องโอกาสนะครับทำแบบฝึกหัดที่4และแบบฝึกหัดที่5ซึ่งข้อไหนที่ทำไม่ทันนะครับให้คุณครูปลายทางพิจารณาเป็นการบ้านตามความเหมาะสมของนักเรียนได้เลยครับสรุปนะครับจากที่เราเรียนในวันนี้นะครับบทนิยามของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับสำหรับรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับจะพิจารณาได้จากเงื่อนไขเดียวก็คือสามเหลี่ยมสองรูปนั้นจะต้องมีอะไรที่เท่ากันนะครับจะต้องมีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่ทั้ง3คู่นะครับจึงจะเพียงพอที่จะสรุปได้ว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปนั้นคล้ายกันนะครับสำหรับบทเรียนครั้งถัดไปนะครับจะเป็นเรื่องรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน2นะครับสำหรับเอกสารที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียมนะครับก็คือใบกิจกรรมที่3เรื่องสำรวจรูปสามเหลี่ยม2นะครับสำหรับใบกิจกรรมนี้ครูขอให้นักเรียนนำไม้โปรเทคเตอร์หรือไม้ครึ่งวงกลมวงเวียนและไม้บรรทัดมานะครับอันนี้คือเพิ่มวงเวียนด้วยนะครับและแบบฝึกหัดที่6เรื่องรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน4นะครับสำหรับก่อนจบชั่วโมงนี้นะครับครูอยากจะให้นักเรียนกลับไปทบทวนบทนิยามของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับว่าเงื่อนไขที่สามารถสรุปได้ว่ารูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันเนี่ยสามารถใช้เงื่อนไขเดียวได้เลยก็คือมีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่ทั้ง3คู่นะครับแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ที่ไม่แข็งและไม่เป็นซี่ลวดนะคะมีปัญหาที่จะเกิดฝ่าเท้าอักเสบตามมาได้บางทีเขาก็จะใช้ในกลุ่มของพื้นหญ้าเทียมหรือแผ่นพลาสติกนะคะเพื่อที่จะมาใช้ในการปูรองกรงอุปกรณ์ถัดไปที่ควรจะต้องเตรียมไว้ให้เขานะคะก็คือในส่วนของขวดน้ำขวดน้ำที่เราแนะนำให้ใช้จะเป็นลักษณะของขวดน้ำแขวนนะคะแล้วก็มีลูกกลิ้งที่บริเวณปลายเราก็การสำลักน้ำเกิดขึ้นมาได้เราควรจะต้องเตรียมน้ำสะอาดใส่เอาไว้ในขวดแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ให้เขาในกรงตลอดเวลาค่ะการทำความสะอาดกรงนะคะเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงทุกวันเนื่องจากหนูชนิดนี้เป็นหนูที่มีขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นก็จะมีการขับถ่ายในปริมาณที่มากหากเราละเลยการทำความสะอาดกรงอาจจะทำให้เกิดปัญหาของกลิ่นที่จะทำให้ทางเดินหายใจของเขามีปัญหาตามมาได้ในส่วนของการทำความสะอาดของเขาเองเราอาจจะใช้วิธีของการอาบน้ำแล้วแต่ความสะอาดของสัตว์แต่ละตัวประมาณสัก2อาทิตย์ครั้งนึงนะคะหรือทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสะอาดของเขาเองค่ะสิ่งอื่นที่เราจะต้องดูแลเรื่องของความสะอาดนะคะก็ได้แก่ความสะอาดรอบๆบริเวณหน้าของเขาโดยดูจากบริเวณรอบตารอบหูนะคะถ้าเกิดมีลักษณะของคราบน้ำตานะคะเราก็ควรที่จะเช็ดทำความสะอาดอาจจะใช้แค่เพียงสำลีชุบน้ำหมาดๆหรือใช้สำลีชุบน้ำเกลือแล้วเช็ดที่บริเวณรอบๆตาส่วนในช่องหูในช่องหูจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราพบว่ามันมีความผิดปกติเช่นมีลักษณะของขี้หูต่างๆเราสามารถใช้น้ำยาทำความสะอาดหูได้เช่นกันน้ำยาทำความสะอาดหูของตัวสัตว์ฟันแท้เองก็ได้น้ำยาทำความสะอาดหูของแมวก็ได้เราแนะนำให้เลือกที่ไม่มีการผสมของแอลกอฮอล์และไม่มีกลิ่นนะคะเพื่อที่จะลดการแพ้หรือถ้าหาไม่ได้จริงๆอาจจะใช้แค่เพียงสำลีชุบน้ำอุ่นหมาดๆแล้วก็เช็ดทำความสะอาดที่บริเวณรอบๆหูและด้านในหูส่วนการใช้คอตตอนบัดหรือไม้พันสำลีแล้วแยงลงไปในหูนะคะในผู้ที่ไม่เคยทำเวลาที่เขาดิ้นอาจจะทำให้เกิดอันตรายกับตัวเขาเองได้หากเราพบว่าสัตว์เลี้ยงของเรามีขี้หูหรือเป็นลักษณะของความผิดปกติที่ค่อนข้างเยอะมากแนะนำให้พามาพบสัตวแพทย์จะดีกว่าเพื่อที่จะได้เรียนรู้วิธีการทำความสะอาดที่เหมาะสมและปลอดภัยกับสัตว์เลี้ยงของเราค่ะ

0: หากพลาดชมการเรียนสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
2: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
1: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
3: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
2: ต้นกล้าเป็นอะไร
1: ปวดท้องเข้าห้องน้ำสองรอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
3: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
2: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีเราจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

เราอาจจะต้องสำรวจถ้ำเร็วนิดนึงเพราะว่าเห็นสองคนข้างหลังนั้นไหมโชคร้ายมากอ่ะคือระหว่างทางเนี่ยตอนที่เรากำลังจะขับรถไปเนี่ยเราก็มาเจอพี่สองคนเนี้ยเขากำลังเดินออกมาเหมือนเดินออกมาจากถ้ำอ่ะก็เลยอ้าวเฮ้ยถ้ำไปทางนี้เหรอ

0: คือเราขับรถผ่านไปแล้วไม่ได้เห็นเวิ้งจอดตรงนี้เลยถ้าไม่เจอพี่สองคนนี้ก็เท่ากับหลงทางไปไหนอีกก็ไม่รู้เพราะว่าไม่มีป้ายเลยแต่พอดีเจอพี่สองคนนี้ก็เลยถามว่านี่คือทางเข้าถ้ำใช่ไหมบอกใช่ๆคุณเดินไปทางนี้ก็เลยบอกทางกันเสร็จสับโอเคเรียบร้อยเราก็เลยเอารถเนี่ยมาจอดตรงนี้ข้างๆพี่เขาแต่ด้วยความโชคร้ายมากคือเขาโชคร้ายมากๆรถมาเสีย
1: Do you have battery cables? I think my battery is dead.
2: Sorry.
1: Yeah.
0: แล้วคือตรงนี้มันไม่มีสัญญาณคือมีก็อ่อนมากอ่ะแล้วมันไกลมากจากทางเข้าที่เรามาคือดังนั้นเราก็จะต้องเดินให้เร็วเพราะว่าความช่วยเหลือตกอยู่กับเราสองคนแล้วมันเป็นทางเดียวที่เขาจะสามารถออกจากตรงนี้ได้ดังนั้นเดี๋ยวเราก็รีบไปสำรวจกันเนี่ยอันนี้คือทางที่เราขับมาตอนแรกไม่ได้คิดจะแวะด้านขวาเลยหารู้ไหมว่านี่คือทางเขาทำอ่ะโถมาลุย

ถึงแล้วปากทางนี่คือมัดเคฟดูสภาพแล้วเนี่ยมันมีความเป็นโคลนจริงๆนะแต่เป็นโคลนที่แข็งตัวเหมือนเราปั้นหม้อเนี่ยแข็งป๊กเลยก็ก่อนที่จะเข้าถ้ำเนี่ยคือถ้ามองไปเนี่ยจะเห็นเลยว่าข้างในมันมืดมากดังนั้นสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวก็คือไฟฉายคาดหัวไฟฉายอันนี้จำเป็นมากเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีปุ๊บเนี่ยมองไม่เห็นแน่นอนเอานะเริ่มการผจญภัยในถ้ำกันค่ะเปิดไฟ

0: เรามาลองเล่นกันไหมถ้าเกิดว่าเราดับไฟฉายบนหัวมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะมืดขนาดไหนถ้ามองไปเนี่ยจะเห็นเลยว่าข้างในมันมืดมากดังนั้นสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวก็คือไฟฉายคาดหัวเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีปุ๊บเนี่ยมองไม่เห็นแน่นอนเอานะลองดู1 2 3อุ้ยมืดมากเปิดดีกว่ามืดมากมืดไม่เห็นเลยอ่ะโหเนี่ยแหละคือถ้าคนไม่เอาไฟฉายเข้ามานี่ก็จบอะเพราะว่าจะมองไม่เห็นอะไรเลยทั้งสิ้นตรงนี้เนี่ยเรามองขึ้นไปข้างบนเราจะเห็นว่าลักษณะจะเป็นโพรงคือถ้ำโคลนเนี่ยหรือว่ามัดเคฟเนี่ยมันจะเกิดได้เฉพาะไม่กี่ที่เท่านั้นที่ภูมิประเทศเอื้ออำนวยเพราะว่าดูจากการเกิดแล้วเนี่ยมันจะต้องมีลักษณะทางภูมิประเทศที่ค่อนข้างจำเพาะก็คือว่ามีฝนตกหนักพอฝนตกหนักปุ๊บเนี่ยหนักถึงขนาดที่กัดเซาะดินจนกลายเป็นโพรงเป็นรู
1: หลายคนอาจจะเคยคิดว่าทะเลทรายต้องเป็นที่แห้งแล้งมีฝนตกน้อยมากแต่เพราะอะไรกันนะทำไมทะเลทรายถึงมีฝนตกหนักได
2: ้ Here in the desert there's very little rain there's about 12 inches of rain per year coming in two different seasons a soft gentle rain in the winter months and then in the summertimearound June, July, and August is the monsoon. And the monsoon really means a change of wind, which we seem to be having right now. And so instead of it coming from the west like usual, it comes in from the Gulf of Mexico. So what the monsoon does is it

0: heavy rains, which are very spotty. So it might be here, very bright and sunny, but over there you can see that there are dark clouds and that the rain is coming down. Sometimes it evaporates before it actually hits the ground, and that's called virga.
1: หลังจากที่ฝนตกกระหน่ำแรงมากๆแล้วก็กระแสน้ำไหลแรงจนกัดเซาะทุกอย่างให้กลายเป็นรูเป็นโพรงเหมือนที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยแต่มันก็ยังไม่พอที่จะทำให้กลายเป็นถ้ำได้เพราะว่าลองนึกดูว่าถ้ามันไม่แห้งเนี่ยมันก็จะเป็นโคลนแบบไหลลงมาย้อยๆใช่ไหมมันคงไม่แข็งตัวและสิ่งที่จะทำให้แข็งตัวได้นั่นก็คืออากาศที่มันแห้งแบบสุดขั้วเลยอ่ะมันก็คือตรงเนี้ยคือทะเลทรายทุกอย่างอ่ะแข็งตัวจนกลายเป็นแบบนี้เป็นถ้ำที่ทุกอย่างแข็งหมดก๊อกก๊อกแบบเนี้ยและอากาศข้างในนะเย็นมากปกติเนี่ยในถ้ำก็จะเย็นอยู่แล้วเย็นกว่าข้างนอกแต่ว่าตรงเนี้ยแพรู้สึกว่ามันเย็นกว่าปกตินะเราลองนึกดูว่าสมมุติเราอยู่ในบ้านดินบ้านดินเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติในการปรับอุณหภูมิถ้าข้างนอกร้อนข้างในก็จะเย็นเราอยู่แล้วก็จะสบายนะในเมืองร้อนแบบเนี้ยเราจะเห็นว่าคนโบราณเนี่ยเขาก็มักจะมาสร้างบ้านกันอยู่ในถ้ำนะเพราะว่าธรรมชาติได้สร้างบ้านที่มีความสบายสำหรับการอยู่อาศัยของมนุษย์อยู่แล้วแต่ว่าตรงนี้เนี่ยยังไม่ใช่ไฮไลท์ยังมีหนึ่งไฮไลท์ที่แพทตามหาสำหรับถ้ำนี้เนี่ยซึ่งมีความแบบพิเศษมากเลยเดี๋ยวเราน่าจะได้เจอข้างหน้าแหละ

0: ยไฮไลท์ของเราที่ตามหานะคะหลังจากเดินถ้ำมาผ่านพ้นความมืดมิดมาหลายห้วงแล้วเราก็ได้มาเจอกับแสงสว่างนี่ไม่ต้องพึ่งอีกต่อไปไฟฉายคาดหัวเพราะว่าเรามีแสงจากธรรมชาติลอดลงมาจากรูนี้จริงๆทางเนี้ยถ้าเกิดคนที่ต้องการแอดเวนเจอร์แบบสุดๆเนี่ยนะก็สามารถขึ้นไปได้แหละแต่แพทว่าต้องใช้อุปกรณ์นิดนึงมันขรุขระแล้วก็ชันมากซึ่งแพทว่าไม่น่าจะขึ้นน่ะอ๋อและอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าขึ้นแพทว่าอาจจะอันตรายด้วยเพราะว่าหินตรงนี้มันไม่ใช่หินที่แข็งแกร่งไงมันเป็นหินโคลน
1: หินโคลนหรือมัดสโตนเป็นส่วนผสมของดินเหนียวและทรายละเอียดที่มาเชื่อมประสานกันจนอนุภาคจับตัวกันแน่นดูเหมือนจะแข็งแต่ที่จริงแล้วมันค่อนข้างเปราะบาง
0: โอ้ยเหนือความคาดหมายมากโหรูที่สองนี่ถ้าเราไม่เดินมาต่อเมื่อกี้นะเราก็ไม่รู้ว่ามีรูที่สองด้วยสวยด้วยอ่ะรูเนี้ยอันนี้คือสามารถเดินลอดออกไปได้เลยหรือว่านี่จะเป็นทางออกยังไงขอไปสำรวจก่อนฮึบเหมือนมีทางไปต่ออีกอ่ะเดินดูก่อนนะลงได้ไหมอ่ะก็ลงได้นะจริงๆถ้าโดดลงไปได้แต่ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวดินเลอะหรือไม่ก็ข้อพลิกอะไรแบบนี้แพทว่าตรงนั้นอ่ะน่าจะมีรูสามารถเดินอ้อมมาได้เพราะว่าฝั่งนี้เนี่ยมีทางไปต่อหุยรูนี้เจ๋งมากเลยตัดสินใจถูกสุดๆที่เดินมาต่อรูรับแสงอาทิตย์ไปเดี๋ยวแพทลงไปทางนั้นก่อนคิดว่าน่าจะใช
1: ่อีกหนึ่งคำเตือนสำหรับการมาเดินถ้ำนี้ก็คืออย่ามาคนเดียวเด็ดขาดเพราะที่นี่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เลยห่างไกลความช่วยเหลือแต่ถ้าอยากมาคนเดียวจริงๆก็ควรจะแจ้งเจ้าหน้าที่หรือบอกให้ใครสักคนรู้ว่าจะไปที่จุดไหนและกลับเมื่อไหร่ป้องกันไว้ก่อนดีกว่าคงไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์เหมือนในหนังเรื่อง127ชั่วโมง

0: ม่ไหวอะทางข้างหน้ามันเย้ายวนให้เดินมากเลยอะแต่ว่าทางลงอะดิ่งฟึดเลยค่ะก็ไม่รอดแหละต้องกลับทางเดิมแล้วล่ะอันนี้ไม่ใช่ทางออกสำหรับเรางั้นเราไปลุยข้างล่างต่อบ๊ายบาย
1: สนุกผจญภัยกันได้เต็มที่แต่อย่าประมาทหรือคึกขนองเกินไปเพราะเส้นทางที่ผ่านมาไม่ได้มีแค่พื้นราบเรียบมีบางช่วงเป็นทางแคบๆที่ค่อนข้างชันด้านข้างเป็นที่สูงแถมพื้นยังลื่นมากทำให้ยิ่งต้องเดินระวังกันเป็นพิเศษ
0: มันเหมือนทางที่ไม่มีที่สิ้นสุดอะพงเล็กๆตรงนี้น่าจะเป็นถ้ำที่สามารถลอดไปต่อได้แล้วก็ฝั่งเนี้ยคือเราออกมานอกถ้ำแล้วก็มีช้อยส์ให้เลือกว่าอยากจะไปแบบมืดๆหรืออยากจะไปแบบสว่างแต่แพทว่าแพทหยุดตรงนี้ดีกว่านะเพราะว่าให้ไปต่อเนี่ยมันไม่มีจุดสิ้นสุดอยู่ดีอะคือเราสามารถที่จะสำรวจไปได้เรื่อยๆถ้ำต่างๆเนี่ยก็อยู่ภายในภูเขาที่ล้อมรอบเราอยู่ตรงนี้แหละ
1: ช่องแคบที่รายล้อมไปด้วยกำแพงคือความหมายของชื่อ Arroyo Tapiedo ในภาษาสเปนจากการสำรวจพบว่ามีถ้ำอย่างน้อย22แห่งที่ได้รับการตั้งชื่อแล้วมีสล็อตแคนยอน9แห่งและยังมีถ้ำเล็กถ้ำน้อยอีกมากมายที่อาจยังไม่ถูกค้นพบ Arroyo Tapiedo Mud Caveจึงได้ชื่อว่าเป็นระบบถ้ำโคลนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
0: โอเคถือว่าตรงนี้เป็นจุดสุดท้ายที่เราจะอยู่แล้วกันเดี๋ยวเราแพทจะย้อนทางเดิมเพราะว่าถ้าเกิดเราไปต่อปุ๊บเนี่ยมันจะไม่มีดิเรกชันว่าเราจะกลับทางไหนและเดี๋ยวเราจะหลงทางเอาเป็นว่าก็เนี่ยกลับทางนี้แหละเซฟสุดเดินกลับทางเดิมไปเรารีบกลับกันเถอะแพทมองฟ้าแล้วไม่ค่อยน่าไว้ใจเท่าไหร่มีข้อควรระวังสำหรับการเดินมัดเคฟนะก็คือด้วยความที่เขาเป็นดินโคลนจากการแข็งตัวเวลาที่ฝนตกขึ้นมาเนี่ยลองนึกภาพดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมันอาจจะมีการชะลงมาดินถล่มปากถ้ำปิดโอมจินตนาการไปได้หลากหลายแต่ว่าไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนนะก็ฝนน่าจะตั้งเขาแล้วแพทว่าเราเร่งฝีเท้ากลับดีกว่า

เรากลับเข้าสู่โซนกระบองเพชรอีกครั้งแล้วถือว่าออกจากโซนเทือกเขาถ้ำมาแล้วนะโหก็โชคดีแหละที่ออกมาก่อนเพราะว่าเมื่อกี้ที่แพทบอกว่าฝนมันเริ่มตั้งเขาอะตอนนี้เขาก็เริ่มออกฤทธิ์แล้วนะคะมาลมก่อนเลยดูต้นไม้สั่นไหวสิลมแรงมากแล้วเมื่อกี้แพทเห็นนะคือลมมันฟู่ผ่านหน้าไปอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วแบบฝุ่นทรายที่พื้นอะมันตลบอบอวนขึ้นมาฟุ้งขึ้นมาแบบท่วมหัวท่วมรถอะโอ้โหแบบดีแล้วล่ะเราควรจะรีบซิ่งออกจากถนนเส้นนี้ก่อนที่ฟ้าจะมืดไปกว่านี้แต่โดยรวมแล้วเนี่ยประสบความสำเร็จกับการเดินถ้ำมัดเคฟมากก็เก็บครบทุกอย่างนะรู้สึกประทับใจดีไม่มีคนเลยมีเพื่อนร่วมทางอยู่แค่รถ2คนนั้นน่ะที่มาเสียปรากฏว่าเขาก็สามารถที่จะออกมาได้ตอนที่เราไปถึงลานจอดรถอ่ะก็เห็นรถของตัวเองอยู่คันเดียวก็โอเคสบายใจแล้วที่2คนเขาออกกันไปได้แหละแต่พอเจออีกทีนึงกลางทางเขาบอกว่าเนี่ยมันติดๆดับๆก็เดี๋ยวคิดว่าน่าจะโอเคน่าจะออกไปได้แหละก็โชคดีนะคะพี่ๆ2คนขอให้ออกถึงปากทางโดยสวัสดิภาพส่วนเราเองก็ควรจะต้องรีบไปแล้วเหมือนกัน

ขอแนะนำสำหรับคนที่จะมาขับรถบนทะเลทรายถึงแม้ว่าจะเป็นเวลากลางวันก็ควรจะเปิดไฟหน้าทิ้งไว้เพราะในทะเลทรายมักจะเกิดภาพลวงตาบนถนนหรือไม่บางทีถ้าแจ็คพอตอาจจะได้เจอกับพายุทะเลทรายฝุ่นทรายตีตลบคลุ้งขึ้นมาแบบนี้การเปิดไฟหน้าจะช่วยให้ทัศนวิสัยในการขับรถดีขึ้นจากเขตทะเลทรายแอนซาโบเรโกเดินทางต่อไปยังอุทยานแห่งชาติอีกแห่งหนึ่งซึ่งมีพืชพันธุ์ประจำถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากไม่แพ้กระบองเพชรซาวาโรแห่งทะเลทรายโซโนรัน

0: ยืนอยู่ท่ามกลางต้นโจชัวนะคะนี่คือโจชัวทรีเนชั่นแนลพาร์คนะคะซึ่งไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงชื่อนี้เพราะว่ามีต้นนี้เยอะมากเต็มไปหมดเลยแล้วที่มาของชื่อจริงๆเนี่ยโจชัวเฮ้โจชัวคือชื่อของใครมาจากไหนเขาเล่ากันมาว่า
1: When the Mormon settlers came to this area they thought the Joshua trees represented hope they named them after the person in the Bible Joshua because it looked like it was him with his arms outstretched you'll see them when you go into the park they have these big branches that's what they're named after
2: ก็น่าแปลกใจอยู่เหมือนกันว่าทำไมชาวมอร์มอนถึงต้องอพยพผ่านเข้ามาในดินแดนทะเลทรายแร้นแค้นแบบนี
3: ้ The Mormons were anti-slavery and so at the time in the history of the country if you had a large block of people who votedand you were pro-slavery and they were anti-slavery, you didn't like that. That's why it led them to leave those areas and people pushed them out. They burnt the temple in Nauvoo. They took over the temple in Kirtland and forced them out of those areas by gunpoint. They actually murdered LDS people.
2: จะว่าไปแล้วชะตากรรมของชาวมอร์มอนไม่ได้แตกต่างไปจากชนพื้นเมืองอเมริกันเท่าไหร่นักพวกเขาถูกขับไล่ออกจากดินแดนทางฝั่งตะวันออกให้อพยพมาทางฝั่งตะวันตกซึ่งจะต้องเผชิญกับการเดินทางที่ลำบากตรากตรำที่สุด
0: วันนี้ฝนตกนะคะแล้วก็เราได้เห็นรูปปั้นนี้เนี่ยสมจริงมากขึ้นแพทย์จินตนาการไปถึงคนที่มีเหงื่อหยดออกมาเหนื่อยขนาดไหนที่จะต้องเดินทางด้วยวิธีนี้ข้างหลังนี้คือรูปปั้นของแฮนด์คาร์ดพิโอเนียร์แฮนด์คาร์ดเนี่ยเป็นเหมือนกับพาหนะหลักในการเดินทางของชาวมอร์มอนในยุค1850ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยการที่จะซื้อรถวากอนหรือว่ารถเทียมเกวียนเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะว่ามีราคาแพงดังนั้นชาวมอร์มอนในยุคนั้นเนี่ยพันกว่าคนก็จะต้องประสบปัญหานี้ก็คือการลากสัมภาระของตัวเองทั้งหมดอพยพข้ามฟากจากฝั่งตะวันออกมายังฝั่งตะวันตกโดยใช้คนลากเด็กผู้หญิงผู้ชายทั้งหมดเนี่ยเดินทางโดยวิธีนี้คือใช้แฮนด์คาร์ดก็เลยเรียกกันว่าแฮนด์คาร์ดไพโอเนียร์รถแฮนด์คาร์ดเนี่ยทั้งหมดจะทำจากไม้แล้วก็ทำด้วยมือเป็นรถแฮนด์เมดทั้งหมดการเดินทางเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นถนนเรียบลาดคอนกรีตเหมือนในปัจจุบันเราจะเห็นเลยว่าหลังจากที่เดินทางไปทางฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกาเนี่ยภูมิประเทศส่วนมากก็จะเป็นแบบหุบเขาหุบเหวแคนยอนที่มันลุกรังมากๆอ่ะคือถนนนี่ไม่มีมาลาดยางเหมือนในสมัยนี้แน่นอนดังนั้นเนี่ยแพทย์พอจะจินตนาการภาพออกถึงความยากลำบากของชาวมอร์มอนในยุคนั้นว่าจะต้องลากสัมภาระหนักๆทั้งหมดเนี่ยด้วยรถแบบเนี้ยท่ามกลางถนนที่แย่มากๆดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือระหว่างการเดินทางเนี่ยก็มีผู้คนเจ็บป่วยล้มตายกันไปเป็นจำนวนมากประมาณ250คนที่ไม่สามารถรอดชีวิตไปจากการเดินทางอันยาวนานได้ทั้งหมดเนี่ยระยะทางจากเมืองโลวาซิตี้ที่อิลลินอยมาถึงบริเวณนี้ซอลต์เลคซิตี้ระยะทางรวมทั้งหมด 1,350 ไมล์

0: ย้อนกลับไปถึงจุดเริ่มต้นเรื่องราวการเดินทางอันยาวนานครั้งนี้เกิดจากชายผู้หนึ่งที่มีชื่อว่าโจเซฟสมิธ
1: In about 1820 a young man named Joseph Smith was a curious young man and he wanted to know which church he should be a part of because there was a lot at that time in the 1820s in America there was a lot ofreligious confusion and a lot of religious excitement. We were a free country and we had freedom of religion. And so there were a lot of religions that were active, getting members, come to me, they're wrong, come to me. He was pretty confused. So he was a reader of the Bible and he read a part in the Bible that says, if you need wisdom, pray.
0: ระหว่างที่ยังลังเลอยู่นั้นโจเซฟสมิธได้อ่านคัมภีร์ไบเบิลซึ่งมีข้อความส่วนหนึ่งระบุว่าถ้าต้องการจะเข้าถึงภาวะรู้ให้มันสวดภาวนาวันหนึ่งเขาจึงออกไปสวดภาวนากับพระผู้เป็นเจ้าในป่าใกล้บ้านทันใดนั้นเขาก็ได้เห็นภาพนิมิตของพระเจ้าและบุตรของพระเจ้าซึ่งก็คือพระยะโฮวาและพระเยซูมาปรากฏกายอยู่ต่อหน้าจากนั้น7ปีต่อมามีทูตสวรรค์สั่งให้โจเซฟแปลบันทึกโบราณเล่มหนึ่งแล้วนำไปเผยแพร่แก่ชาวโลกโจเซฟจึงแปลและตั้งชื่อหนังสือเล่มนั้นว่า Book of Mormon
1: and their belief in the Book of Mormon and a lot of people don't understand that it's not the Mormon Bible because we believe in Jesus Christ and we believe that he was in Jerusalem we believe in the Old Testament and the New Testament we believe all of that
0: มอร์มอนเป็นคริสต์ศาสนิกชนกลุ่มหนึ่งที่มีบางความเชื่อแตกต่างไปจากศาสนาคริสต์นิกายดั้งเดิมในช่วงกลางศตวรรษที่19หลังจากถูกขับไล่ออกจากดินแดนฝั่งตะวันออกชาวมอร์มอนอพยพกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆบางส่วนเดินทางข้ามแม่น้ำโคโลราโดมาจนถึงบริเวณอุทยานแห่งชาติโจชัวทรีตรงนี้ซึ่งก็คือส่วนหนึ่งของทะเลทรายโมฮาวีและนี่คือเรื่องราวของผู้ที่มอบชื่อและตำนานให้กับต้นไม้ชนิดนี้

พอได้ชื่อต้นโจชัวเรียบร้อยแล้วด้วยความที่แถวนี้มีต้นโจชัวจำนวนมากมหาศาลเลยแหละอุทยานนี้ก็เลยได้ชื่อว่าโจชัวทรีเนชั่นแนลพาร์คนั่นเองนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอุทยานนี้ไม่ได้มีแค่ต้นโจชัวเท่านั้นเพราะว่าก็ยังมีอีกหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างหนึ่งที่โดดเด่นเลยเราจะเห็นว่าแบ็กกราวด์ของต้นโจชัวเนี่ยจะเป็นกองหินภูเขาหินเป็นหน้าผาหินหลายอย่างเป็น rock formation นะที่มีรูปร่างแตกต่างหลากหลายซึ่ง rock formation ตรงนี้นอกจากดูตาเปล่าได้แล้วอ่ะเขาก็มีกิจกรรมด้วยแต่ว่าอันนี้แพคคงไม่ขอเอี่ยวนะมันดูจะแอดเวนเจอร์เกินไปหน่อยก็คือถ้าสังเกตดีๆเนี่ยเราจะเห็นเป็นร่องแตกเหมือนเป็นร่องบนหน้าผาจากการกัดกร่อนอย่างเงี้ยเขาก็จะใช้ภูมิประเทศตรงนั้นในการปีนผาเขาบอกว่าตรงนี้เป็นภูมิประเทศที่ดีมากๆที่หนึ่งเลยนะสำหรับการปีนผาถือว่าเป็นสวรรค์ของนักปีนผาปีนหินเลยแหละแต่ก็จริงๆอ่ะมีจุดหมายนึงที่แพทอยากจะตามหาไม่ใช่การไปตามหาผาเพื่อจะปีนแต่ไปการไปดู rock formation หินก้อนนึงซึ่งมีรูปร่างลักษณะที่แบบเฉพาะมากๆอ่ะแล้วแพทอยากเห็นมากเลยไม่รู้จะได้เจอหรือเปล่านะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปลุ้นกันข้างหน้าว่าจะได้เห็นไหม

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกพลูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

คุณมีวิธีจัดการกับขยะเศษอาหารในบ้านคุณยังไงบ้างครับรู้หรือไม่ว่าเวลาเราโยนทิ้งไปปะปนกับขยะทั่วไปเนี่ยมันทำให้รีไซเคิลของได้ยากแล้วรู้อีกไหมว่าถ้าเราคัดแยกมันอย่างเป็นระบบระเบียบเนี่ยขยะเหล่านี้เนี่ยสามารถสร้างประโยชน์ให้กับเราแล้วก็โลกของเราได้ด้วยนะครับวันนี้ผมก็เลยเดินทางมาที่ร้านเดลิพิซซ่านะครับอยู่แถววงเวียนใหญ่นะครับไม่ได้จะมาสั่งพิซซ่านะครับแต่ว่ารู้ว่าวันนี้เขามีนัดรับขยะกันเพราะว่ามันมีบริการรับฝากขยะเพื่อไปจัดการต่อ

0: บุคคลคนนี้ชื่อว่าลุงรีครับผมเพราะฉะนั้น Green Diary วันนี้ไปเจอเขากันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: นี่คือเจ้าของร้านนะครับคุณลินนะครับเดลิพิซซ่านะครับ
1: แล้วก็สงไข่
0: ลุงรีครับผมที่เราพูดถึงเมื่อกี้
1: สวัสดีครับผมครับ
0: ปกติแล้วจุดประสงค์หลักที่มาร้านนี้คือมาเพื่อ
1: จริงๆแล้วเราตั้งใจที่จะมารับขยะแก้ไขปัญหาจัดการเรื่องของขยะภายในร้านแทนที่จะเอาไปรวมทิ้งกับถุงพลาสติกเนี่ยเราแยกได้ไหมแล้วเราส่งไปปลูกผักอะไรแบบเนี้ยส่งไปทำปุ๋ยถ้าเราทำแบบนี้ได้ร้านหนึ่งเท่ากับว่าทำกับร้านอื่นก็ได้ไม่งั้นมันจะกลายเป็นภาระไม่ก่อของทางร้านไม่ก่อของผมสักคนเนี่ย
0: ครับผมปกตินี่คือลุงมาบ่อยไหมฮะ
2: ก็บ่อยอยู่ค่ะก็จริงๆตามหลุมร้านก็จะเป็นทุกอาทิตย์ที่จะมีการแบบว่าทานผลขยะ
0: อ๋อคือไปตั้งใจเตรียมขยะไว้ให้ลุงเลย
2: ใช่เป็นของมีค่าม
0: ากเป็นของมีค่าด้วยทีนี้เดี๋ยวไปดูหัวใจหลักของเราในการมาวันนี้เลยดีกว่าครับอยู่ในครัวเลยนี่เป็นครัวใช่ไหมครับคุณลิน
2: เล็กหน่อยเนาะ
0: ครัวสำหรับทำพิซซ่าเนาะ
2: ใช
0: ่มันต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างครับคุณลิง
2: เราก็แยกขยะสดแล้วก็แยกขยะที่เป็นเศษกระดาษเนาะขยะสดที่จะแยกให้ลุงเนี่ยนึงก็ข้างบนนี้จะเป็นของที่สำหรับเตรียมพิซซ่าทั้งนั้นเลยจะมีแป้งผักเห็ดบางทีมีเนื้อสัตว์พวกซีฟู้ดก็มี
0: ครับ
2: พวก
0: เนี้ย
2: ค่ะ
0: อาหาร
2: ค่ะใช่พอเราได้ถุงอย่างเงี้ยแล้วอ่ะก็จะมีอยู่2อย่างก็คือเอาลงถังโยนลงถังเลยกับอีกอันนึงคือเราไปฟรีซไว
0: ้ฮะฟีดขยะนี่แหละฮะ
2: ฟีดขยะ
0: เพื่ออะไรครับ
2: เพื่อจริงๆเราเพื่อคีปจุลินทรีย์ของขยะให้มันเฟรช
1: เข้าฟีดเนี่ยมันก็เหมือนเก็บไม่ให้เน่าแต่ว่าเราเก็บดี
0: ๆครับ
1: เท่านั้นเอง
0: มีให้ดูไหมอันนี้คือเศษอาหารที่มาจากบ้านนะครับเศษอาหาร
1: เข้าใจไหมว่าทำไมถึงฟิตเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรเลย
0: อ๋อมันไม่เน่าน
1: ี่ก็เหมือนเพิ่งเตรียมอาหารอยู่ไงเพราะนั้นมันจะยังไม่ได้เละเทะ
0: ครับ
1: ไม่เหม็น
0: ครับ
1: ไม่เน่าไม่มีหนอน อันนี้เดี๋ยวเอากลับฟาร์มเลย
0: ตอนนี้ตามขยะนะครับมาถึงแล้วที่ฟาร์มลุงรีนะฮะแต่ก่อนนี้จะไปดูว่าเอาขยะมาทำอะไรเนี่ยนะครับเที่ยวชมฟาร์มลุงรีก่อนเลยนะครับน่าสนใจมาก

0: นี้ไม่ใช่เต่านั้น
1: ชอบ
0: งั้นผมถามก่อนเลยฟาร์มลุงรีนี่คืออะไรครับ
1: ฟาร์มลุงรีเป็นฟาร์มในเมืองที่สร้างผลผลิตการเกษตรจากการจัดการขยะมีเรื่องเกี่ยวกับขยะทั้งสิ้นเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยก็ได้ปุ๋ยส่งปุ๋ยไปปลูกผัก
0: ครับ
1: ถ้าได้ตัวเลี้ยงไก่ถ้าได้น้ำหมักก็เอามาเลี้ยงสัตว
0: ์ครับ
1: กรีน
0: จบเวียนหมดเลย
1: สั้น
0: ๆต้นทุนคือขยะ
1: ต้นทุนคือขยะ
0: ต้นทุนคือขยะ
1: สตาร์ทจากขยะ
0: สตาร์ทจากขยะแล้วออกมาเป็นผลิตผลทางการเกษตรและที่สำคัญมันสร้างขึ้นในเมืองได้แล้วมันก็เป็นจริงเอาละฮะเห็นบรรยากาศในฟาร์มมาแล้วคราวนี้มาดูนะครับว่าได้ขยะมาแล้วนะลุงรีมาทำอะไรเมื่อกี้จะได้เห็นว่ามีผักเนาะมีผักที่ไปรับมาแล้วเอามาหมัก
1: ก็วางเป็นเลเยอร์แล้วก็กลบเท่านี
0: ้กลบด้วย
1: กลบด้วยดินแกบหรือขุ่นมะพร้าวอะไรเงี้ยก็คือการผสมสูตรดินนั่นเอง
0: ก็คือแค่ดินนั่นแหละดินปลูกต้นไม้แหละฝังกลบเข้าไป
1: มันคือการเน้นกลบในเทคนิคเนี่ยพอกลบเสร็จแล้วก็เอาไปทิ้งไว้หมักไว
0: ้อ่ะเดี๋ยวมาดู
1: และสารอาหารถ้าเป็นน้ำก็ลงไปข้างล่างแบบนี้ก็ทิ้งไว้แล้วก็กลายเป็นปุ๋ย
0: อ่ะพอผักนี้เสร็จปุ๊บแล้วทำไงต่อครับ
1: เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้ว
1: มันไม่มีอะไร
0: อ่ะแล้วไหนไส้เดือนไส้เดือนอะไร
1: เดี๋ยวรอแป๊บนึงไส้เดือน
0: โอเค
1: ทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่าง
0: เย็นเดี๋ยว
1: เย็น
0: เดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกมีขั้นตอน
1: นะ
0: เรื่องนี้ทำอะไรครับลุงลี
1: คัดแยกนะฮะเอาเกรดไหนละเอียดแค่ไหนเอาเบอร์ไหนกินยังไม่หมดไปย่อยใหม่นะฮะแล้วจากปุ๋ยที่แบบอุ๊ยดูน่าเกลียดน่าชังเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูคุณภาพตอนสุดท้ายจากขยะนะฮะเป็นปุ๋ยหอมแล้ว
0: ไหนดมให้ดูหน่อยนี่
1: หอมดินหมักเรียบร้อยหมดแล้วนิ่มน่าใช้ดูสะอาดสวยงาม
0: ครับจำภาพเดิมได้ไหมครับจากขยะนะครับที่หมักไว้ตอนนี้ออกมาเป็นปนๆแบบนี้แหละนะครับ
1: ดีไหม
0: เมื่อกี้ลุงดมโชว
1: ์เอาสวยกว่านี้ไหม
0: ดม
1: เอาสวยกว่านี้ไหม

0: นี่ครับได้วัตถุดิบมาเพิ่มนะ
1: เดินไปเมื่อกี้
0: เดินไปแป๊บเดียวเดินไปแป๊บเดียวกลับมา
2: บวบ
0: หลายถุงเลย
2: บุ้งนี่นี่ของแก๊งไก่บะหมี่แข็ง
0: บะหมี
2: ่นี่ร้านหมูกระทะ
0: นี่ร้านหมูกระทะ
2: ตรงนี้ไม่สวยตรงนั้นไม่สวยจะเดินบอกสวยเดี๋ยวทำอาหารจะเดินให้ดูครับว่าเลี้ยงไงเท่านี้พอนะฮะแล้วเดี๋ยวไปเอาเบดดิ้งเบดดิ้งคือมูลสัตว์อย่างเช่นขี้วัวเป็นอาหารขุนไส้เดือนนะครับ 70% ผัก 30% โป๊ะเข้าไปสังเกตว่าจะกบตลอดไม่งั้นแมลงนี่คือเต็มสตรีมเลย10กิโลต่อถัง มีแหลกตรงนี้อยู่100แหลก1ตัน
0: ครับ
2: ต่อเดือนที่ผมทำปุ๋ยได้
0: นี่ก็มาจะเลี้ยงไส้เดือนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแบบผลิตผลอย่างหนึ่งของฟาร์มนี้นะ
2: เป็นบัดดี้เป็นซิกเนเจอร์เลย
0: เป็นซิกเนเจอร์ของฟาร์มลิงลีเลยนะครับทำไมเราต้องเลี้ยงไส้เดือนครับ
2: เพราะว่าในการทำเกษตรนะครับจะต้องมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมฮอร์โมนพืชจุลินทรีย์ต่างๆหมดแล้วทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในไส้เดือน
0: ไส้เดือนคือผู้ให้สิ่งเหล่านี
2: ้จบ
0: จบเลย
2: ไม่ต้องจบเกษตร
0: เพราะฉะนั้นในเศษอาหารนี่ก็คือมาเลี้ยงไส้เดือนได้ปุ๋ย
3: คลิปนี้เรามีอีก3ไอเดียกรีนๆที่จะช่วยจัดการเศษอาหารที่เหลือทิ้งในบ้านแถมทำเองได้ง่ายๆมาฝากกันนะครับไอเดียแรกเป็นการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเหลือทิ้งซึ่งใช้กล่องปุ๋ยหมักไซส์เล็กสำหรับสมาชิกในบ้านประมาณ 1-2 คนวิธีทำก็ไม่ยุ่งยากโดยนำเศษอาหารที่ถูกทำเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมาใส่ในกล่องเติมวัสดุตั้งต้นเช่นใบไม้แห้งกากกาแฟปุ๋ยคอกดินและหัวเชื้อจุลินทรีย์อย่างราขาวจากใบไม้แล้วคลุกให้เข้ากันซึ่งเติมได้เรื่อยๆจนเต็มถังครับหลังจากนั้นทิ้งไว้1เดือนเราก็จะได้ปุ๋ยมั่มใช้แล้วล่ะครับไอเดียที่2เป็นการทำน้ำหมักอเนกประสงค์จากเปลือกผลไม้รสเปรี้ยวครับโดยใช้เศษผลไม้รสเปรี้ยวอย่างสับปะรดประมาณ3ส่วนกับน้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาลประมาณ1ส่วนนำมาใส่ภาชนะที่มีฝาปิดเติมน้ำสะอาดจนท่วมชั้นเนื้อสับปะรดโดยให้เหลือที่ว่างในภาชนะไว้นิดหน่อยทิ้งไว้ประมาณ 7-15 วันโดยปิดฝาให้สนิทแล้วเก็บให้พ้นแสงแดดในระหว่างหมักถ้าเจอราขาวก็แปลว่าน้ำหมักของเราใช้ได้แต่ถ้าเป็นราดำแนะนำให้ทิ้งดีกว่าครับน้ำหมักที่ได้ที่แล้วสามารถใช้รดน้ำต้นไม้ได้ใช้ดับกลิ่นอ่างล้างจานโถสุขภัณฑ์หรือรางระบายน้ำเสียในบ้านได้นะครับส่วนไอเดียสุดท้ายที่จะแนะนำก็ต่อยอดมาจากน้ำหมักที่เราทำไปแล้วนะครับนั่นก็คือน้ำยาล้างจานจากน้ำหมักผลไม้ครับซึ่งสูตรที่ทำนั้นง่ายสุดๆใช้แค่น้ำหมักผลไม้ที่หมักเรียบร้อยแล้วประมาณ 1.5 ส่วนกับน้ำขี้เถ้าหรือน้ำด่าง1ส่วนนำมาผสมแล้วคนให้เข้ากันก็จะได้น้ำยาล้างจานโฮมเมดเอาไว้ใช้คู่ครัวได้อย่างสบายใจแล้วล่ะครับเห็นไหมครับว่าเศษอาหารที่เหลือทิ้งสามารถนำกลับมาทำประโยชน์ต่อได้อีกมากมายไม่จำเป็นว่าจะต้องมีจุดจบในถังขยะเสมอไปนะครับ
0: เดือนนึงบริการรับกำจัดขยะรับจัดการขยะให้ร้านค้าเหล่านี้ฟาร์มลุงลีช่วยลดขยะไปได้
2: ประมาณ2ตันนะฟาร์มลุงลีถ้าเกิดว่าฟาร์มลุงลีโตเนี่ยไม่ใช่ว่าฟาร์มลุงลีไปมีสาขา2สาขา3นะสกอร์ละวัดที่เรากำจัดขยะได้มากแค่ไหนผมคิดว่าหน้าที่ตรงนี้มันน่าจะเป็นเรื่องของทุกคนเป็นเรื่องของจัดการสิ่งที่ตัวเองก่อเกิดเอาเนี่ยผมไม่หวังอะไรจากมนุษย์โลกด้วยกันมากนะเอาแค่แบบจัดการภาระที่ตัวเองก่อขึ้น
0: ครับ
2: โอเคละ
0: รอครับทั้งมารายการมาตรงนี้รอสุดผมปิดรายการเลยกันนะครับทุกอย่างไม่เป็นขยะอยู่ที่ว่าเราเห็นคุณค่าอะไรกับเขามันหมุนเวียนกลับมาเป็นประโยชน์ได้หมดนะครับพบกันใหม่นะครับกับคลิปหน้านะครับ Green Diary นะครับฝากกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับฮึบนี่คือของสะสมของผมในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานะครับก็คือฝาขวดพลาสติกนะครับนี่หลากหลายสีสันสวยงามเลยทำไมต้องสะสมฝาขวดพลาสติกก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมรู้จักกับโปรเจกต์หนึ่งครับที่ชื่อว่า Precious Plastic ครับเป็นโปรเจกต์ระดับนานาชาติทำกันหลายทวีปทั่วโลกเลยนะครับผมคำว่า Recycle เนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่โตที่จะต้องเข้าโรงงานนะครับแต่ว่า Precious Plastic โปรเจกต์นี้เนี่ยนะครับเป็นการ Recycle แนวใหม่ที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังบ้านของคุณคุณสามารถเอาฝาขวดที่คุณเก็บสะสมเนี่ยนะครับมาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลชุบชีวิตแล้วก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ให้คุณได้ใช้งานได้เองด้วยมือของคุณเองน่าสนใจใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเก็บฝาขวดเหล่านี้ไปนะครับเพราะว่าที่กรุงเทพมีอยู่ที่หนึ่งครับ ปเราไปดูนะเทออกมาทำไมแล้วก็ต้องมาเก็บ
3: ก่อนจะไปพบกับมิติใหม่แห่งการรีไซเคิลระดับครัวเรือนนี่นะครับขออธิบายให้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นอีกสักนิดว่า Precious Plastic นั้นเริ่มต้นขึ้นในปี2013โดยคุณเดฟแฮกเกนส์นักออกแบบชาวเนเธอร์แลนด์ที่ออกแบบเครื่องรีไซเคิลพลาสติกระดับครัวเรือนแล้วนำแบบพิมพ์เขียวรวมทั้งวิธีการสร้างเครื่องอัปโหลดไว้ในเว็บไซต์ preciousplastic.com เพื่อให้ทุกคนสามารถก๊อปปี้แล้วนำไปสร้างเองได้แบบฟรีๆซึ่งเจ้าเครื่องที่ว่านี้แหละครับจะช่วยชุบชีวิตให้ขยะพลาสติกกลายมาเป็นสิ่งของใหม่ๆให้เราได้ใช้กันอีกว้าวและด้วยความว้าวนี้เองครับที่ทำให้ผู้สนใจจากหลากหลายประเทศได้ดาวน์โหลดวิธีการสร้างเครื่องรีไซเคิลและเข้าร่วมกับโปรเจกต์ Precious Plastic จนเกิดเป็นออนไลน์คอมมูนิตี้ที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่มีอยู่ด้วยกัน3แห่งก็คือเชียงใหม่ภูเก็ตและกรุงเทพหรือ Precious Plastic Bangkok ที่เรากำลังจะไปนั่นเอง
0: อยู่ตรงนั้นแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: คุณกู้ครับ
2: สวัสดีคร
0: ับนี่ครับนี่คือคุณกู้นะครับ
1: This is all made from recycled plastic.
0: Oh, ครับ
1: That's all made from bottle caps.
0: Oh, นี่เขาบอกว่าเป็นกระถางต้นไม้ที่ทำมาจากฝาขวดเนี่ยนะครับแล้วออกมาเป็นแบบนี้เลย from dismatching.
1: Yeah.
0: Oh, exactly. ออกมาจากเครื่องแบบนี้เลย yeah. นะครับออกก็จะเป็นแบบขดๆเป็นโรงๆนี่คือมาจากฝาขวด
1: ใช่ไหมครับ
0: ทำลวดลายก็ได้ด้วยวันนี้ผมมีของฝากของฝากมาแล้วครับมีฝาขวดมาเอามาฝากด้วย
1: อ
0: ันนี้สามารถนำมารีไซเคิลได
1: ้ yeah.
0: เป็น
1: exactly.
0: product ได้
1: yeah.
0: ใช่ไหมครับผม
1: we can show you how we do that right now if you like
0: okay
1: yeah.
0: sure
1: okay
0: คุยเรื่องวัสดุนิดนึงครับทำไมเราถึงเลือกที่จะใช้เป็นแบบ bottle caps เป็นฝาขวด
1: so we choose the bottle cap because it's a very high quality plasticThis bottle itself is a very good material for bottles because it's clear, it's strong. But when we actually melt it in this machine, mm-hmm. it creates a lot of problems for us because it doesn't melt at a very melts in a very precise temperature. Whereas HDPE, this plastic, mm-hmm. melts in a very wide range of temperatures. Mm-hmm. So from 150 degrees to 180 degrees. Mm-hmm. Whereas this one is very precise. Mm-hmm.So if our machine gets it wrong, mm-hmm. then it makes all these horrible smells. Mm. So it's not good to work with.
0: All right.
1: Also, when this melts in like to a big thread like this, mm-hmm. it can turn into like this horrible grey gunky stuff,
0: yeah.
1: which isn't very attractive.
0: Cut.
1: So when we make our products, like our lampshades or our bowls and things like that, mm-hmm. it just looks like a horrible grey
0: okay.
1: slug. Mm-hmm. so we don't like to use it. But HDPE,
0: HDPE ก็คือขวดฝาแบบนี้นะคร
1: ับ is a much nicer plastic.
0: Cut.
1: It also comes in all these lovely colors as well.
0: Mm, yeah.
1: So it means that when we come to make bowls, mm-hmm. we can be really creative with what colors we use.
0: Yeah, and it's strong.
1: Yeah.
0: ตรงนี้ก็จะเห็นนะครับว่าที่นี่เนี่ยมีการรับบริจาคฝาขวดมากมายเลยนะครับแล้วก็แยกไว้ตามสีว่าเป็นแบบเป็นระเบียบมากเลยนะครับพวกนี้คือเป็นฝาที่ใช้แล้วทั้งนั้นนะครับแล้วก็ถูกบริจาคมานะครับเนี่ยแยกสีชมพูสีดำสีเขียวสีขาวสีเทานะครับถูกแยกไว้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นวัตถุดิบที่ผ่านการบดแล้วนะครับก็จะแยกเป็นสีไว้เพื่อที่จะเตรียมนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไปนะครับ
1: What we do, turn on the machine.
0: ครับเปิดเครื่องแล้วครับผม
1: You'll see this is the axle here.
0: มีเครื่องกลไกออกครับเริ่มนะครับ
1: If you have a look in the top here,
0: you'll see the team. ฟันเฟืองนะครับ yeah. มันกำลังเริ่มหมุนแล้วอันนี้จะเป็นเครื่องที่จะบดนะครับเพื่อให้ฝาพลาสติกของเราที่เป็นวัตถุดิบเนี่ยออกมาเป็นวัตถุดิบที่พร้อมที่จะนำไปรีไซเคิลได้
1: yeah.
0: นะครับ
1: There we go.
0: And then it gets all.
1: But then you'll see,
0: mm-hmm.
1: this is what we get.
0: Mm-hmm.
1: So that's all the bottle caps.
0: Mm-hmm.
1: And then that is now ready for us to turn into new products.
0: นี่คือประมาณสัก 3-4 กรัมมือ
1: ใช่ใช่
0: เมื่อสักครู่นี้นะครับออกมาได้ประมาณแค่นี้เองโอ้ครับหลังจากนั้นทำอะไรต่อครับ
1: Yeah, so then once we've got our flakes,
0: ครับใช้เวลาเพียงไม่นานแป๊บเดียวนะครับตอนนี้พลาสติกที่เห็นเป็น

0: ป็นเศษๆเนี่ยนะครับที่ใส่ลงไปในเครื่องก็ถูกเมล
1: ต์ yeah.
0: หลอมละลายออกมาแล้วครับเป็นเส้นๆแบบนี้เลยแล้วตอนนี้เนี่ยคุณกู้ก็จัดเรียงเส้นนะครับลงมาบนภาชนะที่จะทำเป็นแม่พิมพ์เนี่ยนะครับออกมาแล้วชำนาญมากเลยนะครับ
1: What's nice about this project is thatYou don't necessarily need to be a designer or an artist.
0: Yeah.
1: Like I myself am not an artistic person, but I think that's what's really special about this is that literally anyone can do this.
0: Mm-hmm. ไม่จำเป็นต้องมีสกิลความเป็นศิลปินนักเรียนอาร์ตทำงานศิลปะใดๆนะครับก็สามารถเนี่ยสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้นะครับเวลาผมว่าไม่ถึง5นาทีนะ
1: yeah.
0: ตอนนี้ออกมาแล้วเนี่ยเริ่มจับพลาสติกก็เริ่มจับตัวนะครับเป็นรูปทรงภาชนะตามแม่แบบนะครับไวมาก
1: Would you like to try making one?
0: Can I?
1: Yeah
0: โอ้ จะขอทำนะครับแต่ไม่กล้านะครับคุณกู้บอกอ่ะลองไหมล่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับโอเคว่าผมจะสามารถสร้างภาชนะจากพลาสติกรีไซเคิลได้นะครับดูว่าจะยากไหมนะครับรายการที่ Green Diary ครับก็เลยขอทำชามสีเขียว
1: Press run
0: กดปุ่ม

0: beautiful. Wow.
1: เสร็จตรงมาแล้วครับผม
2: Very nice.
1: Thank
2: Professional
1: you. Because of you. I just ผมแค่หมุนนะครับโอเคตอนนี้ก็เอาเหมือนกับเอาไปตากเนาะ
0: And look, so that's the one that we just made.
1: Okay.
0: That's already dry enough and cool enough. It's still a little bit hot on the top.
1: แป๊บเดียวนะครับยังร้อนอยู่นะยังร้อนอยู
0: ่ That is finished. Finished product. I think the market for these kinds of products is potentially huge.
1: ครับ
0: And that is all just coming from plastic trash that otherwise would just be sitting in communities, entering the canals, entering the river, the Jhapriyar, and then ending up in the ocean.
1: ครับและสุดท้ายสุดแล้วสมมุติว่าเราเบื่อมันแล้วเราก็สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้อ
0: ี
1: ก
0: Yeah exactly We wanted to do this because of the plastic pollution problem and so that's why I think precious plastic offers a unique solution to that and these machines really are these almost like hero figures becauseThey can take any plastic that you throw at them. They're really cheap and easy to build.
1: พอจะบอกได้ไหมครับว่าอย่างเครื่องหนึ่งมีต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ราคา
0: Yeah, so these machines are probably about 60,000 baht.
1: เครื่องเมลด์นะครับประมาณก็เครื่องเมลด์ก็อยู่ที่ประมาณ 60,000 บาทนะครับแล้วก็ต้องมีเครื่องที่บดนะครับ
0: Yeah, this is the backbone of the workshop. So every workshop needs one of these at least. So this one is probably 60,000 baht as well.
1: 60,000 บาทเหมือนกันก็ประมาณสักแสนกว่าจริงๆแล้วอาจจะดูแพงสำหรับบ้านเรือนนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเป็นองค์กร
0: yeah.
1: เป็นบริษัทเป็นคอมมูนิตี
0: ้
1: ผมว่ามันก็คุ้มค่านะครับกับการที่เราเอาพลาสติกกลับมาและอาจจะสร้างสรรค์ออกมาเป็นโปรดักต์เป็นสินค้าหรือว่าเป็นของที่เราใช้ถ้าคนที่สนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมมาดูเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยมันมีช่องทางยังไงบ้าง
0: So we have our Facebook page so you can like us on our Facebook page Precious Plastic BKK We also do many eventsSo we have a whole network of drop-off locations that people can bring their plastic to. We've got maybe about 14 of these locations now in Bangkok. People can bring their plastic, parents when they drop off their kids can bring their plastic and then that will actually come back to us as well. So we're trying to make it really convenient for people. But if you live outside of Bangkok or if you can't get these locations, you can also just send us the plastic as well. And so yeah, we can give the address that people can send the plastic to.
1: ที่สำคัญผมว่าไอเดียที่สำคัญที่สุดเลยก็คือทำให้เราได้เห็นว่าการรีไซเคิลไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่พลาสติกทำให้เราได้เห็นตั้งแต่วัตถุดิบเปิดออกมาเก็บขึ้นมาจากถังขยะบดย่อยมันเมลมันออกมาแล้วมันก็กลายออกมาเป็นโปรดักต์ใหม่ชุบชีวิตใหม่และเอาไปใช้งานได้ใหม่ภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงนี่มันทำให้เรารู้สึกเห็นคุณค่าเห็นความเป็นไปได้ของการรีไซเคิล
0: ถูกต้อง
1: โอเคครับ วันนี้ขอบคุณกู้มากเลยนะครับสนุกสนานมากๆนะครับใครสนใจก็อย่าลืมติดตาม Precious Plastic BKK on Facebook นะครับ Green Diary featuring Precious Plastic
3: ตราบใดที่เรายังมีความจำเป็นจะต้องใช้พลาสติกในชีวิตประจำวัน

0: ระฆังสติก็คือเสียงนะฮะเสียงระฆังซึ่งเรามาใช้ในการเตือนสติเราทำให้เรารู้ตัวนะเช่นเวลาเราโกรธหรือเปล่านะฮะมุนหัวเสียอยู่หรือเปล่านะครับไม่ว่าการประชุมหรือการทำงานเนี่ยระฆังสตินี้มันก็จะช่วยทำให้ควบคุมอารมณ์ได้แล้วการทำงานเนี่ยมันก็จะราบเรียบขึ้นนะครับทุกคนก็จะไม่ได้มีประเด็นปัญหากันนะครับไทยคงดัตเนี่ยนะครับก็เกิดจากเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วนะครับผมก็ได้มีโอกาสไปทำงานโรงงานมานะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเริ่มมาสร้างโรงงานเองนะครับแล้วก็เติบโตมาเรื่อยๆนะครับปัจจุบันเราก็นะฮะสามารถที่จะผลิตกะทิน้ำมะพร้าวเนี่ยนะเราส่งออกไป90ประเทศนะครับแล้วก็ขายในประเทศเราด้วยนะครับจริงๆแล้วในการทำธุรกิจเนี่ยมันมีองค์ประกอบหลายส่วนนะครับแต่ที่ผมเน้นที่สำคัญก็คือส่วนที่เป็นพนักงานแล้วก็ผู้มีส่วนร่วมนะฮะเช่นอาจจะเป็นซัพพลายเออร์เรา ลูกค้าเรานะครับซึ่งอันนี้เราเน้นว่าทุกคนเนี่ยจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับการที่ทำให้เขามีความสุขเนี่ยก็คือการไม่ได้เอาเปรียบกันช่วยเหลือกันนะฮะทำงานเป็นทีมนะครับเพราะงั้นสิ่งเหล่านี้มันทำให้บริษัทเนี่ยสามารถเติบโตมาตลอดนะครับมันอยู่ที่ว่าเราจะทำอย่างไรให้เขามีส่วนร่วมนะฮะในการบริหารจัดการทำธุรกิจอย่างไรนะฮะให้มีความสุขนะครับจริงๆเวลาเราใช้ชีวิตเนี่ยหรือแม้แต่เราทำงานเนี่ยสังเกตว่าเราจะรู้สึกว่ามันมีปัญหาเนาะมันต้องดิ้นรนมันต้องต่อสู้เพราะงั้นเนี่ยความสุขเนี่ยนะครับมันก็เลยหากันไม่ค่อยได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยปัญหานะครับหรือภาวะอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติของมันนะครับถ้าเราทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจนะเข้าใจธรรมชาติของการทำธุรกิจของการดำเนินชีวิตเนี่ยนะครับเขาก็จะหาความสุขรอบๆตัวง่ายๆได้เลยครับมันก็เหมือนว่ามันมีแพชชั่นหรือแรงบันดาลใจก็ได้อันนี้ผมว่าเป็นประเด็นสำคัญเลยในการทำงานให้มีความสุขครับ
1: บริษัทไทยโคโคนัทอะค่ะก็ฝึกให้พนักงานนะคะมีการพัฒนาด้านซอฟต์สกิลในการที่ให้พนักงานเข้าใจโลกทัศน์ของตัวเองมันเป็นการฝึกให้ทุกคนรู้ว่าทำไมเราถึงมีพฤติกรรมความคิดหรือมีการแสดงออกแบบนี้ค่ะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็ฝึกให้พนักงานเข้าใจโลกทัศน์ของผู้อื่นด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเขาคุยกันนะคะเขาก็ไม่มีลักษณะที่ต้องเผชิญหน้ากันแต่เป็นลักษณะที่ทำงานร่วมกันแบบที่ช่วยเหลือกันนะคะก็เห็นได้จากสีหน้าความยิ้มแย้มค่ะปัจจุบันนะคะบริษัทเราก็มีการโตแบบก้าวกระโดดนะคะเราโตขึ้น 15-30% ทุกปีซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันเป็นไม่ได้ขับเคลื่อนจากส่วนบนอย่างเดียวแต่มันเป็นการร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกระดับอะค่ะเพราะเขาเห็นว่าผลประกอบการที่ดีมันก็ทำให้เขามีความสุขแล้วก็มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานด้วย
2: ของโรงงานเรานะคะทางผู้บริหารนะคะมีนโยบายนะคะส่งเสริมให้กับพนักงานของเราค่ะในเรื่องของการออกกำลังกายนะคะนอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมการเต้นแอโรบิกแล้วก็กิจกรรมกีฬาสีของโรงงานด้วยค่ะทำให้พนักงานนะคะมีความคุ้นเคยแล้วก็ทำงานกันได้ง่ายขึ้นค่ะ
3: กิจกรรมที่ชอบที่สุดก็คืออัลติเมทไลท์ค่ะเพราะว่าทำให้เรามีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทำให้คนรอบข้างมองเราในด้านที่ดีขึ้นแล้วเราก็สามารถที่อยู่กับลูกน้องได้มีสติด้านการทำงานแล้วก็การใช้ชีวิตทั้งในครอบครัวแล้วก็ในโรงงานค่ะ
4: กิจกรรมที่ชอบก็จะเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์แล้วก็กองทุนสำรองเลี้ยงชีพค่ะก็เริ่มต้นมาจากผู้บริหารนะคะก็สนับสนุนเรื่องเงินทุนนะคะจนปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์ของเราอะค่ะสามารถเลี้ยงตัวเองได้นะคะแล้วพนักงานก็สามารถออมเงินกับสหกรณ์ได้อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็สามารถกู้ยืมได้นะคะในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำนะคะแล้วก็เราก็ยังมีกิจกรรมเกี่ยวกับการวางแผนการเงินในระยะยาวก็เราจะได้สามารถใช้ชีวิตหลังเกษียณได้อย่างมีความสุขอย่างยั่งยืนค่ะ
5: ครับในส่วนของพนักงานของบริษัทไทยโคโคนัทนะครับพนักงานเนี่ยมีน้ำใจอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นงานกฐินของวัดต่างๆที่อยู่ในตำบลเนี่ยพนักงานในนามของบริษัทไทยโคโคนัทเนี่ยก็จะออกไปช่วยกันจัดสถานที่ตัวแทนของตำบลหนองนาต้องขอขอบพระคุณนะครับบริษัทไทยโคโคนัทผู้บริหารแล้วก็พนักงานทุกท่านที่มีน้ำใจแล้วก็ดูแลให้การสนับสนุนพี่น้องชาวตำบลแล้วก็กิจกรรมต่างๆในตำบลหนองนามาดีครับ

0: เราก็มีปรัชญานะครับในการดำเนินธุรกิจนะครับก็คือเรามุ่งมั่นความยั่งยืนและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะฮะเราก็เจริญเติบโตไปด้วยนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยทุกคนนะฮะไม่ว่าจะเป็นพนักงานเจ้าของซัพพลายเออร์หรือลูกค้าก็มีความสุขไปด้วยนะครับอันนี้คือปรัชญาของเราครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: สวัสดีครับช่างประจำบ้านมาแพร่นะฮะวันนี้นี่ถ้าเกิดพูดถึงแพร่เนี่ยก็ต้องนึกถึงไม้สักอย่างแน่นอนเลย
1: ดู
0: ด้านหลังของเรานี้ก็คือ
1: นี่ซะก่อน
0: นี่ดงสักนะครับไม้สักนี่ถือเป็นทรัพยากรที่เรียกว่าทรงคุณค่าของประเทศนี้นะและนับวันก็จะมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับส
1: ่
0: วนการทำไม้สักนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมันมีขั้นมีตอนตั้งแต่แหล่งของทรัพยากรคือแหล่งการปลูกสักเองเดี๋ยวนี้มีหลากหลายเลยเนาะรวมถึงพวกความเชื่อที่ผิดต่างๆเกี่ยวกับการทำไม้สักด้วยบางทีอุ้ยคิดว่าอุ้ยคนไปตัดไม้ทำลายป่ามาเพื่อจะได้มาซึ่งไม้สักบางทีแหล่งที่มาเนี่ยมันถูกต้องแล้วแหละ
1: เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้ตัดมาจากป่าธรรมชาติแล้ว
0: เ
1: ขามีปลูกเป็นหลักแหล่งแล้ว
0: เอาเป็นว่าเทปหลายๆเทปหลังจากเนี้ย
1: ใช่
0: ทั้งประจำบ้านจะพาคุณเที่ยวแพร่แล้วกัน
1: ใช่แล้ว
0: ไปดูแหล่งของไม้ไปดูแหล่งที่เขาทำไม้การนำไม้สักมาแปรรูปได้อย่างไรบ้างกลายเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างแล้วเกี่ยวงานช่างอย่างไรรวมถึงการซ่อมสร้างต่างๆช่างประจำบ้านเราก็ไม่ขาดนะครับติดตามได้ในช่างประจำบ้านทั้งหมดนี้ครับแพร่ในปัจจุบันนี้ครับจังหวัดแพร่ก็ยังคงทำเกี่ยวเรื่องไม้สักอยู่ดี
1: เดี๋ยวเรามีคนที่จะมาให้ความรู้ลึกๆกับเราเลยดีกว่าเพราะเดี๋ยววันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญมาให้นะ
0: เราอยู่กันที
1: ่
0: DM Furniture Design ไม้สักแพร่น
1: ะฮะ
0: วันนี้เรามาขอความรู้กับหรือเราไปกัน2ที่วันนี้นะฮะนี่คือที่แรกของเราเตาที่เป็นเตาเรียกว่าเตาอบไม
1: ้เวลาเขาทำไม้มาเขาต้องผ่านการอบผ่านกระบวนการก่อน
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยกับผู้รู้กันเลยครับด้านในเลยไปอันนี้คือเรามาอยู่ในโอ้ยนี่พี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: พี่น้อยคือที่นี่เราทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
2: ใช่ครับใช่ๆ
0: เราเริ่มมายังไงมันแต่เดิมเราทำอะไรแล้วทำนานๆยังพี
2: ่ร่วม40ปีแล้ว
0: โอ้ยาวนานเลยเฟอร์นิเจอร์ของ DM เราเนี่ยแตกต่างกับเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอื่นๆอย่างไร
2: ก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ปรับปรุงแล้วเน
0: า
2: ะเรียกพัฒนาพัฒนาสินค้าให้ทันสมัยเป็นลักษณะของคนรุ่นใหม
1: ่เนี่ยอย่างที่เราเดินมาเราเห็นเลยนะว่าจะไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ไม้สักที่เราเห็นในภาพจำเราเมื่อก่อนที่จะต้องเป็นหนาหนาหยิ่งใหญ่แบบว่าที่เห็นทุกบ้านมีเหมือนกัน
0: รสนิยมเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่มีผิดไม่มีถูกเลยต้องเรียนอย่างนี้ก่
1: อ
0: นแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นใช้กับบ้านที่เป็นบ้านสมัยใหม่ได
1: ้
0: หรือแม้กระทั่งใช้กับบ้านสมัยเก่าก็ยังได้ก็ยังดูเข้าอยู
1: ่
0: เฟอร์นิเจอร์ที่นี่ผมว่าตอบโจทย์เลย
1: ค
0: ือหน้าตาก็ไม่ได้ดูทันสมัยเกินไปอ่ะคือเหมือน
1: ใช่มีความคลาสสิก
0: ใช่
1: มีความคลาสสิกอยู
0: ่ในฟอร์มภาพรวมยังคงคลาสสิกอยู่แต่เท็กซ์เจอร์ผิวสัมผัสรวมถึงฟินิชชิ่งต่างๆทันสมัยแล้วอ่ะ
1: ดูโมเดิร์น
0: ซึ่งไม้สักเนี่ยมันก็จะมีอายุของมันเน
2: า
0: ะใช่ไหม
2: ฮ
0: ะมีตั้งแต่ไม้สักที่เป็นไม้สักเก่าเลยจนถึงไม้สักที่เป็นไม้สักอายุน้อยแบบที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้อันเนี้ยรบกวนพี่น้อยช่วยอธิบายความแตกต่างนิดนึงว่าเอ้ยไม้สักเก่าไม้สักใหม่มันแตกต่างกันนอกจากในแง่ของราคา
2: ไม้สักเก่าเนี่ยเป็นไม้สักที่มันอายุร้อยกว่าปีเนาะแล้วมันก็จะเป็นพวกบ้านเรือ นมันจะเป็นไม้ทรงเก่า
0: อยู่ในรูปของบ้านเรือนเสาเรือน
2: เสาเรือนใช่
0: ครับ
2: ก็ไปซื้อมาตรงนั้น
1: นะ
2: ซื้อมาแล้วมาแปรรูปแปรรูปก็มาทำผลิตภัณฑ์แต่ไม้ของมันเนี่ยอายุของมันจะเยอะ100ถึง200ปี
0: แน่น
2: แล้วเนื้อมันจะสวยมาก
0: นวลแห้ง
2: แตกต่างจากไม้สวนป่าสวนป่านี่ลำต้นมันจะอยู่ประมาณสัก50ปีลงมา
0: ครับผม
2: 50ปีลงมามันก็เนื้อมันก็จะสวยอีกแบบนึง
0: เด็กกว่า
2: แต่มันก็จะลายสวย
0: ไลท์หน่อย
2: ครับลายเสือใช่งั้นมีดำมีทอง
0: เดี๋ยวเราจะต้องขอให้พี่น้อยพาไปดูอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการอบ
2: ครับ
0: คือการอบเป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับการทำไม้สักให้มันคงทนยังไงพี่ช่วยอธิบาย
2: หน่อยไหมก็ในเรื่องของไม้สักเนาะเราซื้อมาม ันจะเป็นไม้สักที่มันมีความชื้นอยู่ในตัว
0: ใช่
2: ครับแล้วก็ทำการแปรรูปแปรรูปแล้วก็ถึงจะผ่านกระบวนการอบแต่เดี๋ยวพาไปดูเตาอบแบบโบราณ
0: นี่
2: นะครับ
0: สุดยอดเลย
2: ครับ
0: จะหน้าตาเป็นยังไงอบยังไงโบราณยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับไปตอนนี้เราก็อยู่หน้าเตาอบเลยนะฮะคือหลายคนคิดว่าเตาอบมันเป็นเตาแบบเล็กๆเตาจริง
1: ก็คือคำว่าเตาอย่างที่เรา
0: เนี่ยเป็นบ้านเลยใหญ่มาก
1: ใช่
0: เป็นโกดังที่ก่อด้วยตัวไอ้เขาเรียกว่าคอนกรีตคอนกรีตบล็อก
2: ครับ
0: คอนกรีตบล็อกแล้วก็ด้านในก็คือเราฉาบไหมด้านใน
2: ไม่ฉาบ
0: ไม่ฉาบ
2: เคลือบไอ้แผ่นเหล็ก
0: อ๋อเคลือบด้วยแผ่นเหล็ก
2: ครับ
0: อ๋อทำเตาแบบนี้เลย
1: มันจะได้แบบอบอยู่ข้างใน
0: อบอุณหภูมิ
1: อันนี้คือยังไม่ได้อบใช่ไหมคะ
2: ยังครับ
0: ยัง
2: เลยเรียง
0: คุณผู้ชมจะเล่าสัมผัสได้ฟังนะอันนี้คือจับแล้วรู้สึกว่ามีความชื้นด้านในเลย ืออันนี้เป็นไม้ใหม่เลย
2: ไม้ใหม่ครับ
0: เออไม้ใหม่นี่คือยังไงเราตัดมาแล้วก็ค่อยมาแบ่งส่วน
2: ครับก็คือไม้เป็นไม้ต้นสูงเนาะต้นสูงอายุนี่ก็ประมาณสัก30กว่าปีแล้วก็มาผ่าผ่าเป็นไม้แปรรูป
0: โอเคหลายคนอาจจะเห็นว่าอุ้ยลายยังไม่เห็นขึ้นเท่าไหร่เลย
2: ตอนนี้ยังไม่ขึ้นฮะเต๋อถ้าอบไปแล้วไม้แห้งก็จะเริ่มลายขึ้นออก
0: ไม้มันจะเริ่มแบบเค้าเรียกอะไร
2: หดตัว
0: หดตัวเพราะว่าความชื้นมันทําไม้ฟูใช่ม
2: ั้ยคร
0: ับพอเราอบแห้งปุ๊บเนี่ยมันจะบีบลงมาแล้วลายมันจะเด่นชัดขึ้นมาอีกทีนึงอบนานมั้ยพี่อุณหภูมิอะไร
2: อุณหภูมิเริ่มแรกก็อยู่ประมาณสัก40นวดไปก่อน
3: เบาๆ
2: นวดเบาๆไปก่อน
0: อ๋อไม่ใช่มาเหมือนว่าเบลออย่างเงี้ยเออเบาๆก่อน
2: ก็จะนวดไปประมาณสัก 4-5 วันแล้วก็เพิ่มอุณหภูมิขึ้นไปอีก
1: ไปถึงเท่าไหร่คะ
2: ไปถึง80แล้วคงที
1: ่อ๋อเริ่มแล้ว
0: ค่อยๆค่อยๆให้ไม้เนี่ยค่อยๆปรับตัวใช่มั้ยฮะไม่ใช่บอกอุ๊ยแอร์ปึ๊บ
1: โอ้ถ้าสมมุติแบบ80ปุ้มไปเลยทีเดียวเกิด
2: บิดความเสียหายก็จะเยอะ
0: บิดนี่โกงบิดแน่นอนอุณหภูมิเปลี่ยนเร็ว
2: ครับ
0: โกงบิดแน่นอนนะฮะโอเค
1: เดี๋ยวก็ตอนแรกเมื่อกี้40องศาประมาณกี่วันคะ 4-5 วัน
2: 4-5 วัน
1: แล้ว80นี่กี่วันที่อบถึง
2: 80นี่จะรอบสุดท้ายนี่ก็คือหลังจากสมมุติ15ก็หลัง5วันถึงวันที่15
0: โอ้10วันเหรอ
2: บวก5วัน
1: กระบวนการทั้งหมดเลยตั้งแต่เข้าห้องอบเรียนเสร็จออกมาเลยกี่วันคะ
2: ก็เล่นขึ้นอยู่กับไม้หนาไม้บางด้วยเนาะถ้าหนาก็ครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วก็ประมาณ15วัน
0: โอเค
2: ถ้านิ้วก็อยู่ประมาณ20ถึง25วัน
0: โอ้เกือบเดือนนะ
2: ใช
0: ่ใช่อบกันไม่ได้อบกัน
1: ครึ่งเดือนถึง1เดือนแล้วแต่
2: งั้นมันจะไม่ได้คุณภาพ
0: ครับครับครับวันนี้เราไม่ได้มาเดินทัวร์พี่น้อยเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวของไม้สักกันธรรมดาวันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาโชว์สกิลเดี๋ยวจะไม่เชื่อว่าพี่น้อยเป็นช่าง
2: ครับ
0: นะครับ
2: เดี๋ยวไปที่โรงงาน
1: เวิร์กช็อปสตูดิโอ
0: มีหลายจุดมากที่ต้องไปเยี่ยมชมวันนี้เชิญครับพี่น้อยนี่ก็คือเฟอร์นิเจอร์ชิ้นที่มีชื่อว่า
2: เก้าอี้ญี่ปุ่น
0: เก้าอี้ญี่ปุ่นครับเฮ้ยนี่เพราะว่าอะไรว่าตรงนี้ก็มีแบบ
2: มีจิ้ม
0: คานมารับอย่างนี้นะเหมือนหลังคาญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้นะสวยงามเลยแล้วมันมีทีเด็ดตรงไหนฮะยังไงบ้าง
2: ก็สามารถถอดประกอบที่ไม่ต้องใช้ตะปู
0: ฮะจริงเหรอ
2: ครับ
0: เฮ้ยแต่มันแน่นมากเลยพี่มัน
1: ไม่ได้ตรงไหน
0: ยังไงอ่ะ
2: เดี๋ยวถอดเดี๋ยวลองถอดให้ดู
1: อุ้ย
2: ป๊อปทนเสียงหน่อย
1: เฮ
0: ้ยอ๋อมีอ๋อมีเป็นแบบว่าเดือยไม
1: ้เฮ้ยเหมือนของเล่นเหมือนกันเน
0: า
1: ะเหมือนประกอบล่างเงี้ยไม่ตายแล้วเฮ้ย
0: จบเลยจบเลยเฮ้ยสวยมาก
1: เพราะเขาออกแบบให้มันไม่ต้องมีส่วนไหนที่รับแรงเกินม
0: ันก็แข็งแรงแล้วก็เป็นการเรื่องอะไรอ่ะเข้าย
1: ิ่งนั่งยิ่งแข็งแรง
0: ซึ่งเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาสาธิตการทำตัวนี้ให้ดูอย่างไรนั้นก็ไปชมกันเลย
2: ครับผมเตรียมไม้ไว้ก็ประมาณ6แผ่นเริ่มต้นคือการตัดตกแต่งไม้ก่อนตกแต่งไม้วัดขนาดวัดไซส์ให้เรียบร้อย
1: ขนาดต้องเป๊ะ
2: ขนาดต้องเป๊ะฮะเพราะไม่งั้นมันจะทำการให้การโยกขยับไม่ต้องฟิตให้มันเป๊ะพอดีเลยเราเรียกเขาอีกญี่ปุ่นเพราะว่าเราสามารถถอดแล้วพับสามารถนำพาไปได้ทุกที่ออกไซต์งานนี่สบายจับแค่3ชิ้นก็สวมมันใช้ได้เลยจริงเราทำเป็น3ชิ้นก็ได้1 2 3ตัวนี้ติดกระท่อมมาถึงก็สับวาง

0: อ็มย่อมาจาก
1: ดอนมูลค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่อันเรื่องจริงไม่ได้อํา
2: ตำบลดอนมูล
0: โหนเท่มากเลยโลคอลมาก
1: ดอนมูล
0: รู้แล้วว่าจากไหน DM ดอนมูลแน่นะฮะขอบคุณที่ขอบคุณพี่น้อยมากๆเลยครับที
3: ่พา
0: ทัวร์ครบเลยครบวงจรเลยตั้งแต่เตรียมตั้งแต่เอาไม้มาเตรียมไม้ไปจนถึงการผลิตต่างๆดีไซน์นะฮะแล้วก็รูปแบบต่างๆที่เรามีอยู
1: ่นะใครที่สนใจก็พัฒนา
0: ใช่
1: เฟอร์นิเจอร์ไม้สักด้วย
0: นอกจากจะได้ของดีเป็นของที่แบบว่าคุณภาพแล้วยังเป็นการสนับสนุนคนพื้นที่ด้วย
3: ครับ
0: เดี๋ยวเราไปอีกที่นึงวันนี้เต็มอิ่มแน่นอนนะจะเป็นที่ไหนตามไปเลยและตอนนี้เราก็มาอยู่กันอีกร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านเรียกว่าเฟอร์นิเจอร์ไม้เหมือนกันนะครับแท้ไม้ไทยเฟอร์นิเจอร์นี่ร้านนี้นะครับก็คือเรามาดูเฟอร์นิเจอร์อีกลักษณะหนึ่งแล้วกัน
1: ใช่มีความเป็นอินดัสทรีขึ้นมานะคะก็ผลิตอย่างใหญ่โตมีโชว์รูมอันนี้ก็เหมือนเป็นหน้าร้านโชว์รูมเนาะนี่จัดสวยงามมากเลยนะ
0: เซตติ้งนู่นนี่ให้ดูมีโต๊ะอาหารมีชุดรับแขกนะมีโซฟาโอ้เยอะมากเลยมีโต๊ะอาหารโต๊ะประชุม
1: ใช่
0: แต่ดูลักษณะของสไตล์ของเฟอร์นิเจอร์เนี่ยจะเรียบง่ายกว่าคือว่าจะไม่ได้แบบว่าเป็นคลาสสิกขนาดนั้นจะเป็นแบบว่าเฟอร์นิเจอร์ที่ดูเป็นโฮมยูสมากขึ้น
1: อันนี้เป็นแบบว่าไลฟ์สไตล์แล้ว
0: เข้าได้กับทุกบ้านแหละเอองี้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยว่ามีคอนเซ็ปต์ดีไซน์อย่างไรไปคุยอะไรครับไป

0: ไฮเทคมาก
1: สวัสดีครับพี่เติ้ลสวัสดีครับสวัสดีครับผมชอบมากเพราะว่าจัดชุดที่นั่งไว
2: ้
1: แต่เรายืนคุยกันยืนคุยกันตรงนี้เลยเอาก็ดีเหมือนก
0: ัน เป็นกันเองจะได้ตื่นตื่น
1: โอเค
0: ร้อน
1: มาพูดถึงประเภทของไม้สักบ้างเมื่อกี้แอบคุยกันไว
2: ้
1: อย่างของพี่น้อยเงี้ยเขาบอกว่าเป็นสักปลูกใช่ไหมเป็นป่าปลูก
2: ป่าปลูก
1: แล้วของเราอ
2: ่
1: ะ
2: หลักๆนะครับจะแบ่งเป็น3อย่างไม้สักนะครับหนึ่งคือป่าปลูกแล้วก็ตัดเองแล้วเอามาใช้เนี่ยอันนี้คืออย่างที่หนึ่งอย่างที่สองคือสักจากรัฐก็คือองค์การป่าไม
1: ้ okay.
2: นะครับแล้วอย่างที่3ก็คือไม้เรือนเก่าหรือเขาจะเรียก okay. ว่าไม้เก่านั่นเอง
1: นี่แพงเลย
2: อันนี้แพงแล้วก็เดี๋ยวนี้จะหายากครับเพราะว่าบ้านเก่าๆเนี่ยตอนนี้มันถูกรื้อไปหมดแล้ว
1: ใครก็ซื้อหมดแล้ว
2: ใช่
0: มันไม่ได้มีมาใหม่เพิ่มไงมันลิมิตแล้วมันก็กระจายไป
2: ใช่แต่ของเราจะใช้แบบที่2ก็คือขององค์การป่าไม
1: ้ก็คือจากรัฐ
2: ของรัฐครับก็คือหมดปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับก็คือถูกต้องหมด
1: ของพี่น้อยเค้าอบเครื่องจักรชาวบ้านใช่ไหม
0: ก่อกำแพงขึ้นมา
1: ก่อกำแพงแพงใช้อิฐใช้คอนกรีตบล็อกก่อขึ้นมาที่นี่การอบไม้เป็นยังไง
2: ก็เมื่อก่อนของที่นี่ก็ใช้เป็นแบบอบแบบฟืนเหมือนกัน
1: ครับ
2: เพราะว่าฟืนเนี่ยมันง่ายคือเพราะว่าไม้สักเวลาทำเหลือเนี่ยทำโต๊ะทำเตียงทำตู้มันเหลือเศษไม้เราก็แค่โยนเข้าเตาเอาเป็นฟืนไปอย่างเงี้ยมันถึงเชื้อเพลิง
0: อ
2: ันนี้ก็มาใช้เรื่องอินฟราเรดเรื่องฮีเตอร
1: ์
2: เอาไฟฟ้าอย่างเงี้ยครับ
1: เป็น
2: ก็คือเราไม่ต้องใช้คนมายุ่งละกดเปิดแล้วก็กดปิด
1: คือมาตรฐานแหละ
2: ใช่ครับ
1: ลดมลภาวะแล้วก็ความเป็นมาตรฐานควบคุมอุณหภูม
2: ิ
1: ควบคุมเวลาได้นี่ผมชอบคุณพ่อมากคุณพ่อยืนหนึ่งถูกต้องลูกพูดดีอ่ะโอเคงั้นผมขอเจอคุณพ่อนะ
2: ได้เลยครับ
1: เราต้องเจอคุณพ่อตรงไหน
2: เดี๋ยวจะเจอกันที่หน้าเตาอบเลยครับเดี๋ยวคุณพ่อจะโชว์วิ่ง
0: เดี๋ยวเจอกันหน้าเตาอบแล้วยังไง
1: เจอพ่อหน้าเตาอบเลย
2: เตาอบไม้
1: โอเคได้ถ้างั้นเดี๋ยวไปเจอคุณพ่อกันเลย
2: ครับผมครับเชิญครับ

0: เอาละครับคุณเติ้ลส่งไม้ต่อมาที่คุณพ่อครับสวัสดีพ่อ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: อันนี้เป็นระบบอะไรยังไงครับ
3: อันนี้เป็นระบบไฟฟ้าฮะไฟฟ้าแต่ว่าการทำร้อนระบบไอฮีเตอร
0: ์ครับ
1: ใช่ฮีเตอร์
0: คือเรารับเราต้องมาอบเองถูกไหม
3: อบเอง
0: เรารับไม้มาแล้วก็มาจัดการแบ่งส่วนแล้วก็มาอบเองเหรอ
3: ใช่ครับคือถ้าเป็นสวนปลูกสวนตัวเองก็ปลูกแหละแต่ว่าถ้าเป็นของไม้อปอที่คุณต้นคุย
0: ครับ
3: เมื่อกี้มันจะยุไม้ประมาณ30ปีขึ้นนะ
0: อ๋อโอเค
3: ทีนี้พอเราจะซื้อไม้เป็นท่อนนี้มาแล้วมาแปรรูป
0: ครับ
3: แปรรูปมันจะเขาจะตัดไว้ในป่า1ปีก่อน
0: โอเค
3: ไอ้นี่ก็แห้งอยู่แล้วปกติถ้าอย่างไม้อีกประเภทก็เป็นนสเนี่ยจะเป็นเขาเรียกนสนสนางสาวอ่ะ
0: ครับนางสาว
3: ไงเออเป็นไม้มันจะอ่อนมันจะต่ำกว่า15ปี
0: อ๋อ
3: พอต่ำ15ปีพวกพอตัดปุ๊บ
1: ตล
3: าดอย่างชาวบ้านทั่วไปนะเขาจะเอามาทำเลยอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
3: เรามาเรื่อยเป็นน้ำอยู่เลยนะ
0: เออยังแฉะอยู่
3: ความชื้นนี่ 80-100% เลย
0: เออแบบเปียกเลย
3: แต่ไม้อปอที่ไม้ขององค์การป่าไม้เนี่ยความชื้นอยู่ประมาณไม่เกิน40
0: อ๋อก็เรียกว่าตัดลงมาแล้ว
3: ใช่แต่ตัวนี้อะไรที่เรามาอบที่ผมจะใช้เพราะมันจะไม้จะมีคุณภาพกว่าผมก็เลือกใช้ไม้ขององค์การป่าไม้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคือการอบในตู้
1: ข้อดีข้อเสียของระบบอบแบบนี้
3: สองระบบนี้ก็คล้ายกันแต่ว่าอายุการอบมันจะสั้นกว่าเพราะตอนนั้นตัวนั้นมันจะทำความร้อนที่นี่เราค่าใช้จ่ายเนาะ
1: ตัวนั้นคืออ๋อตัวเก่าที่อยู่
3: ตรงน
1: ู้
3: น
1: คือระบบอะไรคะนั้น
3: อันนั้นเป็นระบบอินฟราเรด
1: ตัวเก่าอ๋อแล้วก็เรามาเปลี่ยนเป็นฮีเตอร์แล้ว
3: ใช่ครับ
1: ฮีเตอร์ข้อดีของฮีเตอร์ตัวนี้เขาบอกเห็นบอกว่าคุมอุณหภูมิอะไรได้
3: คงที่ฮะคงที่แล้วก็จะมีต้องมีระบบข้างในนะมีพัดลมนะพอมันร้อนทำความร้อนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีคอนโทรลเนา
1: ะ
3: จะตั้งอุณหภูมิไว้ว่าก็แล้วแต่แล้วว่าไม
1: ้
3: ขนาดไหนความหนาเท่าไหร่นะฮะอาจจะ2วันแรกอาจจะประมาณ50องศาอย่างเงี้ย
1: ครับ
3: ไว้อีก2วันก็มาปรับก็เป็น60 อยู่80แล้วก็ไม่ได้
0: มันจะที่คุยนะคือแบบว่าถ้ามันอยู่มันเปียกไปแห้งเลยมันก็จะงอเสียรูป
3: คือมันแบบมันเหมือนสะดุ้งเนาะ
0: ใช่ใช่ตกใจอ
3: ะไรอยู่ๆมาเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนอะไรเงี้ยประมาณ
0: ไม้อะเจ้ย
3: ไม่ได้
0: คันนี้เราเดี๋ยวไปอยากไปดูการทำเฟอร์นิเจอร์บ้างแหละได้งั้นเหรอ
3: คร
0: ับ เพราะ
3: ว่า
0: ทางไหน
3: ทีนี้นะครับ
0: โอเคได้
1: โอเคขอบคุณมากนะคะ
0: พุ๊บรับลูกต่อมาจากคุณพ่อเรามาอยู่กับคุณ
1: ต้องยังทันแบบว่าเปลี่ยนไม่ทันเลยนะเมื่อกี
0: ้เราอยู่กับคุณติ้งนะครับสวัสดีครับ
4: สว
0: ั
4: สดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: โอ้โหนี่คือไม้อะไรเนี่ย
4: อันนี้จะเป็นไม้สัก
0: ไม้สักเลย
4: ว่าหนาความหนาก็คือ4x4นิ้วเลย
0: เป็นก้อนเลยนะเป็นก้อนไม้เลยอันนี้เห็นมีมาร์กอะไรไว้ด้วย
1: ใช่
0: ก็คืออันเนี้ยถ้าเกิดว่าเห็นชิ้นเนี้ยเดาๆเลยก็คือเอาไว้ทำเป็นขาอะไรสักอย่างมันก็ลักษณะเหมือนจะเป็นขาแบบขาคู่
4: ใช่ค่ะขาคู่ก็คือของทางติ้งนะคะก็คือจะมาทำเป็นตัวเตียง
0: เ
4: รียกว่าขาคู่ทำเตียงได
0: ้
4: แหย่งได้ต่างได้นะคะก็เราจะใช้ตัวนี้ค่ะในการ
0: อันนี้คือเทมเพลต
4: ใช่เทมเพลตแล้วก็ใช้ฝีมืองานคราฟต
0: ์
4: ก็คือเรามาวาดใช้ปากกาวาดตรงส่วนนี
0: ้
4: นะคะแล้วก็วาดเป็นตัวขาได้เลย
0: ครับผม
4: คว้านได้เลย
0: อ๋อแล้วก็คว้าน
1: ไม้หลังจากที่เมื่อกี้ทำการอบเสร็จแล้วคือมาลงตรงนี้ทำได้เลย
4: ใช่ก็ประกอบเป็นส่วนขาส่วนท็อปส่วนข้างอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
4: ที่จะมาประกอบเป็นเตียงเป็นแหย่ง
0: เออพอทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอ่ะมันมีข้อควรระวังอะไรบ้างไหม
4: ครับข้อควรระวังก็เวลาการขนย้าย
0: เนี่
4: ยค่ะเวลาการยกการอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาเราเอาไปโดนอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีการบินการอะไรอย่างเง
1: ี้
4: ย
0: คือไม้สักไม่ใช่ไม้เนื้อแข็งนะต้องบอกก่อนนะหลายคนเข้าใจผิดนะว่าไม้สักปวกไม่กินเป็นไม้เนื้อแข็งแน่ๆไม่ใช่นะครับเป็นไม้เนื้อกลางนะมันและเป็นไม้เนื้อเนียนด้วยเหมาะสำหรับการแกะสลักต่าง
1: ๆ
0: งานคราฟต์ต่างๆเพราะฉะนั้นเวลาที่ขนย้ายจำเป็นต้องระวังมันจะเนี่ยอย่างขอบคมๆเงี้ยไปกระทบปุ๊บนี่บิดเลย
4: ก็มีบิดมีหักนิดนึงค่ะ
0: ต้องระวังนะคือไม้มันสวยจริงแต่ว่าต้องดูแลรักษาด้วยถูกไหมฮะ
1: นี่เห็นอะไรด้วย
0: เอ้ยอะไรอ่ะ
4: มีตัวงานแกะสลักเป็นรูปช้างนะคะ
0: ครับ
4: ซึ่งตัวนี้สามารถเอาไปอะแดปทำเป็นพนักพิงเก้าอี้นะคะหรือว่าพนักพิงในส่วนของแหย่งต่างๆได
1: ้ก็เป็นลายตกแต่งหรือว่าสร้างเอกลักษณ์ให้กับชิ้นงานนั้นๆได้
4: ใช่
1: อ
4: ัน
1: นี้เห็นมีแบบว่าเป็นเทมเพลตวาดมาเหม
0: ือ
1: นกันอันนี้คือแกะสลักยังไงคะคือทำมือเลยหรือว่า
0: ฉลุนี่คือเขาใช้ฉลุใช่ไหม
4: ใช่ฉลุ
1: ฉลุ
4: คือเบื้องต้นเนี่ยต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยคือเราพอเราเตรียมไม้เสร็จแล้วนะคะไม้แผ่นเนี่ยก็จะมีทีมช่างงานฝีมือก็อาจจะนำรูปภาพมาดูไว้ก่อนแล้วเราก็ใช้ปากกาเนี่ยค่ะวาดได้เลย
0: ครับ
4: หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็เอาไปใส่ในเครื่องฉลุ
0: ครับ
4: ค่ะแล้วก็ใช้มือเนี่ยทำตาม
0: คือ
4: ลวดลายได้เลย
0: คุณผู้ชมนะชี้ดูนิดนึง อันนี้ที่เห็นเขาจุดๆเนี่ยไม่ใช่เขาเจาะเล่นนะฮะเขาเจาะไว้ให้ใบเลื่อยลงนะฮะใบเลื่อยลงแล้วเขาจะได้เดินเลื่อยตามเส้นนี้ได้นะฮ
1: ะ
0: แล้วหลังจากที่มันฉลุเป็นรูเป็นร่องเรียบร้อยแล้วเนี่ย
4: ค
0: ่อยเอามาม
1: าตัดมาแต่ง
0: เจียน
4: ใช่
0: นะฮะต่อไปเจียนให้มัน
1: เรียกต่อไปได้
4: ไม่สวยงาม
1: มันมีความมันมีความแฮนด์เมดอยู
0: ่ใช่ใช่
4: มันไม่ได้
1: แบบมันไม่เหมือนแบบใช้เลเซอร์ตัดอะไรอย่างเงี้ยจะมีความแบบว่าองศาของการขัดนี่มันมีความหย
0: าบ
1: นิดๆ
0: มันดิบๆหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งที่นี่ก็คือทำมือเป็นงานคราฟต์จริงๆนะฮะ
1: เรามีวิธีการเลือกไม้ที่จะเอามาแต่ละส่วนเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ยังไงบ้างคะ
4: ค่ะวิธีการเลือกไม้นะคะเราก็จะสังเกตได้จากอย่างเงี้ยค่ะนี่คือตัวอย่างของเราเนาะเราก็จะเลือกส่วนที่มันเป็นแกนไม
1: ้ค่ะ
4: เพราะว่าเราจะไม่เลือกส่วนที่มันเป็นตัวกระพี้ขาวหรือว่า
0: อันนี้นะขาวๆเนี่ยนะฮะ
4: ใช่ใช่
0: ก็คือเวลาเขาเจียออกเขาเจียส่วนขาวออกนั่นแหละใช่ไหมฮะเหลือแต่ตัวที่เป็นแก่นไว
4: ้
0: คร
4: ับ
0: ผม
1: โอเคแล้วอย่างนี้อย่างไม้สักเนี่ยมันมีปลวกมากินบ้างไหมคะ
4: ค่ะปลวกนะคะต้องอธิบายก่อนเลยว่าอย่างไม้ที่เรามาทำนะคะก็จะมีอายุการใช้งานประมาณ 20-30 ปีในการทำเนาะแล้วก็เราก็มีตั้งแต่เตาอบ
0: อ
4: ินฟราเรดแล้วก็มีแบบฮีเตอร
0: ์
4: ซึ่งความชื้นเนี่ยจะไม่เกิน 12% นะคะก็ตัวเนี้ยก็คือจะลดการ
0: ลดความเสี่ยงในการที่ปวดจะมากิน
4: ใช่ใช่ค่ะ
0: เพราะมันแห้ง
4: แต่ว่าเดิมเนี่ยไม้สักอะค่ะถ้าเป็นจากบ้านเรือนเก่าเนี่ย50-100ปีเนี่ยมันก็จะมีเหมือนน้ำยาในการป้องกันปลวกนะคะเวลาปลวกเนี่ยมันจะได้กลิ่นอะไรพวกนี้มันจะกลัวเลย
1: ค่ะ
4: มันจะค่อนข้างกลัวนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยเราจะมีทั้งการป้องกันในการใส่น้ำยาการปลวกเข้าไปเนาะแล้วก็รวมถึงเตาอบที่พูดถึงเมื่อกี้นะคะส่วนมากเนี่ยปลวกเนี่ยเขาจะกินในส่วนที่มันเป็นตัวกระพี้สีขาว
0: ตัวขาว
4: แบบนี้นะคะแต่ส่วนที่เราแบบเป็นตัวแกนอย่างเงี้ยคือปลวกเนี่ยจะเข้าไม่ถึงอยู่แล้ว
0: คือเหมือนอันนี้มันจะอ่อนกว่าแหละขาวๆเนี่ยอันนี้จะเหมือนเป็นเนื้อที่แบบว่าแน่นกว่าเนาะปลวกน่ากินอะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ต่อให้เป็นไม้สักเขากินพวกกระพี
4: ้ค่ะแต่น้อยมากๆนะคะปกติคือปลวกเนี่ยเขาจะเข้าถึงประมาณแบบไม้อายุประมาณ5-10ปีแต่ถ้าเป็น20-30ปีเนี่ยคือค่อนข้างแบบลดความเสี่ยงแล้วใช่
1: ขึ้นอยู่กับอายุของไม้ด้วย
0: ใช่ยิ่งแก่ยิ่งปลอดภัย
1: อ๋อก็อย่างที่บอกว่าเรือนไทยเก่าๆที่แบบ50ปี100ปีก็คือไม่มีแล้วเหมือนเขาแกงกล้าแล้วเลเวลอัพแล้วพวกไม่มาแล้วอ
0: ๋
1: อแต่เด็กๆก็อาจจะยังมีอยู
4: ่
1: ก็คอยระวังเอาไว
4: ้แต่น้อยมาก
0: ๆก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักนะฮะเรามากันถึงแหล่งเลยช่างประจำบ้านออนทัวร์มาทัวร์ถึงแพร่เลย
1: มาไกลเลยมาดูแหล่งเลย
0: ใช่ที่เรียกว่าเป็นแหล่งไม้สักทองที่ดีที่สุดในประเทศ
1: ค่ะ
0: เนาะคือถ้าคิดถึงไม้สักทองก็คิดถึงแพร่ขอบคุณคุณติ้งมากเลยที่วันนี้มาให้ความรู้กับเรานะรวมถึงคุณพ่อและคุณเติ้ลด้วยนะฮะแล้วก็วันนี้เราไปเจอพี่น้อยมาพ
1: ี
0: ่ดีเอ็มเนาะก็ได้เจอการทำงานลักษณะหนึ่งอาจจะเป็นโลเคอลแล้วก็อาจจะมีกรรมวิธีที่ชาวบ้านแล้วก็น่าสนใจไปอีกแบบหนึ่ง
1: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นกึ่งอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานต่างๆแล้วก็มีกรรมวิธีต่างๆที่อาจจะใช้ความทันสมัยเข้ามาช่วย
1: ได้เห็นทั้งสองสเกลเลยในอุตสาหกรรมนี้
0: สไตล์ของเฟอร์นิเจอร์ถ้าคุณยังชอบสไตล์ที่เป็นทราดิชันนอลยังชอบสไตล์ที่เป็นเก่าแพร่ก็ยังไม่ทิ้งครับก็ยังมีเฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นให้คุณได้เลือกซื้อไปใช้ในบ้านอยู่คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคนไหนยังชอบก็เลือกใช้ได้แต่ใครที่เป็นเรียกว่าเป็นคนสมัยใหม่เป็นวัยรุ่นที่วุ้ยรู้สึกว่าอยากได้เฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นขึ้น
1: ม
0: ินิมอลขึ้นเรียบง่ายขึ้นเท่ขึ้นแพร่ก็มีให้คุณแล้วปัจจุบันนี้นะฮะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับไ
1: ปแล้วครับสวัสดีค่ะ
0: บ้านนี้นี่คืออยู่มานานนะครับ
2: ตั้งแต่สร้างเลยค่ะ
0: ตั้งแต่สร้างเลย
2: ใช่พ่อกับแม่ช่วยกันสร้าง
0: แล้ว
2: ก็เด็กๆนะคะตอนนั้นก็ประมาณขวบกว่าพอผ่านการเวลาอย่างเงี้ยมันก็เริ่มสุดโทรมไม้มันก็หดแบบนี้เลยค่ะมันก็ลอกไอ้ที่ทําไว้อะถ้าลมมาฝั่งเนี้ยก็จะมีปัญหาน้ําเข้า
0: เนี่ย
2: ก็จะ
0: ลอยน้ําเลย
2: ลอยน้ําใช่
0: นี
5: ่จริงๆเราสามารถเปลี่ยนใหม่หมดเลยได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้เห็นว่าไม้เนี่ยมันสามารถซ่อมแซมได้
0: ใช่
5: จัดเก่าให้มันเป็นใหม่ได
6: ้อมรินทร์ทีวี

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ที่นี่คือเทศบาลตำบลศรีดอนชัยที่มองว่ายาเสพติดเป็นภัยคุกคามและเป็นบ่อนทำลายประเทศชาติ
1: ดังนั้นเราทำไงก็คือการป้องกันโดยการสร้างรั้วสร้างครอบครัวให้เป็นครอบครัวคุณธรรมครอบครัวได้มานั่งรับประทานอาหารร่วมกันโดยเฉพาะองค์กรของเราซึ่งเป็นองค์กรคุณธรรมนั่นก็คือเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนายึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารบริการด้วยจิตสาธารณะและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเราจะต้องยึด6หลักนะครับเช่นความยุติธรรมนิติธรรมความโปร่งใสตรวจสอบได้ควบคู่กับการสร้างเยาวชนให้มีคุณธรรมและมีคุณภาพโดยการสนับสนุนปีละ300,000 บาทเพื่อให้เด็กได้ทำกิจกรรมต่างๆและไม่ไปพึ่งยาเสพติด
2: ตอนแรกผมจะเป็นคนที่เงียบๆอยู่คนเดียวไม่ชอบคุยกับผู้อื่นแต่ว่าในเมื่อเรามาอยู่ในกิจกรรมนี้นะครับผมก็มีความกล้าแสดงออกมาขึ้น
1: ดังนั้นท่านจะเห็นว่าเทศบาลตำบลศรีดอนชัยเนี่ยได้ทำมาตั้งแต่การสร้างทุบีบันตั้งแต่ระดับเงินทองแล้วระดับเพชรจนถึงระดับยอดเพชรโครงการนี้เป็นโครงการของทุนกระหม่อมฟ้าหญิงบนรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีซึ่งท่านเป็นองค์ประธานของทุบีน้ำมันแล้วก็พระองค์เคยเสด็จมาที่ชุมชนของเรานะครับ
3: และหนูประทับใจมากที่ได้เห็นท่านซึ่งทำให้หนูภาคภูมิใจว่าในการที่เราเข้ามาในชมรมทูบีนัมเบอร์วันนี้มีสิ่งดีๆให้เราเรียนรู้อีกมากมายหลายอย่างค่ะ
1: และตอนนี้ชุมชนของเราก็เป็นที่ศึกษาดูงานของชมรมต่างๆแล้วเราก็ไม่ได้ทำแต่เฉพาะชุมชนเราแม้แต่ที่สปลาวเราก็ไปทำความตกลงกันทำ MOU กันที่เมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วสปปลาวเพื่อเป็นการป้องกันยาเสพติดไม่ให้เข้ามาคุกคามมาถึงบ้านเรา
0: ผลจากโครงการทำให้เยาวชนมีกิจกรรมทำและเกิดจิตอาสาเพิ่มขึ้นแม้แต่เรื่องการกำจัดขยะการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียง
1: ท่านจะเห็นว่าโลโก้ของเทศบาลตำบลศรีดอนชัยของเราจะมีครอบคลุมถึงคนถึง5วัย
0: การอยู่แบบฉันพี่น้องที่มีการพัฒนาด้านจิตใจในทุกด้านทำให้ช่วยลดความขัดแย้งในเทศบาลตำบลศรีดอนชัยได้เป็นอย่างดี
1: ปัจจุบันชุมชนของเราเป็นชุมชนโอทอปวินเลจด้วยชุมชนท่องเที่ยวแล้วก็เป็นชุมชนคุณธรรมระดับประเทศ
0: โดยใช้หลักบวรบ้านวัดโรงเรียนรวมถึงเทศบาล
1: ซึ่งมีการประกวดประเมิน13อำเภอ17จังหวัดภาคเหนือของเราก็เป็น1ใน3ที่ได้รับการคัดเลือกณวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่เราทํามาและสามารถที่จะทําให้ชุมชนเรามีความแข็งแรงมีความเข้มแข็งมีเกาะกำบังให้แก่เยาวชน
0: การที่ผู้นำท้องถิ่นเล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนและถือว่าเป็นกำลังที่จะพัฒนาประเทศในอนาคตโดยเกิดความร่วมมือในหลายภาคส่วนมีเทศบาลตำบลศรีดอนชัยเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการมุ่งหวังอยากพัฒนาชุมชนด้วยจิตอาสาด้วยหลักคุณธรรม
1: เราตั้งใจจริงบริการคน5วัยพรับบิ๊กมายพรับบิ๊กมายก็หมายถึงว่าพนักงานทุกคนตลอดจนฝ่ายการเมืองท้องถิ่นตั้งแต่นายกเทศมนตรีลงไปจะต้องบริการประชาชนด้วยจิตสาธารณะหรือพรับบิ๊กมายหรือเซอร์วิสมายนะเราจะต้องทำควบคู่ที่จะทำต่อไป 2B number 1 ชุมชนศรีดอนชัยเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด

0: สวัสดีครับวันนี้รายการเกษตรขั้นเทพจะพาคุณผู้ชมไปพบกับพี่ไก่เกษตรกรหนุ่มเจ้าของไร่ดอกขจรชาวสุรีที่แบ่งเวลาจากการทำคลินิกกับพี่ชายมาทำไร่ดอกขจรเป็นอาชีพเสริมและพี่ไก่เองก็เป็นลูกชาวไร่ชาวนาแต่กำเนิดก็เลยเกิดความตั้งใจที่จะทำการเกษตรดูบ้างพี่ไก่คนนี้เองถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเกษตรกรอายุน้อยของเราที่มีเรื่องราวชีวิตที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียววันนี้พี่ไก่จะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาแลกเปลี่ยนกับเราบ้างไปทำความรู้จักกับเขากันเลยดีกว่าครับ
1: ดีมากเฮ้ยเอ้าแล้วเจ้านั่งอยู่ทำไมไม่ไปเนี่ย
2: แสดงว่าเจ้าหลงกล

0: ฆ่า
1: เจ้าทำอะไรฆ่าเนี่ย
0: ฆ่าวางยาเจ้า
1: โอ้โหขำมากเลยนี่นี่อะไร
0: ยา
1: แล้วเมื่อกี้คือ
0: วาง
1: ยา
0: วางยาเจ้า
1: วางยาฆ่าแล้วจะบ้าแล้วถ้าวางยาต้องโอ้นี่ต้องใส่ยาลงไปแล้ววะเฮ้ยท่าน
2: เป็นไรมาเนี่ย
1: ข้าโดนพิษคือข้าโดนวางยาตอนนี้ร่างกายข้าไม่ไหวแต่ข้าไม่อยากตายท่านคิดดูลูก4เมีย6แล้วเมียข้าระดับนางแบบทั้งนั้นไม่อยากตาย
2: ผมว่าไม่ใช่วางยาพิษแล้วมั้งครับไม่มีเลือดเนี่ยสงสัยโยนวางยาเมารักเปล่าย
1: าเมารักคือยาเมารักคืออะไรยาเมาเฉยๆเหรอ
2: ยาเมา
1: คือเขาไม่มีกากเลือดอะไรคือไม่ถือว่าเป็นยาพิษร้ายแรงเนี่ยเหรอ
2: ใช่ครับ
1: ข้าน่าจะโดนวางยาเมาเฉยๆเนี่ยเหรอ
2: ยาเมามันมียาแค่เมานะครับ
1: ยาแค่เมาน
2: ี่เลย
1: ไหน
2: นี่เลยครับดอกสลิดนี่แหละครับ
1: ฮะ
2: ใช่ครับงง
1: ดอกสลิด
3: ว้าว
2: อีกอย่างนึงเขาเรียกดอกขจร
1: ดอกขจร
2: ครับ
4: ขจรเป็นไม้เลื้อยเถาเล็กแตกยอดจำนวนมากมีช่อดอกสีเหลืองอมชมพูอ่อนออกเป็นช่อแบบซี่ร่มดอกบานไม่พร้อมกันเมื่อดอกบานก็จะมีกลิ่นหอมครับสรรพคุณทางยาของขจรนั้นยอดอ่อนดอกและก็ผลบำรุงธาตุบำรุงตับปอดแก้เสมหะเป็นพิษส่วนรากทำให้อาเจียนถอนพิษเบื่อเมานอกจากนั้นดอกขจรเองก็สามารถนำไปปรุงอาหารได้ด้วยเช่นผัดแกงจืดหรือแกงส้มดอกขจรปริมาณ100กรัมเนี่ยจะมีวิตามิน A มากถึง 3,000 มิลลิกรัมวิตามิน C 45มิลลิกรัมแคลเซียม70มิลลิกรัมและฟอสฟอรัส90มิลลิกรัมเลยนะครับ
1: ข้าจะไม่ไหวแล้ว
2: ท่านกินนี่เลย
1: กินได้เลยเหรอ
2: กินได้เลยครับหายเลย
1: กินเข้าไปทั้งอันอย่างนี้ได้เลยเหรอ
2: นี
1: ่เฮ้ยว่าหายหนีแล้วว่าหายหนีแล้วว่าหายเมาแล้วโอ้ท้องฟ้าสวยงามเหมือนเดิมกาหลีใจเหลือเกินเฮ้ยมังคือหลอกขจร
2: ครับดอกขจร
1: หรือหลอกสลิด
2: ดอกสลิด
1: มังเป็นต้นไม้ประเภทไหน
2: เป็นต้นไม้ประเภทเถา
1: เป็นต้นไม้ประเภทเถาคือไม้มังตึงไม้เลื้อย
2: ไม้เลื้อย
1: มังตั้งโดโดได้ไหม
2: ไม่ได้
1: ไม่ได้มังอยู่ได้ไม่ได้มังต้องมีที่ให้เกาะ
2: ใช่มีที่ให้เกาะ
1: อ๋อแล้วไปยังไงมายังไงทั้งถึงไล่มาปลูกหลอกขจรหรือหลอกสลิดแบบนี
2: ้เป็นไปมายังไงครับ
1: ใช่
2: แต่ก่อนทำงานคลินิก
1: ทำงานคลินิก
2: ใช่
1: เฮ้ยเป็นอะไรอ่ะที่คลินิก
2: คลินิกตรวจเลือดครับ
1: คลินิกตกเลือดด้วย
2: ใช่ครับหน้าคลินิกคลินิกตั้งอยู่หน้าตลาด
1: ตั้งอยู่หน้าตลาด
2: ใช่
1: เป็นคลินิก
2: ใช่
1: อ
2: ่
1: ะก็ทางคลินิกก็รีแล้วก็ดูน่าจะโอเคไม่ใช่หรอ
2: ก็รายได้เสริม
1: อันนี้เป็นรายได้เสริมเฉย
2: ๆ
1: คลินิกยังมีไหม
2: มีครับตอนนี้ยังมีย
1: ังมีอยู
2: ่
1: แต่ผังตัวเองมาทางตรงนี้
2: ใช่
1: ทำไมล่ะอยู่ในคลินิกเย็นๆแอร์เย็นๆอยู่ในร่มทำไมออกมาทำแบบนี
2: ้ก็ปกติก็เป็นลูกชาวไร่ชาวนาอยู่แล้วเน
1: า
2: ะใช่ครับก็นั่งอยู่หน้าคลินิกเห็นรถเขาขนอะไรมาขายเงี้ยแล้วก็ดูไปเห็นเขาทำออดอกสลิดม
1: า
2: ไปถามเขาว่าราคาดีราคาเป็นยังไงว่าปลูกนี้ก็ราคาดีนะแล้วก
1: ็คนที่เข็นมาขายนี่เขาปลูกเองเลย
2: ใช
1: ่
2: แล้วก็ไปเริ่มศึกษาเริ่มศึกษามาปลูก
1: แล้วคลินิกใครดูอ่ะ
2: ก็ตัวนี้ก็เปิดไว้ก็มีคนดูแลด้วยครับ
1: อ๋อมีให้คนดูแลด้วยก็มาทำอันนี้ด้วยมังไม่ใช่แค่นั้นนะสิว่ามังต้องมีเหตุผลอื่นที่เลือกตัวหลอกขจรมาปลูกหลอกไม้ต้องไม้เยอะแยะมีไม้ปลูกทำไมปลูกหลอกขจร
2: ก็รายได้ดีครับผมรายได้ดี
1: รายได้มังลี
2: ครับ
1: สมมุติว่า1ไร่เนี่ยมังเก็บเกี่ยวยังไง
2: ก็1ไร่จะเก็บได้ประมาณ50โล
1: 1ไร่50โล
2: ครับ
1: แล้ว50โลนี่กี่เดือนกี่ปีกว่าจะเก็บได้ครั้งนึง
2: ก ็ไร่หนึ่งเก็บ3วันเว้น3วันครับ
1: แล้วขายโลเท่าไหร
2: ่ก็ตอนนี้ก็70บาท
1: มันมีช่วงราคาลี
2: มีครับ
1: ราคาลีกว่านี้ก็มี
2: ราคาลีกว่านี้ก็มี
1: ราคาลีกว่านี้เท่าไหร
2: ่เป็น100
1: เฮ้ย
2: เป็น100ครับ
1: 1ไร่ไร่50โล
2: ครับ
1: 50โลคูณ100บาท1ไร่ก็ไร่5พัง
2: ครับ
1: 5พัง3วังเก็บที
2: ครับ
1: หางไปเอา30วังหางก็10ครั้ง10ครั้งคูณ5พัง
2: 5พัง
1: ไร่50,000
2: ครับ
1: ไร่ละ50,000โอ้แล้ว
2: โดยประมาณใช
1: ่โอ้นี่ไร่เลี้ยวแล้วเรื่องมีกี่ไร
2: ่มีตอนนี้อยู่8ไร
1: ่8ไร่8 5 4 10
2: ครับ
1: 4แสงบ้า
5: ดอกขจรเนี่ยความพิเศษของเขาคือถ้าสมมุติว่าปลูกไว้ในบ้านหรืออยู่ตามตามสวนทำอะไรต่ออะไรอ่ะนะคะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยประเทศไทยเนี่ยคือในเมื่อเราผักขจรเนี่ยเป็นผักพื้นบ้านนะคะตามสวนตามป่าตามอะไรเนี่ยเขาก็จะขึ้นเป็นธรรมชาตินะคะถึงเราเอามาปลูกไว้ก็ตามเขาจะออกดอกตลอดเลยนะคะไม่จำเป็นไม่ต้องปลูกใหม่โดยเฉพาะว่าถ้าอยู่ในสภาพธรรมชาติของเขาเนี่ยค่ะเขาสามารถที่จะอายุยาวได้เป็นถึง10ปีได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือความพิเศษสามารถที่จะเก็บได้เรื่อยๆนะคะไม่ต้องปลูกใหม่นะคะแล้วก็เป็นผักพื้นบ้านที่ปราศจากสารเคมีถ้าเขาขึ้นเองตามสภาพธรรมชาติค่ะ

0: เดียวสำหรับส่งขายใน1ไร่เนี่ยก็จะได้รายได้สูงถึง 50,000 บาทต่อเดือนแล้วแล้วไร่ก็บิ๊กมีทั้งหมด8ไร่โอ้ยคุณผู้ชมครับไม่อยากนับเป็นตัวเลขเลย
1: แบบเนี้ยอ้วมีตังไปเลี้ยงเมียเลี้ยงลูกอ้วแน่นอนเลยอ่ะ
2: แต่เป็น10
1: ลี่แหละที่อ้วใฝ่ฝังเอาล่ะวังลี้หลายๆก็พักหลงมาตรงนี้แล้วเจอดอกทองคำว้ายไม่ใช่ดอกทองคำอย่างนั้นหลอกที่มังทำไรไร่อย่างกับทองคำเลยโอ้โหแบบนี้ต้องขอเรียนรู้มังซะหน่อยว่ามังปลูกยากปลูกง่ายแล้วไอ้ที่มังไร่มังไร่จริงหรือเปล่า
2: ได้ครับ
1: ขอเรียนรู้หน่อย
2: ได้ครับผม
1: พาอ้วไปรู้หน่อย
2: โอเค
1: เ
2: ชิญเลยครับ
1: อุ้ยเป็นเศรษฐีชังกะซีชังกะซี
0: ช่วงหน้าเราจะพาไปรู้จักกับการขยายพันธุ์และการปลูกต้นขจรกันว่าทำอย่างไรถึงจะออกดอกเป็นช่อสวยดกให้ได้เก็บเกี่ยวกันได้อย่างต่อเนื่องพี่ไก่ของเราก็จะมีเคล็ดลับอะไรดีๆอีกนั้นติดตามช่วงหน้าห้ามพลาดเลยนะครับรู้หรือไม่ดอกขจรเป็นผักที่หอมและโด่งดังเป็นที่รู้จักกันมานานตั้งแต่สมัยโบราณ

0: ดอกขจรเป็นผักที่หอมและโด่งดังเป็นที่รู้จักกันมานานตั้งแต่สมัยโบราณดอกขจรหรือเราเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าดอกสลิดซึ่งมีความหมายว่าความหอมที่ขจรกระจายในสมัยก่อนนั้นชาววังก็นิยมนำดอกขจรไปใช้เป็นหนึ่งในเครื่องหอมไทยโบราณที่มีชื่อว่าชุดบูงาสดโดยวิธีการทำบูงาสดจะเอากลีบดอกไม้หอมหลายๆสีมาใส่ผสมกันเพื่อความหอมและความสวยงามใส่น้ำอบไทยนิดหน่อยใส่พิมพ์เศษเล็กน้อยแล้วก็คลุกเคล้ากันเบาๆนำไปใส่ภาชนะที่มีฝาปิดแล้วอบร่ำควันเทียนในโถเพื่อจัดใส่กระทงหรือเอาไว้ใส่ผ้าโปร่งมอบเป็นของขวัญให้แก่ผู้ใหญ่ที่เคารพได้ครับเรายังอยู่กันที่ไร่ดอกขจรที่ว่ากันว่าทำอะไรได้ให้พี่ไก่และครอบครัวได้เดือนละเกือบ 400,000 บาทในช่วงที่ราคาดอกขจรดีๆ
1: โอ้โหเงินเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยจะไม่ให้เรียนรู้ต่อไปได้ไงล่ะครับอ้าวพี่ไก่ครับการปลูกและการดูแลเจ้าต้นขจรนี่ต้องทำแบบไหนยังไงกันล่ะครับถึงจะสามารถส่งขายตลาดได้ยังมีคุณภาพไม่ขอรอช้ากันเลยก็แล้วกันไปครับพวกเราไปเจาะลึกเรื่องของการปลูกต้นขจรกันเลย

0: นี่ต้องเบบีของมังเลยแล้วเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: เบบีเบบีโอ้โอเหล็กๆพวกนี้อายุปลามังเท่าไหร
1: ่นี่ยังไม่ถึงเดือนครับผม
0: ยังไม่ถึงเดือนเลย
1: ครับ
0: เริ่มมีใบออกมาเขียวๆแล้ว
1: ใช่ครับ
0: โอ้ยอันนี้ไม่ถึงเดือนแล้วกล่องที่มังจะไม่ถึงเดือนหน้าตามังเป็นยังไง
1: มันจะเป็นเถาอย่างนี้ครับผม
0: โอ้โหอันนี้เอาเถาจากตัวต้องมา
1: ใช่ต้นแม่มันนะครับ
0: ต้องแม่มังมีอายุเท่าไหร่ต้องแม่มังถึงจะเอามาทำเป็นต้องพังไร
1: ่2ปีครับ
0: ปลูกอาแม่เขา2ปี
1: ใช่ครับ
0: ถ้าอาแม่อายุเกิน2ปีก็ตักเอาเถามาทำเป็นกิ่งปักชังไร
1: ่ครับผม
0: เบบีเบบีอย่างนี้ไม่ถึงเดือนแต่ไม่น่าเชื่อว่ากล่องหน้าน้ำมังเป็นแค่นี้เองวิธีการเป็นยังไง
1: เริ่มแรกนะครับแล้วก็จิ้มถุงไปก่อนจะมีนะครับแกบดำ
0: อันนี้ใช้มีอันส่วนผสมอะไรบ้าง
1: ไม่มีครับคือมีแกบดำอย่างเดียว
0: แกบดำ
1: ใช่ครับ
0: แล้วแกบดำนี่ได้มาจากไหน
1: สั่งรถมาลงครับสั่งรถมาลงครับ
0: สั่งรถมาลงสิอยากไล่แกบดำก็สั่งรถมาลง
1: ใช่ครับ
0: หมายถึงแกบดำนี่มาจากไหนมันเป็นแกบของอะไร
1: แกบแกบข้าวเปลือกเลยครับข้าวหอมมะลิพวกอะไรพวก
0: แล้วทำไมมันถึงลำอ่ะ
1: ไปเผาครับผม
0: ต้องเอาไปเผากล่อง
1: ใช่ครับ
0: ปักลงไปเลยในรูเดี๋ยวทำยังไงตัว
1: หลุมถุงเนื้อก็ปัก2ต้น
0: เผื่อตาย
1: เผื่อตายเผื่อไม่รอด
0: เผื่อไม่รอดตัวนึง
1: ใช่ครับ
0: ปักลงไปอย่างนี้อย่างนี้ถูกต้องไหม
1: แค่นี้ก็บีบ
0: แค่นี้แล้วก็บีบแกะลงไปแค่นี้เอง
1: ใช่ครับจบก็ตั้งไว้ก็รดน้ำ
0: มันง่ายไปครับเปล่าปลามัง2สัปดาห์เขาจะเห็นแล้วว่ามังแตกใบไม่แตกใบ
1: ใช่ครับ
0: ว้าเอาล่ะวังลี้ได้เห็นวิธีการปักชำซึ่งง่ายมากแค่มีอาต้งแม่ให้อายุเกิน2ปี
1: ครับ
0: ไปตักกิ่งตักเถาของเข้ามา
1: ครับ
0: เอาให้ได้ขนาดประมังเท่านี้
1: ใช่
0: ประมังเท่านี้คือประมัง10เซน
1: บางทีข้อป้องมันก็ยาว
0: ตักให้มีข้อ
1: ใช่ครับถ้าไม่มีข้อก็ไม่แตกนะครับ
0: ตักให้มันมีข้อพวกนี้ด้วย
1: แต่ข้อมันก็ไม่เท่ากันบางทีข้อยาวไม่ยาว
0: เดี๋ยวแต่
1: คร
0: ับ มีข้อควรระวังไหมในการปักชำ
1: ก็ไม่ให้โดนฝนมากมันไม่ชอบฝนไม่ชอบน้ำ
0: แล้วอย่างนี้พอปักปั๊บรดน้ำครั้งแรกแล้วต้องรดอีกกี่วังถึงรดที
1: ก็ดูว่าแกบเราเนี่ยมันแห้งไปเปล่าถ้ามันแห้งแล้วก็รดที
0: ต้องมาเลิงรูนะต้องมาคอยจับนะว่าอังนี้หรืออ๋ออังนี้ยังเย็นอยู่ยังมีน้ำอยู่อังนี้ไล่
1: ใช่
0: แต่แล้วแห้งเมื่อไหร่ไม่เอา
1: ถ้ามันเปียกโชกไปรากเขาจะเน่าจะมีรากข้างล่าง
0: ถ้าเปียกไปน้ำขังไปมันก็เน่า
1: ใช่ครับเน่าเปื่อยตรงนี้จะเปื่อย
0: เอาแค่ให้เขาชื้นพอ
1: ใช่ครับ
0: ให้เขาพอมีอาหารมีน้ำกิน
1: ใช่มีน้ำเลี้ยง
0: อ๋อเท่านั้นเองอย่างนี้อ่ะคงวังนึงเนี่ยเราจะทำกังไล่สักคงนึงเนี่ยได้สักกี่ต้น
1: โอ้คนนึงก็ถ้าทำเต็มวันก็ได้เยอะนะครับเป็นพันก็มี
0: เป็นพันต้นก็มี
1: ใช
0: ่โอ้โหเก่งมากเอาลองปักกองการปักชำต้นขจรนี่ไม่ยากครับแต่ว่ามีเคล็ดลับนิดหน่อยเองเพียงแค่เรานั้นนำเถาจากต้นแม่ที่มีอายุ2ปีมาทำเป็นกิ่งปักชำวิธีปักก็คือเลือกตะตุ่มที่มีทิศทางการแตกรากลงด้านล่างปักลงไปในแกลบที่เราเตรียมเอาไว้จากนั้นก็รดน้ำแล้วก็รออีกแค่2สัปดาห์ครับแม่ต้นขจรของเราเขาก็จะเริ่มแตกใบให้เราได้เห็นกันแล้วและถึงแม้ต้นขจรจะเป็นพืชที่ทนแต่ช่วงที่เป็นต้นอ่อนเนี่ยห้ามโดนฝนหนักๆนะครับเพราะต้นอ่อนอาจจะตายได้และสำหรับการรดน้ำนี่ก็ขอให้รดให้พอให้แกลบชื้นก็พอแล้วล่ะครับจากที่เราไปปักตังเมื่อกี้พอปล่อยไว้มังโตครึ่งมังก็จะเป็นอย่างนี้
1: ใช่ครับ
0: ไอ้แบบนี้นี่อายุปลามังเท่าไหร
1: ่ตัวนี้2เดือน
0: 2เรือง
1: ครับพร้อมปลูก
0: นี่มังโอ้โหจากกิ่งที่เราปักไปเฉยๆอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: มังครึ่งแตกใบแตกกิ่งก้านสาขา
1: ครับ
0: ดูน่ารักน่าเอ็นดูอยากให้บอกหน่อยว่าเวลารู้ว่ามังแข็งแรงมันหน้าตามังเป็นยังไงต้องดูสังเกตตรงไหนพวกต้นรากพวกนี้
1: ครับมีรากโผล่
0: จากต้นยาวแทงออกมา
1: ต้นยาวครับก็ใบไม่เหี่ยวถอนดูก็ได
0: ้โอ้โอ้โห

0: คือเขาก็เป็นชีวิตใหม่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: แตกออกมาเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วอ่ะต้นพังพวกนี้ไล่แล้วอ่ะเอาไปปลูกเองหมดเลยอ่ะทำไมมันเยอะจัง
1: ก็ส่วนหนึ่งก็ขาย
0: เราขายต้นพังด้วย
1: ขายต้นพันด้วยครับ
0: ต้นพังต้นหนึ่งนี่ต้องอายุกี่เรืองถึงเริ่มขายไล
1: ่ก็เนี่ยครับ2เดือน3เดือนเนี่ยครับ
0: เอาส่งไปอย่างงี้มันมีราคาค่าตัวเท่าไหร
1: ่ก็ถุงนึงก็20บาท
0: ไอ้ปักๆแค่เนี้ยนะ
1: ใช
0: ่2เรืองผ่านไปมันมีค่า20บาท
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหเห็นบอกว่าวังนึงเนี่ยเราปักกังไล่เป็น100ต้น20บาทคง100ต้นโอ้วังเลียวเราทําเงินรอไว้แหละวันละ 2,000 2,000 เราไว้อนาคตได้
1: ใช
0: ่โอ้ต่อคงเอง
1: ใช่ต่อคน
0: ทํางานไม่ลงแหลกด้วยนั่งอยู่ในนี้ฟังแล้วมีความสุขมากๆเลยงั้นกลับมาที่เรื่องราวของหลอกคาจอง
1: ครับ
0: เจ้าหลอกคาจองนี่ปลูกยากไหม
1: ไม่ยากครับผมไม่เลือกดินด้วย
0: ไม่เลือกดิน
1: ครับ
0: เพราะมังเลือกเองไม่ได้เราต้องเป็นคนเลือกมัง ในดินไหนก็ได้
1: ใช่ครับ
0: ตอนที่เป็นต้นกล้าต้องให้น้ำยังไง
1: ตอนที่เป็นต้นกล้าใช่ป่ะครับ
0: อืม
1: ก็ดูแก่ว่ามันเปียกโชกเกินไปไห
0: ม
1: ถ้าเปียกเราก็ไม่ต้องลดดูว่าแก้บเนี่ยมันแห้งค่อยลดน้ำ
0: นั่นหมายถึงว่าถ้าเป็นช่วงฤดูฝน
1: ใช
0: ่ก็ไม่ต้องลด
1: ครับ
0: เพราะมันเปียกอยู่แล้ว
1: ใช
0: ่แต่ถ้าเป็นช่วงฤดูร้อนให้เดินมาดู
1: ครับ
0: ว่ามันแห้งไหม
1: ครับ
0: แล้วโดยปกติอากาศทั่วไปร้อนๆเนี่ยแบบเนี้ยลดครั้งละวันหนึ่งกี่ครั้งหรือยังไง
1: ก็3วันครั้งนึงก็ได้ครับ
0: 3วันครั้งนึงเลยเหรอ
1: ใช่ถ้ารถเยอะเยอะไปก็รากจะเน่า
0: อันนี้สมัยเป็นต้นกล้า
1: ครับ
0: แต่หลังจากเอาต้นกล้าไปลงดินแล้วรดน้ำยังไง
1: ก็ช่วงแรกก็รดทุกวันช่วงแรกครับ
0: รดทุกวัน
1: ครับ
0: แ
1: ต่เขาติดก็วันเว้นวันรดช่วงเย็น
0: ถ้าติดแล้ววางเว้นวาง
1: ครับ
0: ติดดูยังไงติด
1: ก็จะมีอายุการปลูกอยู่ครับเดือนนึง
0: ถ้าลงดินแล้วเดือนหนึ่ง
1: ครับ
0: ลดน้ำวันเว้นวันได้
1: ใช่ได
0: ้ลดน้ำวันเว้นวันได้แล้วพอเขาโตไปเริ่มกี่นางกว่าจะเริ่มออกดอก
1: 3-4 เดือน
0: ออกดอกตรง 3-4 เรือง
1: ครับ
0: 3-4 เรืองนี่คือเก็บขายได้เลยเหรอ
1: ได้เลยครับ
0: แล้วฤดูการมีผลต่อผลผลิตไหมออกดอก
1: มีช่วงฤดูหนาวดอกไม่ค่อยออกครับออกก็ออกน้อยแต่ราคาแพงถ้ามีดอกก็แพง
0: แล้วช่วงไหนที่จะออกเยอะ
1: ช่วงไหนออกเยอะเหรอครับก็ช่วงเดือนเมษา
0: หน้าร้อนออกเยอะสุด
1: หน้าร้อนออกเยอะสุด
0: ชอบอากาศร้อนมากเลย
1: ใช่ครับ
0: ยิ่งร้อนยิ่งดี
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าช่วงที่ออกเยอะราคาหรือราคามันก็จะถูกหน่อย
1: ใช่ถูกหน่อยครับ
0: แต่ช่วงหน้าหนาวที่หาดอกยากๆราคาก็คงแพงล่ะ
1: แพงโลนึงก็ร้อยกว่าบางที
0: โ
1: ลร้อยสูงสุดละ100ครับต่ำสุดก็70ช่วงดอกไม่มีครับ
0: ช่วงดอกไม่มี
1: ใช่
0: ทีนี้มาถึงวิธีการปลูกดีกว่า
1: ครับ
0: หลังจากได้2เรือนแบบนี้แล้วไม่ว่าเราจะปลูกเองหรือคงที่บ้านซื้อไปปลูก
1: ครับ
0: เอาอันนี้มาปึ๊กพวกหรือจะลงลิงเนี่ยซื้อไปไม่ต้องเขี่ยลิงออกนะ
1: ใช่แค่คัตเตอร์กรีด
0: กรีดถุงเปิดถุงแล้วเอาลงไปทั้งต้นเลย
1: ขุดหลุมก็ไม่กว้าง
0: อ่ะเวลาขุดหลุมขุดกว้างแค่ไหน
1: คืบหนึ่งก็ได
0: ้หนึ่งคืบ
1: ครับ
0: ปุ๊บพอปักลงไปแล้วทำไงต่อ
1: ก็กบดินแค่นั้น
0: กบธรรมดา
1: ใช่แค่นี้ครับง่าย
0: ซึ่งตอนนั้นเนี่ยไม่ต้องเป็นดินแกบดำแล้ว
1: ครับ
0: เป็นดินอะไรก็ได้ที่อยู่ในพื้นที่เลย
1: ครับ
0: กบเสร็จปักแล้วทำยังไงรดน้ำ
1: ครับรดน้ำปลูกเสร็จก็รดน้ำ
0: หลังจากนั้นปล่อยให้เขาโตขึ้นยังไงต่อต้องดูแลยังไง
1: แล้วก็ตั้งร้าน
0: ตั้งร้าน
1: ครับใส่ตะข่ายดึงตะข่ายยาวไปเลย
0: อ๋อร้านมีลักษณะเป็นยังไง
1: เป็นเหมือนเน็ตบอลเล่ใช่ครับ
0: เอาไม้ตั้งเป็นแกน
1: ครับ
0: แล้วเอาตะข่ายนี้ขึ้น
1: ขึงยาว
0: ขึงยาวไปเป็นแผบเลยไปเป็นกำแพงเลย
1: ใช่ครับ
0: oh. อ
1: ย่างนี้เลย
0: หลังจากนั้นยังไงต่อ
1: ก็ยอดมันจะเลื้อย
0: พอได้1เดือนปั๊บยอดมันจะมาอย่างนี้เลยมันจะมาอย่างนี้เลย
1: จะเริ่มเลื้อยแล้วก็ไปพันใส่ตะ

0: ็เดือนละครั้ง
1: แค่เดือนละ1ครั้งก็ได้เลย
0: ครับ
1: แล้วทำอย่างนี้3เดือน
0: ครับ
1: เขาก็ออกดอกสวยงามเลย
0: ใช่พร้อมเก็บดอกขาย
1: โอ้โห
0: 3-4เดือน
1: โอ้โหมาต้นกระจอนนี่ช่างมีวิถีการเติบโตที่เรียบง่ายจริงๆเลยแถมยังเป็นพืชที่ทนแดดทนฝนปลูกได้ทุกสภาพดินและเมื่อเจ้าต้นกระจอนเติบโตขึ้นเรื่อยๆมันก็จะเริ่มเลื้อยเป็นทางเราก็สร้างตะข่ายเป็นแนวให้เถาของต้นกระจอนเขาได้มีที่เกาะครับจากนั้นก็รอจนออกดอกให้ผลผลิตเท่านั้นเองล่ะครับช่วงหน้าครับเราจะพาไปฟังเคล็ดลับการจัดการไร่ดอกกระจอนของพี่ไก่กันว่าจะมีความน่าสนใจตรงไหนอย่างไรอ้าวเดี๋ยวติดตามช่วงหน้านะครับ
2: รู้หรือไม่ดอกกระจอนช่วยบำรุงฮอร์โมนเพศหญิง

0: ือไม่ดอกกระจรช่วยบำรุงฮอร์โมนเพศหญิงดอกกระจรก็สามารถนำส่วนต่างๆมาประกอบอาหารและใช้เป็นยาสมุนไพรรักษาโรคได้อีกมากมายนอกจากนั้นยังช่วยบำรุงตับบำรุงสายตาและยังช่วยบำรุงฮอร์โมนของคุณผู้หญิงได้อีกด้วยนะครับเนื่องจากดอกกระจรเป็นหนึ่งในพืชผักที่มีปริมาณเอสโตรเจนสูงเมื่อรับประทานเข้าไปก็จะช่วยบำรุงเลือดและช่วยให้ประจำเดือนมาเป็นปกติครับ
1: เฮ้ยไหนล่ะดอกกระจรน่ะ
2: ฝั่งนี้เลยครับผม
3: เป็นพวงๆอย่างนี้เลยเหรอ
2: เป็นพวงๆครับ
3: โอ้มังแจ่มจะแดมแจ่มว้าวมากเลยอ่ะ
2: ใช่
3: มังเป็นพวงๆมังออกมาเป็นช่อใหญ่ๆเลย
2: ใช่ช่อใหญ่
3: น่ารักน่ารู้มากเลยโอ้โอ้โอ้โอ้ยปูเหลียวละนี่คือเจ้าตัวตาไข่ที่บอกไว้
2: ใช่ตาไข
3: ่วิธีปลูกเนี่ยมังเว้งระยะห่างกันเท่าไหร่นี่เพราะว่าว่ารู้แล้วเนี่ยมังเสมอต้องเสมอปลายเลย
2: ครับ
3: ตอนครึ่งล้างเนี่ยล้างต้องห่างต้องสูงยังไงอ
2: ันนี้ก็ประมาณเนี้ยประมาณ 1.80 เมตร
3: สูงประมาณ 1.80 เมตร
2: เพราะตะไข่มันมากำหนดอยู่แล้วครับ
3: อ๋อประมาณ 1.70 เมตร 1.80
2: ประมาณนี้ครับ
3: ประมาณนี้แล้วห่างกันเท่าไหร
2: ่ห่างระยะปลูกหลุมต่อหลุมก็อันนี้ก็เกือบ2เมตร
3: ห่างช่องเมตรนึงห่างต้นเมตร2เมตรแล้วเวลาปักตาไข่ก็คือปักกลางร่องปักกลางระยะห่างต้น
2: ใช่ครับ
3: ปักไปปักไปแล้วก็เอาตาไข่
2: ครับ
3: จบเลยอ๋อแบบนี้นี่เองอันเนี้ยใช้กี่ต้นที่เราปลูกเป็นต้นกล้ากว่าจะครึ่งไร่แบบนี
2: ้ก็ถุงนึงครับถุงนึงที่เราชำไปครับ
3: แค่ถุงเดียวของต้นกล้านะ
2: ใช่ถุงนึง2ต้นนั่นแหละครับ
3: พอปลูกไปสำเรืองมังครึ่งอย่างนี้เลย
2: ใช่แตกเยอะกว่านี้ครับ
3: แล้วอังนี้เนี่ยลงดิ่งได้กี่เดือนแล้วถึงครึ่งแบบนี
2: ้ตัวนี้จะพร้อมเก็บแล้วครับ3เดือน
3: นี่คือ3เดือน
2: ครับ
3: หน้าตาเขาเป็นอย่างนี้สวยงามแบบนี้เลย
2: ใช่ครับ
3: แล้วก็ได้ผมผลิตแบบนี้เลย
2: ครับ
3: ว้าอาเม็กซิ่งมากเลยอาเม็กซิ่งไทยแลนด์มากเลยนะ
2: ใช่เม็กซิ่งไทยแลนด
3: ์อ๋อแบบนี้ครึ่งมามังครึ่งยุกยักยุกยักถ้ามังโตขึ้นไปกว่านี้อีกมังจะครึ่งเยอะกว่านี้อีกมั
2: ้ยเยอะกว่านี้ครับ
3: หลอกมังนะให้เยอะกว่านี้อีกมั้ย
2: ครับ
3: สักเท่าไหร่อายุเท่าไหร่มังถึงจะครึ่งพึกเต็มแผงเลย
2: โอ้7เดือน
3: ประมาณ7เดือน
2: ครับประมาณ7
3: ขึ้นพึกเต็มแผงเลย
2: ใช่เต็มแผง
3: ดอกนี่คือยิบยับยิบยับตรงนี้เลย
2: ใช่
4: ซึ่งปัจจุบันนี้ดอกขจรก็คนก็นิยมเอามาปลูกเชิงการค้านะคะเอาตั้งแต่ปลูกแล้วเริ่มออกดอกเนี่ยนะคะประมาณ3เดือนนะคะหลังจากนั้นน่ะช่วง4 5เดือนถึง6เดือนนี่ก็จะเริ่มทยอยจนถึง6เดือนเนี่ยแบบว่าเริ่มออกเยอะแล้วนะคะถ้าดูแลดีๆมีการตัดแต่งทรงพุ่มตัดแต่งกิ่งบ้างอะไรบ้างนะคะเท่าที่เคยเห็นสามารถอยู่ได้ถึง 5-6 ปี 8 ปีก็มีถึงค่ะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเกษตรกรถ้ามีการปลูกเป็นการค้าแล้วก็จะไม่ดูแลได้ดีถึงขนาดนั้นนะคะ
3: ลงดิ่งแบบนี้ปล่อยเข้ามาแล้วก็ช่วยเขาพังหน่อยนึง
2: ช่วยเขาพันอ
3: ย่างนี้
2: อย่างนี้ก็พัน
3: ก็พังมาช่วยเก็บไปเรื่อยๆ
2: ครับ
3: อ๋อถ้าเขาแบบอิเล็กเคขาออกมาเราก็พังเอาไว้แล้วเดี๋ยวเขาก็เลื้อยไปใหม่
2: ใช่ก็พันอย่างนี
3: ้อ๋อเข้าใจแล้วลงดิ่งปั๊บ
2: ควร
3: ใส่ข้างโคนคร
2: ับ ใช่ครับต้องพรวนดินก่อนนะครับก่อนใส
3: ่อ๋อ
2: พรวนดินให้มันร่วนๆก่อนแล้วก็โรย
3: ถึงค่อยโรย
2: ใช่ครับ
3: ถ้าไม่พรวงไม่ได้
2: ไม่ได
3: ้อ๋อพรวงดิน

0: ก็เอาปุ๋ยใส่เอาปุ๋ยใส่แล้วก็รดน้ำ
1: ใช่
0: แบบนี้ใส่ทีแค่ไหนอะปุ๋ยอะ
2: ปุ๋ยก็เดือนนึงใส่ครั้งนึงครับ
0: เดือนนึงมาพวงแล้วก็ใส่ทีนึง
2: ครับ
0: ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ
2: ใช่ครับ
0: เขาก็ออกดอกยุกยักเอง
2: ใช
0: ่โอ้แล้วร่องน้ำนี่มีความเกี่ยวเนื่องกับอันนี้ไหมหรือว่าร่องน้ำก็คือเอาไว้เก็บน้ำปลูกผักบุ้งเฉย
2: ๆก็ไว้รดน้ำนี่แหละครับเวลารดก็ใช้เรือ เรือวิ่ง
0: เอาเรือวิ่งเลย
2: ใช่ครับ
0: ฉีดน้ำฉีดออกมาอย่างนี้เลย
2: ใช่มีสายยางก็รดฉีดขุดอย่างนี้แล้วก็ปล่อยปลาไว้ด้วย
0: อ้าวตรงนี้มีปลาด้วย
2: มีครับเลี้ยงปลาไว้ด้วย
0: เลี้ยงปีเลี้ยงหญ้าหรือยังไง
2: ปลาช่อนอเมซอน
0: ปลาไม่ใช่วายวายเลี้ยงปลาช่อนอเมซอนน่ากลัวมากเลี้ยงปลาอะไรในนี
2: ้นี่ปลาสลิดปลาทับทิมปลาดุกนี่ครับ
0: พึ่งบ้างเลยกินสบายสบาย
2: ใช่คร
0: ับ เราก็กินอันนี้ไปด้วยกินดอกกระจองเราไปด้วย
2: คร
0: ับ ไล่เลยแข็งแรงยิ่งกินเยอะหัวยิ่งผมตั้งขึ้นเรื่อยอย่างนี้วิธีการดูว่ามังพร้อมเก็บเกี่ยวอ่ะหน้าตามังต้องเป็นไงดอกที่พร้อมเก็บเกี่ยวอ่ะ
2: ก็อย่างนี้ครับผม
0: อย่างนี้ไล่แล้วเหรอ
2: ได้แล้ว
0: อันนี้คือกลับเก็บไปขายไล่เลยเหรอ
2: ใช
0: ่โอ้
2: ถ้าแค่นี้ถ้าปล่อยอีกวันนึงบานอย่างนี
0: ้บานเก็บได้ไหม
2: ก็ได้ครับต้องไปคัดออก
0: บานไม่เอา
2: ครับก็ขายราคานึง
0: อันที่ดีที่สุดคือเป็นพุ่งๆ
2: ใช่เป็นพ
0: ุ่
2: ง
0: ๆพุ่งๆไว้แล้วมันเก็บไปก็ขายดี
2: ครับขายดี
0: อังนี้สวยกว่า
2: ใช่ครับ
0: อังนี้คือได้เลยวิธีการเก็บยังไงตอกออกมาเป็นพวงๆหรือว่าลูกเขาออกมา
2: ใช้กรรไกรครับตัด
0: กรรไกรไหนลองตัดให้ดูสัก
2: ตัดตรงนี้เลย
0: ง่ายเลย
2: ครับ
0: ก็เอาเขามาทั้งอังแบบนี้เลย
2: ใช่ทั้งอันเลยครับหอม
0: อืม
2: กินสดๆก็ยังได
0: ้ไหน
2: ดอกบาน
0: ไม่ลองไม่รู้
2: ไม่ลองไม่รู
0: ้อื้อ
2: หวานมาก
0: กรุบกรอบอืมมีรสชาติมันจะคล้ายๆถั่วนิดนึง
2: ใช
0: ่แต่ว่ามันกว่าม
2: ันกว่าม
0: ันกรุบกรอบอ่ะพื้นที่ตรงนี้ประมาณเท่าไหร
2: ่ประมาณ7ไร่กว่า
0: ประมาณ7ไร
2: ่ครับ
0: ปลูกแต่งพื้นที่ไร่เลย
2: ครับ
0: เจ็ดไร่นี่อ่ะเทียบต่อไร่เลยว่ะต่อไร่ต้องมีโครงงานทำอะไรบ้างหน้าที
2: ่ตอนนี้ทำครอบครัวอยู่ครับ
0: เป็นครอบครัว
2: สี่คน
0: อ่ะต้องทำอะไรบ้างสี่โครงนี้ทำอะไรบ้าง
2: ก็เช้ามาก็ตัดดอกนะครับ
0: สี่โครงตัดดอกหมดเลยสี่โครงช่วยกัน
2: ใช่ช่วยกัน
0: เช้ากี่โมงถึงกี่โมง
2: ก็ตั้งแต่เช้าตีห้าเริ่มเก็บได้แล้ว
0: ตีห้ามาเริ่มเก็บเลย
2: ครับ
0: ถึงกี่โมง
2: ถึงสี่โมง
0: ถึงสี่โมงเย็น
2: ครับ
0: เหนื่อยตายเลยเหนื่อยตายแล้ว
2: เหนื่อยก็ต้องทนนะครับ
0: ตักทั้งวันเลย
2: ครับตักทั้งวันครึ่งวันเท่ากับเกือบครึ่งวันนะ
0: แล้ว4โครงนี้ทางอะไรต่อ
2: ตัดเสร็จใช่ป่ะครับไปคัดดอก
0: ไปนั่งคัดดอก
2: ใช่คัดดอก
0: เอาดอกบางออกแล้วก็เอาขายเป็นพุ่งๆอย่างนี้
2: ครับ
0: ต้องขายเป็นยังไงเป็นกิโลหรือเป็น
2: ช่างโลเป็นถุง
0: ช่างโลเป็นถุง
2: ใส่ถุง2โล
0: ถุงนึง2โล
2: ครับ
0: หลังจากคัดดอกเสร็จก็ทําไงต่อ
2: ก็เอาไปส่ง
0: ทีนี้เหลือแค่คงส่งคงเดียวแล้ว
2: ครับ
0: อีก3คงทำอะไร
2: ดูแลอยู่ที่บ้าน
0: เลี้ยงลูก
2: เลี้ยงลูก
0: ดูทีวีทำกับข้าวรอไอ้คงขับรถพอกลับมาแล้วก็กินข้าวอย่างไรรูละคองแล้วก็นองตื่นมาก็มาตักหลอกอีกตักทุกวันไหม
2: ตัด3วันเว้นวัน
0: อ๋อเข้าใจแล้วคือหมายถึงว่าตักรอบนึงเนี่ยทั้งวันเนี่ยแล้วอีก3วันค่อยมาตักอีกรอบนึง
2: ใช่ครับ
0: แล้วอีก2วันทำอะไรอ่ะ
2: ก็ว่างๆก็ตัดเถานี่จะมีตัดเถาไปชำก็ชำ
0: อ๋อวังที่เหลือก็ชำที่นู่น
2: ใช่คร
0: ับ เราคอยดูแลนกน้ำปักชำไปเรื่อยๆหรือมีใครมาสั่งก็ส่งไปเรื่อยแต่วิธีการเก็บหลอกเนี่ยเจ็ดไร่เนี่ยใช้คง4โครงเก็บไปทั้งวังวังนึงแล้วอีก3วังมาเก็บทีนึงทำอย่างนี้ไปเรื่อย
2: ๆ
0: มันก็ได้ผลผลิตเรื่อยๆที่เหลือก็เอาเวลาไปจัดการตรงปักชำแทน
2: ใช
0: ่แล้วก็ขายของเจ้าพวกหลอกคาจองของเราเนี่ยเขามีศัตรูทางธรรมชาติอะไรบ้าง
2: ก็มีเพี้ยไฟอย่างเดียว
0: มีเพี้ยไฟ
2: ครับเพี้ยไฟ
0: กลัวเพี้ยไฟเพี้ยไฟมายังไงอ่ะ
2: มายังไงใช่ไหมครับ
0: ม
2: ันก็มาตามลมตามอะไรนะครับ
0: แล้วมันก็มาแบบปุ๊บเดียว
2: ใช
0: ่มีปีไหนมาเยอะ
2: ปีไหนมาเยอะเหรอครับ
0: ที่เคยผ่านประสบมา
2: 2ปีที่แล้วมาเยอะ
0: 2ปีที่แล้วมาเยอะมากี่รอบ

0: มาก็3 4รอบ
1: โอ้โห
0: ก็เกือบเอาไม่อยู่เลย
1: ไม่อยู่นะเออก็สู้เต็มที่
0: ใช่
1: เพื่ออากากร้องชอบเราชอบไหมอากากร้อง
0: ชอบ
1: ชอบชอบเพราะอะไร
0: ร้องเป็นชาวสวนเราต้องชอบอยู่แล
1: ้
0: ว
1: หล่อเล่ตักผงผลิตเราไงเราปฏิเสธความร้องไม่ได้เพราะว่าลูกๆเราชอบความร้อง
0: ใช่คร
1: ับ ลูกๆเราชอบเราก็ชอบ
0: ใช
1: ่
0: คร
1: ับลูกๆมีความสุขเราก็มีความสุข
0: ใช่ครับ
2: โอ้ว้าวดอกกระจรที่ออกมาเป็นพุ่มๆเนี่ยเฮ้ยหน้าตาก็สวยใช่ย่อยเลยนะครับเพียงแค่7เดือนก็สามารถจะให้ผลผลิตสำหรับส่งขายตลาดได้แล้วและที่น่าชื่นชมไปกว่านั้นก็คือวิถีชีวิตของพี่ไก่นี่แหละครับแม่ขนาดต้องตากแดดกันทั้งวันก็ยังมีความสุขอยู่กับการบำรุงดูแลต้นกระจรเหล่านี้ด้วยตัวเองเรียกได้ว่าเป็นการจัดการไร่ดอกกระจรที่เรียบง่ายมากๆไม่ต้องจ้างคนงานทำกันเองในครอบครัวแบบนี้รายได้ก็คงไม่เล็ดลอดออกไปไหนเลยใช่ไหมล่ะครับพี่ไก่แม่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะพาไปศึกษาแล้วก็เรียนรู้เคล็ดลับด้านการตลาดจากพี่ไก่กันโอ้ยพี่ไก่ก็จะมีเคล็ดลับการตลาดที่น่าสนใจมากขนาดไหนห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่ดอกขจรมีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยต้านมะเร็ง

0: ดอกขจรมีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยต้านมะเร็งจากการศึกษาของรองศาสตราจารย์แก้วกังสดานอัมไพหัวหน้าฝ่ายพิษวิทยาทางอาหารสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลเขาค้นพบว่าการรับประทานดอกไม้อย่างเช่นดอกกระจรเนี่ยจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งได้เป็นอย่างดีครับโดยมีการสันนิษฐานว่าเกิดจากสารแอนโทไซยานินในดอกไม้ที่มีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังป้องกันการถูกทำลายของเซลล์จากอนุมูลอิสระซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคมะเร็งหลายชนิดนั่นเองแหละครับ
1: โอ้โหปลูกไปปลูกมาทำไมหลอกมังเป็นสีม่วงเนี่ยฮะ
2: เป็นคนละดอกครับ
1: อ่ะอันนี้ไม่ใช่หรอก
2: ไม่ใช่ไม่ใช่ครับ
1: อันนี้หลอกอะไรอ่ะ
2: อันนี้หัวละพาครับ
1: อ๋อนี่ปลูกหัวละพาด้วย
2: ใช่ครับ
1: ที่นี่ปลูกอะไรบ้างนะเนี่ย
2: ปลูกเยอะครับหัวละพามะเขือตะไคร้
1: ในพื้นที่เรือกลาง
2: ใช่
1: ปลูกได้หมด
2: ปลูกได้หมดครับ
1: ข้างหลังนี
2: ่นี่เป็นมะเขือ
1: มะเขือ
2: ครับ
1: มะเขือเปาะที่เรากินอ่ะ
2: ใช่ครับปลูกเยอะครับ
1: ใช้พื้นที่เป็นประโยชน
2: ์ใช่เสริมรายได้เสริมขึ้นมาอีก
1: แต่กลับมาถึงหลอกขจรของเราดีกว่า
2: ครับ
1: เห็นบอกว่าเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวไร่เนี่ยทุกวันนี้ขายยังไง
2: ก็ขายก็ไปส่งตลาด
1: ไปส่งตลาด
2: ครับบางทีก็พ่อค้าคนกลางมารับ
1: มีบ้าง
2: มีบ้าง
1: มารับถึงหน้าสวนกลับไปส่งตลาดราคาเรียกกันมั้ย
2: ก็คนละราคา
1: คงละราคา
2: ใช
1: ่ถ้ามาลักหน้าสวนก็ถูกกว่าหน่อย
2: ถูกกว่าหน่อย
1: ถ้าไปส่งที่ตลาดก็แพงหน่อย
2: ก็แพง
1: เพราะเรามีค่าขนส่งด้วย
2: ใช่
1: แล้วแบบนี้ไปมีวิธีไปหาลูกค้ายังไง
2: หาลูกค้า
1: เอาสำหรับคงที่เป็นพวกพ่อค้าคงกลางมาลักถึงหน้าสวนก็เขารู้จักเราได้ไง
2: ก็มีคนแนะนำมานี่แหละครับผมใช่ว่าเราปลูกอยู่ตรงนี้ตรงนี้เขาก็มาอย่างงี้ครับ
1: คือปกติพวกเขาก็จะไปถางตรงแผงขาย
2: ใช่ถามตรงแผงตลาดอยู่แล้วครับ
1: ลือรับมาจากตรงไหนว่าจะไปซื้อถึงหน้าสวนเลยอย่างง
2: ี้ใช่ครับ
1: เขาบอกมาพิกัดมาเจอเรา
2: ใช่ครับ
1: สำหรับพวกล้างที่เราขายอยู่แล้ว
2: ใช่
1: แล้วพวกล้างพวกนี้ถ้าเราไปรู้จักเขาได้ไงที่เราจะไปขายเขา
2: ก็ตอนแรกๆนะครับก็อยู่หน้าตลาดมันอยู่หน้าคลินิกอะเนาะก็เดินไปเสาะหาดูว่า
1: ใครรับหลอกกระจอกใช
2: ่ส่วนใหญ่เขาก็รับทุกร้านเหรอครับส่วนใหญ่ครับ
1: เพราะมังเป็นของกินง่ายด้วย
2: ใช่ครับ
1: หลอกขจรนี่เขากินยังไงบ้าง
2: ก็มันทำได้หลายวิธีเน
1: า
2: ะ
1: อย่างเช่น
2: ลวกกินกับน้ำพริก
1: ลวกจิ้มน้ำพริกได
2: ้ไปผัดอย่างเงี้ยผัดใส่น้ำมันหอย
1: หลอกขจรผักน้ำมันหอยก็ได
2: ้ใช่ครับไปยำ
1: ยำหลอกขจรก็ได้
2: ใช่ครับ
1: แล้วไ
2: งต้มจืดเคยกินไหมครับ
1: ต้มจืดหลอกขจรยังไม่เคยกิน
2: ใส่หมูสับ
1: อ๋อเหรอ
2: ใช
1: ่ก็อร่อยเหมือนกัน
2: ก่อนทำต้องลวกก่อน
1: รสชาติมันคงคล้ายๆเห็ดหูหนูนะกลุ่มหลาที่เรากินไปอ่ะ
2: ครับ
3: จะถามว่าดอกขจรเนี่ยคนไทยนิยมทานมานานหรือยังนะคะก็คือถ้าถาม

0: ตัวเองเนี่ยตอนนี้ก็อายุเยอะแล้วค่ะก็ตั้งแต่เกิดมาจำความได้ก็เห็นที่บ้านเนี่ยก็ได้มีการใช้ดอกขจรนะคะมาต้มจิ้มน้ำพริกอะไรต่ออะไรพวกนี้นะคะแล้วทีนี้ถ้าถามว่าทางพ่อคุณแม่คุณยายอะไรตรงนี้บอกว่าอุ้ยตรงนี้ทานมานานมากแล้วเพราะฉะนั้นอยากจะพูดได้ว่าดอกขจรเนี่ยถือได้ว่าเป็นผักพื้นบ้านนะคะที่คนไทยนิยมมานานแล้วค่ะ
1: แบบนี้เนี่ยพูดถึงตลาดของการขายดอกขจรหน่อยตลาดทุกวันนี้มันขายได้ดีแค่ไหนหรืออะไรยังไง
2: ก็ขายดีครับราคาตอนนี้ก็แพงอยู
1: ่
2: ตอนนี้ก็70
1: 70 80
2: ใช่ครับ
1: อย่างนี้อ่ะ
2: ครับ
1: อ๋อแล้วมันข้อดีของดอกกระจองมันคืออะไรในแง่การตลาด
2: ปลูกได้ทุกพื้นที่ครับ
1: เ
2: ขมรก็ไปลาวก็ไปจีนอย่างเงี้ยก็ไปครับส่งต้นพันธุ์ส่งต้นพันธุ์นะครับ
1: หมายถึงว่าทุกวันนี้นี่เราส่งออกด้วย
2: ใช่ส่งออกด้วยครับ
1: แต่ไม่ได้ส่งเป็นหลอกไป
2: ใช่ครับ
1: ส่งเป็นต้นพัน
2: ธุ์ต้นพันธ
1: ุ์แบบนี้ขายต้นพันธุ์ที่นี่20บาทแล้วส่งไปขายเท่าไหร่
2: ก็ส่ง20นี่แหละครับ
1: ส่งมังกลางราคาเท่ากัน
2: ใช่ครับ
1: ทำไมลืมไม่กงราคาเล็กนึง
2: ก็ขายราคานี้มาตลอดแล
1: ้
2: ว
1: อ๋อเหรอ
2: ครับผม
1: แล้วตลาดเมืองนอกใหญ่ที่สุดที่ซื้อต้องพังเราคือที่ไหน
2: ก็จีน
1: จีนอ่ะ
2: ครับ
1: ปีนึงขายแรงเท่าไหร
2: ่ก็สั่งเป็นรอบรอบไปนะครับก็เยอะอยู่ครับ
1: ล็อกนึงถึงหมื่นไหม
2: ก็ถึง
1: โหแล้วเราทำทังเหรอ
2: ก็ทันครับผม
1: สบายสบาย
2: สบาย
1: จีนใหญ่สุด
2: ใช่ครับ
1: ตลาดลองมาจากจีน
2: จากจีนครับ
1: ลองลงมา
2: ลาวเขมรนี่ครับพวกนี้ครับ
1: ใกล้ๆบ้านเรา
2: ใช่ใกล้ๆบ้านเราเนี่ย
1: ก็กินดอกขจองเหมือนก
2: ัน ใช่ครับเขาก็กินเหมือนกันเป็นผักพื้นบ้านพื้นอะไรนี่ครับ
1: ทำไมไม่ส่งออกไปทั้งดอกอ่ะดอกพร้อมกิ่งอ่ะ
2: ดอกพร้อมกิ่ง
1: ทำไมไม่ส่งอ่ะ
2: โอ้ก็ดอกจะถึงมันก็เหี่ยวไปหมดสิครับ
1: อ๋อหลอกมังได้เหี่ยวก
2: ่อนใช่ครับ
1: ไปถึงมังก็กิ่งไม่
2: รสชาติก็เปลี่ยนไปแล้วคร
1: ับส่งต้องไปให้เขาปลูกเอา
2: ใช่ปลูกไปดีกว่า
3: ไม่ธรรมดาโอ้โหไม่ธรรมดาอีกแล้วล่ะครับสำหรับเกษตรกรหนุ่มของเราในวันนี้ก็ใครมันจะไปรู้ล่ะว่าผักพื้นบ้านอย่างดอกขจรเนี่ยเขาจะส่งออกไปขายต่างประเทศกันได้แล้วพี่ไก่ไม่เพียงแต่มีรายได้กับการขายดอกกระจรเพียงอย่างเดียวนะครับยังสามารถพาต้นพันธุ์ดอกกระจรไปได้ไกลถึงต่างประเทศอีกด้วยโอ้ยแบบนี้เนี่ยถือได้ว่าเขาเป็นเกษตรขั้นเทพจริงๆโอ้ยรายการเราต้องขอยกนิ้วให้เลยล่ะครับ
1: ตั้งแต่ทางสวงหลอกขาจองมามีวิกฤตการณ์อะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างมาแรงลงแล้วเอาไม่ไหวจงมังต้องตายมีไหม
2: เกือบมี
1: เกือบ
2: เกือบครับ
1: เป็นยังไง
2: ก็เกือบตายทั้งสวนเนี่ยครับเกือบตายไปเลย
1: มาขนาดไหนทำไมถึงเกือบตาย
2: ก็มาเยอะแล้วครับผมเอาเกือบแทบไม่ทันเลยว่างั้นไปครับ
1: เอาก็เรามียาไงยาพ่งอ่ะ
2: ก็มันมาเยอะก็ไม่ไหวครับ
1: พ่งแล้วมันก็มาอีก
2: ใช่
1: พ่งแล้วมันก็มาอีก
2: ครับมันไม่ไหวก็เกือบไม่รอดเหมือนกันครับ
1: เกือบไม่รอด
2: ครับ
1: แล้วรอดมาได้ยังไง
2: ก็โชคดีป่ะเป็นดวงของเราเปล่า
1: สู้เต็มที่
2: ใช่ครับ
1: ก็เลยล็อกมาไล
2: ่
0: ก็ตามธรรมดาของพืชทั่วทุกอย่างนะคะก็จะต้องมีโรคแมลงบ้างยังไงเขาก็ต้องมีอะค่ะแต่ก็เทียบกับผักอื่นๆแล้วโดยเฉพาะพวกผักใบต่างๆเนี่ยถือได้ว่าน้อยโดยเฉพาะว่าถ้าเราดูแลนะคะคอยตัดแต่งดีๆนะคะเดินลงไปในสวนดูว่ามีแมลงอะไรต่ออะไรเพราะว่าถ้าถามนะคะตอนนี้จะไม่ส่งเสริมให้ใช้สารเคมีเพราะฉะนั้นการอันดับแรกก็คือว่าจะต้องเอาใจใส่เขานะคะเริ่มมีแมลงเริ่มมีโรคก็เอาทิ้งไปนะคะแต่เวลาทิ้งนี่ต้องทิ้งให้ไกลแปลงปลูกนะคะอย่ามาทิ้งในบริเวณบ้านนะคะแล้วก็ถ้าเป็นโรคในช่วงฤดูฝนถ้ามีเชื้อราบ้างอะไรบ้างก็จะมีสารชีวพันธุ์ซึ่งทางกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยก็มีการส่งเสริมอยู่นะคะสามารถที่จะนำมาใช้ในเรื่องสารชีวพันธุ์ได้แล้วก็เรื่องสารกำจัดแมลงก็เหมือนกันนะคะแต่โดยทั่วไปแล้วเขาก็จะเป็นน้อยอะค่ะ
1: แบบนี้เนี่ยมองอาชีพนี้ธุรกิจของเราเนื่องจากก็ทำธุรกิจหลายอย่าง
2: ใช่หลายอย่าง
1: ธุรกิจหลอกขจองนี่มองธุรกิจของเรามาจะเติบโตไปอะไรยังไงไล่อีก
2: ก็จะขยายไปทุกจังหวัดแล้วครับผม
1: ขยายไปทุกจังหวัด
2: มีญาติที่ไหนก็ส่งให้เขาปลูก
1: เราขยายพื้นที่การปลูกโดยส่งไปให้ญาติปลูก
2: ใช่ครับ
1: ยังไงอ่ะ
2: ก็สมมติว่าเรามีญาติอยู่เลยแล้วก็ส่งไปให้เขาปลูกขยายปลูกที่เลย
1: เอาแล้วเราไล่อะไรอ่ะ
2: ก็เขาก็ซื้อต้นพันธุ์เราครับ
1: อ๋อเขาซื้อต้นพังจากเราขาย

0: ขยายไปทั่วประเทศ
1: ใช่ครับ
0: จะเริ่มขยายเมื่อไหร
1: ่ขยายแล้วครับ
0: ฮะขยายไปแล้วเหรออ
1: ยู่มันเกิดอำนาจอยู่อำนาจ
0: อำนาจเจริญ
1: อำนาจเจริญ13ไร่ตอนนี
0: ้13ไร่แล้วไปไหนอีก
1: อุบล
0: อุบล
1: ครับ
0: ไปอีก
1: ไปอีกคร
0: ับประมาณกี่ไร
1: ่อุบลอยู่20
0: อุบล20ไร่เหรอ
1: ครับ
0: แม่ไปเป็นเฟงชัยเลย
1: แ
0: ต่อันนี้ไม่ใช่เฟงชัยอันนี้แฟมิลี่ชัยมีครอบครัวอยู่ตรงไหนมีเครือญาติอยู่ตรงไหนส่งไปให้เขาปล
1: ุกใช่ครับ
0: แต่ขอเขาบอกว่าให้ซื้อต้มพังจากเรา
1: ใช่คร
0: ับ แค่นั้นเอง
1: ใช่ครับ
0: แบบนี้นี่ถ้ามีกาเสกตากองลุงใหม่สนใจอยากจะปลูกบ้างเราให้คำแนะนำได้ไหม
1: ได้ครับ
0: ยังไงล่ะติดต่อเราได้เหรอ
1: ครับติดต่อเบอร์โทรครับ
0: อ๋อติดที่เบอร์โทร
1: ครับ
0: นะ
1: 087ครับ7612789ครับ
0: โทรมาคุยกันได้
1: ครับคุยได
0: ้มีทางโซเชียลมีเดียไหม
1: เว็บไซต์ครับ
0: มีเว็บไซต์ด้วย
1: เป็นสวนชื่อสวน
0: ชื่อสวนว่า
1: สวนคุณชัยครับ
0: สวนคุณชัย
1: ครับ
0: เสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตได้เลยแบบลีลีมากมาก มีของลีไม่หวงส่งเสริมให้ญาติพี่น้องช่วยกันปลูก
1: ใช่ครับ
0: เขาปลูกไร่เขาไร่เงินเราก็มีความสุขรีมากมากเลยถือว่าเป็นการแบ่งปันที
1: ่
0: ไม่ต้องไปให้เงินเขา
1: ใช่
0: ใช่ให้อาวุธให้เขาไปหาเงิน
1: ให้อาชีพเขา
0: ไปหาเงินรีว่า
1: ใช่ครับ
0: แบบนี้เขาอยู่ไร่นาง
1: ใช่
0: ให้เงินไปเหลียวก็หมกให้เงินไปเหลียวก็หมก
1: ใช่ครับ
0: แล้วไม่ใช่มังหมกเดียวเราหมก
1: เราหมดด้วย
0: ก็แบบนี้ดีกว่า
1: ใช่ครับ
0: โอ้วันนี้ขอบคุณมากมากเลยดูนี่คงใจบุ้งมากฮะแถมยังหัวตั้งด้วยกินหลอกกระจองเยอะ
1: ใช่
0: ไม่เกี่ยวเป็นทรงพงเท่ๆของลือเองอัวขอคุ้มมากๆปูเหลียวอัวจะกลับไปที่หุบเขาแล้วก็ไปเอาลูกเอาเมีย
1: ชวนเมีย
0: มาอยู่ที่นี
1: ่โอเคครับ
0: ดีไหม
1: ดีครับผม
0: งั้นไว้เหลียวไว้เจอกัน
1: โอเคครับ
0: วันนี้อัวขอคุ้มมากมากนะขอคุ้มมากขอคุ้มมากขอคุ้มมากแล้วกลับไปแล้วก็รีบมาเลย
1: ได้ครับ
0: ว่าแต่จากตรงนี้ออกไปปากซอยไปไง
1: ไปยังไงเดี๋ยวผมพาไปครับผม
0: พาไปด้วยอ่ะ
1: พาไปด้วยพาไปส่งด้วย
0: งั้งลือลำทางอ้วไปเลย
1: โอเค
0: ไปพวกเราออกเลิงทางเลยลือนำไปเลย
1: ไปเลยครับตามผมมาเลย
2: เรื่องราวของพี่ไก่ในวันนี้ทำให้พวกเราได้รู้กันว่าอาชีพเกษตรกรไม่เพียงแต่สร้างรายได้ครอบครัวเท่านั้นยังสามารถสร้างอาชีพให้กับญาติพี่น้องบ้านใกล้เรือนเคียงได้อย่างนับไม่ถ้วนนี่แหละครับที่เขาเรียกกันว่าการแบ่งปันไม่มีวันสิ้นสุดยิ่งให้ก็ยิ่งได้อย่างที่พี่ไก่ได้พยายามทำอยู่ทุกวันนั่นเองล่ะครับสัปดาห์หน้าเกษตรขั้นเทพคนไหนที่เราจะบุกไปค้นหาเคล็ดลับวิชากันแบบขั้นเทพต้องคอยติดตามสำหรับวันนี้เกษตรขั้นเทพสวัสดีครับ

0: ามธุรกิจที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มองพฤติกรรมของพนักงานว่าเขาทำงานไหมเขาหลบหลีกงานไหมอะไรไหมเขาตั้งใจหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อเราหันมามองทางด้านจิตใจเนี่ยสร้างสิ่งแวดล้อมในองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีความสุขส่งเสริมให้การทำงานพูดจากันเกื้อหนุนกันสิ่งที่พบชัดๆก็คือว่าเวลาในการประชุมก็สั้นลงความเข้าใจก็ง่ายขึ้นการประสานงานก็ง่ายขึ้นสำคัญที่สุดคือผลประกอบการธุรกิจมีดีขึ้นอย่างต่อเนื่องผมอยากจะเรียนว่าการทำองค์กรคนดีหรือทำความดีในที่ทำงานเนี่ยนะครับเวลาเราจะคิดทำอะไรแล้วก็มุ่งมองที่ประโยชน์เราผลิตสินค้าเราสร้างนวัตกรรมสินค้าเพื่ออะไรเพื่อให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์เราทำทุกอย่างเราจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและอยู่ในภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีเราก็มีความสุขผมยืนยันเลยนะครับว่าทำดีกับทำงานเนี่ยคู่กันได้แล้วทำดีกับทำงานถ้าคู่กันเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะมีความสุข
1: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ขอบใจนะขวัญข้าวถ้าไม่ได้เธอเราคงไม่รู้จะเอาอะไรมาขายแน่เลย
1: ไม่เป็นไรสบายมากแล้วกล่องเงินกับสมุดบัญชีพร้อมหรือยังล่ะ
0: นี่ไง
1: ดีมากวุ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะ
0: นี่ครับมะม่วงจอมกวนครับจอมกวนเองเลยนะครับ

0: หมดเลยรีบกลับไปอวดพ่อดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนจอมต้องสรุปบัญชีก่อนจะได้รู้ไงว่าขายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร
0: ่เอาไว้ก่อนได้ป่ะ
1: ไม่ได้ต้องทำเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมกันพอดีหรอก
0: ก็ได้

ประเทศไทยมีการเพาะเลี้ยงปลาในกระชังกันอย่างแพร่หลายมานานกว่า40ปีถือเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการทำประมงพื้นบ้านที่ใช้พื้นที่น้อยให้ผลผลิตสูงต้นทุนต่ำสามารถปรับเปลี่ยนขนาดและรูปแบบให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ได้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงสนับสนุนให้ประชาชนและชาวประมงพื้นบ้านมีความรู้และทักษะในการเพาะเลี้ยงปลาในกระชังเพื่อเป็นอาชีพทางเลือกสร้างรายได้หลักหรือรายได้เสริมให้กับประชาชนและถือเป็นการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำในท้องถิ่นควบคู่ไปกับการดูแลฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนการสร้างกระชังเลี้ยงปลาในธรรมชาติสิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือการเลือกทำเลที่ตั้งเพราะแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์จะส่งผลให้ปลาเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและมีอัตราการรอดสูงช่วยทุนค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ผลผลิตที่คุ้มค่ามีปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณาได้แก่ 1. เป็นบริเวณชายฝั่งซึ่งมีน้ำไหลถ่ายเทได้ดีแต่ไม่แรงจนเกินไปอัตราความเร็วของกระแสน้ำ

ที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 0.2 ถึง 0.5 เมตรต่อวินาทีมีการขึ้นลงของกระแสน้ำและเมื่อน้ำต่ำสุดในฤดูร้อนควรมีความลึกไม่น้อยกว่า2เมตร 2. เป็นบริเวณที่คลื่นลมสงบไม่ได้รับผลกระทบมากนักเมื่อเกิดพายุหรือภัยธรรมชาติ 3. มีคุณสมบัติน้ำที่ดีควรมีปริมาณออกซิเจนในน้ำในช่วงเช้า6 ppm หรือสูงกว่ามีอุณหภูมิและความเค็มไม่เปลี่ยนแปลงมากนักและอยู่ห่างไกลจากโรงงานอุตสาหกรรมอันเป็นเหตุให้เกิดน้ำเน่าเสีย 4. ต้องมีน้ำจืดเพียงพอเพื่อแก้ไขปัญหาในระหว่างการเลี้ยงและการรักษาโรค 5. ควรอยู่ห่างเส้นทางสัญจรทางน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ 6. ควรเป็นแหล่งที่มีการคมนาคมที่ดีสะดวกต่อการขนส่งอาหารปลาและจำหน่ายกระชังเลี้ยงปลาลอยน้ำส่วนใหญ่นิยมทำเป็นทรงสี่เหลี่ยมโดยมีส่วนประกอบแบ่งเป็น4ส่วนดังนี้ส่วนที่1โครงสร้างกระชังหรือโครงแพใช้สำหรับเป็นที่แขวนลอยตัวกระชังเพื่อให้กระชังคงรูปอยู่ได้อย่างแข็งแรงสามารถต้านทานกระแสน้ำและคลื่นลมได้ดีโครงกระชังสามารถใช้ได้หลายประเภทโดยคำนึงถึงอายุการใช้งานและความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่เช่นเหล็กหรือท่อประปามีอายุการใช้งานประมาณ 5-8 ปีไม้แปรรูปมีอายุการใช้งานประมาณ 4-6 ปีไม้ไผ่หรือไม้เป้งมีอายุการใช้งานประมาณ 1-2 ปีส่วนที่2อ้วนกระชังวัสดุที่นิยมใช้ทำเนื้ออ้วนมากที่สุดคือใยสังเคราะห์ไนลอนโพลีเอทิลีนเพราะมีความทนทานแข็งแรงยืดหยุ่นได้ราคาไม่แพงและป้องกันเพลียงเข้ามาเกาะได้โดยขนาดของตาอ้วนจะขึ้นอยู่กับขนาดของปลาที่เลี้ยงส่วนที่3ทุ่นลอยเป็นส่วนที่ช่วยพยุงให้กระชังสามารถลอยน้ำอยู่ได้ควรเลือกใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นและมีราคาถูกมีความสะดวกในการซ่อมแซมทนทานและสามารถลอยน้ำได้ดีส่วนที่4ตุ้มถ่วงน้ำหนักใช้สำหรับตรึงโครงแพและอวนกระชังให้คงรูปอยู่กับที่ไม่ถูกพัดไปตามกระแสน้ำตัวอย่างการสร้างกระชังเลี้ยงปลาโครงแพไม้ไผ่ขนาด49ตารางเมตรมีส่วนประกอบแยกเป็น2ส่วนคือส่วนของโครงแพและส่วนที่เป็นอวนกระชังส่วนประกอบของโครงแพมีดังนี้ไม้ไผ่น็อตแผ่นเหล็กโค้งสำหรับยึดน็อตทุ่นลอยสายพานผ้าใบสำหรับผูกมัดทุ่นลอยติดกับไม้ไผ่วิธีการประกอบโครงแพขั้นตอนที่1เจาะรูไม้ไผ่เรียงเป็นคู่ห่างกันประมาณ50เซนติเมตรและวางไขว้เป็น3แถวห่างกันคู่ละประมาณ 2.5 เมตรแล้วยึดโครงไม้ไผ่ให้ติดกันด้วยน็อตรองด้วยแผ่นเหล็กโค้งทำให้เกิดเป็นคอกเลี้ยงปลาขนาด 6.25 ตารางเมตรจำนวน4คอกโดยอาจวางไม้ไผ่หรือไม้อัดเสริมบริเวณโครงรอบกระชังเพื่อใช้เป็นทางเดินสำหรับให้อาหารหรือตรวจสภาพกระชังขั้นตอนที่2ใช้สายพานผ้าใบผูกมัดทุ่นลอยติดกับไม้ไผ่โดยจัดเรียงกระจายน้ำหนักให้โครงแพมีความสมดุลเมื่อเตรียมส่วนของโครงแพเสร็จก็มาถึงขั้นตอนการเย็บอวนกระชังใช้อุปกรณ์ดังนี้อวนเนื้อใยสังเคราะห์เชือกไนลอนสำหรับทำเชือกคร่าวและขอบกระชังได้เย็บอวนชุนสำหรับเย็บอวนเทคนิคการเย็บอวนกระชังให้มีความแข็งแรงทนทาน 1. ตัดเนื้ออวนยาว10เมตรนับจำนวนตาอวนตามความยาวทั้งหมดแล้วทำเครื่องหมายแบ่งเป็น4ส่วนเท่าๆกันเพื่อใช้ทำด้านกว้างทั้ง4ด้านของอวนกระชัง 2. นำเชือกไนลอนมาผูกเป็นหูกระชังไว้ที่ปลายเชือกด้านหนึ่งส่วนอีกด้านหนึ่งนำมาร้อยเข้าไปกับเนื้ออวนเพื่อทำเป็นเชือกคร่าวเส้นที่1โดยทำเครื่องหมายที่เชือกทุก 2.5 เมตรเพื่อให้ได้ความยาวตามขนาดที่ต้องการเท่ากันทุกด้านเมื่อร้อยเชือกคร่าวเส้นที่1ครบทุกด้านแล้วให้นำได้เย็บอวนมาเย็บยึดปลายเชือกให้ติดกันแล้วจึงเริ่มวนเชือกคร่าวเส้นที่2อีกชั้นหนึ่ง 3. การทำเชือกคร่าวเส้นที่2ให้นับหูกระชังที่ผูกไว้อันแรกเป็นมุมกระชังมุมที่1แล้วทำการวนเชือกคร่าวเส้นที่2ไปตามแนวยาวโดยสังเกตเครื่องหมายที่ทำไว้ที่เชือกคร่าวเส้นที่1และเนื้ออวนนับตำแหน่งนี้เป็นมุมกระชังมุมที่2ผูกเชือกคร่าวเส้นที่2ทำเป็นหูกระชังหูที่2แล้วจึง

ทำการเย็บเพื่อยึดเชือกคร่าวทั้ง2เส้นและเนื้ออวนให้ติดกันค่อยๆทำแบบเดียวกันนี้วนไปจนครบทั้ง4ด้าน4เมื่อวนเชือกคร่าวเส้นที่2ครบทั้ง4ด้านแล้วให้เหลือเชือกทิ้งไว้ 2.5 เมตรเพื่อทำขอบกระชังและผูกปลายเชือกเป็นหูก้นกระชังสำหรับผูกกับตุ้มถ่วงน้ำหนักเย็บเชือกและเนื้ออวนส่วนขอบกระชังขอบที่1ให้ติดกันแล้วพักไว้5เย็บส่วนก้นกระชังให้ติดกันครบทุกด้านโดยใช้วิธีการนับตาอวนให้เท่ากับขอบกระชังด้านบน6นำเชือกมาเย็บเป็นขอบกระชังและผูกหูก้นกระชังให้ครบทั้ง4ด้านเท่านี้ก็จะได้อวนกระชังที่แข็งแรงทนทานพร้อมนำไปใช้งานเมื่อต้องการติดตั้งกระชังให้ใช้เชือกหรือสายสลิงผูกหูกระชังเข้ากับมุมโครงแผ่ทั้ง4มุมและผูกหูก้นกระชังด้านล่างเข้ากับตุ้มถ่วงน้ำหนักโดยจัดตำแหน่งให้ตุ้มถ่วงน้ำหนักฝังลงสู่พื้นดินใต้น้ำตรึงอวนกระชังแต่ละด้านให้ตึงเพียงเท่านี้ก็จะได้กระชังเลี้ยงปลาจากการประยุกต์ใช้วัสดุในท้องถิ่นซึ่งประชาชนริมฝั่งน้ำในแต่ละภูมิภาคสามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้หลักหรือรายได้เสริมให้กับตนเองและครอบครัวได้อันจะนำไปสู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชุมชนซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

0: ซื้อกินเร็วมากอะ
1: ชื่อเมย์นะคะพัฒนันทงทองเป็นคนเชียงใหม่นะคะปัจจุบันเป็นเชฟแล้วก็ที่ปรึกษาทางด้านอาหารนะคะปกติแล้วเนี่ยเป็นคนที่มีความสนใจในเรื่องของการเอาวัตถุดิบพื้นบ้านหรือว่าอาหารพื้นถิ่นเนี่ยขึ้นมาสร้างมูลค่าเพิ่มเอามาแปลงเป็นเมนูใหม่ๆเอามาสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆเข้าไปอะค่ะ
2: จากที่เคยสัมผัสวัตถุดิบในห้องครัวที่สมบูรณ์พร้อมได้มาตรฐานวันนี้เชฟเมย์จะพาเราไปดูกระบวนการผลิตเนื้อโคขุนตั้งแต่เริ่มแรกก่อนจะมาเป็นอาหารจานเด็ดให้กับผู้บริโภคที่สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์กรปกลางโพนยังคำจำกัดอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร
1: อันนี้ตอนนี้

0: เรากำลังจะไปดูอะไรคะเนี่ย
1: ถ้าจะไปดูข้อกรรมวิธีคือข้อทดสอบอาหารนะครับเราส่งไปห้องแลบแล้วแลบเขาก็ผลวิเคราะห์ออกมาว่าได้สูตรตามที่สากลกำหนดแต่เราก็ยังไม่เชื่อแลบเท่าไหร่
0: ไม่เชื่อต้องได้รถทดลองเอง
1: เอาให้วัวกินจริงๆเลยนะครับ
0: ว่าดีไหมอะไรเงี้ย
1: อย่างน้อยก็คือ1ปีนะครับแล้วก็แต่ละเดือนวัวที่ทดลองอาหารนะครับก็จะได้ขึ้นตาชั่งเพื่อหาอัตราการเจริญเติบโต
0: แบบชั่งน้ำหนักเหมือนนักมวยเลย
1: ถูกต้องครับ
2: สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์กรปกลางพลยางคำจำกัดก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2523เพื่อพัฒนาโคขุนคุณภาพดีที่เหมาะกับการเลี้ยงในประเทศไทยและให้เกษตรกรในจังหวัดสกลนครนครพนมและพื้นที่ใกล้เคียงมีอาชีพที่มั่นคงสอดคล้องตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ในการส่งเสริมให้ชาวบ้านในชนบทมีการพัฒนาเพื่อพึ่งพาตนเอง
0: การวางระบบของพลยางคำเนี่ยมันมีที่มายังไงคะถึงกันมารวมตัวกันเป็นสหกรณ์ได
1: ้เริ่มต้นทันทีเนาะก็มีฝรั่งคนหนึ่งชื่อลุงฟังซัวนะครับที่มาจากฝรั่งเศสตอนนั้นแกมาเป็นนักวิชาการอยู่ที่หน่วยกรปกลางแล้วก็ท่านได้ส่งเสริมให้กับสมาชิกในเกษตรกรในจังหวัดสกลนครเป็นผู้ที่ให้ความรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง
0: ทั้งบุกเบิกทั้งช่วยวิจัยแล้วก็พัฒนาเลย
1: ต้องคร
0: ับ แล้วระบบตัวไหนบ้างคะที่คุณลุงฟังซัวเขาเอาระบบของเมืองนอกเนี่ยมาปรับใช้กับการทำสหกรณ์ของเรา
1: เบื้องต้นหลักๆก็คือระบบจัดการทะเบียนประวัติวัวแล้วก็ระบบตรวจสอบย้อนกลับนะครับวัวขุนทุกตัวสามารถรีเช็คย้อนหลังได้หมดทุกตัวเลยนะครับสมาชิกของสหกรณ์พลยางคำมีทั้งหมดอยู่ประมาณ 6,400 กว่ารายนะครับมีวัวขุนที่ขึ้นทะเบียนเป็นของสหกรณ์พลยางคำแล้วอยู่ที่ประมาณ 11,000 ตัวนะครับถ้าเฉลี่ยก็ตกคนละประมาณ2ตัวหรือ3ตัวจะไม่ให้เกินคนละ5ตัวนะครับถ้าเลี้ยงเยอะเกินไปนี่อาหารก็จะเกินคุณภาพก็จะไม่ได้มาตรฐานเท่าไหร่เป็นการส่งเสริมแบบของลุงฟังซัวแต่ก่อนไม่ได้ส่งเสริมให้กับพ่อค้ารายใหญ่ส่งเสริมให้เกษตรกรในหมู่บ้านต่างๆเลี้ยงอะไรแบบนี้นะครับ
3: กลุ่มนี้เราจะแบ่งมันแค่6ตัวที่ทดสอบ15เดือนเราเอาวัวแรกเกิดของสมาชิกมาร่วมทดลองกับโครงการ
0: ขุน15เดือนนี่หมายว่าปกติแล้วเราขุนกันแค่
3: 12เดือนแต่ทีนี้เราในเชิงการทดลองเพื่อได้คุณภาพเนื้อที่มีมาบิ้งเยอะขึ้นมาเนี่ยเราดูซิว่าถ้าเราขุนมากกว่านี
0: ้มาบิ้งขึ้นไหม
3: มาบิ้งขึ้นไหม
0: ไม่เคยรู้เลยว่าเขาทำวิจัยกันแบบชนิดที่ว่าต้องจริงจังอะไรขนาดนี้คือพอเขาใส่ใจกับวัวมันก็เท่ากับว่าเขาใส่ใจคุณภาพที่จะส่งถึงมือลูกค้าทุกคนจริงๆเป็นวัวจากที่ไหนคะในพี่วิทยา
1: ตัวนี้เป็นวัวที่ชาวบ้านเขาเลี้ยงนะครับ
2: โคหนึ่งตัวต้องใช้เวลาขุนอย่างน้อย12เดือนเมื่อได้ระยะเวลาตามที่กำหนดกรรมการที่แต่งตั้งโดยสหกรณ์ก็จะลงไปตรวจสอบและให้เกษตรกรนำวัวมาขายตามที่กำหนด
1: ตอนนี้ก็ได้น้ำหนักเรียบร้อยแล้วทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมเขาจะตรวจดูฟันดูหมายเลขหูนะครับเขาก็จะดูในหูวัวนะครับว่ามันตรงกันไหมเขาได้เปลี่ยนวัวมาไหมนะครับ
0: 645
1: ถูกต้องแล้วก็จะดูฟันตัวเนี้ย
0: ฟันนี่คือจำนวนซี่เหรอ
1: จำนวนซี่ที่อยู่ด้านหน้าเราจะนับซี่ใหญ่ไม่นับฟันเล็กนะครับเพื่อดูอายุของตัววัวนะครับฟันสี่ซี่ก็คือ3ปีนะครับวัวสูงสุดก็อยู่ที่ฟัน8ฟัน8ซื้อว่าแก่ละเพื่อเราเปรียบเทียบว่าวัวอายุเท่าไหร่ไขมันแทรกดีอะไรแบบนี้ครับ
0: เลขพวกนี้มันจะออกไปตั้งแต่
1: ออกตั้งแต่คุณที่แรกเลยครับ
0: ออกตั้งแต่เราไปเลยใช่มั้ยฮะ
1: ครับ
0: เป็นการตรวจสอบย้อนกลับที่ได้ทุกขั้นตอน
1: ครับผมแล้วก็วัวตัวไหนได้รับการฉีดยาก็จะลงประวัติด้านหลังหมดเลยครับถ้าฉีดยาไม่ถึง1เดือนจะเข้าชำแหละไม่ได้ต้องตีกลับนะครับ
4: รายได้ก็ดีครับเราก็เลี้ยงวัวเป็นเงินสะสมของเราถ้าสากลดูแลก็ของสากลครับดีกว่าเรื่องสวัสดิการเรื่องอะไรมีเงินปันผลมีอะไรบ้างครับได้หลายอย่าง
1: หลังจากชั่งน้ำหนักเสร็จดูหูดูฟันเสร็จเรียบร้อยวัวก็จะเข้ามาพักอยู่นี่คอกก็คือจะพักอยู่แบบนี้ไม่น้อยกว่า12ชั่วโมงนะครับในการที่เอาวัวเข้ามาชำแหละนะครับว่าวัวใครสะอาดไม่มีขี้แห้งติดตัวนะครับผมจะให้อีกตัวละ500บาท
0: เขารู้สึกว่ามีแรงจูงใจที่อยากจะให้เกษตรกรทำตามไม่ใช่ข้อบังคับแต่เป็นการขอความร่วมมือแบบถ้าคุณทำดีเรามีรางวัลให้อย่างเช่นถ้าคุณอาบน้ำวัวมาหาเราก่อนนะเราให้คุณเลย500บาทต่อตัวถ้าคุณเลี้ยงวัวได้มาตรฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องคอกที่สะอาดนะคะการให้วัวทานหญ้าเขียวคุณก็ได้ไปอีก500อย่างน้อยตัวหนึ่งอ่ะก็ได้ 1,200 บาทจากการแค่ใส่ใจเพิ่มขึ้นดูแลเพิ่มมากขึ้นอะไร
1: เราจะเกื้อหนุนซึ่งกันและกันทั้งสหกรณ์และตัว

0: มาชิกเรามีกฎระเบียบให้ทุกคนแล้วก่อนที่จะเป็นสมาชิกเนาะแล้วก็สมาชิกก็มีส่วนร่วมก็คือเขาก็เป็นเจ้าของธุรกิจพลยคำเหมือนกันเนื่องจากว่าสมาชิกแต่ละคนก็มีหุ้นอยู่ในสหกรณ์ก็ไม่น้อยนะฮะตัวนี
1: ้พี่ทำมานานหรือยังคะเนี่ย
2: 13-14 ปี
1: นี่ล่าทุกวันข้อมือต้องแบบแข็งแรงมาก
2: ไม่ข้อของที่กัดยอกนิดหน่อย
1: ที่กัดยอกนิดหน่อย
3: คุณพี่บอกว่าพาร์ทนี้มันแตกหมดแล้วนะคะคือแอบโดนดุเล็กน้อย
4: วัวที่ผ่านการชำแหละแล้วจะถูกนำมาบ่มไว้ในห้องเย็นที่มีอุณหภูมิ 2-4 องศาเซลเซียสอย่างน้อย7วันแต่ไม่เกิน15วัน
1: ก็สำหรับในห้องเนี้ยเนื้อที่แขวนอยู่ตรงเนี้ยค่ะเอาไว้บ่มเหมือนทำการ dry age
2: ถูกต้อง
1: ใช่ไหมคะอันนี้คือเหมือนเป็นตู้ dry age เลยพอบ่มคือระบบทั้งซีกใช่ไหมคะ
2: ครับ
1: เสร็จแล้วพอเราจะไปตัดก็คือ
2: คือหั่นครึ่งตัดครึ่งครับ
1: ดูแบบยิ่งใหญ่อลังการมากอ่ะน้ำหนักแรกรับอ่ะต้องประมาณ
2: 700โล
1: 700โลขึ้นไปแล้วถึงรับอ่ะ
2: ใช่100 700โลครับ
1: โอ้ใหญ่มากเวลาเราจะดูว่าเนื้อตัวเนี้ยพรีเมียมหรือไม่พรีเมียมเนี่ยเขาดูกันตรงไหนคะ
2: ก็ดูที่ไขมันแทรก
1: ค่ะนี่คือเราจะตัดเฉพาะส่วนนี้เลยเหรอคะคือวัวทุกตัวจะต้องตัดตรงนี้เลย
2: ซีกซ้ายของตัว
1: ซีกซ้ายทำไมต้องเป็นซีกซ้ายคะพี่อันนี้
2: มันจะเป็นมันจะเห็นชัดกว่าซีกขวา
1: อ๋อ
2: ใช่ครับ
1: อันนี้แบบธรรมดาอันนี้พี่ให้เกรดว่าเป็นเกรดธรรมดา
2: ครับ
1: โอเคอันนี้พี่ให้เกรดความเป็นพรีเมียม
2: ครับ

0: ในส่วนของห้องนี้เป็นห้องที่เราทำเกี่ยวกับอะไรบ้างคะพี่เอกตัดแต่งอย่างเดียวเลยเหรอคะมีทั้งหมดประมาณกี่คนที่ทำงานในส่วนของนี้อยู
1: ่ตอนนี้ก็ประมาณ20กว่าคนครับ
0: วันหนึ่งนี้ได้ประมาณกี่ตันเรียกเป็นตันไหม
1: เราทำเป็นตัวมากกว่าก็ประมาณ10ครับ
0: 10ตัว10ตัวก็20ซีก
1: ใช่ครับใช่คร
0: ับ ก็คนละซีกเลยวันหนึ่ง1คนต้องคุณแล้วต้องรับผิดชอบ1ซีกเลยอะไรเงี้ยเหรอคะอันนี้แล้วแบบแต่ละคนฝึกนานไหมคะพี่เอกกว่าจะได้แบบลงมือลงมีดเองอะไรเงี้ย
2: 2เดือนครับ
0: 2เดือนพี่ทำมานานหรือยังคะเนี่ยโอ้นี่ล่าทุกวันข้อมือต้องแบบแข็งแรงมาก
2: ไม่ข้อกิ๊กขัดย่อมนิดหน่อย
0: กิ๊กขัดย่อมนิดหน่อย
3: หลังจากได้เห็นขั้นตอนการตัดแต่งเนื้อเชฟเมย์ก็เกิดความคิดบางอย่าง
0: เวลาเราเดินเข้าไปในห้องบูเชอร์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าไขมันเนี่ยมันจะหนามากซึ่งเขาทริมออกคือเขาตัดแต่งเนื้อออกแล้วเนี่ยก็ทิ้งหรือต้องส่งต่อออกไปในราคาถูกๆเมย์เป็นคนที่ชอบเอาส่วนที่คนอื่นเขาไม่ค่อยใช้อะค่ะมาสร้างมูลค่าแล้วก็เกิดประโยชน์มากขึ้นวันนี้ถ้าเมย์มีโอกาสได้ทำเนี่ยเมย์อยากจะใช้ส่วนที่หลายๆคนมองข้ามนั่นก็คือไขมันอันนี้เป็นพรีเมียม
4: ก็ว่าก็เป็นธรรมดา
0: เฮ้ยทำไมยังแบบสวยมากเลยอ่ะคือตอนแรกมันยังเข้าใจว่านี่เป็นเกรดพรีเมียมของเขาหรือเปล่าเพราะว่าดูแบบมีแบบมาร์บลิ่งในเนื้อแต่พี่เขาบอกว่านี่ธรรมดานี่ยังไม่พรีเมียมเพื่อบอกว่าอ้าวนี่ยังไม่พรีเมียมอีกเหรอ คือเขาทริมมิ่งให้สวยมากเลยนะหมายความว่าเราแบบแค่ไม่ต้องไปแต่งเนื้อแล้วอะบางทีไปสั่งของเมืองนอกมาแฟตเยอะมากบางส่วนต้องทิ้งเนี่ยลูกค้าทานไม่ได้
3: เนื้อที่ถูกขีดห่อเสร็จแล้วจะถูกขนส่งด้วยรถห้องเย็นที่ควบคุมอุณหภูมิจนถึงร้านอาหารต่างๆในภาคอีสานรวมถึงกรุงเทพมหานคร
0: ตรงนี้นี่เป็นร้านค้าของสหกรณ์โดยตรงเลยหรือเปล่าคะ
5: ครับเป็นของสหกรณ์โดยตรงเลยตรงนี้เป็นสำนักงานใหญ่นะครับ
0: นี่ไม่เห็นแบบมีบาร์โค้ดกับ QR ไว้ทางให้ตรวจสอบย้อนกลับ
5: ถูกต้องครับเนื้อทุกชิ้นทุกก้อนในนี้นะครับคนที่ซื้อไปเราสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่ามาวัวชิ้นนี้มาจากสมาชิกคนใดเลี้ยงที่ไหนพันอะไร
0: โอ้นี่ใช้ระบบเหมือนเมืองนอกเลยอันนี้เห็นมีแบบแปรรูปด้วย
5: ครับผมก็เป็นส้มหนังนะครับ
0: ส้ม
5: เท้า
0: ส้มคือเหมือนการทำซุปตุ๋นอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะ
5: ครับผมเป็นส่วนเท้าแล้วก็หนังหัวพวกหูพวกอะไรอย่างเงี้ย
0: อันนี้นี่มีใครเป็นคนทำให
5: ้ก็สหกรณ์ทำเองครับตัวน
0: ี้แบบเหมือนมีเชฟประจำสหกรณ
5: ์ถูกต้อง
0: สนใจจ้างหนูเป็นเชฟได้นะโอเคแล้วนี
5: ่ครับผมอันนี้เป็นเนื้อนุ่มเสียบไม้ครับ
0: เนื้อนุ่มเสียบไม
5: ้น้ำดี
0: น้ำดีอันนี้เป็นแบบอาหารพื้นบ้าน
5: ครับผมแถวอีสานจะชอบลาบก้อยแล้วก็ว่าน้ำจิ้มขมๆนะครับ
0: อ๋อมีอย.มีอะไรหมดแล้ว
5: ครับผม
6: ปกติก็ถ้าได้ผ่านก็ได้แวะมาซื้ออยู่บ่อยๆชอบทานเนื้อถ้าเป็นเนื้อจากคุณยังทำก็จะมีคุณภาพนี้จะกลิ่นอะไรก็จะหอมขึ้นมากว่าปกติตามตลาดร้านค้าทั่วไป
0: ในนี้เราได้กลิ่นเหมือนแบบอยู่บ้านที่เชียงใหม่เลยนี่เรากำลังทำแหนมเนื้อวัวอยู่ใช่ไหมคะ
7: ใช่ค่ะ
0: แล้วส่วนผสมที่อยู่ในแหนมเนื้อวัวตรงนี้มีอะไรบ้างคะ
7: มีกระเทียมข้าวสุกแล้วก็มีเกลือค่ะ
0: จะใช้เวลาบ่มประมาณกี่วันถึงจะทานได้คะเนี่ย
7: ข้ามคืนก็ทานได้แล้วค่ะ
0: จริงเหรอคะเดี๋ยวเมย์จะต้องลองห่อแหนมดูค่ะว่าพี่เขาห่อกันยังไงนี่ตอนนี้เลือกตองยังมีเป็นปัญหาอยู่เลยมาโอเคค่ะเอาจับตัวนี้เฉพาะตัวนี้ก่อนขึ้นมาอ๋อมือเราจะได้ไม่โดนเนื้อเลยนี่แล้วก็เอา
7: พับ
0: ก
7: ัน พ
0: ับจีบก่อนเอาจีบจีบเดี๋ยวจะได้รู้กัน
7: จะได้รู้กัน
0: โอ้ยทำไมของหนูไม่สวยอ่ะ
7: พ
0: ับ
7: อย
0: ่
7: างนี้ค่ะพับอย่างนี้มันแตกหมดแล้ว
0: คุณพี่บอกว่าพับอย่างนี้มันแตกหมดแล้วค่ะคือแอบโดนดูดเล็กน้อยอุ้ยพี่มันแตกค่ะแล้วเอาใหม่ไหมคะ
7: ใหม
0: ่หนูว่ามันเป็นที่ตองแล้วเนี่ยเอาใหม่มันเริ่มแล้วมันกลับอย่างนี้นี่บนอันนี้เป็นการห่อแหนมครั้งแรกของเมย
7: ์
0: ใครที่ได้ชิ้นนี้ไปนี่โชคดีมากเลยนะ นุญาตแบบสูงมากอ่ะ
4: ปากช่องหนึ่งครับผม
0: สูงมากนี่ยังโตไม่เต็มที่เลย
8: สำหรับวันนี้นะคะเมย์จะทำอาหารสายฝรั่งที่เมย์ถนัดจากวัตถุดิบของเกษตรกรพลยังทำของเรา
3: ที่ตลาดนัดเล็กๆในจังหวัดสกลนครเชฟเมย์กำลังสนุกกับการมองหาวัตถุดิบเพื่อนำไปสร้างสรรค์เมนูใหม่ซึ่งจะเป็นการนำไขมันวัวมาใช้ให้เกิดประโยชน
0: ์อันนี้คือฮวกกบอุ้ยตัวโตแล้วอ่ะน่าจะอร่อยนะคะอู้จะเด้งอันนี้คืออะไรคะ
9: น่าจะกระจังค่ะน่าจะโอดใหญ่นะ
0: มันเป็นตัวจักระจันเหรอคะ
9: ค่ะนี่ลูกมันค่ะ
0: ลูกจักระจันเพิ่งเคยเห็นอันนี้คือยอดมันลูกฟักทองคล้ายๆกับเบบี้ซูกินี่ไม่อยากได้เอาไปทำสเต็กเอาลักษณะคล้ายกับเบบี้ซูกินี่ฟักทองเบบี้ฮัมกินยายอันนี้เขาเรียกบักอะไรนะ
10: บักแงว
0: ลิ้นจี่ป่าคะ
10: ลิ้นจี่ป่า
0: เขาเอาไปทำอะไรทานนะคะ
10: เอาไป
0: ชั่วยำ
10: เนี่ยใส่ข้าวคั่วมะเขือคั่วผักหอมน้ำปลาแดกมันกินง่ายอยู่ไร
0: หอมดีอ่ะเอา1พวงค่ะหนูจะไปทำน้ำสลัดพรุ่งนี้แทนบัลซามิกวินิก้าของอิตาลี
10: นี่ปลอดสารปลอดสารจ้ะ
3: บ้านท่าเยี่ยมอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีการเลี้ยงโคขุนเป็นจำนวนมากเพื่อส่งขายให้กับสหกรณ์โพนยางคำ
0: นี่คือซื้อวัวเข้าใหม่

0: นโคกเกษตรกร
1: หรือหญ้าแบบสูงมากอะ
2: ปากช่องหนึ่งครับผมถ้าหน้าแล้งก็สูบน้ำใส่หน้าฝนไม่มีปัญหาน
3: ั่นก็หมายความว่าเราลงทุนครั้งเดียวสิคะ
2: ครับครั้งเดียวตัดได้หลายปีแต่ต้องดูแลเสริมด้วยมูลสัตว์นะมูลสัตว์ของเราเต็มไปหมดแล้วตามแปลงหญ้าแล้วก็ยังปลูกมะม่วงแซมด้วยแล้วก็ปลูก
3: กล้วยที่เห็นอีกด้วยสูงมากนี่ยังโตไม่เต็มที่เลย
2: คนไหนที่จะเลี้ยงโคขุนน่ะให้ปลูกหญ้าก่อนไม่ใช่ว่าเอาวัวมาก่อนแล้วถึงปลูกหญ้ามันไม่ทันให้วัวกินแล้วต้องปลูกก่อนครับเตรียมดินไว้ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็7วัน10วันแล้วก็มาถ่ายพูนขึ้นมาใหม่ยกล่องแล้วก็ปลูกได้เลยครับ
3: แล้วปกตินี่คุณลุงได้เก็บขี้วัวทุกวันเหรอคะ
2: ไม่ครับประมาณสัก2อาทิตย
3: ์มันมีเหตุผลหรือว่ามีอะไร
2: ก็อย่างน้อยๆก็มูลสัตว์ต้องให้ไว้รองพื้นไว้ด้วยคือเวลาเขาเดินมันจะได้นุ่มบ้างไม่คล้ายๆเป็นพรมนะครับผม
3: หลีกเลี่ยงทุกอย่างที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับวัวของเรา
2: ใช่ครับใช่ครับ
3: นี่เลี้ยงเหมือนลูกเลยนะคะ
2: เดือนหนึ่งโดยเฉลี่ยเนี่ยจะได้อยู่ประมาณสัก200กระสอบครับอีกส่วนหนึ่งเราก็ไปทำเป็นแก๊สขี้วัวใช้ในโคเรือนเราครับผมก็ได้นักวิชาการมหาลัยที่เขามีความรู้นะครับมาสอนให้เราก็มาปรับใช้ทีหลังครับผม
3: แล้วข้อ
2: มี
3: นี่ต่างจากข้ออื่นยังไงอะคะคุณลุง
2: ข้องนี้ขุนมานานแล้วแล้วก็เตรียมขายได้เลยครับผมแต่วัวทุกตัวมีประวัติไม่หมดครับผมพ่อขุนก็หนึ่งถ่ายพยาธิฉีดวัคซีนตอนให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็เข้าข้อขุนเลยหลังจากนั้น6เดือนมาถ่ายพยาธิรอบ2และหลังจากนั้นก็ขุนไปเรื่อยๆจนถึง12เดือนถึงแจ้งขายครับผม
3: นี่ประมาณเท่าไหร่แล้วคะเนี่ย
2: ก็ไม่น่าจะต่ำกว่า800โลไม่น่าจะต่ำ
3: โอ้โห
2: คร
3: ับ นี่ใหญ่มากค่ะ
2: ในกลุ่มของผมนะปัจจุบันนี่นะมีสมาชิกอยู่255รายครับผมปีที่แล้วนี่ส่งโคเข้าสากลเนี่ย460กว่าตัวครับกับการทำเป็นกลุ่มนะดูแลง่ายครับผมคือ1มีระเบียบข้อบังคับทางสากลต้องทำตามสากลอย่างเคร่งครัดสารเร่งฮอร์โมนเนี่ยห้ามเด็ดขาดเลยเพราะสากลเขาเน้นเรื่องผู้บริโภคครับ
3: สำหรับวันนี้นะคะเมย์จะทำอาหารสไตล์ฝรั่งที่เมย์ถนัดจากวัตถุดิบของสหกรณ์ผลยังคำของเราก็จะเป็นสเต็กเนื้อริบลอยนะคะนี่เป็นเนื้อสันนอกนะแล้วก็จะใช้ส่วนที่เนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราขายทิ้งอะค่ะแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์กับมันเลยก็คือไอตัวไขมันของวัวเนี่ยมาทำเป็นบีฟแฟตก็บีฟบัตเตอร์อะไรเงี้ยนะคะก็คือตัวที่จะเอามาทำในการย่างเนื้อให้มีความหอมขึ้นเอาตัวบีฟบัตเตอร์เนี่ยมา infuse หรือเรียกว่าผสมผสานกลิ่นของสมุนไพรเข้าไปข้างในซึ่งไอตัวนี้เราสามารถเก็บไว้ใช้ในอนาคตได้จริงๆแล้วในการทำสเต็กเนี่ยเราต้องการใช้อุณหภูมิในการทำอาหารสูงมากน้ำมันพืชทั่วไปเนี่ยไม่สามารถที่จะทนความร้อนได้สูงขนาดนั้นแต่ไขมันที่มีอยู่ในเนื้อวัวสามารถทำได้ไอเนี้ยเราจะทำเป็นเหมือนเนยที่ทำมาจากเนื้อวัวนะคะรอบหน้าเนี่ยเราจะทำสเต็กเนื้อเนี่ยเราก็แค่ตักน้ำมันที่เราสกัดแล้วเนี่ยเอาลงในกระทะแล้วก็เอาเนื้อลงไปจี่ได้เลยนะคะถ้าเอาตัวนี้ไปทาก่อนที่จะเสิร์ฟลูกค้าค่ะมันจะเงาสวยแล้วก็มันจะมีกลิ่นที่ดีด้วย
4: ครับก็น่าจะเอามาปรับปรุงไอ้ทำสเต็กนะครับพวกผัดแกงทอดนี่ก็ได้ครับแทนไอ้น้ำมันพืชน้ำมันเนี่ยโอ้ประทับใจมากนะครับ

0: ดูเนื้อใกล้ๆแบบสวยมากอะเนื้อแบบดีมากนี่เนื้อไทยบ้านเรามันสวรรค์ของคนกินเนื้อชัดๆ
1: เกือบ40ปีของความมุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาผ่านการเลี้ยงดูด้วยความเอาใจใส่ของเกษตรกรวันนี้เนื้อโคขุนพลยังคำไม่เพียงแต่เป็นที่รู้จักในหมู่ผู้บริโภคแต่ยังสร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับชุมชนได้อย่างกว้างขวางตามที่ตั้งใจไว
0: ้ก่อนที่เมย์จะได้มาลงพื้นที่เนี่ยเมย์มีความรู้สึกว่าเนื้อวัวก็เลี้ยงกันเหมือนอุตสาหกรรมอาหารอย่างหนึ่งไม่เคยคิดว่าเขาจะใส่ใจหรือว่ามีรายละเอียดลึกอะไรขนาดนี้พอเราได้มาลงพื้นที่เองเนี่ยได้ฟังเกษตรกรที่เป็นผู้เลี้ยงเองเล่าให้เราฟังว่าเขาใส่ใจสิ่งที่จะส่งถึงมือเราเนี่ยยังไงบ้างมันทำให้เรารู้สึกว่าเราภูมิใจมากที่ได้ทานอาหารที่ผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพแล้วก็ใส่ใจตั้งแต่ต้นทางจริงๆ
2: ชีวิตเราเดินทางตลอดแต่เราเดินทางในรูปแบบที่เรารักและเราชอบก็คือการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์
3: ขี่ไม่ดีม้าไม่หยุดครูไม่ให้ลงคร
4: ับ อย่าครับนั่นแหละนั่งอย่าไปเก่งขาครับปล่อยได
0: ้ทำไมเราต้องใช้ตองเยอะขนาดนี้ในการห่อแหนมคะ
5: เพื่อให้มันแน่นค่ะ
0: แน่นไม่ให้มีอากาศเข้าอะไรเงี้ยค่ะ
6: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:50 น.

0: และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: วุ้นมะพร้าวค่ะวุ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
2: นี่หนูทำเองเหรอลูก
1: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
2: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมามาป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
1: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
3: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
1: นี่ค่ะ50บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู่

0: อร์มาร์เก็ตชัดๆเลยนะคะเนี่ย
1: ความคิดดีไว้ปู่เปลี่ยนมาเรียกทองซุปเปอร์มาร์เก็ตถ้าจะเหมาะนี่ๆๆปู่มีสระน้ำด้วยนะอยากไปดูไหม
0: สระว่ายน้ำเหรอคะโอ้โหสระน้ำของคุณปู่ใหญ่จังเลยค่ะคุณปู่คะที่ของคุณปู่ก็กว้างนะคะทำไมไม่สร้างบ้านหลังใหญ่ๆล่ะคะเนี่ยสวนกับสระน้ำของคุณปู่ใหญ่กว่าบ้านอีกนะคะ
1: ก็ปู่ทำตามหลักเลขชุดมหัศจรรย์นะสิ
0: ฮะเลขชุด
1: ก็เพื่อให้ชาวนารู้จักจัดสรรพื้นที่และแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างของปู่จะแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น4ส่วนทำสระน้ำไว้เก็บน้ำฝน30ทำนาไว้ปลูกข้าว30ทำสวนผสมไว้ปลูกผักผลไม้30ที่เหลืออีก10ก็ไว้ปลูกบ้านไง
0: คุณปู่เก่งจังเลยค่ะ
1: ปู่ไม่ได้เก่งหรอกปู่ก็แค่ทำตามคำสอนเท่านั้นเอง

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านก็ทำมาดิทีมก่อนห้อง
3: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
2: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
3: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ทีมเช็ดโต๊ะ
3: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ช่วยยกเก้าอี้ทีมขอน้ำจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
4: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: ELTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังดังสุดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง

0: เต็มไปหมดเลย
1: ใช่ค่ะถ้ากินไว้ขนมฟักทองทางนู้นมีผลไม้ด้วยนะคะ
0: โ
1: อ้สวัสดีค่ะรายการขนมไทยอะไรเอ่ยมาแล้วค่ะวันนี้นะคะเราก็มากันที่จังหวัดเพชรบุรีมาพร้อมกับพี่ๆกลุ่มนุกว่าพี่ตายแล้วก็พี่น้อยค่ะ
2: ในบรรยากาศตอนเช้าสบายๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวพี่ๆค่ะจะพาไปเที่ยวในตลาดริมน้ำเป็นตลาดเก่าแก่ของคนเพชรบุรีค่ะใช่ไหมคะพี่ต่าย
3: ใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่น่าจะเป็นที่ถูกใจของน้องๆก็คือในตลาดเพชรบุรีนะคะมีขนมหวานเยอะมากมายเลยค่ะก็ที่เขาเรียกว่าเมืองเพชรเมืองขนมหวานยังไงล่ะคะ
4: โอ้โหอย่างนี้เราลุยกันเลยดีกว่าค่ะ
1: ไปเลยคืออยากกินขนมไทยแล้ว
0: ที่นี่มีของขายเยอะ
2: ของขายเยอะแยะเก่งก็มีเอาไปใส่ที่บ้านว่าเอา
5: น้องน้อยน้องตายมาทำอะไรกันคะมานี่ลูกสวัสดีค่ะ
2: วันนี้พาน้องๆเข้ามาเที่ยวตลาดบ้านเราค่ะแล้วก็มาเยี่ยมป้าๆกันนะคะ
5: แล้วไปเที่ยวที่ไหนกันมาด้วยคะ
2: เนี่ยค่ะจะพาไปเที่ยวในตลาดเนี่ยค่ะข้างใน
5: ไปเที่ยวตลาดแล้วจะไปไหนกันอีก
2: ว่าจะไปทำขนมกันเน
5: า
2: ะ
5: ทานขนมป้ากันก่อนดีกว่าลูกอ่ะเอาเลยลูกอ่ะทานขนมกันก่อนอ่ะลูกอ่ะชอบแบบไหน
6: ไปทานเลย
5: ได้เลยเอาชิมเลยลูก
6: แม่ชอบกินลูกชุบหรอ
5: ชิมเลยอ่ะอร่อยไหมคะ
3: ไม่กินอะไรไม่เผ็ดหรอกินพริก
5: ไม่พริกพริกบ้านร้านยายอ่อนไม่เผ็ดนะคะเอาเลยค่ะลองทานดูสิคะ
2: วันนี้คุณน้าขายของเสร็จก็พาหลานไปเที่ยวงานพระนครคีรีได้นะคะ
5: ค่ะไปอยู่แล้วพวกลูกหลานเยอะเมืองเพชรคนลูกหลานเยอะมากเกินต้องไปเที่ยวข้างบนอยู่แล้ว
1: เป็นคนละลายเลย
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะเรามาอีกนะคะ
2: แค่คนเทสใจดี
0: นะ
2: ค
0: ุ้ยวันนี้
2: กินขนมจีนด้วย
1: อิ่ม

0: ไปรอบๆแล้วเป็นไงบ้างคะตลาดเมืองเพชรบุรีเหมือนกับที่อื่นไหม
1: ไม่เหมือนค่ะ
2: เพราะว่าที่กรุงเทพเนี่ยจะไม่มีบ้านแบบนี้ใช่ไหมคะน้องไฟเฟ
3: ่ใช่ค่ะไม่มีบ้านเก่าๆเลยค
4: ่
3: ะ
4: ใช่แล้วก็จะเหมือนตั้งมันโครงเหล็กนะคะไม่มีแบบนี
5: ้บ้านผมนี่โอ้โหไม่รู้จักกันเลยครับปิดบ้านกันไปทำงานกันหมดเลย
6: แต่ว่าที่นี่คนใจดีนะคะบางวันพวกเราก็ได้กินข้าวกันแบบฟรีๆเลยคุณป้าเราร้านโน้ตทำมาเลี้ยงบางทีคุณป้าร้านขนมก็เอาขนมมาแจกกันทั้งตลาดเลย
0: บรรยากาศยายไม่อยู่ที่นี่ซะแล้ว
3: ก็อาจจะก
6: ิน แต่ว่าคนเดี๋ยวนี้แปลกนะคะชอบไปเดินห้างกันทั้งที่ตลาดของเราเนี่ยมีของที่ถูกกว่าแล้วก็สดกว่าแล้วก็ยังเป็นการกระจายรายได้สู่ชาวบ้านด้วยนะ
7: ใช่ค่ะทำข้าวแช่กันไห
0: มคะโอ้ไม่เป็นไรค่ะพวกเราเพิ่งกินข้าวกันมาขอบคุณนะคะ
8: ขอบคุณค่ะ
0: ใช่ค่ะ
9: ม
0: ี
9: ขนมเยอะ
0: ไ
9: ป
0: ด้วย
9: ของ
0: กิน
9: ก็เยอะด้วย
0: โอ้ยคุณตาคุณยายคุณป้าที่นี่ใจดีจังเลยนะคะ
4: ดูสิให้ขนมเรามาเยอะแยะเลยแต่นี่ก็เริ่มจะหมดแล
0: ้
4: ว
0: อุ้ยนี่มีแฟนมาอีกถุงนึง
3: เยอะไม่เลยเยอะเลย
0: พ่อค้าแม่ค้าที่นี่นะคะก็เห็นว่าเราเนี่ยเป็นคนในครอบครัวเดียวกันพวกพี่เนี่ยมาทำกิจกรรมสร้างให้เขาเวลาเขามีอะไรเนี่ยเขาก็เลยแบ่งปันให้เราเหมือนกับที่เราเนี่ยค่ะมาแบ่งปันความสุขให้เขาค่ะ
4: อย่างนี้เนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยเขาแบ่งปันความสุขไปพร้อมกับพวกพี่เลยได้ไหมคะ
5: ทำไมที่ตลาดนี้มีกระดาษสีเต็มเลยคะ
6: อ๋ออันนี้เขาเรียกว่าพวงมโหสถค่ะพวกพี่ๆมาสอนแม่ค้าลุงๆป้าๆเขาทำคุณลุงคุณป้าก็เลยเอามาทำประดับตลาดให้มันดูสวยงามจ้ะ
3: หนูอยากลองทำบ้างอะค่ะ
6: งั้นเดี๋ยวเราไปทำกันเลยดีไหมคะพี่น้อย
0: ดีค่ะ
3: เนี่ยหนูขอทำเป็นสี
0: ่เก้าชั้น
3: หนูขอเอาทุกชั้นเลย
5: โอ้พวงมโหสถเต็มเลยนี่พวกพี่ทำเองเลยเหรอคะเนี่ย
0: ใช่ค่ะแล้วก็เวลามีเพื่อนๆหรือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยที่เขาผ่านมาเขาก็จะมาแวะทำพวงมโหสถกับพวกพี่ด้วยสวยไหม
4: สวย
0: สวยค่ะอยากทำหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปทำมันข้างในนะ
4: ได้ค่ะนี่ค่ะนั่งเลยนะนั่งมีไหมนั่งมีไหมจะได้พี่ให้พี่เขาสอนเนาะ
6: งั้นเดี๋ยวพี่ให้น้องๆเลือกกระดาษกันเลยกันคนละ3สี
4: ปั้นกับพี่เฟย์เนี่ยค่ะเคยทำพวงมโหสถกันมาแล้วอะค่ะงั้นวันนี้ขอทำธง12นักสัตว์อย่างพี่เขาได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะเดี๋ยวพี่ช่วยไปไหมไปเลยไหม
4: ได้ค่ะ
6: งั้นเดี๋ยวเราทำพวงมโหสถกันอยู่ตรงนี้นะเลือกกันเลย3สี
5: พี่ครับพวงมโหสถคืออะไรเหรอคะ
6: พวงมโหสถเนี่ยจะแปลว่าพวงอุบะหรือว่าพวงดอกไม้เขาจะใช้ประดับไว้กับธงลาว112นักสัตว์เวลามีงานบุญงานบวชงั้นเดี๋ยวเราทำกันเลยดีกว่าอันนี้เป็นกระดาษว่าวนะเราทำกระดาษว่าวให้มันเป็นสามเหลี่ยมทำได้เปล่าให้เป็นสามเหลี่ยมเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราพับครึ่งอีกไม่สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมให้มันเล็กลงอีก
10: พี่มาจัดงานที่นี่ทุกวันเลยใช่ไหมคะ
0: พวกพี่ๆมาจัดกิจกรรมกันทุกวันเสาร์ค่ะน้องเฟย์พวกพี่เนี่ยก็จะมาเล่นเรียนรู้ริเริ่มแบ่งปันให้กับเพื่อนๆหรือว่านักท่องเที่ยวนะคะที่ผ่านไปผ่านมานอกจากจะมีการทำพวงมโหสถต่อกระดาษแล้วอ่ะพวกพี่ยังช่วยกันสืบสานงานสกุลช่างเมืองเพชรอีกด้วยนะคะ
5: งานสกุลช่างที่พี่บอกมีอะไรบ้างเหรอคะ
0: งานสกุลช่างเมืองเพชรบุรีเนี่ยจะมีทั้งหมด10ช่างด้วยกันจะเป็นช่างต่อกระดาษพวงมโหสถมีการจำหลักหนังยายป้ายลายวัวขนวัวละครแล้วก็จะมีการแทงยูวักเขียนลายรดน้ำจิตรกรรมปั้นหัวสัตว์แล้วก็มีปูนปั้นนะจะประดับตามหน้าโบสถ์หน้าบ้านที่อยู่ต่ำวัดนะคะแล้วก็มีอะไรอีกนะคะพี่ต่าย
6: ก็จะมีการแกะสลักไม้มีการฝังลายไม้มูกการทำทอง
0: โหดีจังเลยนะคะมีพื้นที่ดีๆแบบนี้ให้เด็กๆอย่างพวกเราเนี่ยได้สนุกกันด้วยส่วนมากกิจกรรมที่ทำเนี่ยค่ะจะเป็นกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมให้น้องๆและครอบครัวนะคะมาทำร่วมกันค่ะ
11: ที่แต่พอกันเด็ก
12: ๆสวัสดีค่ะ
11: สว
12: ั
11: สดีคร
0: ับน้องๆค่ะนี่ก็คือครูที่ปรึกษาของกลุ่มลูกว่าค่ะ
11: สว
0: ั
11: สดีครับ
0: ชื่อว่าคุณครูจำลอง
12: คุณครูจำลองคะฝีมือของพวกเราเนี่ยพอใช้ได้ไหมคะ
11: ใช้ได้แล้วเนี่ยเป็นกระต่ายแล้ว
12: กระต่ายหูขาด
11: น
12: ี่ค่ะ
11: อันนี้เป็นไก่ดูว่าเป็นไก่แล้วเนี่ยนิดนึงต่อให้หมดเลยดิเดี๋ยวก็เสร็จแล้วเนี่ยไม่ถึงวันหรอกก็เสร็จนะทำไปก่อนนะเดี๋ยว

0: ี่ยเด็กๆกุมโหดเสร็จยังลูกยากไหมเนี่ย
1: ยากค่ะ
0: ยากเหรอโอ้ยากยังไงจะใกล้จะเสร็จแล้วว่าลูกชอบสีอะไรเอ่ย
1: ชอบสีชมพูค่ะ
0: ชอบสีชมพู
1: ชอบทุกสี
0: ชอบทุกสีเลย
1: ยังเป็นสีดำกับเทาแล้วก็น้ำตาล
0: ปกติเนี่ยพวงมโหสถก็ใช้คู่กับแลนเขาจะใช้คู่กับธงราวที่พี่เขาตอกอยู่นู่นนะมีธงราวที่สวยอย่างเงี้ยติดแล้วก็ติดพวงมโหสถไว้ตรงกลางพวงมโหสถแปลว่าดอกไม้ไงลูก
2: มีวัดต้องเอามาวัดกัน
0: อันนี้น้องตาลูเบอร์เลอร์เลยเนี่ยขยับขยับยกสูงลูกยกสูง
2: สามอันใส่เลยใส่มือหมดเปล่าสามอัน
0: แผ่นกลางให้หมดก่อนลูก
1: ใส่ที่สุด
2: สีเหลืองสั้นสุดใช่ไหมจับสีเหลืองร้อยไว้ใน
0: จับยอดมันขึ้นมาเลยเพเพจะเอาไปไหนเนี่ยเดี๋ยวทำแล้วเอาไปไหนลูก
1: เอาไว้ในบ้าน
0: เอาไว้ในบ้าน
1: แต่งในบ้าน
3: เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวพอเราทำพวงมาโหดใช่ไหมน้องเฟเฟทำกับน้องแทนทำพี่เฟกับพี่ปันเนี่ยต่อ12นะสัตว์แล้วเดี๋ยวเราเอามาแลกกันดีกว่าดีไหม
1: แต่หนูอยากทำด้วยผิวตัวเอง
3: ได้ค่ะ
0: ด้วยตัวเองก็ได
3: ้ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปรีบทำดีกว่าค่ะค่ะยังไม่เสร็จเลยนี่ค่ะพอเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี
4: ้ใช่แล้วแบบนี
5: ้นี่ครับ
3: แต่วันนี้เราก็ได้รู้อีกอย่างหนึ่งนะคะว่างานสกุลช่างเมืองเพชรเนี่ยจะไม่หายไปอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่ามีพี่ๆกลุ่มลูกวาดทุกๆคนคอยสืบสารแล้วก็อนุรักษ์ของดีของเมืองเพชรเอาไว้นั่นเอง
2: ใช่ค่ะวันนี้พวกเราต้องขอบคุณพี่ๆกลุ่มลูกวาดนะคะที่ทำให้พวกเราเนี่ยได้รู้จักเมืองเพชรมากขึ้นนอกจากจะเป็นเมืองขนมหวานแล้วก็ยังเป็นเมืองแห่งงานสกุลช่างด้วยค่ะขอบคุณนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณพี่ๆด้วยนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณคุณครูด้วยนะคะ
2: พอดีเลยพวกพี่ก็นัดคุณลุงสำรองที่จะมาสอนเราทำขนมไว้แล้วงั้นเดี๋ยวเราช่วยกันเคลียร์พื้นที่แล้วก็เดี๋ยวจะไปทำขนมกันเลยดีกว่า
1: อย่างนี้ก็ดีสิคะหนูอยากทำขนมแล้วค่ะ
3: ถ้าอย่างนั้นน้องเฟยๆต้องรีบเคลียร์ของ
4: ช่วยกัน
1: อันนี้เก็บไหน
6: นี่วันนี้จะมาเรียนทำขนมโค้กลุงใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
6: มันมีทั้งหมดอยู่3ส่วนส่วนหนึ่งก็คือส่วนไส
3: ้
6: ส
3: ่
6: วนที่2ก็คือส่วนน้ำกะทิ
3: ส่วนน้ำกะทิ
6: ส่วนที่3ก็คือตัวปั้นแป้งเป็นลูกขนม
3: ค่ะถ้างั้นแปลว่าเราลงมือทำกันดีกว่านะคะ
6: ลงมือทำก็ต้องทำส่วนไส้ก่อน
3: ทำตัวไส้ก่อนส่วนผสมของไส้ก็จะมี
6: ตัวผสมของไส้ก็มีมะพร้าว
3: มะพร้าว
6: มะพร้าวเทินทึกมีน้ำเปล่าแล้วน้ำตาลตะโนด
3: น้ำตาลตะโนด
6: นี่แล้วก็มีแป้งแป้งข้าวเหนียวก็แป้งข้าวเจ้าเนี่ยผสมแล้วเอาน้ำ
3: ส่วนผสมก็จะมีน
6: ้ำเปล่ามา
3: น้ำตาลตะโนดแล้วก็มะพร้าวทึนทึกที่คุณตาได้บอกไปเม
1: ื่อ
3: ก
1: ี้หนูทึก
6: มาเอาใส่เลยใส่เลยค่อยๆเทใช้กุ้งกลางเดี๋ยวนะเทหมดเลยลูกเทไปเลยเทไปเลยมาน้ำตาลใส
3: ่อย่างแรกนะคะใส่น้ำเปล่าลงไปแล้วอันนี้ใช้เป็นน้ำตาลตะโนดนะคะ
6: ทีนี้ต้องให้น้ำตาลเนี่ย
3: ละ
6: ลายก่อน
3: ได้ให้น้องทำได
6: ้
3: ไหมคะ
6: ได้อ่ะคน
3: แทนลองดูไหม
6: คนอย่าแม่กันกันไม่อย่างนั้น
2: คนด้วย
6: เดี๋ยวมันก็จะละลาย
1: ถ้าใช้ไฟแรงมันจะไหม้
6: ใช่ทำมาแรงเกินไปเนี่ยถ้าเราคนไม่ทันมันจะไหม้อะลูก
3: กินหอมไหมกินหอมไหม
1: หอมค่ะ
6: มาพาใส่เลยลูกสองคนช่วยกันเคี่ยวค่อยเคี่ยวไปเคี่ยวไปแล้วเคี่ยวไปเรื่อยออกไปอย่าเข้ามาเคี่ยวเดี๋ยวมันกระเซ็น
3: อันนี้ต้องค่อยๆหน่อยนะคะกล
6: ั
3: วกระเด
6: ็
3: นใส่น
6: ้
3: อง
1: ร้อน
3: พร้อมเลยค่ะ
6: หมดไหม
3: คนได้ไหมครับ
6: คนได้เลย
3: เอาให้โดนตรงกลางด้วยเดี๋ยวมันไหม้คนให้รอบๆกระทะนะคะ
1: ต้องใช้เวลากวนนานเท่าไหร่หรอคะ
6: 1ชั่วโมงอ่ะลูกพอมาจวนจะได้มันก็จะเป็นสี
3: นี่ตรงนี้ด้วยข้างๆใช่นั่นแหละน้องแทนครับเคยทำขนมแบบนี้ไหมครับ
7: ไม่เคยเลยครับ
3: ไม่เคยเลยครับ
1: หนูไม่เคยแบบสิ่งว่าสมอะไรจะซื้อแต่สำเร็จรูปมาแล้วก็บางทีก็จะลวกแล้วก็แบบเอามาต้มเองอะไรแบบนี
3: ้อ๋อค่ะ
6: อร่อยแล้ว
3: อร่อย
6: อร่อยแล้ว
1: ก็ไม่ค่ะตอนนั้นลองฝาขนมครั้งแรก
3: ไม
1: ่เป็นเม็ดรอบที่สองก็ไม่เป็นเม็ดจริง
6: แล้วหนูเคยกินฝาขนมโค้ง
1: ไม่ค่ะ
6: ไม่เคย
3: ไม่เคย
6: วันนี้ได้กินแน่

0: กินไหม
1: กิน
2: ต้องกลับไป
3: นี่ไงเดี๋ยวพอชิมขนมโคฝีมือตัวเองใช่ไหมจะอร่อยกว่าลูกชุบอีกเพราะมันเป็นฝีมือของเรารู้ไหมคะทำไมถึงอร่อยกว่าลูกชุบ
0: นี่นะ
3: ชอบลูกชุบ
0: นี่หนูไปเอาแป้งข้าวเหนียวข้าวเจ้ามาลูกต้องใส่แป้งอีกประมาณสักหนึ่งขีดถึงมาลูกมาเดี๋ยวลุงตักเอง
3: ไม่ต้องตวงเหรอ
0: ไม่ต้องตวงล่ะทำประจำ
3: อุ้ยมันผุด
0: โอ้ยไปเนี่ยได้แล้วหนึ่งขีดอันนี้ได้
3: อันนี้เท่าไหร่คะ
0: นี่ก็เหมือนกัน
2: หนึ่งขีดเหมือนกัน
4: สวยอ่ะเนี่ยลุงดูดิเรียบเนียนมาก
3: มีแป้งอะไรบ้างนะที่ใส่ลูกไป
4: มีแป้งข้าวเหนียวกับแป้งข้าวเจ้า
3: เก่งมากค่ะ
0: ไม่ต้องลุ้นให้เลยนั่นแหละลุ้นให้ทั่วไปเพราะมันหนามากแล้วก็ฟา
4: แ
0: ต่
4: ไปฟ
0: ัง
4: เงินดีกว่าไหมนั่นจะไม่
0: โหดไม่เกิน10กระทะนะเก่งเลยแล้ว
3: สิบกระทะเลย
2: โอ้โหคนนั้นจนจากสีขาวกลายเป็นสีน้ำตาลเลย
3: ใช่ไหม
2: ใช่
5: น้องชิมดิอร่อยไหม
0: เดี๋ยวดูติ๊ด
3: อ่ะเดี๋ยวเป่าก่อนนะ
0: หวานไหมเป่าก่อนอ่ะเป่า
3: ไว้หายร้อน
2: อย่าเพิ่งกินนะ
3: กินแล้วลูกปากได้ครับถ่ายเป็นไงบ้างคะน้องเฟย
4: หวานๆแล้วก็เหนียวนิดนึง
3: เปลี่ยนสีเยอะมากเลยนะคะ
5: ใช้ได้แล้วลูกนะเอาไปออกพึ่งนะ
0: พึ่งเย็นเดี๋ยวจะได้ปั้นได
3: ้ได้เลยค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะในขณะที่รอให้ขนมเย็นเราไปฟังใบตองเล่าถึงประวัติเรื่องราวขนมโคกะทิกันดีกว่าค่ะไปฟังกันเลยดีไหม
2: ดีค่ะ
6: ขนมโคกะทิสดเป็นขนมมงคลตามความเชื่อของคนภาคใต้ที่ใช้บนบานสารกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือนะครับส่วนลักษณะของขนมจะคล้ายกับขนมหัวล้านแตกต่างกันที่ขนมหัวล้านจะใช้วิธีการนึ่งส่วนขนมโคจะใช้วิธีการต้มแบบขนมต้มขาวครับแล้วก็นำไปใส่น้ำกะทิที่ขาวใสเหมือนกะทิสดที่เพิ่งคั้นออกมาเลยล่ะครับและในสมัยก่อนจะทำขนมเฉพาะสีขาวเท่านั้นนะครับแต่ในปัจจุบันนี้ได้เพิ่มสีสันธรรมชาติเข้าไปเพื่อให้น่ารับประทานขึ้นครับ
3: หางกะทินี่ใช้เท่าไหร่คะ
0: มีประมาณโลครึ่งลูกหางกะทินะลูกนะ
4: กิโลครึ่ง
3: ว้า
2: วโดนหนูไม่กินเลย
0: ให้ดูเทเดี๋ยวทีนี้น้ำตาลหางกะทิโลครึ่งน้ำตาลนี่ประมาณ8ขีดทีนี
4: ้
0: เกลือประมาณ2ช้อนชา
3: ประมาณ
0: 2
3: ช้อน
0: ชา2ช้อนชาม
3: ันจะไม่เค็มไปเหรอคะ
0: ประมาณแค่นี้ไม่ไม่เค็มใส่
3: เพราะว่าเราใส่น้ำตาลเยอะ
0: คน
2: คน
0: เบา
2: ๆปิ้ง
3: อันนี้คนให้น้ำตาลละลายนะ
0: น้ำตาลละลายเดี๋ยวพุก
4: ทำไมน้ำกะทิมันเริ่มดำๆยังไง
2: หนูก็ว่างั้นค
0: ่
2: ะ
0: ตอนนี้น้ำตาลมันเริ่มละลายเข้ากับหางกะทิไม่ต้องไปคนเร็วช้าๆอย่างเงี้ยใช้ท่าอย่างนี้ก็ได
4: ้มันมีฟองฟองขึ้นมา
3: ใช่เหมือนน้ำ
0: มันเอาไอ้ตัวหัวกะทิ
2: ดู
0: นะแล้วค่อยๆใส่คนไปเรื่อย
3: ๆมันเป็นฟอง
0: คนไปเรื่อยๆ
3: พอเราปิดไฟปุ๊บฟองจะ
0: แล้วก็คนไป
2: เรื่อยๆ
0: แล้ว
2: ก็เป็นสีน้ำตาลแล้วอะค่ะ
3: ได
2: ้
3: แล
2: ้
3: ว
2: ห
3: รือยังคะ
0: จนจะพุ่งแล้ว
3: จนจะพุ่ง
0: มันจะเลือดจะเลือดภาษาเพชรบุรีเรียกน้ำพุ่งปิดไฟทีนี้เราก็ต้องค้นให้กะทิเนี่ยมันเนียนเข้ากันใบบัวมันจะลอยใช่ไหม
3: อ๋อไม่มีฟอง
0: ทีนั้นเราไปทำไส้ขนมไหม
3: ได้ค่ะอันโหคุณป้าปั้นไส
0: ้เนี่ยปั้นไหมดูเอาซอยให้หลานปั้นหน่อย
3: คือปั้นจะแบบไม่ต้องใหญ่มากใช่ไหมคะลูก
5: ไม่ต้องใหญ่มากปั้น
3: ไส้จะคล้ายๆกับขนมต้มเลยค
5: ่
3: ะ
5: ใช่ขนมต้มมาดิ
2: วิธีการทำก็คล้ายๆกันนะไส้ก็ท
5: า
2: ด
5: ไข่หนูปั้นได้ป่ะลูกโหลูกนี้มันใหญ่จัง
2: ทำไมเราปั้นต้องปั้นลูกเล็กแต่ทำไมไม่ปั้นลูกใหญ่อะคะ
5: ลูกใหญ่คือมันคับปากอะต้องปั้นลูกพอดีอะลูก
3: จะได้พอดีคำใช่ไหม
5: จะได้พอดีคำ
3: ถ้าใหญ่ไปจะต้องเนี้ยเนี้ยอย่างเงี้ยอย่างงี้เฮ้ยแ
4: กแกก็ไปเกมจริง
2: ลูกใหญ
5: ่นี่ลูกนี้ลูกตัวนี้นี่ลูกตัวนี
3: ้ของแฟนชิมแค่นิดหน่อยเองยังอร่อย
2: พี่หนูทำอะไรให้ดูค่ะ
3: ทำยังไงอะโอ้ยน่ารักโอ้ยน่ารักแม่น้องบ้านเราทำสิคะ
2: ไม่ดีเลย
0: ค่ะไม่ได้เป็นพอละมั้งเนี่ยนะละมัดนวดแป้งตั้งน้ำเดี๋ยวได้ปั้นลูกกันอ่ะ
2: เย
0: ้ได้แล้วลูกได้แล้ว
2: ชั้นที
0: ่
2: เรา
0: ค่ะเดี๋ยวที่ตั้งตรงนี้นะ
3: นี่ค่ะน้ำกะทิเป็นไงสีนวลไหมคุณลุงจะตั้งกระทะใช่ไหมคะ
0: ใช่เอากระทะมาตั้ง
3: ได้ค่ะเดี๋ยวเฟย์ช่วยนะคะน้องๆปั้นเลยเดี๋ยวพี่เฟย์พี่ห
0: มูน้องปั้นไปมาที่มาให้ลุงมาม
3: าค่ะเดี๋ยวพี่เฟย์ถือให้
2: นี่ค่ะ

0: เทใส่เลยเทใส่เลย
1: ถ้าใส่ไฟ
2: มาเลยมาอยู่ตรงนี้แป้ง
0: นี่คุณลุงก็หยิบไฟนะเดี๋ยวหนูไปนวดแป้งเดี๋ยวพอดีนวดแป้งเสร็จน้ำได้เดือดเดี๋ยวปั้นลงได้เลยนะ
1: คุณป้าคะนวดแป้งยังไงหรอคะ
3: แป้งใส่น้ำลูก
0: ค่อยๆนะเพียนะขอก่อนเดี๋ยวสี่ใส่
1: ระวังเดี๋ยวแขนดีนะคะ
2: ใส่หมดเก้าเลย
0: ประมาณ
3: ไม่ต้องใส่หมดใส่หน่อยเดียวก็
0: ใส่ไปเรื่อยๆ
1: เด
0: ี๋
1: ยวขยำด้วย
2: นวดขาใครนวด
0: แม่
2: เดี๋ยวให้เฟย์นวดก่อนนะเดี๋ยวสลับกันไปฝั่งนู้น
1: น้ำนี่ใช้เท่าไหร่อะคะ
2: น้ำนี่เติมได้เรื่อยๆใช่ไหมคะน้ำจะไม่มีบริมาณสามารถเติมได้เรื่อย
0: ๆเดี๋ยวแล้วคนให้เข้ากันเดี๋ยวเราเอาแป้งเติม
2: อันนี้เราใส่
0: สีไปรวมเป็นก้อนเดียวกันให้หมด
2: เพราะว่าสีมันอ่อนๆ
4: ซึ่งแบบว่ามันเหมือนดีน้ำมันแต่มันจะนิ่มกว่า
2: เป็นไงคะหนักไหม
1: หนักอยู
0: ่ปั้นกบเดี๋ยวเอามาลงนี่นั่น
2: นี่เป็นแบบนี้ใช่ไหมน้องเฟย์พอได้เสร็จแล้ว
1: ตอนนี้นะคะก็ถึงขั้นตอนการปั้นแล้วค่ะปั้นแล้วก็จะนำไปต้มลงในกระทะนะคะเพราะว่าตอนนี้น้ำเดือดแล้ว
2: ต้องนี่น้องๆก็กำลังปั้นอยู่นะคะ
1: ใช่ค่ะ
2: เอาแป้งบางๆนะเอาแป้งบางๆ
1: นานๆในนี้นะ
0: โอ้โหนะตั้งใจทำหน่อยจะได้เสร็จแล้วจะได้กินแล้ว
2: แล้วอย่างนี้เราค่อยๆปั้นแล้วอย่างนี้แป้งมันจะแห้ง
0: พอแป้งตัวนู้นจะแห้งค่อยนวดอยู่เสมอมือที่เราปั้นเนี่ยเราต้องค่อยคลุ้งแป้งตลอด
2: แป้งมันจะได้
0: ใช่ไหมให้แป้งมันนิ่ม
2: ปั้นได้เยอะหรือยังคะเลยเราเอามาใส่ในนี้เร็ว
1: ได้
0: โอ้ยเตี้ยๆไม่ต้องกลัวน้ำ
2: ใจเย็นๆก็ต้องมันกระเด็น
0: ปล่อยลงไปบนลูกที่มันลอยนั่นแหละมันไม่กระเด็น
2: อยากกินหรือยัง
1: อยากแล้วค่ะ
2: อยากแล้วต้องปั้นไวๆนะรู้เปล่าเดี๋ยวเราทำแค่นี้ก่อนดีไหมคะน้องปั้น
1: อ๋อได้เลย
2: ดีไหมคะน้องๆ
1: ดีค่ะดีไหม
2: แล้วคราวนี้ก็เหลือแค่เอาตัวขนมไปผสมกับน้ำกะทิก็จะเป็นขนมโคกะทิสดแล้ว
1: มาตักใส่มาเลย
2: คุณลุงบอกว่าให้น้ำมันแห้งให้หมดก่อนนะ
0: เอา
2: โอ้โหได้ตั้งเยอะนะสะเด็ดน้ำก่อน
1: ทำไมต้องสะเด็ด
0: พอท่วม
2: พอแล้ว
0: น้ำกะทิใครนั้นร้อยแล้วถ้วยนึง
1: นี่ของใครของใคร
2: ต้องเอาถั่วโรยด้วยใช่ไหมคะแสดงว่าคุณลุงต้องเอาถั่วไปคั่วแล้วแน่เลยค่ะ
0: ร้อยไม้ที่หลังก็ได
1: ้ดีแล้วค่ะตักมาเยอะๆนั่นแหละดีแล้ว
5: ส่วนผสมขนมโคกะทิสดสำหรับ 4-6 คนส่วนผสมไส้ขนมมะพร้าวทึกๆขูดฝอยครึ่งกิโลกรัมน้ำตาลตะโนด1เศษ1ส่วน2ถ้วยตวงแป้งข้าวเหนียวครึ่งถ้วยตวงแป้งข้าวเจ้าครึ่งถ้วยตวงส่วนผสมแป้งขนมแป้งข้าวเหนียว5ถ้วยตวงน้ำใบเตยครึ่งถ้วยตวงน้ำสะอาด1เศษ1ส่วน2ถ้วยตวงส่วนผสมน้ำกะทิหัวกะทิ1ถ้วยตวงหางกะทิ2ถ้วยตวงน้ำตาลทราย2ถ้วยตวงเกลือป่น1ช้อนชาน
2: ี่ค่ะคุณลุงขาชิมฝีมือของพวกเราด้วยนะคะ
1: ขอใจเย็น
2: คุณป้าได้เช่นกัน
0: ชิมฝีมือลูกฟิตสักหน่อย
1: นี่ดอกไม้อันนี้ก็ดอกไม
2: ้ใครปั้นลูกใหญ่คะเฟ่หรือเปล่าเฟ่
1: อาวุธหนูล่ะคะ
2: เป็นยังไงคะคุณลุง
0: ใช้ได้เลย
3: อร่อยมาก
0: นี่ครั้งแรกได้แค่นี้ก็เก่งแล้วนะเก่งมากมากแล้วนี
1: ่อร่อยจังเลยค่ะ
4: ผมว่ามันเหมือนไส้ๆหยาบๆ
2: แล้ววันนี้น้องๆเป็นยังไงบ้างคะชอบกิจกรรมไหนมากที่สุด
1: ชอบทุกกิจกรรมเลยค่ะ
2: ทำไมถึงชอบทุกกิจกรรมล่ะคะ
1: ทุกกิจกรรมมีได้ทั้งได้ความรู้และสนุกสนานค่ะ
2: ไม่เป็นไรค่ะสนุกสนานมากเลยใช่ไหมแล้วน้องแพทย์ล่ะคะเป็นไงชอบกิจกรรมไหนมากที่สุด
4: ชอบตอนนวดกับตอนปั้นผสมกันค่ะ
2: มันสนุกใช่ไหมได้ออกกำลังกาย
4: ครับแล้วก็ได้นิ่มๆดี
2: ค่ะวันนี้พวกเราขอบคุณคุณป้าสุมนแล้วก็คุณลุงสำรองมากๆเลยนะคะที่สอนพวกเราทำขนมไทยเพิ่มอีกชนิดนึงแล้วก็อร่อยไม่แพ้กับขนมที่เราไปทำเลยล่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ขนมไทยยังมีอยู่อีกมากมายในทุกท้องถิ่นเพื่อนๆเขียนจดหมายมาแนะนำพวกเราได้ตามที่อยู่นี้ได้เลยค่ะ
5: กะ ติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
2: กลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่คราวหน้าวันนี
6: ้สวัสดีครับ
2: เราเอาขนมไปต้มอีกไหมคะจะได้กินอีก

0: กิติพงศ์กับอภิสรทางเรียนสายครับ
1: ระหว่างทางที่มาโรงเรียนผมเจอคุณยายเป็นลมครับผมก็เลยแวะช่วยคุณยายครับ
2: เพื่อนเราไปดูยายคนนั้นไหมว่ายายเขาเป็นอะไร
3: ได้สิเราไปดูกัน
1: ก็เลยมาเรียนสายครับ
0: จริงไหมครับอภิสร
4: จริงครับ
5: นักเรียนครับเมื่อเช้านะครับเพื่อนของเรา2คนนี้นะครับมาเรียนสายครูก็เลยได้สอบถามสาเหตุไปนะครับระหว่างทางที่มาเรียนเนี่ยเพื่อนของเราเจอคนแก่กำลังเป็นลมอยู่ที่ทุ่งนาครับเพื่อนก็เลยไปช่วยครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับ
6: ทำดีไม่ต้องเหนียว
7: องค์กรเราเนี่ยนะครับส่งเสริมทั้งคนเก่งและคนดีเรื่องของคุณธรรมเนี่ยนะครับเรามองว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในองค์กรเราที่ต้องคำนึงถึงนะครับนิยามความดีที่เราบอกพนักงานเราก็คือ 1. ความซื่อสัตย์นะครับ 2. มีความรับผิดชอบ 3. มีจิตอาสาเรามีกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยทำความดีนะครับอย่างเช่นให้พนักงานไปบ้านเด็กอ่อนนะครับไปเลี้ยงเด็กอ่อนไปบ้านตายายไปดูแลคนชรามีกิจกรรมบริจาคโลหิตมีทำบุญตักบาตรนะครับทุกเดือนนะครับตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมต่างๆที่เราส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยเป็นคนดีนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนนะครับธุรกิจนะครับอย่ามองแค่ผลประกอบการในเชิงที่เป็นตัวเลขผลกำไรอย่างเดียวแต่อยากให้มองstakeholder อย่างมีเหตุผลทุกคนต้องได้นะครับก็คือหลักวินวินแล้วรู้จักการแบ่งปันแล้วมันจะนำไปสู่องค์กรที่ยั่งยืนสังคมที่ยั่งยืนประเทศชาติเราก็จะยั่งยืนสืบต่อไป
8: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

สวัสดีค่ะนี่คือพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะในวันนี้บริเวณประเทศไทยก็มีฝนลดลงนะคะแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาค

ไหนบ้างเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะนี่คือแผนที่อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็จะเห็นว่าหย่อมความกดอากาศต่ำก็ยังคงปกคลุมอยู่ทางด้านเวียดนามตอนบนนะคะลักษณะแบบนี้ก็จะทำให้บริเวณภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่อยู่นะคะสำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยวันนี้ก็มีกำลังอ่อนลงไปนะคะลักษณะแบบนี้ก็จะทำให้บริเวณประเทศไทยนะคะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันนะคะช่วงนี้ก็มีกำลังอ่อนลงเช่นกันนะคะเนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงค่ะตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมานะคะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรและอ่าวไทยตอนบนนะคะก็มีคลื่นสูง 1-2 เมตรเช่นกันนะคะแต่ช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองก็ขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะมาดูพยากรณ์อากาศรายภาคสำหรับวันนี้และพรุ่งนี้กันนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและน่านค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานียะลาและนราธิวาสสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะในระยะนี้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะคะดังนั้นก็ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกให้ระมัดระวังเรื่องฝนที่ตกสะสมและฝนที่ตกหนักไว้ด้วยนะคะท่านสามารถติดตามข่าวพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: วันทำเป็นหนังสือภาษาอังกฤษดูเรื่องหรือเปล่าร
1: ู้สิก็เราหัดอ่านภาษาอังกฤษมาตั้งนานแล้วแม็กอ่านไม่ออกละสิแด
2: ่เก่งจังเลยนะตะวันถ้าเราเก่งภาษาอังกฤษต่อไปจะไปไหนเราก็ติดต่อสื่อสารได้กับคนทั้งโลก
1: โตขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว
2: ้เป็นความคิดที่ดีมากเลยจ้ะตะวันนักการทูตก็ช่วยเมืองไทยให้เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่โบราณอย่างในสมัยอยุธยาเราก็มีทูตเก่งๆหลายท่านทำให้เราสามารถคบหาติดต่อซื้อขายสินค้าทั้งกับฮอลันดาฝรั่งเศสญี่ปุ่นทำรายได้เข้าแผ่นดินมากมายเลยล่ะ
1: ช่วยกษัตริย์พระองค์ไหนของอยุธยาล่ะคะ
2: ที่ชัดๆก็จะเป็นสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสนั่นล่ะจ้ะ
1: แม่เราไปดูสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสกันเถอะหยิบปากกาออกมาเลย
0: เอ้าเหรอไปก็ได้
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช2148
1: โอ้โหชาวต่างชาติเยอะแยะเลยดูสิแม่ท่าทางขายดีน่าดู
4: I'm sorry please forgive me
1: เขาบอกว่าขอโทษนะแก่นแก้วเขาให้นี่มาด้วยแทนคำขอโทษยกโทษให้เขานะ
5: พวกเองเข้าใจภาษาฝรั่งด้วยหรือ
0: ไม่เข้าใจหรอกครับดาโอมั่วๆเนาะตะวัน
1: ฉันเข้าใจทุกคำเลยย่ะ
0: พี่ครับพี่ครับพี่เป็นทหารหรือเปล่า
5: ใช่แล้วล่ะแต่ข้าเพิ่งปลดประจำการมากำลังจะกลับบ้านเกิดแล้วล่ะ
0: ปลดประจำการคือโดนไล่ออกหรอ
1: ว้ายในเมฆไม่ใช่นะหมายถึงหมดหน้าที่แล้วตั้งหาก
5: ใช่แล้วก่อนหน้านี้สมัยพระนเรศวรเกิดศึกสงครามครั้งใหญ่ไพร่พลจึงถูกเกณฑ์ให้ไปรบจนตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรสท่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกรบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะสิ
0: โหบ้านเมืองคงเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะครับ
5: คงอย่างนั้นแหละเจ้าชีวิตองค์ใหม่ท่านเร่งฟื้นฟูประเทศปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาชนอย่างพวกข้าก็ต้องไปขึ้นทะเบียนหางว่าวให้รู้ว่าเป็นใครทำอะไรอยู่ที่ไหนอ้อแล้วที่เจ้าเห็นพวกฝรั่งแขกจีนจามเข้ามาในเมืองเรามากมายก็เพราะพระองค์ท่านวางกฎระเบียบการค้าไว้อย่างดีใครๆก็อยากมาค้าขายกับเรายังไงล่ะข้าไปก่อนนะ
0: ที่พี่เขาเรียกว่าเจ้าชีวิตองค์ใหม่ก็คือสมเด็จพระเอกาทศรสใช่ไหม
1: ใช่สมัยนี้ดูมีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเลยนะไม่มีสงครามกฎก็แก้ไขแถมยังได้ติดต่อกับต่างประเทศแปลว่าท่านเจ้าชีวิตต้องทรงงานหนักเพื่อทำนุบำรุงบ้านเมืองให้มีความรุ่งเรืองและสงบสุขภายหลังเกิดสงครามแน่ๆ
0: นั่นน่ะสิอาจจะเป็นเพราะแบบนี้อยุธยาก็เลยเจริญรุ่งเรืองก็ได้นะ

มีพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงพระปีชาสามารถท่านสู้รบก็ได้ท่านบริหารก็ได้การทูตท่านก็เก่งประชาชนเราถึงได้อยู่ดีมีสุขสมเด็จพระเอกาทศรถเป็นน้องชายของสมเด็จพระนเรศวรช่วยกันรบกับศัตรูเพื่อปกป้องอยุธยาเมื่อเป็นพระมหากษัตริย์ต่อจากพี่ชายก็ยังสามารถฟื้นฟูประเทศให้รุ่งเรืองปราศสงครามมีระบบการค้าที่ต่างชาติเชื่อถือ

0: รูปตอนที่ตะวันไปเที่ยวจังหวัดสระบุรีกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: โอ้ตะวันได้ไปสักการะพระพุทธบาทด้วยเหรอ
2: ไปกันเถอะตะวันเราไปดูพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าของจริงกันพอดีเลยพวกผมก็กำลังจะไปพระพุทธบาทเหมือนกัน
3: เอ้าหยุดเวียนเถอะพ่อลายให้เด็กนี่ไปด้วยกัน
2: โอ้โหรอยพระบาทใหญ่เบ้อเริ่มเทิมใหญ่กว่าตัวผมอีก

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่

0: ำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
1: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
2: ใช่ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
3: รีบโทรเลยแม่เผื่อมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าที่เราพอจะช่วยเหลือได
2: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
1: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
2: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
1: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพอเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่ณพรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านณพรครับจ้าจ้าอ่ะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
3: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยนะ
1: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆ กับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี
4: ่โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
1: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
4: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีก
1: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นะก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากข้อวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
3: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
1: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆราวตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
4: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
1: นภรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
2: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
1: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
3: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
1: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไปค่อยคุยกันนะพี่นะ
2: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
1: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
4: จัดไปสิครับแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการ

0: วของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
1: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบนี้มันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
0: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
2: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค่ะ
3: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
1: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
2: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเผื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันนะ
3: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
1: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
3: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม
4: ่พ่อด้วย
0: DLTV ด้วยครับ
1: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
5: ครับ
4: แม่
0: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3: อิงฟ้าเป็นยังไงบ้าง
6: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเขาไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
7: แผ่นดินถล่ม
6: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
3: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

0: สืบเนื่องจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้นชื่อก็บ่งบอกนะครับว่าเป็นจังหวัดที่พี่น้องประชาชนเป็นคนที่มีคุณความดีเป็นต้นทุนเป็นพื้นฐานดังนั้นต้นทุนคุณความดีต้นทุนคุณธรรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการที่จะผลักดันและขับเคลื่อนจังหวัดนี้ให้เป็นจังหวัดคุณธรรมและสอดรับกับแผนส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติในฐานะที่สุราษฎร์นั้นคือเมืองคนดีครับ
1: กระทรวงวัฒนธรรมโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมภาคส่วนต่างๆขยายผลการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พ.ศ. 2559ถึง2564สู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องในปี2563จำนวน4จังหวัดครอบคลุม4ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อเนื่อง3ปี

ปีที่1มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างการมีส่วนร่วมกำหนดอัตลักษณ์คุณธรรมของจังหวัดจัดทำแนวทางและตั้งกลไกการขับเคลื่อนปีที่2เน้นการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดรูปธรรมในทุกเครือข่ายปีที่3ถอดบทเรียนเพื่อยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลจังหวัดอื่นๆต่อไปในปี2563จังหวัดสุราษฎร์ธานีนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายได้เริ่มต้นขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมสุราษฎร์ธานีโดยรณรงค์ส่งเสริมปลูกฝังจิตสำนึกคนเพื่อสังคมส่วนรวมประสานพลังเครือข่ายทางสังคมให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการทั้ง8เครือข่ายมีการใช้ระบบสารสนเทศในการสื่อเพื่อเสริมสร้างและสร้างภาพลักษณ์ความเป็นจังหวัดคุณธรรมยกระดับและต่อยอดทุนเดิมในพื้นที่ชุมชนคุณธรรม156ชุมชนองค์กรคุณธรรม45องค์กรและอำเภอคุณธรรม8อำเภอจัดให้มีเวทีเชื่อมแชร์โชว์เพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนการเรียนรู้และขยายผลให้ความสำคัญกับการยกย่องเชิดชูบุคคลและองค์กรต้นแบบที่ควรค่าแก่การยกย่องทั้งนี้การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมสุราษฎร์ธานีได้นำไปสู่การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในงานสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดขึ้นภายใต้แนวคิดสุราษฎร์ธานีเมืองคนดีมีวินัยใจสะอาดไม่ขาดคุณธรรมเมื่อวันที่25สิงหาคม2563ณอาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบนศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีองค์กรเครือข่ายทางสังคม8เครือข่ายร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ98หน่วยงานผู้เข้าร่วมจากทุกภาคส่วนกว่า500คนและมีหน่วยงานร่วมจัดแสดงผลงานการส่งเสริมคุณธรรม23หน่วยงานโดยในการจัดงานครั้งนี้ได้ข้อสรุปที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมายเชิงพฤติกรรมที่เป็นอัตลักษณ์คุณธรรมร่วมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีคือสุราษฎร์ธานีเมืองคนดีคนมีวินัยใส่ใจส่วนรวมนอกจากนี้ยังได้ถอดบทเรียนชุมชนหน่วยงานองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมที่เข้าร่วมกระบวนการและดำเนินการเป็นรูปธรรมในรูปแบบวิดิทัศน์เพื่อเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่ขยายผลจำนวน14กรณีตัวอย่างผลสำเร็จของการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในปีแรกชุมชนองค์กรหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดเกิดความตื่นตัวและลุกขึ้นมาแสดงพลังความร่วมมือพร้อมที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมในองค์กรและสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมบรรลุเป้าหมายให้ประชาชนมีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อไป

0: มอลเครดิตที่ชุมชนบ้านใหม่พัฒนาตำบลน้ำเขียนที่เราทำอยู่ในเรื่องของการตอบแทนนะคุณงามความดีของคนที่ตั้งใจทำงานเพื่อคนในชุมชนเขาเป็นจิตอาสาโดยธรรมชาติอ่ะโดยที่ไม่ต้องมีใครมาให้รางวัลไม่ต้องมีค่าตอบแทนอะไรพวกนี้พอผมมาเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราก็คิดว่ามันน่าจะมีอะไรที่เป็นสิ่งตอบแทนบ้างเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นชลบเขาก็จะไม่มีค่าตอบแทนนะครับก็เป็นชาวบ้านธรรมดาที่พายุลมต้นไม้หักโค่นหรือว่าน้ำท่วมก็จะมีชลบคอยเป็นแรงหนุนเสริมให้กับหมู่บ้านรางวัลตอบแทนในแต่ละปีแล้วก็จะมีของชำร่วยให้งานสงกรานต์วันสู่ขวัญผู้ใหญ่บ้านก็จะมีกิจกรรมมอบเป็นใบประกาศเกียรติคุณให้ด้วยแล้วก็รวมถึงการให้ใช้น้ำประปาของหมู่บ้านเนี่ยภายใน1เดือนถ้าไม่เกิน30หน่วยฟรีครับใช้ฟรีตลอดทั้งปีเขาก็เห็นว่าความดีที่เขาทำเนี่ยมีคนมองเห็นเนาะถึงแม้ว่ามันจะไม่มากแต่ก็ทำให้เขามีกำลังใจในการทำงานมากขึ้น
1: น้ำฟ้าหรือกับน้ำท่วมช่วยเหลือตั้งแต่จะหายในห้องคันดินที่เขาป้องมันท่ามันทู่มันอย่างนี้เลยวันนั้นน้ำแห้งน้ำลดเลยวันนั้นย้ำมาดูผมกำหนึ่งคนห้องต้องเจอกันอยู่แล้ว

เนี่ยแกเป็นจิตอาสาที่ว่าเสนอตัวตลอดอะแกทำอาหารอร่อยเพราะแกอยู่ปากใต้มาเวลามีงานสีดำเนี่ยแกจะเป็นนำขบวนเลยแกมีความกระตือรือร้นอะจะให้มาฟ้อนมารำไปอบรมไปอะไรที่ไหนเนี่ยไปหมดไม่มีตำแหน่งนะ

0: นี่มีความสุขก็ถ้าว่าไปทํากะเพรากะละอ้อนว่าอร่อยหยังก็มีความภูมิใจติได้ย่างเขากินนี่นะเจ้าแกว่าช่วยเหลือส่วนรวมอย่างมานักแล้วมอบโลฮื้อน้อดีเด่นอย่างอีนึงล่ะดีใจเจ้าภูมิใจมีกําลังใจจะทําตลอดนะคะถ้าว่าไปไหวก็ไปตลอดนะ
1: ประสุภาพเนี่ยทำงานมาตั้งแต่ผมยังเล็กๆอ่ะเนาะก็เห็นแกทำมาตลอดจะเป็นอสม.เป็นประธานแม่บ้านเป็นแกนนำการออกกำลังกายเป็นสอปต.ดูแลคนป่วยดูแลผู้ยากไร้เป็นอคม.เป็นทุกอย่างอ่ะให้กับชุมชนนี้ละเมื่อก่อนเขาจะให้ขึ้นทะเบียนคนพิการได้รับเบี้ยพิการได้เนี่ยก็จะต้องไปให้หมอตรวจเพื่อให้หมอรับรองแกพาไปหมดนั่งมอเตอร์ไซค์แกก็พาไปหลายคนที่ได้บัตรพิการเพราะแก
2: ตั้งแต่พ.ศ. 2532บ่ได้สักบาทพิษอาสาให้ล้นๆที่เฮาได้คือความสุขหนึ่งน่ะส่งได้บุญแม่เป็นอบต.ปีแรกแม่ได้ยินเปิ้นประกาศที่ไหนเพราะนั้นอภิสิทธิ์เนาะเป็นนายกนะเปิ้นว่าจะช่วยเหลือคนพิการแม่ขนเอาไปได้เป็นเสาพดบ้านหมู่1หมู่3แม่เอาไปนะเอาคนเฒ่าไปเอาหูมีการหูพ่องเอาตาพ่องเอาหัวเข่าเอาหยังพ่องดีใจว่าเฮาทําหมู่เปิ้นมีแข้งขาเดินได้นี่มีหูมีตามีเงินมีทองใจนี่ถ้าเปิ้นพิการไปได้ละ800เองเมื่อเช้ากว่าปีนี่เป็นจิตอาสามาเต้าเพิ่น70ปลายนี่บางคนนี่เออบ่ไปละมีรายได้รายนี้แล้วเจ้าได้บ่คิดไปด้วยใจ
1: เราให้ทุนการศึกษาตั้งแต่เขาอยู่ประถมอ่ะเมื่อก่อนเขาจะได้เฉพาะที่เด็กเรียนดีเท่านั้นแต่ผมไม่ได้คิดอย่างนั้นทุกคนถึงแม้จะเรียนเก่งไม่เก่งแต่เขาควรได้รับโอกาสถ้าคุณมีระเบียบวินัยในการออมส่งเสริมการออมเนี่ยเราก็ให้ทุนการศึกษาของลูกสมาชิกคนนั้นเลยเราก็จะเอาตัวนี้เป็นตัวชี้วัดเงินขวัญถุงเนี่ยสมัยก่อนมันไม่มีความเจริญนะเนาะเด็กที่จะสอบเข้ามหาลัยได้เนี่ยในหมู่บ้านมีน้อยมากปีหนึ่งอาจจะมีแค่สักคน2คนผู้สูงอายุตอนนั้นเขาก็เลยเล็งเห็นว่าน่าจะเป็นขวัญกำลังใจก็จะมีกิจกรรมมอบเงินขวัญถุงให้กับเด็กๆเนี่ยในวันที่13คือวันครอบครัววันผู้สูงอายุทุกปี
3: ตอนแรกตกใจครับก็ไม่คิดว่าแบบจะได้อะไรเงี้ยครับแต่ว่ารู้สึกดีใจครับภูมิใจที่ว่าอย่างน้อยหมู่บ้านก็เห็นความสำคัญตรงจุดนี้ครับเงินคนหนึ่งที่ได้นี้ไม่เยอะครับผมได้มาผมก็ไม่ได้ไปใช้อะไรครับเป็นคุณค่าทางจิตใจเป็นแรงบันดาลใจให้เราเรียนหนังสือหรือว่าทำงานเป็นแบบอย่างที่ดีกับชุมชน
1: คนที่ได้รับเกียรติบัตรตัวนี้ไปเนี่ยมันสร้างความภาคภูมิใจให้เขามันทำให้คนอยากจะมีส่วนร่วมกับชุมชนเยอะขึ้นรายกลุ่มของหมู่บ้านเนี่ยเมื่อก่อนก็จะมีแค่70 80คนตอนนี้มีเกือบ200คนพรุ่งนี้นะเวลานี้นะจะมีการพัฒนาบริเวณที่สาธารณะคนจะมาเยอะ70 80คนก็จะถือไม้กวาดถืออะไรมาแต่อีกส่วนหนึ่งที่เป็นข้าราชการที่เขาไม่ได้ก็จะให้เป็นเงินโอนเงินเข้าไปในบัญชีกองทุนหมู่บ้าน
4: ผมต้องเสียสละหลายอย่างใจด้วยนะครับคนอยู่ที่นี่อันใจบ่สู้อันได้ไปอันโดยเนี้ย
2: ปฏิบัติคนเสียสละกำลังใจฮับเปิ้นมีการงานเปิ้นบอกไปฮั่นเน้อไปนี่เน้อเจ้าก็ไปเฮามีแห้งอยู่อยู่กับบ้านเฮานี่มันบ่ดีอ่ะมันจะป่วยติดบ้านติดเตียงหินเฮาต้องไปหาหมู่ไปช่วยคนไปออกกำลังกายไปออกขามีหยับมันได้หัวเราะเยาะเนาะมีความสุข
3: ผมทำงานทุกวันนี้ครับผมก็พยายามจะเป็นแบบอย่างให้น้องๆคนในชุมชนครับให้ความร่วมมือกับชุมชนในการทำกิจกรรมต่าง
0: ๆความดีของเขาเป็นฮือมากกับภูมิใจได้ไว้ฮือลูกฮือหลานอย่างพ่อแถมน้อยก็จะได้แนะนำฮือลูกฮือหลานว่าช่วยเหลือชุมชนอย่างบ่ต้องอยู่บ่ได้มีกิจกรรมอย่างก็ไปร่วมเปิ้นหยังจะได้มีคุ้มค่า

0: การเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการ

0: ีท่านผู้ชมก่อนดีกว่า
1: สวัสดีครับ
0: หมออ้อยครับ
2: น้องคนดีและนี่คือรายการ Animal Speak นะคะ
0: ใช่ครับและแน่นอนวันนี้เนี่ยผมและน้องคนดีเนี่ยจะพาท่านผู้ชมไปพบกับสัตว์ชนิดนึงซึ่งท่านผู้ชมอาจจะเคยได้รับรู้เรื่องราวของเขาตามหน้าหนังสือพิมพ์มาก่อน
2: ใช่แล้วล่ะค่ะสัตว์ชนิดนี้ก็คือสุนัขพิษบูค่ะ
0: เอาแน่นอนสิวันนี้เนี่ยคุณหมอจะพาน้องคนดีไปพบกับสุนัขพิษบูซึ่งเขาเลี้ยงกันที่บ้านเลย
2: โอ้เลี้ยงในบ้านเลยเหรอคะ
0: ใช่แล้ว
2: งั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะแต่ก่อนอื่นต้อง
0: เพราะสาดพูดไม่ได้
2: ถึงต้องมี
3: Animal Speak
0: นี่มาถึงแล้วถึงแล้วนี่ถึงแล้ว
2: โอ้ถึงแล้วเหรอคะ
0: นี่เสียงอะไรไหมนี่เสียงอะไรไหมสวัสดีครับคุณป้า
4: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: นี่เป็นเจ้าของเสียงเมื่อกี้ใช่ไหมครับเนี่ย
4: ครับผม
0: ครับดุไหมครับเนี่ยจับได้ไหมฮะ
4: จับได้ครับจริงๆแล้วครับสุนัขทุกพันธุ์ต้องมีวิธีการเข้าหาว่าเขาพร้อมที่จะให้เราเข้ามาหรือเปล่านะครับวิธีที่ถูกคือไม่เข้าไปเผชิญหน้าเขาถ้าเผชิญหน้ามันก็เหมือนเราเตรียมพร
0: ้อมเลย
4: ใช่ครับ
0: เราต้องเข้าข้างๆ
4: ครับอย่างนี้ก็ดูว่าโอเคการไว้ใจจับได้
0: คนส่วนใหญ่เห็นพิษบูแล้วเขากลัวนะฮะ
4: ใช่ครับจริงๆผมจะบอกว่าจริงๆหมาทุกพันธุ์ไม่ใช่หมาของเราเราไม่สมควรไปยุ่งกับเขาเราก็ไม่รู้จักเขาเหมือนเราไม่รู้จักกันพอเราไปเขาก็อาจจะมีการระแวงนะฮะเพราะว่าไม่เฉพาะแค่พิทบูลแต่พิทบูลมันมีพลังเขามีแรงเยอะครับผม
0: แรงเยอะ
4: เขามีแรงเยอะ
2: ต้นกำเนิดของพิทบูลมาจากประเทศอะไร
4: ไม่มีหลักฐานกำเนิดที่แน่ชัดว่าเขาเกิดมาจากอะไรแต่เขาถูกพัฒนามาจากตระกูลเทอร์เรียนะครับตระกูลเทอร์เรียส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักล่าก็คือไว้เอาไว้ล่าสัตว์เช่นไวท์เทอร์เรียสมัยก่อนเขาก็ไว้ล่าหนูล่าสัตว์เล็กๆนะฮะอย่างพิทบูลแต่ก่อนเนี่ยเขาไว้พิทบูลไว้ต่อสู้กับวัวทิงหรือว่าก็มีหลายๆที่ต่อท้ายด้วยเทอร์เรียส่วนใหญ่ก็จะเป็นตระกูลที่เอาไว้ล่าครับผมจนถึงเวลาหนึ่งเขาก็มองว่าการต่อสู้มันโหดร้ายแล้วก็บัวเนี่ยมันก็ตัวใหญ่เขาเลยเปลี่ยนมาเป็นพิทบูลสู้กับพิทบูลเองนะครับ
0: ให้สู้ให้สายเหมาะสมกัน
4: ใช่พอถึงช่วงนึงการกัดสุนัขเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายแล้วก็ไม่ยอมรับนะครับ
0: เขาก็ประมาณสัตว์
4: ใช่ครับเขาก็เลิกก็คือเราก็พยายามหาเอาพิทบูลไปทำอย่างอื่นกิจกรรมที่ดีเช่น

0: ลาน้ำหนักกระโดดไกลว่ายน้ำ
1: คราวนี้ผมเห็นพิทบูเนี่ยบางสายพันธุ์เนี่ยบางตัวก็เพรียวๆหน่อยไหมฮะแ
0: บบ
1: ขุ่นดี
2: ๆครับผม
1: ใช่แต่ตัวนี้มันดูแบบตันๆนิดนึง
0: คือต้องเล่าความเป็นมาอย่างนี้ครับผมพิทบูจริงๆแล้วสมัยก่อนเนี่ยนะฮะก็เป็นพิทบูเหมือนกันหมดแต่ว่าก็ถูกพัฒนามาคือแบ่งอะไรใหญ่ๆตอนนี้ก็จะเป็นแบ่งได้สักสี่จำพวกนะฮะก็จะตัวเตี้ยขาสั้นก็จะเป็นบูลี่นะครับ
3: เตี้ยสั้นบูลี
0: ่ครับผมถ้าเป็นพิทบูสายที่เขาสมัยก่อนเลยที่เป็นดั้งเดิมที่เขาไว้ต่อสู้กันเนี่ยก็จะเป็นสายกัดเขาจะตัวบางๆไม่เพียว
3: คร
0: ับ ผมแล้วก็มีสายใช้งานที่เขาเอาไว้ล่าหมูป่าไว้ล่าน้ำหนักก็จะเป็นอย่างนี
3: ้
0: แล้วก็จะมีสายประกวดหรือสายโชว์
3: สายโชว์
0: ใช่ครับที่เข้ามาประกวดกันที่เป็นอเมริกันสแตฟฟอร์ดชายเทอร์เรียจริงๆก็เป็นอเมริกันพิทบูเทอร์เรียด้วยนะครับผมที่เราเข้าใจกันว่าเป็นสายโชว์หรือสายประกวด
1: น้องคนดีชอบสายไหน
2: หนูชอบสายล่าม
1: อย่างนี้ที่อย่างนี้สายนี้นะอ๋อชอบสายนี่เหรอ
0: ไม่ใช่เหรอ
1: ป
0: ั
1: จจุบันนี้เนี่ย
0: ครับ
1: พิทบูเนี่ยในประเทศไทยนะฮะหรือว่าทั่วโลกที่เขากำลังนิยมกันอยู
0: ่
1: อันนึงก็คือการที่ทำให้พิทบูเป็นสุนัขนักกีฬา
0: ครับผม
1: ใช่ไหมฮะคือการออกกำลังกายอะไรใช่ไหมฮะ
0: ก็คืออย่างประเทศไทยเงี้ยเราก็ได้รับอิทธิพลจากทางเมืองนอกที่เขาเอาสุนัขพิทบูมาล่าน้ำหนักกันกีฬาล่าน้ำหนักนี่เกิดขึ้นจริงๆไม่ได้เกิดจากพิทบูเกิดจากพวกสุนัขอลาสกันมาลามูสที่ลากเลื่
1: อ
0: นพวกไซบีเรียนที่ลากเลื่อนก็เริ่มแพร่หลายขึ้นไปจากจัดเล็กๆตอนนี้ก็เริ่มมีจำนวนสมาชิกเยอะขึ้น
1: คร
0: ับผม
2: เป็นสุนัขลากเลื่อนเนี่ยค่ะการเลื่อนของ1ตัวมีมันก็ปริมาณกำหนดไว้ครับว่าปริมาณมาตรฐานมันจะต้องยังไง
0: กติกาของกีฬาล่ามหนักของเมืองไทยเนี่ยครับก็คือลากระยะ 4.5 เมตรภายในเวลา1นาทีโดยที่ไม่ใช้สายจูงคือไม่บังคับหมา
1: อ๋อปล่อยให้เขาลากอิสระ
0: ใช่ครับผม
1: เขาดูหน้าที่ของเขาเองว่าเขาต้องลากไปให้ได้
0: ใช่ครับผมคือถ้าเขาทำไม่ได้ก็คือทำไม่ได้คือเป็นกีฬาที่คือเราไม่ทรมานสัตว์
1: ไม่ได้แบบ
0: มาต้องมาก็คือปล่อยครับ
1: ถ้าเขาไหวแสดงว่าเขาไปแต่ถ้าเขารู้สึกว่าเกินกำลังเขาก็จะ
0: เขาทำไม่ไหวเขาไม่ทำ
1: นี่จะลากเลือดอ่ะตัวนี้เป็นนักลากใช่ไหม
0: ใช่ครับผมอันนี้เพิ่งไปแข่งที่งานเมืองทองธานีมานะครับลากไป 2,200 กิโล
1: 2,200 กิโล
0: ใช่ครับผม
1: คราวนี้ก็คือต้องมีการวอร์มอัพก่อนที่จะ
0: ออก
1: กำลังนะครับเวลาวอร์มอัพทำยังไงบ้างครับเนี่ย
0: ก็เหมือนนักกีฬาทั่วไปครับก็เราก็มีการขยับเนื้อขยับตัววิ่งนะครับผม
1: อาจจะวิ่งแบบเหยาะๆ
0: ใช่ให้กล้ามเนื้อเขาคลาย
1: ครับ
0: นิดนึง
1: นี่ก็คือพอหลังจากวอร์มเสร็จปุ๊บ
0: เราก็เริ่มเอามาใส่ชุดลาก
1: เอามีชุดลากด้วย
0: ใช่ครับผม
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นชุดเขาจะลากใส่เอาชุดนี้นะฮะแล้วก็เกี่ยวตรงนี้ครับผมลากตัดตัวบวก
1: อ๋อนี่เกี่ยวลากกับบวก
0: ใช
1: ่คราวนี้ชุดนี้เนี่ยอันนี้สั่งตัดนำเข้าหรือว่าไงฮะ
0: ใช่ครับชุดตัวนี้สั่งตัดพอดีมาตัวนี้พอดีก็เหมือนเสื้อครับผม
1: คือตัวนี้ก็เป็นตัวที่ช่วย
0: รับแรง
1: รับแรงใช่ไหมฮะ
0: ครับผมพร้อมแล้วเราก็จะปล่อยให้สุนัขเดินในภายในระยะเวลา1นาที
1: โอเค
0: แม็ก
1: ลองด
0: ูวึกวึกวึกวึก
4: มาเร็วเร็วๆมา
2: โอ้ย
0: ดีมากมา
1: อันนี้ก็ลากสบายมาก
0: ใช่ครับผมอันนี้คือฝึกมาตั้งแต่ตัวนี้ได้สัก5เดือนลากแต่น้ำหนักค่อยๆไล่ตั้งแต่น้ำหนักเบาๆจนร่างกายเขาแข็งแรงแล้วก็เข้าใจวิธีการลากเราถึงจะเอาขึ้นมาลากบนรางนี
1: ้อันนี้ก็เทรนนิ่งตั้งแต่เด็ก
0: ใช่ครับผมก็คือเราก็เตรียมความพร้อมที่จะเป็นนักกีฬาตั้งแต่เด็ก
1: ค
0: ือเราก็ไม่ให้อ้วน
1: ครับ
0: เลี้ยงเขาให้แข็งแรงกินอาหารให้ครบนะครับผมออกกำลังกายให้พอเพียง
1: ที่ยกสูงสุดเนี่ยครับที่มีสถิติเอาบ้านเราแล้วกันฮะประมาณกี่กิโลฮะ
0: ลากน้ำหนักเขาจะมีรางวัลของแต่ละรุ่น
1: ครับ
0: แล้วจะมีรางวัลพิเศษ2รางวัลคือแม็กเวทกับเบสอินโช
1: ครับ
0: แม็กเวทคือน้ำหมาที่ลากได้มากที่สุดในงาน
1: ไม่เกี่ยวน้ำหนัก
0: ไม่เกี่ยวน้ำหนัก
1: ครับ
0: เบสอินโชคือน้ำหนักที่ลากได้หารด้วยน้ำหนักตัวคิดเป็นเปอร์เซ็นต
1: ์
0: นะครับผมถ้าเป็นแม็กเวทเนี่ยงานที่ผ่านมาอยู่ที่2,900กิโล
1: เกือบ3ตัน
0: เกือบ3ตันครับเบสอินโชนี่หมาน้ำหนักอยู่20กว่าลากได้อยู่ประมาณตัน8
1: ประมาณโอ้โห70ประมาณ70เท่าล่ะพูดง่าย
0: ครับผม70เท่าครับผม
1: โอ้

0: ผมเห็นเขาล่างเนี้ยบางคนก็มองว่าเอ้ยเราเอาสัตว์มาทรมานหรือเปล่าเอาหมามาทรมานหรือเปล่าเนี่ย
1: จริงๆแล้วเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งเพราะว่าเราตอนแรกที่หมาสุนัขพันนี้ถูกพัฒนามาให้ใช้ต่อสู้กันเราก็ไม่ให้ต่อสู้กันเราเอามาทำกิจกรรมอย่างอื่นที่สร้างสรรค์กว่าแล้วก็เอามาเล่นล่าน้ำหนักซึ่งเป็นทางออกในการออกกำลังกายระบายเข้าสังคมนะครับแต่คือกติกาที่เอามาแข่งล่าน้ำหนักเนี่ยก็เป็นกีฬาที่ป้องกันการทารุณสัตว์ด้วยแต่ล่าน้ำหนักอย่างที่เห็นเมื่อกี้คือเราไม่ใส่ไถจูงเราปล่อยหมาปุ๊บมีระยะเวลาให้หมา1นาทีถ้าหมาไม่ล่าภายใน1นาทีก็ถือว่าหมาทำไม่ได
0: ้
1: ก็คือหยุดหมาเราไม่มีการบังคับเขาว่าต้องมานะก็คือจะเป็นการซ้อมความเข้าใจระหว่างคนกับหมามากกว่า
0: พอดีเห็นแล้วเป็นไงมั่งโหดไหม
2: แต่ละแนวคิดของหนูคือที่เราทำไปเนี่ยก็เพื่อตัวน้องหมาเองให้น้องหมาเขามีสุขภาพที่ดีขึ้นร
1: ่
2: างกายแข็งแรงอะไรเงี้ยเราสอนทุกวันเนี่ยโอเคมันก็ได้ออกกำลังกายไปแข่งเนี่ยเราก็ได้ออกกำลังกายอยู่ดีมันไม่จำเป็นว่าไปแข่งแล้วเราจะต้องกดดันต้องทำที่ได้นะต้อง
1: ใช่ครับน้องคนดีเข้าใจถูกแล้ว
0: เหมือนนักยกน้ำหนักน้องคนดีเห็นไหมท่าทางที่เขายกเนี่ยดูเหมือนทรมานแต่จริงๆมันเป็นเหมือนการเรียกพลังเขานะฮะเขาก็เหมือนกันก็เลยดูเหมือนโอ้ยทำไมเรามาทรมานสัตว์จริงๆไม่ใช่คือถ้าเขายกไม่ได้เขาก็ไม่ยกสุนัขเนี่ยถ้าลากไม่ได้เขาก็ไม่ลากเขาจะไม่ฝืนแบบโอ้จนฉันต้องลากให้ได้ไม่เขาไม่คิดขนาดนั้นโดยปกติครับนักกีฬาเวลาแข่งขันเนี่ยอาจจะเจออาการบาดเจ็บได้
1: ใช่ครับ
0: อย่างสุนัขที่มาออกกำลังกายเนี่ยก
1: ็
0: น่าจะมีอาการบาดเจ็บได้เหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: อย่างตัวนี้ก็ก่อนที่จะไปแข่งก
0: ็
1: บาดเจ็บครับผม
0: เป็นอะไรฮะ
1: บาดเจ็บกล้ามเนื้อนะครับผมน่าจะเป็นเอ็นตรงนี้
0: ครับ
1: เขาออกมาแล้วก็วิ่งเกิดสะดุดอะไรไม่รู้เขาก็ดูเหมือนว่า
0: เจ็บขา
1: ใช่ครับผมส่วนใหญ่เกิดจากการซ้อมอาจจะลากน้ำหนักมากเกินไปหนักเกินไปหรือว่ากล้ามเนื้อไม่ไหวก็จะมีเจ็บกล้ามเนื้อบ้างมีอันนึงที่เมื่อหน้าร้อนที่ผ่านมาผมก็ได้ยินข่าวว่าคือหมาพวกนี้มีการซ้อมลากน้ำหนักมีอะไรแต่หมาเนี่ยระบาย
0: ความร้อน
1: มันใช่ทั้งป่าอย่างเดียวเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีเรื่องฮิสโตกเข้ามานะเวลาเราเล่นกับหมาเราก็ต้องดูอาการเขาว่าเขาไหวไหมเขาเคยทำได้เท่าไหร่เพราะว่าแต่ละวันเขาก็ไม่เหมือนกัน
0: น้องคนดีรู้จักคำว่าฮิสโตกไหมฮิสโตกเนี่ยเขาระบายความร้อนไม่ทันแล้วเกิดความอุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นมากกว่าปกติถ้าเกิดในคนเนี่ยเราจะเรียกลักษณะโรคก็คือเหมือนกับโรคลมแดดแต่เนี่ยเขาไม่ได้ตากแดดแต่เขาออกกำลังกายมากเกินไปคราวนี้พอร้อนมากเกินไปออกกำลังกายมากเกินไประบายความร้อนไม่ทันสุนัขปั๊มเหงื่อเขามีแค่ตรงแถวฝ่าเท้าแค่นี้เอง
1: ที่ช่วยได้ก็คือใช้ผ้าเย็น
0: ๆ
1: ชุบน้ำ
0: เช็ดตัวเพื่อให้ความร้อนเนี่ย
1: ระบาย
0: ไปนะอันนี้ก็อาจจะช่วยได้เป่าพัดลมเช็ดตัวแล้วเปิดพัดลมให้เอาความร้อนไปเร็วๆก็ช่วยได้อันนั้นเป็นโรคที่จริงๆช่วงหน้าร้อนเนี่ย
1: ต้องระวัง
0: นะ
1: ต้องระวังเลย
0: อันนี้ก็คือก่อนฝนตกแล้วก็หลังฝนตกที่อากาศชื้นๆเนี่ยโอ้โห
1: มันจะอ้าว
0: หลังจากที่น้องคนดีได้ฟังพี่ปาล์มเล่าเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมสัตว์รวมถึงเห็นแล้วว่าเขาลากจูงกันยังไงลากน้ำหนักกันได้ขนาดไหนคราวนี้นะครับเราจะไปพบกับสัตวแพทย์ที่อยู่มหาวิทยาลัยมหิดลที่ทำงานเกี่ยวกับด้านพฤติกรรมสัตว์นะครับว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับการที่เราเอาสุนัขมาออกกำลังกายพฤติกรรมต่างๆเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยแล้วกันนะครับ
3: ในกรณีที่เราเจอสุนัขแปลกหน้านะครับถ้าสมมติว่าสุนัขตัวนั้นมีชื่อนะครับให้เรียกชื่อแต่ในกรณีที่ไม่มีชื่อเนี่ยการเข้าหาเนี่ยครับให้เข้าหาด้วยลักษณะของการเดินแบบช้าๆและเข้าหาจากด้านข้างหรือด้านหน้าก็ได้แต่ว่าให้สุนัขเขารู้ครับว่าเรากำลังเดินเข้าไปเข้าแบบช้าๆนะครับด้วยท่าทางที่เป็นมิตรแล้วก็อาจจะมีการพูดคุยส่งเสียงในลักษณะของความปกอ้อมอารีเมตตาอย่างเช่นแบบชื่อจูดี้อย่างเงี้ยจูดี้เป็นยังไงบ้างวันนี้สวัสดีนะหรืออะไรก็ตามที่ส่งถึงความเมตตาออกไปนะครับแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือห้ามสบตาสุนัขตัวนั้นเด็ดขาดลักษณะของ eye contact หรือการมองตาสุนัขเนี่ยถือเป็นเรื่องของความท้าทายเมื่อไหร่ที่เราสบตาสุนัขนั่นคือเรากำลังท้าสู้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังนะครับสำหรับสุนัขแปลกหน้าซึ่งบุคคลทั่วไปชอบทำมากเลยก็คือเข้าไปแล้วไปลูบหัวห้ามเด็ดขาดการลูบหัวคือการข่มแบบหนึ่ง

0: ื่องจากสุนัขพันธุ์พิบูลนะครับเป็นสุนัขที่มีพลังงานเยอะเพราะฉะนั้นเรื่องการออกกำลังเพื่อให้เขาได้ปลดปล่อยพลังเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากซึ่งการออกกำลังเนี่ยก็มีได้ในลักษณะของหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพาวิ่งพาเดินการว่ายน้ำการโยนบอลหรือว่าการให้เขาไปคาบสิ่งของกลับมานะครับแต่เนื่องจากว่าเขาเป็นสุนัขที่มีพลังงานเยอะมากกว่าสุนัขพันธุ์อื่นเนี่ยระยะเวลาในการออกกำลังอาจจะใช้เวลามากกว่าพันธุ์อื่นเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นเจ้าของหรือผู้เลี้ยงเนี่ยอาจจะต้องมีความอดทนแล้วก็แข็งแรงพอๆกับสุนัขในการร่วมเล่นนะครับหรือร่วมออกกำลังกาย
1: อันนี้มีอีกตัวนึงฮะ
2: ครับ
1: ลูกดิ๊กนะฮะเดี๋ยวเขาน้องเขาได้มาโชว์พร้อมกับเครื่องวิ่ง
2: อ๋ออันนี้ลู่วิ่ง
1: ครับผม
2: ไอ้ลู่วิ่งนี่เนี่ยเอาไว้สำหรับสุนัขใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับผม
2: คนวิ่งได้ไหมฮะ
1: ได้ครับน้องคนดีวิ่งสิ
2: น้องคนดีวิ่งสิ
3: ลูกดิ๊กมากัด
2: โอ้นี่เขารู้หน้าที่เลยนะฮะเนี่ย
1: ครับผมเขาวิ่งเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วครับอันนี้คือเหมือนคนขึ้นลู่วิ่งที่ฟิตเนสนะฮะแล้วเราก็วิ่งกันทุกวันเหมือนกันคืออ่ะเราชีวิตในเมืองเราพาหมาออกไปวิ่งข้างนอกลำบากนะฮะอันนี้เราก็ต้องขับในบ้านเหมือนคนมีลู่วิ่งในบ้านเราก็มีลู่วิ่งให้สุนัขในบ้าน
2: ปกติเขาวิ่งนานไหมฮะ
1: ก็อยู่สัก10นาที15นาทีฮะแต่คือเรื่องเครื่องวิ่งนี่ก็เป็นอันตรายถ้าเราปล่อยเขาวิ่งเองหมามีสิทธิ์เป็นฮีทสโตรกได้นะฮะคือการออกกำลังกายทุกอย่างคืออยากจะฝากว่าเราต้อง
2: ใกล้ชิดประเมินอาการเขานะฮะ
1: เราก็ต้องอยู่ในบริเวณที่เขากำลังทำกิจกรรมอยู่ส่วนใหญ่พอหลังอย่างนี้เราก็จะปล่อยเขาไปทำกิจธุระของเขาเขาก็จะเดินใช่ครับหลังจากที่คือโดยธรรมชาติสุนัขพอให้ออกกำลังกายเสร็จแล้วปล่อยเขาสักพักนึงเขาก็จะขับถ่ายอะไรเสร็จเรียบร้อยก็จะอยู่จนถึงอยู่ข้างนอกเล่นจนถึงเย็นๆนะครับผมแล้วก็กินข้าววันละมื้อคือหมาที่บ้านทุกตัวกินข้าววันละมื้อตัวไหนที่เป็นนักกีฬาก็จะมีพิเศษกว่านิดหน่อยเพิ่มโปรตีนเพิ่มอะไรเข้าไป
2: ช่วยเหมือนกับเก็บตัวฮะเหมือนเก็บตัวต้องกินอาหารที่ดีสุขภาพดี
1: ครับผม
3: ที่ตามหา
1: ครับผม
3: ไอ้อันนั้นมันคืออะไรคะ
1: อันนั้นคือสปริงโพครับผมจริงๆก็ทุกพันธุ์เขาก็เล่นครับผมเป็นสปริงโพเป็นเชือกลงม
2: า
1: แล้วก็ให้เขากัดนะฮะดึงเยอะก็เป็นเครื่องออกกำลังกายอย่างหนึ่งเขาก็จะดึงอย่างเงี้ยฮะก็จะได้กล้ามเนื้อส่วนหัวไหล่ส่วนคอ
2: ก็เหมือนกับคนนะว่า
1: ใช่เหมือนโหนบาร์ให้
2: ยกเวทก็เอากล้ามเนื้อส่วนนี้ซิทอัพก็เอากล้ามเนื้อส่วนนี้
1: ใช่ครับอ
2: ันนี้ก็เหมือนกันก็เอากล้ามเนื้อส่วนแถวหน้าอกคอใช่ไหม
1: จริงๆก็บางทีก็เราก็จัดเป็นโปรแกรมว่าวันนี้วิ่งพรุ่งนี้ลากอีกวันนึงไปเดี๋ยวไปกัดสปริงโพตามที่เราวางแผนไว้อย่างเงี้ยครับผม
2: โดยปกติแล้วเนี่ยเราจะไม่แนะนำให้เอาสุนัข2ตัวนี้เนี่ยใกล้กันใช่มั้ยฮะ
1: คือจริงๆพิทบูลเนี่ยฮะเขาเป็นหมาที่ไวต่อสิ่งเร้ามากแล้วคือรักการต่อสู้พอสมควร
2: คร
1: ับ ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยหมา2ตัวเนี่ยอาจจะเจอสิ่งเร้าข้างนอกเหมือนหมามาเห่าหน้าบ้านเขาออกไปกัดไม่ได้เพราะว่าหันกลับมาด้วยอารมณ์ที่ค้างอยู่ใช่ก็คือซัดกันเองก็เหมือนหมาไทยปกติเวลาเขากัดกันเนี่ยแนะนำนิดนึงบางคนเนี่ยผมเห็นในคลิปหลายทีที่เวลาเขาแยกเขาใช้อะไรอะน้ำร้อนบ้างอะไรบ้าง
2: คือ
1: จริงใช่คือจริงมันไม่ได้ผล
2: ย
1: ิ
2: ่งกระตุ้นให้เขา
1: ใช่เพราะว่าเขาไม่รู้สึกอะไรแล้วเราใช้เนี่ยฮะจะเป็นไม้งัดปากว่าสมมติเขาทะเลาะกันอย่างเงี้ยก็คือว่าเขากัดติดสมมติว่ากัดติดอยู่เราก็จะเอาเนี่ยสอดเข้าไปนะครับ
2: ครับ
1: แล้วก็งัดอย่างนี้เพื่อให้เขาปากเขาเปิดขึ้นมาแล้วก็เราก็ได้ดึงเขาออกมานะครับนี่คือวิธีที่ถูกต้องในการแยกสุนัขกัดกันไม่แนะนำให้ปล่อยพิทบูลอยู่ตามลำพังโดยไร้การควบคุมคือที่เห็นเนี่ยคือหมา2ตัวนี้ผมฝึกมาตั้งแต่เด็ก
2: ๆครับ
1: จริงๆเราสมควรฝึกสุนัขไม่ให้ก้าวร้าวคือเข้าสังคมได
2: ้
1: หมาทุกตัวอยู่ในบ้านไม่สมควรที่จะถึงขั้นว่าเห็นกันไม่ได้เลยเจอแล้วต้องกัดกันก็คืออยู่กันเห็นกันได้แต่คือเราก็ต้องป้องกันไว้คือหมาทุกตัวมีกรงที่สภาพที่สมบูรณ์คือไม่สามารถออกมาได้ที่เราไม่ปล่อยก่อนที่เราจะเลี้ยงสุนัขทุกพันเราสมควรที่จะดูว่าเรามีความพร้อมในทุกๆด้านไหม
3: แล้วก็ควรจะหาข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ชนิดที่เราจะเลี้ยงด้วย
1: ใช่อย่างที่เรียนว่าพิทบูลเป็นสุนัขพันธุ์ที่พิเศษคือพละกำลังสูงเพราะฉะนั้นบ้านหนึ่งไม่สมควรมีเยอะ
2: ครับตัว2ตัวพอละทำไม
1: ผมว่า2ตัวนี้ก็
2: เยอะ
1: 2ตัวนี้อาจจะเกิดปัญหากระทบกระทั่งกันได้แล้วด
2: ้
1: วยใช่จริงๆตัวเดียวเหมาะสมอย่างผมเนี่ยมีหลายตัวหน่อยผมก็เอาไปไหนได้ไม่กี่วันต้องมีคนมาดูต้องอะไรก็คือจริงๆเลี้ยงให้เหมาะสมกับชีวิตดีกว่าครับว่าลงมีความพร้อมแค่ตรงไหนก็เลี้ยงแค่ตรงนั้น
2: การที่เขาจะกัดคนไม่กัดคนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างฮะกับการ
1: คือหนึ่งผมว่าเจ้าของก็มีส่วนนะฮะผมก็มีการจูงออกไปข้างนอกคือควบคุมใส่สาย

0: จูงเดิ
1: ค
0: น
1: ร
0: อ
1: ั
0: อ
1: บ
0: กไปข้างนอกไปเล่นข้างนอก
1: ครับ
0: แต่คือทุกครั้งที่ผมอยู่ข้างนอกผมไม่เคยปล่อยสายจูง
1: ครับ
0: การอยู่ที่สาธารณะเนี่ยทุกคนต้องใส่สายจูงไม่ว่าจะหมาเล็กหรือหมาใหญ่
1: จริงครับอันนี้ผมเห็นด้วยเลยว่าการใส่สายจูงนี่สำคัญมากไม่มีสายจูงคือไม่สามารถควบคุมอะไรเลยได้เลยจะวิ่งไปไหนจะไม่ไปกัดคนดีจะไม่ไปกัดหมาตัวอื่นเราได้แต่มองจนกว่าเขาจะกัดแล้วอะทำอะไรไม่ได้อะแต่ถ้าสายจูงปุ๊บเวลาเขาจะไปไหนเราสามารถใช้สายจูงในการควบคุมบังคับได้ด้วยนี่

0: จากข่าวต่างๆนะครับที่ได้ยินในเรื่องของการที่สุนัขพิบูลเนี่ยนะครับเข้าทำร้ายหรือว่ากัดเด็กคนแปลกหน้าหรือแม้กระทั่งเจ้าของเนี่ยครับอาจจะต้องมาทำความเข้าใจในเรื่องของพฤติกรรมของเขานิดนึงว่ามันเกิดจากอะไรในกรณีของเด็กเล็กๆเนี่ยนะครับเนื่องจากสุนัขพิบูลเนี่ยเขาเป็นสุนัขที่มีความรักเด็กแล้วก็มีความอ่อนโยนแต่ในกรณีที่เราทิ้งสุนัขพิบูลนะครับโดยเฉพาะพิบูลที่มีอายุตั้งแต่6เดือนไปจนถึงไม่เกิน2ปีเนี่ยจะเป็นช่วงวัยที่เป็นวัยรุ่นเป็นเด็กนะครับแล้วก็เมื่อเราปล่อยให้เขาอยู่กับเด็กเล็กๆเด็กที่มีขนาดตัวที่เล็กกว่าการเคลื่อนไหวของเด็กหรือแม้แต่เสียงของเด็กที่ส่งเสียงร้องเนี่ยครับจะเป็นลักษณะของพฤติกรรมที่ชวนให้พิบูลเข้าไปเล่นด้วยนะครับเวลาที่เขาเข้าไปเล่นเนี่ยเนื่องจากพิบูลเป็นสุนัขที่มีร่างกายใหญ่กล้ามเนื้อแข็งแรงการเล่นของเขาเนี่ยครับอาจจะรุนแรงแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นยังไม่เป็นผู้ใหญ่พอสำหรับพิบูลเนี่ยความสุขุมรอบคอบหรือการยับยั้งในเรื่องของกำลังอาจจะมีไม่มากเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าไปเล่นกับเด็กปุ๊บกำลังที่ส่งออกไปเนี่ยอาจจะมากเกินกว่าที่เด็กจะรับไหวแล้วเมื่อเด็กได้รับการกัดหรืออะไรแล้วมีการส่งเสียงร้องหรือได้หล่นปุ๊บมันจะเป็นสิ่งเล้าให้เขาสุขเฮ้ยเด็กคนนี้เล่นกับเขาเขาก็จะยิ่งแรงขึ้นแรงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะทำให้เกิดโศกนาฏกรรมที่ตัวเขาเองเนี่ยครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขากำลังทำร้ายเด็กอยู่เพราะนั้นตรงนี้ก็แนะนำว่าในกรณีที่มีเด็กเล็กอยู่ในบ้านและต้องเลี้ยงพิบูลด้วยไม่แนะนำเลยที่จะปล่อยให้เด็กอยู่ร่วมกับสุนัขพิบูล2ต่อ2นะครับควรจะต้องมีผู้เลี้ยงที่เป็นผู้ใหญ่คอยควบคุมดูแลอยู่อย่างใกล้ชิดสำหรับในกรณีที่สุนัขพิบูลกัดผู้เลี้ยงหรือว่าคนในครอบครัวนี่นะครับผมมองในลักษณะว่าจังหวะที่ผู้เลี้ยงหรือคนเข้าไปหาสุนัขเนี่ยมีความสำคัญนะครับสุนัขทุกตัวครับไม่จำเป็นต้องเป็นพิบูลนะครับเพราะจะมีลักษณะของการระแวงภัยแล้วก็การป้องกันตัวเองนะครับในกิจกรรมต่างๆยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเขากำลังกินข้าวอยู่เขากำลังมีลูกอ่อนที่กำลังเลี้ยงอยู่หรือเขากำลังบาดเจ็บอยู่ลักษณะสัก3อย่างเนี่ยถ้าสมมติว่าเราจะเข้าหาเขาเนี่ยต้องระวังเพราะการที่เราเข้าหาปุ๊บมันจะกลายเป็นว่าเราเข้าไปแย่งอาหารเขาเข้าไปทำร้ายลูกเขาหรือเข้าไปทำร้ายร่างกายเขาเพราะนั้นคือจังหวะสำหรับการเข้าหาเนี่ยครับเป็นสิ่งสำคัญว่าเราจะต้องพิจารณานิดนึงว่าเป็นจังหวะที่เหมาะสมหรือไม่และจะต้องมีความจำเป็นมากขึ้นในกรณีที่เป็นสุนัขพันธุ์พิบูลเพราะเขามีพลังในการขบกัดที่ค่อนข้างสูงแล้วอีกสิ่งนึงที่อยากจะฝากสำหรับผู้ที่เลี้ยงพิบูลก็คือพิบูลเนี่ยเขาจะเชื่อฟังจ่าฝูงเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเจ้าของหรือผู้เลี้ยงจะต้องแสดงความเป็นจ่าฝูงแล้วก็เลี้ยงเขามาในลักษณะที่ถูกต้องและให้เขาเชื่อว่าคนในบ้านคือจ่าฝูงแล้วเขาคือลำดับสุดท้ายในบ้านที่เขาจะต้องรับการเชื่อฟังนะครับ
1: ผมเชื่อว่าคุณตาเนี่ยต้องมีความในใจที่มีความประทับใจในตัวเจ้าพิทบูลแน่นอนนะ
2: ครับ
1: ทั้งการใช้ชีวิตกับเขาอยู่ต้องกี่ปี 7-8 ปี
2: ครับ
1: ก่อนหน้านี้อีกผมไม่รู้ว่าคุณปามรู้จักสุนัขพิทบูลตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรเงี้ยฮะ
2: ผมไปเรียนอยู่อเมริกาช่วงหนึ่งครับผม
1: ครับ
2: ข้างบ้านผมเขาเลี้ยงสุนัขพิทบูลอยู
1: ่ครับ
2: ครับเราก็ผมก็ได้มีไปทำความรู้จักไปรู้จักมาสักพักหนึ่งแล้วครับ
1: คือ
2: เราก็หลงรักในความใจสู้ของเขาเลยตัวเราเขาทำเนี่ย
1: ครับ
2: เขาสู้สุดใจเลยเขาทำให้เพราะว่าเขาอยากทำให้เราพอใจ
1: ครับ
2: นะฮะอยากให้เราดีใจว่าเขาทำได้คือจริงๆผมเลี้ยงพวกนี้เหมือนคนในครอบครัว
1: ครับ
2: กินนอนอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยคือจริงๆผมไม่แข็งเนี่ยปีหนึ่ง4วันแต่มันอยู่กับผมอีกที่เหลืออีก300กว่าวันนี่ก็คือเป็นคนในครอบครัว
1: ครับวันนี้ก็ได้ความรู้มากมายนะครับจากพี่ปาล์มนะฮะ
2: ให้ยินดีครับ
1: ความรู้เกี่ยวกับสุนัขพิทบูลที่เขามองกันว่าโหดร้ายด
2: ุ
1: ร้ายหรือว่าการแข่งขันที่เรามองกันว่าเป็นการทรมานอะไรเงี้ยเหลือแค่มี2ด้าน
2: ใช่
1: ขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองในมุมไหนเรามองในมุมที่ว่าเราเอาสุนัขเนี่ยมาออกกําลังกายไม่ใช่เป็นการทรมานนั่นก็เป็นมุมนึงที่ทําให้สุนัขเนี่ยแข็งแรงแล้วก็มีสุขภาพที่ดีนะ
2: ถ้าเรามองว่าเป็นหนทางออกให้เขาก็เป็นทางนึงถ้าเรามองว่าเขาก็เป็นการทรมานเราบังคับเขามันก็เป็นอีกด้านหนึ่งของเหรียญ
3: ค่ะแต่ก็น่าเสียดายมากๆเลยนะคะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะแต่รับรองนะคะว่าความน่ารักและน่าตื่นเต้นของสัตว์หลากหลายชนิดที่เราจะพาไปดูนั้นนะคะยังไม่หมดแน่นอนค่ะ
1: ครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณปามากนะครับที่ให้ความรู้นะครับแล้วก็เรา3คนขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลเกษตรไทยไอดอลในวันนี้จะพาไปดูควายกันครับเมื่อพูดถึงควายนะครับหลายคนอาจจะคุ้นชื่อกับนายบุญเลิศสหายของนายจันหนวดเขี้ยวนี่จ้ะแต่วันนี้เราจะพาไปชมอีกด้านหนึ่งของควายกันครับเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ทำฟาร์มควายเพื่อรีดน้ำนมครับอยากรู้ไหมครับว่าควายนมหน้าตาจะเป็นยังไงและน้ำนมควายเอาไปทำอะไรกันได้บ้างถ้าอยากรู้ตามไปดูนะครับ

0: เดินไปไหนเข้ามานี่ควายซ้ายขวาหน้าหลังควายหมดกี่ตัวฮะ
1: ทั้งหมดตอนนี้ประมาณ400
0: แล้วทำไมมันถึงกลายมาเป็นแบบสนใจควายนมได้ครับผม
1: เหตุผลแรกก็คือว่ามันไม่มีคนทำในเมืองไทยตัวพี่ไม่ชอบทำอะไรเหมือนชาวบ้านเขาชอบทำอะไรแหวกๆอยู่แล้ว
0: ครับผมแล้วน้ำนมที่เขาได้อะต่างจากน้ำนมวัวไหม
1: ทางด้านโภชนาเขาดีกว่านมวัวเยอะเลยโปรตีนไขมันแคลเซียมสูงกว่านมวัวไปเท่าตัวแต่คอเลสเตอรอลเขาจะต่ำกว่าในนมวัวเป็นไขมันที่คอเลสเตอรอลต่ำ
0: สายพันธุ์นะครับเห็นเขานี่แบบมาอย่างนี้เลย
1: มูล่าคำว่ามูล่าเป็นชื่อสายพันธุ์ควายที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ประเทศอินเดียควายบ้านเราเนี่ยทางเอเชียตะวันออกเราจะเป็นควายอีกพันธุ์นึงที่เรียกว่าควายปลักแล้วโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยควายพวกนี้เนี่ยเขาไว้ใช้แรงงานเพราะฉะนั้นเขากลางส่วนไอ้เจ้ามูล่าหรือควายนมสายพันธุ์อื่นๆเนี่ยธรรมชาติกำหนดเขาเป็นควายให้นมเขาก็เลยจะนมเยอะ
0: สายพันธุ์มูล่าให้น้ำนมเยอะกว่าควายไทยแต
1: ่
0: เรื่องคุณภาพนะครับ
1: เรากลับพบว่าในน้ำนมควายไทยหอมกว่าในแง่เศรษฐกิจแล้วอาจจะยากเพราะว่าปริมาณน้ำนมควายไทยน้อยกว่ามูล่าครึ่งๆอะค่ะถ้าหากว่าเราจะทำเราจะดึงเราจะยกอัพเกรดจากควายไทยขึ้นมาเป็นควายนมเราต้องทำการผสมข้ามสายพันธุ
0: ์ก็เป็นการพัฒนาสายพันธุ์ควาย
1: พัฒนาสายพันธุ์
0: ครับและเสียงที่เห่าๆนี่ไม่ใช่ควายนะ
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: เสียงอันนี้นี่นะ
1: ไม่ใช่
0: เป็นผู้ช่วยนะ
1: มันกำลังโชว์พาวอยู่
0: ตัวอาหารเยอะมากเลยค่ะค่าใช้จ่ายมันเยอะมาก
1: เยอะ
0: เราลดยังไงมั้ง
1: เราก็จะปลูกข้าวโพดฝักอ่อนเยอะ
0: ครับ
1: ข้าวโพดฝักอ่อนก็คือเราเอาฝักอ่อนขายเราเอาต้นเอาใบมาเป็นอาหารควายเพราะฉะนั้นคนที่ทำปศุสัตว์เนี่ยมันนี้ไม่พ้นที่จะต้องมาทำเกษตรด้วย

ื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตนะครับพี่รันจวนเขาก็เลยปลูกข้าวโพดฝักอ่อนเอาไว้เป็นอาหารควายไม่ใช้ยาฆ่าแมลงไม่ใช้สารเคมีเพราะฉะนั้นน้ำนมควายที่ได้รับรองได้เลยครับว่าออแกนิก 100% นี่อย่างต้นนะครับเอาไปเลี้ยงควายส่วนฝักที่ได้ก็เอาไปขายได้อีกโอ้โหบอกได้เลยครับว่าครบวงจรดูเลยข้างหลังโอ้โหกำลังเก็บเลย

0: ือส่วนที่อยู่ในมือเนี่ยก็ได้จากการที่เราปอกข้าวโพดแล้วนะครับส่วนนี้ก็จะเรียกว่าไหมข้าวโพดต้องแกะออกแกะออกแกะออกซึ่งมันนิ่มมากมันนิ่มเหมือนกับไหมจริงๆแล้วก็น่าจะเคี้ยวนุ่มอร่อยแต่ว่าผมจะไม่รับประทานเองผมก็จะให้เจ้าควายน้อยๆเหล่านี้ได้รับประทานแต่ก็เล่นตัวไม่ทานไงกลัวกันหมดเลยโอ้โหต้องพิจารณาตัวเองนะควายยังกลัวเนี่ยฮะกลัวอยู่ดีเอางี้นะวางไว้ส่วนคอกนี้คือลูกควายอายุเท่าไหร่ครับพี่ประนอม
1: ก็ประมาณแรกเกิดถึง2เดือนค่ะจะอยู่ฝั่งนี้ค่ะ
0: คือคอกนี้ทั้งหมดเลย
1: ค่ะค่ะ
0: ทุกชื่อเลยนะ
1: ค่ะ
0: มีตั้งแต่กะล่อนอันนี้ไม่ได้ไม่ใช่ว่านิสัยผมใช่ไหมอันนี้เป็นชื่อของลูกควายนะครับผมแล้วก็มีโบเบ
2: พี่ประนอมแอบบอกกับเรานะครับว่าควายทุกตัวของที่นี่พี่รัญจวนเป็นคนตั้งชื่อเองทั้งหมดเลยล่ะครับเพื่อให้ง่ายแก่การทำประวัติและบันทึกข้อมูลควายทุกตัวซึ่งก็มีทั้งแต้มแพรวลูกปัดแคนบุษราเกษาโบเบเมกะล้อตอกโซล่าโอ้โหมาทั้งไทยจีนฝรั่งแม่สร้างสรรค์จริงๆนะครับเออาหารสำหรับลูกควายแรกเกิดถึง2เดือนก็จะเป็นน้ำนมแม่ที่เรียกว่านมน้ำเหลืองทั้งนี้ก็เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและทำให้ร่างกายแข็งแรงเหมือนกับลูกคนเรานี่แหละครับ
0: ของนี้มีจำกัดพี่ปกติพี่ให้เท่าไหร
1: ่ตัวหนึ่งตอนเย็น2โลตอนเช้าก็2โล
0: พ
1: อ2เดือนปุ๊บก็ใส่ข้าวใส่ไข่เป็นอาหารเสริม
2: พอลูกควายอายุ 3-4 เดือนก็จะให้อาหารเสริมซึ่งประกอบด้วยไข่ไก่ข้าวบดถั่วบดผสม3อย่างนี้ลงไปในน้ำนมด้วยนะครับนอกจากจะเพิ่มโปรตีนให้กับลูกควายแล้วนะครับยังช่วยลดต้นทุนซึ่งจากเดิมจะให้นมแม่ควายมือละ2ลิตรก็จะเหลือเพียง1ลิตรเท่านั้นล่ะครับลูกควายจะหย่านมเมื่ออายุ 7-8 เดือนครับ
0: นมควายเนี่ยมีกลิ่นไหม
3: ต้องชิมค่ะคนที่พูดว่าคนนมควายหอมกว่าก็คือคนบริโภคนมเพราะเขาจะจำรสชาติของนมอย่างอื่นที่เขาบริโภคมาแล้วได้
0: ใช่อันนี้ต้องลอง
3: เดี๋ยวลองเดี๋ยวลองได้ค่ะรีดเสร็จก็ลองเลย
0: ไม่อยากจะพูดเลย
3: จะดูจากเต้าก็ยังได
0: ้ว้ายมันจะดูโหดร้ายไปนิดนึงไหมครับผม
3: ไม่มันอาจจะชอบเพราะมันอาจจะนุ่มกว่าใช้เครื่อง
2: ที่มูราฟาร์มจะรีดนมควายวันละ2ครั้งครับตอน6โมงเช้าแล้วก็บ่าย2โมงก่อนอื่นเราก็จะต้องอาบน้ำให้กับบรรดาแม่ควายครับเพื่อเป็นการทำความสะอาดและก็ช่วยให้แม่ควายอารมณ์ดีสุดๆพร้อมแก่การรีดน้ำนมล่ะครับ
0: ตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วล่ะครับที่เราจะรีดน้ำนมรีดน้ำนม
2: ควายสาวอายุ3ปีครึ่งจึงจะพร้อมผสมพันธุ์และก้าวสู่การเป็นแม่ควายให้นมล่ะครับทำความสะอาดเต้านมอีก1ครั้งนะครับโดยเช็ดด้วยคลอรีน1รอบแล้วก็น้ำต้มสะอาดอีก1รอบครับเมื่อเต้าสะอาดเรียบร้อยแล้วบรรดาแม่ควายก็อารมณ์ดีอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับ ตอนนี้ก็เริ่มรีดน้ำนมกันได้แล้วล่ะครับ
0: ในการรีดน้ำนมควาย1ครั้งนะครับก็กินเวลาประมาณ30นาทีซึ่งก็ไปพาสเจอร์ไรส์กันมาแล้วก็จะได้น้ำนมสดใหม่ที่รสชาติอร่อยอย่างนี้ฮะนี่อยากรู้ว่ารสชาติยังไงลองเลยหวานมันน่ะไม่เคยคิดว่ามันจะหวานมันอะไรขนาดนี้เลยนะอุ๊ยอร่อยอ่ะเดี๋ยวยกไปพาสเจอร์ไรส์เองเนี่ยหมดนี้เลยอร่อยจริง
2: ส่วนแม่ควายมือใหม่ที่เพิ่งตั้งท้องไม่ชินกับการโดนรีดนมก็ต้องมีเชือกรัดขาเอาไว้เป็นตัวช่วยกันสักนิดครับถ้าไม่งั้นแล้วก็ดีดเข้าตาอย่างนี้ควายมูรา 60-70 ตัวจะรีดน้ำนมได้250ลิตรต่อวันนะครับน้ำนมที่ได้จะนำไปพาสเจอร์ไรส์และแปรรูปต่อไปครับนอกจากนมควายมูราพาสเจอไรส์ ที่มูร่าฟาร์มเขาก็ยังมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกอีกมากมายด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นมอสซาเรลล่าชีสเนยพุดดิ้งสบู่โลชั่นแล้วก็ลิปบาล์มครับโอ้โหสุดยอดจริง
0: ๆถ้าพูดในแง่ของทัศนคติของผู้บริโภคความรู้สึกที่มีต่อนั้นนมควายแรกๆที่ทำตลาดยากไหมพี
3: ่โอ้โหสุดๆคือตั้งแต่เริ่มต้นที่เราเอาสินค้าเราออกตลาดแล้วก็มีการออกบูธออกอะไรการออกบูธก็ต้องอานมใสถาดถ้วยเล็กๆชิมค่ะเชิญชิมนมควายเชิญชิมนมควายค่ะ
0: ครับ
3: จะเห็นว่าคนที่เดินเข้ามาบางทีมือเข้ามาถึงเตรียมจะหยิบนะแต่คำว่าควายเข้ากระทบหูปุ๊บถอยเลยจากประสบการณ์นั้นกลับมานักคิดไงว่าเราจะขายนมควายให้คนไทยกินได้หรอโจทย์ข้อใหญ่เลยนะคะ
0: เครื่องหมายคำถามตัวใหญ่มาก
3: มากเลยก็เลยต้องหัดทำชีสลูกสาวก็เลยเอาโยนตำราชีสมาม่าก็เลยต้องกางตำราชีสซึ่งเป็นภาษาอังกฤษทำไปกับตำราไปทำอยู่เช่นไหนพร้อมกับดิกชันนารีข้างตัวทำอยู่ครึ่งค่อนปีกว่าจะรู้ว่าทำยังไงมาถึงจะได้ต้องบอกก่อนนะคะเราผลิตชีสประเภทที่เรียกว่าม
0: อสซาเรลล
3: ่
0: าช
3: ี
0: ส
3: ทานสดคุณสมบัติของชีสตัวนี้ต้องนิ่มต้องนุ่มโดนร้อนแล้วต้องยืดได้เอาในเมื่อทำได้เราต้องขายก็เลยไปเปิดที่รามคำแหง112
0: ครับ
3: เป็นร้านแรกก็เริ่มเป็นที่รู้จักของคน
0: คือฟังเส้นทางของพี่มานะผมรู้สึกอยู่อย่างนึงก็คือว่าบางทีมันไม่ใช่พรสวรรค์มันเป็นเรื่องของพรแสวงจังหวะชีวิตทำให้เราต้องแสวงหามันแล้วเป็นมัน
3: พอเราเจอเพชรชื่อมันจะผลักให้คุณต้องสู้กับมัน
0: ล้มลุกคลุกคลานมาเนี่ยเริ่มยืนได้ละ
3: ยืน
0: สำหรับมูร่าฟาร์มสำหรับน้ำนมควาย
3: ค
0: ่
3: ะ
0: อนาคตตลาดมองว่าเป็นยังไง
3: ก็มีการประชาสัมพันธ์ออกไปเรื่อยๆคนก็เริ่มรู้จักคนก็เริ่มหาเราก็เริ่มมีกลุ่มลูกค้าฉันต้องกินนมควายฉันไม่กินไม่ได้ลูกฉันแพ้นมอ่ะลูกฉันต้องกินนมควายเราได้ตลาดกลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่มากก็มาเป็นลูกค้าประจำซึ่งจะต้องซื้อกันเรื่อย
0: ๆปกติเนี่ยเปิดให้คนแบบ walk in เข้ามาดูอะไรยังไงไหมฮะ
3: ไปเปิดที่มินิมูร่าฟาร์มก็คือเป็นการจำลองฟาร์มที่นี่ไปไว้ที่นู่นแล้วก็เพิ่มสีสันด้วยการใส่เวิร์กช็อปเข้าไปเช่นคุณอยากไปทำพิซซ่าคุณไปหัดทำพิซซ่าได
0: ้
3: คุณอยากไปทำไอศกรีมคุณก็ไปหัดทำได้ควายให้ดูแล้วก็มีสัตว์น่ารักน่ารักอย่างอื่นให้ดู
0: เป็นโมเดลของมูร่าฟาร์มที่ยกไปอยู่ตรงน
3: ั้
0: น
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วเหมาะสำหรับคนที่อยากแวะเวียนเข้าไป
3: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้ามูร่าฟาร์มใหญ่อย่างนี้ก็จะมาดูงาน
3: มาศึกษาดูงานซึ่งต้องจองแล้วต้องนัดวันเวลาการแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเพราะคุณเข้ามาที่นี่เนี่ยมาศึกษาดูงานด้วยมาทานอาหารในเกรดอิตาลีนี่แหละ
0: อ
3: ิตาลีที่คนไทยทำนี่แหละชีสสดๆอะไรสดๆคุณทานที่นี่เลย
2: ด้วยแนวคิดที่อยากจะนำเสนอสิ่งใหม่ๆให้กับวงการเกษตรของไทยครับลองผิดลองถูกอยู่หลายครั้งจนในที่สุดผลิตภัณฑ์จากน้ำนมควายก็สามารถครองใจผู้บริโภคได้เราจะมีความภูมิใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่รัญจวนเฮงตระกูลคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับโอ้ยดูสิครับผลงานสุดยอดอ่ะรับไปเลยครับป้ายเกษตรไทยไอดอลครับ
3: ขอบคุณมากค่ะน่ารักมากเลยค่ะ
2: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้นะครับคือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำครับนั่นก็คือปลาสลิดนั่นเองครับซึ่งก็เลี้ยงมากว่า20ปีด้วยกันเรียกได้ว่าเป็นกูรูด้านปลาสลิดกันเลยทีเดียวครับได้ทั้งคุณภาพแล้วก็ปริมาณครับทั้งที่ในช่วง 2-3 ปีแรกในการเลี้ยงนะครับเรียกได้ว่าทุนหายกำไรหดหกล้มลุกคลุกคลานกันมาแล้วครับแหมแต่ว่าเขาทำยังไงครับถึงได้ก้าวมาถึงจุดนี้ได้ผมว่าอย่าเสียเวลาเลยครับเราไปพบกับเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้กันเลยดีกว่าครับว้าวเกือบตกไปดีกว่าครับ

0: เลี้ยงเลยแล้วไม่เลี้ยงปลาสลิดเกิดเลี้ยงกุ้ง
1: คนนี้ล่ะครับพี่แกละปัญญาโตกทองผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงปลาสลิดมานานกว่า20ปี
2: ช่วงแรกที่แบบมาเลี้ยงปลาสลิดเนี่ยเรียกว่าเจอปัญหาอะไรยังไงบ้าง
0: มันก็ไม่ได้อะไรเลย 2-3 ปีแรกเสมอทุน
2: ครับ
0: เสียเวลาฟรีเหนื่อยฟรีอะไรอย่างเงี้ย
1: หลังจากเหนื่อยฟรีอยู่กว่า3ปีในที่สุดพี่แกละก็หาทางออกให้กับตัวเองจนได้ละครับ
0: ตอนหลังเราก็มาสังเกตมาจดบันทึกจากการทำงานวิจัยของสกว.
2: ครับ
0: เรื่องรูปแบบการจัดการน้ำอ่ะ
2: ครับ
0: พอเรามาทำตรงนั้นเราก็เรามาลงมาจดบันทึกดูจดไว้ครับจดบันทึกมันจะเป็นครูเรา
2: ครับ
1: นอกจากจะจดบันทึกขั้นตอนต่างๆตลอดการเลี้ยงแล้วสิ่งสำคัญที่พี่แกละทำมาอย่างต่อเนื่องทุกปีก็คือการใส่ใจครับ
0: อย่างเราก็ต้องคุยกับปลาให้รู้เรื่อง
2: แล้วพี่คุยกับปลารู้เรื่องป่ะ
0: คือไม่รู้ผมว่าผมรู้ใจมันนะ
2: อ๋อเหรอ
0: เราต้องรักมันแล้วมันจะรักเรา
2: ระหว่างเมียกับปลาพี่คุยกับใครรู้เรื่องมากกว่ากัน
0: คุยกับปลารู้เรื่องมากกว่า
1: โอ้ยพี่ครับตอบอย่างนี้เย็นนี้จะกลับบ้านได้ไหมครับพี่ก่อนเลี้ยงปลาสลิดก็ต้องเตรียมบ่อให้พร้อมก่อนนะครับด้วยการตากบ่อให้แห้งเป็นการฆ่าเชื้อโรคครับประมาณ45วันจากนั้นก็ผันน้ำจืดเข้าบ่อให้มีความลึกประมาณ 30-50 ซมและเนื่องจากพื้นที่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามมีน้ำทะเลหนุนก่อนสูบน้ำเข้าบ่อก็ต้องวัดคุณภาพของน้ำให้ดีซะก่อนนะครับ
2: ที่เห็นเนี่ยตรงเนี้ยก็คือน้ำในคลองตรงนี้ก็คือคลองผีหลอก
0: ใช่
2: ดูเข้ามาตรงนี้คือบ่อปลาสลิดของเรา
0: ใช่ใช่เอาน้ำเข้า
2: ทีนี้เราก็ต้องเช็คสภาพน้ำ
0: ก็ดูน้ำนิดน
2: ึ
0: ง
2: ดูน้ำก่อน
0: ดูชิมน้ำด้วย
2: เฮ้ยพี่ชิมเหรอ
0: ชิม
2: ยังไง
0: เค็มไหม
2: ตลกนะ
0: จริงผมเช็คว่าเค็มแล้วผมรู้ด้วยว่าน้ำเนี่ยกี่ ppt อะไรอย่างเงี้ย
2: แล้วก็คือถ้าเค็มอย่าเอาเข้า
0: ก็ไม่เอาเข้าแล้วก็ชิมดูเนี่ยมันก่อย
2: ๆอ๋อ
0: ถ้าเค็มกว่านี้ก็ไม่เอาเข้าแล้วจังหวะน้ำดีก็เอาเข้าไว้ก่อนมันจะมีคนพูดกันว่าน้ำเค็มน้ำอะไรน้ำไม่เค็ม
2: น้ำไม่เค็มก็รีบเลย
0: แล้วเราก็ชิมด้วย
2: ครับ
0: ใช่ไหมชิมแต่ถ้าเราสงสัยก็จะชิมถ้าไม่สงสัยก็ไม่ชิมต้องสงสัยไม่แน่ใจจะต้องชิม
2: ผมสงสัยผมสงสัยครั้งสุดท้ายนะ
0: ครับ

0: เลี้ยงไปได้สักระยะพี่แกะก็จะตรวจดูขนาดและน้ำหนักของปลาสลิดทุกๆ 15-20 วันครับเพื่อคำนวณน้ำหนักของปลาสลิดทั้งบ่อพี่แกะบอกกับเราว่าวิธีนี้จะได้รู้ว่าอาหารที่ให้ปลาไปแล้วนั้นกลายเป็นน้ำหนักของปลากี่กิโลกรัมนั่นเองล่ะครับ
1: นี่คือไซส์ลูกปลาสลิดเดือนกว่าๆดูนะครับว้าว
2: อันนี้ปลาอยู่น่าจะอยู่ประมาณ80ตัวโลเนี่ย
0: แค่เห็นตัวปลาก็รู้แล้วล่ะครับว่าใน1กิโลกรัมจะมีปลาสักกี่ตัวซึ่งนี่ไม่ใช่การคาดเดานะครับแต่เป็นการคาดการจากประสบการณ์และการจดบันทึกข้อมูลเอาไว้ล้วนๆเลยล่ะครับพี่แกะจดไว้ทุกอย่างเลยนะครับทั้งอาหารที่ให้ปลาน้ำหนักของปลาในแต่ละเดือนรวมถึงเหตุการณ์ที่เกิด

0: ขึ้นจริงๆด้วยล่ะครับ
1: นี่อย่างที่เห็นนี่คือเขียนว่าบันทึกการเลี้ยงปลาสลิดนั่นหมายความว่าทุกขั้นตอนพี่ต้องจดไว
2: ้ถ้าจดเนี่ยอย่างลงน้ำปุ๋ยจดไว้เห็นลูกปลาครั้งแรกเมื่อไหร่เนี่ยจะทำไหมลูกปลาลักษณะแบบนี
1: ้มีมาเรื่อยๆนะ
2: 4เดือนจะได้ขนาดนี
1: ้ครับอันนี้ขนาดจริงเลยปะ
2: จริงนะจริง
1: อันนี้เอามาวางแบบเทียบให้เห็นอย่างนี้เลย
2: ให้อาหารปลาอย่าง
1: 35,000
2: ล
1: ู
2: ก
1: ได้ 3,500 ลูก
2: ลูก20โล
1: ครับ
2: ใช้อาหารไป 70,000
1: 70,000
2: เป็นเงินค่าอาหาร 800,000
1: โอ้เยอะเหมือนกันนะ
0: การที่บันทึกข้อมูลเอาไว้อย่างนี้นอกจากจะรู้ต้นทุนของอาหารได้เห็นพัฒนาการของปลาที่เลี้ยงยังสามารถคำนวณกำไรจากการขายล่วงหน้าได้ด้วยนะครับโอ้ยสุดยอดเลยครับพี
1: ่แล้วอย่างช่วงเวลานี้ครับอย่างบ่อปลาสลิดที่อยู่ด้านหลังเราเนี่ยอย่างนี้ลูกปลาอายุ1เดือนเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำคืออะไร
2: เดือนลูกปลาเนี่ยก็ต้องหว่านหญ้าให้ปลากิน
1: ไอ้หญ้าที่ให้ปลากินเนี่ยตอนแรกว่าหญ้าริมทางไม่ใช่
2: หญ้าในบ่อเลยมีดหว่านหญ้าม
1: ีดหว่านหญ้าก็แบบประมาณนี
2: ้ยาว
1: ยังไงอ่ะ
2: เป็นแขน
1: ไม่เชื่อขนาดไหนเฮ้ยพี่ใจเย็นนี่กดเครื่องอะไรกันวะเนี่ย
2: ไม่ได้กดเนี่ยมีอย่างนี้จริงๆกับฟันจริงๆ
1: เฮ้ยบ้าใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอ
2: เออ
1: โอ้ตา
2: อันนี้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่เขาคิดกันว่า
1: ครับผมเข้าใจว่าภูมิปัญญาชาวบ้านแต่อย่าพึ่งง้างได้ไหม
2: ก็นี่ไม่ได้ง้างเขาก็วางบนบ่าอย่างเงี้ยเวลาเดินไปเนี่ยเขาใช้เงี้ย
1: ต้องท่านี้นะ
2: ใช่
1: งั้นเดี๋ยวเราไปฟันยาก
2: ันใช่ไปพอท่านี้มันปลอดภัย
1: ครับปลอดภัยสำหรับพี่ครับพี
2: ่
1: แต่ไม่ปลอดภัยสำหรับผมครับพ
2: ี่โอ้ยมีใครทำไรแล้ว
0: หญ้าที่จะตัดให้ปลานั้นก็อยู่กลางบ่อนู่นนะครับเห็นทีจะต้องลงเรือกันแล้วล่ะครับงานนี
1: ้เอ้านี่ลงไปเลยเหรอ
2: ลง
1: เฮ้ยนี่ผมเข้าใจว่าอยู่บนเรือแล้วก็จะตัดนะไม่ใช่หรอ
2: ไม่ได้ผมไม่คุยกันน้อยนะเฮ้ยมีดป่ะ
1: แต่พี่บอกไม่ลึกอะพี่เหวี่ยงเหมือนโกรธกันมา5ชาติดูสิโอ้โหเหวี่ยงสุดแขนซะขนาดนั้นนี่ถ้าไม่ลงเนี่ยนะโดนคอรหาแน่เลยอะเอาอะไรมาตื้นวะเนี่ยเหมือนตอนน้ำท่วมกรุงเทพปี54เลยครับผมบอกตรงเดินเงี้ยเข้าบ้านครับแต่ตอนเดินตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ถือมีดอย่างนี้เข้าไปด้วยแล้วแถวบ้านหญ้ามันก็ไม่ได้สูงขนาดนี้
0: หญ้าที่กำลังฟันอยู่นี้เป็นหญ้าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติครับซึ่งทุกๆ15วันพี่แกละก็จะขนคนงานมาช่วยตัดกันอย่างนี้ละครับจนกว่าปลาสลิดจะมีอายุได้3เดือนจึงจะเริ่มให้อาหารสำเร็จรูปควบคู่กันไปละครับ
2: มันไม่เป็นมันจะฟันเหนื่อย
1: คนฟันไม่เป็นมันจะฟันแล้วเหนื่อย
2: ไอ้คนฟัน
1: ไม่รู้ว่าใคร
0: ส่วนหญ้าที่ตัดแล้วไม่ได้เป็นอาหารให้กับลูกปลาทันทีนะครับต้องรอ 4-5 วันให้หญ้านั้นเน่าเปื่อยปลาจึงจะมาตอดกินได้ครับนอกจากหญ้าแล้วพวกแมลงต่างๆที่อาศัยอยู่บนหญ้าก็จะกลายเป็นอาหารของปลาเช่นเดียวกันละครับ
2: ลูกชิมดิว่ามัน
1: พี่ให้ผมชิมทุกอันเลยอ่ะ
2: เขาจืดกว่านู้นจืดไป
1: แล้วพอพี่ก็ชิมเงี้ยแล้วเราไม่ชิมเงี้ยเดี๋ยวพี่เขาว่าเราได้ฮะมันต้องชิมใช่ไหมล่ะ
2: จืดปลาไหมจืดปลาเมื่อกี
0: ้พอเข้าเดือนที่6หญ้าในบ่อก็เริ่มหมดครับพี่แกละก็จะเลี้ยงปลาด้วยอาหารสำเร็จรูปเพียงอย่างเดียวโดยให้ในอัตราส่วน 2% ของน้ำหนักตัวปลาซึ่งจะรู้ได้ก็จากการจดบันทึกนั่นล่ะครับเข้าเดือนที่10ปลาสลิดก็โตเต็มที่ครับทีนี้แล้วก็ได้เวลามาจับปลาขายกันละครับปลาสลิดทั้งบ่อน้ำหนักกว่า40ตันกว่าจะจับเสร็จก็ใช้เวลา2วัน2คืนกันเลยทีเดียวละครับโอ้โหเยอะขนาดนี้จับกันให้เพลินเลยครับ
1: ส่วนมากปัญหาเกษตรกรที่แบบผู้เลี้ยงสัตว์น้ำอย่างปลาสลิดอย่างเงี้ยส่วนมากก็เจอปัญหาอะไร
2: เจอปัญหาราคาตกเลยปัญหาที่เราแก้ไม่ได้อะแล้วมันส่วนทางกันราคาอาหารปลามันแพงขึ้น
1: คร
2: ับ แต่เราทำยังไงให้ลดอาหารลงมันก็กำลังจะเพิ่ม

0: จริงๆเมื่อก่อนผมก็เป็นแต่พอผมมาทํางานใส่งานวิจัยของชาวบ้านเนี่ยของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเนี่ยมันทําให้เรารู้จักการใช้ข้อมูล
1: เลี้ยงมาอย่างเงี้ยแล้วเวลาขายเนี่ยตลาดพี่อ่ะเป็นใครปลาสลิด
0: ตลาดเนี่ยคนบางบ่อ

0: บ่อเดี๋ยวนี้นะมันไม่มีพื้นที่การเลี้ยงมาซื้อปลาที่บ้านแพ้วที่แพ็กน้ำแดงสมุทรสงครามนี่ไปสุพรรณก็มาซื้อที่นี
1: ่บ่อน้ำจืดมีปลาสลิดเลี้ยง10เดือ นถือว่าเป็นรายได
0: ้รายปี
1: ที่ได้ขายทุกวันอะไรรายได้ที่เข้ามาเนี่ยส่วนไหน
0: ก็ผมก็เลี้ยงกุ้งเลี้ยงกุ้งธรรมชาติแล้วก็เลี้ยงปลามะเทศที่อยู่ในบ่อกุ้งนี่ผมก็ปลามะเทศมาแปรรูปแล้วใครอยากกินก็มาซื้อที่บ้าน
1: ครับอย่างปลาหมอเทศนี่ปกตินี่มันราคามันดีไหมถ้ามันขายเป็นกิโล
0: ราคาอยู่ที่8บาท
1: กิโลละเนี่ยฮะ
0: ใช
1: ่โอ้ไม่ดี
0: แล้วมาตอนนี้ราคาโลละ20 25แปรรูปเราขายอยู่200มาซื้อที่บ้านนะ
1: จาก20กว่าบาทเนี่ยนะ
0: ใช่
1: เป็นโลละ200เลย
0: ใช่เราไม่ทำเยอะทำเยอะก็เหนื่อยใช้แบบพอเพียงใช่มั้ยถ้ากำลังเรามี
1: พูดถึงเลี้ยงมาทั้งหมดประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำทั้งน้ำจืดน้ำเค็ม
0: ใช
1: ่ถึงตอนนี้เนี่ยคิดว่าอาชีพเกษตรกรที่เราทำมาอยู่ตลอดเนี่ยมันเป็นอาชีพที่สามารถอยู่ได้จริงไหมในสภาพสถานการณ์ปัจจุบัน
0: อยู่ได้แต่ถ้าจะอยู่ให้ได้ดีเนี่ยมันต้องเกษตรกรต้องหันมาผลิตแบบต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำถ้ารุ่นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่จะแข่งขันกับ AEC ที่จะเข้ามาเนี่ยผมว่าต้องปรับมาเรื่องนี้
2: การเป็นคนช่างสังเกตใฝ่รู้แล้วก็เอาใจใส่กับงานเลี้ยงสัตว์น้ำที่เขารักทำให้ปัญญาโตกทองสามารถก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆมาได้ครับเราจึงมีความเต็มใจอย่างยิ่งที่จะให้เขาเป็นเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับ

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในฐานหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: จริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

0: นี่อาทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยครับยังคิดไม่ออกเลย
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้น

0: ืออะไรหรอครับ
1: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
2: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
3: หื

อาหารง่ายๆและผู้ชายที่ชื่อบุญชูคือการโคจรมาพบกันของวิกฤตกับโอกาสเพราะบางครั้งจุดเปลี่ยนในชีวิตก็อยู่เพียงแค่พลิกฝ่ามือ

0: สวนมะม่วงจำนวน7ไร่คือมรดกที่ดินที่บุญชูได้รับมาจากผู้เป็นพ่อมรดกที่พ่วงมากับละครชีวิตเรื่องเดิมๆของคนเป็นเกษตรกร
1: ผลผลิตมันก็ได้แต่ว่าหักค่าใช้จ่ายแล้วเราไม่คุ้มเพราะว่าการลงทุนครั้งเนี่ยมันเยอะมากเพราะว่ามันต้องครั้งแรกก็ต้องแต่งกิ่งพอแต่งกิ่งปุ๊บเราก็ต้องใส่สารพอใส่สารแล้วก็ฉีดดึงช่อดึงดอกดึงใบมันหลายขั้นตอนนะพอผลผลิตเราได้ปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่ทันกระจายตลาดเขาเนี่ยเราก็ขายไม่ได้การขายไม่ได้คือว่าเราก็ต้องเป็นหนี้เพราะว่าเคมีเราต้องไปเอาเขามาก่อนบางครั้งเราต้องเงินเราไม่มีเราก็ไปเอาเขามาก่อน
0: มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองน้ำดอกไม้เบอร์4โชคอนันต์และเพชรบ้านลาดทั้งหมด700ต้นกลายเป็นการลงแรงที่ศูนย์เปล่า
1: แย่ที่สุดก็คือสีทองแล้วห่อไว้อย่างสวยเนี่ยราคา3บาทเขายังไม่ซื้อเลยครั้งแรก

ที่จัดการก็คือเอามาทำเพิ่มแผ่นพอมันไม่ไหวแล้วมันเน่ามันเยอะมากเลยมันทำไม่ไหวเลยแล้วก็ต้องปล่อยทำเป็นปุ๋ยไปพอร่วงมาปุ๊บเนี่ยวันสองวันมันก็เริ่มเน่าแล้วเราก็ต้องหาวิธีคือวิธีเดียวคือต้องทำปุ๋ยความคิดตอนนั้นโอ้โหเราต้องเอาเงินที่เราลงทุนไปมาทิ้งในส่วนของเราเองเลยเนี่ยนึกในใจ

0: ก็คิดอย่างเดียวคือว่าเราจะต้องตัดทิ้งความคิดครั้งแรกเลยโละทิ้งจะทํานาแต่ปีเนี้ยการทํานาราคาข้าวมันเนี่ยเหลือแค่ 6,000 5,000 6,000 การลงทุนรายนึงอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 7,000 กว่าบาทดูแล้วมันไม่คุ้มหมดหวังคืองั้นหมดหวังจริง
1: ๆนะโชคขายมะม่วงฮะวู
2: ้เอ้ยไปแล้วไปแล้ว
0: นั้นก็แบกมะม่วงไปก็ไปหาที่ขายแล้วแหละตลาดมัธยมเรานี่แหละป้าคนนึงเขาขายไข่มดแดงเขาขายเขาวางเป็นถ้วยพี่ก็ยังมองอยู่โอ้มันจะขายได้หรือไข่มดแดงเนี่ยความคิดในใจนึงสู้มะม่วงเราไม่ได้แล้ว
3: สองกระทงเลยป้าขอสองกระทงป้ากระทงเท่าไหร่เนี่ย
4: 40 บาท
0: จ้ะพอคนมาซื้อเนี่ยมะม่วงแล้ว10 บาทเนี่ยขายไม่ได้ของเขาเนี่ย40 บาทโอ้โหแงะไปทีนึงอ้าวมีคนมาซื้อแงะไปมีคนมาซื้อพี่ก็แบบว่าต้องแกมไปถามแกนะว่าป้าขายมดไม่เนี่ยวันๆก็บอกโอ้โหไม่พอขายแล้วไอ้หนูเขาว่าป้าว่างั้นเราบอกว่าป้าเราป้าเอามาจากไหนเขาบอกว่าโอ้ยป้าวันป้ามีสวนมะม่วงป้าก็สอยในสวนมะม่วงของป้าแหละนี่คือจุดเปลี่ยนของพี
5: ่แฟนบอกเฮ้ยในตลาดก็ขายมดได้ว่ะก็เลยแบบทำไงดีวะอย่างนี้ก็เลยแบบลองเลี้ยงกันไหมก็คุยกัน2 คนมาลองเลี้ยงกันไหมบอกอ่ะก็ลองเลี้ยงดูว่างี้เนาะ
6: ก่อนหน้านี้บุญชูเคยเชื่อว่ามดแดงคือศัตรูตัวสำคัญของมะม่วงแต่เมื่อราคาของไข่มดแดงดีกว่ามะม่วงหลายเท่าตัวบางครั้งการแก้ไขปัญหาคือการหันหน้ากลับไปเป็นมิตรกับศัตรูจากที่เคยฉีดพ่นยาเพื่อฆ่าให้ตายก็เปลี่ยนเป็นออกตามหามดให้มาอยู่ด้วยกัน
0: ผมว่ามะม่วงแล้วก็พี่ก็ใช้เคมีไปเยอะเนาะมันก็ไม่ค่อยมีมดอะไรพยายามคิดของตัวเองว่าทำยังไงจะให้มดมันมีเยอะๆนั่นแหละ

คิดว่าบนเขาเนี่ยมันเพราะอากาศมันแห้งแล้งมันสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้มันน่าจะขยายพันธุ์ของมันจะดีกว่าบนข้างล่างว่ามันต่างถิ่นกันมันไปถึงแล้วมันต้องขยายรังมันต้องทำรังของมัน

0: มดแดงถูกนำมาปล่อยตามโคนต้นมะม่วงถึงจะยังไม่แน่ใจในเส้นทางข้างหน้าแต่การคว้าทางเลือกย่อมหมายถึงโอกาสรอดบุญชูเริ่มคิดค้นเพื่อหาทางเอามดแดงมาเป็นเพื่อน
1: จากการที่เราเกลียดมดแดงอย่างมากเลยกับกายเราต้องกลับมาคิดเป็นมิตรกับเขาต้องรักเขาให้มาก
0: การเข้ามาของมดแดงสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับบุญชูมากกว่าที่คิดคุณอุปการอย่างแรกคือการตัดขาดจากยาฆ่าแมลงเพราะมดแดงช่วยกำจัดเพลี้ยสวชกาศที่สร้างความเสียหายให้กับช่อมะม่วง
1: ผลผลิตของมะม่วงเนี่ยดีขึ้นเยอะมากเลยมดแดงมันจะไปอยู่ตามช่อเพราะไอ้แมงต่างๆที่จะไปจับกินช่อกินดอกมันเนี่ยไปเจอมดแดงเนี่ยมดแดงก็มันก็ไม่กล้าเข้าไปจะไม่มีเพลี้ยเลยตอนนี้เพลี้ยน้ำมันเพลี้ยแป้งนี่จะไม่มีเลย
0: คุณอุปการอย่างที่สองคือผลผลิตของมะม่วงที่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมากมายแม้ราคาจะตกต่ำอย่างไรก็ถือว่าเป็นอิสระจากต้นทุนแล้ว
1: ถึงราคามันจะต่ำหน่อยนึงแต่ว่าต้นทุนของเราเนี่ยไม่มีเลยจริงๆผิดกับปีที่เลี้ยงแล้วมาที่ยังไม่คิดเลี้ยงมดแดงนะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยใช้ต้นทุนสูงมากในเรื่องของยาฆ่าแมลงในเรื่องของฮอร์โมนต่างๆเนี่ยใช้เยอะมากพอกลับมาเลี้ยงมดแดงให้มันอยู่ระบบนิเวศของมันเนี่ยต้นทุนการทำมะม่วงอ่ะที่นี่จะไม่ค่อยจะไม่มีเลยครับ
0: และประการที่3คือรายได้จากการขายไข่มดแดงที่พอๆกับมะม่วงทุกวันนี้สวนของบุญชูคล้ายป่ามากกว่าสวนเพราะมดแดงชอบความร่มรื่นและอากาศเย็นทุกอย่างจึงถูกจัดวางให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตของมดแดง
1: ตัดแต่งกิ่งมะม่วงนี่เราต้องช่วงปลายเนี่ยจะให้มันทึบไว้ให้กิ่งมันติดกันคือว่าส่วนมากแล้วมันจะอยู่นะเขตของใครของมันการขึงเชือกแบบเนี้ยให้มันเดินหากันได้สะดวกขึ้นคือว่าสร้างไม้ตีให้มันการเดินหากันเนี่ยมันจะผสมพันธุ์ดีกว่า

0: มดแดงเป็นสัตว์เลี้ยงง่ายลำพังเรื่องอาหารก็นับว่าประหยัดกว่าการเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่นหลายเท่าตัวขอเพียงแค่น้ำเปล่าเพียงเท่านี้มดแดงก็อยู่ได้แต่สูตรเด็ดของบุญชูคือการเพิ่มข้าวคลุกปลาทูในเมนูหลัก
1: ข้าวคลุกปลาทูเนี่ยปลามันจะหอมมดมันเนี่ยมันได้กลิ่นปลาแล้วมันจะมีความกระตุ้นว่ามันอยากจะกินเยอะกว่าอย่างอื่นถ้าให้พวกกระดูกสัตว์เนี่ยมันจะกินอยู่มันอยู่ตรงนั้นมันไม่สามารถจะคาบขึ้นไปรังได้วันนึงก็ใช้2ตัวซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับเลี้ยงอย่างอื่นแล้วรายจ่ายมันน้อยกว่า
0: การเลี้ยงมดแดงสำหรับบุญชูคือเวทีของการเรียนรู้ที่ไม่จบสิ้นอะไรที่ดีก็ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ
1: ์เมื่อก่อนนี้ก็จะให้ทุกต้นเลยเพราะว่าการให้ทุกต้นเนี่ยมันเผื่อจะให้หมดมันช้าแล้วก็มันเปลืองอาหารมากกว่าให้กองกลางส่วนข้าวเนี่ยก็จะให้เป็นจุดๆไปแต่ว่าน้ำเนี่ยที่นี่จะให้ตีหาต้นให้จุดนึงโดยการใช้แขวนนะแต่ก่อนจะตัดขวดแปะกับต้นมะม่วงการตัดขวดกับแปะกับต้นมะม่วงเนี่ยเวลาใบมงใบไม้มันร่วงใส่เนี่ยน้ำมันเสียไวนี่ก็จะเปลี่ยนเป็นวิธีเอาขวดทั้งขวดเลยแล้วก็มาตัดตรงกลางให้มันเป็นรูให้มันเดินเข้าไปกินเองนั่นคือว่าน้ำจะเสียน้อยก็ปรับเปลี่ยนวิธีเรื่อยๆหาจุดให้ได้พยายามจะหาจุดดีๆให้ได้ในการเลี้ยง

0: การฉีดน้ำใส่รังก่อนที่มดแดงจะวางไข่เป็นวิธีเพิ่มปริมาณมดแดงและช่วยขยายรังไปในตัวเพราะเมื่อมดแดงร่วงลงจากรังก็พร้อมที่จะไปสร้างรังใหม่ทันที
1: เพราะว่ามดแดงเนี่ยมันสื่อสารกันด้วยกลิ่นถ้าต้นนี้ไม่มีกลิ่นแปลกปลอมมามีกลิ่นของมันมันก็จะทำรังของมันไอ้ที่หางมาใส่ไว้เนี่ยมันก็จะรวมตัวกันไปทำรังของมันต่างหากแล้วก็เริ่มขยายไข่ของมันเราก็ได้รังเพิ่มขึ้นที่นี่จะใช้วิธีสังเกตเอาสังเกตเรียนรู้จากมดแดงโดยจริงๆเลยเรียนรู้ด้วยตัวเองและเรียนรู้จากพฤติกรรมของมดแดง

0: ความสัมพันธ์ระหว่างมดแดงและมะม่วงเป็นไปอย่างพึ่งพาทั้งสองฝ่ายต่างต้องพึ่งพิงถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน
1: มะม่วงเนี่ยใบมันจะใหญ่พอมันเจอเยื่อมดเนี่ยการแห้งของมันเนี่ยจะนานกว่าใบไม้อย่างอื่นถ้าใบไม้อย่างอื่นเป็นใบไม้เล็กๆเนี่ยถ้าเจอเยื่อมันพวกเนี่ยมันจะแห้งไวการแห้งไวของมันแล้วมันก็จะย้ายรังไวกว่านั่นคือว่าผลผลิตมันจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่มะม่วงเนี่ยคือว่าใบมันแข็งแล้วใบมันนานแก่ใบมันนานแก่การทำรังมันจะนานกว่าถ้าเรารักษาระบบนิเวศของมันได้เนี่ยมันเกื้อกูลกันทั้งนั้นเลยเพราะว่ามันก็ช่วยเหลือกันอยู่

ราได้ทั้งมะม่วงมะม่วงนี่ก็เป็นหลักมะม่วงที่คือว่ามันก็ปลอดสารพิษจริงๆและมดแดงนี่เราก็ได้เป็นส่วนที่รองลงมาจากมะม่วงแล้วก็มดแดงเนี่ยมันก็สามารถช่วยรักษามะม่วงรักษาระบบนิเวศของเราได้เป็นอย่างดีเลยเราจะไปคิดว่าเคมีจะช่วยได้อย่างเดียวไม่ใช่

0: ไข่มดแดงจะเริ่มเก็บขายได้ในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับมะม่วงในสวนแต่จะยาวนานกว่าคือตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนไปจนถึงเดือนกรกฎาคมเมื่อไหร่ที่รังมีลักษณะกลมมนมีใยขาวๆเผยออกมาให้เห็นรอบๆรังนั่นแสดงว่าได้เวลาที่จะสอยไข่มดแดงแล้ว
1: ก็ลักษณะของมันก็ใบมันจะเริ่มแห้งๆหน่อยๆแล้วก็มันจะชักใยเต็มรังของมันเลยแล้วรังของมันเนี่ยมันจะกลมกว่าปกตินั่นแหละคือว่าใช้ได้แล้ว

วนมากไอ้มดแดงเนี่ยไข่ของมันเนี่ยมันจะอยู่ท้ายรังเองช่วงบนมันจะไม่ไข่แต่มันไข่อยู่ช่วงท้ายแล้วก็ค่อยๆแย่ท้ายแย่ๆลงมาแล้วพอรังมันไม่แตกเนี่ยเดี๋ยวมันก็ปิดรังอย่างเก่ามันก็ไข่อย่างเก่า

การใส่ขมิ้นแดงก็ใช้ถุงปุ๋ยตัดแล้วก็ใช้ลวดกดเป็นวงกลมแล้วก็ใส่ติดกับไม้แล้วก็สอยสอยลงมาก็ใส่ถาดแล้วก็ใช้แป้งแป้งโรยถ้าเป็นแป้งข้าวเหนียวเป็นแป้งมันอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้เพราะว่าพอเจอเยี่ยวมันเนี่ยมันจะติดกับไข่เลยมันการคัดแยกมันจะยากทีนี้จะใช้แป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าเนี่ยพอเจอเยี่ยวปุ๊บเนี่ยพอมันเยี่ยวใส่เนี่ยแป้งมันจะเป็นเม็ดมันจะไม่ติดกับไข่มันจะการคัดแยกมันจะง่ายกว่า

คือใส่คาบูทที่มันอ่ะมันจะขึ้นกัดเราไม่ได้แล้วก็มือเราเนี่ยมันต้องใส่ถุงมือด้วยถุงมือยางบางๆอ่ะงั้นแหละใช้ได้ถ้าเป็นถุงมือธรรมดามันกัดมันเกาะได้ถ้าเป็นถุงมือแบบนั้นเนี่ยมันจะไม่เกาะเรามันลื่น

0: ราคาไข่มดแดงโดยเฉลี่ยอยู่ที่ราคาขีดละ40บาทนับเป็นรายได้ที่ลงตัวสำหรับบุญชูและครอบครัว
1: แล้วอยู่ได้ค่ะนั้นเนี่ยเพราะว่าทุกปีเนี่ยพี่จะกู้หนี้ยืมสินเข้ามานะคะแต่ปีนี้ไม่มีได้ยืมเข้ามาไม่เคยกู้เลยเพราะว่าเราอยู่ได้เพราะนั้นเราไม่มีตังค์เราก็เท่าไปซอยมด
2: รายได้จากมดแดงก็ตั้งแต่ช่วงมกราถึงเมษาเนี่ยมันจะเป็นไข่เล็กไข่เล็กนี่ก็จะขายได้โลละ300เดือนนึงก็เฉลี่ยแล้วก็ประมาณ 8,000 กว่าบาทได้หลังจากนั้นก็เป็นไข่ใหญ่ไข่ใหญ่นี่ก็ขายได้โลถึงโลละ350ถึง400ไข่ใหญ่ได้ประมาณ3เดือนกว่าๆ3เดือนก็เมษาพฤษภากรกฎาคมมิถุนาถึงมิถุนาไปมิถุนาได้ประมาณเดือนนึงก็ตก 10,000 กว่าบาทได้เวลานั้นก็เริ่มทํารังกันอย่างน้อยนึงก็ใช้ได้แล้ว
0: ทุกวันนี้สวนมะม่วงของบุญชูกลายเป็นสวนที่ส่งต่อแรงบันดาลใจในการเลี้ยงมดแดงให้กับเพื่อนเกษตรกรด้วยกัน
2: คนที่ทำมะม่วงคุกอยู่กับเคมีหลักๆเขาเลยเขาก็บอกว่าร่างกายเขาไม่ไหวแล้วเขาเจอเคมีไม่ได้เลยตอนนี้เลยเขาก็หันกลับมาเลี้ยงมดแดงแล้วก็ทำระบบอย่างของที่นี่น้อยถ้าเกิดเราไม่ใส่เนี่ยมันจะการลงมันจะมาลงมายากหน่อยนึงผมให้น้อยใส่แบบนี้เลยเนี่ยวางแบบเนี้ยมันจะได้ตายกิ่งของมันให้มันลงมากินแล้วมันจะขึ้นวิ่งลงได้สบายทีนี
3: ้ก็รู้จักกันมานานแล้วครับแต่ก็ได้ยินข่าวก็ทําไอ้มดแดงผมไม่ได้ไปดูสักทีเพิ่งไปดูเมื่อปีที่แล้วนี้ก็ไปดูก็เราว่าอายุมากแล้วไอ้ป่ามะม่วงเราก็มีอยู่แล้วเนาะเราก็มดแดงมาปล่อยมันก็คงจะดีเหมือนกันเราก็ได้ดูแลไปเรื่อยๆเพราะสารพิษเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วก็คิดว่างั้นก็เลยไปดูเค้าแล้วกลับมาทํา
0: ทางเลือกเล็กๆที่ต้องหาทางออกให้กับตัวเองในวันนั้นแต่เพียงแค่การคิดกลับได้กลายมาเป็นทางสายหลักที่บุญชูสามารถแบ่งปันความรู้ให้กับคนอื่นๆได้ในวันนี
2: ้คนเราพอมันจะมีโอกาสเราต้องปล่อยคว้าไว้ก่อนไม่ใช่ว่าโอ้มันจะทำได้เลยอะไรเนี่ยเราจะไปคิดอย่างนั้นคนเรามันต้องกล้าที่จะทำมันถึงจะรู้ว่าถึงนั้นมันดีหรือไม่ดีก่อนจะสบายมันต้องลำบากก่อนเนี่ยคนเราเกิดมามันจะสบายเลยไม่ได้แล้วมันต้องผ่านความลำบากไปก่อนถึงจะสบายได้Good.

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ประจำปีพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 19:33 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการพระราชินีนักเปียโนจะแสดงเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายใต้แนวคิดจากพระราชสาวนีสู่ลำนำดนตรีแห่งการให้โดยการเล่าเรื่องผ่านประสาทสัมผัสแสงสีและการบรรเลงเปียโนประกอบกับเนื้อหาจากนิทรรศการพระราชประวัติและการที่ทรงพระปรีชาสามารถด้านดนตรีและการแสดงปี่โอโบ1ใน3เครื่องดนตรีส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานแก่วงดุริยางทหารเรือเมื่อปี2509สูจิบัติการแสดงและเพลงพระราชนิพนธ์ณห้องโถงชั้น2พระราชทานพระบรมราชโองการให้พลเรือโทปณิธานสิทธิโยธาคารเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือประธานอนุกรรมการฝ่ายทหารรายได้การจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ตามบังคมทูลเบิกพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินดุลเสด็จพระราชกุศลสมทบสภากาชาดไทยในการนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการะคุณทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจและผู้บริจาคเงินบำรุงสภากาชาดไทยต่อจากนั้นส่งพระดำเนินไปยังที่ประทับภายในหอประชุมใหญ่ทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ซึ่งกองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยจัดขึ้นเพื่อเผยพระดนตรีคลาสสิกให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยครั้งนี้แสดงภายใต้ชื่อ Still on My Mind ทัศสถิตในดวงใจนิรันดร์บรรเลงโดยวงซิมโฟนีออร์เคสตราบรรเลงราชนาวี

ร่วมด้วยศิลปินรับเชิญนักร้องจากวงดุริยางค์ราชนาวีและคณะนักร้องประสานเสียงจากนักเรียนในเรือนักเรียนพยาบาลทหารเรือและนักเรียนจ่านาวิกโยธินแบ่งการแสดงออกเป็น2ภาคภาคแรกเป็นการบรรเลงบทเพลงคลาสสิกที่ได้เลือกสรรบทเพลงที่มีความไพเราะมีรูปแบบการบรรเลงที่หลากหลายมีเอกลักษณ์ประกอบด้วยบทเพลงโหมโรงรุสรันแอนลุดมิล่าโอเวอร์เชอร์ของมิคาอิลกรินก้าบทเพลง The Firebird Suite ของอีกอร์เฟโยโดโรวิชสตราวินสกี้บทเพลงซิมโฟนีหมายเลข40ในคีย์ G minor ของโมซาร์ทบทเพลงพระราชนิพนธ์ชุดกวินรีสวีทในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและบทเพลงที่ประพันธ์ขึ้นใหม่ Eternal Light of Grace แสงสิรินิรันดร์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหลังแบ่งการแสดงออกเป็น3องค์ประกอบด้วยองค์ที่1เป็นการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดพระรามข้ามสมุทรบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าโดยสำนักการสังคีตกรมศิลปากรซึ่งนับเป็นครั้งแรกของวงดุริยางค์ราชนาวีที่นำการแสดงโขนมาแสดงร่วมกับวงออร์เคสตราในกาชาดคอนเสิร์ตองค์ที่2ร้อยดวงใจเหล่าราชนาวีน้อมรำลึกพระราชสาวนีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นการนำบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาบรรเลงได้แก่ในดวงใจนิรันดร์และราชนาวิกโยธินพร้อมการแสดงยุทธการงูเขียวหางไหมโดยนักเรียนจ่านาวิกโยธินและองค์ที่3ภาพงามนิรันดร์แห่งพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินประกอบด้วยบทเพลงต่างๆอาทิเพลงพระพันปีหลวงในดวงใจดินแดนแห่งความรักดวงใจรักไม่ต้องการเวลาเนวี่บลูบทเพลงพระราชนิพนธ์ดุจบิดามารดรในสมเด็จพระกฤษฎาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและความฝันอันสูงสุดในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อการแสดงจบทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญช่อดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ศิลปินรับเชิญผู้อำนวยเพลงหัวหน้าวงดนตรีและผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือฐานทัพเรือกรุงเทพการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตจัดมาตั้งแต่ปี2504ตามพระราชเสาวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยให้วงดุริยางค์ราชนาวีบรรเลงเพลงคลาสสิกเพื่อพัฒนาการดนตรีคลาสสิกของไทยให้เทียบเท่าอารยประเทศและเพื่อหาเงินรายได้สมทบทุนสภากาชาดไทยซึ่งตลอดกว่า5ทศวรรษเงินรายได้จากการร่วมบริจาคในการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตนั้นสภากาชาดไทยได้นำไปช่วยเหลือประชาชนในทุกรูปแบบอาทิโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆโครงการมะเร็งเต้านมกิจการอาสายุวกาชาติเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตศูนย์รับบริจาคอวัยวะต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์และโครงการมอบชีวิตใหม่แด่เพื่อนมนุษย์ด้วยการบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตโดยกองทัพเรือทำหน้าที่เป็นองค์กรกลางในการดำเนินการและนำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายทูลเกล้าถึงกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบสภากาชาดไทย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานทรงรับพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยวันนี้เวลา 16:05 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพระกนิษฐาในสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3แห่งสหราชอาณาจักรและพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์พระสวามีในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้พระสงฆ์เฝ้าและคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทตามลำดับดังนี้พระเทพวชรธรรมโสพลศิลาสิริจันโทเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหมื่นหินจังหวัดกาฬสินธุ์และคณะพระสงฆ์เฝ้าถวายเงินพระพุทธรูปและวัตถุมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569พระเทพวชิรวิทยานุสิตวราปุญญวโรเจ้าอาวาสวัดโพธิทองกรุงเทพมหานครและคณะเฝ้าและเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปและงาช้างพร้อมฐานไม้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569กับถวายและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายวัตถุมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระพรหมวชิโรดมสุทัศน์วรทัศน์ศรีเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยคณะพระสงฆ์และคณะบุคคลเฝ้าและเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายและทูลกล้าดึงกระหม่อมถวายพระพุทธรูปวัตถุมงคลและสิ่งของแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569หม่อมราชวงศ์จิยากรอาภากรเสสเวชประธานกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากรในพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรกิตอุดมศักดิ์นำสมาชิกราชสกุลอาภากรและคณะกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากรเฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปปางสมาธิพระพุทธอุดมมงคลวโรภาสขนาดหน้าตัก9นิ้วแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายชุดเหรียญที่ระลึกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ครบ100ปีแห่งการสิ้นพระชนชุดตราไปรษณียากรที่ระลึก100ปีแห่งวันสิ้นพระชนพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หนังสือพระประวัติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และหนังสือตำรายาหมอพรเล่มที่1และเล่มที่2แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำคณะผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและพนักงานกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลเกียรติยศทางการกีฬาแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติประจำปี2568เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงพระปรีชาสามารถทรงนำนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาเรือใบรายการ Q-Boat SSL 47ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33พุทธศักราช2568และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1จากการแข่งขันเรือใบรุ่น IRC Zero ในนามทีมบายุในการแข่งขันเรือใบนานาชาติชิงถ้วยรางวัลพระราชทานภูเก็ตคิงคัพริกาต้าครั้งที่37ประจำปี2568ณหาดกะตะอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตอีกทั้งยังทรงเป็นแบบอย่างแก่นักกีฬาที่ควรค่าแก่การยกย่องและมีน้ำพระราชฤทัยเต็มเปี่ยมด้วยความเป็นนักกีฬาน
นายโนริอากิยามาชิตะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถตู้เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569รองศาสตราจารย์เทพพงพาณิชย์นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าถึงกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืนพร้อมครุยวิทยาฐานะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงเชี่ยวชาญการพัฒนาประเทศสร้างสมดุลระหว่างมิติทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมกับทูลเกล้าถึงกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวหลักสูตรนานาชาติพร้อมครุยวิทยาฐานะแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้เป็นที่ประจักษ์โอกาสนี้ทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายตะกร้าบรรจุผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิสังคมสืบสานรักษาต่อยอดแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายผ้าสิ้นตีนจกพญาเมืองรองไทยโทนครามลายดอกอินทนิลจังหวัดแพร่แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วย

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทวันนี้เวลา 8:56 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสมเด็จลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2569ตามลำดับดังนี้พลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสพร้อมคณะกรรมการสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินดุสเดชพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาติปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยและรายได้จากการจัดกิจกรรมกลาโหมร่วมใจเดินวิ่งด้วยหัวใจที่เทิดทูนครั้งที่3ประจำปีพุทธศักราช2569สมทบมูลนิธิชัยพัฒนาพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินด้วยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสพร้อมด้วยคณะกรรมการกองทัพบกและคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านทหารบกเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการทหารพันดีในงานกาชาติประจำปี2568เงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568และเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทยในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสพร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการร้านกองทัพเรือและคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568กองทัพเรือและร้านสมาคมภริยาทหารเรือเพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิคุ้มเกล้าและผู้แทนสมาคมคู่สมรสทหารอากาศเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินด้วยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำคณะนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินด้วยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนำคณะผู้บริหารและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกรุงเทพมหานครเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางยุภาทวีวัฒนกิจประบอนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำคณะผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายต้นไทรจำลองกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกและประธานกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินดุสเดชพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางสาวปวีณาจริยะถิติพงศ์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินด้วยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพลอากาศโทปิยกิจสุทธิวัฒนากูลผู้บัญชาการโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราชนำคณะข้าราชการและนักเรียนในเรืออากาศโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราชเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพลตรีประเจตเรืองกาญจนเศษประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลอนันทมหิดลนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายขันประจวบเหมาะประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยรองศาสตราจารย์วรากรสามโกเศศประธานกรรมการมูลนิธิ CCF เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยคุณหญิงโรสบริบาลบริพันธ์ประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางวิรัชดาอินทรแพทย์ประธานสหพันธ์สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภักดินีเธอเจ้าฟ้าพัชรราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือนำคณะกรรมการสหพันธ์สมาคมเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางสาววิราลินชานทราและครอบครัวเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเวลา 9:49 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนเจตดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชโอรสให้ศาสตราจารย์ไพรัชทัชยพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยี

ลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาในต่างประเทศดังนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยางสาธารณรัฐสิงคโปร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์

ประชาชนจีนและนักเรียนทุนรัฐบาลไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยของสภาวิทยาศาสตร์แห่งจีนหรือ UCAS สาธารณรัฐประชาชนจีนเฝ้าทูลอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในโอกาสนี้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ร่วมเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทด้วย

0: ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระราชทานรางวัลในงานมหกรรมรวมพลสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันประจำปี2569วันนี้เวลา 19:12 น.ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม Impact Forum เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีสมเป็นประธานในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก To Be No. 1จัดขึ้นในโอกาสครบการเปิดตัวโครงการ To Be No. 1ในวันที่15กรกฎาคมของทุกปีผลสำเร็จของโครงการในเชิงปริมาณมีเครือข่ายโครงการทูบีนัมเบอร์วันครอบคลุม76จังหวัดและ50เขตกรุงเทพมหานครรวมทั้งมีการจัดตั้งชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันเพื่อเปิดเวทีสร้างสรรค์ให้กับสมาชิกจำนวนมากในเชิงคุณภาพมีสมาชิกที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะตามเป้าหมายประสบความสำเร็จด้านการเรียนการประกอบอาชีพการดำเนินชีวิตและมีการถ่ายทอดคุณลักษณะเก่งดีมีความสุขจากรุ่นสู่รุ่นกระจายอยู่ทั่วประเทศในการนี้พระราชทานรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นจำนวน13รางวัลรวมทั้งรางวัลผลการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันระดับต้นแบบเพชรประจำปี2568จำนวน9รางวัลได้แก่จังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดเชียงรายจังหวัดพังงาจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดอำนาจเจริญโรงเรียนหนองฉางวิทยาจังหวัดอุทัยธานีบริษัทสหเรืองจำกัดจังหวัดมุกดาหารและชมรมทูบีนัมเบอร์วันบริษัท CPO จำกัดมหาชนศูนย์กระจายสินค้าสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีโอกาสนี้มีพระดำรัสแก่สมาชิก To Be No. 1
1: ผ่านไปจนวันนี้ครบ24ปีแล้วเปลี่ยนผู้บริหารเปลี่ยนผู้ว่าราชการจังหวัดเปลี่ยนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงานไปหลายคนแต่โครงการ To Be No. 1ก็ยังคงมีผู้สืบทอดอุดมการณ์ทำงานด้วยความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องจนมีเครือข่ายชมรมทุกประเภทครอบคลุมทุกอยู่ทั่วประเทศข้าพเจ้าเชื่อว่าความสำเร็จของโครงการ To Be No. 1ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายย่อมต้องรู้และเห็นประโยชน์เป็นที่ประจักษ์แก่ตนเองไม่มากก็น้อยสำหรับข้าพเจ้ายอมรับว่ารู้สึกปลื้มใจกับความสำเร็จของโครงการ To Be No. 1อย่างมากข้าพเจ้าได้เห็นพัฒนาการทางด้านยุทธศาสตร์การทำงานที่ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมที่เป็นรูปธรรมชัดเจนมากขึ้นผู้บริหารผู้ปฏิบัติงานและสมาชิกกลุ่มเป้าหมายมีทัศนคติเชิงบวกโดยเฉพาะเยาวชนสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันมีภาวะผู้นำมีความภาคภูมิใจในตัวเองมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็งประสบความสำเร็จในการเรียนการทำงานใช้ชีวิตในทางที่เหมาะสมและมีความสุขเป็นที่ยอมรับทางสังคม
0: จากนั้นทรงยืนร่วมกับผู้ร่วมงานและสมาชิก To Be No. 1พระแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงมินิคอนเสิร์ตของคณะกรรมการอำนวยการโครงการคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดผลงานและคณะผู้บริหารจากจังหวัด4ภาคทั้งทรงร่วมแสดงคอนเสิร์ตกับ To Be No. 1 Idol รุ่น16เพื่อสื่อถึงความรักความสามัคคีการร่วมแรงร่วมใจการดำเนินงานสู่เป้าหมายโครงการเยาวชนไทยเก่งดีมีความสุขเติบใหญ่อย่างเต็มศักยภาพเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดก่อนเสด็จกลับทรงตัดเค้ก

ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ24ปีโครงการ To Be No. 1และพระราชทานแก่คณะกรรมการอำนวยการโครงการทั้งยังโปรดให้ To Be No. 1 Idol นำเค้กไปมอบให้กับสมาชิก To Be No. 1ที่ไปร่วมงานเป็นการขอบใจที่ร่วมเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการ To Be No. 1พระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพร้อมด้วยพระสวามีเสด็จไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงวางพวงมาลาสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้เวลา 16:05 น.เจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรและพลเรือโทโซเซอร์ชิมิโทยรอเรสพระสวามีเสด็จไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีราชเลขานุการในพระองค์นางสนองพระโอษฐ์และนายมาร์กกูติงเอกพระราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยตามเสด็จทางนี้เจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรเป็นพระกนิษฐาในสมเด็จพระเจ้าชาร์ลที่3แห่งสหราชอาณาจักรทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านสาธารณประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่องจากนั้นทรงพระดำเนินไปทรงวางพวงมาลาสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังโอกาสนี้ทรงลงพระนามในสมุดหลวงแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณห้องรัชกาลที่10อาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังทั้งนี้ประเทศไทยและสหราชอาณาจักรมีความสัมพันธ์ทางการทูตอันดีงามมายาวนานกว่า170ปีการเสด็จเยือนประเทศไทยของพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรในครั้งนี้เป็นการเพิ่มพูนสัมพันธไมตรีตลอดจนความร่วมมือในด้านต่างๆให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นพระราชวงศ์และตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพระราชวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตามลำดับเวลาดังนี้เวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 น.ท่านผู้หญิงพลอยไพรินเจนเซนเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารณวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูป

และเวลา19นาฬิกาในเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูป

ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีจารึกสุพรรณบัตรพระมหาเถระที่มีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาเลื่อนสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะวันนี้เวลา 17:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีจารึกสุพรรณบัตรพระมหาเถระที่ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะจำนวน9รูปดังนี้สมเด็จพระญาณวชิโรดมสุตาคมปริยัติกิตติโลกสาธกธรรมปฏิภาณวิจิตนิวิทศีลสมาจารไพศาลศาสนกิจจาธรตรีปิฎกวราลงกรธรรมยุติกะคณิตสอนปวสังฆารามคามวาสีอรัญวาสีสมเด็จพระญาณวชิรมงคลโสพลปริยัติวิธานวรกิจวิจิตปาพจนะวรานุศาสตร์พิลาศวิปัสสนาญาณปรีชาไพศาลศาสนกิจตรีปิฎกวราลงกรธรรมยุติคณิตสอนบวรสังฆารามขามวาสีอรัญวาสีสมเด็จพระมหาวชิราธิปดีศรีมหาจุฬาลงกรสภานายกติโลกวิเทศศาสนกิจวิสิทธิวิปัสสนาธุราธรสังวรศีลสมาจารนิวิทวิจิตธรรมกถาสุนทรมหาคณิตสอนบวรสังฆารามขามวาสีอรัญวาสีสมเด็จพระสุทัศนวิชระวชิรมุนีศรีปริยัติกิจโกศลโสพลศาสนกิจพิธานคุณาลังการธรรมานุสิทธิพิพิธธรรมสาธกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคริสสอนบวรสังฆารามขามวาสีอรัญวาสีสมเด็จพระพุทธวชิรากรสุนทรวิปัสสนาญาณโสพลโกศลนวกรรมกิจธาดาวิสุทธิจริยาคุณสมบัติพิพัฒนาศาสนกิจดิโลกสาธกธรรมวิจิตธรรมยุติกะคณิตสอนบวรสังฆารามขามวาสีอรัญวาสีสมเด็จพระมหาวชิระคุณดิโลกศรีปริยัตินายกคณาธรประบอนป่าพจนานุสิทธิ์วิจิตธรรมปฏิภาณภัยสารพัฒนากิจการีตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตสอนประบอนสังฆารามคามวาสีอรัญวาสีสมเด็จพระวชิรรัตนโมลีศรีปริยัติวิฐานวิเศษวิเทศศาสนกิจประธานวิมลศีลาจารานิวิทย์วิจิตธรรมกถาสาธกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตสอนประบอนสังฆารามคามวาสีอรัญวาสีสมเด็จพระวชิรสิทธาจารย์ไพศาลวิเทศศาสนกิจวิสิทธิธรรมคุณาภิรักษ์อัครสัทธาประสาทกรประวรศีลาจารณิวิทย์พิพิธธรรมคุณสุนทรมหาคณิตสอนประวรสังฆารามคามวาสีอรัญวาสีและสมเด็จพระมหาพัชรญาณมุนีศรีวิปัสสนาภาวนาโกศลโสพลธรรมานุสิทธิ์วิจิตธรรมปฏิภาณไพศาลวิเทศกิจธาดาสุศีลาจารวัตรสุนทรมหาคณิตสอนบวรสังฆารามขามวาสีอรัญวาสีองคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดสระแก้ววันนี้ช่วงเช้าพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการกปร.ในฐานะรองประธานอนุกรรมการและคณะเดินทางไปยังโครงการชลประทานสระแก้วตำบลวัฒนานครอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วเพื่อติดตามการดำเนินงานและขับเคลื่อนการบริหารการจัดการน้ำใน

จังหวัดสระแก้วลุ่มน้ำบางปะกงและลุ่มน้ำโตนเลสาบรวมถึงแนวทางการพัฒนาฝายจำนวน3แห่งประกอบด้วยฝายบ้านใหม่ไทยถาวรฝายบ้านตะลุมพุกและฝายบ้านคลองน้ำใส2เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในเบื้องต้นตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อสนับสนุนน้ำในพื้นที่เพาะปลูกของราษฎรในพื้นที่อำเภอวัฒนานครและพื้นที่ใกล้เคียงในช่วงหน้าแล้งและบรรเทาสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนตลอดจนเพื่อการอุปโภคบริโภคทางนี้การดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสะตนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วอยู่ระหว่างรอผลการศึกษาเพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์หรือ SEA โดยกรมชลประทานเร่งดำเนินการพิจารณาหาแนวทางการพัฒนาลุ่มน้ำพระปรงและลุ่มน้ำห้วยสะตนเพื่อวางแผนและสนับสนุนการบูรณาการมิติด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการเพื่อให้การพัฒนาเกิดความยั่งยืนและราษฎรได้รับประโยชน์สูงสุดในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการก่อสร้างฝายบ้านใหม่ไทยถาวรหมู่5ตำบลทับราชอำเภอตาพระยาซึ่งเริ่มก่อสร้างเมื่อปี2568เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่ราษฎรในพื้นที่จำนวน60ครัวเรือนและพื้นที่การเกษตร220ไร่เป็นฝายคอนกรีตความยาวประมาณ56เมตรสูง3เมตรสามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ 593,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปีและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการก่อสร้างฝายบ้านคลองน้ำใส2หมู่11ตำบลทับราชซึ่งจุดนี้ห่างจากจุดก่อสร้างฝายบ้านใหม่ไทยถาวรระยะทางประมาณ15กิโลเมตรเป็นฝายคอนกรีตความยาวประมาณ75เมตรสูง3เมตรสามารถเก็บกักน้ำได้ 460,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปีเพื่อสนับสนุนน้ำในพื้นที่การเกษตรประมาณ350ไร่และสะดอนได้รับประโยชน์80ครัวเรือนทั้งนี้การดำเนินการสร้างฝายทั้ง2แห่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569องคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริและเชิญสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานไปมอบให้แก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีวันนี้ช่วงเช้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเดินทางไปยังศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิสาหกิจชุมชนยั่งยืนหมู่บ้านแก่งแคบอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งน้อมนำพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาบริหารจัดการและขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆอาทิฐานการเรียนรู้ด้านเกษตรของชุมชนเช่นแปลงผักปลอดภัยโรงเรือนเมลอนโรงเรือนมะเขือเทศคิงฟิชเชอร์ผลิตภัณฑ์ของดีหมู่บ้านแก่งแคบและผลิตภัณฑ์ของดีจากภาคีเครือข่ายช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคมอำเภอศรีสวัสดิ์เชิญสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานไปมอบให้แก่ราษฎรโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพระราชทานความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ทุรกันดารให้ดีขึ้นโดยมีหน่วยงานต่างๆร่วมออกหน่วยให้บริการแก่ราษฎรอาทิมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดสิ่งของพระราชทาน503ชุดมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมอบอุปกรณ์สำหรับการศึกษาทางไกลมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนมอบชุดหนังสือเผยแพร่ความรู้มูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าวเพื่อเยาวชนและสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีแก่นักเรียนในจังหวัดกาญจนบุรีรวม3คนโรงพยาบาลรามาธิบดีให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาโรคหมู่มูลนิธิกาญจนบารมีให้บริการตรวจมะเร็งเต้านมสำนักงานอัยการสูงสุดให้บริการปรึกษาด้านกฎหมายและสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรับเรื่องร้องเรียนทางนี้ราษฎรต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอ
องคมนตรีเป็นประธานในพิธีปิดโครงการการประกวดนำเสนอผลงานเชิงผลิตภาพการพัฒนานักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่2ประจำปี2569วันนี้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปิดโครงการการประกวดนำเสนอผลงานเชิงผลิตภาพการพัฒนานักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่2ประจำปี2519ที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาอาจารย์และที่ปรึกษาวิศวกรสังคมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง11แห่งได้นำเสนอผลการดำเนินงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนกระบวนการวิศวกรสังคมสู่การพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมในการนี้องคมนตรีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศกิจกรรมในโครงการประกอบด้วยการประกวดนำเสนอการพัฒนาซอฟต์สกิลด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมในการพัฒนาเชิงพื้นที่ได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามการประกวดนักเล่าเรื่องวิศวกรสังคมหรือ Storytellingประเภทที่ปรึกษาวิศวกรสังคมได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีและประเภทนักศึกษาได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาการประกวดนำเสนอผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมและจัดนิทรรศการการนำเสนอนวัตกรรมประเภทอาจารย์ได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและประเภทนักศึกษาได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยท่านี้มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษจะเป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดโครงการในครั้งต่อไปองคมนตรีได้ให้ข้อเสนอแนะมุ่งเน้นการพัฒนาซอฟต์สกิลส์ผ่านกระบวนการลงมือปฏิบัติจริงอันจะนำไปสู่การเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติอย่างยั่งยืนโอกาสนี้องคมนตรีได้ติดตามการดำเนินงานการทดสอบ Big Data ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ซึ่งร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลเปิดหรือ Open Source จาก11หน่วยงานภายนอกเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลการพัฒนาท้องถิ่นและศักยภาพบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเพื่อวางแผนพัฒนาการบริหารงานบุคคลและอัตรากำลังการพัฒนาท้องถิ่นการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ยั่งยืนต่อไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดราชสัทธาธรรมกรุงเทพมหานครวัดพระศิษณมหาธาตุวัดราชบูรณะจังหวัดพิษณุโลกวัดพญาภูวัดพระธาตุช้างคำวัดธงน้อยจังหวัดน่านสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นเทศบาลตำบลบ้านใหม่จังหวัดปทุมธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในจังหวัดปทุมธานีได้แก่วัดจันทร์กระเพาะวัดโบสถ์วัดเทพสระวัดเทพสอนธรรมารามวัดปัญจทายิกาวาสวัดสุบรรณจินดารามวัดบางเตยนอกวัดเนกขัมมารามวัดป่าคลอง11และวัดป่าไขแสงธรรมารามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา17:00 นบริษัทลอริออประเทศไทยจำกัดเทศบาลเมืองบ้านกรด
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปนายทวีสันวิชัยวงศ์และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็น

ภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดธรรมมงคลถาบุญยนนทวิหารวัดสร้อยทองวัดสมณัติวิหารวัดเพลงกรุงเทพมหานครและวัดท่าไทยนเรศวรจังหวัดนครปฐมสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาในเวลา 19:00 น.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีบริษัทพัทยาเอวิเอชั่นจำกัดว่าที่ร้อยตรีธนิตศักดิ์ตระมั่นและคณะศูนย์รักพุงคลินิกโรคอ้วนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์หม่อมหลวงยาสินีจักรพันธ์และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพจังหวัดขอนแก่นเทศบาลตำบลเมืองเลนจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัวจังหวัดกำแพงเพชรองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นและที่ไหลอาชีวศึกษาสวภากรุงเทพมหานครท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิบริษัทไทยแลนด์พรีบิเลตคาร์ดจำกัดสำนักงานใหญ่โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกองบัญชาการช่วยรบที่1เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่16และบริษัทพัทยาเอวิเอชั่นจำกัดทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสดิษฐ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: วันทำเป็นเต๊ะอ่านหนังสือภาษาอังกฤษอ่านรู้เรื่องหรือเปล่าร
1: ู้สิก็เราหัดอ่านภาษาอังกฤษมาตั้งนานแล้วแม็กอ่านไม่ออกแล้วสิแบ
2: ่เก่งจังเลยนะตะวันถ้าเราเก่งภาษาอังกฤษต่อไปจะไปไหนเราก็ติดต่อสื่อสารได้กับคนทั้งโลก
1: ต่อขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว
2: ้เป็นความคิดที่ดีมากเลยจ้ะตะวันนักการทูตก็ช่วยเมืองไทยให้เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่โบราณอย่างในสมัยอยุธยาเราก็มีทูตเก่งๆหลายท่านทำให้เราสามารถคบหาติดต่อซื้อขายสินค้าทั้งกับฮอลันดาฝรั่งเศสญี่ปุ่นทำรายได้เข้าแผ่นดินมากมายเลยล่ะ
1: ช่วยกษัตริย์พระองค์ไหนของอยุธยาล่ะคะ
2: ที่ชัดๆก็จะเป็นสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสนั่นแหละจ้ะ
1: แม่เราไปดูสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสกันเถอะหยิบปากกาออกมาเลย
0: เอาเหรอไปก็ได้
1: เร็วเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช2148
1: โอ้โหชาวต่างชาติเยอะแยะเลยดูสิแม่ท่าทางขายดีน่าดู
4: I'm sorry please forgive me
1: เขาบอกว่าขอโทษนะแก่นแก้วเขาให้หนี้มาด้วยแทนคำขอโทษยกโทษให้เขานะ
5: พวกเองเข้าใจภาษาฝรั่งด้วยหร
0: ือไม่เข้าใจหรอกครับดาโอมั่วๆเนาะตะวัน
1: ฉันเข้าใจทุกคำเลยย่ะ
0: พี่ครับพี่ครับพี่เป็นทหารหรือเปล่า
5: ใช่แล้วล่ะแต่ข้าเพิ่งปลดประจำการมากำลังจะกลับบ้านเกิดแล้วล่ะ
0: ปลดการคือโดนไล่ออกหรอ
1: ว้ายในเมฆไม่ใช่นะหมายถึงหมดหน้าที่แล้วตั้งหา
5: ใช่แล้วก่อนหน้านี้สมัยพระนเรศวรเกิดศึกสงครามครั้งใหญ่ไพร่พลจึงถูกเกณฑ์ให้ไปรบจนตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรสท่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกรบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะสิ
0: โหบ้านเมืองคงเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะครับ
5: คงอย่างนั้นแหละเจ้าชีวิตองค์ใหม่ท่านเด้งฟื้นฟูประเทศปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาชนอย่างพวกข้าก็ต้องไปขึ้นทะเบียนหางว่าวให้รู้ว่าเป็นใครทำอะไรอยู่ที่ไหนอ้อแล้วที่เจ้าเห็นพวกฝรั่งแขกจีนจามเข้ามาในเมืองเรามากมายก็เพราะพระองค์ท่านวางกฎระเบียบการค้าไว้อย่างดีใครๆก็อย่ามาค้าขายกับเรายังไงล่ะข้าไปก่อนนะ
0: ที่พี่เขาเรียกว่าเจ้าชีวิตองค์ใหม่ก็คือสมเด็จพระเอกาทศรสใช่ไหม
1: ใช่สมัยนี้ดูมีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเลยนะไม่มีสงครามกฎก็แก้ไขแถมยังได้ติดต่อกับต่างประเทศแปลว่าท่านเจ้าชีวิตต้องทรงงานหนักเพื่อทำนุบำรุงบ้านเมืองให้มีความรุ่งเรืองและสงบสุขภายหลังเกิดสงครามแน่ๆ
0: นั่นน่ะสิอาจจะเป็นเพราะแบบนี้อยุธยาก็เลยเจริญรุ่งเรืองก็ได้นะเมืองไทยเราดีจริงมีพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงพระปีชาสามารถท่านสู้รบก็ได้ท่านบริหารก็ได้การทูตท่านก็เก่งประชาชนเราถึงได้อยู่ดีมีสุขสมเด็จพระเอกาทศรสเป็นน้องชายของสมเด็จพระนเรศวรช่วยกันรบกับศัตรูเพื่อปกป้องอยุธยาเมื่อเป็นพระมหากษัตริย์ต่อจากพี่ชายก็ยังสามารถฟื้นฟูประเทศให้รุ่งเรืองปราศสงครามมีระบบการค้าที่ต่างชาติเชื่อถือ

0: นี่รูปตอนที่ตะวันไปเที่ยวจังหวัดสระบุรีกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: โอ้ตะวันได้ไปสักการะพระพุทธบาทด้วยเหรอ
2: ไปกันเถอะตะวันเราไปดูพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าของจริงกันพอดีเลยพวกผมก็กำลังจะไปพระพุทธบาทเหมือนกัน
3: เอ้าหยุดเวียนเถอะพ่อลายให้เด็กนี่ไปด้วยกัน
2: โอ้โหรอยพระบาทใหญ่เบ้อเริ่มเทิมใหญ่กว่าต

0: จะต้องสำรวจถ้ำเร็วนิดนึงเพราะว่าเห็น2คนข้างหลังนั้นไหมโชคร้ายมากอ่ะคือระหว่างทางเนี่ยตอนที่เรากำลังจะขับรถไปเนี่ยเราก็มาเจอพี่2คนเนี้ยเขากำลังเดินออกมาเหมือนเดินออกมาจากถ้ำอ่ะก็เลยอ้าวเฮ้ยถ้ำไปทางนี้เหรอคือเราขับรถผ่านไปแล้วไม่ได้เห็นเวิ้งจอดตรงนี้เลยถ้าไม่เจอพี่สองคนนี้ก็เท่ากับหลงทางไปไหนอีกก็ไม่รู้เพราะว่าไม่มีป้ายเลยแต่พอดีเจอพี่สองคนนี้ก็เลยถามว่านี่คือทางเข้าถ้ำใช่ไหมบอกใช่ๆคุณเดินไปทางนี้ก็เลยบอกทางกันเสร็จสับโอเคเรียบร้อยเราก็เลยเอารถเนี่ยมาจอดตรงนี้ข้างๆพี่เขาแต่ด้วยความโชคร้ายมากคือเขาโชคร้ายมากๆรถมาเสีย
1: You have battery cables? I think my battery is dead.
2: Oh.
1: You know what that means?
2: Sorry.
1: Yeah.
0: แล้วคือตรงนี้มันไม่มีสัญญาณคือมีก็อ่อนมากอ่ะแล้วมันไกลมากจากทางเข้าที่เรามาคือดังนั้นเราก็จะต้องเดินให้เร็วเพราะว่าความช่วยเหลือตกอยู่กับเรา2คนแล้วมันเป็นทางเดียวที่เขาจะสามารถออกจากตรงนี้ได้ดังนั้นเดี๋ยวเราก็รีบไปสำรวจกันเนี่ยอันนี้คือทางที่เราขับมาตอนแรกไม่ได้คิดจะแวะด้านขวาเลยหารู้ไหมว่านี่คือทางเขาทำอะโถมาลุย

าล่ะถึงแล้วปากทางนี่คือมัดเคฟดูสภาพแล้วเนี่ยมันมีความเป็นโคลนจริงๆนะแต่เป็นโคลนที่แข็งตัวเหมือนเราปั้นหม้อเนี่ยแข็งป๊กเลยก่อนที่จะเข้าถ้ำเนี่ยคือถ้ามองไปเนี่ยจะเห็นเลยว่าข้างในมันมืดมากดังนั้นสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวก็คือไฟฉายคาดหัวไฟฉายอันนี้จำเป็นมากเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีปุ๊บเนี่ยมองไม่เห็นแน่นอนเอานะเริ่มกันผจญภัยในถ้ำกันค่ะเปิดไฟ

เรามาลองเล่นกันไหมถ้าเกิดว่าเราดับไฟฉายบนหัวมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะมืดขนาดไหนถ้ามองไปเนี่ยจะเห็นเลยว่าข้างในมันมืดมากดังนั้นสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวก็คือไฟฉายคาดหัวเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีปุ๊บเนี่ยมองไม่เห็นแน่นอนเอานะลองดู1 2

0: ันเฮ้ยมืดมากเปิดดีกว่ามืดมากมืดไม่เห็นเลยอะโหเนี่ยแหละคือถ้าคนไม่เอาไฟฉายเข้ามานี่ก็จบอะเพราะว่าจะมองไม่เห็นอะไรเลยทั้งสิ้นตรงนี้เนี่ยเรามองขึ้นไปข้างบนเราจะเห็นว่าลักษณะจะเป็นโพรงคือถ้ำโคลนเนี่ยหรือว่ามัดเคฟเนี่ยมันจะเกิดได้เฉพาะไม่กี่ที่เท่านั้นที่ภูมิประเทศเอื้ออำนวยเพราะว่าจากการเกิดแล้วเนี่ยมันจะต้องมีลักษณะทางภูมิประเทศที่ค่อนข้างจำเพาะก็คือว่ามีฝนตกหนักพอฝนตกหนักปุ๊บเนี่ยหนักถึงขนาดที่กัดเซาะดินจนกลายเป็นโพรงเป็นรู
1: หลายคนอาจจะเคยคิดว่าทะเลทรายต้องเป็นที่แห้งแล้งมีฝนตกน้อยมากแต่เพราะอะไรกันนะทำไมทะเลทรายถึงมีฝนตกหนักได
2: ้ Here in the desert there's very little rain there's about 12 inches of rain per year coming in two different seasons a soft gentle rain in the winter months and then in the summertimearound June, July, and August is the monsoon. And the monsoon really just means a change of wind, which we seem to be having right now. And so instead of it coming from the west like usual, it comes in from the Gulf of Mexico. So what the monsoon does is it can bring heavy rains, which are very spotty. So it might be here,very bright and sunny, but over there you can see that there are dark clouds and that the rain is coming down. Sometimes it evaporates before it actually hits the ground, and that's called virga.
0: หลังจากที่ฝนตกกระหน่ำแรงมากๆแล้วก็กระแสน้ำไหลแรงจนกัดเซาะทุกอย่างให้กลายเป็นรูเป็นโพรงเหมือนที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยแต่มันก็ยังไม่พอที่จะทำให้กลายเป็นถ้ำได้เพราะว่าลองนึกดูว่าถ้ามันไม่แห้งเนี่ยมันก็จะเป็นโคลนแบบไหลลงมาย้อยๆใช่ไหมมันคงไม่แข็งตัวและสิ่งที่จะทำให้แข็งตัวได้นั่นก็คืออากาศที่มันแห้งแบบสุดขั้วเลยอ่ะมันก็คือตรงเนี้ยคือทะเลทรายทุกอย่างอ่ะแข็งตัวจนกลายเป็นแบบนี้เป็นถ้ำที่ทุกอย่างแข็งหมดก๊อกก๊อกแบบเนี้ยและอากาศข้างในนะเย็นมากปกติเนี่ยในถ้ำก็จะเย็นอยู่แล้วเย็นกว่าข้างนอกแต่ว่าตรงนี้แพรู้สึกว่ามันเย็นกว่าปกตินะเราลองนึกดูว่าสมมุติเราอยู่ในบ้านดินบ้านดินเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติในการปรับอุณหภูมิถ้าข้างนอกร้อนข้างในบ้านที่มีความสบายสำหรับการอยู่อาศัยของมนุษย์อยู่แล้วแต่ว่าตรงนี้เนี่ยยังไม่ใช่ไฮไลท์ยังมีอีกหนึ่งไฮไลท์ที่แพตามหาสำหรับถ้ำนี้เนี่ยซึ่งมีความพิเศษมากเลยเดี๋ยวเราน่าจะได้เจอข้างหน้าแหละ

0: นี่เลยไฮไลท์ของเราที่ตามหานะคะหลังจากเดินถ้ำมาผ่านพ้นความมืดมิดมาหลายห้วงแล้วเราก็ได้มาเจอกับแสงสว่างนี่ไม่ต้องพึ่งอีกต่อไปไฟฉายคาดหัวเพราะว่าเรามีแสงจากธรรมชาติลอดลงมาจากรูนี้จริงๆทางเนี้ยถ้าเกิดคนที่ต้องการแอดเวนเจอร์แบบสุดๆเนี่ยนะก็สามารถขึ้นไปได้แหละแต่แพทว่าต้องใช้อุปกรณ์นิดนึงมันขรุขระแล้วก็ชันมากซึ่งแพทว่าไม่น่าจะขึ้นอ่ะอ๋อและอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าขึ้นแพทว่าอาจจะอันตรายด้วยเพราะว่าหินตรงนี้มันไม่ใช่หินที่แข็งแกร่งไงมันเป็นหินโคลน
1: หินโคลนหรือมัดสโตนเป็นส่วนผสมของดินเหนียวและทรายละเอียดที่มาเชื่อมประสานกันจนอนุภาคจับตัวกันแน่นดูเหมือนจะแข็งแต่ที่จริงแล้วมันค่อนข้างเปราะ
0: โอ้ยเหนือความคาดหมายมากโหรูที่สองนี่ถ้าเราไม่เดินมาต่อเมื่อกี้นะเราก็ไม่รู้ว่ามีรูที่สองด้วยสวยด้วยอ่ะรูเนี้ยอันนี้คือสามารถเดินลอดออกไปได้เลยหรือว่านี่จะเป็นทางออก

0: ยังไงขอไปสำรวจก่อนฮึบเหมือนมีทางไปต่ออีกอะเดินดูก่อนนะลงได้ไหมอ่ะก็ลงได้นะจริงๆถ้าโดดลงไปก็ลงได้แต่ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวดินเลอะหรือไม่ก็ข้อพลิกอะไรแบบนี้แพทว่าตรงนั้นน่ะน่าจะมีรูสามารถเดินอ้อมมาได้เพราะว่าฝั่งนี้เนี่ยมีทางไปต่อหุยรูนี้เจ๋งมากเลยตัดสินใจถูกสุดๆที่เดินมาต่อรูรับแสงอาทิตย์ไปเดี๋ยวแพทลงไปทางนั้นก่อนคิดว่าน่าจะใช่
1: คำเตือนสำหรับการมาเดินถ้ำนี้ก็คืออย่ามาคนเดียวเด็ดขาดเพราะที่นี่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เลยห่างไกลความช่วยเหลือแต่ถ้าอยากมาคนเดียวจริงๆก็ควรจะแจ้งเจ้าหน้าที่หรือบอกให้ใครสักคนรู้ว่าจะไปที่จุดไหนและกลับเมื่อไหร่ป้องกันไว้ก่อนดีกว่าคงไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์เหมือนในหนังเรื่อง127ชั่วโมง

0: ่ไหวอ่ะทางข้างหน้ามันเย้ายวนให้เดินมากเลยอ่ะแต่ว่าทางลงอ่ะดิ่งฟึดเลยค่ะก็ไม่รอดแหละต้องกลับทางเดิมแล้วล่ะอันนี้ไม่ใช่ทางออกสำหรับเรางั้นเราไปลุยข้างล่างต่อบ๊ายบาย
1: สนุกผจญภัยกันได้เต็มที่แต่อย่าประมาทหรือคึกขนองเกินไปเพราะเส้นทางที่ผ่านมาไม่ได้มีแค่พื้นราบเรียบมีบางช่วงเป็นทางแคบๆที่ค่อนข้างชันด้านข้างเป็นที่สูงแถมพื้นยังลื่นมากทำให้ยิ่งต้องเดินระวังกันเป็นพิเศษ
0: โอ้มันเหมือนทางที่ไม่มีที่สิ้นสุดอะพงเล็กๆตรงนี้น่าจะเป็นถ้ำที่สามารถลอดไปต่อได้แล้วก็ฝั่งเนี้ยคือเราออกมานอกถ้ำแล้วก็มีช้อยส์ให้เลือกว่าอยากจะไปแบบมืดๆหรืออยากจะไปแบบสว่างแต่แพทว่าแพทอยู่ตรงนี้ดีกว่านะเพราะว่าให้ไปต่อเนี่ยมันไม่มีจุดสิ้นสุดอยู่ดีอะคือเราสามารถที่จะสำรวจไปได้เรื่อยๆถ้ำต่างๆเนี่ยก็อยู่ภายในภูเขาที่ล้อมรอบเราอยู่ตรงนี้แหละ
1: ช่องแคบที่รายล้อมไปด้วยกำแพงคือความหมายของชื่อ Arroyo Tapiedo ในภาษาสเปนจากการสำรวจพบว่ามีถ้ำอย่างน้อย22แห่งที่ได้รับการตั้งชื่อแล้วมีสล็อตแคนยอน9แห่งและยังมีถ้ำเล็กถ้ำน้อยอีกมากมายที่อาจยังไม่ถูกค้นพบ Arroyo Tapiedo Mud Caveจึงได้ชื่อว่าเป็นระบบถ้ำโคลนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
0: โอเคถือว่าตรงนี้เป็นจุดสุดท้ายที่เราจะอยู่แล้วกันเดี๋ยวเราแพทจะย้อนทางเดิมเพราะว่าถ้าเกิดเราไปต่อปุ๊บเนี่ยมันจะไม่มีดิเรกชันว่าเราจะกลับทางไหนและเดี๋ยวเราจะหลงทางเอาเป็นว่าก็เนี่ยกลับทางนี้แหละเซฟสุดเดินกับทางเดิมไปเรารีบกลับกันเถอะแพทมองฟ้าแล้วไม่ค่อยน่าไว้ใจเท่าไหร่มีข้อควรระวังสำหรับการเดินมัดเคฟนะก็คือด้วยความที่เขาเป็นดินโคลนจากการแข็งตัวเวลาที่ฝนตกขึ้นมาเนี่ยลองนึกภาพดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมันอาจจะมีการชะลงมาดินถล่มปากถ้ำปิดโอมจินตนาการไปได้หลากหลายแต่ว่าไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนนะก็ฝนน่าจะตั้งเขาแล้วแพทว่าเราเร่งฝีเท้ากลับดีกว่า

เรากลับเข้าสู่โซนกระบองเพชรอีกครั้งแล้วถือว่าออกจากโซนเทือกเขาถ้ำมาแล้วนะโหก็โชคดีแหละที่ออกมาก่อนเพราะว่าเมื่อกี้ที่แพทบอกว่าฝนมันเริ่มตั้งเขาอะตอนนี้เขาก็เริ่มออกฤทธิ์แล้วนะคะมาลมก่อนเลยดูต้นไม้สั่นไหวสิลมแรงมากแล้วเมื่อกี้แพทเห็นนะคือลมมันฟู่ผ่านหน้าไปอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วแบบฝุ่นทรายที่พื้นอะมันตลบอบอวนขึ้นมาฟุ้งขึ้นมาแบบท่วมหัวท่วมรถอะโอ้โหแบบดีแล้วล่ะเราควรจะรีบซิ่งออกจากถนนเส้นนี้ก่อนที่ฟ้าจะมืดไปกว่านี้แต่โดยรวมแล้วเนี่ยประสบความสำเร็จกับการเดินถ้ำมัดเคฟมากก็เก็บครบทุกอย่างนะรู้สึกประทับใจดีไม่มีคนเลยมีเพื่อนร่วมทางอยู่แค่รถสองคนนั้นอะที่มาเสียปรากฏว่าเขาก็สามารถที่จะออกมาได้ตอนที่เราไปถึงลานจอดรถอะก็เห็นรถของตัวเองอยู่คันเดียวก็โอเคสบายใจแล้วที่สองคนเขาออกกันไปได้แหละแต่พอเจออีกทีนึงกลางทางเขาบอกว่าเนี่ยมันติดดับๆก็เดี๋ยวคิดว่าน่าจะโอเคน่าจะออกไปได้แหละก็โชคดีนะคะพี่ๆสองคนขอให้ออกถึงปากทางโดยสวัสดิภาพส่วนเราเองก็ควรจะต้องรีบไปแล้วเหมือนกัน

ขอแนะนำสำหรับคนที่จะมาขับรถบนทะเลทรายถึงแม้ว่าจะเป็นเวลากลางวันก็ควรจะเปิดไฟหน้าทิ้งไว้เพราะในทะเลทรายมักจะเกิดภาพลวงตาบนถนนหรือไม่บางทีถ้าแจ็คพอตอาจจะได้เจอกับพายุทะเลทรายฝุ่นทรายตีตลบคลุ้งขึ้นมาแบบนี้การเปิดไฟหน้าจะช่วยให้ทัศนวิสัยในการขับรถดีขึ้น

ากเขตทะเลทรายแอนซาโบเรโกเดินทางต่อไปยังอุทยานแห่งชาติอีกแห่งหนึ่งซึ่งมีพืชพันธุ์ประจำถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากไม่แพ้กระบองเพชรซาวาโรแห่งทะเลทรายโซโนรัน

0: ยืนอยู่ท่ามกลางต้นโจชัวนะคะนี่คือโจชัวทรีเนชั่นแนลพาร์คนะคะซึ่งไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงชื่อนี้เพราะว่ามีต้นนี้เยอะมากเต็มไปหมดเลยแล้วที่มาของชื่อจริงๆเนี่ยโจชัวเฮ้โจชัวคือชื่อของใครมาจากไหนเขาเล่ากันมาว่า
1: When the Mormon settlers came to this area they thought the Joshua trees represented hope they named them after the person in the Bible Joshua because it looked like it was him with his arms outstretched you'll see them when you go into the park they have these big branches and that's what they're named after
2: ก็น่าแปลกใจอยู่เหมือนกันว่าทำไมชาวมอร์มอนถึงต้องอพยพผ่านเข้ามาในดินแดนทะเลทรายแร้นแค้นแบบนี
3: ้ The Mormons were anti-slavery and so at the time in the history of the country if you had a large block of people who votedand you were pro-slavery and they were anti-slavery, you didn't like that. That's why it led them to leave those areas and people pushed them out. They burnt the temple in Nauvoo. They took over the temple in Kirtland and forced them out of those areas by gunpoint. They actually murdered LDS people.
2: จะว่าไปแล้วชะตากรรมของชาวมอร์มอนไม่ได้แตกต่างไปจากชนพื้นเมืองอเมริกันเท่าไหร่นักพวกเขาถูกขับไล่ออกจากดินแดนทางฝั่งตะวันออกให้อพยพมาทางฝั่งตะวันตกซึ่งจะต้องเผชิญกับการเดินทางที่ลำบากตรากตรำที่สุด
0: วันนี้ฝนตกนะคะแล้วก็เราได้เห็นรูปปั้นนี้เนี่ยสมจริงมากขึ้นแพทจินตนาการไปถึงคนที่มีเหงื่อหยดออกมาเหนื่อยขนาดไหนที่จะต้องเดินทางด้วยวิธีนี้ข้างหลังเนี่ยคือรูปปั้นของแฮนด์คาร์ดพิโอเนียร์แฮนด์คาร์ดเนี่ยเป็นเหมือนกับพาหนะหลักในการเดินทางของชาวมอร์มอนในยุค 1800

150ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยการที่จะซื้อรถวากอนหรือว่ารถเทียมเกวียนเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะว่ามีราคาแพงดังนั้นชาวมอร์มอนในยุคนั้นเนี่ยพันกว่าคนก็จะต้องประสบปัญหานี้ก็คือการลากสัมภาระของตัวเองทั้งหมดอพยพข้ามฟากจากฝั่งตะวันออกมายังฝั่งตะวันตกโดยใช้คนลากเด็กผู้หญิงผู้ชายทั้งหมดเนี่ยเดินทางโดยวิธีนี้คือใช้แฮนด์คาร์ทก็เลยเรียกกันว่าแฮนด์คาร์ทไพโอเนียร์รถแฮนด์คาร์ทเนี่ยทั้งหมดจะทำจากไม้แล้วก็ทำด้วยมือเป็นรถแฮนด์เมดทั้งหมดการเดินทางเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นถนนเรียบๆลาดคอนกรีตเหมือนในปัจจุบันเราจะเห็นเลยว่าหลังจากที่เดินทางไปทางฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกาเนี่ยภูมิประเทศส่วนมากก็จะเป็นแบบหุบเขาหุบเหวแคนยอนที่มันลุกรังมากๆอ่ะคือถนนนี่ไม่มีมาลาดยางเหมือนในสมัยนี้แน่นอนดังนั้นเนี่ยแพทย์พอจะจินตนาการภาพออกถึงความยากลำบากของชาวมอร์มอนในยุคนั้นว่าจะต้องลากสัมภาระหนักๆทั้งหมดเนี่ยด้วยรถแบบเนี้ยท่ามกลางถนนที่แย่มากๆดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือระหว่างการเดินทางเนี่ยก็มีผู้คนเจ็บป่วยล้มตายกันไปเป็นจำนวนมากประมาณ250คนที่ไม่สามารถรอดชีวิตไปจากการเดินทางอันยาวนานได้ทั้งหมดเนี่ยระยะทางจากเมืองโลวาซิตี้ที่อิลลินอยมาถึงบริเวณนี้ซอลต์เลคซิตี้ระยะทางรวมทั้งหมด1,350ไมล์

0: ย้อนกลับไปถึงจุดเริ่มต้นเรื่องเดินทางอันยาวนานครั้งนี้เกิดจากชายผู้หนึ่งที่มีชื่อว่าโจเซฟสมิธ
1: In about 1820 a young man named Joseph Smith was a curious young man and he wanted to knowwhich church he should be a part of because there was a lot at that time in the 1820s in America there was a lot of religious confusion and a lot of religious excitement. We were a free country and we had freedom of religion and so there were a lot of religions that were active getting members come to me they're wrong come to me. He was pretty confused so he was a reader of the Bible and he read a part in the Bible that says if you need wisdom pray
0: ระหว่างที่ยังลังเลอยู่นั้นโจเซฟสมิธได้อ่านคัมภีร์ไบเบิลซึ่งมีข้อความส่วนหนึ่งระบุว่าถ้าต้องการจะเข้าถึงภาวะอย่างรู้ให้หมั่นสวดภาวนาวันหนึ่งเขาจึงออกไปสวดภาวนากับพระผู้เป็นเจ้าในป่าใกล้บ้านทันใดนั้นเขาก็ได้เห็นภาพนิมิตของพระเจ้าและบุตรของพระเจ้าซึ่งก็คือพระยะโฮวาและพระเยซูมาปรากฏกายอยู่ต่อหน้าจากนั้น7ปีต่อมามีทูตสวรรค์สั่งให้โจเซฟแปลบันทึกโบราณเล่มหนึ่งแล้วนำไปเผยแพร่แก่ชาวโลกโจเซฟจึงแปลและตั้งชื่อหนังสือเล่มนั้นว่า Book of Mormon
1: and their belief in the Book of Mormon and a lot of people don't understand that it's not the Mormon Bible because we believe in Jesus Christ and we believe that he was in Jerusalem we believe in the Old Testament the New Testament we believe all of that
0: มอร์มอนเป็นคริสต์ศาสนิกชนกลุ่มหนึ่งที่มีบางความเชื่อแตกต่างไปจากศาสนาคริสต์นิกายดั้งเดิมในช่วงกลางศตวรรษที่19หลังจากถูกขับไล่ออกจากดินแดนฝั่งตะวันออกชาวมอร์มอนอพยพกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆบางส่วนเดินทางข้ามแม่น้ำโคโลราโดมาจนถึงบริเวณอุทยานแห่งชาติโจชัวทรีตรงนี้ซึ่งก็คือส่วนหนึ่งของทะเลทรายโมฮาวีและนี่คือเรื่องราวของผู้ที่มอบชื่อและตำนานให้กับต้นไม้ชนิดนี้

พอได้ชื่อต้นโจชัวเรียบร้อยแล้วด้วยความที่แถวนี้มีต้นโจชัวจำนวนมากมหาศาลเลยแหละอุทยานนี้ก็เลยได้ชื่อว่าโจชัวทรีเนชั่นแนลพาร์คนั่นเองนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอุทยานนี้ไม่ได้มีแค่ต้นโจชัวเท่านั้นเพราะว่าก็ยังมีอีกหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างนึงที่โดดเด่นเลยเราจะเห็นว่าแบ็คกราวด์ของต้นโจชัวเนี่ยจะเป็นกองหินภูเขาหินเป็นหน้าผาหินหลายอย่างเป็น rock formation นะที่มีรูปร่างแตกต่างหลากหลายซึ่ง rock formation ตรงนี้นอกจากดูตาเปล่าได้แล้วอ่ะเขาก็มีกิจกรรมด้วยแต่ว่าอันนี้แพคคงไม่ขอเอี่ยวนะมันดูจะแอดเวนเจอร์เกินไปหน่อยก็คือถ้าสังเกตดีๆเนี่ยเราจะเห็นเป็นร่องแตกเหมือนเป็นร่องบนหน้าผาจากการกัด

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: คุณมีวิธีจัดการกับขยะเศษอาหารในบ้านคุณยังไงบ้างครับรู้หรือไม่ว่าเวลาเราโยนทิ้งไปปะปนกับขยะทั่วไปเนี่ยมันทำให้รีไซเคิลของได้ยากแล้วรู้อีกไหมว่าถ้าเราคัดแยกมันอย่างเป็นระบบระเบียบเนี่ยขยะเหล่านี้เนี่ยสามารถสร้างประโยชน์ให้กับเราแล้วก็โลกของเราได้ด้วยนะครับวันนี้ผมก็เลยเดินทางมาที่ร้านเดลิพิซซ่านะครับอยู่แถววงเวียนใหญ่นะครับไม่ได้จะมาสั่งพิซซ่านะครับแต่ว่ารู้ว่าวันนี้เขามีนัดรับขยะกันเพราะว่ามันมีบริการรับฝากขยะเพื่อไปจัดการต่อนะครับบุคคลคนนี้ชื่อว่าลุงรีครับผมเพราะฉะนั้นกรีนเดลี่วันนี้ไปเจอเขากันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: นี่เจ้าของร้านนะครับคุณลินนะครับเดลิพิซซ่านะครับ
1: แล้วก็ส่งไข่
0: ลุงรีครับผมที่เราพูดถึงเมื่อกี้
1: สวัสดีครับผมครับ
0: ปกติแล้วจุดประสงค์หลักที่มาร้านนี้คือมาเพื่อ
1: จริงๆแล้วเราตั้งใจที่จะมารับขยะแก้ไขปัญหาจัดการเรื่องของขยะภายในร้านแทนที่จะเอาไปรวมทิ้งกับถุงพลาสติกเนี่ยเราแยกได้ไหมแล้วเราส่งไปปลูกผักอะไรแบบนี้ส่งไปทำปุ๋ยถ้าเราทำแบบนี้ได้ร้านหนึ่งเท่ากับว่าทำกับร้านอื่นก็ได้ไม่งั้นมันจะกลายเป็นภาระไม่ก่อของทางร้านไม่ก่อของผมสักคนเนี่ย
0: ครับผมปกตินี่คือลุงมาบ่อยไหมฮะ
2: ก็บ่อยอยู่ค่ะก็จริงๆตามปลูกร้านก็จะเป็นทุกอาทิตย์ที่จะมีการแบบว่าทานเปิดขยะกัน
0: อ๋อคือไปตั้งใจเตรียมขยะไว้ให้ลุงเลย
2: ใช่เป็นของมีค่า
0: เป็นของมีค่าด้วยทีนี้เดี๋ยวไปดูหัวใจหลักของเราในการมาวันนี้เลยดีกว่าครับอยู่ในครัวเลยนี่เป็นครัวใช่ไหมครับคุณลิน
2: เล็กหน่อยเนาะ
0: ครัวสำหรับทำพิซซ่าเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: มันต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างครับคุณลิน
2: เราก็แยกขยะสดแล้วก็แยกขยะที่เป็นเศษกระดาษเนาะขยะสดที่จะแยกให้ลงเนี่ยนึงก็ข้างบนนี้จะเป็นของที่สำหรับเตรียมพิซซ่าทั้งนั้นเลยจะมีแป้งผักเห็ดบางทีมีเนื้อสัตว์พวกซีฟู้ดก็มี
0: ครับ
2: เ
0: นี่ยค่ะอาหาร
2: ค่ะใช่พอเราได้ถุงอย่างเงี้ยแล้วอ่ะก็จะมีอยู่2อย่างก็คือเอาลงโยนลงถังเลยกับอีกอันนึงคือดินเอาไปฟรีซไว
0: ้ฮะฟีดขยะเนี่ยแหละฮะ
2: ฟีดขยะ
0: เพื่ออะไรครับ
2: เพื่อจริงๆเราเพื่อคีปจุลินทรีย์ของขยะให้มันเฟรช
1: เข้าฟีดเนี่ยมันก็เหมือนเก็บไม่ให้เน่าแต่ว่าเราเก็บดี
0: ๆครับ
1: เท่านั้นเอง
0: มีให้ดูไหมอันนี้คือเศษอาหารที่มาจากบ้านนะครับเศษอาหาร
1: เข้าใจไหมว่าทำไมถึงฟิตเนี่ยมันไม่ได้เป็นไรเลย
0: อ๋อมันไม่เน่าน
1: ี่ก็เหมือนเพิ่งเตรียมอาหารอยู่ไงเพราะนั้นมันจะยังไม่เละเทะ
0: ครับ
1: ไม่เหม็น
0: ครับ
1: ไม่เน่าไม่มีหนอน อันนี้เดี๋ยวเอากลับฟาร์มเลย
0: ตามขยะนะครับมาถึงแล้วที่ฟาร์มนี้นะฮะแต่ก่อนนี้จะไปดูว่าเอาขยะมาทำอะไรเนี่ยนะครับเที่ยวชมฟาร์มลุงรีก่อนเลยนะครับน่าสนใจมาก

0: ต่านั้น
1: ชอบ
0: งั้นผมถามก่อนเลยฟาร์มลุงรีนี่คืออะไรครับ
2: ฟาร์มลุงรีเป็นฟาร์มในเมืองที่สร้างผลผลิตการเกษตรจากการจัดการขยะมีเรื่องเกี่ยวกับขยะทั้งสิ้นเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยก็ได้ปุ๋ยส่งปุ๋ยไปปลูกผัก
0: ครับ
2: ถ้าได้ตัวเลี้ยงไก่ถ้าได้น้ำหมักก็เอามาเลี้ยงสัตว
0: ์ครับ
2: บำบัดกลิ่น
0: จบเวียนหมดเลย
2: สั้นๆ
0: ต
2: ้
0: นทุนคือขยะ
2: ต้นทุนคือขยะ
0: ต้นทุนคือขยะ
2: สตาร์ทจากขยะ
0: สตาร์ทจากขยะแล้วออกมาเป็นผลิตผลทางการเกษตรและที่สำคัญมันสร้างขึ้นในเมืองได้แล้วมันก็เป็นจริงเอาละฮะเห็นบรรยากาศในฟาร์มมาแล้วคราวนี้มาดูนะครับว่าได้ขยะมาแล้วนะลุงรีมาทำอะไรเมื่อกี้จะได้เห็นว่ามีผักเนาะมีผักที่ไปรับมาแล้วเอามาหมัก
2: ก็วางเป็นเลเยอร์แล้วก็กลบ
3: เท่านี
0: ้กลบด้วย
2: กลบด้วยดินแกบหรือขุ่นมะพร้าวอะไรเงี้ยก็คือการผสมสูตรดินนั่นเอง
0: ก็คือแค่ดินนั่นแหละนะดินปลูกต้นไม้แหละผมฝังกลบเข้าไป
2: มันคือการเน้นกลบในเทคนิคเนี่ยพอกลบเสร็จแล้วก็เอาไปทิ้งไว้หมักไว
0: ้อ่ะมาดู
2: และสารอาหารถ้าเป็นน้ำก็ลงไปข้างล่างแบบนี้ก็ทิ้งไว้แล้วก็กลายเป็น
0: อ่ะพอผักนี้เสร็จปุ๊บแล้วทำ

0: เสร็จแล้วครับ
1: เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้ว
1: มันไม่มีอะไร
0: แล้วไหนไส้เดือนไส้เดือนอะไร
1: เดี๋ยวรอแป๊บนึงไส้เดือน
0: โอเค
1: ทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่าง
0: เย็นเย
1: ็นเย็น
0: เฮียบอกเฮียบอกมีขั้นตอนเรื่องนี้ทำอะไรครับลุงลี
2: คัดแยกนะฮะเอาเกรดไหนละเอียดแค่ไหนเอาเบอร์ไหนกินยังไม่หมดไปย่อยใหม
1: ่นะฮะแล้วจากปุ๋ยที่แบบอุ้ยดูน่าเกลียดน่าชังเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูคุณภาพตอนสุดท้ายจากขยะนะฮะเป็นปุ๋ยหอมแล้ว
0: ไหนดมให้ดูหน่อย
1: นี่หอมดินหมักเรียบร้อยหมดแล้วนิ่มน่าใช้ดูสะอาดสวยงาม
0: ครับจำภาพเดิมได้ไหมครับจากขยะนะครับที่หมักไว้ตอนนี้ออกมาเป็นผลๆแบบนี้แหละนะครับ
1: ดีไหม
0: เมื่อกี้ลุงดมโชว
1: ์เอาสวยกว่านี้ไหม
0: ดมมาก
1: เอาสวยกว่านี้ไหม
0: นี่ครับได้วัตถุดิบมาเพิ่มนะ
2: เดินไปเมื่อกี้
0: เดินไปแป๊บเดียว เดินไปแป๊บเดียวกลับมา
1: บวบ
0: หลายถุงเลย
1: บุ้งนี่นี่ของแก๊งไก่บะหมี่แข็ง
0: บะหมี
1: ่นี่ร้านหมูกระทะ
0: นี่ร้านหมูกระทะ
1: ตรงนี้ไม่สวยตรงนั้นไม่สวยเดินบอกสวยเดี๋ยวทำอาหารเดินให้ดูครับว่าเลี้ยงไงเท่านี้พอนะฮะเดี๋ยวไปเอาเบดดิ้งเบดดิ้งคือมูลสัตว์อย่างเช่นขี้วัวเป็นอาหารขุนเดือนนะครับ70%ผัก30%โบ๊ะเข้าไปสังเกตว่าจะกบตลอดไม่งั้นแมลงนี่คือเต็มสตรีมเลย10กิโลต่อถัง มีแหลกตรงนี้อยู่100แหลก1ตัน
0: ครับ
1: ต่อเดือนที่ผมทำปุ๋ยได้
0: นี่ก็มาจะเลี้ยงไส้เดือนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแบบผลิตผลอย่างหนึ่งของฟาร์มนี้นะ
1: เป็นบัดดี้เป็นซิกเนเจอร์เลย
0: เป็นซิกเนเจอร์ของฟาร์มลุงลีเลยนะครับทำไมเราต้องเลี้ยงไส้เดือนครับ
1: เพราะว่าในการทำเกษตรนะครับจะต้องมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมฮอร์โมนพืชจุลินทรีย์ต่างๆหมดแล้วทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในไส้เดือน
0: ไส้เดือนคือผู้ให้สิ่งเหล่านี
1: ้จบ
0: จบเลย
1: ไม่ต้องจบเกษตร
0: เพราะฉะนั้นในเศษอาหารนี่ก็คือมาเลี้ยงไส้เดือนได้ปุ๋ย
3: คลิปนี้เรามีอีก3ไอเดียกรีนๆที่จะช่วยจัดการเศษอาหารที่เหลือทิ้งในบ้านแถมทำเองได้ง่ายๆมาฝากกันนะครับไอเดียแรกเป็นการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเหลือทิ้งซึ่งใช้กล่องปุ๋ยหมักไซส์เล็กสำหรับสมาชิกในบ้านประมาณ 1-2 คนวิธีทำก็ไม่ยุ่งยากโดยนำเศษอาหารที่ถูกทำเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมาใส่ในกล่องเติมวัสดุตั้งต้นเช่นใบไม้แห้งกากกาแฟปุ๋ยคอกดินและหัวเชื้อจุลินทรีย์อย่างราขาวจากใบไม้แล้วคลุกให้เข้ากันซึ่งเติมได้เรื่อยๆจนเต็มถังครับหลังจากนั้นทิ้งไว้1เดือนเราก็จะได้ปุ๋ยหมักที่พร้อมใช้แล้วล่ะครับไอเดียที่2เป็นการทำน้ำหมักอเนกประสงค์จากเปลือกผลไม้รสเปรี้ยวครับโดยใช้เศษผลไม้รสเปรี้ยวอย่างสับปะรดประมาณ3ส่วนกับน้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาลประมาณ1ส่วนนำมาใส่ภาชนะที่มีฝาปิดเติมน้ำสะอาดจนท่วมชั้นเนื้อสับปะรดโดยให้เหลือที่ว่างในภาชนะไว้นิดหน่อยทิ้งไว้ประมาณ 7-15 วันโดยปิดฝาให้สนิทแล้วเก็บให้พ้นแสงแดดในระหว่างหมักถ้าเจอราขาวก็แปลว่าน้ำหมักของเราใช้ได้แต่ถ้าเป็นราดำแนะนำให้ทิ้งดีกว่าครับน้ำหมักที่ได้ที่แล้วสามารถใช้รดน้ำต้นไม้ได้ใช้ดับกลิ่นอ่างล้างจานโถสุขภัณฑ์หรือรางระบายน้ำเสียในบ้านได้นะครับส่วนไอเดียสุดท้ายที่จะแนะนำก็ต่อยอดมาจากน้ำหมักที่เราทำไปแล้วนะครับนั่นก็คือน้ำยาล้างจานจากน้ำหมักผลไม้ครับซึ่งสูตรที่ทำนั้นง่ายสุดๆใช้แค่น้ำหมักผลไม้ที่หมักเรียบร้อยแล้วประมาณ 1.5 ส่วนกับน้ำขี้เถ้าหรือน้ำด่าง1ส่วนนำมาผสมแล้วคนให้เข้ากันก็จะได้น้ำยาล้างจานโฮมเมดเอาไว้ใช้คู่ครัวได้อย่างสบายใจแล้วล่ะครับเห็นไหมครับว่าเศษอาหารที่เหลือทิ้งสามารถนำกลับมาทำประโยชน์ต่อได้อีกมากมายไม่จำเป็นว่าจะต้องมีจุดจบในถังขยะเสมอไปนะครับ
0: เดือนนึงบริการรับกำจัดขยะรับจัดการขยะให้ร้านค้าเหล่านี้ฟาร์มลุงลีช่วยลดขยะไปได้
1: ประมาณ2ตันฟาร์มลุงลีถ้าเกิดว่าฟาร์มลุงลีโตเนี่ยไม่ใช่ว่าฟาร์มลุงลีไปมีสาขา2สาขา3นะสกอร์ระวัดที่เรากำจัดขยะได้มากแค่ไหนผมคิดว่าหน้าที่ตรงนี้มันน่าจะเป็นเรื่องของทุกคนเป็นเรื่องของจัดการสิ่งที่ตัวเองก่อเกิดเอาเนี่ยผมไม่หวังอะไรจากมนุษย์โลกด้วยกันมากนะเอาแค่แบบจัดการภาระที่ตัวเองก่อขึ้น
0: ครับ
1: โอเคแล้ว
0: รอครับทั้งมารายการอาจจะไม่รอสุดผมปิดรายการเลยกันนะครับทุกอย่างไม่เป็นขยะอยู่ที่ว่าเราเห็นคุณค่าอะไรกับเขามันหมุนเวียนกลับมาเป็นประโยชน์ได้หมดนะครับพบกันใหม่นะครับกับคลิปหน้านะครับ Green Diary นะครับฝากกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเราเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับ ฮึบนี่คือของสะสมของผมในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานะครับก็คือฝาขวดพลาสติกนะครับนี่หลากหลายสีสันสวยงามเลยทำไมต้องสะสมฝาขวดพลาสติกก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมรู้จักกับโปรเจกต์หนึ่งครับที่ชื่อว่าพิเชียสพลาสติกครับเป็นโปรเจกต์ระดับนานาชาติทำกันหลายทวีปทั่วโลกเลยนะครับผมคำว่ารีไซเคิลเนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่โตที่จะต้องเข้าโรงงานนะครับแต่ว่าพิเชียสพลาสติกโปรเจกต์นี้เนี่ยนะครับเป็นการรีไซเคิลแนวใหม่ที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังบ้านของคุณคุณสามารถเอาฝาขวดที่คุณเก็บสะสมเนี่ยนะครับมาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลชุบชีวิตแล้วก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ให้คุณได้ใช้งานได้เองด้วยมือของคุณเองน่าสนใจใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเก็บฝาขวดเหล่านี้ไปนะครับเพราะว่าที่กรุงเทพมีอยู่ที่หนึ่งครับไปเราไปดูนะเทออกมาทำไมแล้วก็ต้องมาเก็บ
3: ก่อนจะไปพบกับมิติใหม่แห่งการรีไซเคิลระดับครัวเรือนนี่นะครับขออธิบายให้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นอีกสักนิดว่า Precious Plastic นั้นเริ่มต้นขึ้นในปี2013โดยคุณเดฟแฮกเกนส์นักออกแบบชาวเนเธอร์แลนด์ที่ออกแบบเครื่องรีไซเคิลพลาสติกระดับครัวเรือนแล้วนำแบบพิมพ์เขียวรวมทั้งวิธีการสร้างเครื่องอัปโหลดไว้ในเว็บไซต์ preciousplastic.com เพื่อคนสามารถก๊อปปี้แล้วนำไปสร้างเองได้แบบฟรีๆซึ่งเจ้าเครื่องที่ว่านี้ล่ะครับจะช่วยชุบชีวิตให้ขยะพลาสติกกลายมาเป็นสิ่งของใหม่ๆให้เราได้ใช้กันอีกว้าวและด้วยความว้าวนี้เองครับที่ทำให้ผู้สนใจจากหลากหลายประเทศได้ดาวน์โหลดวิธีการสร้างเครื่องรีไซเคิลและเข้าร่วมกับโปรเจกต์ Precious Plastic จนเกิดเป็นออนไลน์คอมมูนิตี้ที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่มีอยู่ด้วยกัน3แห่งก็คือเชียงใหม่ภูเก็ตและกรุงเทพหรือ Precious Plastic Bangkok ที่เรากำลังจะไปนั่นเอง
0: อยู่ตรงนั้นแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณกู้ครับ
1: สวัสดีคร
0: ับนี่ครับนี่คือคุณกู้นะครับ
4: This is all made from recycled plastic
0: อ๋อครับ
4: That's all made from bottle caps
0: อ๋อนี่เขาบอกว่าเป็นกระถางต้นไม้ที่ทำมาจากฝาขวดเนี่ยนะครับแล้วออกมาเป็นแบบนี้เลย from this machine
4: Yeah
0: อ๋อ ออกมาจากเครื่องแบบนี้เลย นะครับออกไม่ได้เป็นแบบขดๆเป็นโรงๆนี่คือมาจากฝาขวด
4: ใช่ครับ
0: ทำลวดลายก็ได้ด้วยวันนี้ผมมีของฝากของฝากมาแล้วครับมีฝาขวดเอามาฝากด้วย
4: อัน
0: น
4: ี
0: ้สามารถนำมารีไซเคิลได
4: ้ yeah.
0: เป็น
4: exactly.
0: product ได้
4: yeah.
0: ใช่ไหมครับผม
4: we can show you how we do that right now if you like
0: okay
4: yeah.
0: sure
4: okay
0: คุยเรื่องวัสดุนิดนึงครับทำไมเราถึงเลือกที่จะใช้เป็นแบบbottle caps เป็นฝาขวด
4: So we choose the bottle cap because it's a very high quality plastic. This bottle itself is a very good material for bottles because it's clear, it's strong. But when we actually melt it in this machine, mm-hmm. it creates a lot of problems for us because it doesn't melt at a very melts in a very precise temperature. Whereas HDPE, this plastic, mm-hmm. melts in a very wide range of temperatures. Mm-hmm. So from 150 degrees to 180 degrees. Mm-hmm. Whereas this one is very precise. Mm-hmm. So if our machine gets it wrong, mm-hmm. then it makes all these horrible smells. Mm-hmm. So it's not good to work with.
0: All right.
4: Also, when this melts in like a big thread like this, mm-hmm. it can turn into like this horrible grey gunky stuff,
0: yeah.
4: which isn't very attractive.
0: Cup.
4: So when we make our products, like our lampshades or our bowls and things like that, mm-hmm. it just looks like a horrible grey slug. Mm-hmm. So we don't like to use it. But HDPE,
0: HDPE ก็คือขวดฝาแบบนี้นะครับ
4: is a much nicer plastic.
0: Cup.
4: It also comes in all these lovely colors as well.
0: Mm, yeah.
4: So it means that when we come to make bowls, mm-hmm. we can be really creative with what colors we use.
0: Yeah, and it's strong.
4: Yeah.
0: นี่ก็จะเห็นนะครับว่าที่นี่เนี่ยมีการรับบริจาคฝาขวดมากมายเลยนะครับแล้วก็แยกไว้ตามสีก็เป็นระเบียบมากเลยนะครับพวกนี้คือเป็นฝาที่ใช้แล้วทั้งนั้นนะครับแล้วก็ถูกบริจาคมานะครับเนี่ยแยกสีชมพูสีดำสีเขียวสีขาวสีเทานะครับถูกแยกไว้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นวัตถุดิบที่ผ่านการบดแล้วนะครับก็จะแยกเป็นสีไว้เพื่อที่จะเตรียมนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไปนะครับ
4: What we do, turn on the machine. You'll see this is the axle here.
0: มีเครื่องกลไกออกครับ
4: And then if you have a look in the top here,

0: ฟันเฟืองนะครับมันกำลังเริ่มหมุนแล้วอันนี้จะเป็นเครื่องที่จะบดนะครับเพื่อให้ฝาพลาสติกของเราที่เป็นวัตถุดิบเนี่ยออกมาเป็นวัตถุดิบที่พร้อมที่จะนำไปรีไซเคิลได้นะฮะ
1: There we go
0: แล้วเราก็จะเห็นว่าตอนนี้เราได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นวัตถุดิบที่พร้อมที่จะนำไปรีไซเคิลได้นะฮะคือประมาณสัก
2: 3-4 กรัมมือใช่ใช่เมื่อสักครู่นี้นะครับออกมาได้ประมาณแค่นี้เองโอ้ครับหลังจากนั้นทำอะไรต่อครับ
1: Yeah so then once we've got our flakes
2: ครับ ใช้เวลาเพียงไม่นานแป๊บเดียวนะครับตอนนี้พลาสติกที่เห็นเป็นเศษๆเนี่ยนะครับที่ใส่ลงในเครื่องก็ถูกเมลต์หลอมละลายออกมานะครับเป็นเส้นๆแบบนี้เลย แล้วตอนนี้เนี่ยคุณกู้ก็จัดเรียงเส้นนะครับลงมาบนภาชนะที่จะทำเป็นแม่พิมพ์เนี่ยนะครับออกมาแล้วดูชำนาญมากเลยนะครับ
1: And what's nice about this project is that you don't necessarily need to be a designer or an artist.
2: Yeah.
1: Like I myself am not an artistic person, but I think that's what's really special about this is that literally anyone can do this.
2: ไม่จำเป็นต้องมีสกิลความเป็นศิลปิน นักเรียนอาร์ตทำงานศิลปะใดๆนะครับก็สามารถเนี่ยสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้นะครับเวลาผมว่าไม่ถึง5 นาทีนะตอนนี้ออกมาแล้วเนี่ยเริ่มจับพลาสติกก็เริ่มจับตัวนะครับเป็นรูปทรงภาชนะตามแม่แบบนะครับ
1: Would you like to try making one?
2: Can I?
1: Yeah.
2: Oh, จะขอทำนะครับแต่ไม่กล้านะครับกูบอกอ่ะลองไหมล่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับโอเคว่าผมจะสามารถสร้างภาชนะจากพลาสติกรีไซเคิลได้นะครับดูว่าจะยากไหมนะครับรายการที่ Green Diary ครับก็เลยขอทำชามสีเขียว
1: Press run
2: กด

0: beautiful.
1: Wow. เสร็จออกมาแล้วครับผม
0: ชา Very nice.
1: Thank you. Because of you. ไอ้เช่นผมแค่หมุนนะครับโอเคตอนนี้ก็เอาเหมือนกับเอาไปตากเนาะ
0: Look, so that's the one that we just made.
1: Okay.
0: That's already dry enough and cool enough. It's still a little bit hot on the top.
1: แป๊บเดียวนะครับยังร้อนอยู่นะยังร้อนอยู
0: ่ That is finished product. I think the market for these kinds of products is potentially huge.
1: ครับ
0: And that is all just coming from plastic trash that otherwise would just be sitting in communities, entering the canals, entering the river, the Jhapriyar, then ending up in the ocean.
1: ครับและสุดท้ายสุดแล้วสมมุติว่าเราเบื่อมันแล้วเราก็สามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้อ
0: ี
1: ก
0: Yeah exactly yeah. We wanted to do this because of the plastic pollution problem and so that's why I think precious plastic offers a unique solution to that mm-hmm. and these machines really are these almost like hero figures becauseThey can take any plastic that you throw at them.
1: Mm-hmm.
0: They're really cheap and easy to build.
1: พอจะบอกได้ไหมครับว่าอย่างเครื่องหนึ่งมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ราคา
0: Yeah, so these machines are probably about 60,000 baht.
1: เครื่องเมลต์นะครับประมาณก็เครื่องเมลต์ก็อยู่ที่ประมาณ 60,000 บาทนะครับแล้วก็ต้องมีเครื่องที่บดนะครับ
0: Yeah, this is the backbone of the workshop. So every workshop needs one of these at least.
1: Okay.
0: So this one is probably 60,000
1: บาท 60,000 บาทเหมือนกันก็ประมาณสักแสนกว่าจริงๆแล้วอาจจะดูแพงสำหรับบ้านเรือนนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเป็นองค์กร
0: yeah.
1: เป็นบริษัทเป็นคอมมูนิตี
0: ้
1: ผมว่ามันก็คุ้มค่านะครับกับการที่เราเอาพลาสติกและอาจจะสร้างสรรค์ออกมาเป็นโปรดักต์เป็นสินค้าหรือว่าเป็นของที่เราใช้ถ้าคนที่สนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมมาดูเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยมันมีช่องทางยังไงบ้าง
0: So we have our Facebook page so you can like us on our Facebook page Precious Plastic BKK We also do many eventsSo we have a whole network of drop-off locations that people can bring their plastic to.
1: Mm-hmm.
0: We've got maybe about 14 of these locations now mm-hmm. in Bangkok. People can bring their plastic

0: parents, when they drop off their kids, can bring their plastic, uh-huh. and then that will actually come back to us as well. Uh-huh. So we're trying to make it really convenient for people. Uh-huh. But if you live outside of Bangkok, or if you can't get to one of these locations, you can also just send us the plastic as well.
1: Cap.
0: And so, yeah, we can give the address that people can send the plastic to.
2: ที่สำคัญผมว่าไอเดียที่สำคัญที่สุดเลยก็คือทำให้เราได้เห็นว่าการรีไซเคิลไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่พลาสติกทำให้เราได้เห็นตั้งแต่วัตถุดิบเปิดออกมาเก็บขึ้นมาจากถังขยะบทย่อยมันเมลมันออกมาแล้วมันก็กลายออกมาเป็นโปรดักต์ใหม่ชุบชีวิตใหม่และเอาไปใช้งานได้ใหม่ภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงนี่มันทำให้เรารู้สึกเห็นคุณค่าเห็นความเป็นไปได้ของการรีไซเคิล
0: ถูกต้อง
2: โอเคครับ วันนี้ขอบคุณคุณกู้มากเลยนะครับสนุกสนานมากๆนะครับใครสนใจก็อย่าลืมติดตามฟิเชียร์พลาสติก BKK
0: yeah,
2: on Facebook นะครับ
0: yeah.
2: Green Diary featuring Appreciate Plastic ตราบใดที่เรายังมีความจำเป็นจะต้องใช้พลาสติกในชีวิตประจำวัน Precious Plastic Bangkok ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวิธีการดีๆที่ช่วยให้เราลดปริมาณขยะพลาสติกลงไปได้บ้างนะครับและถ้าถูกใจเรื่องราวรักโลกของเราก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆและไอเดียเพื่อสิ่งแวดล้อมในครั้งต่อไปนะครับ

0: อยากจะให้วัฒนธรรมของชาวไทยพวนเนี่ยได้อยู่กับอนุชนรุ่นหลังสืบทอดต่อไปให้ยาวนานเท่าที่จะยาวนานได
1: ้โอ้ยากนานนะครั้งแรกบางคนเขาไม่ค่อยเข้าใจเขายังแอนตี้เลยว่าทำไปทำไมแต่พวกผมก็คิดว่ามันมีความภูมิใจ
2: การทำเรื่องของคุณธรรมจริงๆมันไม่ได้ทำยากนะแต่ต้องทำต่อเนื่อง

0: นเนี่ย
1: ชาติพันธุ์เราเนี่ยอพยพมาจากสปป.ลาวโดยเฉพาะอำเภอปากพลีจะมีคนพวนมากที่สุดแต่ลักษณ์เด่นๆนะคือภาษาบ้านพวนเฮานี่มีความห่มเย็นบ่อยะบ่อเข็นพอมีพอกินเสาตื่นหุงเข้าเอาไปเอ็ดนาเซาะปูเซาะปลากลับมาเมื่อแลงขี่ควายเข้าเคาะหอหมอกมืดค่ำกินข้าวอาบน้ำนอนหลับเอาแห้งถ้าคนแรกจริงๆคือหลวงพ่อวัดบางคลองพระครูวิทยานุโยคนะเริ่มต้นจริงๆเราเก็บสะสมของใช้ของคนพวนที่มีอยู่ตามบ้านก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มันมีค่าก็เลยเอามาไว้ที่วัด
2: โยมมาดูมาเห็นก็ว่ามีของก็ชักชวนวัดต่อไปจะทำเป็นผ่านพื้นบ้านเอาโครงการใส่เข้าไปตามพื้นที่หลักนี้ตายตัวนะเรื่องของบวรคือบ้านวัดโรงเรียนราชการปัจจุบันเนี่ยราชการก็รวมถึงมหาวิทยาลัยต้องรวมให้ได้มากน้อยไม่เป็นไรแต่ต้องเริ่มทำแล้วก็เขาจะต่อยอดของเขาเอง
3: ในปี41-42เราสร้างพิพิธภัณฑ์แล้วเนี่ยถ้าเราจะเอาเงินมาทำเรื่องกลุ่มทอผ้าซึ่งมันหายไปจากชุมชนเราเมื่อก็50ปีที่แล้วแล้วก็เลยมาฟื้นฟูเอาแม่ครูสมบัติจากลพบุรีบ้านหมี่ที่เป็นพวนด้วยกันเอากระบวนการทั้งหมดเอามาสอนมัดหมี่เอากี่กระตุกมาให้ทอมาฝึกจนเกิดเป็นศูนย์เรียนรู้ช่วงนั้นก็จะมีโอท็อปพิพิธภัณฑ์ของชุมชนประมาณปี55ชุมชนได้ร่วมตัวกันทำเรื่องงานวิจัยใช้ชื่อว่าการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยพวนเพื่อจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เหมาะสมกับบริบทตำบลเกาไผ่อำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกมันส่งผลให้ได้ความร่วมมือความสามัคคีกับชุมชนเราได้อัตลักษณ์ประวัติศาสตร์ภาษาการแต่งกายเรื่องอาหารพื้นบ้านวัฒนธรรมประเพณีทั้ง12เดือนได้พิธีกรรมความเชื่อผ้าทออะไรต่างๆเนาะการเล่นพื้นบ้านมันชัดเจนไปหมดเลยมันได้เส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามโจทย์ที่เราต้องการทุกคนมีส่วนร่วมมีรายได้เกิดขึ้นจริง
1: โอ้ยากนานนะครั้งแรกบางคนเขาไม่ค่อยเข้าใจเขายังแอนตี้เลยว่าทำไปทำไมแต่พวกผมก็คิดว่ามันมีความภูมิใจที่เราจะอนุรักษ์สิ่งเหล่านี้มีแต่ผลดีคนมาชมมาอะไรกันมาชาวบ้านก็พากันมาปราชญ์ชาวบ้านทุกหน่วยงานต่างๆก็ให้ความร่วมมือ
4: ข้อสำคัญที่เราสามารถตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ได้เราต้องเป็นผู้ให้ชุมชนเมื่อเห็นข้อดีก็ให้ความร่วมมือโดยเขาไม่ค่อยเรียกร้องสิ่งตอบแทนเมื่อเราไปขอร้องเขาก็เห็นเรามีคุณธรรมมีจริยธรรมเขาให้ความรู้เป็นอย่างดีครับ
3: 25ปีที่เราขับเคลื่อนมามาถึงวันนี้เป็นวันที่เราจัดงานใหญ่สืบสานตำนานไทยลาวพวนจีนในอำเภอปากพลีของเราดีใจมากๆคือเราเห็นความแข็งแรงของชุมชนและเป็นชุมชนหรือเป็นอำเภอแรกเลยฮะที่จัดงานใหญ่ๆขนาดนี้นั้นมันเป็นมหากรรมที่ทำแล้วมันมีความสุขอะ
1: เมื่อก่อนนั้นเนี่ยเราอยู่กันได้200กว่าปีเนี่ยร่มเย็นเป็นสุขรักสามัคคีแบ่งปันกันท่านนั้นปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนกับสิ่งที่สอนชุมชนสอนคนให้รักกัน
2: การทำแบบนี้ต้องคิดและต้องทำด้วยแล้วก็ต้องติดตามคนด้วยไม่นั้นทำไม่ได้เพราะว่าต้องมีใจร่วมกัน
3: การที่จะพัฒนามันไม่ใช่แค่บวรอย่างเดียวมันเป็นบวรยกกำลังสองเพราะว่ามีส่วนสถาบันการศึกษาช่วยให้ขยายงานวิจัยจากในหิ้งเนี่ยให้มันเป็นฐานปฏิบัติได้จริงต้องขอบคุณบรรพบุรุษของเราด้วยเนาะสามารถรักษาเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีจึงมาเป็นที่มาการทำเรื่องของคุณธรรมจริงมันไม่ได้ทำยากนะแต่ต้องทำต่อเนื่องอยากจะให้เห็นพลังว่ามาจากข้างในจริง

0: บางครั้งสิ่งเล็กๆจากเราคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ของใครหลายๆคนทำดีทำได้ไม่ต้องเดี๋ยวจากกระทรวงวัฒนธรรม
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: สวัสดีครับช่างประจำบ้านมาแพร่นะฮะวันนี้นี่ถ้าเกิดพูดถึงแพร่เนี่ยก็ต้องนึกถึงไม้สักอย่างแน่นอนเลย
1: ดู
0: ด้านหลังของเรานี้คือ
1: นี่ซะก่อน
0: นี่ดงสักนะครับไม้สักนี่ถือเป็นทรัพยากรที่เรียกว่าทรงคุณค่าของประเทศนี้นะและนับวันก็จะมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับส
1: ่
0: วนการทำไม้สักนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมันมีขั้นมีตอนตั้งแต่แหล่งของทรัพยากรคือแหล่งการปลูกสักเองเดี๋ยวนี้มีหลากหลายเลยเนาะรวมถึงพวกความเชื่อที่ผิดต่างๆเกี่ยวกับการทำไม้สักด้วยบางทีอุ้ยคิดว่าอุ้ยคนไปตัดไม้ทำลายป่ามาเพื่อจะได้มาซึ่งไม้สักบางทีแหล่งที่มาเนี่ยมันถูกต้องแล้วแหละ
1: เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้ตัดมาจากป่าธรรมชาติแล้ว
0: เ
1: ขามีปลูกเป็นหลักแหล่งแล้ว
0: เอาเป็นว่าเทปหลายๆเทปหลังจากเนี้ย
1: ใช่
0: ทั้งประจำบ้านจะพาคุณเที่ยวแพร่แล้วกัน
1: ใช่แล้ว
0: ไปถึงของไม้ไปดูแหล่งที่เขาทำไม้การนำไม้สักมาแปรรูปได้อย่างไรบ้างกลายเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างแล้วเกี่ยวงานช่างอย่างไรรวมถึงการซ่อมสร้างต่างๆช่างประจำบ้านเราก็ไม่ขาดนะครับติดตามได้ในช่างประจำบ้านทั้งหมดนี้ครับแพร่ในปัจจุบันนี้ครับจังหวัดแพร่ก็ยังคงทำเกี่ยวเรื่องไม้สักอยู่ดี
1: เดี๋ยวเรามีคนที่จะมาให้ความรู้ลึกๆกับเราเลยดีกว่าเพราะเดี๋ยววันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญมาให้นะ
0: เราอยู่กันที
1: ่
0: DM Furniture Design ไม้สักแพร่น
1: ะฮะ
0: วันนี้เรามาขอความรู้กับหรือเราไปกัน2ที่วันนี้นะฮะนี่คือที่แรกของเราซึ่งจะมีเตาที่เป็นเตาเรียกว่าเตาอบไม
1: ้เวลาเขาทำไม้มาเขาต้องผ่านการอบผ่านกระบวนการก่อน
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยกับผู้รู้กันเลยครับด้านในเลยปะอันนี้คือเรามาอยู่ในโอ้ยนี่พี่สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
0: พี่น้อยคือที่นี่เราทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
2: ใช่
0: คร
2: ับ
0: ใ
2: ช่ใช่
0: เราเริ่มมายังไงมันแต่เดิมเราทำอะไรแล้วทำนานๆยังพี
2: ่รวม40ปีแล้ว
0: โอ้ยยาวมากเลยเฟอร์นิเจอร์ของ DM เราเนี่ยแตกต่างกับเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอื่นๆอย่างไร
2: ก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ปรับปรุงแล้วเน
0: า
2: ะเรียกพัฒน
0: า
2: พัฒนาสินค้าให้ทันสมัยเป็นลักษณะของคนรุ่นใหม
1: ่เนี่ยอย่างที่เราเดินมาเราเห็นเลยนะว่าจะไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ไม้สักที่เราเห็นในภาพจำเราเมื่อก่อนที่จะต้องเป็นหนาหนาใหญ่แบบว่าที่เห็นทุกบ้านมีเหมือนๆกัน
0: รสนิยมเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่มีผิดไม่มีถูกเลยต้องเรียนอย่างนี้ก่
1: อ
0: นแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นใช้กับบ้านที่เป็นบ้านสมัยใหม่ได
1: ้
0: หรือแม้กระทั่งใช้กับบ้านสมัยเก่าก็ยังได้ก็ยังดูเข้าอยู
1: ่
0: เฟอร์นิเจอร์ที่นี่ผมว่าตอบโจทย์เลย คือหน้าตาก็ไม่ได้ดูทันสมัยเกินไปอ่ะคือเหมือน
1: ใช่มีความคลาสสิก
0: ใช่
1: มีความคลาสสิกอยู
0: ่ในฟอร์มภาพรวมยังคงคลาสสิกอยู่แต่เท็กซ์เจอร์ผิวสัมผัสรวมถึงฟินิชชิ่งต่างๆทันสมัยแล้วอ่ะ
1: ดูโมเดิร์น
0: ซึ่งไม้สักเนี่ยมันก็จะมีอายุของมันหรอกใช่ไหม
2: อ
0: าย
2: ุ
0: มีตั้งแต่ไม้สักที่เป็นไม้สักเก่าเลยจนถึงไม้สักที่เป็นไม้สักอายุน้อยแบบที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้อันเนี้ยรบกวนพี่น้อยช่วยอธิบายความแตกต่างนิดนึงว่าเอ้ยไม้สักเก่าไม้สักใหม่มันแตกต่างกันนอกจากในแง่ของราคา
2: ไม้สักเก่าเนี่ยเป็นไม้สักที่มันอายุร้อยกว่าปีเนาะแล้วมันก็จะเป็นพวกบ้านเรือ นมันจะเป็นไม้ทรงเก่า
0: อยู่ในรูปของบ้านเรือนเสาเรือน
2: ใช่ใช่
0: ครับ
2: ก็ไปซื้อมาตรงนั้น
1: นะ
2: ซื้อมาแล้วมาแปรรูปแปรรูปก็มาทำผลิตภัณฑ์แต่ไม้ของมันเนี่ยอายุของมันจะเยอะ100ถึง200ปี
0: แน่น
2: แล้วเนื้อมันจะสวยมาก
0: นวลแห้ง
2: แตกต่างจากไม้สวนป่าสวนป่านี่ลำต้นมันจะอยู่ประมาณสัก50ปีลงมา
0: ครับผม
2: 50ปีลงมามันก็เนื้อมันก็จะสวยอีกแบบนึง
0: เด็กกว่า
2: แต่มันก็จะลายสวย
0: ไลท์ๆหน่อย
2: ครับลายเสือใช่งั้นมีดำมีทอง
0: เดี๋ยวเราจะต้องขอให้พี่น้อยพาไปดูอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการอบ
2: ครับ
0: คือการอบเป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับการทำไม้สักให้มันคงทนยังไงพี่ช่วยอธิบาย
2: ก็ในเรื่องของไม้สักเนาะเราซื้อมาม ันจะเป็นไม้สักที่มันมีความชื้นอยู่ในตัว
0: ใช่
2: ครับแล้วก็ทำการแปรรูปแปรรูปแล้วก็ถึงจะผ่านกระบวนการอบแต่เดี๋ยวพาไปดูเตาอบแบบโบราณ
0: นี่
2: นะครับ
0: สุดยอดเลย
2: ครับ
0: จะหน้าตาเป็นยังไงอบยังไงโบราณยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับไปตอนนี้เราก็อยู่หน้าเตาอบเลยนะฮะคือหลายคนคิดว่าเตาอบมันเป็นเตาแบบเล็กๆเตาจริง
1: ก็คือคำว่าเตาอย่างที่เรา
0: เนี่ยเป็นบ้านเลยใหญ่มาก
1: ใช่
0: เป็นโกดังที่ก่อด้วยตัวไอ้เขาเรียกอะคอนกรีตคอนกรีตบล็อก
2: ครับ
0: แล้วก็กรีตบล็อกแล้วก็ด้านในก็คือเราฉาบไหมด้านใน
2: ไม่ฉาบ
0: ไม่ฉาบ
2: เคลือบไอ้แผ่นเหล็ก
0: อ๋อเคลือบไอ้แผ่นเหล็ก
2: ครับ
0: อ๋อทำเตาแบบนี้เลย
1: มันจะได้แบบอบอยู่ข้างใน
0: อบอุณหภูมิ
1: อันนี้คือยังไม่ได้อบใช่ไหมคะ
2: ยังครับ
0: ยัง
2: เลยเรียง
0: ชมเดี๋ยวเล่าสัมผัสได้ฟังนะอันนี้คือจับแล้วรู้สึกว่ามีความชื้นด้านในเลยคืออันนี้เป็นไม้ใหม่เลย
2: ใช่ไหมครับ
0: ไม้ใหม่นี่คือยังไงเราตัดมาแล้วก็ค่อยมาแบ่งส่วน
2: ครับก็คือไม้เป็นไม้ท่อนสูงเนาะท่อนสูงอายุนี่ก็ประมาณสัก30กว่าปีแล้วก็มาผ่าผ่าเป็นไม้แปรรูป
0: โอเคหลายคนอาจจะเห็นว่าอุ้ยลายยังไม่เห็นขึ้นเท่าไหร่เลย
2: ตอนนี้ยังไม่ขึ้นฮะเต๋อถ้าอบไปแล้วไม้แห้งก็จะเริ่มลายขึ้นออก
0: ไม้มันจะเริ่มแบบเค้าเรียกอะไร
2: หดตัว
0: หดตัวเพราะว่าความชื้นทําไม้ฟูใช่มั้ย
2: ครับ
0: พอเราอบแห้งปุ๊บเนี่ยมันจะบีบลงมาแล้วลายมันเด่นชัดขึ้นมาอีกทีนึงอบนานมั้ยพี่อุณหภูมิเท่าไหร่อะไร
2: อุณหภูมิเริ่มแรกก็อยู่ประมาณสัก40นวดไปก่อน
3: เบาๆ
2: นวดเบาๆไปก่อน
0: อ๋อไม่ใช่มาเหมือนว่าเบลออย่างเงี้ยเออแบบเบาๆก่อน
2: ก็จะนวดไปประมาณสัก 4-5 วันแล้วก็เพิ่มอุณหภูมิขึ้นไปอีก
1: ไปถึงเท่าไหร่คะ
2: ไปถึง80แล้วคงที
1: ่ก็เริ่มแล้ว
0: ค่อยๆค่อยๆให้ไม้เนี่ยค่อยๆปรับตัวใช่มั้ยฮะไม่ใช่บอกอุ๊ยแอร์ว่าปึ๊บ
1: ถ้าสมมุติแบบ80ปุ้มไปเลยทีเดียวเกิด
2: บิดความเสียหายก็จะเยอะ
0: บิดนี่โกงบิดแน่นอนอุณหภูมิเปลี่ยนเร็ว
2: ครับ
0: โกงบิดแน่นอนนะฮะโอเค
1: เดี๋ยวก็ตอนแรกเมื่อกี้40องศาประมาณกี่วันคะ4-5 วัน
2: 4-5 วัน
1: แล้ว80นี่กี่วันที่อบถึง80
2: นี่จะรอบสุดท้ายนี่ก็คือหลังจากสมมุติ15ก็หลัง5วันถึงวันที่15
0: โอ้10วันเหรอ
2: บวก5วัน
1: กระบวนการทั้งหมดเลยตั้งแต่เข้าห้องอบเย็นเสร็จออกมาเลยกี่วันคะ
2: ก็เล่นขึ้นอยู่กับไม้หนาไม้บางด้วยเนาะถ้าหนาก็ครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วก็ประมาณ15วัน
0: โอเค
2: นิ้วก็อยู่ประมาณ20ถึง25วัน
0: โอ้เกือบเดือนนะ
2: ใช
0: ่ใช่อบกันไม่ได้อบ
1: ครึ่งเดือนถึง1เดือนแล้วแต่
2: งั้นมันจะไม่ได้คุณภาพ
0: ครับครับครับวันนี้เราไม่ได้มาเดินทัวร์พี่น้อยเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวของไม้สักกันธรรมดาวันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาโชว์สกิลเดี๋ยวจะไม่เชื่อว่าพี่น้อยเป็นช่าง
2: ครับ
0: นะครับ
2: เดี๋ยวไปที่โรงงาน
1: เวิร์กช็อปสตูดิโอ
0: มีหลายจุดมากที่ต้องไปเยี่ยมชมวันนี้เชิญครับพี่น้อยและนี่ก็คือเฟอร์นิเจอร์ชิ้นที่มีชื่อว่า
2: เก้าอี้ญี่ปุ่น
0: เก้าอี้ญี่ปุ่นครับเฮ้ยนี่เพราะว่าอะไรว่าตรงนี้ก็มีแบบ
2: มีจิ้ม
0: ม
2: ี
0: คานมารับอย่างนี้นะเหมือนหลังคาญี่ปุ่นอย่างนี้นะสวยงามเลยแล้วมันมีทีเด็ดตรงไหนฮะยังไงบ้าง
2: ก็สามารถถอดประกอบโดยที่ไม่ต้องใช้ตะปู
0: ฮะจริงเหรอ
2: ครับ
0: เฮ้ยแต่มันแน่นมากเลยพี่มัน
1: ไม่ถอดตรงไหน
0: ยังไงอ่ะ
2: เดี๋ยวถอดเดี๋ยวลองถอดให้ดู
1: อุ้ย
2: ป๊อปทนเสียงหน่อย
1: โอ
0: ้ยเฮ้ยอ๋อมีเป็นแบบว่าเลื่อยไม
1: ้เฮ้ยเหมือนของเล่นเหมือนกันเนาะเหมือนกับกรอบล่างเงี้ยไม่ตายแล้วเฮ้ย
0: จบเลยเฮ้ยจบเลยเฮ้ยสวยมาก
1: เพราะเขาออกแบบให้มันไม่ต้องมีส่วนไหนที่รับแรงเกินม
0: ันก็เป็นการเรื่องอะไรอ่ะเข้าย
1: ิ่งนั่งยิ่งแข็งแรง
0: ซึ่งเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาสาธิตการทำตัวนี้ให้ดูอย่างไรนั้นก็ไปชมกันเลย
2: ครับผมเตรียมไม้ไว้ก็ประมาณ6แผ่นเริ่มต้นคือการตัดตกแต่งไม้ก่อนตกแต่งไม้วัดขนาดวัดไซส์ให้เรียบร้อย
4: ขนาดต้องเป๊ะ
2: ขนาดต้องเป๊ะฮะไม่งั้นมันจะทำการให้การโยกขยับไม่ต้องฟิตให้มันเป๊ะพอดีเลยเรียกเก้าอี้ญี่ปุ่นเพราะว่าเราสามารถถอดแล้วพับสามารถนำพาไปได้ทุกที่ออกไซต์งานนี่สบายจับแค่3ชิ้นก็สวมมันใช้ได้เลยจริงเราทำเป็น3ชิ้นก็ได้1 2 3ตัวนี้ติดกระท่อมมาถึงก็สับวาง

0: ย่อมาจาก
1: ดอนมูลค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่อันนี้เรื่องจริงไม่ได้อํา
2: ตำบลดอนมูล
0: โหนเท่มากเลยโลคอลมาก
1: ดอนมูล
0: รู้แล้วว่าจากไหน DM ดอนมูลแน่นะฮะขอบวันนี้ขอบคุณพี่น้อยมากๆเลยครับที
3: ่พา
0: ตัวครบเลยครบวงจรเลยตั้งแต่เตรียมตั้งแต่เอาไม้มาเตรียมไม้ไปจนถึงการผลิตต่างๆดีไซน์นะฮะแล้วก็รูปแบบต่างๆที่เรามีอยู่
1: นะใครที่สนใจในการพัฒนา
0: ใช่
1: เฟอร์นิเจอร์ไม้สักด้วย
0: นอกจากจะได้ของดีเป็นของที่แบบว่าคุณภาพแล้วยังเป็นการสนับสนุนคนพื้นที่ด้วย
3: ครับ
0: เดี๋ยวเราไปอีกที่นึงวันนี้เต็มอิ่มแน่นอนนะจะเป็นที่ไหนตามไปเลยและตอนนี้เราก็มาอยู่กันอีกร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านเรียกว่าเฟอร์นิเจอร์ไม้เหมือนกันนะครับ
1: ใช
0: ่แล้วแท้ไม้ไทยเฟอร์นิเจอร์นี่ร้านนี้นะครับก็คือเรามาดูเฟอร์นิเจอร์อีกลักษณะหนึ่งแล้วกัน
1: ใช่มีความเป็นอินดัสทรีขึ้นมานะคะก็ผลิตอย่างใหญ่โตมีโชว์รูมอันนี้ก็เหมือนเป็นหน้าร้านโชว์รูมเนาะนี่จัดสวยงามมากเลย
0: เซตติ้งนู่นนี่ให้ดูมีโต๊ะอาหารมีชุดรับแขกนะมีโซฟาโอ้เยอะมากเลยมีโต๊ะอาหารโต๊ะประชุม
1: ใช่
0: แต่ดูลักษณะของสไตล์ของเฟอร์นิเจอร์เนี่ยจะเรียบง่ายกว่าคือว่าจะไม่ได้แบบว่าเป็นคลาสสิกขนาดนั้นจะเป็นแบบว่าเฟอร์นิเจอร์ที่ดูเป็นโฮมยูสมากขึ้น
1: อันนี้เป็นแบบว่าไลฟ์สไตล์แล้ว
0: เข้าได้กับทุกบ้านแหละเอองี้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยว่ามีคอนเซ็ปต์ดีไซน์อย่างไรไปคุยอะไรครับไปสวัสดีครับพี่เติ้ลสวัสดีครับสวัสดีครับผมชอบมากเพราะว่าจัดชุดที่นั่งไว
3: ้
0: แต่เรายืนคุยกันยืนคุยกันตรงนี้เลย
1: เรา
0: ก็ดีมกัน
1: เป็นกันเองจะได้ตื่นตื่น
0: โอเค
1: ร้อน
0: มาพูดถึงประเภทของไม้สักบ้างเมื่อกี้แอบคุยกันไว
3: ้
0: อย่างของพี่น้อยเงี้ยเขาบอกว่าเป็นสักปลูกใช่ไหมเป็นป่าปลูก
3: ป่าปลูก
0: แล้วของเราอ
3: ่
0: ะ
3: หลักๆนะครับจะแบ่งเป็น3อย่างไม้สักนะครับหนึ่งคือป่าปลูกแล้วก็ตัดเองแล้วเอามาใช้เนี่ยอันนี้คืออย่างที่หนึ่งอย่างที่สองคือสักจากรัฐก็คือองค์การป่าไม
0: ้ oh, okay.
3: นะแล้วอย่างที่3ก็คือไม้เรือนเก่าหรือเขาจะเรียก okay. ว่าไม้เก่านั่นเอง
0: นี่แพงเลย
3: อันนี้แพงแล้วก็เดี๋ยวนี้จะหายากครับเพราะว่าบ้านเก่าๆเนี่ยตอนนี้มันถูกรื้อไปหมดแล้ว
0: ใครๆก็ซื้อหมดแล้ว
3: ใช่ใช่ใช่ครับ
1: มันไม่ได้มีมาใหม่เพิ่มไงมันลิมิตแล้วมันก็กระจายไป
0: ใช่ใช่ใช่
3: แต่ของเราจะใช้แบบที่2ก็คือขององค์การป่าไม
0: ้
3: ก
0: ็คือจากรัฐ
3: ของรัฐครับก็คือหมดปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับก็คือถูกต้องหมด
0: ของพี่น้อยเขาอบเครื่องจักรชาวบ้านใช่ไหม
1: ก่อกำแพง
0: ก่อกำแพงใช้อิฐใช้คอนกรีตบล็อกก่อขึ้นมาที่นี่การอบไม้เป็นยังไง
3: ก็เมื่อก่อนของที่นี่ก็ใช้เป็นแบบอบแบบฟืนเหมือนกัน
0: ครับ
3: เพราะว่าฟืนเนี่ยมันง่ายคือเพราะว่าไม้สักเวลาทำเหลือเนี่ยทำโต๊ะทำเตียงทำตู้มันเหลือเศษไม้เราก็แค่โยนเข้าเตาเอาเป็นฟืนไปอย่างเงี้ยมาถึงเชื้อเพลิง
1: อ
3: ันนี้ก็ใช้เรื่องอินฟราเรดเรื่องฮีเตอร
0: ์
3: เอาไฟฟ้าอย่างเงี้ยครับ
0: เป็น
3: ก็คือเราไม่ต้องใช้คนมายุ่งละกดเปิดแล้วก็กดปิด
0: คือมาตรฐานแหละ
3: ใช่ครับ
0: ลดมลภาวะแล้วก็ความเป็นมาตรฐานควบคุมอุณหภูม
3: ิ
0: ควบคุมเวลาได้นี่ผมชอบคุณพ่อมากคุณพ่อยืนหนึ่งหนึ่งหนึ่งถูกต้องลูกพูดดีอ่ะโอเคนั้นผมขอเจอคุณพ่อแล้ว
3: ได้เลยครับ
0: เราต้องเจอคุณพ่อตรงไหน
3: เดี๋ยวจะเจอกันที่หน้าเตาอบเลยครับเดี๋ยวคุณพ่อจะ
1: เดี๋ยวเจอกันหน้าเตาอบแล้วยังไง
0: เจอพ่อหน้าเตาอบเลย
3: โอเคเตาอบไม้
0: เตาอบไม้โอเคได้ถ้างั้นเดี๋ยวไปเจอคุณพ่อกันเลย
3: ครับผมเชิญครับเชิญครับ

0: เอาละครับคุณเติ้ลส่งไม้ต่อมาที่คุณพ่อครับสวัสดีพ่อครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมครับ
0: อันนี้เป็นระบบอะไรยังไงครับคุณพ่ออ
3: ันนี้เป็นระบบไฟฟ้า
0: ครับ
3: ไฟฟ้าแต่ว่าการทำร้อนระบบไอฮีเตอร
0: ์ครับ
1: ใช่ฮีเตอร์
0: คือเราต้องมาอบเองถูกไหม
3: อบเอง
0: เรารับไม้มาแล้วก็มาจัดการแบ่งส่วนแล้วก็มาอบเองเหรอ
3: ใช่ครับคือถ้าเป็นสวนปลูกสวน
0: ครับ
3: ก็ปลูกกันแหละแต่ว่าถ้าเป็นของไม้อปอที่คุณต้นคุย
0: ครับ
3: เมื่อกี้มันจะยุบยุบไม้ประมาณ30ปีขึ้นนะ
0: โอเค
3: ทีนี้พอเราจะซื้อไม้เป็นท่อนเนี่ยมาแล้วมาแปรรูป
0: ครับ
3: แปรรูปมันจะเขาจะตัดไว้ในป่า1ปีก่อน
0: โอเค
3: แล้วไปแห้งอยู่แล
0: ้
3: วปกติถ้าอย่างไม้อีกประเภทก็เป็นนสเนี่ยจะเป็นเขาเรียกนสนสนางสาวอ่ะ
0: ครับนางสาว
3: เป็นไงเป็นไม้มันจะอ่อนมันจะต่ำกว่า15ปีพอต่ำ15ปีพอตัดปุ๊บอย่างชาวบ้านทั่วไปนะเขาจะเอามาทำเลยอย่างเง
1: ี
3: ้ยปลามาเรื่อยเนี่ยโอ้เป็นน้ำอยู่เลยนะ
0: ยังแฉะอยู่
3: ความชื้นนี่80ถึง 100% เลย
0: เออแบบเปียกเลย
3: แต่ไม้อปอที่ไม้ขององค์การป่าไม้เนี่ยความชื้นอยู่ประมาณไม่เกิน40
0: อ๋อก็เรียกว่าตัดลงมาแล้ว
3: ใช่แต่ตัวนี้อะไรที่เรามาอบที่ผมจะใช้เพราะมันจะไม้จะมีคุณภาพกว่าผมก็เลือกใช้ไม้ขององค์การป่าไม้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคือการอบในตู้
1: ข้อดีข้อเสียของระบบอบแบบนี้
3: สองระบบนี้ก็คล้ายกันแต่ว่าอายุการอบมันจะสั้นกว่าเพราะตอนนั้นตัวนั้นมันจะทำความร้อนที่นี่เราค่าใช้จ่ายเนาะ
1: ตัวนั้นคืออ๋อตัวเก่าที่อยู่
3: ตรงน
1: ู้
3: น
1: คือระบบอะไรคะนั้น
3: อันนั้นเป็นระบบอินฟราเรด
1: ตัวเก่าอ๋อแล้วก็เรามาเปลี่ยนเป็นฮีเตอร์แล้ว
3: ครับ
1: ฮีเตอร์ข้อดีของฮีเตอร์ตัวนี้เขาบอกเห็นบอกว่าคุมอุณหภูมิอะไรได้
3: ฮะคงที่แล้วก็
0: เสีย
3: งต้องมีระบบข้างในนะมีพัดลมนะฮะพอมันร้อนทำความร้อนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีคอนโทรลเนา
1: ะ
3: จะตั้งอุณหภูมิไว้ว่าก็แล้วแต่แล้วว่าไม
1: ้
3: ขนาดไหนความหนาเท่าไหร่นะฮะอาจจะ2วันแรกอาจจะประมาณ50องศาอย่างเง
1: ี้
3: ยไว้อีก2วันก็มา
1: ปรับเป็น60
3: 80อยู่80แล้วก็ไม่ได้
0: ไม่อย่างที่คุยนะคือแบบว่าถ้ามันอยู่มันเปียกไปแห้งเลยมันก็จะงอเสียรูป
3: บิดคือมันแบบมันเหมือนสะดุ้งเนาะ
0: ใช่ใช่ตกใจ
3: อะไรอยู่มาเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนอะไรเงี้ยประมาณ
0: ไม้เจ้ย
3: ไม่ได้
0: แต่ว่าคันนี้เราไปอยากไปดูการทำเฟอร์นิเจอร์บ้างแหละได้งั้นแหละพ่อเด
3: ี๋
0: ย
3: ว
0: ไปทางไหน
3: ทีนี้นะครับ
0: โอเคได้
3: เชิญเลยครับ
1: ขอบคุณมากนะคะ
0: รับลูกต่อมาจากคุณพ่อเรามาอยู่กับคุณ
1: ต้องยังทันแบบว่าเปลี่ยนไม่ทันเลยนะเมื่อกี
0: ้เราอยู่กับคุณติ้งนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: โอ้โหนี่คือไม้อะไรเนี่ย
4: อันนี้จะเป็นไม้สัก
0: ไม้สักเลย
4: ว่าหนาความหนาก็คือ4x4 นิ้วเลย
0: เป็นก้อนเลยนะเป็นก้อนไม้เลยอันนี้เห็นมีมาร์กอะไรไว้ด้วย
1: ใช่
0: ก็คืออันเนี้ยถ้าเกิดว่าเห็นชิ้นเนี้ยเดาๆเลยก็คือเอาไว้ทำเป็นขาอะไรสักอย่างมันก็ลักษณะเหมือนจะเป็นขาแบบขาคู่
4: ใช่ค่ะขาคู่ค่ะก็คือของทางติ้งนะคะก็คือจะมาทำเป็นตัวเตียง
0: เ
4: ขาเรียกว่าขาคู่ทำเตียงได
0: ้
4: แย่งได้ต่างได้นะคะก็เราจะใช้ตัวนี้ค่ะในการ
0: อันนี้คือเทมเพลต
4: ใช่เทมเพลตแล้วก็ใช้ฝีมืองานคราฟต์ก็คือเรามาวาดใช้ปากกาวาดตรงส่วนนี
0: ้
4: นะคะแล้วก็วาดเป็นตัวขาได้เลย
0: ครับผม
4: คว้านได้เลย
0: อ๋อแล้วก็คว้าน
1: ไม้หลังจากที่เมื่อกี้ทำการอบเสร็จแล้วคือมาลงตรงนี้ทำได้เลย
4: ใช่ก็ประกอบเป็นส่วนขาส่วนท็อปส่วนข้างอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
4: ที่จะมาประกอบเป็นเตียงเป็นแย่ง
0: เออพอทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอ่ะมันมีข้อควรระวังอะไรบ้างไหม
4: ข้อควรระวังก็เวลาการขนย้าย
0: เ
4: นี่ยค่ะเวลาการยกการอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาเราเอาไปโดนอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีการบิ่นการอะไรอย่างเง
1: ี้
4: ย
0: คือไม้สักไม่ใช่ไม้เนื้อแข็ง
4: ค่ะ
0: นะต้องบอกก่อนนะหลายคนเข้าใจผิดนะว่าไม้สักปวกไม่กินเป็นไม้เนื้อแข็งแน่ๆไม่ใช่นะครับเป็นไม้เนื้อกลางนะ
4: เนื้อกลาง
0: มันและเป็นไม้เนื้อเนียนด้วยเหมาะสำหรับการแกะสลักต่าง
1: ๆ
0: งานคราฟต์ต่างๆเพราะฉะนั้นเวลาที่ขนย้ายจำเป็นต้องระวัง
4: ใช่
0: เนี่ยอย่างขอบคมๆเงี้ยไปกระทบปุ๊บนี่บิดเลย
4: ก็มีบิดมีหักนิดนึงค่ะ
0: ต้องระวังนะ
4: ค
0: ือไม้มันสวยจริงแต่ว่าต้องดูแลรักษาด้วยถูกไหมฮะ
1: นี่เห็นอะไรด้วย
0: เอ้ยอะไรอ่ะ
4: มีตัวงานแกะสลักเป็นรูปช้างนะคะ
0: ครับ
4: ซึ่งตัวนี้สามารถเอาไปอะแดปทำเป็นพนักพิงเก้าอี้นะคะหรือว่าพนักพิงในส่วนของแย่งต่างๆ
1: ค่ะก็เป็นลายตกแต่งหรือว่าสร้างเอกลักษณ์ให้กับชิ้นงานนั้นๆได้
4: ใช่
1: อ
4: ัน
1: นี้เห็นมีแบบว่าเป็นเทมเพลตวาดมา
0: แบบ
1: อันนี้คือแกะสลักยังไงคะคือทำมือเลยหรือว่า
0: ฉลุนี่คือเขาใช้ฉลุใช่ไหม
4: ใช่ใช่ฉลุค่ะคือเบื้องต้นเนี่ยต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยคือพอเราเตรียมไม้เสร็จแล้วนะคะไม้แผ่นเนี่ยก็จะมีทีมช่างงานฝีมือนะคะเขาก็อาจจะนำรูปภาพมาดูไว้ก่อนแล้วเราก็ใช้ปากกาเนี่ยค่ะวาดได้เลย
0: ครับ
4: หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็เอาไปใส่ในเครื่องฉลุ
0: ครับ
4: ค่ะแล้วก็ใช้มือเนี่ยทำตาม
0: คือ
4: ลายได้เลย
0: คุณผู้ชมนะชี้ดูนิดนึง อันนี้ที่เห็นเขาจุดๆเนี่ยไม่ใช่เขาเจาะเล่นนะฮะเขาเจาะไว้ให้ใบเลื่อยลงนะฮะใบเลื่อยลงแล้วเขาจะได้เดินเลื่อยตามเส้นนี้ได้นะฮ
4: ะ
0: แล้วหลังจากที่มันฉลุเป็นรูเป็นร่องเรียบร้อยแล้วเนี่ย
4: ค
0: ่อยเอามา
1: ตัดมาแต่ง
0: เจียน
1: ใช่
0: ไหมฮะต่อไปเจียนให้มัน
1: เรียกต่อไป
4: ได้สวยงาม
1: มันมีความแฮนด์เมดอยู
0: ่ใช่ใช่ใช่
1: มันไม่ได้แบบมันไม่เหมือนแบบใช้เลเซอร์ตัดอะไรอย่างเงี้ยจะมีความแบบว่าองศาของการขัดนี่มันดูมีความหยาบ
0: คราฟอ่ะ
1: นิด
0: มันดิบๆหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งที่นี่ก็คือทำมือเป็นงานคราฟจริงๆนะฮะ
1: เรามีวิธีการเลือกไม้ที่จะเอามาแต่ละส่วนเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ยังไงบ้างคะ
4: ค่ะวิธีการเลือกไม้นะคะเราก็จะสังเกตได้จากอย่างเงี้ยค่ะนี่คือตัวอย่างของเราเนาะเราก็จะเลือกส่วนที่มันเป็นแกนไม้
1: ค่ะ
4: เพราะว่าเราจะไม่เลือกส่วนที่มันเป็นตัวกระพี้ขาวหรือว่า
0: อันนี้นะขาวๆเนี่ยนะฮะ
4: ใช่ใช่
0: ก็คือเวลาเขาเจียออกก็เจียส่วนขาวออกนั่นแหละใช่ไหมฮะเหลือแต่ตัวที่เป็นแก่นไว
4: ้
0: ครับผม
1: โอเคแล้วอย่างนี้อย่างไม้สักเนี่ยมันมีปลวกมากินบ้างไหมคะ
4: ค่ะปลวกนะคะต้องอธิบายก่อนเลยว่าอย่างไม้ที่เรามาทำนะคะก็จะมีอายุการใช้งานประมาณ 20-30 ปีในการทำเนาะแล้วก็เราก็มีตั้งแต่เตาอบอินฟราเรดแล้วก็มีแบบฮีเตอร
0: ์
4: ซึ่งความชื้นเนี่ยจะไม่เกิน 12% นะคะก็ตัวเนี้ยก็คือจะลดการ
0: ลดความเสี่ยงในการที่ปวดจะมากิน
4: ใช่ใช่ค่ะ
0: เพราะมันแห้ง
4: แต่ว่าเดิมเนี่ยไม้สักอะค่ะถ้าเป็นจากบ้านเรือนเก่าเนี่ย50-100ปีเนี่ยมันก็จะมีเหมือนน้ำยาในการป้องกันปลวกนะคะเวลาปลวกเนี่ยมันจะได้กลิ่นอะไรพวกนี้มันจะกลัวเลยมันจะค่อนข้างกลัวนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยเราจะมีทั้งการป้องกันในการใส่น้ำยาการปลวกเข้าไปเนาะแล้วก็รวมถึงเตาอบที่พูดถึงเมื่อกี้นะคะส่วนมากเนี่ยปลวกเนี่ยเขาจะกินในส่วนที่มันเป็นตัวกระพี้สีขาว
0: ตัวขาว
4: แบบนี้นะคะแต่ส่วนที่เราแบบเป็นตัวแกนอย่างเงี้ยคือปลวกเนี่ยจะเข้าไม่ถึงอยู่แล้ว
0: คือเหมือนอันนี้มันจะอ่อนกว่าแหละขาวๆเนี่ยอันนี้จะเหมือนเป็นเนื้อที่แบบว่าแน่นกว่าเนาะปลวกน่ากินอะไรอย่าง
1: น
0: ี้
1: ต่อให้เป็นไม้สักเขากินพวกกระพี
4: ้ค่ะแต่น้อยมากๆนะคะปกติคือปลวกเนี่ยเขาจะเข้าถึงประมาณแบบไม้อายุประมาณ 5-10 ปีแต่ถ้าเป็น 20-30 ปีเนี่ยคือค่อนข้างแบบลดความเสี่ยงละใช่
1: ขึ้นอยู่กับอายุของไม้ด้วย
4: ใช่
0: ยิ่งแก่ยิ่งปลอดภัย
1: ใช่ที่บอกว่าเรือนไทยเก่าๆที่แบบ50ปี100ปีก็คือไม่มีแล้วเหมือนเขาแก่งกล้าแล้วเลเวลอัพแล้วปลวกไม่มาแล้วอ
4: ๋
1: อแต่เด็กๆก็อาจจะยังมีอยู
4: ่
1: ก็คอยระวังเอาไว
4: ้แต่น้อยมาก
0: ๆก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักนะฮะเรามากันถึงแหล่งเลยช่างประจำบ้านออนทัวร์มาทัวร์ถึงแพร่เลย
1: มาไกลเลยมาดูแหล่งเลย
0: ใช่ที่เรียกว่าเป็นแหล่งไม้สักทองที่ดีที่สุดในประเทศ
1: ค่ะ
0: เนาะคือถ้าคิดถึงไม้สักทองก็คิดถึงแพร่ขอบคุณคุณติ้งมากเลยที่วันนี้มาให้ความรู้กับเรานะรวมถึงคุณพ่อและคุณเติ้ลด้วยนะฮะแล้วก็วันนี้เราไปเจอพี่น้อยมาพ
1: ี
0: ่ DM เนาะก็ได้เจอการทำงานอีกลักษณะหนึ่งอาจจะเป็นโลคอลแล้วก็อาจจะมีกรรมวิธีที่ชาวบ้านแล้วก็น่าสนใจไปอีกแบบนึง
1: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นกึ่งอุตสาหกรรมที
1: ่
0: มีมาตรฐานต่างๆแล้วก็มีกรรมวิธีต่างๆที่อาจจะใช้ความทันสมัยเข้ามาช่วย
1: ได้เห็นทั้ง2 สเกลเลยในวันนี้
0: สไตล์ของเฟอร์นิเจอร์ถ้าคุณยังชอบสไตล์ที่เป็นทรดิชันนอลยังชอบสไตล์ที่เป็นเก่าแพร่ก็ยังไม่ทิ้งครับก็ยังมีเฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นให้คุณได้เลือกซื้อไปใช้ในบ้านอยู่คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคนไหนยังชอบก็เลือกใช้ได้แต่ใครที่เป็นเรียกว่าเป็นคนสมัยใหม่เป็นวัยรุ่นที่วุ้ยรู้สึกว่าอยากได้เฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นขึ้น
1: ม
0: ินิมอลขึ้นเรียบง่ายขึ้นเท่ขึ้นแพร่ก็มีให้คุณแล้วปัจจุบันนี
1: ้
0: นะฮะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับไ
1: ปแล้วครับสวัสดีค่ะ
0: บ้านนี้นี่คืออยู่มานานนะครับ
2: ตั้งแต่สร้างเลยค่ะ
0: ตั้งแต่สร้างเลย
2: ใช่พ่อกับแม่ช่วยกันสร้าง
0: แล้ว
2: ก็เด็กๆกันตอนนั้นก็ประมาณขวบกว่าพอผ่านการเวลาอย่างเงี้ยมันก็เริ่มทรุดโทรมไม้มันก็หดแบบนี้เลยค่ะมันก็ลอกไอ้ที่ทำไว้อะถ้าลมมาฝั่งเนี้ยก็จะมีปัญหาน้ำเข้า
0: เน
2: ี่
0: ย
2: ก็จะ
0: ลอยน้ำเลย
2: ลอยน้ำใช่
0: นี
5: ่เราสามารถเปลี่ยนใหม่หมดเลยได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้เห็นว่าไม้เนี่ยมันสามารถซ่อมแซมได้
0: ใช่ใช่ใช่
5: จัดเก่าให้มันเป็นใหม่ได
6: ้ Amarin TV ที่นี่คือแหล่งกำเนิดเรื่องราวของการให้
7: ความรู้ครับ
8: ให้เพื่อนครับ
7: ให้ความรู้สึกดีๆครับ
9: ให้ประสบการณ์ค่ะให้ความรักในเสียงดนตรีครับ
10: ให้ความเป็นพี่น้องและความมีวินัยครับ
11: ให้หลักการดำเนินชีวิตครับ
12: เราเป็นองค์กรเล็กๆแต่เป็นองค์กรแห่งการเป็นผู้ให้
9: ให้ทุนให้ทานให้ปัญญาและให้โอกาสใช้หลักธรรมมาหาธรรมและธรรมมาหากินให้ทุนทุนในที่นี้ก็หมายถึงว่าจะไม่จำเป็นต้องเป็นเงินมาก่อนนะเจ้าค่ะให้ปัญญานำเงินให้ทานทานในที่นี้ก็กลายเป็นวิทยาทานการให้ปัญญาให้ปัญญาก็อย่างนี้เจ้าค่ะก็น้อมเชิญครูภูมิปัญญาหลากหลายสาขาสิ่งที่ดิฉันสรรสนีอินสารไม่มีความถนัดก็จะน้อมเชิญพ่อครูแม่ครูที่มีความถนัดตรงนั้นมาเป็นผู้ให้แทนให้เด็กมีปัญญาให้เด็กเรียนรู้ด้วยมีความรักมีใจรักในการเรียน
8: มาเรียนที่นี่ได้รับความรู้ใหม่ๆและประสบการณ์ใหม่ๆจากการดีดซึ้งครับอันเป็นเอกลักษณ์ของล้านนาของเราครับทำให้ผมดีดซึ้งได้ไพเราะและภาคภูมิใจมากครับ
12: อยากมาเรียนที่นี่เพราะเป็นวันหยุดค่ะจะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และได้เจอเพื่อนๆ อีกมากมายค่ะ
6: ศูนย์ดนตรีกวีศิลป์ล้านนาแห่งนี้ได้สอดแทรกกันให้โดยใช้สื่อนำไปสู่คำว่าคุณธรรมนำพาชีวิตจากทุกข์ก็กลายเป็นสุขได้อย่างยั่งยืน
9: ก่อนสตาร์ทรถจะบอกว่าวันนี้ถามใจตัวเองว่าได้ให้อะไรกับใครแล้วบ้างแต่เราจะไม่ถามใจตัวเองว่าวันนี้ได้รับอะไรจากใครแล้วบ้างเพราะคำว่าการเป็นผู้ให้ก็คือผู้รับยิ่งให้เราจะยิ่งได้

0: เอาใจมาลงทะเบียนเราไม่ได้ใช้เงินค่ะตรงนี้ค่ะเป็นการสอนฟรีเป็นจิตอาสา
1: สิ่งที่เรามักจะคุยกันเสมอๆนั่นก็คือนอกจากการเป็นผู้ให้เรายังได้รับอีกด้วยนะคะสิ่งที่พวกเราได้รับเนี่ยคือเรื่องของการสลายอัตตาอัตตาของตัวตนได้รับในเรื่องของการฝึกจิตฝึกในเรื่องของการเสียสละเราเป็นผู้รับในเรื่องของประสบการณ์ในเรื่องของเป็นความรู้อื่นๆทั้งจากครูภูมิปัญญาท่านอื่นด้วยแล้วก็จากเด็กๆที่มาเรียนรู้กับเราด้วย
2: วันนี้ก็ได้เดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ครับมาคือความหูก็เราอ่อนในเรื่องของการตีกลองสะบัดใจนะครับคือการที่นำศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยนะครับมาสู่ละอ่อนนั้นนะครับเพื่อที่จะบรรลืมรากเหง้าของความเป็นล้านนาบรรลืมรากเหง้าของศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นมรดกสำคัญนะครับของบรรพบุรุษจากรุ่นต่อรุ่นเพื่อให้อยู่คู่กับความเป็นคนเมืองล้านนาของเขาครับ
3: หนูสามารถนำประโยชน์นี้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเองและสามารถเผยแผ่ความรู้นี้ให้กับคนอื่นได้ค่ะ
4: การทำงานกับการรับใช้เพื่อมนุษย์และได้น้อมนำหลักธรรมมาปรับใช้เพื่อพบกับคำว่าธรรมมาหาธรรมและธรรมมาหากินนำไปสู่เป้าหมายดัชนีชี้วัดคืออยู่รอดอยู่ได้และอยู่ดี

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับวันนี้รายการเกษตรขั้นเทพจะพาคุณผู้ชมไปพบกับพี่ไก่เกษตรกรหนุ่มเจ้าของไร่ดอกขจรชาวสุพรรณบุรีที่แบ่งเวลาจากการทำคลินิกกับพี่ชายมาทำไร่ดอกขจรเป็นอาชีพเสริมและพี่ไก่เองก็เป็นลูกชาวไร่ชาวนาแต่กำเนิดก็เลยเกิดความตั้งใจที่จะทำการเกษตรดูบ้างพี่ไก่คนนี้เองถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเกษตรกรอายุน้อยของเราที่มีเรื่องราวชีวิตที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียววันนี้พี่ไก่จะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาแลกเปลี่ยนกับเราบ้างไปทำความรู้จักกับเขากันเลยดีกว่าครับ
1: ดีมากฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยเอ้าแล้วเจ้านั่งอยู่ทำไมไม่ไปเนี่ย
2: แสดงว่าเจ้าหลงกลข้า
1: จะทำอะไรข้าเนี่ย
2: ข้าวางยาเจ้า
1: โอ้โหขำมากเลยนี่ฮะนี่อะไร
2: ยา
1: แล้วเมื่อกี้คือ
2: วางยาเจ้า
1: วางยาข้าแล้วจะบ้าแล้วถ้าวางยาต้องโอ้นี่ต้องใส่ยาไปแล้วเหรอเฮ้ยท่าน
3: เป็นไรมาเนี่ย
1: ข้าโดนพิษคือข้าโดนวางยาคือตอนนี้ร่างกายข้าไม่ไหวแต่ข้าไม่อยากตายท่านคิดดูลูก4เมีย6แล้วเมียข้าระดับนางแบบทั้งนั้นข้าไม่อยากตาย
3: ผมว่าไม่ใช่วางยาพิษแล้วมั้งครับไม่มีเลือดเนี่ยสงสัยโยนวางยาเมารักเปล่าย
1: าเมารักคือยาเมารักคืออะไรยาเมาเฉยๆหรอ
3: ยาเมา
1: คือข้าไม่มีกากเลือดอะไรคือไม่ถือว่าเป็นยาพิษร้ายแรงเงี้ยเหรอ
3: ใช่ครับ
1: ข้าน่าจะโดนวางยาเมาเฉยๆเงี้ยเหรอ
3: ยาเมามันมียาแค่เมานะครับ
1: ยาแค่เมาน
3: ี่เลย
1: ไหน
3: นี่เลยครับดอกสลิดนี่แหละครับ
1: ฮะ
3: ใช่ครับงง
1: ดอกสลิด
4: ว้าว
3: อีกอย่างนึงเขาเรียกดอกขจร
1: เฮ้ยดอกขจร
3: ครับ
0: ขจรเป็นไม้เลื้อยเถาเล็กแตกยอดจำนวนมากมีช่อดอกสีเหลืองอมชมพูอ่อนออกเป็นช่อแบบซี่ร่มดอกบานไม่พร้อมกันเมื่อดอกบานก็จะมีกลิ่นหอมครับสรรพคุณทางยาของขจรนั้นยอดอ่อนดอกและก็ผลบำรุงธาตุบำรุงตับปอดแก้เสมหะเป็นพิษส่วนรากทำให้อาเจียนถอนพิษเบื่อเมานอกจากนั้นดอกขจรเองก็สามารถนำไปปรุงอาหารได้ด้วยเช่นผัดแกงจืดหรือแกงส้มดอกขจรปริมาณ100กรัมเนี่ยจะมีวิตามิน A มากถึง 3,000 มิลลิกรัมวิตามิน C 45มิลลิกรัมแคลเซียม70มิลลิกรัมและฟอสฟอรัส90มิลลิกรัมเลยนะครับ
1: ข้าจะไม่ไหวแล้ว
3: ท่านกินนี่เลย
1: กินได้เลยเหรอ
3: กินได้เลยครับหายเลย
1: กินเข้าไปทั้งอันอย่างนี้ได้เลยเหรอเฮ้ยว่าหายหลีแล้วว่าหายหลีแล้วว่าหายเมาแล้วโอ้ท้องฟ้าสวยงามเหมือนเดิมเฮ้ยกาหลีใจเหลือเกินเฮ้ยมังคือหลอกขจร
3: ครับดอกขจร
1: หรือหลอกสลิด
3: หลอกสลิด
1: มังเป็นต้นไม้ประเภทไหน
3: เป็นต้นไม้ประเภทเถา
1: เป็นต้นไม้ประเภทเถาคือไม้มังตึงไม้เลื้อย
3: ไม้เลื้อย
1: มังตั้งโดได้ไหม
3: ไม่ได้
1: ไม่ได้มังอยู่ด้วยตัวเองไม่ได้มังต้องมีที่ให้เกาะแบบน
3: ี้ใช่มีที่ให้เกาะ
1: อ๋อแล้วไปยังไงมายังไงทั้งถึงไล่มาปลูกหลอกขจรหรือหลอกสลิดแบบนี
3: ้เป็นไปมายังไงครับ
1: ใช่
3: แต่ก่อนทำงานคลินิก
1: ทำงานคลินิก
3: ใช่
1: เฮ้ยเป็นอะไรอะที่คลินิก
3: คลินิกตรวจเลือดครับ
1: คลินิกตกเลือดด้วย
3: ใช่ครับหน้าคลินิกคลินิกตั้งอยู่หน้าตลาด
1: ตั้งอยู่หน้าตลาด
3: ใช่
1: เป็นคลินิก
3: ใช่
1: อ
3: ่
1: ะก็ทางคลินิกก็รีแล้วก็ดูน่าจะโอเคไม่ใช่หรอ
3: ก็รายได้เสริม
1: อันนี้เป็นรายได้เสริมเฉยๆ
3: ใช่ครับ
1: คลินิกยังมีไหม
3: มีครับตอนนี้ยังมีย
1: ังมีอยู
3: ่
1: แต่ผังตัวเองมาทางตรงนี้
3: ใช่
1: ทำไมล่ะอยู่ในคลินิกเย็นๆแอร์เย็นๆอยู่ในร่ม

0: ทำไมออกมาทำแบบนี
1: ้ก็ปกติก็เป็นลูกชาวไร่ชาวนาอยู่แล้วเน
0: า
1: ะใช่ครับก็นั่งอยู่หน้าคลินิกเห็นรถเขาขนอะไรมาขายอย่างเงี้ยแล้วก็ดูไปเห็นเขาทำออดอกสลิดม
0: า
1: ไปถามเขาว่าราคาดีราคาเป็นยังไงว่าปลูกนี้ก็ราคาดีนะแล้วก
0: ็คนที่เข็นมาขายนี่เขาปลูกเองเลย
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อ
1: แล้วก็ไปเริ่มศึกษาเริ่มศึกษามาปลูก
0: แล้วคลินิกใครดูอ่ะ
1: ก็ตอนนี้ก็เปิดไว้ก็มีคนดูแลด้วยครับ
0: อ๋อมีให้คนดูแลด้วย
1: ใช่
0: ก็มาทำอันนี้ด้วย
1: ใช่
0: มังไม่ใช่แค่นั้นสิว่ามันต้องมีเหตุผลอื่นที่เลือกตัวหลอกขาจองมาปลูกหลอกไม้ต้องไม้เยอะแยะมีไม้ปลูกทำไมปลูกหลอกขาจอง
1: ก็รายได้ดีครับผมรายได้ดี
0: รายได้มังลี
1: ครับ
0: สมมุติว่า1ไร่เนี่ยมังเก็บเกี่ยวยังไง
1: ก็1ไร่จะเก็บได้ประมาณ50โล
0: 1ไร่ไร่50โล
1: ครับ
0: แล้ว50โลนี่กี่เดือนกี่ปีกว่าจะเก็บได้ครั้งนึง
1: ก็ไร่นึงเก็บ3วันเว้น3วันครับ
0: แล้วขายโลเท่าไหร
1: ่ก็ตอนนี้ก็70บาท
0: มังมีช่วงราคาลีนะ
1: มีครับ
0: ราคาลีกว่านี้ก็มี
1: ราคาลีกว่านี้ก็มี
0: ราคาลีกว่านี้เท่าไหร่
1: เป็นร้อย
0: เฮ้ย
1: เป็นร้อยครับ
0: 1ไร่ไร่50โล
1: ครับ
0: 50โลคูณ100บาท1ไร่ก็ไร่5,000
1: ครับ
0: 5,000 3วังเก็บที
1: ครับ
0: หางไปเอา30วังหางก็10ครั้ง10ครั้งคูณ5,000
1: 5,000
0: ไร่50,000
1: ครับ
0: ไร่ละ50,000โอ้แล้ว
1: โดยประมาณใช
0: ่โอ้นี่ไร่เลี้ยวแล้วเรื่องมีกี่ไร
1: ่มีตอนนี้อยู่8ไร
0: ่8ไร่8 5 4 10
1: ครับ
0: 4แสนบาท
2: ดอกขจรเนี่ยความพิเศษของเขาคือถ้าสมมุติว่าปลูกไว้ในบ้านหรืออยู่ตามสวนทำอะไรต่ออะไรอ่ะนะคะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยประเทศไทยเนี่ยคือในเมื่อเราผักขจรเนี่ยเป็นผักพื้นบ้านนะคะตามสวนตามป่าตามอะไรเนี่ยเขาก็จะขึ้นเป็นธรรมชาตินะคะถึงเราเอามาปลูกไว้ก็ตามเขาจะออกดอกตลอดเลยนะคะไม่จำเป็นไม่ต้องปลูกใหม่โดยเฉพาะว่าถ้าอยู่ในสภาพธรรมชาติของเขาเนี่ยค่ะเขาสามารถที่จะอายุยาวได้เป็นถึง10ปีได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือความพิเศษสามารถที่จะเก็บเรื่อยๆนะคะไม่ต้องปลูกใหม่นะคะแล้วก็เป็นผักพื้นบ้านที่ปราศจากสารเคมีถ้าเขาขึ้นเองตามสภาพธรรมชาติค่ะ

0: เกี่ยวสำหรับส่งขายใน1ไร่เนี่ยก็จะได้รายได้สูงถึง 50,000 บาทต่อเดือนแล้วแล้วไร่ของพี่ไก่ก็มีทั้งหมด8ไร
1: ่โอ้ยคุณผู้ชมครับไม่อยากนับเป็นตัวเลขเลย
2: แบบเนี้ยอ้วมีตังไปเลี้ยงเมียเลี้ยงลูกอ้วแน่นอนเลยอ่ะ
3: แต่เป็นสิทธิ
2: ์ลีแหละที่อ้วใฝ่ฝังเอาละวังลีหลายๆก็พักหลงมาตรงนี้แล้วเจอดอกทองคำว้ายไม่ใช่ดอกทองคำอย่างนั้นหลอกที่มังทำไรไร่อย่างกับทองคำเลยโอ้โหแบบนี้ต้องขอเรียนรู้มังซะหน่อยว่ามังปลูกยากปลูกง่ายแล้วไอ้ที่มังไร่มังไร่จริงหรือเปล่า
3: ได้ครับ
2: ขอเรียนรู้หน่อย
3: ได้ครับผม
2: พาอ้วไปรู้หน่อย
3: โอเคเชิญเลยครับ
2: ปุ้ยเป็นเศรษฐีชังกะซีชังกะซี
0: ช่วงหน้าเราจะพาไปรู้จักกับการขยายพันธุ์และการปลูกต้นขจรกันว่าทำอย่างไรถึงจะออกดอกเป็นช่อสวยดกให้ได้เก็บเกี่ยวกันได้อย่างต่อเนื่องพี่ไก่ของเราก็จะมีเคล็ดลับอะไรดีๆอีกนั้นติดตามช่วงหน้าห้ามพลาดเลยนะครับรู้หรือไม่ดอกขจรเป็นผักที่หอมและโด่งดังเป็นที่รู้จักกันมานานตั้งแต่สมัยโบราณ

0: ดอกขจรเป็นผักที่หอมและโด่งดังเป็นที่รู้จักกันมานานตั้งแต่สมัยโบราณดอกขจรหรือเราเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าดอกสลิดซึ่งมีความหมายว่าความหอมที่ขจรกระจายในสมัยก่อนนั้นชาววังก็นิยมนำดอกขจรไปใช้เป็นหนึ่งในเครื่องหอมไทยโบราณที่มีชื่อว่าชุดบูงาสดโดยวิธีการทำบูงาสดจะเอากลีบดอกไม้หอมหลายๆสีมาใส่ผสมกันเพื่อความหอมและความสวยงามใส่น้ำอบไทยนิดหน่อยใส่พิมพ์เสร็จเล็กน้อยแล้วก็คลุกเคล้ากันเบาๆนำไปใส่ภาชนะที่มีฝาปิดแล้วอบร่ำควันเทียนในโถเพื่อจัดใส่กระทงหรือเอาไว้ใส่ผ้าโปร่งมอบเป็นของขวัญให้แก่ผู้ใหญ่ที่เคารพได้ครับเรายังอยู่กันที่ไร่ดอกขจรที่ว่ากันว่าทำอะไรได้ให้พี่ไก่และครอบครัวได้เดือนละเกือบ 400,000 บาทในช่วงที่ราคาดอกขจรดีๆ
1: โอ้โหเงินเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยจะไม่ให้เรียนรู้ต่อไปได้ยังไงล่ะครับอ้าวพี่ไก่ครับการปลูกและการดูแลเจ้าต้นขจรนี่ต้องทำแบบไหนยังไงกันล่ะครับถึงจะสามารถส่งขายตลาดได้อย่างมีคุณภาพไม่ขอรอช้ากันเลยก็แล้วกันไปครับพวกเราไปเจาะลึกเรื่องของการปลูกต้นขจรกันเลย
2: ว้าวนี่ต้องเบบีของมังเลยแล้วเนี่ย
3: ใช่ครับ
2: เบบีเบบีโอโอเหล็กๆพวกนี้อายุปลามังเท่าไหร
3: ่นี่ยังไม่ถึงเดือนครับผม
2: ยังไม่ถึงเดือนเลย
3: ครับ
2: เรื่องมีใบออกมาเขียวๆแล้ว
3: ใช่ครับ
2: โอ้ยอันนี้ไม่ถึงเดือนแล้วกล่องที่มังจะไม่ถึงเดือนหน้าตามังเป็นยังไง
3: มันจะเป็นเถาอย่างนี้ครับผม
2: โอ้โหอันนี้เอาเถาจากตัวต้นมา
3: ใช่ต้นแม่มันนะครับ
2: ต้องแม่มังมีอายุเท่าไหร่ต้องแม่มังถึงมาทำเป็นต้องพังไร
3: ่2ปีครับ
2: ปลูกอาแม่เขา2ปี
3: ใช่ครับ
2: ถ้าอาแม่อายุเกิน2ปีก็ตักเอาเถามาทำเป็นกิ่งปักชังไร
3: ่ครับผม
2: อืมเบบีเบบีอย่างนี้ไม่ถึงเดือนแต่ไม่น่าเชื่อว่ากล่องหน้าน้ำมังเป็นแค่นี้เองวิธีการเป็นยังไง
3: เริ่มแรกนะครับแล้วก็จิ้มถุงไปก่อนจะมีนะครับแกบดำ
2: อันนี้ใช้มีอันส่วนผสมอะไรบ้าง
3: ไม่มีครับคือมีแกบดำอย่างเดียว
2: แกบดำ
3: ใช่ครับ
2: แล้วแกบดำนี่ได้มาจากไหน
3: สั่งรถมาลงครับ สั่งรถมาลงครับ
2: สั่งรถมาลงสิ จากไรแกบดำก็สั่งรถมาลง
3: ใช่ครับ
2: หมายถึงว่าไอ้แกบดำนี่มาจากไหน มันเป็นแกบของอะไร
3: แกบแกบข้าวเปลือกเลยครับข้าวหอมมะลิพวกอะไรพวก
2: แล้วทำไมมันถึงลำอ่ะ
3: ไปเผาครับผม
2: ต้องเอาไปเผากล่อง
3: ใช่ครับ
2: ปักลงไปเลยในรูเดี๋ยวทำยังไงตัว
3: หลุมถุงเนื้อก็ปัก2ต้น
2: เผื่อตาย
3: เผื่อตายเผื่อไม่รอด
2: เผื่อไม่รอดตัวนึง
3: ใช่ครับ
2: ปักลงไปอย่างนี้อย่างนี้ถูกต้องไหม
3: แค่นี้ก็บีบ
2: แค่นี้แล้วก็บีบแกะลงไปแค่นี้เอง
3: ใช่ครับจบก็ตั้งไว้ก็รดน้ำ
2: มันง่ายไปครับเปล่าปลามัง2สัปดาห์เขาจะเห็นแล้วว่ามังแตกใบไม่แตกใบ
3: ใช่ครับ
2: ว้าเอาล่ะวังลี้ได้เห็นวิธีการปักชำซึ่งง่ายมากแค่มีอาต้งแม่ให้อายุเกิน2ปี
3: ครับ
2: ไปตักกิ่งตักเถาของเข้ามา
3: ครับ
2: เอาให้ได้ขนาดประมังเท่านี้
3: ใช่
2: ประมังเท่านี้คือประมัง10เซน
3: บางทีข้อป้องมันก็ยาว
2: ตักให้มีข้อ
3: ใช่ครับถ้าไม่มีข้อก็ไม่แตกนะครับ
2: ตักให้มันมีข้อพวกนี้ด้วย
3: แต่ข้อมันก็ไม่เท่ากันบางทีข้อยาวไม่ยาว
2: เดี๋ยวแต่
3: แต
2: ่
3: คร
2: ับ มีข้อควรระวังไหมในการปักชำ
3: ก็ไม่ให้โดนฝนมากมันไม่ชอบฝนไม่ชอบน้ำ
2: แล้วอย่างนี้พอปักปั๊บรดน้ำครั้งแรกแล้วต้องรดอีกกี่วันถึงรดที
3: ก็ดูว่าแกบเราเนี่ยมันแห้งไปเปล่าถ้ามันแห้งแล้วก็รดที
2: ต้องมาเลิงรูนะต้องมาคอยจับนะว่าอังนี้หรืออ๋ออังนี้ยังเย็นอยู่ยังมีน้ำอยู่อังนี้ไล่
3: ใช่
2: แต่ถ้าแห้งเมื่อไหร่ไม่เอา
3: ถ้ามันเปียกโชกไปรากเขาจะเน่าจะมีรากข้างล่าง
2: ถ้าเปียกไปน้ำขังไปมันก็เน่า
3: ใช่ครับเน่าเปื่อยตรงนี้จะเปื่อย
2: เอาแค่ให้เขาชื้นพอ
3: ใช่ครับ
2: ให้เขาพอมีอาหารมีน้ำกิน
3: ใช่มีน้ำเลี้ยง
2: อ๋อเท่านั้นเองอย่างนี้อ่ะคงวังนึงเนี่ยเราจะทำกังไล่ละคงนึงเนี่ยได้สักกี่ต้น
3: โอ้คนนึงก็ถ้าทำเต็มวันก็ได้เยอะนะครับ
2: อืม
3: เป็นพันก็มี
2: เป็นพันต้นก็มี
3: ใช
2: ่โอ้เก่งมากเอาลองปักกอง
0: ก
1: การปักชำต้นขจรนี่ไม่ยากครับแต่ว่ามีเคล็ดลับนิดหน่อยเองเพียงแค่เรานั้นนำเถาจากต้นแม่ที่มีอายุ2ปีมาทำเป็นกิ่งปักชำวิธีปักก็คือเลือกตะตุ่มที่มีทิศทางการแตกรากลงด้านล่างปักลงไปในแกลบที่เราเตรียมเอาไว้จากนั้นก็รดน้ำแล้วก็รออีกแค่2สัปดาห์ครับแม่ต้นขจรของเราเขาก็จะเริ่มแตกใบให้เราได้เห็นกันแล้วและถึงแม้ต้นขจรจะเป็นพืชที่ทนแต่ช่วงที่เป็นต้นอ่อนเนี่ยห้ามโดนฝนหนักๆ นะครับเพราะต้นอ่อนอาจจะตายได้และสำหรับการรดน้ำนี่ก็ขอให้รดให้พอให้แกลบชื้นก็พอแล้วล่ะครับ
2: จากที่เราไปปักตังเมื่อกี้พอปล่อยไว้มังโตครึ่งมังก็จะเป็นอย่างนี้
3: ใช่ครับ
2: ไอ้แบบนี้นี่อายุปลามังเท่าไหร
3: ่ตัวนี้2เดือน
2: 2เดือน
3: ครับพร้อมปลูก
2: นี่มังโอ้โหจากกิ่งที่เราปักไปเฉยๆอ่ะ
3: ใช่ครับ
2: มังครึ่งแตกใบแตกกิ่งก้านสาขาดูน่ารักน่าเอ็นดูอยากให้บอกหน่อยว่าเวลารู้ว่ามังแข็งแรงอะมังหน้าตามังเป็นยังไงต้องดูสังเกตตรงไหนพวกต้นรากพวก
3: นี้ครับมีรากโผล่
2: จากต้นยาวแทงออกมาร
3: ากต้นยาวครับก็ใบไม่เหี่ยวถอนดูก็ได
2: ้โอ้โหคือเขาก็เป็นชีวิตใหม่แล้ว
3: ใช่ครับ
2: แตกออกมาเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วอะต้นพังพวกนี้ไล่แล้วอะเอาไปปลูกเองหมดเลยอ่ะทำไมมังเยอะจัง
3: ก็ส่วนหนึ่งก็ขาย
2: เราขายต้นพังด้วย
3: ขายต้นพันด้วยครับ
2: ต้นพังต้นหนึ่งนี่ต้องอายุกี่เรืองถึงเริ่มขายไร
3: ่ก็เนี่ยครับ2เดือน3เดือนเนี่ยครับ
2: เอาส่งไปอย่างงี้มังมีราคาค่าตัวเท่าไหร
3: ่ก็ถุงนึงก็20บาท
2: ฮะไอ้ปักแค่เนี้ยนะ
3: ใช
2: ่2เรืองผ่านไปมังมีค่า20บาท
3: ใช่ครับ
2: โอ้โหเห็นบอกว่าวังนึงเนี่ยเราปักครั้งแรกเป็น100ต้น20บาทคงร้อยต้นโอ้หวังเลี้ยวเราทำเงินรอไว้แหละวันละ2,000เราไว้อาราคกได้
3: ใช
2: ่โอ้ต่อคงเอง
3: ใช่ต่อคน
2: ทำงานไม่ลงแหลกด้วยนั่งอยู่ในนี้ฟังเลี้ยวมีความสุขมากๆเลยงั้นกลับมาที่เรื่องราวของหลอกคาจอง
3: ครับ
2: เจ้าหลอกคาจองนี่ปลูกยากไหม
3: ไม่ยากครับผมไม่เลือกดินด้วย
2: ไม่เลือกดิน
3: ครับ
2: เพราะมังเลือกเองไม่ได้เราต้องเป็นคนเลือกให้มังนะในดินไหนก็ได้
3: ใช่ครับ
2: ตอนที่เป็นต้นกล้าต้องให้น้ำยังไง
3: ตอนที่เป็นต้นกล้าใช่ป่ะครับ
2: อืม
3: ก็ดูแกบว่ามันเปียกโชกเกินไปไห
2: ม
3: ถ้าเปียกเราก็ไม่ต้องลดดูว่าแกบเนี่ยมันแห้งค่อยลดน้ำ
2: นั่นหมายถึงว่าถ้าเป็นช่วงฤดูฝน
3: ใช
2: ่ก็ไม่ต้องลด
3: ครับ
2: เพราะมังเปียกอยู่แล้ว
3: ใช่
2: แต่ถ้าเป็นช่วงฤดูร้อนให้เดินมาดู
3: ครับ
2: ว่ามังแห้งไหม
3: ครับ
2: แล้วรวยปกติอากาศทั่วไปร้องๆเนี่ยแบบเนี้ยลดครั้งละวังหนึ่งกี่ครั้งหรือยังไง
3: ก็3วันครั้งหนึ่งก็ได้ครับ
2: 3วันครั้งหนึ่งเลยเหรอ
3: ใช่ถ้าลดเยอะเยอะไปก็รากจะเน่า
2: อันนี้สมัยเป็นต้นกล้า
3: ครับ
2: แต่หลังจากเอาต้นกล้าไปลงดินแล้วลดน้ำยังไง
3: ก็ช่วงแรกก็ลดทุกวันช่วงแรกครับ
2: ลดทุกวัน
3: ครับ
2: แ
3: ต่เขาติดก็วันเว้นวันลดช่วงเย็น
2: ถ้าติดแล้ววางเว้งวาง
3: ครับ
2: ติดดึงดูยังไงติด
3: ก็จะมีอายุการปลูกอยู่ครับเดือนหนึ่ง
2: ถ้าลงดินแล้วเดือนหนึ่ง
3: ครับ
2: ลดน้ำวันเว้นวันได้
3: ใช่ได
2: ้ลดน้ำวางเว้งวางได้แล้วพอเขาโตๆไปเริ่มกี่นางกว่าจะเริ่มออกดอก
3: 3-4 เดือน
2: ออกดอกตรง 3-4 เรือง
3: ครับ
2: 3-4 เรืองนี่คือเก็บขายได้เลยเหรอ
3: ได้เลยครับ
2: แล้วฤดูการมีผลต่อผลผลิตไหมออกดอกอ่ะ
3: มีช่วงฤดูหนาวดอกไม่ค่อยออกครับออกก็ออกน้อยแต่ราคาแพงถ้ามีดอกก็แพง
2: แล้วช่วงไหนที่จะออกเยอะ
3: ช่วงไหนออกเยอะเหรอครับก็ช่วงเดือนเมษา
2: หน้าร้อนออกเยอะสุด
3: หน้าร้อนออกเยอะสุด
2: ชอบอากาศร้อนมากเลย
3: ใช่ครับ
2: ยิ่งร้อนยิ่งดี
3: ใช่ครับ
2: แต่ว่าช่วงที่ออกเยอะราคาหรือราคามังก็จะถูกหน่อย
3: ใช่ถูกหน่อยครับ
2: แต่ช่วงหน้าหนาวที่หาดอกยากๆราคาก็คงแพงล่ะ
3: แพงโลนึงก็ร้อยกว่าบางที
2: โอ้
3: โลร้อยสูงสุดละ100ครับต่ำสุดก็70ช่วงดอกไม่มีครับ
2: ช่วงดอกไม่มี
3: ใช
2: ่
1: ิธีการปลูกดีกว่า
3: ครับ
1: หลังจากได้2เดือนแล้วไม่ว่าเราจะปลูกเองหรือคงที่บ้านซื้อไปปลูก
3: ครับ
1: เอาอันนี้มาปึ๊กพวกหรือจะลงลิงเนี่ยซื้อไปไม่ต้องเขี่ยลิงออกนะ
3: ใช่แค่คัตเตอร์กรีด
1: กรีดถุงเปิดถุงแล้วเอาลงไปทั้งต้นเลย
3: ขุดหลุมก็ไม่กว้าง
1: อ่ะเวลาขุดหลุมขุดกว้างแค่ไหน
3: คืบนึงก็ได
1: ้1คืบ
3: ครับ
1: ปึ๊บพอปักลงไปแล้วทำไงต่อ
3: ก็กบดินแค่นั้น
1: กบธรรมดา
3: ใช่แค่นี้ครับง่าย
1: ซึ่งตอนนั้นเนี่ยไม่ต้องเป็นดินแกบดำแล้ว
3: ครับ
1: เป็นดินอะไรก็ได้ที่อยู่ในพื้นที่เลย
3: ครับ
1: กบเสร็จปั๊กแล้วทำยังไงรดน้ำ
3: ครับรดน้ำปลูกเสร็จก็รดน้ำ
1: ทำน้ำหลังจากนั้นปล่อยให้เขาโตขึ้นยังไงต่อต้องดูแลยังไง
3: แล้วก็ตั้งร้าน
1: ตั้งร้าน
3: ครับใส่ตะข่ายดึงตะข่ายยาวไปเลย
1: อ๋อร้านมีลักษณะเป็นยังไง
3: เป็นเหมือนเน็ตบอลเล่
1: ใ
3: ช่ครับ
1: เอาไม้ตั้งเป็นแกน
3: ครับ
1: แล้วเอาตาข่ายนี้ขึ้น
3: ขึงยาว
1: ขึงยาวไปเป็นแผบเลยไปเป็นกำแพงเลย
3: ใช่ครับ
1: อ
3: ย่างนี้เลย
1: หลังจากนั้นยังไงต่อ
3: ก็ยอดมันจะเลื้อย
1: พอได้1เดือนปั๊บยอดมันจะมาอย่างนี้เลยมันจะมาอย่างนี้เลย
3: จะเริ่มเลื้อยแล้วแล้วก็ไปพันใส่ตาข่ายช่วงแรกต้องช่วยเขาหน่อย
1: ช่วงแรกที่เขาจะทำความรู้จักกับร้านของเขาหรือที่อยู่ของเขา
3: ครับ
1: เราต้องช่วยจับหน่อย
3: ใช
1: ่แต่พอพันขึ้นไปแล้วพอเดือนต่อไปไม่ต้องยุ่งแล้ว
3: ไม่ต้องยุ่งแล้ว
1: เขาไปเองได
3: ้ไปเองได้ครับ
1: แล้วในระหว่างรอเขาเติบโตต้องมีวิธีเขาต้องกินอะไรเป็นพิเศษไหม
3: ก็ใส่ปุ๋ยครับ
1: ใส่ปุ๋ย
3: ครับสูตร25 25 25ผสมยูเรียเม็ดเล็ก
1: โอ้แล้วต้องใส่บ่อยแค่ไหน
3: ก็เดือนละครั้ง
1: แค่เดือนละ1ครั้งก็ได้เลย
3: ครับ
1: แล้วทำอย่างนี้3เดือน
3: ครับ
1: เขาก็ออกดอกสวยงามเลย
3: ใช่พร้อมเก็บดอกขาย
1: โอ้โห
3: 3-4เดือน
1: โอ้โหมาต้นกระจอนนี่ช่างมีวิธีการเติบโตที่เรียบง่ายจริงๆเลยแถมยังเป็นพืชที่ทนแดดทนฝนปลูกได้ทุกสภาพดินและเมื่อเจ้าต้นกระจอนเติบโตขึ้นเรื่อยๆมันก็จะเริ่มเลื้อยเป็นทางเราก็สร้างตะข่ายเป็นแนวให้เถาของต้นกระจอนเขาได้มีที่เกาะครับจากนั้นก็รอจนออกดอกให้ผลผลิตเท่านั้นเองล่ะครับช่วงหน้าครับเราจะพาไปฟังเคล็ดลับการจัดการไร่ดอกกระจอนของพี่ไก่กันว่าจะมีความน่าสนใจตรงไหนอย่างไรอ้าวเดี๋ยวติดตามช่วงหน้านะครับ
0: รู้หรือไม่ดอกกระจอนช่วยบำรุงฮอร์โมนเพศหญิง

0: ดอกกระจรช่วยบำรุงฮอร์โมนเพศหญิงดอกกระจรก็สามารถนำส่วนต่างๆมาประกอบอาหารและใช้เป็นยาสมุนไพรรักษาโรคได้อีกมากมายนอกจากนั้นยังช่วยบำรุงตับบำรุงสายตาและยังช่วยบำรุงฮอร์โมนของคุณผู้หญิงได้อีกด้วยนะครับเนื่องจากดอกกระจรเป็นหนึ่งในพืชผักที่มีปริมาณเอสโตรเจนสูงเมื่อรับประทานเข้าไปก็จะช่วยบำรุงเลือดและช่วยให้ประจำเดือนมาเป็นปกติครับ
1: เฮ้ยไหนล่ะดอกขจรน่ะ
2: ฝั่งนี้เลยครับผม
3: เฮ้ยเป็นพวงๆอย่างนี้เลยเหรอ
2: เป็นพวงๆครับ
3: โอ้มังแจ่มจะแดมแจ่มเมาส์มากเลยอ่ะ
2: ใช่
3: มังเป็นพวง
2: ๆ
3: มังออกมาเป็นช่อใหญ่ๆเลย
2: ใช่ช่อใหญ่
3: น่ารักน่ารุ้งมากเลยโอ้โอ้โอ้โอ้ยปูเหลียวนะนี่คือเจ้าตัวตาไข่ที่บอกไว้
2: ใช่ตาไข่
3: วิธีปลูกเนี่ยมังเว้งหลังกังเท่าไหร่นี่เพราะว่าว่ารู้แล้วเนี่ยมังเสมอต้องเสมอปลายเลย
2: ครับ
3: ตอนครึ่งล้างเนี่ยล้างต้องห่างต้องสูงยังไงอ
2: ันนี้ก็ประมาณเนี่ยประมาณเมตร80
3: สูงประมาณเมตร80
2: เพราะตาไข่มันมากำหนดอยู่แล้วครับ
3: อ๋อประมาณเมตร70เมตร80
2: ประมาณนี้ครับ
3: ประมาณนี้แล้วห่างกันเท่าไหร่
2: ห่างระยะปลูกหลุมต่อหลุมก็อันนี้ก็เกือบ2เมตร
3: ห่างช่องเมตรนึงห่างต้นเมตร2เมตรแล้วเวลาปักตาไข่ก็คือปักกลางร่องปักกลางระยะห่างต้น
2: ใช่ครับ
3: ปักไปปักไปแล้วก็เอาตาไข่ขึ้น
2: ครับ
3: จบเลยอ๋อแบบนี้นี่เองอันเนี้ยใช้กี่ต้นที่เราปลูกเป็นต้นกล้ากว่าจะครึ่งไร่แบบนี
2: ้ก็ถุงนึงครับถุงนึงที่เราชำไปครับ
3: แค่ถุงเดียวของต้นกล้านะ
2: ใช่ถุงหนึ่งสองต้นนั่นแหละคร
3: ับ พอปลูกไปสำเรืองมังครึ่งอย่างนี้เลย
2: ใช่แตกเยอะกว่านี้ครับ
3: โอ้แล้วอังนี้เนี่ยลงดิ่งได้กี่เดือนแล้วถึงครึ่งแบบนี
2: ้ตัวนี้จะพร้อมเก็บแล้วครับ3เดือน
3: นี่คือ3เรือง
2: ครับ
3: หน้าตาเขาเป็นอย่างนี้สวยงามแบบนี้เลย
2: ใช่ครับ
3: แล้วก็ได้ผลผลิตแบบนี้เลย
2: ครับ
3: ว้าอาเม็กซิ่งมากเลยอาเม็กซิ่งไทยแลนด์มากเลยนะ
2: ใช่เม็กซิ่งไทยแลนด
3: ์อ๋อแบบนี้ครึ่งมามังครึ่งยุกยักยุกยักถ้ามังโตขึ้นไปกว่านี้อีกมังจะครึ่งเยอะกว่านี้อีกไหม
2: เยอะกว่านี้ครับ
3: หลอกมังนะให้เยอะกว่านี้อีกไหม
2: ครับ
3: สักเท่าไหร่อายุเท่าไหร่มังถึงจะครึ่งพึกเต็มแผงเลย
2: โอ้เจ็ดเดือน
3: ประมาณเจ็ดเรือง
2: ครับประมาณเจ็ด
3: ขึ้นพึกเต็มแผงเลย
2: ใช่เต็มแผง
3: ดอกนี่คือยิบยับยิบยับตรงนี้เลย
2: ใช่
4: ซึ่งปัจจุบันนี้ดอกขจรก็คนก็นิยมเอามาปลูกเชิงการค้านะคะเอาตั้งแต่ปลูกแล้วเริ่มออกดอกเนี่ยนะคะประมาณ3เดือนนะคะหลังจากนั้นน่ะช่วง 4-5 เดือนถึง6เดือนนี่ก็จะเริ่มทยอยจนถึง6เดือนเนี่ยแบบว่าเริ่มออกเยอะแล้วนะคะถ้าดูแลดีๆมีการตัดแต่งทรงพุ่มตัดแต่งกิ่งบ้างอะไรบ้างนะคะเท่าที่เคยเห็นสามารถอยู่ได้ถึง 5-6 ปี8ปีก็มีถึงค่ะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเกษตรกรถ้ามีการปลูกเป็นการค้าแล้วก็จะไม่ดูแลได้ดีถึงขนาดนั้นนะคะ
3: ลงดิ่งแบบนี้ปล่อยเข้ามาแล้วก็ช่วยเขาพังหน่อยนึง
2: ช่วยเขาพ
3: ัน
2: อ
3: ย่างนี้
2: อย่างนี้ก็พัน
3: ก็พังมาช่วยเก็บไปเรื่อย
2: ๆคร
3: ับ
2: อ๋อ
3: ถ้าเขาแบบอิเลเคขาออกมาเราก็พังเอาไว้แล้วเดี๋ยวเขาก็เลื้อยไปใหม่
2: ใช่ก็พันอย่างนี
3: ้อ๋อเข้าใจแล้วลงดิ่งปั๊บ
2: ควร
3: ควรใส่ข้างโคนเขา
2: ใช่ครับต้องพรวนดินก่อนนะครับก่อนใส
3: ่ oh.
2: พรวนดินให้มันร่วนๆก่อนแล้วก็โรย
3: ถึงค่อยโรย
2: ใช่ครับ
3: ถ้าไม่พรวนไม่ได้
2: ไม่ได
3: ้พรวนดินแล้วเอาปุ๋ยใส
2: ่
3: เอาปุ๋ยใส่แล้วก็รดน้ำ
2: ใช่
3: แบบนี้ใส่ทีแค่ไหนเอาปุ๋ยอ่ะ
2: ปุ๋ยก็เดือนนึงใส่ครั้งนึงครับ
3: เดือนนึงมาพรวนแล้วก็ใส่ทีนึง
2: ครับ
3: ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ
2: ใช่ครับ
3: เขาก็ออกดอกยุกยักเอง
2: ใช
3: ่โอ้แล้วร่องน้ำนี่มีความเกี่ยวเนื่องกับอันนี้ไหมหรือว่าร่องน้ำก็คือเอาไว้เก็บน้ำปลูกผักบุ้งเฉย
2: ๆก็ไว้รดน้ำนี่แหละครับเวลารดก็ใช้เรือ เรือวิ่ง
3: เอาเรือวิ่งเลย
2: ใช่ครับ
3: ฉีดน้ำฉีดออกมาอย่างนี้เลย
2: ใช่มีสายยางก็รดฉีดขุดอย่างนี้แล้วก็ปล่อยปลาไว้ด้วย
3: อ้าวตรงนี้มีปลาด้วย
2: มีครับเลี้ยงปลาไว้ด้วย
3: เลี้ยงปีเลี้ยงหญ้าหรือยังไง
2: ปลาช่อนอเมซอน
3: ปลาไม่ใช่วายเลี้ยงปลาช่อนอเมซอนน่ากลัวมากเลี้ยงปลาอะไรในนี
2: ้นี่ปลาสลิดปลาทับทิมปลาดุกนี่ครับ
3: พึ่งบ้างเลยกินสบายสบาย
2: ใช่คร
3: ับ เราก็กินอันนี้ไปด้วยกินดอกกระจองเราไปด้วย
2: คร
3: ับไล่เลยแข็งแรงยิ่งกินเยอะหัวยิ่งผงตั้งขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้ วิธีการดูว่ามังพร้อมเก็บเกี่ยวอ่ะหน้าตามังต้องเป็นไงดอกที่พร้อมเก็บเกี่ยวอ่ะ
2: ก็อย่างนี้ครับผม
3: อย่างนี้ไล่แล้วเหรอ
2: ได้แล้ว
3: อันนี้คือกับเก็บไปขายไล่เลยครับ
2: ใช่ถ้าแค่นี้ถ้าปล่อยอีกวันนึงบานอย่างนี
3: ้บางเก็บได้ไหม
2: ก็ได้ครับต้องไปคัดออก
3: บานไม่เอา
2: ครับก็ขายราคานึง
3: อันที่ดีที่สุดคือเป็นพุ่งๆ
2: ใช่เป็นพ
3: ุ่
2: ง
3: ๆพุ่งๆไว้แล้วมังเก็บไปก็ขายรี
2: ครับขายดี
3: อันนี้สวยกว่า
2: ใช่ครับ
3: อันนี้คือได้เลยวิธีการเก็บยังไงตอกออกมาเป็นพวงๆหรือว่าลูกเขาออกมา
2: ใช้กรรไกรครับตัด
3: กรรไกรอ่ะไหนลองตักให้ดูสัก
2: ตัดตรงนี้เลย
3: ง่ายเลย
2: ครับ
3: ก็เอาเขามาทั้งอังแบบนี้เลย
2: ใช่ทั้งอันเลยครับหอม
3: อืม
2: กินสดๆก็ยังได้ครับ
3: ไหน
2: ดอกบานหวาน
3: ไม่ลองไม่รู้
2: ไม่ลองไม่รู้หวานแล้วครับ
3: กรุบกรอบมีรสชาติมันจะคล้ายๆถั่วนิดนึง
2: ใช
3: ่แต่ว่ามันมันกว่าม
2: ันกว่าม
3: ันกรุบกรอบอ่ะพื้นที่ตรงนี้ประมาณเท่าไหร
2: ่นี่ประมาณ7ไร่กว่า
3: ประมาณ7ไร
2: ่ครับ
3: ปลูกแต่งพื้นที่ไร่เลย
2: ครับ
3: 7ไร่นี่อ่ะเทียบต่อไร่เลยว่ะต่อไร่ต้องมีโครงงานทำอะไรบ้างหน้าที
2: ่ตอนนี้ทำครอบครัวอยู่ครับ
3: เป็นครอบครัว
2: 4คน
3: ต้องทำอะไรมั่ง4คงนี้ทำอะไรมั่ง
2: ก็เช้ามาก็ตัดดอกนี่ครับ
3: 4คงตัดดอกหมดเลย4คงช่วยกัน
2: ใช่ช่วยกัน
3: เช้ากี่โมงถึงกี่โมง
2: ก็ตั้งแต่เช้า 5:00 เริ่มเก็บได้แล้ว
3: 5:00 มาเริ่มเก็บเลย
2: ครับ
3: ถึงกี่โมง
2: ถึง 4:00 น
3: ถึง 4:00 นเย็น
2: ครับ
3: เหนื่อยตายแล้วเหนื่อยตายแล้ว
2: เหนื่อยก็ต้องทนนะครับ
3: ตักทั้งวันเลย
2: ครับตักทั้งวันครึ่งวันเท่ากับเกือบครึ่งวันนะ
3: แล้ว4คงนี้ทางอะไรต่อ
2: ตัดเสร็จใช่ป่ะครับไปคัดดอก
3: ไปนั่งคัดดอก
2: ใช่คัดดอก
3: เอาดอกบางออกแล้วก็เอาขายเป็นพุ่งๆอย่างนี้
2: ครับ
3: ต้องขายเป็นยังไงเป็นกิโลหรือเป็น
2: ช่างโลเป็นถุง

0: ใส่ถุง2โล
1: ถุงนึง2โล
0: ครับ
2: หลังจากคัดดอกเสร็จก็ทำไงต่อ
0: ก็เอาไปส่ง
1: ทีนี้เหลือแค่คงส่งคงเดียวแล้ว
0: ครับ
1: อีก3คงทำอะไร
0: ดูแลอยู่ที่บ้าน
1: เลี้ยงลูก
0: เลี้ยงลูก
1: ดูทีวีทำกับข้าวรอไอ้คงขับรถพอกลับมาแล้วก็กินข้าวอย่างแรกรูละคองแล้วก็นองตึงมาก็มาตักหลอกอีกตักทุกวันไหม
0: ตัด3วันเว้นวัน
1: อ๋อเข้าใจแล้วคือหมายถึงว่าตักรอบนึงเนี่ยทั้งวังเนี่ยแล้วอีก3วังเขามาตักกันอีกรอบนึง
0: ใช่ครับ
1: แล้วอีก2วังทางอะไรอ่ะ
0: ก็ว่างๆก็ตัดเถานี่จะมีตัดเถาไปชำก็ชำ
2: อ๋อวังที่เหลือก็ชำที่นู่น
0: ใช่คร
2: ับ เราคอยดูแลนกน้ำปักชำไปเรื่อยๆหรือมีใครมาสั่งก็ส่งไปเรื่อยแต่วิธีการเก็บหลอกเนี่ย7ไร่เนี่ยใช้คง4คงเก็บไปทั้งวังวังนึงแล้วอีก3วังมาเก็บทีนึงทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆมังก็ไล่ผมผลิตเรื่อยๆที่เหลือก็เอาเวลาไปจักกลางตรงปักชำแทนแล้วก็ขายของเจ้าพวกหลอกคาจองของเราเนี่ยเขามีศัตรูทางธรรมชาติอะไรบ้าง
0: ก็มีเพี้ยไฟอย่างเดียว
1: มีเพี้ยไฟ
0: ครับเพี้ยไฟ
1: กลัวเพี้ยไฟเพี้ยไฟมันมายังไงอ่ะ
0: มายังไงใช่ไหมครับ ม
1: ัน
0: ก็มาตามลมตามอะไรนะครับ
1: แล้วมันก็มาแบบปุ๊บเดียว
0: ใช
1: ่มีปีไหนมาเยอะ
0: ปีไหนมาเยอะเหรอครับ
1: ที่เคยผ่านประสบมา
0: 2ปีที่แล้วมาเยอะ
1: ปีที่แล้วมาเยอะมากี่รอบ
0: มาก็3 4รอบ
1: โอ้โห
0: เกือบเอาไม่อยู่เลย
1: ไม่อยู่นะเออก็สู้เต็มที
0: ่ใ
1: ช่พึ่งอากาศร้องชอบเราชอบไหมอากาศร้อง
0: ชอบ
1: ชอบชอบมากเลย
0: เราเป็นชาวสวนเราต้องชอบอยู่แล
1: ้
0: ว
1: หล่อแร่ตักผงผลิตเราไงเราปัดฟังร้องไม่ได้เพราะว่าลูกๆเราชอบความร้อง
0: ใช่คร
1: ับ ลูกๆเราชอบเราก็ชอบ
0: ใช่คร
1: ับ ลูกๆมีความสุขเราก็มีความสุข
0: ใช่คร
1: ับ
3: โอ้ว้าวดอกกระจรที่ออกมาเป็นพุ่มๆเนี่ยเฮ้ยหน้าตาก็สวยชัยย่อยเลยนะครับเพียงแค่7เดือนก็สามารถจะให้ผลผลิตสำหรับส่งขายตลาดได้แล้วและที่น่าชื่นชมไปกว่านั้นก็คือวิถีชีวิตของพี่ไก่นี่แหละครับขนาดต้องตากแดดกันทั้งวันก็ยังมีความสุขอยู่กับการบำรุงดูแลต้นกระจรเหล่านี้ด้วยตัวเองเรียกได้ว่าเป็นการจัดการไร่ดอกกระจรที่เรียบง่ายมากๆไม่ต้องจ้างคนงานทำกันเองในครอบครัวแบบนี้รายได้ก็คงไม่เล็ดลอดออกไปไหนเลยใช่ไหมล่ะครับพี่ไก่แม่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะพาไปศึกษาแล้วก็เรียนรู้เคล็ดลับด้านการตลาดจากพี่ไก่กันโอ้ยพี่ไก่ก็จะมีเคล็ดลับการตลาดที่น่าสนใจมากขนาดไหนห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่ดอกขจรมีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยต้านมะเร็ง

0: ดอกขจรมีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยต้านมะเร็งจากการศึกษาของรองศาสตราจารย์แก้วกังสดานอัมไพหัวหน้าฝ่ายพิษวิทยาทางอาหารสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลเขาค้นพบว่าการรับประทานดอกไม้อย่างเช่นดอกกระจรเนี่ยจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งได้เป็นอย่างดีครับโดยมีการสันนิษฐานว่าเกิดจากสารแอนโทไซยานินในดอกไม้ที่มีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังป้องกันการถูกทำลายของเซลล์จากอนุมูลอิสระซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคมะเร็งหลายชนิดนั่นเองแหละครับ
1: โอ้โหปลูกไปปลูกมาทำไมหลอกมังเป็นสีม่วงเนี่ยฮะ
2: มันคนละดอกครับ
1: อ่ะอันนี้ไม่ใช่หรอก
2: ไม่ใช่ไม่ใช่คร
1: ับ
2: อ
1: ันนี้หลอกอะไรอ่ะ
2: อันนี้หัวละพาครับ
1: อ๋อนี่ปลูกหัวละพาด้วย
2: ใช่ครับ
1: ที่นี่ปลูกอะไรบ้างนะเนี่ย
2: ปลูกเยอะครับหัวละพามะเขือตะไคร้
1: ในพื้นที่เรือกลาง
2: ใช
1: ่ปลูกได้หมด
2: ปลูกได้หมดครับ
1: ข้างหลังนี
2: ่นี่เป็นมะเขือ
1: มะเขือ
2: ครับ
1: มะเขือเปาะที่เรากินอ่ะ
2: ใช่ครับปลูกเยอะครับ
1: ใช้พื้นที่เป็นประโยชน
2: ์ใช่เสริมรายได้เสริมขึ้นมาอีก
1: แต่กลับมาถึงหลอกขจรของเราดีกว่า
2: ครับ
1: เหงบอกว่าเก็บเกี่ยวไร่เนี่ยทุกวันนี้ขายยังไง
2: ก็ขายก็ไปส่งตลาด
1: ไปส่งตลาด
2: ครับบางทีก็พ่อค้าคนกลางมารับ
1: มีบ้าง
2: มีบ้าง
1: มารักถึงหน้าสวนกลับไปส่งตลาดราคาเรียกกันไหม

0: ก็คนละราคา
1: คงละราคา
0: ใช่
1: ถ้ามาลักหน้าสวนก็ถูกกว่าหน่อย
0: ถูกกว่าหน่อย
1: ถ้าไปส่งที่ตลาดก็แพงหน่อย
0: ก็แพง
1: เพราะเรามีค่าขนส่งด้วย
0: ใช่
1: แล้วแบบนี้ไปมีวิธีไปหาลูกค้ายังไง
0: หาลูกค้ายังไง
1: เอาสำหรับคงที่เป็นพวกพ่อค้าโครงกลางมาลักถึงหน้าสวนก็เขารู้จักเราได้ไง
0: ก็มีคนแนะนำมานี่แหละครับผมใช่ว่าเราปลูกอยู่ตรงนี้ตรงนี้เขาก็มาอย่างนี้ครับ
1: คือปกติพวกเขาก็จะไปถางตรงแผงขาย
0: ใช่ถามตรงแผงตลาดอยู่แล้วครับ
1: หรือรับมาจากตรงไหนว่าจะไปซื้อถึงหน้าสวนเลยอย่างนี
0: ้ใช่ครับ
1: เขาบอกมาพิกัดมาเจอเรา
0: ใช่ครับ
1: สำหรับพวกล้างที่เราขายอยู่แล้ว
0: ใช่
1: แล้วพวกล้างพวกนี้ถ้าเราไปรู้จักเขาได้ไงที่เราจะไปขายเขา
0: ก็ตอนแรกๆนะครับก็อยู่หน้าตลาดมันอยู่หน้าคลินิกอะเนาะก็เดินไปเสาะหาดูว่า
1: ใครรับหลอกกระจองขายมา
0: ส่วนใหญ่เขาก็รับทุกร้านเหรอครับส่วนใหญ่ครับ
1: เพราะมังเป็นของกินง่ายด้วย
0: ใช่ครับ
1: หลอกขจองนี่เขากินยังไงบ้าง
0: ก็มันทำได้หลาย
1: อย่างเช่น
0: ลวกกินกับน้ำพริก
1: ลวกจิ้มน้ำพริกได
0: ้ไอผัดอย่างเงี้ยผัดใส่น้ำมันหอย
1: หลอกขจองผักน้ำมันหอยก็ได้
0: ใช่ครับไปยำ
1: ยำหลอกขจองก็ได้
0: ใช่ครับ
1: แล้วไ
0: อต้มจืดเคยกินไหมครับ
1: ต้มจืดหลอกขจองยังไม่เคยกิน
0: ใส่หมูสับ
1: เพราะเหรอ
0: ใช่
1: ก็อร่อยเหมือนกัน
0: ก่อนทำต้องลวกก่อน
1: รสชาติมันคงคล้ายๆเห็ดหูหนูนะกลุ่มหล่าที่เรากินไปอ่ะ
0: ครับ
2: จะถามว่าดอกขจรเนี่ยคนไทยนิยมทานมานานหรือยังนะคะก็คือถ้าถามตัวเองเนี่ยตอนนี้ก็อายุเยอะแล้วเนาะค่ะก็ตั้งแต่เกิดมาจำความได้ก็เห็นที่บ้านเนี่ยก็ได้มีการใช้ดอกขจรนะคะเอามาต้มจิ้มน้ำพริกอะไรต่ออะไรพวกนี้นะคะแล้วทีนี้ถ้าถามว่าทางคุณพ่อคุณแม่คุณยายอะไรตรงนี้บอกว่าอุ๊ยตรงนี้ทานมานานมากแล้วเพราะฉะนั้นอยากจะพูดได้ว่าดอกขจรเนี่ยถือได้ว่าเป็นผักพื้นบ้านนะคะที่คนไทยนิยมมานานแล้วค่ะ
1: แบบนี้เนี่ยพูดถึงตลาดของการขายดอกขจรหน่อยตลาดทุกวันนี้มันขายได้รีแค่ไหนหรืออะไรยังไง
0: ก็ขายดีครับราคาตอนนี้ก็แพงอยู
1: ่
0: ตอนนี้ก็70
1: 70 80
0: ใช่ครับ
1: อย่างนี้อ่ะ
0: ครับ
1: อ๋อแล้วมันข้อรีของดอกกระจองมันคืออะไรในแง่กลางตลาด
0: ปลูกได้ทุกพื้นที่ครับเขมรก็ไปลาวก็ไปจีนอย่างเงี้ยก็ไปครับส่งต้นพันธุ์ส่งต้นพันธุ์นะครับ
1: หมายถึงว่าทุกวันนี้นี่เราส่งออกด้วย
0: ใช่ส่งออกด้วยครับ
1: แต่ไม่ได้ส่งเป็นหลอกไป
0: ใช่ครับ
1: ส่งเป็นต้งพังไป
0: ต้นพัน
1: แบบนี้ขายต้งพังที่นี่20บาทแล้วส่งไปขายเท่าไหร
0: ่ก็ส่ง20นี่แหละครับ
1: ส่งมังกังราคาเท่ากัน
0: ใช่ครับ
1: ทำไมลืมไม่กงราคาเล็กนึง
0: ก็ขายราคานี้มาตลอด
1: เลยอ๋อเหรอ
0: ครับผม
1: แล้วตลาดเมืองนอกใหญ่ที่สุดที่ซื้อต้งพังเราคือที่ไหน
0: ก็จีน
1: จีนเหรอ
0: ครับ
1: ปีนึงขายแรงเท่าไหร
0: ่ก็เขาสั่งเป็นรอบไปนะครับก็เยอะอยู่ครับ
1: ล็อกหนึ่งถึงมึงไหม
0: ก็ถึง
1: โหแล้วเราทำทันเหรอ
0: ก็ทันครับผม
1: สบายสบาย
0: สบาย
1: จีนใหญ่สุด
0: ใช่ครับ
1: ตลาดลองมาจากจีน
0: จากจีนครับ
1: ลองลงมา
0: ลาวเขมรนี่ครับพวกนี้ครับ
1: ใกล้ๆบ้านเรา
0: ใช่ใกล้ๆบ้านเราเนี่ย
1: ก็กินดอกขจรเหมือนก
0: ันใช่ครับเขาก็กินเหมือนกันเป็นผักพื้นบ้านพื้นอะไรนี่ครับ
1: ทำไมไม่ส่งออกไปทั้งดอกอ่ะดอกพร้อมกิ่งอ่ะ
0: ดอกพร้อมกิ่ง
1: ทำไมไม่ส่งอ่ะ
0: โอ้กว่าดอกจะถึงมันก็เหี่ยวไปหมดสิครับ
1: อ๋อหลอกมังจะเหี่ยวก่อน
0: ใช่ครับ
1: ไปถึงมันก็กิ่งไม่
0: รสชาติก็เปลี่ยนไปแล้วคร
1: ับส่งต้องไปให้เขาปลูกเอา
0: ใช่ปลูกไปดีกว่า
3: ไม่ธรรมดาโอ้โหไม่ธรรมดาอีกแล้วล่ะครับสำหรับเกษตรกรหนุ่มของเราในวันนี้ก็ใครมันจะไปรู้ล่ะว่าผักพื้นบ้านอย่างดอกขจรเนี่ยเขาจะส่งออกไปขายต่างประเทศกันได้แล้วพี่ไก่ไม่เพียงแต่มีรายได้กับการขายดอกขจรเพียงอย่างเดียวนะครับยังสามารถพาต้นพันธุ์ดอกขจรไปได้ไกลถึงต่างประเทศอีกด้วยโอ้ยแบบนี้เนี่ยถือได้ว่าเขาเป็นเกษตรขั้นเทพจริงๆโอ้ยรายการเราต้องขอยกนิ้วให้เลยล่ะครับ
1: ตั้งแต่ทางสวงหลอกขาจองมามีวิกฤตการณ์อะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างมาแรงลงแล้วเอาไม่ไหวจงมังต้องตายมีไหม
0: เกือบมี
1: เกือบ
0: เกือบครับ
1: เป็นยังไง
0: ก็เกือบตายทั้งสวนเนี่ยครับเกือบตายไปเลย
1: มังมาขนาดไหนทำไมถึงเกือบตาย
0: ก็มาเยอะแล้วครับผม
1: เอ
0: าเกือบแทบไม่ทันเลยว่างั้นไปครับ
1: เอาก็เรามียาไงยาพ่งอ่ะ
0: ก็มันมาเยอะก็ไม่ไหวครับ
1: พ่งแล้วมันก็มาอีก
0: ใช่
1: พ่งแล้วมันก็มาอีก
0: ครับมันไม่ไหวก็เกือบไม่รอดเหมือนกันครับ
1: เกือบไม่รอด
0: ครับ
1: แล้วรอดมาได้ยัง

0: ก็โชคดีเปล่าเป็นดวงของเราเปล่า
1: สู้เต็มที่
0: ใช่ครับ
1: ก็เลยล็อกมาไล่
0: ครับ
2: ก็ตามธรรมดาของพืชทั่วทุกอย่างนะคะก็จะต้องมีโรคแมลงบ้างยังไงเขาก็ต้องมีอะค่ะแต่ก็เทียบกับผักอื่นๆแล้วโดยเฉพาะพวกผักใบต่างๆเนี่ยถือได้ว่าน้อยโดยเฉพาะว่าถ้าเราดูแลนะคะคอยตัดแต่งดีๆนะคะเดินลงไปในสวนดูว่ามีแมลงอะไรต่ออะไรเพราะว่าถ้าถามนะคะตอนนี้จะไม่ส่งเสริมให้ใช้สารเคมีเพราะฉะนั้นการอันดับแรกก็คือว่าจะต้องเอาใจใส่เขานะคะเริ่มมีแมลงเริ่มมีโรคก็เอาทิ้งไปนะคะแต่เวลาทิ้งนี่ต้องทิ้งให้ไกลแปลงปลูกนะคะอย่ามาทิ้งในบริเวณบ้านนะคะแล้วก็ถ้าเป็นโรคในช่วงฤดูฝนถ้ามีเชื้อราบ้างอะไรบ้างเราก็จะมีสารชีวพันธุ์ซึ่งทางกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยก็มีการส่งเสริมอยู่นะคะสามารถที่จะนำมาใช้ในเรื่องสารชีวพันธุ์ได้แล้วก็เรื่องสารกำจัดแมลงก็เหมือนกันนะคะแต่โดยทั่วไปแล้วเขาก็จะเป็นน้อยอะค่ะ
1: แบบนี้เนี่ยมองอาชีพนี้ธุรกิจของเราเนื่องจากก็ทำธุรกิจหลายอย่าง
0: ใช่หลายอย่าง
1: ธุรกิจหลอกขจองนี่มองธุรกิจของเรามาจะเติบโตไปอะไรยังไงไล่อีก
0: ก็จะขยายไปทุกจังหวัดแล้วครับผม
1: ขยายไปทุกจังหวัด
0: มีญาติที่ไหนก็ส่งให้เขาปลูก
1: เราขยายพื้นที่กลางปลูกโดยส่งไปให้ญาติปลูก
0: ใช่ครับ
1: ยังไงอ่ะ
0: ก็สมมติว่าเรามีญาติอยู่เลยแล้วก็ส่งให้เขาปลูกขยายปลูกที่เลย
1: เอาแล้วเราไล่อะไรอ่ะ
0: ก็เขาก็ซื้อต้นพันธุ์เราครับ
1: อ๋อเขาซื้อต้นพังจากเราไม่ขายขยายไปทั่วประเทศ
0: ใช่ครับ
1: จะเริ่มขยายเมื่อไหร
0: ่ขยายแล้วครับ
1: ฮะขยายไปแล้วเหรออ
0: ยู่บ้านเกิดอำนาจอยู่อำนาจ
1: อำนาจเจริญ
0: อำนาจเจริญ13ไร่ตอนนี
1: ้13ไร่แล้วไปไหนอีก
0: อุบล
1: อุบล
0: ครับ
1: ไปอีก
0: ไปอีกคร
1: ับ ประมาณกี่ไร
0: ่อุบลอยู่20
1: อุบล20ไร่เหรอ
0: ครับ
1: แม่ไปเป็นเฟงชัยเลยแต่อันนี้ไม่ใช่เฟงชัยอันนี้แฟมิลี่ชัยมีครอบครัวอยู่ตรงไหนมีเครือญาติอยู่ตรงไหนส่งไปให้เขาปลูก
0: ใช่ครับ
1: แต่ขอเขาบอกว่าให้ซื้อต้นพังจากเรา
0: ใช่คร
1: ับ แค่นั้นเอง
0: ใช่ครับ
1: แบบนี้นี่ถ้ามีกาเสกตากองลุงใหม่สนใจอยากจะปลูกบ้างเราให้คำแนะนำได้ไหม
0: ได้ครับ
1: ยังไงล่ะติดต่อเราได้เหรอ
0: ครับติดต่อเบอร์โทรครับ
1: อ๋อติดที่เบอร์โทร
0: ครับ
1: นะ
0: 087ครับ7612789ครับ
1: โทรมาคุยกันได้
0: ครับคุยได
1: ้มีทางโซเชียลมีเดียไหม
0: เว็บไซต์ครับ
1: มีเว็บไซต์ด้วย
0: เป็นสวนชื่อสวน
1: ชื่อสวนว่า
0: สวนคุณชัยครับ
1: สวนคุณชัย
0: ครับ
1: เสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตได้เลยแบบลีลีมากมาก มีของลีไม่หวงส่งเสริมให้ญาติพี่น้องช่วยกังปลูก
0: ใช่ครับ
1: เขาปลูกไร่เขาไร่เงินเราก็มีความสุขรีมากมากเลยถือว่าเป็นการแบ่งปันที
0: ่
1: ไม่ต้องไปให้เงินเขา
0: ใช่
1: ใช่ให้อาวุธให้เขาไปหาเงิน
0: ให้อาชีพเขา
1: ไปหาเงินรีว่า
0: ใช่ครับ
1: แบบนี้เขาอยู่ไร่นาง
0: ใช่
1: ให้เงินไปเหลียวก็หมกให้เงินไปเหลียวก็หมก
0: ใช่ครับ
1: แล้วไม่ใช่มังหมกเดียวเราหมก
0: เราหมดด้วย
1: ก็แบบนี้ดีกว่า
0: ใช่ครับ
1: โอ้วันนี้ขอบคุณมากมากเลยนี่คงใจบุญมากนะแถมยังหัวตั้งด้วยกินหลอกขจองเยอะ
0: ใช่
1: ไม่เกี่ยวเป็นทรงพงเท่ๆของลือเองหัวขอบคุ้มมากๆปูเหลียวอ้วจะกลับไปที่หุบเขาแล้วก็ไปเอาลูกเอาเมีย
0: ชวนเมีย
1: มาอยู่ที่นี
0: ่โอเคครับ
1: ดีไหม
0: ดีครับผม
1: งั้นไว้เหลียวไว้เจอกัน
0: โอเคครับ
1: วันนี้อ้วขอบคุ้มมากๆนะขอบคุ้มมากขอบคุ้มมากขอบคุ้มมากแล้วกลับไปแล้วก็รีบมาเลย
0: ได้ครับ
1: ว่าแต่จากตรงนี้ออกไปปากซอยไปไง
0: ไปยังไงเดี๋ยวผมพาไปครับผม
1: พาไปด้วยอ่ะ
0: พาไปด้วยพาไปส่งด้วย
1: งั้งลือลำทางอ้วไปเลย
0: โอเค
1: ไปพวกเราออกเลิงทางเลยลือนำไปเลย
0: ไปเลยครับตามผมมาเลย
3: เรื่องของพี่ไก่ในวันนี้ทำให้พวกเราได้รู้กันว่าอาชีพเกษตรกรไม่เพียงแต่สร้างรายได้ครอบครัวเท่านั้นยังสามารถสร้างอาชีพให้กับญาติพี่น้องบ้านใกล้เรือนเคียงได้อย่างนับไม่ถ้วนนี่แหละครับที่เขาเรียกกันว่าการแบ่งปันไม่มีวันสิ้นสุดยิ่งให้ก็ยิ่งได้อย่างที่พี่ไก่ได้พยายามทำอยู่ทุกวันนั่นเองแหละครับสัปดาห์หน้าเกษตรขั้นเทพคนไหนที่เราจะบุกไปค้นหาเคล็ดลับวิชากันแบบขั้นเทพต้องคอยติดตามสำหรับวันนี้เกษตรขั้นเทพสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะพี่พลอยนะคะวันนี้พลอยจะมาเล่า50 Facts เกี่ยวกับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลให้น้องๆฟังกันค่ะข้อแรกนะคะเด็กมหิดลจะไม่เรียกคณะพยาบาลศาสตร์ว่าคณะพยาบาลค่ะแต่เราจะเรียกกันว่า NS นะคะ NS ของเรานะคะจะมีสถานที่เรียนทั้งหมด2ที่นะคะคือที่มหิดลศาลายาแล้วก็ที่โรงพยาบาลศิริราชค่ะชั้นปีที่1แล้วก็ชั้นปีที่2นะคะเราก็จะเรียนกันที่มหิดลศาลายาค่ะส่วนชั้นปีที่3แล้วก็ชั้นปีที่4นะคะเราจะเรียนที่คณะพยาบาลศาสตร์บางกอกน้อยที่โรงพยาบาลศิริราชค่ะตอนปี1นะคะน้องๆก็จะถูกแบ่งกลุ่มออกเป็นทั้งหมด16กลุ่มค่ะโดยเรียงตามรหัสนักศึกษาเลยนะคะกลุ่มนี้เนี่ยน้องๆก็จะอยู่กับเพื่อนตั้งแต่ปี1จนถึงปี4ค่ะยาวๆกันไปเลยนะคะก็จะทำให้น้องเนี่ยสนิทกับเพื่อนมากขึ้นค่ะดังนั้นนะคะตอนปี3ปี4เราก็จะได้ขึ้นวอร์ดกับเพื่อนกลุ่มนี้นะคะซึ่งเราก็จะสนิทกันมาตั้งแต่ตอนปี1ปี2แล้วเวลาที่เราขึ้นวอร์ดเราก็จะได้ช่วยเหลือกันแล้วก็เวลาเรียนเนี่ยก็จะสนุกมากๆเลยค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็จะแบ่งทีมเรียนออกเป็นทั้งหมด4ทีมค่ะคือทีม2ภาษา1ทีมและทีมภาคปกติ3ทีมค่ะการแต่งกายของนักศึกษาพยาบาลนะคะก็จะมีชุดเยอะมากเลยค่ะชุดแรกนะคะตอนปี1ก็จะเป็นชุดนักศึกษาค่ะน้องๆก็จะแต่งตัวเหมือนเพื่อนคณะอื่นเลยตอนปี2ก็จะมีชุด Lab LRC นะคะหรือที่เรียกว่าชุดวอร์มค่ะโดยชุดนี้จะใช้ในการเรียนฝึกปฏิบัติค่ะสัญลักษณ์ที่เสื้อของแต่ละกลุ่ม16กลุ่มก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะตอนปี3ปี4เราก็จะได้ใส่ชุดพยาบาลแบบพี่พลอยใส่นี่เลยค่ะความรู้สึกแรกที่พี่ได้ใส่นะคะก็รู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็เหมือนเราเนี่ยจะได้ไปดูแลผู้ป่วยบนวอร์ดจริงๆเลยค่ะนอกจากชุดพยาบาลเราก็จะมีเบเซอร์สีน้ำเงินที่ใช้สวมทับชุดพยาบาลค่ะในขณะที่เราพักหรือนอกเวลาปฏิบัติงานค่ะตอนปี1ปี2จะเป็นช่วงเวลา2ปีที่น้องๆจะได้เจอเพื่อนต่างคณะค่ะเพราะว่าเราจะเรียนวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็มูเก้ร่วมกันอย่างของพี่พลอยก็จะได้เจอเพื่อน SI ET แล้วก็ VS ค่ะตอนปี1จะเป็นช่วงเวลาที่น้องได้รู้จักเพื่อนมากที่สุดค่ะเพราะว่าเราจะได้ทำกิจกรรมทั้งในแล้วก็นอกคณะแม้แต่ช่วงโควิดพี่ๆก็จะจัดกิจกรรมออนไลน์ให้น้องๆเข้าร่วมกันค่ะกิจกรรมแรกที่น้องๆจะได้เจอเมื่อเข้าคณะพยาบาลนะคะคือกิจกรรมเส้นทางสีขาวค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้องค่ะโดยรุ่นพี่นะคะก็จะนำขนมแล้วก็ของต่างๆมาให้น้องค่ะแล้วก็ยังมีกิจกรรมสันทนาการด้วยนะคะกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของคณะพยาบาลนะคะคือกิจกรรมผูกโบไทค่ะก็จะมีอาจารย์แล้วก็รุ่นพี่นะคะมาผูกโบไทให้เราค่ะตอนนั้นนะคะพี่รู้สึกอบอุ่นมากๆเพราะว่าอาจารย์ผูกโบไทให้แล้วก็ให้กำลังใจในเรื่องของการเรียนค่ะและกิจกรรมที่เกิดขึ้นก่อนกิจกรรมผูกโบไทนะคะนั่นก็คือกิจกรรมสอนน้องร้องเพลงค่ะโดยกิจกรรมนี้จะมีพี่ๆนะคะมาสอนให้น้องร้องเพลงค่ะเพื่อที่จะไปใช้ในกิจกรรมผูกโบไทยอย่างเพลงที่พี่ใช้นะคะก็คือเพลงพยาบาลมหิดลค่ะพี่ร้องให้ฟังนะคะใจ

ชอบยิ่งใหญ่เพื่อสังคมไทยใช่เพียงส่วนตนกล้าคิดกล้าทำฝึกฝนกล้านำตนสู่การเปลี่ยนแปลงพอไหมคะน้องๆอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะคือกิจกรรม NS Smart ค่ะจะจัดขึ้นที่คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา NS Smart เป็นกิจกรรมที่พี่ๆจะมาจัดหาให้เราเพื่อเข้าไปเรียนรู้ค่านิยมของคณะพยาบาลศาสตร์จากหาต่างๆค่ะวิชาเรียนของปี1ส่วนใหญ่จะไม่ยากมากน้องๆควรเก็บเกียรติให้ได้มากที่สุดเลยนะคะแต่วิชาที่น้องๆจะต้องพยายามมากหน่อยก็คือเศรษฐศาสตร์สุขภาพค่ะเป็นวิชาที่น้องๆจะต้องอ่านกราฟแล้วก็แปลผลออกมาเป็นการพยาบาลให้ได้ค่ะและอีกวิชานึงนะคะนั่นก็คือสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพค่ะวิชานี้สูตรเยอะมากมันอาจจะยากหน่อยแต่เชื่อว่าน้องๆทำได้นะคะเพราะพี่ยังผ่านมาแล้วเลยค่ะการตัดเกรดของคณะพยาบาลของเรานะคะมี2แบบค่ะแบบ A B C ก็คือแบบทั่วไปค่ะและแบบที่2คือ O S U ค่ะ O นะคะคือดีเลิศค่ะส่วน S นะคะคือผ่านส่วน U ก็คือไม่ผ่านถ้าน้องได้ U อาจจะต้องลงเรียนใหม่นะคะน้องๆถามกันมาเยอะมากว่าพี่คะคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมีเรียนกับอาจารย์ใหญ่หรือเปล่าตอบตรงนี้เลยว่านี่ค่ะตอนปี1นะคะเราจะได้เรียนวิชากายวิภาคศาสตร์นะคะซึ่งจะเรียนกับอาจารย์ใหญ่ค่ะแต่น้องๆไม่ต้องตกใจนะเพราะเราไม่ได้ผ่าเองจะมีอาจารย์หมอผ่ามาให้ค่ะซึ่งวิชานี้เราจะเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาค่ะตอนปี1นะคะน้องๆจะได้เรียนวิชาเลือกค่ะซึ่งวิชาที่เป็นที่ฮอตฮิตของคณะพยาบาลนะคะก็คือวิชากายและจิตค่ะโดยวิชานี้นะคะน้องก็จะได้รำไทยเก๊กไม่รู้ว่าพี่รำถูกหรือเปล่าเนาะพอขึ้นปี2น้องๆจะได้เรียนการฝึกปฏิบัติมากขึ้นค่ะโดยจะเรียนตามกลุ่มเรียนที่แบ่งไว้ตอนปี1และแต่ละวิชาก็จะโรเททไปพร้อมๆกันในแต่ละ1เทอมค่ะการเรียนฝึกปฏิบัตินะคะก็จะมีการเรียนหลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการฉีดยาการใส่สายส่วนปัสสาวะอุจจาระการเจาะเลือดและอีก

มากมายค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะเราจะได้เรียนกับหุ่นทางการแพทย์ค่ะซึ่งหุ่นทางการแพทย์นะคะจะมีเลข HN ประจำตัวเหมือนคนไข้จริงๆเลยค่ะนักศึกษาพยาบาลจะเรียกหุ่นทางการแพทย์ว่าคุณบ๊อบและเราจะเจอคุณบ๊อบตอนปี2ค่ะเราจะได้เรียนรู้การเข้าหาผู้ป่วยการประเมินโรคและสัญญาณความผิดปกติจากทุกระบบในร่างกายจากคุณบ๊อบค่ะถึงแม้ว่าคุณบ๊อบจะเป็นหุ่นทางการแพทย์นะคะแต่เราก็ต้องขออนุญาตผู้ป่วยให้เป็นระเบียบค่ะแบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะผู้ป่วยชื่อสกุลอะไรคะชื่อสกุลแล้วก็เลข HN นะคะตรงกับคำสั่งการรักษาค่ะวันนี้จะขออนุญาตทำการฉีดยาให้กับผู้ป่วยนะคะประมาณนี้ค่ะน้องๆตอนปี2นะคะเราจะได้เรียนวิชาจิตวิทยาพัฒนาการค่ะซึ่งเป็นวิชาที่สำคัญมากของคณะพยาบาลนะคะโดยวิชานี้จะเรียนเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษย์ในแต่ละช่วงวัยค่ะทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะช่วงปี2ก่อนขึ้นปี3นะคะเราจะได้เจอกับผู้ป่วยคนแรกในชีวิตค่ะตอนที่พี่ไปเจอผู้ป่วยครั้งแรกเนี่ยพี่กลัวมากๆเลยแต่ว่าพี่ก็จะมีอาจารย์อยู่ข้างๆก็จะทำให้พี่ทำอะไรได้มั่นใจมากขึ้นค่ะตอนปี3นะคะเราจะย้ายที่เรียนจากคณะพยาบาลศาสตร์มหิดลศาลายาไปที่คณะพยาบาลศาสตร์บางกอกน้อยค่ะดังนั้นเราก็ต้องย้ายหอจากศาลายาไปที่บางขุนนนท์ในชั้นปีที่3ด้วยค่ะในชั้นปีที่3นะคะเราก็จะมีไอเทมเพิ่มขึ้นมาอีก1ใบค่ะนั่นก็คือบัตรคณะพยาบาลค่ะแบบนี้ค่ะอุ๊ยมาได้ไงซึ่งบัตรนี้นะคะเราก็จะใช้ในการติดเข้าคณะเข้าหอพักแล้วก็เข้าห้องสมุดค่ะในชั้นปีที่3นะคะก็จะมีกิจกรรมอีกอย่างนึงที่สำคัญมากๆเลยค่ะนั่นก็คือการรับหมวกแล้วก็ประดับเข็มชั้นปีค่ะซึ่งตัวเลขนะคะก็จะแทนชั้นปีในแต่ละชั้นค่ะในชั้นปีที่3นะคะเราจะได้ขึ้นวอร์ดทั้งหมด5วอร์ดค่ะได้แก่วอร์ดอายุรศาสตร์ศัลยศาสตร์สูติศาสตร์กุมารเวชศาสตร์และ ICU ค่ะทุกคนจะได้ขึ้นวอร์ดครบทุก5วอร์ดค่ะบนวอร์ดละ 1-2 เดือนและในส่วนของปี4เนี่ยก็จะมีวอร์ดจิตเวชศาสตร์เพิ่มขึ้นมาค่ะเด็กพยาบาลนะคะมีความเชื่อว่าถ้าเราได้ขึ้นวอร์ดสูติศาสตร์และทำคลอดเคสแรกเป็นเด็กผู้ชายนะคะเราก็จะแต่งงานค่ะแต่ว่าถ้าทำคลอดเป็นเด็กผู้หญิงนะคะเราก็จะขึ้นคานค่ะแต่ก็เป็นเรื่องเล่าสนุกๆที่เล่าต่อๆกันมาค่ะมีรุ่นพี่หลายคนที่ทำคลอดเคสแรกเป็นเด็กผู้หญิงก็ได้แต่งงานกันไปแล้วค่ะในชั้นปีที่4นะคะเราก็จะได้ออกชุมชนค่ะได้เข้าไปดูแลผู้ป่วยในชุมชนจริงๆได้ให้การพยาบาลค่ะคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะถ้าเรียนจบแล้วต้องใช้ทุนเวลา2ปีและ3ปีค่ะนักศึกษาที่ไม่ได้รับทุนจะใช้ทุนที่โรงพยาบาลศิริราชเป็นระยะเวลา2ปีค่ะส่วนนักศึกษาที่ได้รับทุนโครงการพยาบาลเพื่อศูนย์การแพทย์การจนาภิเษกเมื่อจบแล้วนะคะจะทำการใช้ทุนที่ศูนย์การแพทย์การจนาภิเษกเป็นระยะเวลา3ปีค่ะส่วนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการพยาบาลเพื่อโรงพยาบาลวิชาศาสตร์เขตร้อนเมื่อจบแล้วจะต้องใช้ทุนที่โรงพยาบาลวิชาศาสตร์เขตร้อนเป็นเวลา3ปีเช่นเดียวกันค่ะฟังมากันถึงข้อที่50แล้วแสดงว่าสนใจคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกันมากขึ้นแล้วใช่ไหมสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ns.mahidol.ac.th หรือที่ช่องวีมหิดลครบทุกช่องทางได้เลยค่ะ

APM Group ของเราเนี่ยเริ่มต้นเมื่อปี2511ครับนะฮะเราประกอบธุรกิจขายจักรยานยนต์ฮะร้านเล็กๆแห่งหนึ่งในตลาดเจ้าพรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนถึงวันนี้ก็ครึ่งทศวรรษแล้วนะครับเข้ามาปั๊บผมก็เริ่มมาวางระบบเรื่องของการทำงานเรื่องของขบวนการในการทำงานนะฮะเพื่อต่อยอดธุรกิจต่อไปนะฮะและที่สำคัญที่สุดเมื่อเราดำเนินธุรกิจแบบมีรูปแบบแผนมีมาตรฐานการทำงานที่ดีแล้วเนี่ยจุดที่สำคัญที่สุดที่ผมพบเลยว่าเป็นหัวใจสำคัญก็คือบุคลากรนะฮะในสมัยแรกๆเนี่ยบุคลากรของเราเนี่ยนะฮะอยู่ด้วยกันมานานนะฮะอยู่ด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันคือความเข้าใจซึ่งกันและกันนะมันไม่ได้อยู่ด้วยคำว่ากฎระเบียบแต่มันคือความเข้าใจเหมือนกันอยู่ร่วมกันในครอบครัวแต่พอมาวันหนึ่งครับธุรกิจเราขยายมากขึ้นนะฮะจากกลุ่มคนเล็กๆที่มี10กว่าคนนะฮะที่เรายังรักใคร่มีความเข้าใจกันหมดปัจจุบันเรามีพนักงานเกินร้อยแล้วครับเพราะเนื่องจากว่าเรามีธุรกิจหลายอย่างเราก็พยายามนะฮะที่จะพัฒนาบุคลากรของเราโดยการอบรมนะฮะเชิญวิทยากรเข้ามานั่งคุยสุดท้ายเราก็พบอยู่อย่างหนึ่งว่าการอบรมเนี่ยมันก็ได้ระยะเวลาในช่วงหนึ่งสั้นๆนะฮะเพราะว่าอาจจะรู้แต่ยังไม่เข้าใจทำยังไงครับเราถึงจะได้กลับเข้ามาสู่ระบบครอบครัวคนไทยเองเนี่ยผมว่ามันมีส่วนที่ดีฮะนะในอดีตเนี่ยผมเคยได้ยินคำพูดหนึ่งครับนะฮะเขาบอกว่าฝรั่งเนี่ยมีวินัยนะฮะญี่ปุ่นนี่มีทีมเวิร์กแต่คนไทยฮะมีความอบอ้อมอารีนะฮะนี่เป็นลักษณะเด่นของคนไทยถามว่าจุดนี้ยังเป็นอย่างนั้นใช่ไหมผมว่าคนไทยเรายังมีความอบอ้อม

ากรเยอะขึ้นจะไม่ต้องใช้คำว่ากฎระเบียบอีกต่อไปกลับมามีความเข้าใจกันเหมือนในอดีตและในที่สุดนะฮะผมก็พบว่าอ๋อต้องระเบิดจากข้างในเหมือนเดิมฮะทำยังไงให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าเข้าใจการที่จะเข้าใจนะฮะมันจะไม่มีความยากลำบากในคำว่ากฎระเบียบหรือข้อบังคับอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนั่นคือหัวใจที่สำคัญนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยเพลินผมก็มีโอกาสนะฮะได้ทำงานในหลายๆด้านนะครับปัจจุบันก็เองเนี่ยก็เป็นรองประธานธรรมาภิบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีโอกาสได้เข้าไปดูโครงการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเยอะแยะมากมายนะฮะเราก็พบว่าอันหนึ่งนะฮะโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงในความคิดของผมเนี่ยมันเป็นทัศนคติความพอเพียงถ้าเราบอกเพียงแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยผมคงไม่ได้ขยายงานมาถึงขนาดนี้นะฮะเพียงแต่ว่าพอเพียงพอประมาณมีภูมิคุ้มกันอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญทุกคนมีข้อจำกัดหมดนะฮะผมก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ดีทั้งหมดทุกคนก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับแต่เพียงแต่ว่าวันนี้เราจะเอาความดีมาร่วมกันนะฮะเพื่อจะสร้างสรรค์สังคมของเอพีเอ็มกรุ๊ปของเรานะครับและผมเชื่อว่าเมื่อทุกคนอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานแห่งความเข้าใจแบบนี้ละมีความสุขร่วมกันแบบนี้ละมันจะขับเคลื่อนยุคต่อไปได้นะครับซึ่งจะเป็นยุคที่3เป็นยุคที่รุ่นลูกละครับนะฮะที่จะมาขับเคลื่อนต่อซึ่งเราก็ทำให้เขาเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของบุคลากรนะซึ่งเขาก็เห็นความสำคัญตรงนี้แล้วก็จะขับเคลื่อนนะฮะเอพีเอ็มกรุ๊ปของเราให้เป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมคิดดีทำดีผมเชื่อว่าการพัฒนานะฮะมันจะเกิดความยั่งยืนฮะคือการพัฒนาเนี่ยถ้าถือว่ามันไม่มีเรื่องของความดีเข้ามาเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่ามันพัฒนาได้แค่โครงสร้างแต่การจะยั่งยืนอยู่ได้ปั๊บไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทุกอย่างจะต้องถูกขับเคลื่อนด้วยพลังของคนนะครับแต่จุดที่สำคัญที่สุดโดยเฉพาะธุรกิจเราเป็นธุรกิจยานยนต์งานบริการคือหัวใจที่สำคัญที่สุดนะครับองค์กรจะยั่งยืนได้ก็ต้องมีบุคลากรที่มีคุณธรรมบริษัทก็ต้องมีคุณธรรมนะแล้วมีความสุขร่วมกันนะบนพื้นฐานของคำว่าคุณธรรมครับ

พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ปกติแล้วเนี่ยเป็นคนที่มีความสนใจในเรื่องของการเอาวัตถุดิบพื้นบ้านหรือว่าอาหารพื้นถิ่นเนี่ยขึ้นมาสร้างมูลค่าเพิ่มเอามาแปลงเป็นเมนูใหม่ๆเอามาสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆเข้าไปอะค่ะ
1: โอเค
2: จากที่เคยสัมผัสวัตถุดิบในห้องครัวที่สมบูรณ์พร้อมได้มาตรฐานวันนี้เชฟเมย์จะพาเราไปดูกระบวนการผลิตเนื้อโคขุนตั้งแต่เริ่มแรกก่อนจะมาเป็นอาหารจานเด็ดให้กับผู้บริโภคที่สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์กรปกลางพลยังคำจำกัดอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร
0: อันนี้ตอนนี้เรากำลังจะไปดูอะไรคะเนี่ย
3: ถ้าจะไปดูคอกกรรมวิธีคือคอกทดสอบอาหารนะครับเราส่งไปห้องแลบแล้วแลบเขาก็ผลวิเคราะห์ออกมาว่าเออได้สูตรตามที่สากลกำหนดแต่เราก็ยังไม่เชื่อแลบเท่าไหร
0: ่ไม่เชื่อต้องต้องได้รถทดลองเอง
3: เอาให้วัวกินจริงๆเลยนะครับ
0: ว่าดีไหมอะไรเงี้ย
3: อย่างน้อยก็คือ1ปีนะครับแล้วก็แต่ละเดือนวัวที่ทดลองอาหารนะครับก็จะได้ขึ้นตาชั่งเพื่อหาอัตราการเจริญเติบโตนะคร
0: ับ แบบชั่งน้ำหนักเหมือนนักมวยเลย
3: ถูกต้องครับ
2: สากลการเลี้ยงปศุสัตว์กรปกลางพลยังคำจำกัดก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2523เพื่อพัฒนาโคขุนคุณภาพดีที่เหมาะกับการเลี้ยงในประเทศไทยและให้เกษตรกรในจังหวัดสกลนครนครพนมและพื้นที่ใกล้เคียงมีอาชีพที่มั่นคงสอดคล้องตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ในการส่งเสริมให้ชาวบ้านในชนบทมีการพัฒนาเพื่อพึ่งพาตนเอง
0: การวางระบบของพลยังคำเนี่ยมันมีที่มายังไงคะถึงกันมารวมตัวกันเป็นสหกรณ์ได้
3: เริ่มต้นทันทีเนาะก็มีฝรั่งคนหนึ่งชื่อลุงฟังซัวนะครับที่มาจากฝรั่งเศสตอนนั้นแกมาเป็นนักวิชาการอยู่ที่หน่วยกรปกลางแล้วก็ท่านได้ส่งเสริมให้กับสมาชิกในเกษตรกรในจังหวัดสกลนครเป็นผู้ที่ให้ความรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง
0: ทั้งบุกเบิกทั้งช่วยวิจัยแล้วก็พัฒนาเลย
3: ต้องคร
0: ับ แล้วระบบตัวไหนบ้างอะคะที่คุณลุงฟังซัวเขาเอาระบบของเมืองนอกเนี่ยมาปรับใช้กับการทำสหกรณ์ของเรา
3: เบื้องต้นหลักๆก็คือระบบจัดการทะเบียนประวัติวัวแล้วก็ระบบตรวจสอบย้อนกลับนะครับวัวขุนทุกตัวสามารถรีเช็คย้อนหลังได้หมดทุกตัวเลยนะครับสมาชิกของสหกรณ์พลยังคำมีทั้งหมดอยู่ประมาณ 6,400 กว่ารายนะครับมีวัวขุนที่ขึ้นทะเบียนเป็นของสหกรณ์พลยังคำแล้วอยู่ที่ประมาณ 11,000 ตัวนะครับถ้าเฉลี่ยก็ตกคนละประมาณ2ตัวหรือ3ตัวจะไม่ให้เกินคนละ5ตัวนะครับถ้าเลี้ยงเยอะเกินไปนี่อาหารก็จะเกินคุณภาพก็จะไม่ได้มาตรฐานเท่าไหร่เป็นการส่งเสริมแบบของลุงฟังซัวแต่ก่อนไม่ได้ส่งเสริมให้กับพ่อค้ารายใหญ่ส่งเสริมให้เกษตรกรในหมู่บ้านต่างๆเลี้ยงอะไรแบบนี้นะครับ
4: กลุ่มนี้เราจะแบ่งแค่6ตัวที่ทดสอบ15เดือนเราเอาวัวแรกเกิดของสมาชิกมาร่วมทดลองกับโครงการ
0: ขุน15เดือนนี่หมายว่าปกติแล้วเราขุนกันแค่
4: 12เดือนแต่ทีนี้เราในเชิงการทดลองเพื่อได้คุณภาพเนื้อที่มีมาบิ้งเยอะขึ้นมาเนี่ยเราดูซิว่าถ้าเราขุนมากกว่านี
0: ้มาบิ้งขึ้นไหม
4: มาบิ้งขึ้นไหม
0: ไม่เคยรู้เลยว่าเขาทำวิจัยกันแบบชนิดที่ว่าต้องจริงจังอะไรขนาดนี้คือพอเขาใส่ใจกับวัวมันก็เท่ากับว่าเขาใส่ใจคุณภาพที่จะส่งถึงมือลูกค้าทุกคนจริงๆเป็นวัวจากที่ไหนคะในพี่วิทยา
3: ตัวนี้เป็นวัวที่ชาวบ้านเขาเลี้ยงนะครับ
2: โคหนึ่งตัวต้องใช้เวลาขุนอย่างน้อย12เดือนเมื่อได้ระยะเวลาตามที่กำหนดกรรมการที่แต่งตั้งโดยสหกรณ์ก็จะลงไปตรวจสอบและให้เกษตรกรนำวัวมาขายตามที่กำหนด
3: ตอนนี้ก็ได้น้ำหนักเรียบร้อยแล้วทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมเขาจะตรวจดูฟันดูหมายเลขหูนะครับเขาก็จะดูในหูวัวนะครับว่ามันตรงกันไหมเขาได้เปลี่ยนวัวมาไหมนะครับ
0: 645
3: ถูกต้องแล้วก็จะดูฟันตัวเนี้ย
0: ฟันนี่คือจำนวนซี่เหรอ
3: จำนวนซี่ที่อยู่ด้านหน้าเราจะนับซี่ใหญ่ไม่นับฟันเล็กนะครับเพื่อเราจะดูอายุของตัววัวนะครับฟันสี่ซี่ก็คือ3ปีนะครับวัวสูงสุดก็อยู่ที่ฟัน8ฟัน8ซื้อว่าแก่ละเพื่อเราเปรียบเทียบว่าวัวอายุเท่าไหร่ไขมันแทรกดีอะไรแบบนี้ครับ
0: เลขพวกนี้มันจะออกไปตั้งแต่เขา
3: ออกตั้งแต่ขุนที่แรกเลยครับ
0: เขาออกตั้งแต่เราไปเลยใช่ไหมฮะ
3: ครับผม
0: เป็นการตรวจสอบย้อนกลับที่ได้ทุกขั้นตอน
3: ครับผมแล้วก็วัวตัวไหนได้รับการฉีดยงฉีดยาก็จะลงประวัติด้านหลังหมดเลยครับถ้าฉีดยาไม่ถึง1เดือนจะเข้าชำแหละไม่ได้ต้องตีกลับนะครับ
5: รายได้ก็ดีครับเราก็เลี้ยงวัวเป็นเงินสะสมเป็นเงินสะสมของเรา
1: ถ้าสากลดูแลก็ของสากลครับดีกว่าเรื่องสวัสดิการเรื่องอะไรมีเงินปันผลมีอะไรบ้างครับได้หลายอย่าง
3: หลังจากชั่งน้ำหนักเสร็จดูหมูดูฟันเสร็จเรียบร้อยวัวก็จะเข้ามาพักอยู่นี่คอกก็คือจะพักอยู่แบบนี้ไม่น้อยกว่า12ชั่วโมงนะครับในการที่เอาวัวเข้ามาชำแหละนะครับว่าวัวใครสะอาดไม่มีขี้แห้งติดตัวนะครับผมจะให้อีกตัวละ500บาท
0: เขารู้สึกว่ามีแรงจูงใจที่อยากจะให้เกษตรกรทำตามไม่ใช่ข้อบังคับแต่เป็นการขอความร่วมมือแบบถ้าคุณทำดีเรามีรางวัลให้นี่อย่างเช่นถ้าคุณอาบน้ำวัวมาหาเราก่อนนะเราให้คุณเลย500บาทต่อตัวถ้าคุณเลี้ยงวัวได้มาตรฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องคอกที่สะอาดนะคะการให้วัวทานหญ้าเขียวคุณก็ได้ไปอีก500อย่างน้อยตัวนึงอ่ะก็ได้ 1,200 บาทจากการแค่ใส่ใจเพิ่มขึ้นดูแลเพิ่มมากขึ้นอะไร
3: เราจะเกื้อหนุนซึ่งกันและกันทั้งสหกรณ์และตัวสมาชิกเรามีกฎระเบียบให้ทุกคนแล้วก่อนที่จะเป็นสมาชิกเนาะแล้วก็สมาชิกก็มีส่วนร่วมก็คือเขาก็เป็นเจ้าของธุรกิจพลยคำเหมือนกันเนื่องจากว่าสมาชิกแต่ละคนก็มีหุ้นอยู่ในสหกรณ์ก็ไม่น้อยนะฮะตอนนี
0: ้พี่ทำมานานหรือยังคะเนี่ย
5: 13-14
0: นี่ล่าทุกวันข้อมือต้องแบบแข็งแรงมาก
5: ไม่ข้อคิดกัดยอกนิดหน่อย
0: คิดกัดยอกนิดหน่อย
6: คุณพี่บอกว่าพาร์ทนี้มันแตกหมดแล้วนะคะคือแอบโดนดุเล็กน้อย
2: วัวที่ผ่านการชำแหละแล้วจะถูกนำมาบ่มไว้ในห้องเย็นที่มีอุณหภูมิ 2-4 องศาเซลเซียสอย่างน้อย7วันแต่ไม่เกิน15วัน
0: ก็สำหรับในห้องนี้เนื้อที่แขวนอยู่ตรงนี้ค่ะเอาไว้บ่มเหมือนทำการ dry age ใช
5: ่
0: ไหมคะอันนี้คือเหมือนเป็นตู้ dry age เลยพอบ่มคือระบบทั้งซีกใช่ไหมคะ
5: ครับ
0: เสร็จแล้วพอเราจะไปตัดก็คือ
5: หั่นครึ่งตัดครึ่งครับ
0: ดูแบบยิ่งใหญ่อลังการมากอ่ะน้ำหนักแรกรับอ่ะต้องประมาณ
5: 700โล
0: 700โลขึ้นไปแล้วถึงรับอ่ะ
5: ใช่100 700โลครับ
0: โอ้ใหญ่มากอ่ะเวลาเราจะดูว่าเนื้อตัวเนี้ยพรีเมียมหรือไม่พรีเมียมเนี่ยเขาดูกันตรงไหนอ่ะคะ
5: ก็ดูที่ขนาดแทรก
0: ค่ะนี่คือเราจะตัดเฉพาะส่วนนี้เลยเหรอคะคือวัวทุกตัวจะต้องตัดตรงนี้เลย
5: ซีกซ้ายของตัว
0: ซีกซ้ายทำไมต้องเป็นซีกซ้ายคะพี่อันนี้
5: มันจะเห็นชัดกว่าซีกขวา
0: อ๋อ
5: ใช่ครับ
0: โอเคอันนี้แบบธรรมดาอันนี้พี่ให้เกรดว่าเป็นเกรดธรรมดา
5: ครับ
0: โอเคอันนี้พี่ให้เกรดความเป็นพรีเมียม

0: ื้อกินเร็วมากอะ
1: ชื่อเมย์นะคะพัฒนันทงทองเป็นคนเชียงใหม่นะคะปัจจุบันเป็นเชฟแล้วก็ที่ปรึกษาทางด้าน

0: ในส่วนของห้องนี้เป็นห้องที่เราทำเกี่ยวกับอะไรบ้างตัดแต่งอย่างเดียวเลยเหรอคะมีทั้งหมดประมาณกี่คนที่ทำงานในส่วนของนี้อยู
1: ่ตอนนี้ก็ประมาณ20กว่าคนครับ
0: วันหนึ่งนี้ได้ประมาณกี่ตันเรียกเป็นตันไหม
1: เราทำเป็นตัวมากกว่าก็ประมาณ10ครับ
0: 10ตัว10ตัวก็20ซีก
1: ใช่
0: ก็คนละซีกเลยวันหนึ่ง1คนต้องคุณแล้วต้องรับผิดชอบ1ซีกเลยอะไรเงี้ยเหรอคะอันนี้แล้วแบบแต่ละคนฝึกนานไหมคะพี่เอกกว่าจะได้แบบลงมือลงมีดเองอะไรเงี้ย
2: 2เดือนครับ
0: 2เดือนพี่ทำมานานหรือยังคะเนี่ยโอ้นี่ล่าทุกวันข้อมือต้องแบบแข็งแรงมาก
2: ไม่ก็คิดกัดย่องนิดหน่อย
0: คิดกัดย่องนิดหน่อย
1: เดี๋ยวเราแกะออกเป็น
3: หลังจากได้เห็นขั้นตอนการตัดแต่งเนื้อเชฟเมย์ก็เกิดความคิดบางอย่าง
0: เวลาเราเดินเข้าไปในห้องบูเชอร์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าไขมันเนี่ยมันจะหนามากซึ่งเขาทริมออกคือเขาตัดแต่งเนื้อออกแล้วเนี่ยก็ทิ้งหรือต้องส่งต่อออกไปในราคาถูกๆเมย์เป็นคนที่ชอบเอาส่วนที่คนอื่นเขาไม่ค่อยใช้อะค่ะมาสร้างมูลค่าแล้วก็เกิดประโยชน์มากขึ้นวันนี้ถ้าเมย์มีโอกาสได้ทำเนี่ยเมย์อยากจะใช้ส่วนที่หลายๆคนมองข้ามนั่นก็คือไขมันอันนี้เป็นพรีเมียม
2: ก็ว่าเป็นธรรมดา
0: เฮ้ยทำไมยังแบบสวยมากเลยอะคือตอนแรกมันยังเข้าใจว่านี่เป็นเกรดพรีเมียมของเขาหรือเปล่าเพราะว่าดูแบบมีแบบมาร์บลิงในเนื้อแต่พี่เขาบอกว่านี่ธรรมดานี่ยังไม่พรีเมียมเพื่อบอกว่าเอานี่ยังไม่พรีเมียมอีกเหรอ คือเขาทริมมิ่งให้สวยมากเลยนะหมายความว่าเราแบบแค่ไม่ต้องไปแต่งเนื้อแล้วอะบางทีไปสั่งของเมืองนอกมาแฟตเยอะมากบางส่วนต้องทิ้งเนี่ยลูกค้าทานไม่ได้
3: เนื้อที่ถูกขีดห่อเสร็จแล้วจะถูกขนส่งด้วยรถห้องเย็นที่ควบคุมอุณหภูมิจนถึงร้านอาหารต่างๆในภาคอีสานรวมถึงกรุงเทพมหานคร

0: ตรงนี้นี่เป็นร้านค้าของสหกรณ์โดยตรงเลยหรือเปล่าคะ
1: ครับเป็นของสหกรณ์โดยตรงเลยตรงนี้เป็นสำนักงานใหญ่นะครับ
0: นี่ไม่เห็นแบบมีบาร์โค้ดกับ QR ไว้ทางในตรวจสอบย้อนกลับ
1: ถูกต้องครับเนื้อทุกชิ้นทุกก้อนในนี้นะครับคนที่ซื้อไปเราสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าวัวชิ้นนี้มาจากสมาชิกคนใดเลี้ยงที่ไหนพันธุ์อะไร
0: โอ้นี่ใช้ระบบเหมือนเมืองนอกเลยอันนี้เห็นมีแบบแปรรูปด้วย
1: ครับผมก็เป็นส้มหนังนะครับ
0: ส้ม
1: เท้า
0: ส้มคือเหมือนการทำซุปตุ๋นอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะ
1: ครับผมเป็นส่วนเท้าแล้วก็หนังหัวพวกหมูพวกอะไรอย่างเงี้ย
0: อันนี้นี่มีใครเป็นคนทำให
1: ้ก็สหกรณ์ทำเองฮะตัวน
0: ี้แบบเหมือนมีเชฟประจำสหกรณ
1: ์ถูกต้อง
0: สนใจจ้างหนูเป็นเชฟได้นะโอเคแล้วนี
1: ่ครับผมอันนี้เป็นเนื้อนุ่มเสียบไม้ครับ
0: เนื้อนุ่มเสียบไม
1: ้น้ำดี
0: น้ำดีอันนี้เป็นแบบอาหารพื้นบ้าน
1: ครับผมแถวอีสานจะชอบลาบก้อยแล้วก็ว่าน้ำจิ้มขมๆอ่ะนะครับ
0: อ๋อมีออยมีอะไรหมดแล้ว
1: ครับผม
2: ปกติก็ถ้าได้ผ่านก็ได้แวะมาซื้ออยู่บ่อยๆชอบทานเนื้อถ้าเป็นเนื้อจากคนที่ทำก็จะมีคุณภาพมันจะกลิ่นอะไรก็จะหอมขึ้นมากว่าปกติตามตลาดร้านค้าทั่วไป
0: เข้ามาในนี้เราได้กลิ่นเหมือนแบบอยู่บ้านที่เชียงใหม่เลยนี่เรากำลังทำแหนมเนื้อวัวอยู่ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วส่วนผสมที่อยู่ในแหนมเนื้อวัวตรงนี้มีอะไรบ้างคะ
3: มีกระเทียมข้าวสุกแล้วก็มีเกลือค่ะ
0: จะใช้เวลาบ่มประมาณกี่วันถึงจะทานได้คะเนี่ย
3: ข้ามคืนก็ทานได้แล้วค่ะ
0: จริงเหรอคะเดี๋ยวแม่จะต้องลองห่อแหนมดูค่ะว่าพี่เขาห่อกันยังไงนี่ตอนนี้เลือกตองยังมีเป็นปัญหาอยู่เลยมาโอเคค่ะเอาจับตัวนี้เฉพาะตัวนี้ก่อนขึ้นมาอ๋อมือเราจะได้ไม่โดนเนื้อเลยนี่แล้วก็เอา
3: พับ
0: ก
3: ัน พ
0: ับจีบก่อนเอาจีบจีบเดี๋ยวจะได้รู้กัน
3: จะได้รู้กัน
0: โอ้ยทำไมของหนูไม่สวยอะ
3: พับอย่างนี้ค่ะพับอย่างนี้มันแตกหมดแล้ว
0: คุณพี่บอกว่าพับอย่างนี้มันแตกหมดแล้วค่ะคือแอบโดนดูเล็กน้อยอุ้ยพี่มันแตกค่ะแล้วเอาใหม่ไหมคะ
3: ใหม
0: ่หนูว่ามันเป็นที่ตองแล้วเนี่ยเอาใหม่เนี่ยมันเริ่มแล้วก็ม้วนกับอย่างนี้นี่ข้างบนอันนี้เป็นการห่อแหนมครั้งแรกของเมย
3: ์
0: ใครที่ได้ชิ้นนี้ไปนี่โชคดีมากเลยนะโอ้ยยากแบบสูงมากค่ะ
4: ปากช่องหนึ่งครับผม
0: สูงมากนี่ยังโตไม่เต็มที่เลยสำหรับวันนี้นะคะเมย์จะทำอาหารสายฝรั่งที่เมย์ถนัดจากวัตถุดิบของสหกรณ์ผลยางคำของเรา
5: ที่ตลาดนัดเล็กๆในจังหวัดสกลนครเชฟเมย์กำลังสนุกกับการมองหาวัตถุดิบเพื่อนำไปสร้างสรรค์เมนูใหม่ซึ่งจะเป็นการนำไขมันวัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์
0: อันนี้คือพวกกบอุ้ยตัวโตแล้วอ่ะน่าจะอร่อยนะคะอุ้ยจะเด้งอันนี้คืออะไรคะ
6: น่าจักระจันค่ะน่าจะโคตรใหญ่นะ
0: มันเป็นตัวจักระจันเหรอคะ
6: ค่ะนี่ลูกมันค่ะ
0: ลูกจักระจันเพิ่งเคยเห็นอันนี้คือยอดมันลูกฟักทองคล้ายๆกับเบบี้ซูกินี่ไม่อยากได้เอาไปทำสเต็กเอาลักษณะคล้ายกับเบบี้ซูกินี่ฟักทองเบบี้ฮัมกินยายอันนี้เขาเรียกบักอะไรนะ
7: บักแงว
0: บักแงวลิ้นจี่ป่าคะ
7: ลิ้นจี่ป่า
0: เขาเอาไปทำอะไรทานนะคะ
7: เอาไปชั่ว
0: ยำ
7: ชั่วยำเนี่ยใส่ข้าวคั่วมะเขือคั่วผักหอมน้ำปลาแดกมันกินง่ายอยู่ได
0: ้หอมดีอ่ะเอา1พวงค่ะหนูจะไปทำน้ำสลัดพรุ่งนี้แทนบัลซามิกวินิก้าของอิตาลี
7: นี่ปลอดสารจ้ะ
5: บ้านท่าเยี่ยมอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีการเลี้ยงโคขุนเป็นจำนวนมากเพื่อส่งขายให้กับสหกรณ์โพนยางคำ
0: คือซื้อวัวเข้าใหม่

0: ริโภค
1: หรือหญ้าแบบสูงมากอะ
2: ปากช่องหนึ่งครับผมถ้าหน้าแรงก็สูบน้ำใส่หน้าฝนไม่มีปัญหาน
3: ั่นก็หมายความว่าเราลงทุนครั้งเดียวสิคะ
2: ครับครั้งเดียวตัดได้หลายปีแต่ต้องดูแลเสริมด้วยมูลสัตว์นะมูลสัตว์ของเราเต็มไปหมดแล้วตามแปลงหญ้าแล้วก็ยังปลูกมะม่วงแซมด้วยแล้วก็ปลูก
3: กล้วยที่เห็นอีกด้วยสูงมากนี่ยังโตไม่เต็มที่เลย
2: คนไหนที่จะเลี้ยงโคขุนน่ะให้ปลูกหญ้าก่อนไม่ใช่ว่าเอาวัวมาก่อนแล้วถึงปลูกหญ้ามันไม่ทันให้วัวกินแล้วต้องปลูกก่อนครับเตรียมดินไว้ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็7วัน10วันแล้วก็มาถ่ายพูนขึ้นมาใหม่ยกล่องแล้วก็ปลูกได้เลยครับ
3: แล้วปกตินี่คุณลุงไม่เก็บขี้วัวทุกวันเหรอคะ
2: ไม่ครับประมาณสัก2อาทิตย
3: ์มันมีเหตุผลหรือว่ามีอะไร
2: ก็อย่างน้อยๆก็มูลสัตว์ต้องให้ไว้เพื่อนไปด้วยคือเวลาเขาเดินมันจะได้นุ่มบ้างไม่คล้ายๆเป็นพรมนะครับผม
3: หลีกเลี่ยงทุกอย่างที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับวัวของเรา
2: ใช่ครับใช่ครับ
3: นี่เลี้ยงเหมือนลูกเลยนะคะ
2: เดือนหนึ่งโดยเฉลี่ยเนี่ยจะได้อยู่ประมาณสัก200กระสอบครับอีกส่วนหนึ่งเราก็ไปทำเป็นแก๊สขี้วัวใช้ในโคเรือนเราครับผมก็ได้นักวิชาการมหาลัยที่เขามีความรู้เขามาสอนให้เราก็มาปรับใช้ทีหลังครับผม
3: แล้ว
2: คอ
3: กน
2: ี้
3: นี่ต่างจากคอกอื่นยังไงอะคะคุณลุง
2: ข้องนี้ขุนมานานแล้วแล้วก็เตรียมขายได้เลยครับผมแต่วัวทุกตัวมีประวัติไม่หมดครับผมพอขุนก็หนึ่งถ่ายพยาธิฉีดวัคซีนตอนให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็เข้าข้อขุนเลยหลังจากนั้น6เดือนเราก็ต้องมาถ่ายพยาธิรอบ2และหลังจากนั้นก็ขุนไปเรื่อยๆจนถึง12เดือนถึงแจ้งขายครับผม
3: นี่ประมาณเท่าไหร่นะคะเนี่ย
2: ก็ไม่น่าจะต่ำกว่า800โลไม่น่าจะต่ำ
3: โอ้โห
2: คร
3: ับ นี่ใหญ
2: ่
3: มากค่ะ
2: ในกลุ่มของผมน่ะปัจจุบันนี่น่ะมีสมาชิกอยู่255รายครับผมปีที่แล้วนี่ส่งโคเข้าสากลเนี่ย460กว่าตัวครับกับการทำเป็นกลุ่มน่ะดูแลง่ายครับผมคือหนึ่งมีระเบียบข้อบังคับทางสากลต้องทำตามสากลอย่างเคร่งครัดสารเร่งฮอร์โมนเนี่ยห้ามเด็ดขาดเลยเพราะสากลเขาเน้นเรื่องผู้บริโภคครับ
3: สำหรับวันนี้นะคะเมย์จะทำอาหารสไตล์ฝรั่งที่เมย์ถนัดจากวัตถุดิบของสหกรณ์ผลยังคำของเราก็จะเป็นสเต็กเนื้อริบลอยนะคะนี่เป็นเนื้อสันนอกนะแล้วก็จะใช้ส่วนที่เนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราขายทิ้งอะค่ะแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์มันเลยก็คือไอตัวไขมันของวัวเนี่ยมาทำเป็นบีฟแฟตก็บีฟบัตเตอร์อะไรเงี้ยนะคะก็คือตัวที่จะเอามาทำในการย่างเนื้อให้มีความหอมขึ้นเอาตัวบีฟบัตเตอร์เนี่ยมา infuse หรือเรียกว่าผสมผสานกลิ่นของสมุนไพรเข้าไปข้างในซึ่งไอตัวนี้เราสามารถเก็บไว้ใช้ในอนาคตได้จริงๆแล้วในการทำสเต็กเนี่ยเราต้องการใช้อุณหภูมิในการทำอาหารสูงมากน้ำมันพืชทั่วไปเนี่ยไม่สามารถที่จะทนความร้อนได้สูงขนาดนั้นแต่ไขมันที่มีอยู่ในเนื้อวัวสามารถทำได้ไอเนี้ยเราจะทำเป็นเหมือนเนยที่ทำมาจากเนื้อวัวนะคะรอบหน้าเนี่ยเราจะทำสเต็กเนื้อเนี่ยเราก็แค่ตักน้ำมันที่เราสกัดแล้วเนี่ยเอาลงในกระทะแล้วก็เอาเนื้อลงไปจี่ได้เลยนะคะถ้าเอาตัวนี้ไปทาก่อนที่จะเสิร์ฟลูกค้าค่ะมันจะเงาสวยแล้วก็มันจะมีกลิ่นที่ดีด้วย
4: ครับก็น่าจะเอามาปรับปรุงทำสเต็กนะครับพวกผัดแกงทอดนี่ก็ได้ครับแทนน้ำมันพืชน้ำมันเราประทับใจมากนะครับ

0: ดูเนื้อใกล้ๆแบบสวยมากอะเนื้อแบบดีมากนี่เนื้อไทยบ้านเรามันสวรรค์ของคนกินเนื้อชัดๆ
1: เกือบ40ปีของความมุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาผ่านการเลี้ยงดูด้วยความเอาใจใส่ของเกษตรกรวันนี้เนื้อโคขุนพลยังคำไม่เพียงแต่เป็นที่รู้จักในหมู่ผู้บริโภคแต่ยังสร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับชุมชนได้อย่างกว้างขวางตามที่ตั้งใจไว
0: ้ก่อนที่เราจะได้มาลงพื้นที่เนี่ยไม่มีความรู้สึกว่าเนื้อวัวก็เลี้ยงกันเหมือนอุตสาหกรรมอาหารอย่างหนึ่งไม่เคยคิดว่าเขาจะใส่ใจมีรายละเอียดลึกอะไรขนาดนี้พอเราได้มาลงพื้นที่เองเนี่ยได้ฟังเกษตรกรที่เป็นผู้เลี้ยงเองเล่าให้เราฟังว่าเขาใส่ใจสิ่งที่จะส่งถึงมือเราเนี่ยยังไงบ้างมันทำให้เรารู้สึกว่าเราภูมิใจมากที่ได้ทานอาหารที่ผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพแล้วก็ใส่ใจตั้งแต่ต้นทางจริงๆ
2: ชีวิตเราเดินทางตลอดแต่เราเดินทางในรูปแบบที่เรารักและเราชอบก็คือการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์
3: ขี่ไม่ดีม้าไม่หยุดครูไม่ให้ลงครับ
4: นั่นแหละนั่งอย่าไปเก่งขาดครับปล่อยสบายสบาย
0: ทำไมเราต้องใช้ตองเยอะขนาดนี้ในการห่อแหนมคะ
5: ง่ายมันแน่นค่ะ
0: แน่นไม่ให้มีอากาศเข้าอะไรเงี้ยค่ะ

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านก็ต้องทำมาดิทีมก่อนห้องทีมก่อนเรียบร้อยครับผมทีมบุญยาฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะทีมเช็ดโต๊ะเช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะเชิญยกเก้าอี้ทีมก่อนน้ำจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
3: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

APM Group ของเราเนี่ยเริ่มต้นเมื่อปี2511ครับนะฮะเราประกอบธุรกิจขายจักรยานยนต์ฮะร้านเล็กๆแห่งหนึ่งในตลาดเจ้าพรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนถึงวันนี้ก็ครึ่งทศวรรษแล้วนะครับเข้ามาปั๊บผมก็เริ่มมาวางระบบเรื่องของการทำงานเรื่องของกระบวนการในการทำงานนะเพื่อต่อยอดธุรกิจต่อไปนะฮะและที่สำคัญที่สุดเมื่อเราดำเนินธุรกิจแบบมีรูปแบบแผนมีมาตรฐานการทำงานที่ดีแล้วเนี่ยจุดที่สำคัญที่สุดที่ผมพบเลยว่าเป็นหัวใจสำคัญก็คือบุคลากรนะฮะในสมัยแรกๆเนี่ยบุคลากรของเราเนี่ยนะฮะอยู่ด้วยกันมานานนะฮะอยู่ด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันคือความเข้าใจซึ่งกันและกันนะมันไม่ได้อยู่ด้วยคำว่ากฎระเบียบแต่มันคือความเข้าใจเหมือนกันอยู่ร่วมกันในครอบครัวแต่พอมาวันนึงครับธุรกิจเราขยายมากขึ้นนะฮะจากกลุ่มคนเล็กๆที่มี10กว่าคนนะฮะที่เรายังรักใคร่มีความเข้าใจกันหมดปัจจุบันเรามีพนักงานเกินร้อยแล้วครับเพราะเนื่องจากว่าเรามีธุรกิจหลายอย่างเราก็พยายามนะฮะที่จะพัฒนาบุคลากรของเราโดยการอบรมนะฮะเชิญวิทยากรเข้ามานั่งคุยสุดท้ายเราก็พบอยู่อย่างหนึ่งว่าการอบรมเนี่ยมันก็ได้ระยะเวลาในช่วงหนึ่งสั้นๆนะฮะเพราะว่าอาจจะรู้แต่ยังไม่เข้าใจทำยังไงครับเราถึงจะได้กลับเข้ามาสู่ระบบครอบครัวคนไทยเองเนี่ยผมว่ามันมีส่วนที่ดีฮะนะฮะในอดีตเนี่ยผมเคยได้ยินคำพูดหนึ่งครับนะฮะเขาบอกว่าฝรั่งเนี่ยมีวินัยนะฮะญี่ปุ่นนี่มีทีมเวิร์กแต่คนไทยฮะมีความโอบอ้อมอารีนะฮะนี่เป็นลักษณะเด่นของคนไทยถามว่าจุดนี้ยังเป็นอย่างนั้นใช่ไหมผมว่าคนไทยเรายังมีความโอบอ้อมอารีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโควิดหรืออะไรต่างๆนะเราจะเห็นความโอบอ้อมอารีของคนไทยความน่ารักของคนไทยตรงนี้นั่นก็เป็นอีกหนึ่งจุดประกายครับที่ผมมีความรู้สึกว่าทำยังไงฮะสังคมของ APM Group ของผมเนี่ยซึ่งมีบุคลากรเยอะขึ้นจะไม่ต้องใช้คำว่ากฎระเบียบอีกต่อไปกลับมามีความเข้าใจกันเหมือนในอดีตและในที่สุดนะฮะผมก็พบว่าอ๋อต้องระเบิดจากข้างในเหมือนเดิมฮะทำยังไงให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าเข้าใจการที่จะเข้าใจนะฮะมันจะไม่มีความยากลำบากในคำว่ากฎระเบียบหรือข้อบังคับอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนั่นคือหัวใจที่สำคัญนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยเพลินผมก็มีโอกาสนะฮะได้ทำงานในหลายๆด้านนะครับปัจจุบันก็เองเนี่ยก็เป็นรองประธานธรรมาภิบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีโอกาสได้เข้าไปดูโครงการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเยอะแยะมากมายนะฮะเราก็พบว่าอันหนึ่งนะฮะโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงในความคิดของผมเนี่ยมันเป็นทัศนคติความพอเพียงถ้าเราบอกว่าพอเพียงแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยผมคงไม่ได้ขยายงานมาถึงขนาดนี้นะฮะเพียงแต่ว่าพอเพียงพอประมาณมีภูมิคุ้มกันอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญทุกคนมีข้อจำกัดหมดนะฮะผมก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ดีทั้งหมดทุกคนก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับแต่เพียงแต่ว่าวันนี้เราจะเอาความดีมาร่วมกันนะฮะเพื่อจะสร้างสรรค์สังคมของ APM Group ของเรานะครับและผมเชื่อว่าเมื่อทุกคนอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานแห่งความเข้าใจแบบนี้ละมีความสุขร่วมกันแบบนี้ละมันจะขับเคลื่อนยุคต่อไปได้นะครับซึ่งจะเป็นยุคที่3เป็นยุคที่รุ่นลูกละครับนะฮะที่จะมาขับเคลื่อนต่อซึ่งเราก็ทำให้เขาเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของบุคลากรนะซึ่งเขาก็เห็นความสำคัญตรงนี้แล้วก็จะขับเคลื่อนนะฮะ APM Group ของเราให้เป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมคิดดีทำดีผมเชื่อว่าการพัฒนานะฮะมันจะเกิดความยั่งยืนฮะคือการพัฒนาเนี่ยถ้าถือว่ามันไม่มีเรื่องของความดีเข้ามาเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่ามันพัฒนาได้แค่โครงสร้างแต่การจะยั่งยืนอยู่ได้ปั๊บไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทุกอย่างจะต้องถูกขับเคลื่อนด้วยพลังของคนนะครับแต่จุดที่สำคัญที่สุดโดยเฉพาะธุรกิจเราเป็นธุรกิจยานยนต์งานบริการคือหัวใจที่สำคัญที่สุดนะครับองค์กรจะยั่งยืนได้ก็ต้องมีบุคลากรที่มีคุณธรรมบริษัทก็ต้องมีคุณธรรมนะแล้วมีความสุขร่วมกันนะบนพื้นฐานของคำว่าคุณธรรมครับ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ซื้อกินเร็วมากอะ
1: ชื่อเมย์นะคะพัฒนันทงทองเป็นคนเชียงใหม่นะคะปัจจุบันเป็นเชฟแล้วก็ที่ปรึกษาทางด้านอาหารนะคะปกติแล้วเนี่ยเป็นคนที่มีความสนใจในเรื่องของการเอาวัตถุดิบพื้นบ้านหรือว่าอาหารพื้นถิ่นเนี่ยขึ้นมาสร้างมูลค่าเพิ่มเอามาแปลงเป็นเมนูใหม่ๆเอามาสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆเข้าไปอะค่ะ
2: โอเค
3: จากที่เคยสัมผัสวัตถุดิบในห้องครัวที่สมบูรณ์พร้อมได้มาตรฐานวันนี้เชฟเมย์จะพาเราไปดูกระบวนการผลิตเนื้อโคขุนตั้งแต่เริ่มแรกก่อนจะมาเป็นอาหารจานเด็ดให้กับผู้บริโภคที่สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์กรปกลางโพนยังคำจำกัดอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร
1: อันนี้ตอนนี้เรากำลังจะไปดูอะไรคะเนี่ย
2: จะไปดูคอกกรรมวิธีคือคอกทดสอบอาหารนะครับเราส่งไปห้องแลบแล้วแลบเขาก็ผลวิเคราะห์ออกมาว่าเออได้สูตรตามที่สากลกำหนดแต่เราก็ยังไม่เชื่อแลบเท่าไหร่
1: ไม่เชื่อต้องได้รถทดลองเอง
2: เอาให้วัวกินจริงๆเลยนะครับ
1: ว่าดีไหมอะไรเงี้ย
2: อย่างน้อยก็คือ1ปีนะครับแล้วก็แต่ละเดือนวัวที่ทดลองอาหารนะครับก็จะได้ขึ้นตาชั่งเพื่อหาอัตราการเจริญเติบโตนะคร
1: ับ แบบมันชั่งน้ำหนักเหมือนนักมวยเลย
2: ถูกต้องครับ
3: สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์กรปกลางพลยางคำจำกัดก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2523เพื่อพัฒนาโคขุนคุณภาพดีที่เหมาะกับการเลี้ยงในประเทศไทยและให้เกษตรกรในจังหวัดสกลนครนครพนมและพื้นที่ใกล้เคียงมีอาชีพที่มั่นคงสอดคล้องตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ในการส่งเสริมให้ชาวบ้านในชนบทมีการพัฒนาเพื่อพึ่งพาตนเอง
1: การวางระบบของพลยางคำเนี่ยมันมีที่มายังไงคะถึงกันมารวมตัวกันเป็นสหกรณ์ได
2: ้เริ่มต้นเดิมทีเนาะก็มีฝรั่งคนหนึ่งชื่อลุงฟังสัวนะครับที่มาจากฝรั่งเศสตอนนั้นแกมาเป็นนักวิชาการกรปกลางแล้วก็ท่านได้ส่งเสริมให้กับสมาชิกในเกษตรกรในจังหวัดสกลนครเป็นผู้ที่ให้ความรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง
1: ทั้งบุกเบิกทั้งช่วยวิจัยแล้วก็พัฒนาเลย
2: ต้องคร
1: ับ แล้วระบบตัวไหนบ้างอะคะที่คุณลุงฟังสัวเขาเอาระบบของเมืองนอกเนี่ยมาปรับใช้กับการทำสหกรณ์ของเรา
2: เบื้องต้นหลักๆก็คือระบบจัดการทะเบียนประวัติวัวแล้วก็ระบบตรวจสอบย้อนกลับนะครับวัวขุนทุกตัวสามารถรีเช็คย้อนหลังได้หมดทุกตัวเลยนะครับสมาชิกของสหกรณ์พลยคำมีทั้งหมดอยู่ประมาณ 6,400 กว่ารายนะครับมีวัวขุนที่ขึ้นทะเบียนเป็นของสหกรณ์พลยคำแล้วอยู่ที่ประมาณ 11,000 ตัวนะครับถ้าเฉลี่ยก็ตกคนละประมาณ2ตัวหรือ3ตัวจะไม่ให้เกินคนละ5ตัวนะครับถ้าเลี้ยงเยอะเกินไปนี่อาหารก็จะเกินคุณภาพก็จะไม่ได้มาตรฐานเท่าไหร่เป็นการส่งเสริมแบบของลุงฟังสัวแต่ก่อนไม่ได้ส่งเสริมให้กับพ่อค้ารายใหญ่ส่งเสริมให้เกษตรกรในหมู่บ้านต่างๆเลี้ยงอะไรแบบนี้นะครับ
4: กลุ่มนี้เราจะแบ่งมันแค่6ตัวที่ทดสอบ15เดือนเราเอาวัวแรกเกิดของสมาชิกมาร่วมทดลองกับโครงการ
1: ขุน15เดือนนี่หมายว่าปกติแล้วเราขุนกันแค่
4: 12เดือนแต่ทีนี้เราในเชิงการทดลองเพื่อได้คุณภาพเนื้อที่มีมาบิ้งเยอะขึ้นมาเนี่ยเราดูซิว่าถ้าเราขุนมากกว่านี
1: ้มาบิ้งขึ้นไหม
4: มาบิ้งขึ้นไหม
1: ไม่เคยรู้เลยว่าเขาทำวิจัยกันแบบชนิดที่ว่าต้องจริงจังอะไรขนาดนี้คือพอเขาใส่ใจกับวัวมันก็เท่ากับว่าเขาใส่ใจคุณภาพที่จะส่งถึงมือลูกค้าทุกคนจริงๆเป็นวัวจากที่ไหนคะในพี่วิทยา
2: ตัวนี้เป็นวัวที่ชาวบ้านเขาเลี้ยงนะครับ
3: โคหนึ่งตัวต้องใช้เวลาขุนอย่างน้อย12เดือนเมื่อได้ระยะเวลาตามที่กำหนดกรรมการที่แต่งตั้งโดยสหกรณ์ก็จะลงไปตรวจสอบและให้เกษตรกรนำวัวมาขายตามที่กำหนด
2: ตอนนี้ก็ได้น้ำหนักเรียบร้อยแล้วทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมเขาจะตรวจดูฟันดูหมายเลขหูนะครับเขาก็จะดูในหูวัวนะครับว่ามันตรงกันไหมเขาได้เปลี่ยนวัวมาไหมนะครับ
1: 645
2: ถูกต้องแล้วก็จะดูฟันตอนนี
1: ้ฟันนี่คือจำนวนซี่เหรอ
2: จำนวนซี่ที่อยู่ด้านหน้าเราจะนับซี่ใหญ่ไม่นับฟันเล็กนะครับเพื่อเราจะดูอายุของตัววัวนะครับฟัน4ซี่ก็คือ3ปีนะครับวัวสูงสุดก็อยู่ที่ฟัน8ฟัน8ซื้อว่าแก่ละเพื่อเราเปรียบเทียบว่าวัวอายุเท่าไหร่ไขมันแทรกดีอะไรแบบนี้ครับ
1: เลขพวกนี้มันจะออกไปตั้งแต่เขา
2: ออกตั้งแต่ขุนที่แรกเลยครับ
1: เขาออกตั้งแต่เราไปเลยใช่ไหมฮะ
2: ครับผม
1: เป็นการตรวจสอบย้อนกลับที่ได้ทุกขั้นตอน
2: ครับผม แล้วก็วัวตัวไหนได้รับการฉีดยงฉีดยาก็จะลบประวัติด้านหลังหมดเลยครับถ้าฉีดยาไม่ถึง1เดือนจะเข้าชำแหละไม่ได้ต้องตีกลับนะครับ
0: แล้วนายกูดีครับ

0: ราเลี้ยงวัวเป็นเงินสะสมเป็นเงินสะสมของเราถ้าสากลดูแลก็คงสากลครับดีกว่าเรื่องสวัสดิการเรื่องอะไรมีเงินปันผลมีอะไรบ้างครับได้หลายอย่าง
1: หลังจากชั่งน้ำหนักเสร็จดูหูดูฟันเสร็จเรียบร้อยวัวก็จะเข้ามาพักอยู่นี่คอกก็คือจะพักอยู่แบบนี้ไม่น้อยกว่า2ชั่วโมงนะครับในการที่เอาวัวเข้ามาชำแหละนะครับว่าวัวใครสะอาดไม่มีขี้แห้งติดตัวนะครับผมจะให้อีกตัวละ500บาท
2: เขารู้สึกว่ามีแรงจูงใจที่อยากจะให้เกษตรกรทำตามไม่ใช่ข้อบังคับแต่เป็นการขอความร่วมมือแบบถ้าคุณทำดีเรามีรางวัลให้อย่างเช่นถ้าคุณอาบน้ำวัวมาหาเราก่อนนะเราให้คุณเลย500บาทต่อตัวถ้าคุณเลี้ยงวัวได้มาตรฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องคอกที่สะอาดนะคะการให้วัวทานหญ้าเขียวคุณก็ได้ไปอีก500อย่างน้อยตัวนึงอ่ะก็ได้ 1,200 บาทจากการแค่ใส่ใจเพิ่มขึ้นดูแลเพิ่มมากขึ้นอะไร
1: เราจะเกื้อหนุนซึ่งกันและกันทั้งสหกรณ์และตัวสมาชิกเรามีกฎระเบียบให้ทุกคนแล้วก่อนที่จะเป็นสมาชิกเนาะแล้วก็สมาชิกก็มีส่วนร่วมก็คือเขาก็เป็นเจ้าของธุรกิจพลยคำเหมือนกันเนื่องจากว่าสมาชิกแต่ละคนก็มีหุ้นอยู่ในสหกรณ์ก็ไม่น้อยนะฮะตัวนี
2: ้มานานหรือยังคะเนี่ย
3: 13-14 ปี
2: นี่ล่าทุกวันข้อมือต้องแบบแข็งแรงมาก
3: ไม่ก็คิดขัดยอกนิดหน่อย
2: คิดขัดยอกนิดหน่อย
4: คุณพี่บอกว่าพาร์ทนี้มันแตกหมดแล้วค่ะ
2: คือแอบโดนดุเล็กน้อย
5: วัวที่ผ่านการชำแหละแล้วจะถูกนำมาบ่มไว้ในห้องเย็นที่มีอุณหภูมิ 2-4 องศาเซลเซียสอย่างน้อย7วันแต่ไม่เกิน15วัน
2: ก็สำหรับในห้องนี้เนื้อที่แขวนอยู่ตรงนี้ค่ะเอาไว้บ่มเหมือนทำการ dry age
6: ใช่
2: ไหมคะอันนี้คือเหมือนเป็นตู้ dry age เลยพอบ่มคือระบบทั้งซีกใช่ไหมคะ
6: ครับ
2: เสร็จแล้วพอเราจะไปตัดก็คือ
6: หั่นครึ่งตัดครึ่งครับ
2: ดูแบบยิ่งใหญ่อลังการมากอ่ะน้ำหนักแรกรับอ่ะต้องประมาณ
6: 700โล
2: 700โลขึ้นไปแล้วถึงรับอ่ะ
6: ใช่100-700โลครับ
2: โอ้ใหญ่มากเวลาเราจะดูว่าเนื้อตัวเนี้ยพรีเมียมหรือไม่พรีเมียมเนี่ยเขาดูกันตรงไหนคะ
6: ก็ดูที่ไขมันแทรก
2: ค่ะนี่คือเราจะตัดเฉพาะส่วนนี้เลยเหรอคะคือวัวทุกตัวจะต้องตัดตรงนี้เลย
6: ซีกซ้ายของตัว
2: ซีกซ้ายทำไมต้องเป็นซีกซ้ายคะพี่อันนี้ถาม
6: มันจะเห็นชัดกว่าซีกขวา
2: อ๋อ
6: ใช่ครับ
2: อันนี้แบบธรรมดาอันนี้พี่ให้เกรดว่าเป็นเกรดธรรมดา
6: ครับ
2: โอเคอันนี้พี่ให้เกรดความเป็นพรีเมียม
6: ครับ

0: ในส่วนของห้องนี้เป็นห้องที่เราทำเกี่ยวกับอะไรบ้างคะพี่เอกตรงนี้ตัดแต่งอย่างเดียวเลยเหรอคะมีทั้งหมดประมาณกี่คนที่ทำงานในส่วนของนี้อยู
1: ่ตอนนี้ก็ประมาณ20กว่าคนครับ
0: วันหนึ่งนี้ได้ประมาณกี่ตันเรียกเป็นตันไหม
1: เราทำเป็นตัวมากกว่าก็ประมาณ10ครับ
0: 10ตัว10ตัวก็20ซีก
1: ใช่คร
0: ับ ก็คนละซีกเลยวันหนึ่ง1คนต้องคุณแล้วต้องรับผิดชอบ1ซีกเลยอะไรเงี้ยเหรอคะอันนี้แล้วแบบแต่ละคนฝึกนานไหมคะพี่เอกกว่าจะได้แบบลงมือลงมีดเองอะไรเงี้ย
2: 2เดือนครับ
0: 2เดือนพี่ทำมานานหรือยังคะเนี่ยโอ้นี่ล่าทุกวันข้อมือต้องแบบแข็งแรงมาก
2: ไม่ข้อคิดขัดย่องนิดหน่อย
0: คิดขัดย่องนิดหน่อย
1: เดี๋ยวเราแกะออกเป็น
3: หลังจากได้เห็นขั้นตอนการตัดแต่งเนื้อเชฟเมย์ก็เกิดความคิดบางอย่าง
0: เวลาเราเดินเข้าไปในห้องบูเชอร์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าไขมันเนี่ยมันจะหนามากซึ่งเขาทริมออกคือเขาตัดแต่งเนื้อออกแล้วเนี่ยก็ทิ้งหรือต้องส่งต่อออกไปในราคาถูกๆเมย์เป็นคนที่ชอบเอาส่วนที่คนอื่นเขาไม่ค่อยใช้อะค่ะมาสร้างมูลค่าแล้วก็เกิดประโยชน์มากขึ้นวันนี้ถ้าเมย์มีโอกาสได้ทำเนี่ยเมย์อยากจะใช้ส่วนที่หลายๆคนมองข้ามนั่นก็คือไขมันอันนี้เป็นพรีเมียม
2: ก็มันเป็นธรรมดา
0: เฮ้ยทำไมยังแบบสวยมากเลยอะคือตอนแรกมันยังเข้าใจว่านี่เป็นเกรดพรีเมียมของเขาหรือเปล่าเพราะว่าดูแบบมีแบบมาร์บลิ่งในเนื้อแต่พี่เขาบอกว่านี่ธรรมดานี่ยังไม่พรีเมียมเขาบอกว่าเอ้านี่ยังไม่พรีเมียมอีกเหรอ คือเขาทริมมิ่งให้สวยมากเลยนะหมายความว่าเราแบบแค่ไม่ต้องไปแต่งเนื้อแล้วอะบางทีไปสั่งของเมืองนอกมาแฟตเยอะมากบางส่วนต้องทิ้งเนี่ยลูกค้าทานไม่ได้
3: เนื้อที่ถูกหีบห่อเสร็จแล้วจะถูกขนส่งด้วยรถห้องเย็นที่ควบคุมอุณหภูมิจนถึงร้านอาหารต่างๆในภาคอีสานรวมถึงกรุงเทพมหานคร
0: ตรงนี้นี่เป็นร้านค้าของสหกรณ์โดยตรงเลยหรือเปล่าคะ
4: ครับเป็นของสหกรณ์โดยตรงเลยตรงนี้เป็นสำนักงานใหญ่นะครับ
0: นี่ไม่เห็นแบบมีบาร์โค้ดกับ QR ไว้ทางและตรวจสอบย้อนกลับ
4: ถูกต้องครับเนื้อทุกชิ้นทุกก้อนในนี้นะครับคนที่ซื้อไปเราตรวจสอบย้อนกลับหน้าได้ว่ามาวัวชิ้นนี้มาจากสมาชิกคนใดเลี้ยงที่ไหนพันธุ์อะไร
0: โอ้นี่ใช้ระบบเหมือนเมืองนอกเลยอันนี้เห็นมีแบบแปรรูปด้วย
4: ครับผมก็เป็นส้มหนังนะครับ
0: ส้ม
4: เท้า
0: ส้มคือเหมือนการทำซุปตุ๋นอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะ
4: ครับผมเป็นส่วนเท้าแล้วก็หนังหัวพวกหูพวกอะไรอย่างเงี้ย
0: อันนี้นี่มีใครเป็นคนทำให
4: ้ก็สหกรณ์ทำเองครับตัวนี
0: ้แบบมันมีเชฟประจำสหกรณ
4: ์ถูกต้อง
0: สนใจจ้างหนูเป็นเชฟได้นะโอเคแล้วนี
4: ่ครับผมอันนี้เป็นเนื้อนุ่มเสียบไม้ครับ
0: เนื้อนุ่มเสียบไม
4: ้น้ำดี
0: อันนี้เป็นแบบอาหารพื้นบ้าน
4: ครับผมแถวอีสานจะชอบลาบก้อยแล้วก็ว่าน้ำจิ้มผงๆอ่ะนะครับ
0: อ๋อมีออยมีอะไรหมดแล้ว
4: ครับผม
5: ปกติก็ถ้าได้ผ่านก็ได้แวะมาซื้ออยู่บ่อยๆชอบทานนี้ครับถ้าเป็นเนื้อจากคุณธรรมก็จะมีคุณภาพนี้จะกลิ่นอะไรก็จะหอมขึ้นมากว่าปกติตามตลาดราคาทั่วไป
0: เข้ามาในนี้เราได้กลิ่นเหมือนแบบอยู่บ้านที่เชียงใหม่เลยนี่เรากำลังทำแหนมเนื้อวัวอยู่ใช่ไหมคะ
6: ใช่ค่ะ
0: แล้วส่วนผสมที่อยู่ในแหนมเนื้อวัวตรงนี้มีอะไรบ้างคะ
6: มีกระเทียมข้าวสุกแล้วก็มีเกลือค่ะ
0: จะใช้เวลาบ่มประมาณกี่วันถึงจะทานได้คะเนี่ย
6: ข้ามคืนก็ทานได้แล้วค่ะ
0: จริงเหรอคะเดี๋ยวเมย์จะต้องลองห่อแหนมดูค่ะว่าพี่เขาห่อกันยังไงนี่ตอนนี้เลือกตองยังมีเป็นปัญหาอยู่เลยมาโอเคค่ะเอาจับตัวนี้เฉพาะตัวนี้ก่อนขึ้นมาอ๋อมือเราจะได้ไม่โดนเนื้อเลยนี่แล้วก็เอา
6: พับ
0: ก
6: ัน พ
0: ับจีบก่อนเอาจีบจีบเดี๋ยวจะได้รู้กัน
6: จะได้รู้กัน
0: อุ้ยทำไมของหนูไม่สวยอ่ะ
6: พับอย่างนี้ค่ะพับอย่างนี้มันแตกหมดแล้ว
0: คุณพี่บอกว่าพับอย่างนี้มันแตกหมดแล้วค่ะคือแอบโดนดูเล็กน้อยอุ้ยพี่มันแตกค่ะแล้วเอาใหม่ไหมคะ
6: ใหม
0: ่หนูว่ามันเป็นที่ตองแล้วเนี่ยเอาใหม่เนี่ยมันเริ่มแล้วก็ม้วนกับอย่างนี้นี่บนอันนี้เป็นการห่อแหนมครั้งแรกของเมย
6: ์
0: ใครที่ได้ชิ้นนี้ไปนี่โชคดีมากเลยนะ ื้อยากแบบสูงมากค่ะ
7: ปากช่องหนึ่งครับผม
0: สูงมากนี่ยังโตไม่เต็มที่เลย
8: สำหรับวันนี้นะคะเมย์จะทำอาหารสายฝรั่งที่เมย์ถนัดจากวัตถุดิบของสหกรณ์ผลยางคำของเรา
3: ที่ตลาดนัดเล็กๆในจังหวัดสกลนครเชฟเมย์กำลังสนุกกับการมองหาวัตถุดิบเพื่อนำไปสร้างสรรค์เมนูใหม่ซึ่งจะเป็นการนำไขมันวัวมาใช้ให้เกิดประโยชน
0: ์อันนี้คือฮวกกบอุ้ยตัวโตแล้วว่าน่าจะอร่อยนะคะอู้จะเด้งจะเด้งจะเด้งจะเด้งอันนี้คืออะไรคะ
9: นางจักรจันค่ะนางตะโกนใหญ่นะคะ
0: มันเป็นตัวจักรจันเหรอคะ
9: ค่ะนี่ลูกมันค่ะ
0: ลูกจักรจันเพิ่งเคยเห็นอันนี้คือยอดมันลูกฟักทองคล้ายๆกับเบบี้ซูกินี่ไม่อยากได้เอาไปทำสเต็กเอาลักษณะคล้ายกับเบบี้ซูกินี่ฟักทองเบบี้ฮัมกินยายอันนี้เขาเรียกบักอะไรนะ
10: บักแงว
0: บักแงวลิ้นจี่ป่าคะ
10: จี่ป่า
0: เขาเอาไปทำอะไรทานนะคะ
10: เอาไปชั่ว
0: ชั่วยำ
10: ชั่วยำน่ะใส่ข้าวครัวมะเขือครัวผักหอมน้ำปลาแดกมันกินง่ายอยู่ไร
0: หอมดีอ่ะเอา1ขวดหนูจะไปทำน้ำสลัดพรุ่งนี้แทนบัลซามิกวินิก้าของอิตาลี
10: นี่ก่อนสารก่อนสารจ้ะ
3: บ้านท่าเยี่ยมอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีการเลี้ยงโคขุนเป็นจำนวนมากเพื่อส่งขายให้กับสหกรณ์โพนยางคำ
0: คือซื้อวัวเข้าใหม่

0: บริโภค
1: หรือหญ้าแบบสูงมากอะ
2: ปากช่องหนึ่งครับผมถ้าหน้าแล้งก็สูบน้ำใส่หน้าฝนไม่มีปัญหาน
3: ั่นก็หมายความว่าเราลงทุนครั้งเดียวสิคะ
2: ครับครั้งเดียวตัดได้หลายปีแต่ต้องดูแลเสริมด้วยมูลสัตว์มูลสัตว์ของเราเต็มไปหมดแล้วตามแปลงหญ้าแล้วก็ยังปลูกมะม่วงแซมด้วยแล้วก็ปลูก
3: กล้วยที่เห็นอีกด้วยสูงมากนี่ยังโตไม่เต็มที่เลย
2: คนไหนที่จะเลี้ยงโคขุนน่ะให้ปลูกหญ้าก่อนไม่ใช่ว่าเอาวัวมาก่อนแล้วถึงปลูกหญ้ามันไม่ทันให้วัวกินแล้วต้องปลูกก่อนครับเตรียมดินไว้ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็7วัน10วันแล้วก็มาถ่ายพูนขึ้นมาใหม่ยกล่องแล้วก็ปลูกได้เลยครับ
3: แล้วปกตินี่คุณลุงไม่เก็บขี้วัวทุกวันเหรอคะ
2: ไม่ครับประมาณสัก2อาทิตย
3: ์มันมีเหตุผลหรือว่ามีอะไร
2: ก็อย่างน้อยๆก็มูลสัตว์ต้องให้ไว้รองพื้นไว้ด้วยคือเวลาเขาเดินมันจะได้นุ่มบ้างไม่ใช่แค่เป็นผมนะครับผม
3: หลีกเลี่ยงทุกอย่างที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับวัวของเรา
2: ใช่ครับใช่ครับ
3: นี่เลี้ยงเหมือนลูกเลยนะคะ
2: เดือนหนึ่งโดยเฉลี่ยเนี่ยจะได้อยู่ประมาณสัก200กระสอบครับอีกส่วนหนึ่งเราก็ไปทำเป็นแก๊สขี้วัวใช้ในโคเรือนเราครับผมก็ได้นักวิชาการมหาลัยที่เขามีความรู้เขามาสอนให้เราก็มาปรับใช้ทีหลังครับผม
0: แล้ว
2: คอ
0: กน
2: ี้
0: น
2: ี่
0: ต่างจากคอกอื่นยังไงอะคะค
2: ุ
0: ณลุง
2: คอกนี้ขุนมานานแล้วก็เตรียมขายได้เลยครับผมแต่วัวทุกตัวมีประวัติไม่หมดครับผมพอขุนก็หนึ่งถ่ายพยาธิฉีดวัคซีนตอนให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็เข้าข้อขุนเลยหลังจากนั้น6เดือนเราก็ต้องมาถ่ายพยาธิรอบ2แล้วหลังจากนั้นก็ขุนไปเรื่อยๆจนถึง12เดือนถึงแจ้งขายครับผม
0: นี่ประมาณเท่าไหร่นะคะเนี่ย
2: ก็ไม่น่าจะต่ำกว่า800โลไม่น่าจะต่ำ
0: โอ้โห
2: คร
0: ับ นี่ใหญ
2: ่
0: มากค่ะ
2: ในกลุ่มของผมนะปัจจุบันนี่นะมีสมาชิกอยู่255รายครับผมปีที่แล้วนี่ส่งโคเข้าสากลเนี่ย460กว่าตัวครับกับการทำเป็นกลุ่มนะดูแลง่ายครับผมคือหนึ่งมีระเบียบข้อบังคับทางสหกรณ์ต้องทำตามสหกรณ์อย่างเคร่งครัดสารเร่งฮอร์โมนเนี่ยห้ามเด็ดขาดเลยเพราะสหกรณ์เขาเน้นเรื่องผู้บริโภคครับ
3: สำหรับวันนี้นะคะเมย์จะทำอาหารสไตล์ฝรั่งที่เมย์ถนัดจากวัตถุดิบของสหกรณ์ผลยังคำของเราก็จะเป็นสเต็กเนื้อริบลอยนะคะนี่เป็นเนื้อสันนอกนะแล้วก็จะใช้ส่วนที่เนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราขายทิ้งอะค่ะแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ของมันเลยก็คือไอตัวไขมันของวัวเนี่ยมาทำเป็นบีฟแฟตก็บีฟบัตเตอร์อะไรเงี้ยนะคะก็คือตัวที่จะเอามาทำในการย่างเนื้อให้มีความหอมขึ้นเอาตัวบีฟบัตเตอร์เนี่ยมาอินฟิวส์หรือเรียกว่าผสมผสานกลิ่นของสมุนไพรเข้าไปข้างในซึ่งไอตัวนี้เราสามารถเก็บไว้ใช้ในอนาคตได้จริงๆแล้วในการทำสเต็กเนี่ยเราต้องการใช้อุณหภูมิในการทำอาหารสูงมากน้ำมันพืชทั่วไปเนี่ยไม่สามารถที่จะทนความร้อนได้สูงขนาดนั้นแต่ไขมันที่มีอยู่ในเนื้อวัวสามารถทำได้ไอเนี้ยเราจะทำเป็นเหมือนเนยที่ทำมาจากเนื้อวัวนะคะรอบหน้าเนี่ยเราจะทำสเต็กเนื้อเนี่ยเราก็แค่ตักน้ำมันที่เราสกัดแล้วเนี่ยเอาลงในกระทะแล้วก็เอาเนื้อลงไปจี่ได้เลยถ้าเอาตัวนี้ไปทาก่อนที่จะเสิร์ฟลูกค้าค่ะมันจะเงาสวยแล้วก็มันจะมีกลิ่นที่ดีด้วย
4: ครับก็น่าจะเอามาปรับปรุงทำสเต็กนะครับพวกผัดแกงทอดนี่ก็ได้ครับแทนน้ำมันพืชน้ำมันประทับใจมากนะครับ

0: ดูเนื้อใกล้ๆแบบสวยมากอะเนื้อแบบดีมากนี่เนื้อไทยบ้านเรามันสวรรค์ของคนกินเนื้อชัดๆ
1: เกือบ40ปีของความมุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาผ่านการเลี้ยงดูด้วยความเอาใจใส่ของเกษตรกรวันนี้เนื้อโคขุนพลยังคำไม่เพียงแต่เป็นที่รู้จักในหมู่ผู้บริโภคแต่ยังสร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับชุมชนได้อย่างกว้างขวางตามที่ตั้งใจไว
0: ้ก่อนที่เมย์จะได้มาลงพื้นที่เนี่ยเมย์มีความรู้สึกว่าเนื้อวัวก็เลี้ยงกันเหมือนอุตสาหกรรมอาหารอย่างหนึ่งไม่เคยคิดว่าเขาจะ

0: ส่ใจหรือว่ามีรายละเอียดลึกอะไรขนาดนี้พอเราได้มาลงพื้นที่เองเนี่ยได้ฟังเกษตรกรที่เป็นผู้เลี้ยงเองเล่าให้เราฟังว่าเขาใส่ใจสิ่งที่จะส่งถึงมือเราเนี่ยยังไงบ้างมันทำให้เรารู้สึกว่าเราภูมิใจมากที่ได้ทานอาหารที่ผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพแล้วก็ใส่ใจตั้งแต่ต้นทางจริงๆ
1: ชีวิตเราเดินทางตลอดแต่เราเดินทางในรูปแบบที่เรารักและเราชอบก็คือการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์
2: ขี่ไม่ดีม้าไม่หยุดครูไม่ให้ลงคร
3: ับ นั่นแหละนั่งอย่าไปเก่งขาดครับปล่อยสบายสบาย
0: ทำไมเราต้องใช้ตองเยอะขนาดนี้ในการห่อแหนมคะ
4: เพื่อให้มันแน่นค่ะ
0: แน่นไม่ให้มีอากาศเข้าอะไรเงี้ยค่ะ

0: ทำไมป่านนี้พ่อยังไม่มาอีกคะ
1: พ่ออาจจะรับผู้โดยสารตอนเช้าก็ได้นะลูกเดี๋ยวพ่อก็คงมาแหละเขารับปากไว้แล้วนี
0: ่ค่ะ
1: ระหว่างรอพ่อไปช่วยปู่เก็บผลไม้ในสวนก่อนไหมวันนี้ปู่อยากได้ลูกมือพอดีเลยอ่ะ
0: ก็ได้ค่ะคุณปู่งั้นเดี๋ยวหนูไปช่วยนะคะ

0: ทำไมวันนี้คุณปู่เก็บผักกับผลไม้ไปเยอะจังเลยคะ
1: วันนี้จะมีเพื่อนบ้านเขามาช่วยกันลงแขกดำนาเนาะลูกเขามาช่วยเราเราก็ต้องดูแลข้าวปลาอาหารให้เขาเป็นการตอบแทนวันนี้พ่อเราถึงได้กลับมาช่วยปู่อีกแรงไง
0: อย่างนี้นี่เองอ่ะงั้นเดี๋ยวเรื่องกับข้าวเนี่ยหนูจะช่วยเต็มที่เลยนะคะคุณปู่
1: จัดไปเต็มที
2: ่
1: อ้าวๆนุ่มๆที่จะมาช่วยดำนามาทางนี้ส่วนสาวๆคนไหนอยากเข้าครัวก็ไปหลังบ้านข้าได้เลยนะยายแจ๋ววันนี้ฝากขวัญข้าวหลานข้าไปเป็นลูกมือเองด้วยนะ
3: ขวัญข้าพ่อเธอโทรมา
4: โอ้ยโอ้ย
0: ร้องร้องฮัลโหลพ่อพ่ออยู่ไหนแล้วฮะรถชนเหรอคะแล้วพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าโอ้พ่อมาไม่ได้แล้วเหรอคะ

มาอยู่กับพ่อแล้วก็ทำปลูกข้าวมากับพ่อเนี่ยเห็นว่าตรงนี้มันไม่ได้มีเงินเลยแล้วก็ไม่ได้รวยเลยผมก็เลยไปหาวิธีที่จะหาเงินเราก็ไปขายของตามตลาดนัดแต่ว่าขายไปเนี่ยกับการใช้จ่ายอย่างไม่พอประมาณแล้วก็ใช้แบบสุรุ่ยสุร่ายขายของ3ปีเป็นหนี้ 300,000แล้วก็ไปต่อไม่ได้ไม่รู้จะไปทางไหนก็เลยต้องกลับมาอยู่กับคุณพ่อแล้วก็เลยเริ่มศึกษาเรียนรู้เริ่มทำความเข้าใจกับเรื่องนี้คือเรื่องของการเปลี่ยนตัวเองนั่นแหละคือกล้าที่จะเปลี่ยนลงมาแล้วก็อยู่กับบริบทของพวกนี้แต่ศึกษาให้ถ่องแท้

ำให้เราลุกขึ้นมายืนแล้วก็มาทำเรื่องนี้ครั้งแรกก็คือพ่อกับแม่คือคนที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยแหละครอบครัวของเราเนี่ยคือสิ่งสำคัญที่เป็นกำลังใจให้เราลุกขึ้นสู้แล้วก็ทำเรื่องนี้เราก็ได้เห็นการทำงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ยิ่งได้ดูยิ่งได้ฟังแล้วยิ่งแบบโหพระองค์ท่านเป็นพระมหากษัตริย์นะยังทำงานหนักขนาดนี้แล้วพวกเราตัวเล็กๆขนาดนี้แหละจะท้อถอยอย่างนี้เหรอมันก็เลยเป็นแรงกำลังใจที่เราได้ทำเรื่องนี้เกิดขึ้นพอทำขึ้นมาแล้วมันก็มีพลังที่จะสานต่อที่จะไปช่วยคนอื่นถ้าคนอื่นไม่รอดถ้ามันเกิดภัยพิบัติ

0: คันนี้ป้าเป็นหนี้เป็นสินป้ามาเฮ็ดโคกหนองนาเนี่ยลูกป้าจะเอาของที่ในสวนเนี่ยค่ะไปขายขายได้มาป้าก็เก็บผสมลงนิดเมื่อเรียนหนี้สินมันหมดอัตโนมัติต้องเฮ็ดต้องเปิดใจพอรอบข้างให้มีความสุขขึ้นอย่างป้าเปียก
1: ติดยาติดอะไรตั้งแต่อายุ16ก็ติดเรื่อยมาไม่รู้จะทำยังไงกลัวก็กลัวตำรวจพอดีได้ยินข่าวเขามีโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็เลยตัดสินใจเลิกไปเข้าร่วมกับเขาทำให้ชีวิตมันเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเพราะผมกล้าที่จะเปลี่ยนกล้าที่จะทำให้ผมมีความสุขทำให้ครอบครัวผมมีความสุขคนรอบข้างก็มีความสุขยืนอยู่ในสังคมที่เชิดหน้าชูตาได้อย่างสวยงาม
2: เราทำงานเนี่ยไม่ได้หวังผลอะไรเราทำงานเพื่อการให้พอเราให้ไปเนี่ยสิ่งที่ได้มามันไม่ได้เป็นเงินเข้ามาแต่มันได้ทั้งรอยยิ้มได้ทั้งกำลังใจการที่ให้ด้วยใจบริสุทธิ์เนี่ยสิ่งเหล่านี้มันกลับมาโดยโอ้มันล้นหลามแล้วมันก็คือกำลังใจที่ทำให้เราได้ทำงานต่อมันเป็นพลังที่ส่งให้เราเนี่ยยิ่งทำงานได้มากขึ้นเรื่อยๆพลังเราไม่เคยหมดเลยโอ้เนี่ยนี่คือพลังที่เกิดขึ้นพระองค์ท่านได้พูดว่า our loss is our gain ยิ่งให้ไปยิ่งได้มาสิ่งที่เราทำทุกวันนี้ความสุขที่ได้เนี่ยได้กับตัวเราเองได้กับความภาคภูมิใจที่เราทำแล้วครอบครัวก็ได้ความสุขที่เราทำเนี่ยกลับไปเต็มๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเกิดพลังจากตัวเราสู่ครอบครัวของเรา

0: ิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจของเรานะคะอย่างหนึ่งที่พวกเรายึดถือกันก็คือยิ่งให้ไปยิ่งได้มาค่ะ
1: ยิ่งให้ไปยิ่งได้มาย
2: ิ่งให้ไปยิ่งได้มาย
3: ิ่งให้ยิ่งได้มันก็ยิ่งมีความสุขให้คนรอบข้างให้มีความสุขก็ยังปรับเปียกเด้อจ้า

0: ินไหมขนมฟักทองทางนู้นมีผลไม้ด้วยนะคะ
1: โ
0: อ้สวัสดีค่ะรายการขนมไทยอะไรเอ่ยมาแล้วค่ะวันนี้นะคะเราก็มากันที่จังหวัดเพชรบุรีมาพร้อมกับพี่ๆกลุ่มนุกว่าพี่ตายแล้วก็พี่น้อยค่ะ
2: ในบรรยากาศตอนเช้าสบายๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวพี่ๆค่ะจะพาไปเที่ยวในตลาดริมน้ำเป็นตลาดเก่าแก่ของคนเพชรบุรีค่ะใช่ไหมคะพี่ต่าย
3: ใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่น่าจะเป็นที่ถูกใจของน้องๆก็คือในตลาดเพชรบุรีนะคะมีขนมหวานเยอะมากมายเลยค่ะก็ที่เขาเรียกว่าเมืองเพชรเมืองขนมหวานยังไงล่ะคะ
4: โอ้โหอย่างนี้เราลุยกันเลยดีกว่าค่ะ
5: ไปเลย
0: คืออยากกินขนมไทยแล้ว
6: ที่นี่มีของขายเยอะ
7: ของขายเยอะๆเก่งก็มีเอาไปใส่ที่บ้านว่าเรา
8: น้องน้อยทำมาทำอะไรเองจ๊ะ
9: วันนี้ลูก
8: สวัสดีค่ะ
2: วันนี้พาน้องๆเข้ามาเที่ยวตลาดบ้านเราค่ะ

0: แล้วก็มาเยี่ยมป้าๆกันนะคะ
1: แล้วไปเที่ยวที่ไหนกันมาด้วยคะ
0: เนี่ยค่ะจะพาไปเที่ยวในตลาดเนี่ยค่ะข้างใน
1: ไปเที่ยวตลาดแล้วจะไปไหนกันอีก
0: ว่าจะไปทำขนมกันเน
1: า
0: ะ
1: ทานขนมป้ากันก่อนดีกว่าลูกอ่ะเอาเลยลูกอ่ะทานขนมกันก่อนอ่ะลูกอ่ะชอบแบบไหน
2: ไปทำเลย
1: ได้เลยเอาชิมเลยลูก
2: แม่ชอบกินลูกชุบหรอ
1: ชิมเลยอ่ะอร่อยไหมคะ
3: ไม่กินอะไรไม่เผ็ดหรอกินพริก
1: ไม่พริกพริกบ้านร้านยายอ่อนไม่เผ็ดนะคะเอาเลยค่ะลองทานดูสิคะ
0: วันนี้คุณน้าขายของเสร็จก็พาหลานไปเที่ยวงานพระนครคีรีได้นะคะ
1: ค่ะไปอยู่แล้วพวกลูกหลานเยอะเมืองเพชรคนลูกหลานเยอะมากเกินต้องไปเที่ยวข้างบนอยู่แล้ว
4: เป็นคนละลานเลย
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดี
1: ค่ะสวัสดีค่ะเรามาอีกนะคะ
0: แค่คนเพชรใจดีนะ
4: คุณ
0: วันนี้ขนมจีด้วย
4: อิ่มแน่
5: ไปรอบๆแล้วเป็นไงบ้างคะตลาดเมืองเพชรบุรีเหมือนกับที่อื่นไหม
6: ไม่เหมือนค่ะ
7: เพราะว่าที่กรุงเทพเนี่ยจะไม่มีบ้านแบบนี้ใช่ไหมคะน้องเฟย์
8: ใช่ค่ะไม่มีบ้านเก่าๆเลยค
9: ่
8: ะ
9: ใช่แล้วก็จะเหมือนตั้งเป็นโครงเหล็กนะคะไม่มีแบบนี
10: ้บ้านผมนี่โอ้โหไม่รู้จักกันเลยครับปิดบ้านกันไปทำงานกันหมดเลย
3: แต่ว่าที่นี่คนใจดีนะคะบางวันพวกเราก็ได้กินข้าวกันแบบฟรีๆเลยคุณป้าเราร้านโน้ตทำมาเลี้ยงบางทีคุณป้าร้านขนมก็เอาขนมมาแจกกันทั้งตลาดเลย
4: ตั้งอยากย้ายมาอยู่ที่นี่ซะแล้ว
8: ก็อันกิน
3: แต่ว่าคนเดี๋ยวนี้แปลกนะคะชอบไปเดินห้างกันทั้งที่ตลาดของเราเนี่ยมีของที่ถูกกว่าแล้วก็สดกว่าแล้วก็ยังเป็นการกระจายรายได้สู่ชาวบ้านด้วยนะ
11: ใช่ค่ะ
12: แชร์ก
11: ัน
12: นะคะ
4: โหไม่เป็นไรค่ะพวกเราเพิ่งกินข้าวกันมาขอบคุณนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
4: ขนมเยอะไปหน่อย
13: ของก
4: ิน
13: ก
4: ็
13: เยอะด้วย
4: โอ้ยคุณตาคุณยายคุณป้าที่นี่ค่ะใจดีจังเลยนะคะ
9: ดูสิให้ขนมเรามาเยอะแยะเลยแต่นี่ก็เริ่มจะหมดแล
4: ้
9: ว
4: อุ้ยนี่มีแฟลมาอีกถุงนึง
8: เหลือไม่เหลือเยอะเลย
5: พ่อค้าแม่ค้าที่นะคะก็เห็นว่าเราเนี่ยเป็นคนในครอบครัวเดียวกันพวกพี่เนี่ยมาทำกิจกรรมสร้างความสุขให้เขาเวลาเขามีอะไรเนี่ยเขาก็เลยแบ่งปันให้เราเหมือนกับที่เราเนี่ยค่ะมาแบ่งปันความสุขให้เขาอะค่ะ
9: อย่างนี้เนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยขอแบ่งปันความสุขไปพร้อมกับพวกพี่เลยได้ไหมคะ
10: ทำไมที่ตลาดนี้มีกระดาษสีเต็มเลยอะคะ
3: อ๋ออันนี้เขาเรียกว่าพวงมโหสถ์ค่ะพวกพี่ๆมาสอนแม่ค้าลุงลุงป้าเขาทำคุณลุงคุณป้าก็เลยเอามาทำประดับตลาดให้มันดูสวยงามจ้ะ
14: หนูอยากลองทำบ้างอะค่ะ
3: งั้นเดี๋ยวเราไปทำกันเลยดีไหมคะพี่น้อย
5: ดีค่ะ
14: เงินขอเอาทั้งสี่
5: เก้าชั้น
14: เงินขอเอาทั้งชั้นเลย
10: โอ้พวงมาโหดเต็มเลยนี่พวกพี่ทำกันเองเลยเหรอครับเนี่ย
0: ใช่ค่ะแล้วก็เวลามีเพื่อนๆหรือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยที่เขาผ่านมาเขาก็จะมาแวะทำพวงมาโหดกับพวกพี่ด้วยสวยไหม
4: สวย
0: สวยค่ะจะทำหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปทำมันข้างในนะ
9: ได้ค่ะนี่ค่ะนั่งเลยนะนั่งมีไหมนั่งมีไหมจะได้พี่ให้พี่เขาสอนเน
3: า
9: ะ
3: งั้นเดี๋ยวพี่ให้น้องๆเลือกกระดาษกันเลยกันคนละ3สี
14: ปั้นกับพี่เฟย์เนี่ยค่ะเคยทำพวงมโหสถกันมาแล้วอะค่ะงั้นวันนี้ขอทำธง12นักสัตว์อย่างพี่เขาได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะเดี๋ยวพี่ช่วยไปไหมไปเลยไหม
14: ได้ค่ะ
3: งั้นเดี๋ยวเราทำพวงมโหสถกันอยู่ตรงนี้นะเลือกกันเลย3สี
10: พี่ครับพวงมโหสถคืออะไรเหรอคะ
3: พวงมโหสถเนี่ยจะแปลว่าพวงอุบะหรือว่าพวงดอกไม้เขาจะใช้ประดับไว้กับพวงราวลาย12นักสัตว์เวลามีงานบุญงานบวชงั้นเดี๋ยวเราทำกันหน่อยอันนี้เป็นกระดาษว่าวนะเราทำกระดาษว่าวให้มันเป็นสามเหลี่ยมทำได้เปล่าให้เป็นสามเหลี่ยมเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราพับครึ่งอีกไม่สามเนี่ยสามเหลี่ยมให้มันเล็กลงอีก
15: พี่มาจัดงานที่นี่ทุกๆวันเลยใช่ไหมคะ
0: พวกพี่ๆมาจัดกิจกรรมกันทุกวันเสาร์ค่ะน้องเฟย์พวกพี่เนี่ยก็จะมาเล่นเรียนรู้ริเริ่มแบ่งปันให้กับเพื่อนๆหรือว่านักท่องเที่ยวนะคะที่ผ่านไปผ่านมานอกจากจะมีการทำพวงมโหสถต่อกระดาษแล้วอ่ะพวกพี่ยังช่วยกันสืบสานงานสกุลช่างเมืองเพชรอีกด้วยนะคะ
10: งานสกุลช่างที่พี่บอกมีอะไรบ้างเหรอคะ
0: งานสกุลช่างเมืองเพชรบุรีเนี่ยจะมีทั้งหมด10ช่างด้วยกันจะเป็นช่างต่อกระดาษพวงมโหสถมีการจำหลักหนังใหญ่ป้ายลายวัวขนวัวละครแล้วก็จะมีการแทงยวกเขียนลายรถน้ำจิตรกรรม ปั้นหัวสัตว์แล้วก็มีปูนปั้นนะจะประดับตามหน้าโบสถ์หน้าบานที่อยู่ต่ำวัดนะคะแล้วก็มีอะไรอีกนะคะพี่ต่าย
3: ก็จะมีการแกะสลักไม้มีการฝังลายไม้มูกการทำทอง
7: โหดีจังเลยนะคะมีพื้นที่ดีๆแบบนี้ให้เด็กๆอย่างพวกเราเนี่ยได้สนุกกันด้วย
0: ส่วนมากกิจกรรมที่ทำเนี่ยค่ะจะเป็นกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมให้น้องๆแล้วก็ครอบครัวนะคะมาทำร่วมกันค่ะ
6: พี่แต่พอกันเด็กๆ
11: สวัสดีค่ะ
6: สว
11: ั
6: สดีคร
0: ับ น้องๆค่ะนี่ก็คือครูที่ปรึกษาของกลุ่มลูกว่าค่ะ
6: สว
0: ั
6: สดีครับ
0: ชื่อว่าคุณครูจำลอง
11: คุณครูจำลองคะฝีมือของพวกเราเนี่ยพอใช้ได้ไหมคะ
6: ใช้ได้แล้วเนี่ยเป็นกระต่ายแล้ว
11: กระต่ายหูขาดไหมคะ
6: อันนี้เป็นไก่ดูว่าเป็นไก่แล้วเนี่ยต่อให้หมดเลยดิเดี๋ยวก็เสร็จแล้วเนี่ยไม่ถึงวันหรอกก็เสร็จนะทำไปก่อนนะเดี๋ยว
11: ค่ะ
13: ได้ค่ะ
6: เป็นไงเด็กๆคงโหดเสร็จยังลูกยากไหมเนี่ย
13: ยาก
6: ยากเหรอโอ้ยากยังไงจะใกล้จะเสร็จแล้วลูกชอบสีอะไรเอ่ย
13: ชอบสีชมพูค่ะ
6: ชอบสีชมพู
13: ชอบทุกสี
6: ชอบทุกสีเลย
13: ยังเป็นสีดำกับเทาแล้วก็น้ำตาล
6: ปกติเนี่ยพวงมโหสถก็ใช้คู่กับอะไรรู้ไหมแทนเขาจะใช้คู่กับธงราวที่พี่เขาตอกอยู่นู่นนะอ๋อมีธงราวสวยๆอย่างเงี้ยติดแล้วก็ติดพวงมโหสถไว้ตรงกลางพวงมโหสถแปลว่าดอกไม้ไงลูก
3: นี่ปั๊ดถูกต้องเอามาวัดกัน
6: โอ้อันนี้น้องตัดรูเบอร์เลยเนี่ยขยับยาวยกขึ้นสูงลูกยกสูง
3: 3อันใส่เลยใส่มือหมดเปล่า3อัน
6: แทนกลางให้หมดก่อนลูก
13: ใช่ที่สุด
3: สีเหลืองสั้นสุดใช่ไหมจับสีเหลืองร้อยไว้ใน
6: จับยอดมันขึ้นมาเลยเพย์จะเอาไปไหนเนี่ยเดี๋ยวทำแล้วไปไหนลูก
13: เอาไว้ในบ้าน
6: เอาไว้ในบ้าน
13: เต็งในบ้าน
11: เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวพอเราทำพวงมโหสถใช่ไหมน
13: ้
11: องเฟย์ทำกับน้องแทนทำพี่เฟย์กับพี่ปันเนี่ยต่อคือสองนักสัตว์แล้วเดี๋ยวเราเอามาแลกกันดีกว่าดีไหม
13: แต่หนูอยากทำด้วยผิวตัวเอง
11: โอ้ได้ค่ะ
6: ด้วยตัวเองก็ได้
11: เฮ้ยถ้างั้นเดี๋ยวเราไปรีบทำดีกว่าค่ะยังไม่เสร็จเลยนี่ค่ะพอเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี
13: ้ใช่แล้วแบบนี
16: ้นี่ครับ
11: แต่วันนี้เราก็ได้รู้อีกอย่างหนึ่งนะคะว่างานสกุลช่างเมืองเพชรเนี่ยจะไม่หายไปอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่ามีพี่ๆกลุ่มลูกวาดทุกๆคนคอยสืบสานแล้วก็อนุรักษ์ของดีของเมืองเพชรเอาไว้นั่นเอง
3: ใช่ค่ะวันนี้พวกเราต้องขอบคุณพี่ๆกลุ่มลูกว่านะคะที่ทำให้พวกเราเนี่ยได้รู้จักเมืองเพชรมากขึ้นนอกจากจะเป็นเมืองขนมหวานแล้วก็ยังเป็นเมืองแห่งงานสกุลช่างด้วยค่ะขอบคุณนะคะ
11: ขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
11: ขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณพี่ๆด้วยนะคะ
11: ขอบคุณค่ะ
13: ขอบคุณคุณครูด้วยนะคะ
3: พอดีเลยพวกพี่ก็นัดคุณลุงสำรองที่จะมาสอนขนมไว้แล้วงั้นเดี๋ยวเราช่วยกันเคลียร์พื้นที่แล้วก็เดี๋ยวจะไปทำขนมกันเลยดีกว่า
13: อย่างนี้ก็ดีสิคะหนูอยากทำขนมแล้วค่ะ
11: ถ้าอย่างนั้นน้องเฟย์ต้องรีบเคลียร์ของ
13: ช่วยกัน
11: อันนี้เก็บไหน
17: นี่วันนี้จะมาเรียนทำขนมโคกับลุงใช่ไหม
11: ใช่ค่ะ
17: มันมีทั้งหมดอยู่3ส่วนส่วนหนึ่งก็คือส่วนไส
11: ้ส่วน
17: ส่วนที่2ก็คือส่วนน้ำกะทิ
11: ส่วนน้ำกะทิ
17: ส่วนที่3ก็คือตัวปั้นแป้งเป็นลูกขนม
11: ค่ะถ้างั้นแปลว่าเราลงมือทำกันดีกว่านะคะ
17: ลงมือทำก็ต้องทำส่วนไส้ก่อน
11: ทำตัวไส้ก่อนส่วนผสมของไส้ก็จะมี
17: ตัวกระตุ้นของไส้ก็มีมะพร้าว
11: มะพร้าว
17: มะพร้าวเทิงทึกมีน้ำเปล่าแล้วน้ำตาลตะโนด
11: น้ำตาลตะโนด
17: นี่แล้วก็มีแป้งแป้งข้าวเหนียวก็แป้งข้าวเจ้าเนี่ยผสมแล้วเอาน้ำ
11: แล้วใส่ทีละคนจะมีน้ำเปล
17: ่ามา
11: น้ำตาลตะโนดแล้วก็มะพร้าวทึนทึกที่คุณตาได้บอกไปเมื่อก
13: ี้มา
11: หนูถือ
17: มาเอาใส่เลยใส
11: ่ไว้ไหม
17: เทเทกุ้งกลางเดี๋ยวนะเทหมดเลยลูกเทไปเลยเทไปเลยมาน้ำตาลใส
11: ่อย่างแรกนะคะใส่น้ำเปล่าลงไปแล้วอันนี้ใช้เป็นน้ำตาลตะโนดนะคะ
17: ทีนี้ต้องให้น้ำตาลเนี่ย
11: ละ
17: ลายก่อน
11: จะให้น้องทำได้ไหมคะ
17: ได้อ่ะนี่ลูกคน
11: แทนลองดูไหม
17: คนอย่าแม่มากันไหมอย่างนั้น
11: คนด้วย
17: เดี๋ยวมันก็จะละลาย
13: ถ้าใช้ไฟแรงมันจะไหม
17: ้ใช่ทำแรงเกินไปเนี่ยถ้าเราคนไม่ทันมันจะไหม้อะลูก
11: กินหอมไหมกินหอมไหม
13: หอมค่ะ
17: มะพร้าวใส่เลยลูก สองคนช่วยกันเคี่ยวเคี่ยวไปเคี่ยวไปแล้วเคี่ยวไปเรื่อยออกไปอย่าเข้ามาเคี่ยวเดี๋ยวมันกระเซ็น
11: อันนี้บ้างค่อยๆหน่อยนะคะกล
17: ั
11: วกระเด็นใส่เน
17: า
11: ะ
17: ร้อ
11: น
17: มาก
11: ทำเลยค่ะ
17: หมดไหม
11: คนได้ไหมครับ
17: คนได้เลย
11: เอาให้จับกันด้วยเดี๋ยวมันไหม้คนให้รอบๆกระทะนะคะ
16: ต้องใช้เวลาคนนานเท่าไหร่หรอคะ
17: 1ชั่วโมงอ่ะลูกพอมาจวนจะได้มันก็จะเป็นสีน้ำตาล
11: นี่ตรงนี้ด้วยข้างๆใช่นั่นแหละน้องแทนครับเคยทำขนมแบบนี้ไหมครับ
18: ไม่เคยเลยครับ
11: ไม่เคยเลยครับ
19: หนูไม่เคยแบบสั่งว่าสั่งอะไรจะซื้อเป็ดสำเร็จรูปมาแล้วก็บางทีก็จะลวกแล้วก็แบบเอามาต้มเองอะไรแบบนี
11: ้ค่ะ
17: อร่อยแล้ว
11: อร่อย
17: อร่อยแล้ว
19: ก็ไม่ค่ะตอนนั้นเราสั่งครั้งแรก
11: ไม่
19: เป็นเม็ดรอบที่สองก็ไม่เป็นเม็ด
17: แล้วหนูเคยกินปลาหนุ่มคง
19: ไม่เคย
17: ไม่เคยวันนี้ได้กินแน่กินไหม
19: กินต้องกลับไป
11: นี่ไงเดี๋ยวพอชิมขนมโคฝีมือตัวเองใช่ไหมจะอร่อยกว่าลูกชุบอีกเพราะเป็นฝีมือของเราใช่ไหมคะทำไมถึงอร่อยกว่าลูกชุบ
17: ทีนี้นะ
11: ที
17: นี้หนูไปเอาแป้งข้าวเหนียวข้าวเจ้ามาลูกต้องใส่แป้งอีกประมาณสักหนึ่งขีดถึงมาลูกมาเดี๋ยวลุงตักเอง
11: ไม่ต้องตวงเหรอ
17: ไม่ต้องตวงหรอกแต่ทำประจำ
11: อุ้ยมันผุด
17: โอ้ยไปเนี่ยได้แล้วหนึ่งขีดอันนี้ได้
11: อันนี้เท่าไหร่คะ
17: นี่ก็เหมือนกัน
19: หนึ่งขีดเหมือนกันสวยอ่ะเนี่ยลองดูดิเรียบเนียนมาก
11: มีแป้งอะไรบ้างนะที่ใส่ลูกไป
19: มีแป้งข้าวเหนียวกับแป้งข้าวเจ้า
11: เก่งมากค่ะ
17: ไม่ต้องรุ้นให้เลยแหละรุ้นให้ทั่วไปเพราะมันหนามากแล้วก็ฟา
19: แ
17: ต่
19: ไปฟังเงินดีกว่าไหมนั่นจะไม่
17: โอ้ยไม่เกินสิบกระทะแล้วเก่งเลยแล้ว
11: สิบกระทะเลย
19: โอ้โหคนนานจนจากสีขาวกลายเป็นสีน้ำตาลเลย
11: ใช่ไหม
19: ใช่
20: น้องชิมดิอร่อยไหม
17: เดี๋ยวดูติ๊ก
11: อาจจะเป่าก่อนนะ
17: หวานไหมเป่าก่อนเป่า
11: เป่าไว้หายร้อน
19: อย่าเพิ่งกินนะ
11: กินแล้วลูกปากได้ครับถ่ายเป็นไงบ้างคะน้องเฟย์
19: หวานแล้วก็เหนียวนิดนึง
11: เปลี่ยนสีเยอะมากเลยนะคะ
20: ใช่แน่แล้วลูกนะเอาไปออกพึ่งนะ
17: พึ่งเย็นเดี๋ยวจะได้ปั้นได
11: ้ได้เลยค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะในขณะที่รอให้ขนมเย็นเราไปฟังใบตองเล่าถึงประวัติเรื่องราวขนมโคกะทิกันดีกว่าค่ะไปฟังกันเลยดีไหม
21: ดีค่ะ
22: ขนมโคกะทิสดเป็นขนมมงคลตามความเชื่อของคนภาคใต้ที่ใช้บนบานสารกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือนะครับส่วนลักษณะของขนมจะคล้ายกับขนมหัวล้านแตกต่างกันที่ขนมหัวล้านจะใช้วิธีการนึ่งส่วนขนมโคจะใช้วิธีการต้มแบบขนมต้มขาวครับแล้วก็นำไปใส่น้ำกะทิที่ขาวใสเหมือนกะทิสดที่เพิ่งคั้นออกมาเลยล่ะครับและในสมัยก่อนจะทำขนมเฉพาะสีขาวเท่านั้นนะครับแต่ในปัจจุบันนี้ได้เพิ่มสีสันธรรมชาติเข้าไปเพื่อให้น่ารับประทานขึ้นครับ
11: หากะทินี่ใช้เท่าไหร่คะ
17: มีประมาณโลครึ่งลูกหากะทินะดูนะ
19: กิโลครึ่ง
11: ว้า
19: วโดนหนูไม่กินเลย
17: ให้ดูเธอเดี๋ยวทีนี้น้ำตาลหากะทิโลครึ่งน้ำตาลนี่ประมาณ8ขีดทีนี
19: ้หวานน่า
17: เกลือประมาณ2ช้อนชา
11: ประมาณ
17: 2
11: ช้อน
17: ชา2ช้อนชาม
11: ันจะไม่เค็มไปเหรอคะ
17: ประมาณแค่นี้ไม่ไม่เค็มไม่เค็มใส่
11: เพราะว่าเราใส่น้ำตาลเยอะ
17: คน
19: ค
17: นเบา
19: ๆปิ้ง
11: อันนี้คนให้น้ำตาลละลายนะ
17: น้ำตาลละลายเดี๋ยวพุ่ง
19: ทำไมน้ำกะทิมันเริ่มดำๆยังไง
11: หนูก็ว่าง
19: ั้นค่ะ
17: ตอนนี้น้ำตาลมันเริ่มละลายเข้ากับหางกะทิไม่ต้องไปคนเร็วช้าๆอย่างเงี้ยช้าๆอย่างเงี้ยก็ได
19: ้มันมีฟองๆขึ้นมา
11: ใช่เหมือนน้ำ
19: ม
11: ัน
17: เอาไอตัวหัวกะทิดูนะแล้วค่อยๆใส่เอาคนไปคนไปเรื่อย
11: ๆมันเป็นฟอง
17: คนไปเรื่อยๆ
11: พอเราปิดไฟปุ๊บฟองจะ
17: แล้วก็คนไป
19: เรื่อยๆมันเริ่มกลายเป็นน้ำตาลแล้วอะค่ะ
11: ได
19: ้
11: แล
19: ้
11: ว
19: ห
11: รือยังคะ
17: จนจะพุ่งแล้วลูก
11: จนจะพุ่ง
17: มันจะเลือดแล้วจะเลือดแล้วภาษาเพชรบุรีเรียกน้ำพุ่งปิดไฟทีนี้เราก็ต้องขนคนให้กะทิเนี่ยมันเนียนเข้ากันใบหัวมันจะลอยใช่ไหม
11: อ๋อไม่มีฟอง
17: ทีนั้นเราไปทำไส้ขนมไหม
11: ได้ค่ะอันโหคุณป้าปั้นไส้หล่อนะคะ
17: เนี่ยปั้นไหมดูเอาซอให้หลานปั้นหน่อย
11: คือปั้นจะแบบไม่ต้องใหญ่มากใช่ไหมคะลูก
20: ไม่ต้องใหญ่มากปั้น
11: ไส้จะคล้ายๆกับขนมต้มเลยค
20: ่
11: ะ
20: ใช่ขนมต้มมาเนี่ย
19: วิธีการทำก็คล้ายๆกันนะไส้ก็ทา
20: ไข่หนูอ่ะอันแรกป่ะลูกโหลูกนี้มันใหญ่จ้ะ
1: ทำไมเราปั้นต้องปั้นลูกเล็กแต่ทำไมไม่ปั้นลูกใหญ่อะคะ
20: ลูกใหญ่ๆคือมันทับปากอะแล้วปั้นลูกพอดีพอดีอะลูก
2: จะได้พอดีคำใช่ไหม
20: จะได้พอดีคำ
2: ถ้าใหญ่ไปจะต้องเนี้ยเนี้ยอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: อย่าง
2: ง
1: ี้เฮ้ยแกเกี่ยวกับเกมจริง
21: โอ้ย
20: นี่ลูกนี้ลูกตัวนี้นี่ลูกเธอนี
2: ่ของแฟนชิมแค่นิดหน่อยเองยังอร่อย
21: พี่พี่หนูทำอะไรให้ดูค่ะ
2: ทำยังไงอ่ะโอ้ยน่ารักโอ้ยน่ารักแต่น้องบ้านเราทำสิคะ
21: ไม่ดีเลยค
17: ่
21: ะ
17: ยังไม่ได้พอละมั้งเนี่ยนะเรามานวดแป้งตั้งน้ำเย็นได้ปั้นลูกกันอ่ะ
21: เย้
17: นะ
21: ได้แล้ว
17: ใช่ลูกได้แล้ว
21: ชั้นที่เรา
2: ค่ะ
17: เดี๋ยวที่ตั้งตรงนี้นะ
2: นี่ค่ะน้ำกะทิเป็นไงสีนวลไหมคุณลุงจะตั้งกระทะใช่ไหมคะ
17: ใช่เอากระทะมาตั้ง
2: ได้ค่ะเดี๋ยวเฟย์ช่วยนะคะน้องน้องปั้นเลยเดี๋ยวพี่เฟย์พี่ผ
21: งน้องปั้นไป
17: มาที่มาให้ลุงมาม
2: าค่ะเดี๋ยวพี่เฟย์ถือให
21: ้นี่ค่ะ
17: เทใส่เลยเทใส่เลย
21: ถ้าใส่ไฟ
2: มาเดี๋ยวมันมายืนตรงนี้แป้ง
17: นี่คุณลุงก็ยืนไฟนะเดี๋ยวหนูไปนวดแป้งเดี๋ยวพอดีนวดแป้งเสร็จน้ำได้เดือดเดี๋ยวปั้นลงได้เลยนะ
21: คุณป้าคะนวดแป้งยังไงหรอคะ
20: แป้งใส่น้ำลูก
17: ค่อยๆนะเพียนขอก่อนเดี๋ยวสี่ใส่
21: ระวังเดี๋ยวแขนดีนะคะ
2: ใส่หมดแก้วเลย
17: ประมาณ
20: ไม่ต้องใส่หมดใส่หน่อยเดียวก็
17: เดี๋ยวใส่ไปเรื่อยๆ
21: เด
17: ี๋
21: ยวขอขยำด้วย
2: นวดขาใครนวด
17: แม่
2: เดี๋ยวให้เฟย์เฟย์นวดก่อนนะเดี๋ยวสลับกันไปฝั่งนู้นน้ำนี่ใช้เท่าไหร่อะคะน้ำนี่เติมได้เรื่อยๆใช่ไหมคะน้ำจะไม่มีบริ
17: มาณ
2: สามารถเติมได้เรื่อย
17: ๆเดี๋ยวแล้วคนให้เข้ากันเดี๋ยวเราแป้งเติม
2: อันนี้เราใส่
17: ไปรวมเป็นก้อนเดียวกันให้หมด
2: เพราะว่าสีมันอ่อนๆ
1: ซึ่งแบบว่ามันเหมือนดินน้ำมันแต่มันจะนิ่มกว่า
2: เป็นไงคะหนักไหม
21: หนักอยู
17: ่ปั้นกบเดี๋ยวเอามาลงนี่นี่
2: เป็นแบบนี้ใช่ไหมน้องเฟย์พอได้เสร็จแล้ว
23: ตอนนี้นะคะก็ถึงขั้นตอนการปั้นแล้วค่
2: ะ
23: ปั้นแล้วก็จะนำไปต้มลงในกระทะนะคะเพราะว่าตอนนี้น้ำเดือดแล้ว
2: น้องนี่น้องๆก็กำลังปั้นอยู่นะคะ
23: ใช่ค
2: ่
23: ะ
2: เอาแป้งบางๆนะเอาแป้งบาง
21: ๆนานๆนี้นะ
2: โอ้โหนะ
17: ตั้งใจทำหน่อยจะได้เสร็จแล้วจะได้กินแล้ว
2: แล้วอย่างนี้เราค่อยๆปั้นแล้วอย่างนี้แป้งมันจะแห้ง
17: พอแป้งตัวนู้นจะแห้งค่อยนวดอยู่เสมอมือที่เราปั้นเนี่ยเราต้องค่อยคลุ้งแป้งตลอด
2: แป้งมันจะได
17: ้ค่อยใช่ไหมแป้งมันนิ่ม
2: ปั้นได้เยอะหรือยังคะเลยเราเอามาใส่ในนี้เร็ว
23: ได้
17: ปล่อยเตี้ยไม่ต้องกลัวน้ำ
2: ใจเย็นๆก็ต้องมันกระเด็น
17: ปล่อยลงไปปล่อยลงไปบนลูกที่มันลอยนั่นแหละมันไม่กระเด็น
2: อยากกินหรือยัง
21: อยากแล้วค่ะ
2: อยากแล้วต้องปั้นไวๆนะรู้เปล่าเดี๋ยวเราทำแค่นี้ก่อนดีไหมคะน้องปั้น
23: อ๋อได้เลย
2: ดีไหมคะน้องๆ
23: ดีค่ะดีไหม
2: แล้วคราวนี้ก็เหลือแค่เอาตัวขนมไปผสมกับน้ำกะทิก็จะเป็นขนมโคกะทิสดแล้ว
23: มาตักใส่มาเลย
2: คุณลุงบอกว่า
17: ให้น้ำแห้งก่อนนะ
2: ให้น้ำมันแห้งให้หมดก่อนนะ
17: เอา
2: โอ้โหได้ตั้งเยอะนะเด็ดน้ำก่อน
21: ทำไมต้องเด็ด
17: พอท่วม
2: พอแล้ว
17: น้ำกะทิใครนั้นร้อยแล้วถ้วยนึง
2: ผักอีก
21: นี่ของใครเองของใคร
2: ต้องเอาถั่วโรยด้วยใช่ไหมคะ
17: ใช่ลูก
2: แสดงว่าคุณลุงต้องเอาถั่วไปคั่วแล้วแน่เลยค่ะ
21: เสด็จ
17: นะร้อยใหม่ที่หลังก็ได
2: ้ดีแล้วค่ะตักมาเยอะๆนั่นแหละดีแล้ว
22: ส่วนผสมขนมโคกะทิสดสำหรับ 4-6 คนส่วนผสมไส้ขนมมะพร้าวทึนทึกขูดฝอยครึ่งกิโลกรัมน้ำตาลตะโนด1เศษ1ส่วน2ถ้วยตวงแป้งข้าวเหนียวครึ่งถ้วยตวงแป้งข้าวเจ้าครึ่งถ้วยตวงส่วนผสมแป้งขนมแป้งข้าวเหนียว5ถ้วยตวงน้ำใบเตยครึ่งถ้วยตวงน้ำสะอาด1เศษ1ส่วน2ถ้วยตวงส่วนผสมน้ำกะทิหัวกะทิ1ถ้วยตวงหางกะทิ2ถ้วยตวงน้ำตาลทราย2ถ้วยตวงเกลือป่น1ช้อนชาน
2: ี่ค่ะคุณลุงขาชิมฝีมือของพวกเราด้วยนะคะ
21: ขอใจใจ
2: คุณป้าได้เช่นกัน
17: ชิมฝีมือลูกฟิตสักหน่อย
21: นี่ดอกไม้อันนี้ก็ดอกไม้
2: ใครปั้นลูกใหญ่คะเฟเฟ่หรือเปล่าเฟเฟ่
21: อาวุธหนูล่ะคะ
2: เป็นยังไงคะคุณลุง
17: ขายได้เลย
20: อร่อยมาก
17: นี่ครั้งแรกได้แค่นี้ก็เก่งแล้วนะเก่งมากมากแล้วนี
21: ่อร่อยจังเลยค่ะ
2: โห
4: ูว่ามันเหมือนทรายๆหยาบๆไป
23: เลยแล้ววันนี้น้องๆเป็นยังไงบ้างคะชอบกิจกรรมไหนมากที่สุด
5: ชอบทุกกิจกรรมเลยค่ะ
23: ทำไมถึงชอบทุกกิจกรรมล่ะคะ
5: ทุกกิจกรรมมีได้ทั้งได้ความรู้และสนุกสนานค่ะ

0: ไม่เป็นไรค่ะสนุกสนานมากเลยใช่ไหมแล้วน้องแพทย์ล่ะคะเป็นยังไงชอบกิจกรรมไหนมากที่สุด
1: ชอบตอนนวดกับตอนปั้นประสบการณ์ครับ
0: มันสนุกใช่ไหมได้ออกไป
1: ครับแล้วก็ได้นิ่มๆดี
0: ค่ะวันนี้พวกเราขอบคุณคุณป้าสุมนแล้วก็คุณลุงสำรองมากๆเลยนะคะที่สอนพวกเราทำขนมไทยเพิ่มอีกชนิดนึงแล้วก็อร่อยไม่แพ้กับขนมที่เราไปทำเลยล่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
2: ขอบคุณค่ะขนมไทยยังมีอยู่อีกมากมายในทุกท้องถิ่นเพื่อนๆเขียนจดหมายมาแนะนำพวกเราได้ตามที่อยู่นี้ได้เลยค่ะ
3: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย@thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
0: กลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่คราวหน้าวันนี้
4: สวัสดีครับ
0: เราเอาขนมไปต้มอีกไหมคะจะได้กินอีก

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เช้าวันนี้นายกอบต.บ้านเหล่าได้เชิญผู้นำชุมชนข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมประชุมเพื่อเชิญชวนให้ทุกคนเข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาทำบุญทุกวันพระพบปะประชาชนโครงการต่อเนื่องที่ทำมาหลาย10ปีแล้ว
2: เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยที่ทำลายสุขภาพแต่ว่าถ้าเฮางดเพื่อชำระล้างสิ่งบ่ดีออกจากร่างกายภายใน3เดือนก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับสุขภาพเฮาสิดีขึ้นนะครับเยาวชนที่เขาร่วมการที่งดแล้วก็การดำเนินการชีวิตของเขาการทะเลาะวิวาทการไปพบการสมาคมกันก็ลดน้อยลง
3: อยากให้ผู้นำเรานะครับพาชาวบ้านทำสิ่งดีๆเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องในเหล่าของเรานะครับ
4: ก็พวกที่หงุดหงิดที่ว่าไม่ได้ดื่มก็บอกเขาหันหน้าเข้าพึ่งพระทำสมาธิแผ่เมตตาเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็จะลืมเรื่องสิ่งเสพติดไปในตัวนะ
1: โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาส่งผลดีด้านสุขภาพและปริมาณความสุขในชุมชนโดยเฉพาะทวัชชัยพังน้อยชาวบ้านเหล่าที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการด้วยการให้สัตยาบันว่าตลอดพรรษานี้จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดและเอาเวลาที่เหลืออยู่มาทำงานที่รักสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว
5: ก็รู้สึกขั้นดื่มกับเวลาตื่นขึ้นมาก็จะเป็นปวดหัวเนาะแล้วก็สุขภาพเฮากับบ่นั่นปานใดแต่ขั้นบ่กินนี่ก็รู้สึกว่ามีกำลังมีหยัง

0: ดีกว่าเก่าว่างเถอะ
1: โครงการนี้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนสร้างผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ให้ชุมชนมีสถิติการทะเลาะวิวาทและอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับน้อยลงรวมทั้งสุขภาพร่างกายจิตใจที่ดีขึ้นอีกด้วย
2: ที่รพสตเนี่ยกลุ่มคนที่มาด้วยอุบัติเหตุเพราะเมาเหล้าเนี่ยเมาแล้วขับมันลดลงในเรื่องของทะเลาะวิวาทในชุมชนก็ลดลงด้วยนะคะ
3: ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่มีโครงการนี้เข้ามาอย่างเยาวชนอย่างเรานี่ก็มีส่วนร่วมในการที่จะทําตามในช่วงระยะเวลาเข้าพรรษาครับ3เดือนก็อยากให้ทุกคนงดเหล้าเข้าพรรษาครับ
1: จากจุดเล็กๆที่นําเอาคุณธรรมด้านการยึดมั่นในคําสัตย์ไปถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและสม่ําเสมอนี้ทําให้ชุมชนตําบลบ้านเหล่าได้ล้อมรั้วที่แข็งแกร่งเพื่อป้องกันคนในครอบครัวด้วยคุณธรรมให้ยึดถือปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีไม่หลงมัวเมาในอบายมุขและพร้อมเป็นต้นแบบในการขยายคุณงามความดีนี้กระจายออกสู่สังคมต่อไป
4: ถ้าเรางดเหล้าไม่ว่าจะเป็นช่วงเข้าพรรษาและออกพรรษาได้เป็นเรื่องที่ดีต่อเรื่องการเงินค่าใช้จ่ายและเป็นเรื่องที่ดีต่อปัญหาต่างๆเช่นปัญหาอุบัติเหตุปัญหาเรื่องสุขภาพต่างๆที่จะตามมาครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ถ้าพูดถึงชุมชนที่มีความเก่าแก่อันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับผมนั่นก็คือชุมชนคุณธรรมชุมชนท่ามะโอจังหวัดลำปางสวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐวงศ์ครับพบกับผมและรายการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆนะครับไปกับแอปพลิเคชันดีๆโดยกระทรวงวัฒนธรรมครับชุมชนคุณธรรมชุมชนท่ามะโอนะครับ
1: ติด1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2564โดยกระทรวงวัฒนธรรม
0: เริ่มต้นทริปด้วยการตักบาตรบนสะพานรัศดาพิเศษนะครับสะพานที่มีอายุกว่า104ปีที่ชาวลำปางเนี่ยเขาเรียกกันว่าสะพานขาวนะครับเพราะว่าเรียกกันตามสีสะพานนะครับหลังจากที่ตักบาตรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็ไปเที่ยวกันต่อนะครับผมการที่เราจะไปเที่ยวต่อนะฮะเราต้องเปิดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยนะครับผมเพื่อที่จะดูสถานที่ท่องเที่ยวต่อไปนะครับนี่เลยครับเจอแล้วนะฮะจุดหมายต่อไปนี่ครับวัดประตูป่องนะครับผมแต่การเดินทางมาถึงลำปางแล้วจะเดินทางแบบธรรมดาไม่ได้นะครับผมเตรียมรถไว้แล้วจะเป็นรถอะไรตามมาครับผมมาเลยครับพี่นี่สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
0: พี่บั๊มใช่ไหมครับ
2: ครับผมใช่ครับ
0: วันนี้ผมรบกวนพี่บั๊มพาผมเที่ยวลำปางหน่อยนะครับ
2: ได้เลยครับน้องเต๋ามาถึงลำปางแล้วก็ต้องกลมกลืนกับคนลำปางหน่อย
0: ยังไงฮะ
2: สวมเสื้ออ
0: ๋อมีเสื้อด้วยนะ
2: ครับ
0: โอ้ย
2: นี่เป็นคนท้องถิ่นเลยครับวันนี
0: ้ได้เลยครับผม
2: นี่โหเท่มากเลยครับ
0: งั้นเราไปเลยนะฮะ
2: ครับผม
0: ไปวัดประตูป่องครับพี
2: ่ครับผม
0: ไปครับตลาดโบราณแบบบ้านมาลองกินอาหารแซ่บถึงใจอุดหนุนสินค้าภูมิปัญญาไทยสบายกระเป๋าชาวบ้านมีมิตรไมตรีบ้านมาครับพี่ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่วัดประตูป่องแล้วนะครับผมเดี๋ยวด้านในเนี่ยเขาทำสวยกาไปรอแล้วนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันครับวัดประตูป่องสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2220โดยวิหารอันสวยงามของวัดสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2409โดยเจ้าวรยานรังสีเจ้าเมืองนครลำปางสร้างแบบโบราณช่างหลวงหน้าบานเป็นลวดลายจีนสวยงามภาพฝาผนังเป็นวิถีชีวิตของชาวลำปาง12เดือนเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ชื่นชมนับเป็นวัดที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของล้านนาอย่างเต็มเปี่ยมครับคุณแม่สวัสดีครับ
3: สวัสดีเจ้า
0: คุณแม่ชื่ออะไรครับ
3: แม่ชื่อแม่ทองกรเจ้า
0: คุณแม่ทำอะไรอยู่ครับเนี่ย
3: ตอนนี้แม่กำลังทำดอกพึ่งเจ้า
0: ดอกพึ่ง
3: ค่ะ
0: แต่ทำไมเอาอันนี้คืออะไรมะละกอ
3: นะอันนี้บ้านเหนือคนตั้งเหนือเขาจะห้องว่าบักกุเตศ
0: บักกุเตศก็คือมะเขือเทศ
3: มาใจฮะ
0: ไม่ใช่มะละก
3: ออ
0: ๋อบ้านผมเรียกบักหูดอกพึ่งคืออะไรครับ
3: ดอกพึ่งคือส่วนหนึ่งของเครื่องสักการะบูชาของล้านนาเฮาเจ้า
0: ทำไม่ยากนี่ครับ
3: ลองก็ได้เจ้าลองดูเนาะ
0: จุ่มไปก่อนนะครับ
3: พอแล้ว
0: อย่าเอาพอแล้ว
3: ก็ไม่เอานาน
0: แต่ก็จุ่มน้ำ
3: น้ำ
0: เอ้ยบักกุเตศแล้วตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับน้องแบงค์นะครับน้องแบงค์นี่จะมาสอนพี่เต๋าทำอะไรครับวันนี้
4: ทำสวยกาบครับ
0: สวยกาบสวยกาบคืออะไรครับ
4: สวยกาบก็คือกลวยดอกไม้นะครับที่ใช้เป็นเครื่องสักการะบูชานะครับของภาคเหนือเราไม่ว่าจะเป็นงานอะไรต่างๆเราจะใช้สวยกาบ
0: คือวิชาแบบว่าศิลปะเนี่ยเกรดหนึ่งนะฮะทำได้ไหม
4: ได้ครับ
0: ทำไมเสียงเบาอ่ะ

ถัดจากวัดประตูป่องนะครับยังมีอีกสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งนะครับที่อยู่ไม่ไกลนะครับผมนั่นก็คือกู่เจ้าย่าสุตาครับผมนำไปครับไปกู่เจ้าย่าสุตาครับผมไปเลยครับถึงแล้วครับ ถึงแล้วหลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับผมรู้สึกว่าเหมือนอยู่กับอีกโลกหนึ่งเลยนะครับข้างในนี้นะฮะมีต้นโพที่แบบอายุเก่าแก่น่าจะหลายร้อยปีแล้วนะครับแล้วก็มีสถาปัตยกรรมที่ยังคงเหลือไว้อยู่นะครับผมแล้วก็บรรยากาศโดยรอบนะครับทำให้แบบว่าเราได้มาซึมซับได้เห็นนะครับผมสถาปัตยกรรมที่มีมานานแล้วนะครับผมต่อไปนะฮะผมเห็นในแอปนะครับผมเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยนะฮะว่าแถวนี้เนี่ยยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปครับผมตามมาครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวเจอกันนะครับตอนนี้นะครับเราก็ถึงแล้วนะครับผมนี่คือบ้านหลุยนะครับผมเป็นเรือนไม้สักโบราณกึ่งปูนทรงปั้นหยา2ชั้นนะครับผมซึ่งเจ้าของเดิมนะครับผมเขาคือคุณหลุยโทมัสกันนิสลีโอโนเวนนะครับเขาเป็นนักธุรกิจหนุ่มนะครับมาจากอังกฤษนะฮะซึ่งมีบทบาทสำคัญนะครับเกี่ยวกับการทำสัมปทานป่าไม้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมบ้านกันเลยครับบ้านหลุยครับมีกลิ่นอายสถาปัตยกรรมโคโลเนียนด้านหน้ามีมุก8เหลี่ยมตีเกล็ดไม้ระบายอากาศโปร่งพร้อมบานหน้าต่างมองเห็นได้โดยรอบตัวเรือนด้านล่างนะครับก่อด้วยปูนซุ้มประตูโค้งแบบฝรั่งพร้อมช่องระบายอากาศไม้แกะสลักที่ละเอียดสวยงามด้านข้างมีอาคารสำนักงานเก่าและมีต้นเหลืองอินเดียที่จะผลิดอกบานสะพรั่งในช่วงประมาณกลางเดือนมีนาคมและเมษาของทุกปีครับ

0: ถึงแล้วขอบคุณครับพี่จอดรอได้เลยนะฮะตอนนี้นะครับถึงแล้วครับผมร้านก๋วยเตี๋ยวป่าไม้นะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปที่ร้านกันดีกว่านะครับผมก๋วยเตี๋ยวป่าไม้นะครับห่างจากบ้านหลุยไม่ไกลนะฮะสามารถเดินมาได้นะครับหรือว่าจะนั่งรถมาเท่ๆมาแบบผมก็ได้นะครับที่นี่นะฮะเขาจะมีก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วก็มีข้าวซอยด้วยนะครับโอ้โหมาแล้วข้าวซอยมาแล้วอันนี้ข้าวซอยอะไรครับ
1: ข้าวซอยไก
0: ่ข้าวซอยไก่นี่โอเคได้เวลาทานแล้วครับขออนุญาตถอดหน้ากากนะครับมาลุยกันเลยเดี๋ยวชิมอะไรก่อนดีชิมก๋วยเตี๋ยวก่อนแล้วกันนะฮะนี
2: ่โอ้โหอร่อยหมดเลยอ่ะร้านนี้ต้องบอกนะครับต้องมานะครับร้านก๋วยเตี๋ยวป่าไม้นะฮะมาไม่ถึงกระเด็นกินข้าวซอยต้องระวังกระเด็น
0: โอเคครับกินคาแล้วเราต้องกินหวานนะฮะผมจะพาไปทานร้านนี้ครับบอกเลยว่าอร่อยมากเดินทางไม่ไกลครับข้ามถนนมาถึงแล้วร้านนี้ฮะยิ้มคาเฟ่ครับผมตามมาเลยครับแต่งจานมาสวยมากนะครับผมอันนี้คือแอปเปิ้ลใช่ไหมครับแอปเปิ้ลส้มมะละกอกล้วยส้มแหมไม่ใช่อันนี้คือเค้กส้มอันนี้คือเค้กอะไรฮะคัสตาร์ดมาที่นี่ต้องกินนะของอร่อยแล้วเนี่ยโอเคอิ่มท้องเรียบร้อยก็ไปเที่ยวกันต่อได้ครับสถานที่ต่อไปที่เราจะไปนั่นก็คือวัดปงสนุกครับผมโอเคครับพี่ไปได้เลยครับ Go! Woohoo!

วัดปงสนุกเป็นวัดที่มีเอกลักษณ์น่าสนใจอีกวัดหนึ่งของจังหวัดลำปางพบหลักฐานกล่าวถึงวัดปงสนุกในปีพุทธศักราช1929ในตอนนั้นใช้ชื่อว่าวัดเชียงภูมิโดยหมื่นโลกนครผู้รักษาเมืองใช้เป็นที่ตั้งรับทัพอยุธยา

างจากวัดปงสนุกมาประมาณ2กิโลเมตรนะครับผมตอนนี้เราอยู่สถานที่ที่มีชื่อว่าวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามพระอารามหลวงครับนอกจากความสวยงามอันเป็นเอกลักษณ์ของล้านนาแล้วนะครับวัดแห่งนี้ยังมีความสำคัญมากๆเพราะว่าเคยเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกตยาวนานถึง32ปีด้วยกันก่อนที่จะถูกอัญเชิญไปยังเชียงใหม่เวียงจันทร์กรุงธนบุรีและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือว่าวัดพระแก้วนั่นเองครับสถานที่ต่อไปครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูสตรีทอาร์ตกันครับนี่ครับผมสตรีทอาร์ตนะครับผมซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสะพานรัชดาภิเษกหรือว่ากาดกองต้านะครับแล้วก็

สามารถมาถ่ายรูปชิคๆได้นะครับเพราะที่นี่นะครับผมเขามีโครงการนะครับ River Street Art นะครับผมที่รวบรวมศิลปินมากฝีมือนะครับผมกว่า20กว่าคนเพื่อมาสร้างสรรค์นะครับผมสตรีทอาร์ตบนกำแพงเหล่านี้นะครับผมสามารถเป็นถ่ายรูปลงได้ถ่ายวิดีโอทำบล็อกทำ YouTube มีตั้งแต่ฝั่งนี้ยันฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นี่ก็ยาวประมาณเกือบ1กิโลเมตรนะครับใครที่มาลำปางต้องมาแบบถ่ายรูปกับสตรีทอาร์ตนะครับกำแพงมีทั้ง2ฝั่งนะครับตาดามนะครับถัดจากสตรีทอาร์ตนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ขายเซรามิกของจังหวัดลำปางนั่นเองตอนนี้ก็มีเซรามิกให้เลือกชมหลายร้านมากๆนะครับผมมีหลายแบบให้ด้วยนะครับเราไปดูกันเลยดีกว่าทุกอย่างที่นี่นะครับผมเป็นเซรามิกหมดเลยถ้วยตาไก่อุปกรณ์ตกแต่งบ้านนี่มีตุ๊กตาไล่ฝนด้วยน่ารักมากหลังจากที่เราช้อปปิ้งกันเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเข้าที่พักกันดีกว่านะครับวันนี้ที่ผมจะไปนั่นก็คือโฮมสเตย์คัมออนตามมาเลยครับ

นี่ครับผมขันโตกมาแล้วนะครับผมที่โฮมสเตย์ที่คัมออนแห่งนี้นะฮะบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากห้องนอนนี่แบบโอ้โหน่านอนมากๆแล้วคิดว่าตอนกลางคืนนี้อากาศคงเย็นสบายมากเลยเพราะว่าเขาบอกว่าลำปางหนาวมากเดี๋ยวมาแนะนำเมนูก่อนนะครับอันนี้คือหมูทอดนะครับชุดผัดเครื่องเคียงกับน้ำพริกหนุ่มและเมนูนี้นะครับผมคือเซียงดาผัดไข่คุณแม่บอกว่านะครับถ้ามาพักที่นี่แล้วเนี่ยห้ามพลาดเมนูนี้เด็ดขาดนะครับผมนั่นก็คือแกงฮังเลและเมนูสุดท้ายคือแกงแครครับโอเคแนะนำเสร็จแล้วก็ชิมสิครับมา

0: ผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวถนนคนเดินกาดกองใต้กันครับ
1: โอ้โหตอนนี้นะครับที่กาดกองใต้นะคนเยอะมากๆนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันเสาร์อาทิตย์ด้วยนะฮะตลาดที่นี่เปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเดินเที่ยวดีกว่านะเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่นี่มีอะไรบ้างเดินไปสดๆนี่แหละนะดูไปเรื่อยๆตามมาเลยฮะ
0: คำว่ากาดกองต้านั้นมีความหมายว่าตลาดตรอกท่าน้ำโดยเรียกตามที่ตั้งที่อยู่ขนานกับแม่น้ำวังครับซึ่งบนถนนที่เป็นที่ตั้งของกาดกองต้ามีอาคารโบราณอายุกว่า100ปีที่เป็นเอกลักษณ์และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สวยงามมากๆเลยครับ
1: นั่งพักหน่อยเดินมาเป็นชั่วโมงแล้ว
0: โอเค
1: นี่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับบรรยากาศดีมากเดี๋ยวขออนุญาตถอดหน้ากากนะครับต้องบอกว่าเป็นสีสันอีกสีสันนึงเลยนะครับผมของชุมชนท่ามะโอนะครับที่แบบว่าผมมาแล้วหลงเสน่ห์มากๆมีทั้งสตรีทฟู้ดนะครับของฝากก็มีของกินเยอะมากนะครับผมแล้วก็มีมุมถ่ายรูปชิคๆด้วยถ้าพูดถึงคนที่นี่นะครับก็ยิ้มแย้มแจ่มใสครับผมแล้วก็น่ารักใจดีจริงๆยิ้มแย้มไม่หมดนะก็เลยขอมาพักก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยผมจะต้องตื่นแต่เช้านะครับผมก็เป็นว่าวันนี้ก็ขอพักเหนื่อยแค่นี้ก่อนนะฮะขอจิบกาแฟแล้วก็เดี๋ยวกลับที่พักโฮมสเตย์คัมออนแล้วก็กลับไปนอนนะครับผมก็เดี๋ยวว่ากันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้านะบ๊ายบายแม่สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: อรุณสวัสดีครับคุณแม่
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะเป็นไง
1: ครับ
2: หลับสบายดีไหม
1: หลับสบายดีมากเลยครับผมอากาศดีมากครับคุณแม่ครับ
2: ยินดีค่ะมีร้านอาหารอยู่ใกล้ๆนี่นะ
1: ครับ
2: จักรยานไปได้แป๊บเดียว
1: ยืมจักรยานที่นี่ได้ใช่ไหมครับผม
2: ได
1: ้ครับงั้นผมขอตัวนะครับ
2: จ้า
1: ได้ครับเจอกันครับ
2: จักรยานเลย
1: ได้ครับ

อนนี้นะครับเราอยู่ที่ร้านครัวคุณยายนะครับวันนี้ก็มีเซตอาหารเช้านะครับขนมปังแล้วก็นี่ครับโจ๊กใส่ไข่เดี๋ยวผมขอตัวทานข้าวเช้าก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปปั่นจักรยาน

ตอนนี้นะครับเต๋าอยู่ที่ถนนสายวัฒนธรรมนะครับผมเป็นถนนที่สวยงามมากนะครับและวันนี้เขาจัดงานอยู่ด้วยนะฮะและผมได้นัดท่านปลัดไว้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอท่านในงานกันครับ

0: ก่อนจะกลับกันนะครับผมอยากจะพาคุณผู้ชมนะครับมาที่มิวเซียมลำปางกันครับ
1: สวัสดีครับพี่เมย์ครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีครับ พี่เมย์ครับเดี๋ยวช่วยเล่าถึงมิวเซียมลำปางหน่อยครับว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับ
2: ได้ค่ะมิวเซียมลำปางของเราที่นี่นะคะเกิดขึ้นค่ะจากความร่วมมือของเทศบาลนครลำปางค่ะเครือข่ายประชาชนค่ะแล้วก็สพล.ค่ะหรือว่าสถาบันพิพิธภัณฑ์แห่งชาตินั่นเองค่ะ
1: วันนี้จะพาเต๋อไปเที่ยวที่ไหนบ้างครับ
2: โอ้ข้างบนนะคะเราจะเป็นที่ที่เหมือนนำแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดลำปางค่ะมารวบรวมมาที่นี่ก่อนให้เราได้มาดูที่นี่แล้วก็ได้ไปดูของจริงทีหลังค่ะ
1: โอเคครับผมงั้นเราไปเลยไหมคร
2: ับ ได้ค่ะชั้นด้านนี้เลยค่ะ
0: มิวเซียมลำปางหรือพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปางคือหนึ่งในต้นแบบของการสร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ประเภทพิพิธภัณฑ์เมืองในระดับจังหวัดลำปางนิทรรศการทั้งหมดนะครับในมิวเซียมเนี่ยที่จะนำเสนอผ่านสื่อสมัยใหม่เทคโนโลยีและอินเทอร์แอคทีฟโดยแบ่งการจัดแสดงออกเป็น16ห้องนิทรรศการด้วยกันให้ชมอย่างเต็มอิ่มนะครับ

ช่วงเวลาแห่งความสุขของการเที่ยวชุมชนยมวิถีณชุมชนท่ามะโอจังหวัดลำปางกับเต่าในวันนี้นะครับก็เดินทางมาถึงช่วงเวลาสุดท้ายแล้วครับก่อนจากกันอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับมาเที่ยวชุมชนยมวิถีกันเยอะๆหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลายลงเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเนี่ยได้มีรายได้ที่ยั่งยืนกันครับอย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยแล้วไปเที่ยวด้วยกันนะครับชุมชนน่าจะเป็นชุมชนอะไรติดตามกันให้ดีๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: รงเรียนบ้านตะโกล่างนะคะก็ภูมิทัศน์นะคะก็จะเป็นภูเขานะคะติดอยู่กับเทือกเขาตะนาวศรีนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมีนักเรียนทั้งหมด845คนเด็กนักเรียนส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นเด็กนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์นะคะก็จะมีทั้งกะเหรี่ยงนะคะกะลางมอญแล้วก็พม่าส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในละแวกหมู่บ้านตะโกล่างแต่ก็มีบางส่วนนะคะที่บ้านไกลจากโรงเรียนนะคะถึงแม้ว่าระยะทางเขาอะค่ะจะไกลสักแค่ไหนทางจะลำบากแค่ไหนเขาก็มีความตั้งใจที่จะออกมาโรงเรียนค่ะ
1: โรงเรียนของเราเนี่ยได้เข้าสู่โครงการคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ที่โรงเรียนกล้วยไม้เอามาเพาะในโรงเรียนของเราแล้วก็เอานำตรงนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนเนี่ยผัดกันมาดูแลน้องๆได้ปฏิบัติเนี่ยน้องๆก็จะชอบแล้วก็จะได้รู้วิธีการปลูกเด็กๆก็สามารถที่จะมาเอาพันธุ์ของเราเนี่ยไปดูแลไปปลูกที่บ้านได้ครับเป็นวิชาชีพหรือทักษะชีวิตให้กับเขา
2: ก็เป็นครูเกษตรกรรมอยู่แล้วทีนี้ก็คือในโรงเรียนค่ะก็จะเป็นการเลี้ยงไก่ไข่โดยเฉพาะก็เริ่มจากการเลี้ยงลูกเจี๊ยบเป็นตอนระยะแรกจนถึงระยะการเก็บไข่จนถึงระยะการขายในแต่ละวันก็จะแบ่งว่ากลุ่มไหนที่จะต้องมาให้อาหารไก่หรือว่ากลุ่มไหนที่จะต้องทำการให้วิตามินแล้วก็จะมีฝ่ายบันทึกระยะเวลาวัฏจักรของไก่นะคะเขาก็จะสามารถนำตรงนี้ไปใช้ในทักษะอาชีพในชีวิตประจำวันด้วยค่ะโรงเรียนเราก็จะมีในเรื่องของโครงการอาหารกลางวันด้วยก็คือนำไข่ตรงนี้เข้าโรงอาหารแล้วก็เหลือจากโครงการอาหารกลางวันก็จะนำไข่ไก่ตรงนี้ค่ะไปจำหน่ายให้ชาวบ้าน
3: เขตสีพาสามัคคีค่ะก็จะแบ่งพื้นที่ทำความสะอาดเป็นเขตสีให้กับนักเรียนแต่ละห้องค่ะเพื่อที่จะให้ในแต่ละห้องเนี่ยมีความสามัคคีแล้วก็มีการทำงานเป็นทีมในการทำความสะอาดบริเวณที่ตัวเองได้รับ
4: จุดใจตัดผมครับเริ่มต้นมาจากที่ว่าที่ในชุมชนเนี่ยครับก็จะมีร้านตัดผมอยู่ประมาณ2ร้านนะครับช่างเขาอาจจะตัดผมไม่ทันบางครอบครัวอาจจะมีทุนทรัพย์ที่น้อยทางโรงเรียนก็เลยมีแนวคิดว่าให้รุ่นพี่มาเป็นช่วยตัดผมให้รุ่นน้องอะไรเงี้ยครับเด็กอยากจะตัดผมมาตัดได้เลยเขาหัวละ10บาทก็น้อยเลยก็คือลดต้นทุนของครอบครัวเขา
5: คนนักเรียนชอบมากเรื่องช่างนะนักเรียนจะชอบเป็นพิเศษโดยเฉพาะนักเรียนชายจะชอบมากได้ลงมือปฏิบัติจริงได้ทำเองเขาจะภูมิใจเกิดความภาคภูมิใจว่าผลงานเราเองตอนนี้ทั่วโรงเรียนก็ทำอยู่มา 3-4 ป้ายแล้วผลงานของนักเรียนทั้งหมดเลยกับครูร่วมกันอะแดปพัฒนามากันเองนะครับอนาคตถ้าเกิดเด็กที่เราสอนไปเป็นผู้รับเหมาเองไปประกอบกิจการต่างๆประสบความสำเร็จเนี่ยเราก็จะมันบอกไม่ถูกนะจะภาคภูมิใจมาก
6: กิจกรรมสร้างรอยยิ้มให้ชุมชนเป็นกิจกรรมที่ให้เด็กเนี่ยมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของเขาเด็กกลุ่มนี้จะเป็นเด็กจิตอาสานะคะคุณครูก็ร่วมกันพาเด็กๆเนี่ยออกทำกิจกรรมทำไปแล้วเนี่ยเด็กมีความสุขเด็กได้รับคำชมจากชุมชนเด็กๆก็อยากทำความดีกันอันนี้เรามีความรู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนแล้วก็ชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของเรา
7: ภาระก็คือสิ่งที่ทำแล้วมันไม่ได้เกิดกับตัวเด็กคุณครูจะมองว่านั่นคือภาระแต่ถ้าเป็นเรื่องคุณธรรมเรื่องโครงงานเรื่องที่ทำแล้วเด็กได้ค่ะจริงๆมองว่ามันเป็นหน้าที่มากกว่าเพียงแค่ว่าเราหยิบมาทำในกระบวนการเท่านั้นเองคุณครูทุกคนต้องสอนคุณธรรมเด็กอยู่แล้ว
0: พอเหมือนเราทำแล้วเราซึมซับอะค่ะคือทำก็ช่วยกันทำอะไรเงี้ยค่ะเด็กนักเรียนเห็นเพื่อนทำก็ช่วยกันทำมันก็เลยทำให้เกิดเป็นโรงเรียนคุณธรรมขึ้นได้อะค่ะ
1: เราเอาวิถีชีวิตของเขามาเนี่ยครับมาใช้ในโรงเรียนของเขาเขาก็แค่ไปปรับปรุงหรือดัดแปลงให้มันดีขึ้นกว่าเดิมเท่านั้นเองเขาทำได้ครับ
2: เรามองเห็นถึงอาชีพแล้วก็มองเห็นถึงอนาคตของเด็กในอนาคตด้วยค่ะก็อยากจะสานต่อให้คุณครูเขาช่วยกันช่วยเหลือกันค่ะ
3: พอมีโครงการนี้ขึ้นมาก็ช่วยให้นักเรียนแต่ละคนมีโอกาสได้มารวมตัวกันเพื่อพัฒนาโรงเรียนมารวมกันเพื่อปฏิสัมพันธ์ทำให้โรงเรียนเราดีขึ้นนะคะ
4: เราต้องทำให้เขาดูครับทำให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เราทำมันถูกต้องและมันดีเห็นปั๊บเนี่ยทำแล้วไปเป็นแบบนี้นะมีผลดีต่อเราด้วยมีผลดีต่อสังคมทำให้เขาเห็นแล้วเขาก็จะทำ

0: เอง
1: จากที่เขามีอยู่ประมาณหนึ่งเราเพิ่มเข้าไปอีกเพิ่มเข้าไปให้เขามีจิตสำนึกเพิ่มมากขึ้นเขาจะได้ปฏิบัติตัวไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
2: เรามีเป้าหมายที่จะสอนเด็กให้เป็นคนดีอยู่แล้วเราภูมิใจที่เราได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนคุณธรรมค่ะมี

ข้ามผ่านคำว่าเชื้อชาติศาสนาเด็กบางคนนะครับบางทียังไม่พูดภาษาไทยนะครับก็จะพูดภาษากะเหรี่ยงครูที่โรงเรียนนี้ก็จะต้องเรียนรู้กับภาษากะเหรี่ยงไปด้วยการที่คุณครูท่านนึงจะเดินเข้ามาบอกผมว่านักเรียนคนนี้เขาขาดอะไรนักเรียนคนนั้นต้องการอะไรมันเป็นเรื่องง่ายนะครับลองเข้ามาอยู่ในโครงการคุณธรรมดูมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับเราต้องเริ่มพัฒนาไปเมื่อคุณครูพร้อมเขาจะไปขับเคลื่อนนักเรียนเป็นฟันเฟืองต่อเนื่องกันนะครับหลังจากนั้นนักเรียนเองนี่นะครับก็จะไปขับเคลื่อนชุมชนต่อ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ตามอำเภอจานวันนี้ครับผมพาทุกคนมาอยู่กันที่ชุมชนบ้านใหม่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีครับที่ชุมชนบ้านใหม่นี้นะครับชาวบ้านจะปลูกข้าวกันเยอะมากๆแต่ว่าข้าวที่ปลูกนั้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้สำหรับทำข้าวเม่าครับกว่าที่จะมาเป็นข้าวเม่าให้เราได้กินกันนั้นนะครับมีหลายขั้นตอนมากๆซึ่งแม่ตะวันท่านนี้แหละครับเป็นอีกหนึ่งบ้านที่ทำข้าวเม่ากันมาหลายรุ่นแม่บอกว่าสิ่งแรกในการทำข้าวเม่านะครับจะเริ่มตั้งแต่การเลือกข้าวเลยล่ะครับ
1: ข้าวเม่าก่อนเอาเรื่องข้าวเม่าคือมันก็คือข้าวสวยเรานี่ไหมข้าวเปลือกนี้หรือเปล่า
2: เป็นข้าวเหนียว
1: ฮะ
2: ค่ะเป็นข้าวเหนียว
1: แล้วทำไมมันเรียกข้าวเม่าล่ะ
2: เพราะว่ามันเอาข้าวน้ำนมไหมฮะทำจากข้าวน้ำนม
1: ข้าวน้ำนม
2: ค่ะไม่แก่เกินแล้วก็ไม่อ่อนเกิน
1: หมายถึงว่าถ้าแก่ไปก็จะเป็นข้าว
2: เป็นข้าวสาร
1: ก็จะเป็นข้าวสารก็คือข้าวที่เราหุงกินกันนี่แหละ
2: ค่ะเป็นที่ข้าวนึ่งกินกันนะคะ
1: แต่ถ้าเป็นข้าวเม่าจะอยู่ในระยะอยู่ตรงกลางระหว่าง
2: ค่ะระหว่างอ
1: ่อนเกินกับแก่เกิน
2: ค่ะ
1: อยู่ตรงกลาง
2: ค่ะอยู่ตรงกลาง
1: เราก็เรียกข้าวเม่า
2: ค่ะ
0: ข้าวเม่านะครับคือข้าวที่อยู่ในระยะยังไม่แก่จัดหรืออ่อนจัดจนเกินไปข้าวที่จะนำมาทำข้าวเม่านะครับจะมีอายุระหว่าง 13-19 วันหลังออกดอกมา

0: เมล็ดข้าวจะมีสีเขียวอมเหลืองหรือสีเหลืองเกือบจะทั้งรวงภายในเมล็ดจะมีส่วนที่เป็นน้ำสีขาวจึงเรียกกันว่าระยะน้ำนมครับการเก็บเกี่ยวก็จะอยู่ในช่วงมีนาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมของทุกปีสามารถใช้ได้ทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวส่วนใหญ่นะครับจะนิยมใช้ข้าวเหนียวเพราะจะให้ความเหนียวนุ่มรวมถึงรสชาติก็จะหวานกว่าข้าวเจ้าครับ
1: อันนี้คือเราระยะเกี่ยวนี่คือเราเกี่ยวได้หมดทั้งแปลงนี้เลยไหมจ๊ะหรือ
2: ค่ะก็เกี่ยวได้ทั้งหมดทั้งแปลง
1: หรอ
2: ค่ะจะต้องมีรวงแม่มันก็ให้มันเท่านี้ได้ขนาดพอดีแล้วเราค่อยเกี่ยวแต่ต้องมีรวงลูกที่มันเป็นน้ำนมพอเราไปคั่วไปนั้นแล้วมันก็จะผสมกันออกมาร
1: วงแม
2: ่ค่ะ
1: อยู่นี่และอันนี้ก็จะมีตัวเล็ก
2: ค่ะตัวเล็ก
1: รวงลูก
2: น้ำนมเลยแต่ถ้ารอให้มันสุกหมดอย่างนี้ก็ทำไม่ได
1: ้
2: ตัวนี้มันก็จะแก่เกิน
1: นี่กูก็เกี่ยวได้เลยใช่ไหมเนี่ย
2: เกี่ยวทีละน้อยสิ
1: ทีละน้อย
2: นี่เอาเงี้ยเนี่ย
1: อ๋อทีละน้อยพอ
2: ทีละโกเดียวอย่างเงี้ยโอเคจ้าอย่างนั้นเลยอ
1: ่ะออกมาแล้วนะฮะ
0: ข้าว1กอนะครับประกอบด้วยรวงข้าวหลายรวงที่มีอายุแตกต่างกันแต่เวลาเก็บเกี่ยวนะครับเราจะเกี่ยวไปทั้งหมดพร้อมๆกันครับซึ่งที่ชุมชนบ้านใหม่นะครับมีการปลูกข้าวเพื่อทำข้าวเม่าส่งขายกันเป็นจำนวนมากปัจจุบันแต่ละบ้านนะฮะจึงนิยมที่จะใช้รถเกี่ยวข้าวเพื่อให้ได้ปริมาณและทันต่อการผลิตเพราะการทำข้าวเม่ายังมีขั้นตอนอีกหลายอย่างอย่างเช่นข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวมาแล้วนี้นะครับก็ยังไม่สามารถที่จะนำมาทำข้าวเม่าได้เลยนะครับต้องผ่านการคัดแยกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออกซะก่อนโดยการนำไปแช่น้ำครับช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันต่อถึงกระบวนการกว่าจะมาเป็นข้าวเม่าให้เราได้กินกันสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้ครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ชุมชนบ้านใหม่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีหลังจากที่เราเกี่ยวข้าวมาแล้วนะครับข้าวจะมีความอ่อนแก่ไม่เท่ากันจึงต้องนำมาคัดเพื่อแยกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออกซึ่งวิธีการคัดเมล็ดก็คือการนำข้าวมาแช่ครับ
2: ถ้าเม็ดลอยนี้ไม่เอาค่ะเพราะว่ามันไม่ผ่านมันต้องเอาแต่เม็ดที่มันอยู่ข้างล่าง
1: ที่มันจม
2: น้ำ
1: พอมันไม่สมบูรณ์ปุ๊บมันก็จะแบบเบาๆมันก็จะลอยขึ้นมานะฮะ
2: เบาๆลอย
1: อยู่เหนือน้ำแบบน
2: ี้สิ่งที่มันที่เราไม่ต้องการมันก็จะขึ้นมาข้างบนนี่หมดแล้วก
1: ็
2: คันแล้วก็ออกหมดเลย
0: การนำข้าวมาแช่น้ำนอกจากจะเป็นการคัดแยกเมล็ดข้าวไม่สมบูรณ์ออกแล้วยังเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่จะทำให้ข้าวนั้นนิ่มลงหลังจากแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงครับ
1: ถ้าเราแบบเอามาแล้วเราไม่แช่น้ำอ่ะได้ไหม
2: ไม่ได้ค่ะ
1: ก็ไม่ได
2: ้มันจะเป็นข้าวไม่สุกมันจะเป็นมันจะไม่นิ่ม
1: แล้วน้ำที่เราใช้นี่ต้องเป็นน้ำเย็นน้ำอุ่นน้ำร้อนอะไรไหม
2: น้ำเย็นค่ะน้ำเย็นน้ำประปาธรรมดาบ้านเรานี่แหละ
1: อ๋อใช้น้ำอุณหภูมิปกติเลย
2: น้ำสะอาดนี่เลยค่ะ
1: อ๋อ
2: ประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงค่ะ
1: 1ถึง2ชั่วโมง
2: ค่ะ1ถึง2ชั่วโมง
1: พอ2ชั่วโมงปุ๊บแล้วก็ตักขึ้นมา
2: ค่ะ
1: นี่คือเม็ดข้าวที่สมบูรณ์นะฮะ
2: ค่ะแล้ว
1: ก็จะเป็นแบบนี้เลยเราต้องให้มันแห้งเสด็จน้ำหน่อยไหมหรือว่าเราสามารถเอาไปคั่วได้เลย
2: คั่วได้เลยค่ะก็เอาแล้วก็ตักใส่เข่ง
1: ตักใส่เข่งปุ๊บแล้วก็เอาไปคั่วตรงเตานี้เลย
2: คั่วตรงเตานั้นเลย
1: อ๋อโอเค
0: หลังจากที่แช่น้ำจนข้าวนิ่มแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการคั่วข้าวเม่าหรือการทำให้ข้าวสุกนั่นเองครับข้าวที่อยู่ในระยะน้ำนมภายในเมล็ดจะยังมีส่วนที่เป็นน้ำจึงต้องทำให้สุกโดยการคั่วครับที่นี่ชาวบ้านจะใช้เตาขนาดใหญ่ในการคั่วเพื่อให้สามารถรองรับข้าวได้หลายกิโลต่อการคั่ว1รอบซึ่งการคั่วก็จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงลักษณะเตาของที่นี่นะครับจะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ทำขึ้นมาในสมัยโบราณฟืนที่ใช้นะครับก็จะเป็นไม้แห้งขนาดใหญ่เพราะว่าจะได้เผาได้ทั้งคืนครับและเนื่องจากปัจจุบันการผลิตข้าวเม่ามีจำนวนที่มากขึ้นชาวบ้านจึงได้ผสมผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมกับเครื่องจักรเพื่อช่วยเบาแรงและทำให้ผลิตได้ในปริมาณที่มากๆครับ
1: อย่างการแช่เนี่ยมันช่วยในการทำให้นิ่ม
2: ค่ะ
1: แล้วก็คัดแยกเม็ดข้าว
2: ค่ะ
1: แล้วการคั่วล่ะ
2: ข้าวเม่ามันต้องคั่วจะไปนึ่งไปต้มไปอะไรไม่ได้คั่วนี่มันจะทำให้มีกลิ่นหอม
1: เสน่ห์ของเขาคือต้องคือการคั่ว
2: มันขึ้นอยู่กับคั่วค่ะข้าวเม่าจะอร่อยคืออยู่กับตรงนี
1: ้ขั้นตอนสำคัญ
2: ขั้นตอนสำคัญ
1: ั่วไปนานกว่า1ชั่วโมงมันจะไหม้หรือ
2: ไม่มันจะแข็ง
1: อ๋อมันก็จะแข็ง
2: ค่ะมันก็จะถ้าเป็นบ้านแล้วเรียกภาษาข้าวเม่าก็คือแก่ไฟ
1: แก่ไฟไปอีก
2: ถ้าแก่ไฟไปอีกก็ไม่อร่อยอีกถ้ามันอ่อนไป มันก็จะเป็นข้าวไม่สุกห
1: ัก
2: เวลามันจะสุกหรือไม่สุกเขาต้องเอามาลองก่อน
1: มาลอง
2: ต้องเอาเม็ดค่ะต้องเอาเม็ดข้าว
1: ตัวไม่ระวัง
2: ไ
1: หม
2: ไม่เป็นไรเนี่ยเขาจะเอาออกม
1: า
2: เขาจะดูอย่างเงี้ยถ้ามันเหนียวจับดูได้ถ้ามันเหนียวคือมันยังไม่สุก
1: ถ้าเหนียวยังไม่สุกมันต้องแห้ง
2: ให้มันร่อนนิดนึงร่อนออกจากเปลือกนิดนึง
1: อ๋ออันนั้นถือว่าสุกแล้ว
2: ค่ะสุกแล้ว
1: เอาขึ้นได
2: ้ขึ้นได
1: ้แล้วก็เอาไปทำอะไรต่อ
2: เอาไปผึ่ง
0: ข้าวที่ผ่านการคั่วจนสุกกำลังดีเปลือกจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลจากนั้นก็จะนำมาผึ่งให้เย็นตัวลงครับ

0: าวเมาที่ครัวสุกและทิ้งไว้ให้เย็นตัวแล้วจะนำมาใส่ในเครื่องรีดข้าวซึ่งเครื่องนี้นะครับจะทำหน้าที่กระเทาะเปลือกนั่นเองครับ
1: พอกระเทาะออกมาปุ๊บได้อันนี้นี่คือแบบร้อนๆอุ่นๆเลยนะ
2: เราก็จะรีดให้ได้แค่นี
1: ้หอมมากเป็นหอมแบบกลิ่นแบบน้ำนมอ่ะเนา
2: ะ
1: ซึ่งตรงนี้นะครับก็เหมือนก็ยังมีกระเทาะเปลือกมันก็ยังไม่หมดนะ
2: ค่ะยังไม่หมดค่ะมันก็จะออกมาแค่นี้
1: เพื่อที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการตำ
2: ตำ
1: อีกทีนึงเพื่อให้เปลือกตรงนี้มันออกให้หมดเลย
2: ออกให้หมดเลย
1: อย่างนี้คือรีดเสร็จปุ๊บมันก็จะเหลือติดข้าวเปลือกอยู
2: ่ค่ะ
1: แล้วเราก็ต้องเอามาตำตรงนี้มันจะกระเทาะเปลือกออกไปหมดเลยเนาะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อที่ผู้เห็นนะเขาจะแบบนั่ง2คนอย่างนี้ได้ไหมนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นั่งปุ๊บแล้วก็อันนี้เพื่ออะไรด้านอย่างเงี้ย
2: เพื่อไม่ให้มันติดกันข้างล่างมันก็จะได้ขึ้นมาข้างบนให้ตัวนี้กระเทาะมันก็จะกลับ
1: เหมือนก็คอยแบบว่า
2: คว
1: นด้วย
2: ค่ะ
1: ปุ๊บแล้วก็อันนี้ก็ตึบลงไปซึ่งจังหวะนี้ต้องชัวร์มาก
2: ค่ะต้องผู้ชำนาญนะคะที่จะทำได
1: ้
2: อย
1: ่
2: างแม่ก็ทำไม่ได
1: ้แต่ผู้ทำได้
2: ค่ะ
1: นี่ผู้ขอทีนึง

0: Jangan. แล้วอย่างนี้คือเราต้องตำไปนานแค่ไหนครับรอบหนึ่งอ่ะ
1: รอบหนึ่งก็ประมาณเกือบ20นาที
0: 20นาทีซึ่งตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ข้าวนี
1: ้ค่ะ
0: มันนิ่มขึ้นนะจากตอนรีดแล้วอ
1: ่
0: ะ
1: ก็ทำให้มันนิ่มแล้วเม็ดมันก็จะเบนด้วย
0: นี่นะครับชัดเจนนะครับว่าเม็ดมันจะแบนๆและนิ่มนะฮะแล้วจากขั้นตอนนี้เราก็จะเอาไฟเป่าหรอ
1: เป่าค่ะ
0: เป่าเพื่อเอาพวก
1: ค่ะพวกเศษพวกนี้ออก
0: จ้ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อออกให้หมดนะฮะ
1: จนกว่าสะอาดจนกว่าจะมีแต่เม็ดนะฮะ
0: จนกว่าจะมีแต่เม็ดนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
2: กว่าจะได้ข้าวเม่าที่อร่อยและมีคุณภาพต้องผ่านหลายขั้นตอนมากทั้งคั่วทั้งตำและเป่าเศษเปลือกข้าวออกซึ่งถ้ายังมีเศษเปลือกข้าวอยู่ก็ต้องนำมาตำและเป่าใหม่ทำแบบนี้หลายรอบนะครับจนกว่าจะได้ข้าวเม่าที่นิ่มสะอาดและพร้อมที่จะจำหน่ายต่อไปครับ

0: จานอร่อยจากข้าวเม่าของเราในวันนี้นะครับเป็นขนมนั่นก็คือข้าวเม่าปิ้งและข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนครับซึ่งเราจะเริ่มทำข้าวเม่าปิ้งกันก่อนนะครับวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยก็จะมีข้าวเม่าหัวกะทิน้ำตาลสายแดงเกลือ
1: มะพร้าวทึน
0: ๆกล้วยน้ำว้าและแป้ง3ชนิดได้แก่แป้งสาลีที่ช่วยเพิ่มความหอมแป้งมันช่วยให้วัตถุดิบจับตัวกันและแป้งข้าวเหนียว

0: เหนียวนะครับช่วยทําให้นิ่มและอีกหนึ่งวัตถุดิบที่เป็นของดีคู่บ้านผือเลยนะครับก็คือกลอยซึ่งเป็นกลอยที่ทางแม่ๆนะครับผ่านกระบวนการล้างพิษมาเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนแรกของการทำข้าวเม่าปิ้งนั้นเราจะเริ่มจากการนำหัวกะทิใส่ลงไปในข้าวเม่าแห้งในปริมาณที่พอคลุกคลิกคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วทิ้งไว้ประมาณ10นาทีเพื่อให้ข้าวเม่านั้นดูดน้ำกะทิจนเมล็ดข้าวนั้นฟูนุ่มขึ้นกว่าเดิมครับ
1: เดี๋ยวผู้ขอชิมหน่อยนะ
2: ค่ะได้ค่ะ
1: นี่นะครับเราหมักตัวกะทิมาแล้วนะครับ
2: ค่ะหมักเพื่อให้ข้าวเม่ามันนุ่มค่ะ
1: มันนุ่มนะฮะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็เหนียวเนาะเหนียวนุ่มแล้วมันก็ออกมันๆกะทิด้วย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋ออร่อยเลยนะฮะมา
2: เวลาไปปิ้งแล้วมันจะได้หอม
1: ครับเริ่มกันเลยดีกว่าจ้ะเริ่มจากการใส่กลอย
2: ใส่กลอยค่ะ
1: ใส่กลอยลงไปใส่กลอยลงไปแล้วนะฮะหลังจากใส่กลอยลงไปแล้วแม่ก็จะใส่กล้วยน้ำว้าลงไป
2: ค่ะใส่กล้วยน้ำว้าม
1: ันต้องเยอะต้องน้อยอะไรยังไงจ๊ะ
2: ก็แล้วแต่คนชอบค่ะแต่ว่าเราก็ดูปริมาณกล้วยเยอะไปก็ไม่อร่
1: อ
2: ยกล้วยเยอะไปก็ไม่อร่อยค่ะแล้วก็ขยำทีเนี้ย
1: ขยำก่อนเลยนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยนะครับจะขยำก็ได้ก็จะได้
2: แบบเป็นแผ่น
1: ๆสัมผัสเป็นแผ่นๆแบบนี
2: ้ค่ะแต่ค่ะแต่ถ้าใครไม่ชอบแบบให้มันเป็นแบบนี้ก็นำไปปั่นใส่กะทิได
1: ้อ๋อมันก็จะแบบละเอียด
2: มันก็จะเป็นละเอียด
1: โอเค
0: หลังจากที่เราขยำกลอยกับกล้วยจนเข้ากันแล้วจะใส่แป้งสาลีแป้งมันและแป้งข้าวเหนียวที่ผสมกันไว้ลงไปจากนั้นก็เริ่มปรุงรสได้เลยครับ
1: กะทิตามไปเลยนะครับหัวกะทิ
2: ใส่เกลือลงไปด้วยก็ได
1: ้ตามด้วยเกลือนิดหน่อยนะครับคือมันต้องเป็นแบบหนืดๆนะครับ
2: ค
1: ือไม่ใช่เป็นน้ำๆเนาะ
2: ค่ะไม่เป็นน้ำถ้าเป็นน้ำก็ห่อไม่ได้
1: นี่ประมาณนี้ได้ไหมจ๊ะ
2: ได้แล้วค่ะ
1: เหนียวแล้วนะ
2: ค่ะเหนียวได้แล้วก็ใส่เติมน้ำตาลค่ะเนี้ย
1: เป็นปรุงรสแล้ว
2: ค่ะแล้วแต่คนชอบอ่ะใครชอบหวานมากก็ใส่มาก
1: จ้ะ
2: หวานน้อยก็ใส่น้อย
1: Okay.
2: ก็ตามชอบแล้วค่ะทีนี้หวานมันเพราะว่ามันๆอยู่แล้ว
1: จ้ะ
2: เนี้ยพอคลุกเคล้าให้น้ำตาลผสมกันให้มันละลายใส่มะพร้าว
1: ตามด้วยมะพร้าวขูด
2: ตามมาเลยมะพร้าวขูดมะพร้าวไม่ต้องเก๋มากนะคะมันไม่อร่อย
1: อ๋อฮะ
2: ต้องเอามะพร้าวกลางๆมะพร้าวหนึ่ง
1: ค่ะนี่แล้วเราก็ขยำไปนะครับ
2: ขยำไปตามด้วยสุดท้าย
1: สุดท้ายเลย
2: สุดท้ายก็คือข้าวเม่าไม่ต้องเยอะนะคะข้าวเม่าข
1: ้
2: าวเม่าไม่ต้องเยอะ
1: แค่นี้เลยเหรอ
2: ค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะห่อได้แล้ว
1: นี่เรียบร้อยนะครับง่ายมากๆเลยนะครับคือถ้าเราเตรียมเครื่องต่างๆวัตถุดิบให้พร้อมเนี่ยแค่เดียวเลยเนาะ
2: ค่ะ
1: นี่นะครับได้แล้วนะฮะนี่ให้ดูเลยแล้วเราก็จะเอาไปห่อใบตองแล้วก็ปิ้ง
2: ถ้าใครไม่สะดวกปิ้งเตาถ่านอย่างเงี้ยอบได
1: ้อบก็ได้
2: อบได้เวฟได
1: ้อ๋อแล้วแต่ว่าบ้านเรามีอะไรเนาะ
2: บ้านไหนสะดวก
1: ได้เลยแต่ถ้าปิ้งมันจะหอมนะ
2: ค่ะปิ้งมันจะหอมใบตอง
1: จ้ะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาใส่ใบตองห่อกันเลยนะฮะ

0: สำหรับการปิ้งนั้นนะครับจะต้องใช้ไฟกลางๆเพราะถ้าไฟแรงมากเนี่ยจะทำให้ใบตองไหม้ก่อนที่ข้าวเม่าข้างในนั้นจะสุกซึ่งวิธีการดูว่าข้าวเม่าปิ้งของเรานะครับสุกได้ที่พอดีแล้วหรือยังนะฮะให้สังเกตว่าใบตองจะพองๆขึ้นมานั่นเองครับ
1: โหแม่พอมันเริ่มแบบสุกปุ๊บมันจะพองๆอย่างนี้เนา
2: ะ
1: ตอนแรกมันจะแบบ
2: แบน
1: เนา
2: ะ
1: นี่นะครับพอสุกข้างนึงเนี่ยเขาจะพองขึ้นแบบนี้เลยแล้วกลับเรื่อยๆ
2: กับครั้งมันข้างล่างก็ถือว่ามันสุกแล้วค
1: ่
2: ะ
1: อ๋ออย่างนี
2: ้ค่ะ
1: ถือว่าได้แล้ว
2: ได้แล้วค
1: ่
2: ะ
1: แล้
2: วกลับเลย
1: นี่นะครับให้สุกเป็นข้างๆไปนะฮะแล้วเราค่อยกลับแบบนี้พอให้มันสุกอีกข้างนึงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูข้าวเม่าปิ้ง
2: ข้าวเม่าปิ้ง
1: ง่ายมากๆ

0: มากันที่อีกหนึ่งจานอร่อยจากข้าวเม่ากับข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนวัตถุดิบที่ใช้นะครับก็จะมีข้าวเม่าที่หมักกับหัวกะทิไว้แล้ว
1: มะพร้าว
0: น้ำตาลใส่แดงเกลือและหัวกะทิครับขั้นตอนก็ง่ายมากๆครับเริ่มจากใส่กะทิเพิ่มลงไปเพื่อเพิ่มความหอมมันจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วปรุงรสด้วยเกลือ
1: มะพร้าว
0: น้ำตาลใส่แดง
2: แล้วเราค่อยใส่น้ำตาลขั้นตอนสุดท้ายไม่งั้นข้าวเม่ามันจะคืนตัวมันจะแข็งต้องใส่ทุกอย่างก่อน
3: จ้ะ
2: ค่ะ
3: อ๋อมันจะแข็ง
2: มันจะไม่นิ่มค่ะ
3: ก็เลยเลือกที่จะใส่น้ำตาลใส่แดงเป็นลำดับสุดท้ายเลย
2: ค่ะ
3: นี่นะครับเราก็คลุกไปจนเขาเข้ากันดีน้ำตาลเข้ากันดีนะฮะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้ง่ายมากๆเลยนะครับสำหรับเมนูข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อน
2: ค่ะ

0: มาลองชิมเมนูจากข้าวเม่ากันหน่อยดีกว่านะครับทั้งข้าวเม่าปิ้งข้าวเม่าคลุกหอมมากครับคุณผู้ชมเหนียวหนึบหอมมันจากกะทิแล้วก็หอมหอมตัวแบบใบตองที่เราห่อไว้แล้วก็จะมีให้เคี้ยวกรุบกรึบของตัวมะพร้าวขูดแล้วก็มันจะมีความหวานจากกล้วย
1: ค่ะแล้วก็มีมันจะออกเกลือตัดหวานด้วย
0: ค่ะโหลงตัวมากนะครับคุณผู้ชมไม่ค่อยเห็น
2: ทำกินง่าย
0: ไม่ค่อยเห็นขายนะแต่ว่าบ้านเราทำกินกันบ่อยอย่างเงี้ยเหรอ
2: ใช่ค่ะ
0: เป็นเมนูที่ทำง่ายและอร่อยมากเลย
1: อร่อย
0: สำหรับข้าวเม่าปิ้งนะฮะมาครับอีกหนึ่งเมนูนะฮะข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนนี่ผมชอบอันนี้ตัวข้าวเม่าคลุกอ่ะมันฉ่ำมากเลยนะครับแบบมันจะอมตัวกะทิไว้เนาะที่เราแบบคลุกๆไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็มันจะมีความหวานของตัวน้ำตาลนี่แหละแล้วก็มีเนี่ยมะพร้าวอ่อนหูอร่อยมากอันเนี้ยมันจะชุ่มฉ่ำกว่านะฮะแตกต่างกันนิดหน่อยชอบแบบไหนก็ลองทำกันได้เนาะ
1: ค่ะ
0: นี่นะครับก็เป็นแบบเมนูประจำบ้านเราเลยเนาะบ้านผือ
1: ค
0: ่ะก็เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านผือที่วันนี้เราได้พามาให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกันด้วยนะฮะรวมถึงวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยแม่ตะวันอยู่กับพุทธทั้งวันเลยนะฮะโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ฝากขอบคุณพี่ๆที่แบบพาพุทธไปเกี่ยวข้าวด้วยนะ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมนะครับที่สนใจอยากจะลองสั่งข้าวเม่าเนี่ยไปลองทำเมนูไปทำขนมกินกันที่บ้านอะไรอย่างงี้ก็ได้ใช่ไหมแม่
2: ได้ค่ะ
0: หรือว่าจะสั่งกี่โลหรือจะเอาไปทำอะไรก็โทรมาคุยกับแม่ตะวันได้เลยนะเดี๋ยวปูจะขึ้นเบอร์ไว้ให้เนา
1: ะ
0: สำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากจะแนะนำติชมรายการนะครับหรือว่าอยากจะแนะนำเมนูเด็ดเมนูไหนให้พูดพี่โนหรือว่ามินนี่เนี่ยตามไปชิมไปตามอำเภอใจกันเนี่ยก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้ทาง Facebook ตามอำเภอใจนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะฮะกลับมาพบกับรายการตามอำเภอใจได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง34แห่งนี้นะฮะพูแล้วก็แม่ตะวันต้องไปแล้วเน
1: า
0: ะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากครับแม่แล้วก็มีนี
1: ่แม่ทำ
0: กอยทรงเครื่องแถมมาให้ด้วยนะครับตัวกอยเขาจะมีความหอมของเขาเนาะ
1: ค่ะ
0: เป็นกลิ่นของเขาเลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันจะกรอบหน่อย
1: แต่ถ้าคนไม่กินไม่เป็นเขาจะบอกว่ากลิ่นมันจะไม่น่ากินแต่เวลาเรามาคุกกับเครื่องแล้วมันก็จะออกมาอีกรสชาตินึง
0: กลิ่นเขามันจะแบบเหมือนถ้าคนแบบอีกมุมนึงมันจะออกตุ๊บ

0: ตุไปเลยใช่ไหม
1: แต
0: ่อันนี้ปูรู้สึกว่ามันอร่อยดีนะมันหอมดีนะแล้วพอมีงาพวกงาขาวเนี่ยมันช่วยแบบให้กลิ่นหอมด้วยอมรินทร์ทีวี
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมการทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ตอนนี้เรามากันที่ชุมชนบ้านใส่น้อยสถานที่ที่จะพาทุกคนย้อนกลับไปสัมผัสกับบรรยากาศของกรุงศรีอยุธยาแบบดั้งเดิมไม่ว่าจะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำขนมไทยรวมไปถึงวัดและโบสถ์ที่มีอายุยาวนานหลายร้อยปีเพื่อให้คนรุ่นหลังสามารถมาศึกษาหาความรู้และช่วยกันสืบสานวัฒนธรรมไทยไม่ให้เลือนหายไปตามกาลเวลาทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าปราศจากหัวใจหลักของชุมชนบ้านใส่น้อยนั่นก็คือคุณมยุรีหญิงแกร่งผู้อุทิศตนให้กับชุมชนนี้โดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจจนชุมชนบ้านใส่น้อยเป็นอย่างทุกวันนี้ได
1: ้เราเนี่ยเป็นคนของชุมชนใส่น้อยเรียกว่าบรรพบุรุษของเราเป็นคนใส่น้อยมันจึงทำให้เรามีความรู้สึกว่าเรารักชุมชนนี้หัวใจสำคัญของชุมชนของเรานี้ก็คือชุมชนเรามีของดีแล้วจากบรรพบุรุษมีดีอยู่แล้วเรามีวิถีชีวิตมีประวัติศาสตร์ความเอื้ออาทรที่ถูกสืบทอดกันมาและยิ่งโดยเฉพาะเนี่ยเรามีโบราณสถานที่พระมหากษัตริย์เป็นผู้มาสร้างวัดนี้ไว้มันยิ่งทำให้เรามีความรู้สึกผูกพันเราจึงมีความรู้สึกว่าเราเนี่ยจะต้องสร้างอนุรักษ์และก็ส่งเสริมถ่ายทอดให้กับลูกหลานของเราต่อไปมันจึงทำให้เราเนี่ยมีความรักมีความผูกพันกับชุมชนนี้มากและพยายามที่จะต้องทำอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เกิดประโยชน์กับชุมชนให้มากที่สุดค่ะ
2: จามยุรีเนี่ยนะครับท่านเนี่ยเป็นคนเข้มแข็งแล้วก็ทำอะไรทำจริงนะครับต่อสู้มาเป็นสิบกว่าปีกว่าที่เราจะเอามายืนอยู่ได้ทุกวันเนี่ยที่อาจารย์ทำเนี่ยอย่างน้อยก็ทำให้ชุมชนเราได้มีการพัฒนาขึ้นชาวบ้านก็มีกิจกรรมที่ได้ร่วมกับชุมชนแล้วก็เป็นการเสริมสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนทำให้ชุมชนเราอย่างน้อยก็มีชื่อเสียงมีคนรู้จัก
3: อาจารย์มิยุรีในตำบลไซน้อยเนี่ยนะก็คือท่านเป็นแบบว่าบุคคลตัวอย่างต้นแบบเลยล่ะเพราะว่าทุกอย่างจะเริ่มจากแกนะคะท่านจะมองในส่วนของส่วนรวมมากที่สุดและท่านเป็นคนใจดีทุกๆคนไม่ว่าใครจะมาขอความร่วมมืออะไรแกช่วยเหลือได้ทุกอย่างพูดง่ายๆก็คือว่าในชุมชนนี้ถ้าไม่มีอาจารย์มยุรีอาจจะไม่มีความสำเร็จถึงทุกวันนี้ก็ได้นะคะ
4: หลักสูตรของเราอะค่ะเป็นการจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนค่ะถือว่าที่เนี่ยเป็นแม่แบบเป็นต้นแบบที่ดีนะคะสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนเลยจากโครงการนี้ต้องขอใช้คำว่าความยั่งยืนค่ะเพราะว่าหลักสำคัญของความยั่งยืนก็คือในเรื่องของชุมชนเศรษฐกิจนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมก็ชุมชนนี้นะครบทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็สิ่งที่ดีที่สุดคือความเป็นธรรมชาติในการที่มีการร่วมมือกันของชุมชนแล้วก็เห็นเป็นภาพเป็นสิ่งที่จับต้องได้เป็นความร่วมมือที่เหนียวแน่นและก็หนักแน่นและมากเลยที่ได้เห็นนะคะ
1: เราใช้พลังบวกทั้งหมดพลังบวกก็คืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องของเชิงบวกเราบอกกับทุกคนเราส่งเสริมชุมชนเราให้ทุกคนเนี่ยได้รับรู้ว่าสิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำอยู่เนี่ยมันทำแล้วเรามีความสุขทำแล้วเนี่ยมันทำให้ลูกหลานเราเห็นแล้วก็ประทับใจทำแล้วปู่ย่าตายายของเรารู้สึกเอ้ย

0: เป็นเรื่องที่ดีลูกหลานบอกโอ้โหหนูอยากทําจังเลยเรื่องอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่ดีนะยายหนูทําอยู่ตาหนูทําอยู่เด็กก็จะเกิดความภาคภูมิใจเราก็จะค่อยๆสอดแทรกไปทุกเรื่องพองานบุญประเพณีของเราเราก็มาจัดรวมกันโดยกําหนดให้วัดทั้ง5วัดในชุมชนของเราเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อที่จะทําให้เกิดวิถีและประเพณีที่จะร่วมจิตร่วมใจกันให้กับชาวบ้านเรามาร่วมกันทําเป็นความรู้สึกที่เราภูมิใจพอเราภูมิใจแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องบอกต่อและเราก็เดินเครื่องเรื่องของการทํางานในการดําเนินกิจกรรมของเรามันก็เลยทําให้ชาวบ้านและชุมชนเราเนี่ยรู้ว่าสิ่งที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีนะแสดงว่าเราจะต้องรักษาเราจะต้องพัฒนาเราจะต้องทําให้สิ่งที่เรากําลังทําอยู่นะบรรลุวัตถุประสงค์ให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ให้เกิดกระบวนการในการที่จะทำให้คนอื่นเข้ามาสัมผัสแล้วรู้ว่าเออชุมชนนี้เขามีความร่วมไม้ร่วมมือเขามีความรักความเอื้ออาทรและเขามีความตั้งใจในการที่จะสร้างชุมชนด้วยพลังของคุณธรรมเหล่านี้ต้องการที่จะทำให้เกิดสิ่งที่เป็นความสุขที่มันจะเกิดขึ้นกับสังคมและครอบครัวของเราครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นเมื่อครอบครัวมีความสุขก็จะต่อโยงไปในชุมชนสังคมเราเพราะฉะนั้นในชุมชนในสังคมของเราเนี่ยถ้าทุกอย่างมีคุณธรรมที่ดีงามการกระทําการปฏิบัติมันจะทําให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีชุมชนก็จะมีความสุขสังคมก็จะมีความสุขโดยพื้นฐานครอบครัวสุขชุมชนสังคมก็สุขร่วมกันค่ะ
1: ทุกคนคงได้เห็นแล้วว่าการที่จะสร้างชุมชนครอบครัวหรือแม้แต่ตัวบุคคลที่ดีได้นั้นต้องอาศัยปัจจัยในหลายด้านถ้าพวกเราทุกคนคอยช่วยเหลือประคับประคองแล้วร่วมมือกันแก้ปัญหาทีละเล็กทีละน้อยประเทศไทยในวันข้างหน้าจะต้องพัฒนาไปในทางที่ดีกว่าเดิมอย่างแน่นอนครับ

วัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลเกษตรไทยไอดอลในวันนี้จะพาไปดูควายกันครับเมื่อพูดถึงควายนะครับหลายคนอาจจะคุ้นชื่อกับนายบุญสหายของนายจันหนวดเขี้ยวนี่มันจ้องแต่วันนี้เราจะพาไปชมอีกด้านหนึ่งของควายกันครับเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ทำฟาร์มควายเพื่อรีดน้ำนมครับอยากรู้ไหมครับว่าควายนมหน้าตาจะเป็นยังไงและน้ำนมควายเอาไปทำอะไรกันได้บ้างถ้าอยากรู้ตามไปดูนะครับ

0: เดินไปไหนเข้ามานี่ควายซ้ายขวาหน้าหลังควายหมดกี่ตัวฮะ
1: ทั้งหมดตอนนี้ประมาณ400
0: แล้วทำไมมันถึงกลายมาเป็นแบบสนใจควายนมได้ครับผม
1: เหตุผลแรกก็คือว่ามันไม่มีคนทำในเมืองไทยตัวพี่ไม่ชอบทำอะไรเหมือนคนชาวบ้านเขาชอบทำอะไรแหวกๆอยู่แล้ว
0: ครับผมแล้วน้ำนมที่เขาได้อะต่างจากน้ำนมวัวไหม
1: ทางด้านโภชนาเขาดีกว่านมวัวเยอะเลยโปรตีนไขมันแคลเซียมสูงกว่านมวัวไปเท่าตัวแต่คอเลสเตอรอลเขาจะต่ำกว่าในนมวัวเป็นไขมันที่คอเลสเตอรอลต่ำ
0: สายพันธุ์อะไรครับเห็นเขานี่แบบมาอย่างนี้เลย
1: มูล่าคำว่ามูล่าเป็นชื่อสายพันธุ์ควายที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ประเทศอินเดีย

0: ควายบ้านเราเนี่ยทางเอเชียตะวันออกเราจะเป็นควายอีกพันธุ์นึงที่เรียกว่าควายปลักแล้วโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยควายพวกนี้เนี่ยเขาไว้ใช้แรงงานเพราะฉะนั้นเขากลางส่วนไอ้เจ้ามูล่าหรือควายนมสายพันธุ์อื่นๆเนี่ยธรรมชาติกำหนดเขาเป็นควายให้นมเขาก็เลยจะนมเยอะ
1: สายพันธุ์มูล่าให้น้ำนมเยอะกว่าควายไทยแต
0: ่
1: เรื่องคุณภาพเหรอครับ
0: เรากลับพบว่าในน้ำนมควายไทยหอมกว่าในแง่เศรษฐกิจแล้วอาจจะยากเพราะว่าปริมาณน้ำนมควายไทยน้อยกว่ามูล่าครึ่งๆอะค่ะถ้าหากว่าเราจะทำเราจะดึงเราจะยกอัปเกรดจากควายไทยขึ้นมาเป็นนมเป็นควายนมเราต้องทำการผสมข้ามสายพันธุ
1: ์ก็เป็นการพัฒนาสายพันธุ์ควาย
0: พัฒนาสายพันธุ
1: ์ครับและเสียงที่เห่าๆนี่ไม่ใช่ควายนะ
0: ไม่ใช่ค่ะ
1: นี่นะ
0: ไม่ใช่
1: เป็นผู้ช่วยเลยนะ
0: มันกำลังโชว์พาวอยู่
1: 400กว่าตัวอาหารเยอะมากเลยอะค่าใช้จ่ายมันเยอะมาก
0: เยอะเยอะ
1: เราลดยังไงมั้ง
0: เราก็จะปลูกข้าวโพดฝักอ่อนเยอะ
1: ครับ
0: ข้าวโพดฝักอ่อนก็คือเราเอาฝักอ่อนขายเราเอาต้นเอาใบมาเป็นอาหารควายเพราะฉะนั้นคนที่ทำปศุสัตว์เนี่ยมันหนีไม่พ้นที่จะต้องมาทำเกษตรด้วย

พื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตนะครับพี่รันจวนเขาก็เลยปลูกข้าวโพดฝักอ่อนเอาไว้เป็นอาหารควายไม่ใช้ยาฆ่าแมลงไม่ใช้สารเคมีเพราะฉะนั้นน้ำนมควายที่ได้รับรองได้เลยครับว่าออร์แกนิก 100% นี่อย่างต้นนะครับเอาไปเลี้ยงควายส่วนฝักที่ได้ก็เอาไปขายได้อีกโอ้โหบอกได้เลยครับว่าครบวงจรดูเลยข้างหลังโอ้โหกำลังเก็บเลย

0: ือส่วนที่อยู่ในมือเนี่ยก็ได้จากการที่เราปอกข้าวโพดแล้วนะครับส่วนนี้ก็จะเรียกว่าไหมข้าวโพดต้องแกะออกแกะออกแกะออกซึ่งมันนิ่มมากมันนิ่มเหมือนกับไหมจริงๆแล้วก็น่าจะเคี้ยวนุ่มอร่อยแต่ว่าผมจะไม่รับประทานเองผมก็จะให้เจ้าควายน้อยๆเหล่านี้ได้รับประทานแต่ก็เล่นตัวไม่ทานไงกลัวกันหมดเลยโอ้โหต้องพิจารณาตัวเองนะควายยังกลัวเนี่ยฮะกลัวอยู่ดีเอางี้นะวางไว้ส่วนคอกนี้คือลูกควายอายุเท่าไหร่ครับพี่ประนอม
1: ก็ประมาณแรกเกิดถึง2เดือนค่ะจะอยู่ฝั่งนี้ค่ะ
0: คือคอกนี้ทั้งหมดเลย
1: ค่ะค่ะ
0: ทุกชื่อเลยนะ
1: ค่ะ
0: มีตั้งแต่กะล่อนอันนี้ไม่ใช่ว่านิสัยผมใช่ไหมอันนี้เป็นชื่อของลูกควายนะครับผมแล้วก็มีโป๊เป๊
2: พี่ประนอมแอบบอกกับเรานะครับว่าควายทุกตัวของที่นี่พี่รัญจวนเป็นคนตั้งชื่อเองทั้งหมดเลยล่ะครับเพื่อให้ง่ายแก่การทำประวัติและบันทึกข้อมูลควายทุกตัวซึ่งก็มีทั้งแต้มแพรวลูกปัดแคนบุษราเกษาโบเบเมกะล้อตอกโซล่าโอ้โหมาทั้งไทยจีนฝรั่งแม่สร้างสรรค์จริงๆนะครับเออาหารสำหรับลูกควายแรกเกิดถึง2เดือนก็จะเป็นน้ำนมแม่หรือที่เรียกว่านมน้ำเหลืองทั้งนี้ก็เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและทำให้ร่างกายแข็งแรงเหมือนกับลูกคนเรานี่แหละครับ
0: ของนี้มีจำกัดพี่ปกติพี่ให้เท่าไหร
1: ่ตัวหนึ่งตอนเย็น2โลตอนเช้าก็2โล
0: พ
1: อ2เดือนปุ๊บก็ใส่ข้าวใส่ไข่เป็นอาหารเสริม
2: พอลูกควายอายุ 3-4 เดือนก็จะให้อาหารเสริมซึ่งประกอบด้วยไข่ไก่ข้าวบดถั่วบดผสม3อย่างนี้ลงไปในน้ำนมด้วยนะครับนอกจากจะเพิ่มโปรตีนให้กับลูกควายแล้วนะครับยังช่วยลดต้นทุนซึ่งจากเดิมจะให้นมแม่ควายมื้อละ2ลิตรก็จะเหลือเพียง1ลิตรเท่านั้นล่ะครับลูกควายจะยานมเมื่ออายุ 7-8 เดือนครับ
0: นมควายเนี่ยมีกลิ่นไหม
1: ต้องชิมค่ะคนที่พูดว่าคนนมควายหอมกว่าก็คือคนบริโภคนมเพราะเขาจะจำรสชาติของนมอย่างอื่นที่เขาบริโภคมาแล้วได้
0: ใช่อันนี้ต้องลอง
1: เดี๋ยวลองได้ค่ะรีเสร็จก็ลองเลย
0: ไม่อยากจะพูดเลย
1: จะดูจากเต้าก็ยังได
0: ้ว้ายมันจะดูโหดร้ายไปนิดนึงไหมครับผม
1: ไม่มันอาจจะชอบก็ได้เพราะมันอาจจะนุ่มกว่าใช้เครื่อง

0: ที่มูราฟาร์มจะรีดนมควายวันละ2ครั้งครับตอน6โมงเช้าแล้วก็บ่าย2โมงก่อนอื่นเราก็จะต้องอาบน้ำให้กับบรรดาแม่ควายครับเพื่อเป็นการทำความสะอาดและก็ช่วยให้แม่ควายอารมณ์ดีสุดๆพร้อมแก่การรีดน้ำนมล่ะครับตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วล่ะครับที่เราจะรีดน้ำนมรีดน้ำนมควายสาวอายุ3ปีครึ่งจึงจะพร้อมผสมพันธุ์และก้าวสู่การเป็นแม่ควายให้นมล่ะครับทำความสะอาดเต้านมอีก1ครั้งนะครับโดยเช็ดด้วยคลอรีน1รอบแล้วก็น้ำต้มสะอาดอีก1รอบครับเมื่อเต้าสะอาดเรียบร้อยแล้วบรรดาแม่ควายก็อารมณ์ดีอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับ ตอนนี้ก็เริ่มรีดน้ำนมกันได้แล้วล่ะครับ
1: ในการรีดน้ำนมควาย1ครั้งนะครับก็กินเวลาประมาณ30นาทีซึ่งก็ไปพาสเจอร์ไรส์กันมาแล้วก็จะได้น้ำนมสดใหม่ที่รสชาติอร่อยอย่างนี้ฮะนี่อยากรู้ว่ารสชาติยังไงลองเลยหวานมันน่ะไม่เคยคิดว่ามันจะหวานมันอะไรขนาดนี้เลยนะอุ๊ยอร่อยอ่ะเดี๋ยวยกไปพาสเจอร์ไรส์เองเนี่ยหมดนี้เลยอร่อยจริง
0: ส่วนแม่ควายมือใหม่ที่เพิ่งตั้งท้องไม่ชินกับการโดนรีดนมก็ต้องมีเชือกรัดขาเอาไว้เป็นตัวช่วยกันสักนิดครับถ้าไม่งั้นแล้วก็ดีดเข้าตาอย่างนี้ควายมูรา 10-70 ตัวจะรีดน้ำนมได้250ลิตรต่อวันนะครับน้ำนมที่ได้จะนำไปพาสเจอร์ไรส์และแปรรูปต่อไปครับนอกจากนมควายมูราพาสเจอร์ไรส์ที่มูราฟาร์มเขาก็ยังมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกอีกมากมายด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นมอสซาเรลล่าชีสเนยพุดดิ้งสบู่โลชั่นแล้วก็ลิปบาล์มครับโอ้โหสุดยอดจริง
2: ๆถ้าพูดในแง่ของทัศนคติของผู้บริโภคความรู้สึกที่มีตอนนั้นนมควายแรกๆที่ทำตลาดยากไหมพี
3: ่โอ้โหสุดสุดคือตั้งแต่เริ่มต้นที่เราเอาสินค้าเราออกตลาดแล้วก็มีการออกบูธออกอะไรการออกบูธก็ต้องเอานมใส่ถาดถ้วยเล็กๆชิมค่ะเชิญชิมนมควายเชิญชิมนมควายค่ะ
2: ครับ
3: จะเห็นว่าคนที่เดินเข้ามาบางทีมือเข้ามาถึงเตรียมจะหยิบนะแต่คำว่าควายเข้ากระทบหูปุ๊บถอยเลยจากประสบการณ์นั้นกลับมานักคิดไงว่าเราจะขายนมควายให้คนไทยกินได้หรอโจทย์ข้อใหญ่เลยนะคะ
2: เครื่องหมายคำถามตัวใหญ่มาก
3: มากเลยก็เลยต้องหัดทำชีสลูกสาวก็เลยเอาโยนตำราชีสมาหมาม่าก็เลยต้องกางตำราชีสซึ่งเป็นภาษาอังกฤษทำไปกับตำราไปทำอยู่เช่นพร้อมกับดิกชันนารีข้างตัวทำอยู่ครึ่งค่อนปีกว่าจะรู้ว่าทำยังไงมาถึงจะได้ต้องบอกก่อนนะคะเราผลิตชีสประเภทที่เรียกว่ามอสซาเรลล่าชีสทานสดคุณสมบัติของชีสตัวนี้ต้องนิ่มต้องนุ่มโดนร้อนแล้วต้องยืดได้เอาในเมื่อทำได้เราต้องขายก็เลยไปเปิดที่รามคำแหง112
2: ครับ
3: เป็นร้านแรกก็เริ่มเป็นที่รู้จักของคน
2: คือฟังเส้นทางของพี่มานะผมรู้สึกอย่างนึงก็คือว่าเฮ้ยบางทีมันไม่ใช่พรสวรรค์มันเป็นเรื่องของพรแสวงจังหวะชีวิตทำให้เราต้องแสวงหามันแล้วเป็นมัน
3: พอเราเจอเพชชื่อมันจะผลักให้คุณต้องสู้กับมัน
2: ล้มลุกคุกคานมาเนี่ยเริ่มยืนได้ละ
3: ยืน
2: สำหรับมูราฟาร์มสำหรับน้ำนมควาย
3: ค
2: ่
3: ะ
2: อนาคตตลาดมองว่าเป็นยังไง
3: ก็มีการประชาสัมพันธ์ออกไปเรื่อยๆคนก็เริ่มรู้จักคนก็เริ่มหาเราก็เริ่มมีกลุ่มลูกค้าที่ว่าฉันต้องกินนมควายฉันไม่กินไม่ได้ลูกฉันแพ้นมอ่ะลูกฉันต้องกินนมควายเราได้ตลาดกลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่มากก็มาเป็นลูกค้าประจำซึ่งจะต้องซื้อกันเรื่อย
2: ๆปกติเนี่ยเปิดให้คนแบบ walk in เข้ามาดูอะไรยังไงไหมฮะ
3: ไปเปิดที่มินิมูราฟาร์มก็คือเป็นการจำลองฟาร์มที่นี่ไปไว้ที่นู่นแล้วก็เพิ่มสีสันด้วยการใส่เวิร์กช็อปเข้าไปเช่นคุณอยากไปทำพิซซ่าคุณไปหัดทำพิซซ่าได
2: ้
3: คุณอยากไปทำไอศกรีมคุณก็ไปหัดทำได้ควายให้ดูแล้วก็มีสัตว์น่ารักน่ารักอย่างอื่นให้ดู
2: เป็นโมเดลของมูราฟาร์มที่ยกไปอยู่ตรงน
3: ั้
2: น
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วเหมาะสำหรับคนที่จะแวะเวียนเข้าไป
3: ใช่ค่ะ
2: แต่ถ้ามูราฟาร์มใหญ่อย่างนี้ก็จะมาดูงาน
3: มาศึกษาดูงานซึ่งต้องจองแล้วต้องนัดวันเวลาการแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเพราะคุณเข้ามาที่นี่เนี่ยมาศึกษาดูงานด้วยมาทานอาหารในเกรดอิตาลีนี่แหละอิตาลีที่คนไทยทำนี่แหละชีสสดๆอะไรสดๆคุณทานที่นี่เลย

0: ด้วยแนวคิดที่อยากจะนำเสนอสิ่งใหม่ๆให้กับวงการเกษตรของไทยครับลองผิดลองถูกอยู่หลายครั้งจนในที่สุดผลิตภัณฑ์จากน้ำนมควายก็สามารถครองใจผู้บริโภคได้เราจึงมีความภูมิใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่รันจวนเฮงตระกูลคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับโอ้ยดูสิครับผลงานสุดยอดอ่ะรับไปเลยครับป้ายเกษตรไทยไอดอลครับ
1: ขอบคุณมากค่ะน่ารักมากเลยค่ะ
0: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้นะครับคือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำครับนั่นก็คือปลาสลิดนั่นเองครับซึ่งก็เลี้ยงมากว่า20ปีด้วยกันเรียกได้ว่าเป็นกูรูด้านปลาสลิดกันเลยทีเดียวครับได้ทั้งคุณภาพแล้วก็ปริมาณครับทั้งที่ในช่วง 2-3 ปีแรกในการเลี้ยงนะครับเรียกได้ว่าทุนหายกำไรหดหกล้มลุกคลุกคลานกันมาแล้วครับแหมแต่ว่าเขาทำยังไงครับถึงได้ก้าวมาถึงจุดนี้ได้ผมว่าอย่าเสียเวลาเลยครับเราไปพบกับเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้กันเลยดีกว่าครับว้ายเกือบตกไปดีกว่าครับ

0: เราไม่เคยเลี้ยงแรกเลยเราไม่เคยเลี้ยงไม่เคยเลี้ยงปลาสลิดเคยเลี้ยงกุ้ง
1: คนนี้ล่ะครับพี่แกละปัญญาโตกทองผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงปลาสลิดมานานกว่า20ปี
2: ช่วงแรกที่แบบมาเลี้ยงปลาสลิดเนี่ยเรียกว่าเจอปัญหาอะไรยังไงบ้าง
0: มันก็ไม่ได้อะไรเลย 2-3 ปีแรกเสมอทุน
2: ครับ
0: เสียเวลาฟรีเหนื่อยฟรีอะไรอย่างเงี้ย
1: หลังจากเหนื่อยฟรีอยู่กว่า3ปีในที่สุดพี่แกละก็หาทางออกให้กับตัวเองจนได้ละครับ
0: ตอนหลังเราก็มาสังเกตมาจดบันทึกจากการทำงานวิจัยของสกว.
2: ครับ
0: เรื่องรูปแบบการจัดการน้ำอ่ะ
2: ครับ
0: พอเรามาทำตรงนั้นเนี่ยเราก็เรามาลงมาจดบันทึกดูจดไปครับจดบันทึกมันจะเป็นครูเรา
2: ครับ
1: นอกจากจะจดบันทึกขั้นตอนต่างๆตลอดการเลี้ยงแล้วสิ่งสำคัญที่พี่แกละทำมาอย่างต่อเนื่องทุกปีก็คือการใส่ใจครับ
0: อย่างเราก็ต้องคุยกับปลาให้รู้เรื่อง
2: แล้วพี่คุยกับปลารู้เรื่องมั้ย
0: คือไม่รู้ผมว่าผมรู้ใจมันนะ
2: อ๋อเหรอ
0: เราต้องรักมันแล้วมันจะรักเรา
2: ระหว่างเมียกับปลาพี่คุยกับใครรู้เรื่องมากกว่ากัน
0: คุยกับปลารู้เรื่องมากกว่า
1: โอ้ยพี่ครับตอบอย่างนี้เย็นนี้จะกลับบ้านได้มั้ยครับพี่ก่อนเลี้ยงปลาสลิดก็ต้องเตรียมบ่อให้พร้อมก่อนนะครับด้วยการตากบ่อให้แห้งเป็นการฆ่าเชื้อโรคครับประมาณ45วันจากนั้นก็ผันน้ำจืดเข้าบ่อให้มีความลึกประมาณ 30-50 เซนติเมตรและเนื่องจากพื้นที่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามมีน้ำทะเลหนุนก่อนสูบน้ำเข้าบ่อก็ต้องวัดคุณภาพของน้ำให้ดีซะก่อนนะครับ
2: ที่เห็นเนี่ยตรงเนี้ยก็คือน้ำในคลองตรงนี้ก็คือคลองผีหลอก
0: ใช่
2: ดูเข้ามาตรงนี้คือบ่อปลาสลิดของเรา
0: ใช่ใช่เอาน้ำเข้า
2: ทีนี้เราก็ต้องเช็คสภาพน้ำ
0: ก็ดูน้ำนิดนึง
2: ดูน้ำก่อน
0: ดูชิมน้ำด้วย
2: เฮ้ยพี่ชิมเหรอ
0: ชิม
2: ยังไง
0: เค็มไหม
2: ตลกนะ
0: จริงผมเช็คว่าเค็มแล้วผมรู้ด้วยว่าน้ำเนี่ยกี่ ppt อะไรอย่างเงี้ย
2: แล้วก็คือถ้าเค็มอย่าเอาเข้า
0: ก็ไม่เอาเข้าแล้วก็ชิมดูเนี่ยเป็นก่อย
2: ๆอ๋
0: ถ้าเค็มกว่านี้ก็ไม่เอาเข้าแล้วจังหวะน้ำดีก็เอาเข้าไว้ก่อนมันจะมีคนพูดกันว่าน้ำเค็มน้ำอะไรน้ำไม่เค็ม
2: น้ำไม่เค็มก็รีบเลย
0: แล้วเราก็ชิมด้วย
2: ครับ
0: ใช่ไหมชิมแต่ถ้าเราสงสัยก็จะชิมถ้าไม่สงสัยก็ไม่ชิมต้องสงสัยไม่แน่ใจจะต้องชิม
2: ผมสงสัยสงสัยครั้งสุดท้ายนะ
0: ครับ

0: ปลาสลิดทุกๆ 15-20 วันครับเพื่อคำนวณน้ำหนักของปลาสลิดทั้งบ่อพี่แกละบอกกับเราว่าวิธีนี้จะได้รู้ว่าอาหารที่ให้ปลาไปแล้วนั้นกลายเป็นน้ำหนักของปลากี่กิโลกรัมนั่นเองล่ะครับ
1: นี่คือไซส์ลูกปลาสลิดเดือนกว่าๆดูนะครับว้าว
2: อันนี้ปลาอยู่น่าจะอยู่ประมาณ80ตัวโลเนี่ย
0: แค่เห็นตัวปลาก็รู้แล้วล่ะครับว่าใน1กิโลกรัมจะมีปลาสักกี่ตัวซึ่งนี่ไม่ใช่การคาดเดานะครับแต่เป็นการคาดการจากประสบการณ์และการจดบันทึกข้อมูลเอาไว้ล้วนๆเลยล่ะครับพี่แกะจดไว้ทุกอย่างเลยนะครับทั้งอาหารที่ให้ปลาน้ำหนักของปลาในแต่ละเดือนรวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆด้วยล่ะครับ
1: นี่อย่างที่เห็นนี่คือเขียนว่าบันทึกการเลี้ยงปลาสลิดนั่นหมายความว่าทุกขั้นตอนพี่ต้องจดไว้
2: ถ้าจดเนี่ยอย่างลงน้ำปุ๋ยจดไว้เห็นลูกปลาครั้งแรกเมื่อไหร่เนี่ยจะทำไหมลูกปลาลักษณะแบบนี
1: ้มีมาเรื่อยๆนะ
2: 4เดือนจะได้ขนาดนี
1: ้ครับอันนี้ขนาดจริงเลยปะ
2: จริงนะจริง
1: อันนี้เอามาวางแบบเทียบให้เห็นอย่างนี้เลย
2: ให้อาหารปลา
1: 35,000 ลูกไป 3,500 ลูก
2: ลูก20โล
1: ครับ
2: ใช้อาหารไป 70,000
1: 70,000
2: เป็นเงินค่าอาหาร 800,000
1: โอ้เยอะเหมือนกันนะ
0: การที่บันทึกข้อมูลเอาไว้อย่างนี้นอกจากจะรู้ต้นทุนของอาหารได้เห็นพัฒนาการของปลาที่เลี้ยงยังสามารถคำนวณกำไรจากการขายล่วงหน้าได้ด้วยนะครับโอ้ยสุดยอดเลยครับพี
1: ่แล้วอย่างช่วงเวลานี้ครับอย่างบ่อปลาสลิดที่อยู่ด้านหลังเราเนี่ยอย่างนี้ลูกปลาอายุ1เดือนเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำคืออะไร
2: เดือนลูกปลาเนี่ยก็ต้องหว่านหญ้าให้ปลากิน
1: ไอ้หญ้าที่ให้ปลากินเนี่ยตอนแรกผมเข้าใจว่าหญ้าริมทางไม่ใช่
2: หญ้าในบ่อเลยมีดหว่านหญ้าม
1: ีดหว่านหญ้าก็แบบประมาณนี
2: ้ยาว
1: ยังไงอ่ะ
2: เป็นแขน
1: ไม่เชื่อขนาดไหน
3: เว้ยพี่ใจเย็นนี่กดเครื่องอะไรกันวะเนี่ย
2: ไม่ได้กดเนี่ยมีอย่างงี้จริงๆกับฟันจริง
3: ๆเฮ้ยบ้าใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอ
2: เออ
1: โอ้ตาย
2: อันนี้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่เขาคิดกันว่า
1: ครับผมเข้าใจว่าภูมิปัญญาชาวบ้านแต่อย่าเพิ่งง้างได้มั้ย
2: ก็ดีไม่ได้ง้างเค้าวางบนบ่าอย่างเงี้ยเวลาเดินไปเนี่ยเค้าใช้อย่างเง
1: ี้ยต้องท่านี้นะ
2: ใช่
1: งั้นเดี๋ยวเราไปฟันยากก
2: ัน ใช่ไปพอท่านี้มันปลอดภัย
1: ครับปลอดภัยสำหรับพี่ครับพี่แต่ไม่ปลอดภัยสำหรับผมครับพี
2: ่โอ้ยมีใครทำไรแล้ว
0: หญ้าที่จะตัดให้ปลานั้นก็อยู่กลางบ่อนู่นนะครับเห็นทีจะต้องลงเรือกันแล้วล่ะครับงานนี
1: ้เอ้านี่ลงไปเลยเหรอ
2: ลง
1: เฮ้ยนี่ผมเข้าใจว่าอยู่บนเรือเราก็จะตัดนะไม่ใช่เหรอ
2: ไม่ได้ลึกกันน้อยนะเฮ้ยมีดป่ะ
1: แต่พี่บอกไม่ลึกอะพี่เหวี่ยงเหมือนโกรธกันมา5ชาติดูสิโอ้โหเหวี่ยงสุดแขนซะขนาดนั้นนี่ถ้าไม่ลงเนี่ยนะโดนคอรหาแน่เลยอ่ะต้องเอาอะไรมาตื้นวะเนี่ย
3: เหมือนตอนน้ำท่วมกรุงเทพปี54เลยครับผมบอกตรงเดินเงี้ยเข้าบ้านครับแต่ตอนเดินตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ถือมีดอย่างนี้เข้าไปด้วยแล้วแถวบ้านหญ้ามุงขนาดนี้
0: หญ้าที่กำลังฟันอยู่นี้เป็นหญ้าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติครับซึ่งทุกๆ15วันพี่แกละก็จะขนคนงานมาช่วยตัดกันอย่างนี้ล่ะครับจนกว่าปลาสลิดจะมีอายุได้3เดือนจึงจะเริ่มให้อาหารสำเร็จรูปควบคู่กันไปล่ะครับ
2: ถ้าไม่เป็นมันจะฟันเหนื่อย
3: คนฟันไม่เป็นมันจะฟันแล้วเหนื่อย
2: แต่คนฟัน
3: ไม่รู้ว่าว่าใคร
0: ส่วนหญ้าที่ตัดแล้วไม่ได้เป็นอาหารให้กับลูกปลาทันทีนะครับต้องรอ 4-5 วันให้หญ้านั้นเน่าเปื่อยปลาจึงจะมาตอดกินได้ครับนอกจากหญ้าแล้วพวกแมลงต่างๆที่อาศัยอยู่บนหญ้าก็จะกลายเป็นอาหารของปลาเช่นเดียวกันละครับ
2: ลูกชิมที่ว่ามัน
1: พี่ให้ผมชิมทุกอันเลยอ่ะ
2: เขาจืดมานู่นจืดไป
1: แล้วพอพี่ก็ชิมเงี้ยแล้วเราไม่ชิมเงี้ยเดี๋ยวพี่เขาว่าเราได้ฮะมึงต้องชิมใช่ไหมล่ะ
2: จืดปลาไหมจืดปลาเมื่อกี้

0: พอเข้าเดือนที่6หญ้าในบ่อก็เริ่มหมดครับพี่แกละก็จะเลี้ยงปลาด้วยอาหารสำเร็จรูปเพียงอย่างเดียวโดยให้ในอัตราส่วน 2% ของน้ำหนักตัวปลาซึ่งจะรู้ได้ก็จากการจดบันทึกนั่นล่ะครับเข้าเดือนที่10ปลาสลิดก็โตเต็มที่ครับทีนี้แล้วก็ได้เวลามาจับปลาขายกันล่ะครับปลาสลิดทั้งบ่อน้ำหนักกว่า40ตันกว่าจะจับเสร็จก็ใช้เวลา2วัน2คืนกันเลยทีเดียวล่ะครับโอ้โหเยอะขนาดนี้จับกันให้เพลินเลยครับ
1: ส่วนมากปัญหาเกษตรกรที่แบบผู้เลี้ยงสัตว์น้ำอย่างปลาสลิดอย่างเงี้ยส่วนมากก็เจอปัญหาอะไร
2: เจอปัญหาราคาตกเลยปัญหาที่เราแก้ไม่ได้อะแล้วมันส่วนทางกันราคาอาหารปลามันแพงขึ้นแพงขึ้น
1: ครับ
2: แต่เราทำยังไงให้ลดอาหารลงมันก็กำลังจะเพิ่มจริงๆเมื่อก่อนผมก็เป็นแต่พอผมมาทำงานใส่งานวิจัยของชาวบ้านเนี่ยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเนี่ยมันทำให้เรารู้จักการใช้ข้อมูล
1: เลี้ยงมา10เดือนเงี้ยแล้วเวลาขายเนี่ยตลาดพี่เป็นใครปลาสลิด
2: ตลาดเนี่ยคนบางบ่อมาซื้อคนบางบ่อคนคลองด่านคนสมุทรปราการคนสุพรรณที่มาซื้ออยู่แถวนี
1: ้ปลาสลิดนะ
2: ใช่ที่ว่าบางบ่อสลิดบางปลาสลิดบางบ่อเดี๋ยวนี้นะมันไม่มีพื้นที่การเลี้ยงมาซื้อปลาที่บันแพ้วที่แพ็กน้ำแดงสมุทรสงครามนี่ไปสุพรรณก็มาซื้อที่นี
1: ่บ่อน้ำจืดมีปลาสลิดเลี้ยง10เดือ นถือว่าเป็นรายได
2: ้รายปี
1: ที่ได้ขายทุกวันอะไรรายได้ที่เข้ามาเนี่ยส่วนไหน
2: ก็ผมก็เลี้ยงกุ้งเลี้ยงกุ้งธรรมชาติแล้วก็เลี้ยงปลาหมอเทศที่อยู่ในบ่อกุ้งนี่ผมก็ปลาหมอเทศมาแปรรูปแล้วใครอยากกินก็มาซื้อที่บ้าน
1: ครับอย่างปลาหมอเทศนี่ปกตินี่มันราคามันดีไหมถ้ามันขายเป็นกิโล
2: ราคาอยู่ที่8บาท
1: กิโลละเนี่ยฮะ
2: ใช
1: ่โอ้ไม่ดี
2: แล้วมาตอนนี้ราคาโลละ20 25แปรรูปเราขายอยู่200มาซื้อที่บ้านนะ
1: จาก20กว่าบาทเนี่ยนะ
2: ใช่
1: เป็นโลละ200เลย
2: ใช่เราไม่ทำเยอะทำเยอะก็เหนื่อยใช้แบบพอเพียงเข้มาเท่ากำลังเรามี
1: พูดถึงเลี้ยงมาทั้งหมดประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำทั้งน้ำจืดน้ำเค็ม
2: ใช่
1: ถึงตอนนี้เนี่ยคิดว่าอาชีพเกษตรกรที่เราทำมาอยู่ตลอดเนี่ยมันเป็นอาชีพที่สามารถอยู่ได้จริงไหมในสภาพสถานการณ์ปัจจุบัน
2: อยู่ได้แต่ถ้าจะอยู่ให้ได้ดีเนี่ยมันต้องเกษตรกรต้องหันมาผลิตแบบต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำถ้ารุ่นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่จะแข่งขันกับ AEC ที่จะเข้ามาเนี่ยผมว่าต้องปรับมาเรื่องนี้
3: การเป็นคนช่างสังเกตใฝ่รู้แล้วก็เอาใจงานเลี้ยงสัตว์น้ำที่เขารักทำให้ปัญญาโตกทองสามารถก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆมาได้ครับเราจึงมีความเต็มใจอย่างยิ่งที่จะให้เขาเป็นเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับ

0: ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
1: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
0: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดั่งคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
2: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
3: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่

0: ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะเราก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
1: จากการหยิบ

0: พิธีรัฐพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
1: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

อาหารง่ายๆและผู้ชายที่ชื่อบุญชูคือการโคจรมาพบกันของวิกฤตกับโอกาสเพราะบางครั้งจุดเปลี่ยนในชีวิตก็อยู่เพียงแค่พลิกฝ่ามือ

0: รื่องเดิมๆของคนเป็นเกษตรกร
1: ผลผลิตมันก็ได้แต่ว่าหักค่าใช้จ่ายแล้วเราไม่คุ้มเพราะว่าการลงทุนครั้งเนี่ยมันเยอะมากเพราะว่ามันต้องครั้งแรกก็ต้องแต่งกิ่งพอแต่งกิ่งปุ๊บเราก็ต้องใส่สารพอใส่สารแล้วก็ฉีดดึงช่อดึงดอกดึงใบมันหลายขั้นตอนนะพอผลผลิตเราได้ปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่ทันกระจายตลาดเขาเนี่ยเราก็ขายไม่ได้การขายไม่ได้คือว่าเราก็ต้องเป็นหนี้เพราะว่าเคมีเราต้องไปเอาเขามาก่อนบางครั้งเราต้องเงินเราไม่มีเราก็ไปเอาเขามาก่อน
0: มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองน้ำดอกไม้เบอร์4โชคอนันต์และเพชรบ้านลาดทั้งหมด700ต้นกลายเป็นการลงแรงที่ศูนย์เปล่า
1: แย่ที่สุดก็คือสีทองแล้วห่อไว้อย่างสวยเนี่ยราคา3บาทเขายังไม่ซื้อเลยครั้งแรกที่จัดการคือเอามาทำต้มแผ่นพอมันไม่ไหวแล้วมันเน่ามันเยอะมากเลยมันทำไม่ไหวเลยแล้วก็ต้องปล่อยทำเป็นปุ๋ยไปพอร่วงมาปุ๊บเนี่ยวัน2วันมันก็เริ่มเน่าแล้วเราก็ต้องหาวิธีคือวิธีเดียวคือต้องทำปุ๋ยความคิดตอนนั้นโอ้โหเราต้องเอาเงินที่เราลงทุนไปมาทิ้งในส่วนของเราเองเหรอเนี่ยนึกในใจ

สวนมะม่วงจำนวน7ไร่คือมรดกที่ดินที่บุญชูได้รับมาจากผู้เป็นพ่อมรดกที่พ่วงมากับละครชีวิต

0: ก็คิดอย่างเดียวคือว่าเราจะต้องตัดทิ้งความคิดครั้งแรกเลยโละทิ้งจะทำนาแต่ปีเนี้ยการทำนาราคาข้าวมันเนี้ยเหลือแค่ 6,000 5,000 6,000 การลงทุนรายนึงอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 7,000 กว่าบาทดูแล้วมันไม่คุ้มหมดหวังฉะนั้นหมดหวังจริง
1: ๆตาชูจะขายมั่วๆเหรอวู
2: ้เอ้ยไปแล้ว
0: นั้นก็แบกมั่วไปก็ไปหาที่ขายแล้วแหละตลาดมัธยมเรานี่แหละป้าคนนึงเขาขายไข่มดแดงเขาวางเป็นถ้วยพี่ก็ยังมองอยู่โอ้มันจะขายได้หรือไอ้มดแดงเนี่ยความคิดในใจนึงตู้มะม่วงเราไม่ได้ละ
3: สองกระทงเลยป้าโอ้สองกระทงป้ากระทงเท่าไหร่เน
4: ี่ย40 บาทจ
0: ้
4: ะ
0: พอคนมาซื้อเนี่ยมะม่วงแล้ว10 บาทเนี่ยขายไม่ได้ของเขาเนี่ย40 บาทโอ้แงะไปทีนึงอ้าวมีคนมาซื้อแงะไปมีคนมาซื้อพี่ก็แบบว่าต้องแก้มไปถามแกนะว่าป้าขายมดไม่เนี่ยวันก็บอกโอ้โหมันเพาะขายแล้วไอ้หนูเขาว่าป้าว่างั้นเราบอกว่าป้าเราป้าเอามาจากไหนเขาบอกว่าโอ้ยป้าบ้านป้ามีสวนน้ำม่วงป้าก็สอยในสวนน้ำม่วงของป้าแหละนี่คือจุดเปลี่ยนของพี
5: ่แฟนบอกเฮ้ยในตลาดเขาขายมดได้ว่ะก็เลยแบบทำไงดีว่าอย่างนี้ก็เลยแบบลองเลี้ยงกันไหมก็คุยกัน2 คนว่าลองเลี้ยงกันไหมบอกก็ลองเลี้ยงดูว่างี้เนาะ
6: ก่อนหน้านี้บุญชูเคยเชื่อว่ามดแดงคือศัตรูตัวสำคัญของมะม่วงแต่เมื่อราคาของไข่มดแดงดีกว่ามะม่วงหลายเท่าตัวบางครั้งการแก้ไขปัญหาคือการหันหน้ากลับไปเป็นมิตรกับศัตรูจากที่เคยฉีดพ่นยาเพื่อฆ่าให้ตายก็เปลี่ยนเป็นออกตามหามดให้มาอยู่ด้วยกัน
0: ผมว่ามะม่วงแล้วก็พี่ก็ใช้เคมีไปเยอะเนาะมันก็ไม่ค่อยมีมดอะไรพอจะคิดของตัวเองว่าทำไงจะให้มดมันมีเยอะๆนั่นแหละ

คิดว่าบนเขาเนี่ยมันเพราะอากาศมันแห้งแล้งมันสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้มันน่าจะขยายพันธุ์ของมันจะดีกว่าบนข้างล่างว่ามันต่างถิ่นกันมันไปถึงแล้วมันต้องขยายรังมันต้องทำรังของมัน

0: มดแดงถูกนำมาปล่อยตามโคนต้นมะม่วงถึงจะยังไม่แน่ใจในเส้นทางข้างหน้าแต่การคว้าทางเลือกย่อมหมายถึงโอกาสรอดบุญชูเริ่มคิดค้นเพื่อหาทางเอามดแดงมาเป็นเพื่อน
1: จากการที่เราเกลียดมดแดงอย่างมากเลยกับกายเราต้องกลับมาคิดเป็นมิตรกับเขาต้องรักเขาให้มาก
0: การเข้ามาของมดแดงสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับบุญชูมากกว่าที่คิดคุณอุปการอย่างแรกคือการตัดขาดจากยาฆ่าแมลงเพราะมดแดงช่วยกำจัดเพลี้ยศัตรูตัวฉกาจที่สร้างความเสียหายให้กับช่อมะม่วง
1: ผลผลิตของมะม่วงเนี่ยดีขึ้นเยอะมากเลยมดแดงมันจะไปอยู่ตามช่อเพราะไอ้แมงต่างๆที่จะไปจับกินช่อกินดอกมันเนี่ยไปเจอมดแดงเนี่ยมดแดงก็มันก็ไม่กล้าเข้าไปจะไม่มีเพี้ยเลยตอนนี้เพี้ยน้ำมันเพื่อแป้งนี่จะไม่มีเลย
0: คุณอุปการอย่างที่สองคือผลผลิตของมะม่วงที่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมากมายแม้ราคาจะตกต่ำอย่างไรก็ถือว่าเป็นอิสระจากต้นทุนแล้ว
1: ถึงราคามันจะต่ำหน่อยนึงแต่ว่าต้นทุนของเราเนี่ยไม่มีเลยจริงๆผิดกับปีที่แล้วมาที่ยังไม่คิดเลี้ยงมดแดงนะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยใช้ต้นทุนสูงมากในเรื่องของยาฆ่าแมลงในเรื่องของฮอร์โมนต่างๆเนี่ยใช้เยอะมากพอกลับมาเลี้ยงมดแดงให้มันอยู่ระบบนิเวศของมันเนี่ยต้นทุนการทำมะม่วงอ่ะที่นี่จะไม่ค่อยจะไม่มีเลยครับ
0: และประการที่3คือรายได้จากการขายไข่มดแดงที่พอๆกับมะม่วงทุกวันนี้สวนของบุญชูคล้ายป่ามากกว่าสวนเพราะมดแดงชอบความร่มรื่นและอากาศเย็นทุกอย่างจึงถูกจัดวางให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตของมดแดง
1: ตัดแต่งกิ่งมะม่วงนี่เราต้องช่วงปลายเนี่ยจะให้มันทึบไว้ให้กิ่งมันติดกันคือว่าส่วนมากแล้วมันจะอยู่นะเขตของใครของมันการขึงเชือกแบบเนี้ยให้มันเดินหากันได้สะดวกขึ้นคือว่าสร้างไม้ตีให้มันการเดินหากันเนี่ยมันจะผสมพันธุ์ดีกว่า

0: มดแดงเป็นสัตว์เลี้ยงง่ายลำพังเรื่องอาหารก็นับว่าประหยัดกว่าการเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่นหลายเท่าตัวขอเพียงแค่น้ำเปล่าเพียงเท่านี้มดแดงก็อยู่ได้แต่สูตรเด็ดของบุญชูคือการเพิ่มข้าวคลุกปลาทูในเมนูหลัก
1: ข้าวคลุกปลาทูเนี่ยปลามันจะหอมมดมันเนี่ยมันได้กินปลาแล้วมันจะมีความกระตุ้นว่ามันอยากจะกินเยอะกว่าอย่างอื่นถ้าให้พวกกระดูกสัตว์เนี่ยมันจะกินอยู่มันอยู่ตรงนั้นมันไม่สามารถจะคาบขึ้นไปรังได้วันนึงก็ใช้2ตัวซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับเลี้ยงอย่างอื่นแล้วรายจ่ายมันน้อยกว่า
0: การเลี้ยงมดแดงสำหรับบุญชูคือเวทีของการเรียนรู้ที่ไม่จบสิ้นอะไรที่ดีก็ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ
1: ์เมื่อก่อนนี้ก็จะให้ทุกต้นเลยเพราะว่าการให้ทุกต้นเนี่ยมันเผื่อจะให้หมดมันช้าแล้วก็มันเปลืองอาหารมากกว่าให้กองกลางส่วนข้าวเนี่ยก็จะให้เป็นจุดๆไปแต่ว่าน้ำเนี่ยที่นี่จะให้ตีห้าต้นให้จุดนี่โดยการใช้แขวนนะแต่ก่อนจะตัดขวดแปะกับต้นมะม่วงการตัดขวดกับแปะต้นมะม่วงเนี่ยเวลาใบมงใบไม้มันร่วงใส่เนี่ยน้ำมันเสียไวนี่ก็จะเปลี่ยนเป็นวิธีเอาขวดทั้งขวดเลยแล้วก็มาตัดตรงกลางให้มันเป็นรูให้มันเดินเข้าไปกินเองนั่นคือว่าน้ำจะเสียน้อยก็ปรับเปลี่ยนวิธีเรื่อยๆหาจุดให้ได้พยายามจะหาจุดดีๆให้ได้ในการเลี้ยง

0: การฉีดน้ำใส่รังก่อนที่มดแดงจะวางไข่เป็นวิธีเพิ่มปริมาณมดแดงและช่วยขยายรังไปในตัวเพราะเมื่อมดแดงร่วงลงจากรังก็พร้อมที่จะไปสร้างรังใหม่ทันที
1: เพราะว่ามดแดงเนี่ยมันสื่อสารกันด้วยกลิ่นถ้าตัวนี้ไม่มีกลิ่นแปลกปลอมมามีกลิ่นของมันมันก็จะทำรังของมันไอ้ที่หางมาใส่ไว้เนี่ยมันก็จะรวมตัวกันไปทำรังของมันต่างหากแล้วก็เริ่มขยายไข่ของมันเราก็ได้รังเพิ่มขึ้นที่นี่จะใช้วิธีสังเกตเอาสังเกตเรียนรู้จากมดแดงโดยจริงๆเลยเรียนรู้ด้วยตัวเองและเรียนรู้จากพฤติกรรมของมดแดง

0: ความสัมพันธ์ระหว่างมดแดงและมะม่วงเป็นไปอย่างพึ่งพาทั้งสองฝ่ายต่างต้องพึ่งพิงถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน
1: มะม่วงเนี่ยใบมันจะใหญ่พอมันเจอเยื่อมดเนี่ยการแห้งของมันเนี่ยจะนานกว่าใบไม้อย่างอื่นถ้าใบไม้อย่างอื่นเป็นใบไม้เล็กๆเนี่ยถ้าเจอเยื่อมันปุ๊บเนี่ยมันจะแห้งไวการแห้งไวของมันแล้วมันก็จะย้ายไวกว่านั่นคือว่าผลผลิตมันจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่มะม่วงเนี่ยคือว่าใบมันแข็งแล้วใบมันนานแก่ใบมันนานแก่การทำรังมันจะนานกว่าถ้าเรารักษาระบบนิเวศของมันได้เนี่ยมันเกื้อกูลกันทั้งนั้นเลยเพราะว่ามันก็ช่วยเหลือกันอยู่

เราได้ทั้งมะม่วงมะม่วงนี่ก็เป็นหลักมะม่วงที่คือว่ามันก็ปลอดสารพิษจริงๆและมดแดงนี่เราก็ได้เป็นส่วนที่รองลงมาจากมะม่วงแล้วก็มดแดงเนี่ยมันก็สามารถช่วยรักษามะม่วงรักษาระบบนิเวศของเราได้เป็นอย่างดีเลยเราจะไปคิดว่าเคมีจะช่วยได้อย่างเดียวไม่ใช่

0: ไข่มดแดงจะเริ่มเก็บขายได้ในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับมะม่วงในสวนแต่จะยาวนานกว่าคือตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนไปจนถึงเดือนกรกฎาคมเมื่อไหร่ที่รังมีลักษณะกลมมนมีใยขาวๆเผยออกมาให้เห็นรอบๆรังนั่นแสดงว่าได้เวลาที่จะสอยไข่มดแดงแล้ว
1: ก็ลักษณะของมันก็ใบมันจะเริ่มแห้งๆหน่อยๆแล้วก็มันจะชักใยเต็มรังของมันเลยแล้วรังของมันเนี่ยมันจะกลมกว่าปกตินั่นแหละคือว่าใช้ได้แล้ว

ส่วนมากไอ้มดแดงเนี่ยไข่ของมันเนี่ยมันจะอยู่ท้ายรังเองตรงบนมันจะไม่ไข่แต่มันไข่อยู่ช่วงท้ายๆแล้วก็ค่อยๆแย่ท้ายๆแย่ๆลงมาแล้วพอรังมันไม่แตกเนี่ยมันก็ปิดรังอย่างเก่ามันก็ไข่อย่างเก่า

ันใส่ขมิ้นแดงก็ใช้ถุงปุ๋ยตัดแล้วก็ใช้ลวดขดเป็นวงกลมแล้วก็ใส่ติดกับไม้แล้วก็สอยสอยลงมาก็ใส่ถาดแล้วก็ใช้แป้งแป้งโรยถ้าเป็นแป้งข้าวเหนียวเป็นแป้งมันอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้เพราะว่าพอเจอเยี่ยวมันเนี่ยมันจะติดกับไข่เลยมันการคัดแยกมันจะยากทีนี้จะใช้แป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าเนี่ยพอเจอเยี่ยวปุ๊บเนี่ยพอมันเยี่ยวใส่เนี่ยแป้งมันจะไม่ติดกับไข่มันจะการคัดแยกมันจะง่ายกว่าคือใส่คาร์บูทที่มันอ่ะมันจะขึ้นกัดเราไม่ได้แล้วก็มือเราเนี่ยมันต้องใส่ถุงมือด้วยถุงมือยางบางๆอ่ะงั้นแหละใช้ได้ถ้าเป็นถุงมือธรรมดามันกัดมันเกาะได้ถ้าเป็นถุงมือแบบนั้นเนี่ยมันจะไม่เกาะเรามันลื่น

0: ราคาไข่มดแดงโดยเฉลี่ยอยู่ที่ราคาขีดละ40บาทนับเป็นรายได้ที่ลงตัวสำหรับบุญชูและครอบครัว
1: แล้วอยู่ได้ค่ะนั้นเนี่ยเพราะว่าทุกปีเนี่ยพี่จะกู้หนี้ยืมสินเข้ามานะคะแต่ปีนี้ไม่มีได้ยืมเข้ามาไม่เคยกู้เลยเพราะว่าเราอยู่ได้เพราะนั้นเราไม่มีตังค์เราก็เท่าไปสอยมด
2: รายได้จากมดแดงก็ตั้งแต่ช่วงมกราถึงเมษาเนี่ยมันจะเป็นไข่เล็กไข่เล็กนี่ก็จะขายได้โลละ300เดือนนึงก็เฉลี่ยแล้วก็ประมาณ 8,000 กว่าบาทได้หลังจากนั้นก็เป็นไข่ใหญ่ไข่ใหญ่นี่ก็ขายได้โลถึงโลละ350ถึง400ไข่ใหญ่ได้ประมาณ3เดือนกว่า3เดือนก็เมษาพฤษภากรกฎาคมมิถุนาถึงมิถุนาไปมิถุนาได้ประมาณเดือนนึงก็ตก 10,000 กว่าบาทได้เริ่มทำรังกันอย่างน้อยหนึ่งก็ใช้ได้แล้ว
0: ทุกวันนี้สวนมะม่วงของบุญชูกลายเป็นสวนที่ส่งต่อแรงบันดาลใจในการเลี้ยงมดแดงให้กับเพื่อนเกษตรกรด้วยกัน
2: คนที่ทำมะม่วงคุกอยู่กับเคมีหลักๆเขาเลยเขาก็บอกว่าร่างกายเขาไม่ไหวแล้วเขาเจอเคมีไม่ได้เลยตอนนี้เลยเขาก็หันกลับมาเลี้ยงมดแดงแล้วก็ทำระบบอย่างของที่นี่อย่างน้อยถ้าเกิดเราไม่ใส่เนี่ยมันจะการลุมมันจะมาลุมมายากหน่อยนึงผมให้น้องน้อยใส่แบบนี้เลยเนี่ยวางแบบเนี้ยมันจะได้ตายกิ่งของมันให้มันลงมากินแล้วมันจะขึ้นวิ่งลงได้สบายทีเนี้ย
3: ก็รู้จักกันมานานแล้วครับแต่ก็ได้ยินข่าวก็ทําไอ้มดแดงผมไม่ได้ไปดูสักทีเพิ่งไปดูเมื่อปีที่แล้วนี้ก็ไปดูแล้วอ้าวอายุมากแล้วไอ้ป่ามะม่วงเราก็มีอยู่แล้วเนาะเราก็มดแดงมาปล่อยมันก็คงจะดีเหมือนกันเราก็ได้ดูแลไปเรื่อยๆเพราะสารพิษเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วก็คิดว่ามันก็เลยไปดูเค้าแล้วกลับมาทํา
0: ทางเลือกเล็กๆที่ต้องหาทางออกให้กับตัวเองในวันนั้นแต่เพียงแค่การคิดกลับด้านกลายมาเป็นทางสายหลักที่บุญชูสามารถแบ่งปันความรู้ให้กับคนอื่นๆได้ในวันนี
2: ้คนเราพอมันจะมีโอกาสเราต้องขวนขวายก่อนไม่ใช่ว่ามันจะทําได้หรืออะไรเนี่ยเราจะไปคิดอย่างนั้นคนเรามันต้องกล้าที่จะทํามันถึงจะรู้ว่าถึงนั้นมันดีหรือไม่ดีก่อนจะสบายมันต้องลําบากก่อนน่ะคนเราเกิดมามันจะสบายเลยไม่ได้แล้วมันต้องผ่านความลําบากไปก่อนถึงจะสบายได้

ราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ที่นี่เป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆของชาติพันธ
1: ุ์ไทยโ
0: ยเราอยู่กันแบบพี่น้อง
1: จริง
0: เรื่องนี้เรามีผู้มาไขคำตอบและนี่คือแม่หลวงสังเวียนปารม
2: สวัสดีเจ้าตะกอนบ้านสันตังหลงก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆเนาะตีบะมีไผ่ฮู้จักก็เป็นหมู่บ้านธรรมดาธรรมดาปกติแล้วคนไทยยองบ้านสันทั้งหลวงจะมีอาชีพทำเกษตรกรรมก็คือเยไฮยนาปลูกผักจุดเปลี่ยนของบ้านสันทั้งหลวงก็คือไปหลงเอาสมาชิกของหมู่บ้านไปสมัครเข้าร่วมโครงการกับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริในมูลนิธิชัยพัฒนานะเจ้าซึ่งเป็นโครงการดัดดำริของสมเด็จพระเทพก็ทำหือบ้านสันทั้งหลวงเป็นตีหู้จักนะเจ้าและก็สร้างชื่อเสียงคือบ้านสันทั้งหลวงก็คือการทําการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะเจ้าเวลามีนักท่องเที่ยวมาเฮาก็จะจ่ายอาหารพื้นถิ่นต้อนรับนักท่องเที่ยว
3: มีอาหยังเฮาก็มาแบ่งกันกินโดยผักของเฮาบ่จ่ายสารเคมีเป็นผักอินทรีย์นะเจ้า
4: เฮากินผักกินนี่แล้วกินแล้วสุขภาพแข็งแรงดี
0: นอกจากสุขภาพจะแข็งแรงแล้ว
1: อายุก็ยืนด้วย
5: เฮาอยู่กันแบบปีแบบน้องมีเรื่องหยังก็ปรึกษากันได้ตลอดเวลาเจ้า
2: สันทั้งหลวงเริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มสร้างรายได้แล้วก็เกิดการพัฒนามีอาชีพหลากหลายเกิดขึ้นเฮาจะเริ่มต้นจากปลายปีพ.ศ. 2558มาจนถึงปัจจุบันนะเจ้าการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนเฮาจะมีการประชุมเนาะแล้วก็สอบถามเจ้าบ้านว่ามีภูมิปัญญาอย่างพองแล้วเขาก็จะมีการอบรมหรือความรู้นะเจ้าเขาจะปรับขบวนการตั้งแต่การทําอาหารการแสดงไปจนถึงการบริหารจัดการเรื่องรายได้เจ้าเพราะว่าสันทั้งหลวงจะจ้ายคนทุกช่วงวัยในการเข้ารวมกลุ่ม
0: จากความสามัคคีของคนในชุมชนแล้วการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยองก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ชาวบ้านสันทางหลวง

0: ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก
1: สมัยก่อนเนาะวิถีวัฒนธรรมของทยองถูกเลือนหายไปคนแทบจะบ่ฮู้จักในคนรุ่นใหม่ปัจจุบันนี้จากการที่เราทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยใช้วิถีวัฒนธรรมของคนทยองมาเป็นสื่อเช่นการแต่งกายภาษาอู่แล้วก็ของกาของกินพื้นบ้านนะเจ้าคิดว่าวิถีวัฒนธรรมของคนทยองมันถูกลื้อฟื้นโดยปริยายนะเจ้าเพราะว่าต่อไปแม่หลวงก็ส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม
2: ่หมู่เฮาจะพัฒนาและดูแลทรัพยากรในชุมชนหืออยู่ต่อไป
3: หายใจมาไวๆมีคนแม่แอลบ้านเฮาเห็นแล้ว
2: ต้องเมื่อแล้วเจ้าแล้วป้ากันไม่แล้วเจ้าน้องขาเจมา
3: ต้องไปเลยเดี๋ยวเจ้าบ๊ายบาย
1: ไผที่มาแอวสันทั้งหลวงแล้วจะต้องอิ่มต้องอิ่มใจอิ่มปัญญาจะต้องมากินของกินคนยองอยู่อย่างยองแล้วก็มาดูวิถีชีวิตคนยองเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมของคนยองต่อไปนะจ๊ะ

สวัสดีครับคุณครูทุกท่านฮะปัจจุบันนี้เทคโนโลยีก้าวไกลไปมากและทุกท่านทราบดีว่าเทคโนโลยีมีส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันของพวกเราดังนั้นเรื่องของการจัดการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นนักเรียนจะใช้โทรศัพท์มือถือหรือจะใช้อินเทอร์เน็ตที่บ้านใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้หรือแม้แต่คุณพ่อคุณแม่ก็ยังสื่อสารกับลูกๆผ่านทางอินเทอร์เน็ตดังนั้นหลักสูตรการเรียนการสอนของเราจำเป็นจะต้องมีสิ่งเหล่านี้ให้นักเรียนได้สัมผัสเทคโนโลยีก้าวไกลเป็นนอกเหนือจากการที่จะใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการทำรายงานนอกเหนือจากการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อค้นหาความรู้ปัจจุบันก้าวไกลไปถึงการใช้ artificial intelligence ซึ่งคอมพิวเตอร์รู้จักในการที่จะตัดสินใจเองแล้วอย่างที่พวกเราทราบในข่าวว่าปัจจุบันนี้คอมพิวเตอร์สามารถที่จะวิเคราะห์หาว่าใครเป็นมะเร็งปอดเป็นต้นหรือแม้แต่การจัดการจราจรของประเทศจีนซึ่งมีความซับซ้อนยุ่งยากมากก็ใช้คอมพิวเตอร์เรียกว่า AI ในกลิ่นใจเทคโนโลยีในโรงงานปัจจุบันใช้โรบอทในการที่จะแฟบริเคทสิ่งต่างๆทำสิ่งละอันพันละน้อยที่คนมีโอกาสผิดพลาดเยอะคนที่จะคุมโรบอทได้คือคนที่มีสมรรถนะที่จำเป็นในโลกแห่งอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้ทั่วไปสำหรับคนก็มีเรื่องของ Augmented Reality Virtual Reality มาเกี่ยวข้องจำนวนมากนะครับแต่ก่อนนี้คนคือผู้ครองโลกปัจจุบันนี้สมองกลมีจำนวนเยอะกว่าคนนับ10เท่านะครับแต่ละท่านเนี่ยจะมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อยู่กับตัวนะครับและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้แต่ก่อนนี้ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้พวกเราอย่างเดียวแต่ปัจจุบันนี้เรียกว่ามี IoT คือสมองกลนี้สามารถที่จะติดต่อกันเองได้สามารถที่จะเข้าสู่อินเทอร์เน็ตเองได้ถึงเรียกว่า Internet of Thingsดังนั้นสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเมื่อมาประมวลแล้วจะเห็นว่าเด็กนักเรียนยุคปัจจุบันจะไม่ทันโลกเลยฮะถ้าเกิดว่าไม่สามารถที่จะเรียนรู้และเข้าใจสิ่งเหล่านี้ดังนั้นการศึกษาขั้นพื้นฐานก็จำเป็นที่จะต้องประมวลความ

รู้เหล่านี้ค่อยๆแทรกเข้าไปในการศึกษาของเด็กตามช่วงวัยเพื่อที่จะให้เด็กได้เรียนรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปตามระดับมันสมองของเขาเพื่อให้นักเรียนไทยได้เท่าทันเทคโนโลยีทางสสวทจึงได้จัดทำวิชาวิทยาการคำนวณขึ้นซึ่งวิชาวิทยาการคำนวณประกอบด้วย3ส่วนที่สำคัญส่วนที่1คือวิทยาการคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการทำงานของคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนได้เข้าใจว่าการที่จะสั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงานนั้นจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้างคอมพิวเตอร์เข้าใจตรรกะอย่างไรซึ่งเป็นการเรียนตั้งแต่พื้นฐานโดยที่ถ้านักเรียนมีตรรกะด้านนี้แล้วก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ไม่เพียงแค่ในเรื่องของคอมพิวเตอร์แต่เรื่องของการคิดอย่างเป็นระบบและทำให้นักเรียนทำงานใช้ชีวิตในระบบในโลกใหม่ได้อย่างเป็นระเบียบระบบมากขึ้นส่วนที่สองคือเทคโนโลยีสารสนเทศหรือที่รู้จักกันในชื่อย่อว่า ICTปัจจุบันมีเรื่องของข้อมูลที่เข้ามากระทบตัวนักเรียนเยอะมากการใช้ข้อมูลอย่างเป็นระบบการใช้ข้อมูลที่เข้ามาทางดิจิตอลอย่างเท่าทันเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญและเด็กทุกคนเนี่ยจะได้เรียนรู้ถึงเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆของการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอินเทอร์เน็ตเรื่องของ Wi-Fi เรื่องของบลูทูธอันนี้จะอยู่ในหลักสูตรตามระดับชั้นของนักเรียนส่วนที่3ที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของดิจิตอลลิเทอเรซีหรือการรู้เท่าทันดิจิตอลซึ่งเป็นเรื่องของการที่มีข้อมูลจำนวนเยอะเมื่อเข้ามากระทบเนี่ยจะมีเรื่องของการจารกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จะมีเรื่องของการที่คนพยายามใช้อิเล็กทรอนิกส์เพื่อบิดเบือนให้ข้อมูลที่ผิดพลาดจะมีเรื่องของข่าวลวงหรือแชร์ลูกโซ่ทางอิเล็กทรอนิกส์นักเรียนสามารถที่จะใช้ได้อย่างถูกต้องหรือไม่หรือแม้แต่สิ่งที่คุณครูผู้ปกครองปัจจุบันประสบอยู่ในชีวิตประจำวันคือระบบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์การจ่ายเงินการคุมรหัสของตัวเองทางอิเล็กทรอนิกส์สิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดว่านักเรียนไม่มีภูมิคุ้มกันในเรื่องของความรู้ทั้ง3ส่วนอย่างลึกซึ้งเนี่ยเวลาไปใช้งานจริงก็อาจจะสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นเหยื่ออาจจะสุ่มเสี่ยงที่จะผิดพลาดและที่สำคัญที่สุดเขาจะไม่มีโอกาสที่จะใช้เทคโนโลยีที่มีพร้อมอยู่แล้วในการใช้ชีวิตของเขาอย่างมีประสิทธิภาพและบางครั้งไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทำให้เขาเป็นคนเก่งในสายอาชีพของเขาเองหัวใจอันนึงของวิทยาการคำนวณก็คือคนมักพูดถึงเรื่องของการเขียนโปรแกรมการเขียนโปรแกรมหรือที่ใช้คำว่าโคดดิ้งกันจริงๆแล้วเป็นการเข้าใจภาษาคอมพิวเตอร์ทำให้คนสามารถที่จะสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ได้โดยที่คอมพิวเตอร์เขาก็จะเรียนรู้ว่าเรามีชุดคำสั่งยังไงที่เขาสามารถที่จะเอาไปประมวลต่อได้หัวใจของการที่คอมพิวเตอร์เข้าใจแล้วคอมพิวเตอร์ก็ต้องตอบกลับมาให้เราเห็นได้ว่าคอมพิวเตอร์เข้าใจหรือไปทำงานบางอย่างที่เราสั่งได้ส่วนนี้ฮะสิ่งที่ทำหน้าที่นี้ก็คือไมโครคอมพิวเตอร์นะครับหรือไมโครชิปที่ทำหน้าที่ต่างๆในการที่รับชุดคำสั่งเอาไปประมวลผลและแสดงออกมาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเวลาการแสดงออกเราจะเรียกว่าการคอนโทรลอีกชื่อหนึ่งที่มักจะพูดกันก็คือไมโครคอนโทรลเลอร์ซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยข่าวดีก็คือราคาไม่แพงละนะครับคุณครูสามารถที่จะหยิบหาใช้สอยได้จากหลายค่ายในส่วนของสสวทเองทำสิ่งที่เรียกว่า IPST Wi-Fi เพื่อการเรียนรู้โดยเฉพาะเลยนะครับคุณครูสามารถที่จะยกตัวอย่างของชุดคำสั่งและใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ทำงานให้เด็กเห็นได้ว่าถ้าสั่งอย่างนี้ออกมาเป็นเช่นไรในค่ายอื่นก็มีเช่นทางสวทช.ทำชุดคิดไบรท์ซึ่งทำงานคล้ายๆกันแต่ก็จะต้องการคำสั่งที่แตกต่างกันในระดับสากลก็มีเรื่องของไมโครบิทซึ่งเป็นอีกค่ายหนึ่งที่ทำออกมาปัจจุบันนี้เรามีสื่อที่ใช้ในการที่จะเรียนรู้ใน3ชุดตัวอย่างนี้นะครับก็คือ IPST Wi-Fi ชุดของ Kidbrite ของสวทช.แล้วก็ Microbit ของ BBC นอกเหนือจากนั้นยังมีชุดที่อาจจะซับซ้อนมากขึ้นทำงานได้มากขึ้นมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันเช่นชุด Arduino นะครับหรือว่า Lego เองเขาก็ทำชุดของที่การเรียนรู้ไมโครคอนโทรลเลอร์ของ Lego เองออกมาเช่นเดียวกันนะครับหรือ Raspberry Pi ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อาจจะยากนิดนึงแต่ว่ามีความหลากหลายในการทำงานได้แตกต่างกันในส่วนของการใช้งานสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สาธิตให้เด็กได้เห็นเลยว่าชุดคำสั่งออกมาทำงานจริงได้อย่างไร
อย่างไรก็ตามครับการเรียนรู้ที่สำคัญในเรื่องของโคดิ้งหรือการเขียนโปรแกรมเนี่ยหัวใจอยู่ที่ตรรกะสำหรับโรงเรียนที่ไม่มีความพร้อมก็สามารถที่จะทำอันปลั๊กสอนให้เด็กเข้าใจตรรกะทีละขั้นทีละตอนแล้วเมื่อเด็กได้ไปสัมผัสของจริงก็จะมีความเข้าใจได้ข้อจำกัดไม่ได้อยู่ที่ต้องมีอุปกรณ์เป็นตัวตั้งแต่ว่าที่สำคัญที่สุดคือเด็กได้เรียนรู้กระบวนการทำงานเรื่องของภาษาคอมพิวเตอร์เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้ทำงานได้อย่างไรในส่วนของชุดไมโครคอนโทรเลอร์จะเป็นตัวเสริมให้เห็นภาพจริงสำหรับจุดเน้นของการที่จะให้นักเรียนเข้าใจ computational thinking หรือการคิดแบบคอมพิวเตอร์เนี่ยหัวใจก็คือเด็กสามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ดังนั้นเวลาที่จัดการเรียนการสอนวิชานี้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราสามารถบูรณาการกับวิชาอื่นที่สัมผัสง่ายขึ้นว่าการคิดเชิงคำนวณเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างไรสำหรับแนวทางการจัดการเรียนการสอนเนี่ยนะครับหลายคนไปกลัวว่าจะต้องพึ่งอยู่กับไมโครคอนโทรเลอร์หรือเปล่าโรงเรียนจะต้องมีคอมพิวเตอร์เท่ากับจำนวนเด็กหรือไม่จริงๆไม่เลยครับจริงๆจัดการเรียนการสอนได้ทั้ง3แนวทางเลยตั้งแต่โรงเรียนที่ไม่มีความพร้อมใดๆเลยก็จัดการเรียนการสอนแบบอันปลั๊กก็คือไม่ต้องมีคอมพิวเตอร์แต่ว่าสอนตรรกะสอนแนวคิดแล้วก็สอนให้เด็กค่อยๆเข้าใจตรรกะว่าเวลาที่จะเอาไปโปรแกรมในคอมพิวเตอร์เนี่ยภาษาที่ใช้เป็นอย่างนี้นะใช้อย่างไรนะครับโรงเรียนที่มีความพร้อมในเรื่องของคุณครูเข้าใจภาษาคอมพิวเตอร์และอาจจะมีคอมพิวเตอร์เลือกภาษาใดภาษาหนึ่งที่คุณครูถนัดมาสอนเด็กไม่ว่าจะเป็นภาษา C ภาษา Java สคริปต์นะครับหรือภาษาอื่นๆที่คุณครูถนัดเนี่ยก็เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาเป็นตัวหลักในการนำเรื่องแนวทางที่3มีทั้งคอมพิวเตอร์มีทั้งไมโครคอนโทรเลอร์ตัวนี้สะดวกเลยครับใช้ทั้งคอมพิวเตอร์ในการโปรแกรมแล้วก็ใช้ไมโครคอนโทรเลอร์ในการแสดงผลซึ่งสำหรับโรงเรียนที่มีความพร้อมสามารถจะใช้แนวทางที่3และเด็กก็จะสนุกไปกับมันดังนั้นจะเห็นได้ว่าในส่วนของวิชาวิทยาการคำนวณเนี้ยแม้ว่าจะบรรจุลงเป็นวิชาหลักนะครับการไปใช้งานเนี่ยหลากหลายและขึ้นอยู่กับความสนุกของเด็กหลักสูตรที่เราทำเนี่ยครับสามารถที่จะบูรณาการเข้าไปอยู่ในวิชาการเรียนการสอนตามชั่วโมงเรียนพื้นฐานหรือว่าจะไปเป็นกิจกรรมชมรมข้างนอกเวลาที่เด็กๆสนุกกับมันคุณครูไปเป็นที่ปรึกษาสามารถที่จะเอาหลักสูตรของเราไปให้เด็กที่สนใจเพิ่มเติมนะครับหรือแม้แต่การไปทดลองทำหุ่นยนต์เล็กๆเล่นๆของเด็กก็ได้และที่สำคัญที่สุดเนี่ยคุณครูไม่ว่าจะเป็นวิชาอะไรถ้ายิ่งเอื้อมมือเข้ามาเกี่ยวข้องกับวิชาวิทยาการคำนวณได้ก็จะสามารถที่จะเอาความรู้จากตรงนี้ไปใช้ในวิชาของเขาจะทำให้เด็กเรียนรู้ทุกวิชาได้สนุกมากขึ้นครับหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าความรู้ตรงนี้คุณครูจะนำไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนเพื่อสร้างเขาให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพในศตวรรษที่21ของประเทศต่อไปขอบคุณมากครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนแล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยครับยังคิดไม่ออกเลยอะ
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
1: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
0: หือ

0: เป็นเวลาหลายสิบปีแล้วที่ชาวชุมชนระแวกใกล้เคียงกับวัดสันติวนารามตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีได้เข้ามาหาของป่าและใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนณเขตสงฆ์ที่ทางวัดรักษาไว้และชาวบ้านร่วมกันปลูกเสริมจนทำให้ที่นี่ยังคงสภาพป่าที่สมบูรณ์สวยงามและมีความหลากหลายของพืชพันธ
1: ุ์เป็นคุณหลวงพ่อพระครูพิสารธรรมภาณีที่เป็นอดีตเจ้าวาดตอนท่านเป็นผู้บุกเบิกสถานที่ตรงนี้เป็นคุณหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อครูบาอาจารย์สายป่าท่านก็เคยไปประพฤติปฏิบัติมาหลายที่หลายแห่งและได้ไปอ่านหนังสือธรรมะคู่มือมนุษย์ของหลวงพ่อพุทธทาสก็เลยทำให้เปลี่ยนความคิดท่านท่านก็เลยเดินทางจากหนองคายไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่สวนโมกเมื่อปี2510ถึงพ.ศ. 2513เมื่อปฏิบัติธรรมที่นั่นแล้วท่านก็เลยได้แนวทางที่จะทำสถานที่ปฏิบัติธรรมเหมือนกับโมกขพรารามหลวงปู่พุทธทาส
2: เป็นประโยชน์แต่ชุมชนว่าแต่ก่อนมันบ่ได้รักษาอย่างสิในเมืองเพิ่นมาอยู่นี่มันต้องรักษาห้ามบ่ให้คนมาตัดไม้ทําลายป่ามันไม่ดีอันนี
3: ้นอกจากนั้นนะครับป่าในวัดแห่งนี้ก็เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มีต้นไม้นะครับที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติมากมายรวมทั้งนะครับมีต้นสมุนไพรอะไรต่างๆที่นะครับมีประโยชน์ในการรักษาโรคอะไรต่างๆนะครับมากมาย
0: นับจากอดีตจนถึงปัจจุบันวัดสันติวนารามแห่งนี้ได้ทำหน้าที่เป็นทั้งพระผู้พิทักษ์ป่าและพระผู้รักษาธรรมโดยเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมบ่มเพาะเยาวชนและประชาชนให้ยึดมั่นในการทำความดี
4: มันเป็นผลพวงจากการที่เราได้เข้ามาบวชเนนจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับเนื่องจากว่าตอนที่เราบวชเนนเนี่ยมันเป็นการที่เราเนี่ยได้ฝึกวินัยไปในตัวนะครับฝึกวินัยฝึกการมีสมาธิฝึกการรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองต่างๆนะครับแล้วการที่เราได้บวชเนี่ยก็คือทำให้เราได้คุกคีอยู่กับคำสอนของพุทธเจ้าของพุทธศาสนา
5: การที่ชุมชนแต่ละชุมชนมีป่านี่จะทำให้เกิดพื้นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารป่าแล้วก็มีฝนตกต้องตามฤดูตั้งแต่เห็นมีไม้นี่ดีมากค่ะเห็นมีพระท่านรักษาไว้ให้ลูกให้หลานได้รู้จักไม้ว่ามันมีไม้อะไรบ้างในชุมชนเรา
0: บทบาทของต้นแบบการเกษตรในเขตวัดที่แบ่งพื้นที่เป็นแปลงนาแหล่งน้ำปลูกพืชพื้นบ้านพระได้สอนให้ชุมชนพึ่งพาตนเองลดการใช้ปุ๋ยเคมีด้วยการหันมาทำปุ๋ยพืชสดจากการช่วยพระธรรมขยายผลออกสู่ชุมชนชาวบ้านกลับไปขยายผลที่ไร่นาของตนกลายเป็นกลุ่มปลูกพืชผักปลอดสารพิษที่ทำให้สุขภาพดีทั้งผู้ปลูกและผู้บริโภค
6: การปลูกป่าเราได้ปลูกผักปลอดภัยเพื่อบริโภคในครัวเรือนแล้วก็เหลือกินแล้วก็แจกเพื่อนบ้านก่อนอื่นแล้วก็เอาไปวัดสร้างอาหารปลอดภัยให้กับพระภิกษุท่านได้ฉัน
7: ก็นำแนวทางจากที่วัดนะคะกลับมาใช้ที่บ้านก็คือหลักเศรษฐกิจพอเพียงค่ะก็คือการที่เราจะมีผักสวนครัวไว้กินเองค่ะแล้วก็เป็นผักที่ปลอดสารพิษเราจะไม่ใช้สารเคมีในการทำการเกษตรใดๆทั้งสิ้นค่ะก็คือเราจะใช้น้ำหมักที่เราหมักเองแล้วก็มีปุ๋ยหมักที่เราทำเองจากเศษใบไม้แห้งแล้วว่าหรือว่าจะเป็นฟางแห้งเนี้ยค่ะมาผสมกับมูลสัตว์แล้วก็หมักทิ้งไว้1เดือนเราจะได้ปุ๋ยอย่างดีเลยค่ะ
0: ถึงวันนี้ชุมชนบ้านเชียงจึงเป็นชุมชนในดินแดนแห่งอริยธรรมที่มีพระผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบนำธรรมะมาเป็นแนวทางปฏิบัติสู่หลักแห่งใจให้ชาวพุทธยึดถือในหลักแห่งการรักษาสมดุลธรรมชาติจนทำให้ที่นี่ถูกเรียกขานในความถึงพร้อมทั้ง3ธรรมคืออริยธรรมธรรมะและธรรมชาติ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนในทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

จริงๆเวลาเราพูดคุณธรรมนี่มันกว้างมันคืออะไรอ่ะคุณธรรมมันมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับความซื่อสัตย์นี่เราต้องสร้างยังไงสร้างให้ลูกค้ารู้สึกได้ว่าเราซื่อสัตย์ยังไงอย่างกรณีถ้าเป็นน้ำมันคุณภาพน้ำมันต้องสดจากโรงกลั่นตรงความที่เรามีซัพพลายเชนเองเรามีคลังน้ำมันเรามีรถบรรทุกน้ำมันของตัวเองเนี่ย

ในอดีตตอนที่เรายังเล็กการที่จะเติบโตมันก็ต้องเป็นเรื่องของการทำกำไรแต่เมื่อเราถึงจุดหนึ่งที่เราเริ่มมีกำไรเริ่มอยู่ตัวเชื่อว่าการเติบโตอย่างยั่งยืนธุรกิจนี้ไม่ใช่เกิดจากการทำกำไรแล้วนะครับทำอย่างไรกำไรที่ได้มาเนี่ยต้องคืนสู่สังคมสิ่งแวดล้อมชุมชนและเชื่อเถอะครับเรายิ่งให้สุดท้ายมันก็จะได้กลับมาประโยคของคุณเทียมโชควัฒนาเวลาวักน้ำไปเนี่ยน้ำมันจะไหลเข้ามาแต่ถ้าเกิดเราอยากได้เราโอบน้ำเข้ามาสุดท้ายน้ำมันก็จะไหลเวลาเราให้ใครอย่าไปจำแต่เวลาใครให้เราต้องตอบแทนดื่มน้ำหนึ่งจอกทดแทนทั้งลำธารความกตัญญูรู้คุณเราบอกน้องๆในบริษัทเสมอนะครับสิ่งที่ประโยคนึงที่ต้องพูดให้ติดปากก็คือมีอะไรให้ช่วยไหมครับโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนต้องไม่คิดถึงว่าฉันให้แล้วทำไมไม่ได้รับล่ะทำดีแล้วไม่เห็นได้ดีก็จะต้องไม่มีมุมนั้นล่าสุดเรามีโครงการร่วมกับสมาคมภัตตาการไทยเพื่อขายข้าวแกง25บาทลดค่าของชีพแล้วช่วงนี้เรามีการแจกตัวลำไยอบแห้งเรารับซื้อผลผลิตของเกษตรกรในช่วงที่มันออกมาเยอะคือเป็นเรื่องของการช่วยเหลือเกษตรกรที่ผ่านมาเราก็จะมีมังคุดบ้างลำไยข้าวสารเงาะรองกองไข่ไก่พนักงานทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นคลังน้ำมันเป็นปั๊มน้ำมันเป็นสำนักงานใหญ่เราจะมีเหมือนการให้รางวัลเชิดชูเกียรติบ่อยครั้งนะครับผู้มาใช้บริการลืมกระเป๋าตังค์ลืมมือถือในร้านกาแฟในหมาดหรือในห้องน้ำมักจะได้คือมีเคสของคุณพรไพรินเมื่อปี62มีแหม่มชาวบราซิลลืมเงินไว้เป็นแสนบาทสุดท้ายน้องเขาก็เก็บเงินแล้วก็โทรหาตำรวจแล้วก็มอบจากพนักงานธรรมดาเราก็ปรับให้เป็นผู้จัดการร้านเลยใหม่ๆมันก็จะยากมันก็เหมือนกับเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำมันค่อยๆทำค่อยๆทำค่อยๆสั่งสมแล้วเป็นเรื่องของทุกคนแข่งกันทำความดีผู้นำต้องทำให้ดูผู้นำต้องเป็นแบบอย่างที่ดีตัวผมเองเนี่ยจะลงไปที่สถานีบริการในช่วงวันเสาร์8โมงถึงเที่ยงลงไปบริการลูกค้ามีขยะไหมครับขออนุญาตเช็ดกระจกหน่อยนะครับหรือบางทีเขายังเข้าใจว่าเรามาเช็ดกระจกนะเหมือนตามสี่แยกอะต้องจ่าย20บาทแล้วเราใส่แมสเนี่ยมันก็ดูคิ้วขาวๆก็จะบอกไอ้นี่เท่าแก่มาลงเองเลยนะครับอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีเขาจะบอกว่าทำไมที่นี่ใช้เด็กปั๊มอายุเยอะจังแต่มุมหนึ่งเวลาเราเข้าไปเช็ดกระจกเนี่ยคือเราก็ได้มีโอกาสไปคุยกับลูกค้ามีข้อแนะนำอะไรหรือไม่มีสิ่งอะไรที่จะต้องปรับปรุงใหม่คิดมุมหนึ่งน้องๆเขาจะได้รู้สึกว่าเราให้ความสำคัญกับเฟืองทุกเฟืองหน้าที่เราในฐานะผู้นำต้องทำให้ดูพนักงานสำนักงานใหญ่ไล่ตั้งแต่ผู้บริหารยันพนักงานนะครับให้เขารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานของสถานีบริการนี่มันเหนื่อยยังไงมันหนักยังไงไปดูน้องๆทำงานเครื่องโพสเป็นยังไงทำยังไงที่เราจะทำให้น้องๆทำงานได้สะดวกขึ้นทำงานได้สบายขึ้นถ้าเราบริการได้ดีบริการได้เร็วลูกค้าเขาก็จะมีความสุขสุดท้ายคอลลาโบเรชันมันจะเกิดพูดกันมากขึ้นฟังกันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นและเราก็จะเชื่อใจกันมากขึ้นการเป็นองค์กรคุณธรรมจะพูดว่ายากมันก็ยากแต่จะพูดว่าง่ายก็เป็นสิ่งที่ดีที่ต้องทำอยู่แล้วอย่างจิตอาสาคนทำจะมีความสุของค์กรที่ทำสุดท้ายก็จะมีความสุขมันก็จะตอบแทนด้วยการเติบโตอย่างยั่งยืนช่วยกันทำเถอะครับทำไม่ต้องคิดเยอะแล้วอย่างที่ผมบอกครับมีอะไรให้ช่วยไหมครับ

0: ู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอย

0: น้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วย
3: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น. ถึงเวลา

และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:00 นรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ราอาจจะต้องสำรวจถ้ำเร็วนิดนึงเพราะว่าเห็น2คนข้างหลังนั้นไหมโชคร้ายมากอ่ะคือระหว่างทางเนี่ยตอนที่เรากำลังจะขับรถไปเนี่ยเราก็มาเจอพี่2คนเนี้ยเขากำลังเดินออกมาเหมือนเดินออกมาจากถ้ำอ่ะก็เลยอ้าวเฮ้ยถ้ำไปทางนี้เหรอคือเราขับรถผ่านไปแล้วไม่ได้เห็นเวิ้งจอดตรงนี้เลยถ้าไม่เจอพี่สองคนนี้ก็เท่ากับหลงทางไปไหนอีกก็ไม่รู้เพราะว่าไม่มีป้ายเลยแต่พอดีเจอพี่สองคนนี้ก็เลยถามว่านี่คือทางเข้าถ้ำใช่ไหมบอกใช่ๆคุณเดินไปทางนี้ก็เลยบอกทางกันเสร็จสับโอเคเรียบร้อยเราก็เลยเอารถเนี่ยมาจอดตรงนี้ข้างๆพี่เขาแต่ด้วยความโชคร้ายมากคือเขาโชคร้ายมากๆรถมาเสีย
1: Do you have battery cables? I think my battery is dead.
2: Oh, you know sorry.
1: Yeah.
0: แล้วคือตรงนี้มันไม่มีสัญญาณคือมีก็อ่อนมากอ่ะแล้วมันไกลมากจากทางเข้าที่เรามาคือดังนั้นเราก็จะต้องเดินให้เร็วเพราะว่าความช่วยเหลือตกอยู่กับเรา2คนแล้วมันเป็นทางเดียวที่เขาจะสามารถออกจากตรงนี้ได้ดังนั้นเดี๋ยวเราก็รีบไปสำรวจกันเนี่ยอันนี้คือทางที่เราขับมาตอนแรกไม่ได้คิดจะแวะด้านขวาเลยหารู้ไหมว่านี่คือทางเขาทำอะโถมาลุย

ถึงแล้วปากทางนี่คือมัดเคฟดูสภาพแล้วเนี่ยมันมีความเป็นโคลนจริงๆนะแต่เป็นโคลนที่แข็งตัวเหมือนเราปั้นหม้อเนี่ยแข็งปกเลยก่อนที่จะเข้าถ้ำเนี่ยคือถ้ามองไปเนี่ยจะเห็นเลยว่าข้างในมันมืดมากดังนั้นสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวก็คือไฟฉายคาดหัวไฟฉายอันนี้จำเป็นมากเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีปุ๊บเนี่ยมองไม่เห็นแน่นอนเอานะเริ่มการผจญภัยในถ้ำกันค่ะเปิดไฟ

0: เรามาลองเล่นกันไหมถ้าเกิดว่าเราดับไฟฉายบนหัวมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะมืดขนาดไหนถ้ามองไปเนี่ยจะเห็นเลยว่าข้างในมันมืดมากดังนั้นสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวก็คือไฟฉายคาดหัวเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีปุ๊บเนี่ยมองไม่เห็นแน่นอนเอานะลองดู1 2 3 มืดมากเปิดดีกว่ามืดมากมืดไม่เห็นเลยอะโหเนี่ยแหละคือถ้าคนไม่เอาไฟฉายเข้ามานี่ก็จบอะเพราะว่าจะมองไม่เห็นอะไรเลยทั้งสิ้นตรงนี้เนี่ยเรามองขึ้นไปข้างบนเราจะเห็นว่าลักษณะจะเป็นโพรงคือถ้ำโคลนเนี่ยหรือว่ามัดเคฟเนี่ยมันจะเกิดได้เฉพาะไม่กี่ที่เท่านั้นที่ภูมิประเทศเอื้ออำนวยเพราะว่าดูจากการเกิดแล้วเนี่ยมันจะต้องมีลักษณะทางภูมิประเทศที่ค่อนข้างจำเพาะก็คือว่ามีฝนตกหนักพอฝนตกหนักปุ๊บเนี่ยหนักถึงขนาดที่กัดเซาะดินจนกลายเป็นโพรงเป็นรู
1: หลายคนอาจจะเคยคิดว่าทะเลทรายต้องเป็นที่แห้งแล้งมีฝนตกน้อยมากแต่เพราะอะไรกันนะทำไมทะเลทรายถึงมีฝนตกหนักได
2: ้ Here in the desert there's very little rain there's about 12 inches of rain per year coming in two different seasons a soft gentle rain in the winter months and then in the summertimearound June, July, and August is the monsoon. And the monsoon really just means a change of wind, which we seem to be having right now. And so instead of it coming from the west like usual, it comes in from the Gulf of Mexico. So what the monsoon does is it can bring heavy rains, which are very spotty. So it might be here,very bright and sunny, but over there you can see that there are dark clouds and that the rain is coming down. Sometimes it evaporates before it actually hits the ground, and that's called verga.
0: หลังจากที่ฝนตกกระหน่ำแรงมากๆแล้วก็กระแสน้ำไหลแรงจนกัดเซาะทุกอย่างให้กลายเป็นรูเป็นโพรงเหมือนที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยแต่มันก็ยังไม่พอที่จะทำให้กลายเป็นถ้ำได้เพราะว่าลองนึกดูว่าถ้ามันไม่แห้งเนี่ยมันก็จะเป็นโคลนแบบไหลลงมาย้อยๆใช่ไหมมันคงไม่แข็งตัวและสิ่งที่จะทำให้แข็งตัวได้นั่นก็คืออากาศที่มันแห้งแบบสุดขั้วเลยอ่ะมันก็คือตรงเนี้ยคือทะเลทรายทุกอย่างอ่ะแข็งตัวจนกลายเป็นแบบนี้เป็นถ้ำที่ทุกอย่างแข็งหมดก๊อกๆแบบเนี้ยและอากาศข้างในนะเย็นมากปกติเนี่ยในถ้ำก็จะเย็นอยู่แล้วเย็นกว่าข้างนอกแต่ว่าตรงเนี้ยแพรู้สึกว่ามันเย็นกว่าปกตินะเราลองนึกดูว่าสมมุติเราอยู่ในบ้านดินบ้านดินเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติในการปรับอุณหภูมิถ้าข้างนอกร้อนข้างในก็จะเย็นเราอยู่แล้วก็จะสบายนะในเมืองร้อนแบบเนี้ยเราจะเห็นว่าคนโบราณเนี่ยเขาก็มักจะมาสร้างบ้านกันอยู่ในถ้ำนะเพราะว่าธรรมชาติได้สร้างบ้านที่มีความสบายสำหรับการอยู่อาศัยของมนุษย์อยู่แล้วแต่ว่าตรงนี้เนี่ยยังไม่ใช่ไฮไลท์ยังมีอีกหนึ่งไฮไลท์ที่แพทตามหาสำหรับถ้ำนี้เนี่ยซึ่งมีความแบบพิเศษมากเลยเดี๋ยวเราน่าจะได้เจอข้างหน้าแหละ

0: ยไฮไลท์ของเราที่ตามหานะคะหลังจากเดินถ้ำมาผ่านพ้นความมืดมิดมาหลายห้วงแล้วเราก็ได้มาเจอกับแสงสว่างนี่ไม่ต้องพึ่งอีกต่อไปไฟฉายคาดหัวเพราะว่าเรามีแสงจากธรรมชาติลอดลงมาจากรูนี้จริงๆทางเนี้ยถ้าเกิดคนที่ต้องการแอดเวนเจอร์แบบสุดๆเนี่ยนะก็สามารถขึ้นไปได้แหละแต่แพทว่าต้องใช้อุปกรณ์นิดนึงมันขรุขระแล้วก็ชันมากซึ่งแพทว่าไม่น่าจะขึ้นน่ะอ๋อและอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าขึ้นแพทว่าอาจจะอันตรายด้วยเพราะว่าหินตรงนี้มันไม่ใช่หินที่แข็งแกร่งไงมันเป็นหินโคลน
1: หินโคลนหรือมัดสโตนเป็นส่วนผสมของดินเหนียวและทรายละเอียดที่มาเชื่อมประสานกันจนอนุภาคจับตัวกันแน่นดูเหมือนจะแข็งแต่ที่จริงแล้วมันค่อนข้างเปราะบาง

0: โอ้โอ้ยเหนือความคาดหมายมากโหรูที่สองนี่ถ้าเราไม่เดินมาต่อเมื่อกี้นะเราก็ไม่รู้ว่ามีรูที่สองด้วยสวยด้วยอ่ะรูเนี้ยอันนี้คือสามารถเดินลอดออกไปได้เลยหรือว่านี่จะเป็นทางออกยังไงขอไปสำรวจก่อนฮึบเหมือนมีทางไปต่ออีกอ่ะเดินดูก่อนนะลงได้ไหมอ่ะก็ลงได้นะจริงๆถ้าโดดลงไปก็ลงได้แต่ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวดินเลอะหรือไม่ก็ข้อพลิกอะไรแบบนี้แพทว่าตรงนั้นอ่ะน่าจะมีรูสามารถเดินอ้อมมาได้เพราะว่าฝั่งนี้เนี่ยมีทางไปต่อหุยรูนี้เจ๋งมากเลยตัดสินใจถูกสุดๆที่เดินมาต่อรูรับแสงอาทิตย์ไปเดี๋ยวแพทลงไปทางนั้นก่อนคิดว่าน่าจะใช่
1: สำหรับการมาเดินถ้ำนี้ก็คืออย่ามาคนเดียวเด็ดขาดเพราะที่นี่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เลยห่างไกลความช่วยเหลือแต่ถ้าอยากมาคนเดียวจริงๆก็ควรจะแจ้งเจ้าหน้าที่หรือบอกให้ใครสักคนรู้ว่าจะไปที่จุดไหนและกลับเมื่อไหร่ป้องกันไว้ก่อนดีกว่าคงไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์เหมือนในหนังเรื่อง127ชั่วโมง

0: ่ไหวอ่ะทางข้างหน้ามันเย้ายวนให้เดินมากเลยอ่ะแต่ว่าทางลงอ่ะดิ่งฟึดเลยค่ะก็ไม่รอดแหละต้องกลับทางเดิมแล้วล่ะอันนี้ไม่ใช่ทางออกสำหรับเรางั้นเราไปลุยข้างล่างต่อบ๊ายบาย
1: สนุกผจญภัยกันได้เต็มที่แต่อย่าประมาทหรือคึกขนองเกินไปเพราะเส้นทางที่ผ่านมาไม่ได้มีแค่พื้นราบเรียบมีบางช่วงเป็นทางแคบๆที่ค่อนข้างชันด้านข้างเป็นที่สูงแถมพื้นยังลื่นมากทำให้ยิ่งต้องเดินระวังกันเป็นพิเศษ
0: มันเหมือนทางที่ไม่มีที่สิ้นสุดอะพงเล็กๆตรงนี้น่าจะเป็นถ้ำที่สามารถลอดไปต่อได้แล้วก็ฝั่งเนี้ยคือเราออกมานอกถ้ำแล้วก็มีช้อยส์ให้เลือกว่าอยากจะไปแบบมืดๆหรืออยากจะไปแบบสว่างแต่แพ้ว่าแพ้หยุดตรงนี้ดีกว่านะเพราะว่าให้ไปต่อเนี่ยมันไม่มีจุดสิ้นสุดอยู่ดีอะคือเราสามารถที่จะสำรวจไปได้เรื่อยๆถ้ำต่างๆเนี่ยก็อยู่ภายในภูเขาที่ล้อมรอบเราอยู่ตรงนี้แหละ
1: ช่องแคบที่รายล้อมไปด้วยกำแพงคือความหมายของชื่อ Arroyo Tapiedo ในภาษาสเปนจากการสำรวจมีถ้ำอย่างน้อย22แห่งที่ได้รับการตั้งชื่อแล้วมีสล็อตแคนยอน9แห่งและยังมีถ้ำเล็กถ้ำน้อยอีกมากมายที่อาจยังไม่ถูกค้นพบ Arroyo Tapiedo Mud Caveจึงได้ชื่อว่าเป็นระบบถ้ำโคลนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
0: โอเคถือว่าตรงนี้เป็นจุดสุดท้ายที่เราจะอยู่แล้วกันเดี๋ยวเราแพทจะย้อนทางเดิมเพราะว่าถ้าเกิดเราไปต่อปุ๊บเนี่ยมันจะไม่มีดิเรกชันว่าเราจะกลับทางไหนและเดี๋ยวเราจะหลงทางเอาเป็นว่าก็เนี่ยกลับทางนี้แหละเซฟสุดเดินกลับทางเดิมไปเรารีบกลับกันเถอะแพทมองฟ้าแล้วไม่ค่อยน่าไว้ใจเท่าไหร่มีข้อควรระวังสำหรับการเดินมัดเคฟนะก็คือด้วยความที่เขาเป็นดินโคลนจากการแข็งตัวเวลาที่ฝนตกขึ้นมาเนี่ยลองนึกภาพดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมันอาจจะมีการชะลงมาดินถล่มปากถ้ำปิดโอมจินตนาการไปได้หลากหลายแต่ว่าไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนนะก็ฝนน่าจะตั้งเขาแล้วแพทว่าเราเร่งฝีเท้ากลับดีกว่า

เรากลับเข้าสู่โซนกระบองเพชรอีกครั้งแล้วถือว่าออกจากโซนเทือกเขาถ้ำมาแล้วนะโหก็โชคดีแหละที่ออกมาก่อนเพราะว่าเมื่อกี้ที่แพทบอกว่าฝนมันเริ่มตั้งเขาอะตอนนี้เขาก็เริ่มออกฤทธิ์แล้วนะคะมาลมก่อนเลยดูต้นไม้สั่นไหวสิลมแรงมากแล้วเมื่อกี้แพทเห็นนะคือลมมันฟู่ผ่านหน้าไปอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วแบบฝุ่นทรายที่พื้นอะมันตลบอบอวนขึ้นมาฟุ้งขึ้นมาแบบท่วมหัวท่วมรถอะโอ้โหแบบดีแล้วล่ะเราควรจะรีบซิ่งออกจากถนนเส้นนี้ก่อนที่ฟ้าจะมืดไปกว่านี้แต่โดยรวมแล้วเนี่ยประสบความสำเร็จกับการเดินถ้ำมัดเคฟมากก็เก็บครบทุกอย่างนะรู้สึกประทับใจดีไม่มีคนเลยมีเพื่อนร่วมทางอยู่แค่รถสองคนนั้นอะที่มาเสียปรากฏว่าเขาก็สามารถที่จะออกมาได้ตอนที่เราไปถึงลานจอดรถอะก็เห็นรถของตัวเองอยู่คันเดียวก็โอเคสบายใจแล้วที่สองคนเขาออกกันไปได้แหละแต่พอเจออีกทีนึงกลางทางเขาบอกว่าเนี่ยมันติดดับๆก็เดี๋ยวคิดว่าน่าจะโอเคน่าจะออกไปได้แหละก็โชคดีนะคะพี่ๆสองคนขอให้ออกถึงปากทางโดยสวัสดิภาพส่วนเราเองก็ควรจะต้องรีบไปแล้วเหมือนกัน

ขอแนะนำสำหรับคนที่จะมาขับรถบนทะเลทรายถึงแม้ว่าจะเป็นเวลากลางวันก็ควรจะเปิดไฟหน้าทิ้งไว้เพราะในทะเลทรายมักจะเกิดภาพลวงตาบนถนนหรือไม่บางทีถ้าแจ็คพอตอาจจะได้เจอกับพายุทะเลทรายฝุ่นทรายตีตลบคลุ้งขึ้นมาแบบนี้การเปิดไฟหน้าจะช่วยให้ทัศนวิสัยในการขับรถดีขึ้นเขตทะเลทรายแอนซาโบเรโกเดินทางต่อไปยังอุทยานแห่งชาติอีกแห่งหนึ่งซึ่งมีพืชพันธุ์ประจำถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากไม่แพ้กระบองเพชรซาวาโรแห่งทะเลทรายโซโนรัน

0: ยืนอยู่ท่ามกลางต้นโจชัวนะคะนี่คือโจชัวทรีเนชั่นแนลพาร์คนะคะซึ่งไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงชื่อนี้เพราะว่ามีต้นนี้เยอะมากเต็มไปหมดเลยแล้วที่มาของชื่อจริงๆเนี่ยโจชัวเฮ้โจชัวคือชื่อของใครมาจากไหนเขาเล่ากันมาว่า
1: When the Mormon settlers came to this area they thought the Joshua trees represented hope they named them after the person in the Bible Joshua because it looked like it was him with his arms outstretched you'll see them when you go into the park they have these big branches and that's what they're named after
2: ก็น่าแปลกใจอยู่เหมือนกันว่าทำไมชาวมอร์มอนถึงต้องอพยพผ่านเข้ามาในดินแดนทะเลทรายแร้นแค้นแบบนี
3: ้ The Mormons were anti-slavery and so at the time in the history of the country if you had a large block of people who votedand you were pro-slavery and they were anti-slavery, you didn't like that. That's why it led them to leave those areas and people pushed them out. They burnt the temple in Nauvoo. They took over the temple in Kirtland and forced them out of those areas by gunpoint. They actually murdered LDS people.
2: จะว่าไปแล้วชะตากรรมของชาวมอร์มอนไม่ได้แตกต่างไปจากชนพื้นเมืองอเมริกันเท่าไหร่นักพวกเขาถูกขับไล่ออกจากดินแดนทางฝั่งตะวันออกให้อพยพมาทางฝั่งตะวันตกซึ่งจะต้องเผชิญกับการเดินทางที่ลำบากตรากตรำที่สุด

วันนี้ฝนตกนะคะแล้วก็เราได้เห็นรูปปั้นนี้เนี่ยสมจริงมากขึ้นแพทจินตนาการไปถึงคนที่มีเหงื่อหยดออกมาเหนื่อยขนาดไหนที่จะต้องเดินทางด้วยวิธีนี้ข้างหลังเนี่ยคือรูปปั้นของแฮนด์คาร์ทไพโอเนียร์แฮนด์คาร์ทเนี่ยเป็นเหมือนกับพาหนะหลักในการเดินทางของชาวมอร์มอนในยุค1850ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยการที่จะซื้อรถวากอนหรือว่ารถเทียมเกวียนเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะว่ามีราคาแพงดังนั้นชาวมอร์มอนในยุคนั้นเนี่ยพันกว่าคนก็จะต้องประสบปัญหานี้ก็คือการลากสัมภาระของตัวเองทั้งหมดอพยพข้ามฟากจากฝั่งตะวันออกมายังฝั่งตะวันตกโดยใช้คนลากเด็กผู้หญิงผู้ชายทั้งหมดเนี่ยเดินทางโดยวิธีนี้คือใช้แฮนด์คาร์ทก็เลยเรียกกันว่าแฮนด์คาร์ทไพโอเนียร์รถแฮนด์คาร์ทเนี่ยทั้งหมดจะทำจากไม้แล้วก็ทำด้วยมือเป็นรถแฮนด์เมดทั้งหมดการเดินทางเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นถนนเรียบๆลาดคอนกรีตเหมือนในปัจจุบันเราจะเห็นเลยว่าหลังจากที่เดินทางไปทางฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกาเนี่ยภูมิประเทศส่วนมากก็จะเป็นแบบหุบเขาหุบเหวแคนยอนที่มันลุกรังมากๆอ่ะคือถนนนี่ไม่มีมาลาดยางเหมือนในสมัยนี้แน่นอนดังนั้นเนี่ยแพทพอจะจินตนาการภาพออกถึงความยากลำบากของชาวมอร์มอนในยุคนั้นว่าจะต้องลากสัมภาระหนักๆทั้งหมดเนี่ยด้วยรถแบบเนี้ยท่ามกลางถนนที่แย่มากๆดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือระหว่างการเดินทางเนี่ยก็มีผู้คนเจ็บป่วยล้มตายกันไปเป็นจำนวนมากประมาณ250คนที่ไม่สามารถรอดชีวิตไปจากการเดินทางอันยาวนานทั้งหมดเนี่ยระยะทางจากเมืองโลวาซิตี้ที่อิลลินอยมาถึงบริเวณนี้ซอลต์เลคซิตี้ระยะทางรวมทั้งหมด1,350ไมล์

0: ย้อนกลับไปถึงจุดเริ่มต้นเรื่องราวการเดินทางอันยาวนานครั้งนี้เกิดจากชายผู้หนึ่งที่มีชื่อว่าโจเซฟสมิธ
1: In about 1820 a young man named Joseph Smith was a curious young man and he wanted to knowwhich church he should be a part of because there was a lot at that time in the 1820s in America there was a lot of religious confusion and a lot of religious excitement. We were a free country and we had freedom of religion and so there were a lot of religions that were active getting members come to me they're wrong come to me. He was pretty confused so he was a reader of the Bible and he read a part in the Bible that says if you need wisdom pray
0: ระหว่างที่ยังลังเลอยู่นั้นโจเซฟสมิธได้อ่านคัมภีร์ไบเบิลซึ่งมีข้อความส่วนหนึ่งระบุว่าถ้าต้องการจะเข้าถึงภาวะอย่างรู้ให้มันสวดภาวนาวันหนึ่งเขาจึงออกไปสวดภาวนากับพระผู้เป็นเจ้าในป่าใกล้บ้านทันใดนั้นเขาก็ได้เห็นภาพนิมิตของพระเจ้าและบุตรของพระเจ้าซึ่งก็คือพระยะโฮวาและพระเยซูมาปรากฏกายอยู่ต่อหน้าจากนั้น7ปีต่อมามีทูตสวรรค์สั่งให้โจเซฟแปลบันทึกโบราณเล่มหนึ่งแล้วนำไปเผยแพร่แก่ชาวโลกโจเซฟจึงแปลและตั้งชื่อหนังสือเล่มนั้นว่า Book of Mormon
1: Their belief in the Book of Mormon and a lot of people don't understand that it's not the Mormon Bible because we believe in Jesus Christ and we believe that he was in Jerusalem we believe in the Old Testament the New Testament we believe all of that
0: มอร์มอนเป็นคริสต์ศาสนิกชนกลุ่มหนึ่งที่มีบางความเชื่อแตกต่างไปจากศาสนาคริสต์นิกายดั้งเดิมในช่วงกลางศตวรรษที่19หลังจากถูกขับไล่ออกจากดินแดนฝั่งตะวันออกชาวมอร์มอนอพยพกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆบางส่วนเดินทางข้ามแม่น้ำโคโลราโดมาจนถึงบริเวณอุทยานแห่งชาติโจชัวทรีตรงนี้ซึ่งก็คือส่วนหนึ่งของทะเลทรายโมฮาวีและนี่คือเรื่องราวของผู้ที่มอบชื่อและตำนานให้กับต้นไม้ชนิดนี้

พอได้ชื่อต้นโจชัวเรียบร้อยแล้วด้วยความที่แถวนี้มีต้นโจชัวจำนวนมากมหาศาลเลยแหละอุทยานนี้ก็เลยได้ชื่อว่าโจชัวทรีเนชั่นแนลพาร์คนั่นเองนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอุทยานนี้ไม่ได้มีแค่ต้นโจชัวเท่านั้นเพราะว่าก็ยังมีอีกหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างนึงที่โดดเด่น

ยเราจะเห็นว่าแบ็คกราวด์ของต้นโจชัวเนี่ยจะเป็นกองหินภูเขาหินเป็นหน้าผาหินหลายอย่างเป็น rock formation นะที่มีรูปร่างแตกต่างหลากหลายซึ่ง rock formation ตรงนี้นอกจากดูตาเปล่าได้แล้วอ่ะเขาก็มีกิจกรรมด้วยแต่ว่าอันนี้แพคงไม่ขอเอี่ยวนะมันดูจะแอดเวนเจอร์เกินไปหน่อยก็คือถ้าสังเกตดีๆเนี่ยเราจะเห็นเป็นร่องแตกเหมือนเป็นร่องบนหน้าผาจากการกัดกร่อนอย่างเงี้ยเขาก็จะใช้ภูมิประเทศตรงนั้นในการปีนผาเขาบอกว่าตรงนี้เป็นภูมิประเทศที่ดีมากๆที่หนึ่งเลยนะสำหรับการปีนผาถือว่าเป็นสวรรค์ของนักปีนผาปีนหินเลยแหละแต่ก็จริงๆอ่ะมีจุดหมายนึงที่แพทอยากจะตามหาไม่ใช่การไปตามหาผาเพื่อจะแต่ไปการไปดู rock formationหินก้อนหนึ่งซึ่งมีรูปร่างลักษณะที่แบบเฉพาะมากๆอ่ะแล้วแพทย์อยากเห็นมากเลยไม่รู้จะได้เจอหรือเปล่านะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปลุ้นกันข้างหน้าว่าจะได้เห็นไหม

0: ใหม่แล้วลูกนี่แหละที่เขาเรียกกันว่าดอกข้าว
1: แล้วเมื่อไหร่มันจะบานล่ะคะ
0: นี่ไงเริ่มบานแล้ว

0: อมจังเลยค่ะคุณปู่คะแล้วดอกข้าวเนี่ยบานแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าคะ
1: ไม่หรอกลูกดอกข้าวจะบานแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่จะบานอยู่4ถึง5วัน
0: เฮ้ยทำอะไรอ่ะจอมโอ้ยนี่นายถอนต้นข้าวทำไม
2: นี่มันต้นหญ้าต่างหาก
1: ต้นหญ้าพวกนี้มาขโมยอาหารของต้นข้าวนะลูก
2: Yes กลิ่นฝนมาแล้วได้เวลาสนุกแล้ว
0: จะบ้าเหรอสนุกที่ไหนกันจอมเดี๋ยวโดนฝนก็ไม่สบายกันหมดหรอก
1: ฝนไม่ได้ทำให้เป็นหวัดหรอกลูก

0: หมันข้าว
1: ฮะ
2: นี่แม่ปูนี่ปูนี่ปัวปูนี่ป
1: ูนี่ไอ้จอมไอ้จอม

0: อร์มาร์เก็ตชัดๆเลยนะคะเนี่ย
1: ความคิดดีไว้ปู่เปลี่ยนมาเรียกของซุปเปอร์มาร์เก็ตถ้าจะเหมาะนี่ๆๆปู่มีสระน้ำด้วยนะอยากไปดูไหม
0: สระว่ายน้ำเหรอคะโอ้โหสระน้ำของคุณปู่ใหญ่จังเลยค่ะคุณปู่คะที่ของคุณปู่ก็กว้างนะคะทำไมไม่สร้างบ้านหลังใหญ่ๆล่ะคะเนี่ยสวนกับสระน้ำของคุณปู่ใหญ่กว่าบ้านอีกนะคะ
1: ก็ปู่ทำตามหลักเลขชุดมหัศจรรย์นะสิ
0: ฮะเลขชุด
1: ก็เพื่อให้ชาวนารู้จักจัดสรรพื้นที่และแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างของปู่จะแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น4ส่วนทำสระน้ำไว้เก็บน้ำฝน3

0: ทำนาไว้ปลูกข้าว30ทำสวนผสมไว้ปลูกผักผลไม้30ที่เหลืออีก10ก็ไว้ปลูกบ้านไง
1: คุณปู่เก่งจังเลยค่ะ
0: ปู่ไม่ได้เก่งหรอกปู่ก็แค่ทำตามคำสอนเท่านั้นเอง

0: ที่จัดการกับขยะเศษอาหารในบ้านคุณยังไงบ้างครับรู้หรือไม่ว่าเวลาเราโยนทิ้งไปปะปนกับขยะทั่วไปเนี่ยมันทำให้รีไซเคิลของได้ยากแล้วรู้อีกไหมว่าถ้าเราคัดแยกมันอย่างเป็นระบบระเบียบเนี่ยขยะเหล่านี้เนี่ยสามารถสร้างประโยชน์ให้กับเราแล้วก็โลกของเราได้ด้วยนะครับวันนี้ผมก็เลยเดินทางมาที่ร้านเดลิพิซซ่านะครับอยู่แถววงเวียนใหญ่นะครับไม่ได้จะมาสั่งพิซซ่านะครับแต่ว่ารู้ว่าวันนี้เขามีนัดรับขยะกันเพราะว่ามันมีบริการรับฝากขยะเพื่อไปจัดการต่อนะครับบุคคลคนนี้ชื่อว่าลุงรีครับผมเพราะฉะนั้นกรีนเดลี่วันนี้ไปเจอเขากันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: นี่นี่เป็นเจ้าของร้านนะครับคุณลินนะครับเดลี่พิซซ่านะครับ
1: แล้วก็สงไข่
0: ลุงรีครับผมที่เราพูดถึงเมื่อกี้
1: สวัสดีครับผมครับ
0: ปกติแล้วจุดประสงค์หลักที่มาร้านนี้คือมาเพื่อ
1: จริงๆแล้วเราตั้งใจที่จะมารับขยะแก้ไขปัญหาจัดการเรื่องของขยะภายในร้านแทนที่จะเอาไปรวมทิ้งกับถุงพลาสติกเนี่ยเราแยกได้ไหมแล้วเราส่งไปปลูกผักอะไรแบบเนี้ยส่งไปทำปุ๋ยถ้าเราทำแบบนี้ได้ร้านหนึ่งเท่ากับว่าทำกับร้านอื่นก็ได้ไม่งั้นมันจะกลายเป็นภาระไม่ก่อของทางร้านไม่ก่อของของผมสักคนเนี่ย
0: ครับผมปกตินี่คือลุงมาบ่อยไหมฮะ
2: ก็บ่อยอยู่ค่ะก็จริงจริงตามปลูกร้านก็จะเป็นทุกอาทิตย์ที่จะมีการแบบว่าทานเปิดขยะ
0: อ๋อคือไปตั้งใจเตรียมขยะไว้ให้ลุงเลย
2: ใช่เป็นของมีค่ามาก
0: เป็นของมีค่าด้วยทีนี้เดี๋ยวไปดูหัวใจหลักของเราในการมาวันนี้เลยดีกว่าครับอยู่ในครัวเลยนี่เป็นครัวใช่ไหมครับคุณลิน
2: มันเล็กหน่อยเนาะ
0: ครัวสำหรับทำพิซซ่าเนาะ
2: ใช
0: ่มันต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างครับคุณลิน
2: เราก็แยกขยะสดแล้วก็แยกขยะที่เป็นเศษกระดาษเนาะขยะสดที่จะแยกให้ลุงเนี่ยนึงก็ข้างบนนี้จะเป็นของที่สำหรับเตรียมพิซซ่าทั้งนั้นเลยจะมีแป้งผักเห็ดบางทีมีเนื้อสัตว์พวกซีฟู้ดก็มี
0: อย่างเงี้ยค่ะอาหาร
2: ค่ะใช่พอเราได้ถุงอย่างเงี้ยแล้วอ่ะก็จะมีอยู่2อย่างก็คือเอาลงโยนลงถังเลยกับอีกอันนึงคือดินเอาไปฟรีซไว
0: ้ฮะฟีดขยะเนี่ยแหละฮะ
2: ฟีดขยะ
0: เพื่ออะไรครับ
2: เพื่อจริงๆเราเพื่อคีปจุลินทรีย์ของขยะให้มัน
1: เข้าฟีดเนี่ยมันก็เหมือนเก็บไม่ให้เน่าแต่ว่าเราเก็บดี
0: ๆครับ
1: เท่านั้นเอง
0: มีให้ดูไหมอันนี้คือเศษอาหารที่มาจากบ้านนะครับเศษอาหาร
1: เข้าใจไหมว่าทำไมถึงฟิตเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรเลย
0: อ๋อมันไม่เน่าน
1: ี่ก็เหมือนเพิ่งเตรียมอาหารอยู่ไงเพราะนั้นมันจะยังไม่ได้เละเทะ
0: ครับ
1: ไม่เหม็น
0: ครับ
1: ไม่เน่าไม่มีหนอน อันนี้เดี๋ยวเอากลับฟาร์มเลย
0: ตอนนี้ตามขยะนะครับมาถึงแล้วที่ฟาร์มลุงรีนะฮะแต่ก่อนนี้จะไปดูว่าเอาขยะมาทำอะไรเนี่ยนะครับเที่ยวชมฟาร์มลุงรีก่อนเลยนะครับน่าสนใจมาก

0: มันผมถามก่อนเลยฟาร์มลุงรีนี่คืออะไรครับ
1: ฟาร์มลุงรีเป็นฟาร์มในเมืองที่สร้างผลผลิตการเกษตรจากการจัดการขยะมีเรื่องเกี่ยวกับขยะทั้งสิ้นเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยก็ได้ปุ๋ยส่งปุ๋ยไปปลูกผัก
0: ครับ
1: ถ้าได้ตัวเลี้ยงไก่ถ้าได้น้ำหมักก็เอามาเลี้ยงสัตว
0: ์ครับ
1: บำบัดกรีน
0: จบเวียนหมดเลย
1: สั้นๆ
0: ต
1: ้
0: นทุนคือขยะ
1: ต้นทุนคือขยะ
0: ต้นทุนคือขยะ
1: สตาร์ทจากขยะ
0: สตาร์ทจากขยะเออแล้วออกมาเป็นผลิตผลทางการเกษตรและที่สำคัญมันสร้างขึ้นในเมืองได้แล้วมันก็เป็นจริงเอาละฮะเห็นบรรยากาศในฟาร์มมาแล้วคราวนี้มาดูนะครับว่าได้ขยะมาแล้วนะลุงรีมาทำอะไรเมื่อกี้จะได้เห็นว่ามีผักเนาะมีผักที่ไปรับมาแล้วเอามาหมัก
1: ก็วางเป็นเลเยอร์แล้วก็กลบ
2: เท่านี
0: ้กลบด้วย
1: กลบด้วยดินแกลบหรือขุ่นมะพร้าวอะไรเงี้ยก็คือการผสมสูตรดินนั่นเอง
0: ก็คือแค่ดินนั่นแหละนะดินปลูกต้นไม้แหละโหฝังกลบเข้าไป
1: มันคือการเน้นกลบในเทคนิคเนี่ยพอกลบเสร็จแล้วก็เอาไปทิ้งไว้หมักไว้
0: ไปดู
1: และสารอาหารถ้าเป็นน้ำก็ลงไปข้างล่างแบบนี้ก็ทิ้งไว้แล้วก็กลายเป็นปุ๋ย
0: พอนั้นผักนี้เสร็จปุ๊บแล้วทำไงต่อครับ
1: เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้ว
1: มันไม่มีอะไร
0: แล้วไหนไส้เดือนไส้เดือนอะไร
1: เดี๋ยวรอแป๊บนึงไส้เดือน
0: โอเค
1: ทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่าง
0: เย็นเ
1: ย็น
0: เย็นเฮียบอกเฮียบอกมีขั้นตอนเรื่องนี้ทำอะไรครับลุงลี
1: คัดแยกนะฮะเอาเกรดไหนละเอียดแค่ไหนเอาเบอร์ไหนกินยังไม่หมดไปย่อยใหม่นะฮะแล้วจากปุ๋ยที่แบบโอ้ยดูน่าเกลียดน่าชังเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูคุณภาพตอนสุดท้ายจากขยะนะฮะเป็นปุ๋ยหอมแล้ว
0: ไหนดมให้ดูหน่อย
1: นี่หอมดินหมักเรียบร้อยหมดแล้วนิ่มน่าใช้ดูสะอาดสวยงาม
0: ครับจำภาพเดิมได้ไหมครับจากขยะนะครับที่หมักไว้เนี่ยตอนนี้ออกมาเป็นผลๆแบบนี้แหละนะครับ
1: ดีไหม
0: เมื่อกี้ลุงดมโชว
1: ์เอาสวยกว่านี้ไหม
0: ดมบ้าง
1: เอาสวยกว่านี้ไหม
0: นี่ครับได้วัตถุดิบมาเพิ่มนะ
1: เดินไปเมื่อกี้
0: เด
1: ิน
0: ไปแป๊บเดียวเดินไปแป๊บเดียวกลับมา
1: บวบ
0: หลายถุงเลย
1: บุ้งนี่นี่ของแก๊งไก่บะหมี่แข็ง
0: บะหมี
1: ่นี่ร้านหมูกระทะ
0: นี่ร้านหมูกระทะ
1: ตรงนี้ไม่สวยตรงนั้นไม่สวยเสดินบอกสวยเดี๋ยวทำอาหารเสดินให้ดูครับว่าเลี้ยงไงเท่านี้พอนะฮะเดี๋ยวไปเอาเบดดิ้งเบดดิ้งคือมูลสัตว์อย่างเช่นขี้วัวเป็นอาหารขุนเสดินนะครับ 70% ผัก 30%โป๊ะเข้าไปสังเกตว่าจะกบตลอดไม่งั้นแมลงนี่คือเต็มสตรีมเลย10กิโลต่อถัง มีแหลกตรงนี้อยู่100แหลก1ตัน
0: ครับ
1: ต่อเดือนที่ผมทำปุ๋ยได้
0: ก็มาจะเลี้ยงไส้เดือนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแบบผลิตผลอย่างหนึ่งของฟาร์มนี้นะ
1: เป็นบัดดี้เป็นซิกเนเจอร์เลย
0: เป็นซิกเนเจอร์ของฟาร์มลุงรีเลยนะครับทำไมเราต้องเลี้ยงไส้เดือนครับ
1: เพราะว่าในการทำเกษตรนะครับจะต้องมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมฮอร์โมนพืชจุลินทรีย์ต่างๆหมดแล้วทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในไส้เดือ น
0: ไส้เดือนคือผู้ให้สิ่งเหล่านี
1: ้จบ
0: จบเลย
1: ไม่ต้องจบเกษตร
0: เพราะฉะนั้นในเศษอาหารนี่ก็คือมาเลี้ยงไส้เดือนได้ปุ๋ย
3: คลิปนี้เรามีอีก3ไอเดียกรีนที่จะช่วยจัดการเศษอาหารที่เหลือทิ้งในบ้านแถมทำเองได้ง่ายๆมาฝากกันนะครับไอเดียแรกเป็นการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเหลือทิ้งซึ่งใช้กล่องปุ๋ยหมักไซส์เล็กสำหรับสมาชิกในบ้านประมาณ 1-2 คนวิธีทำก็ไม่ยุ่งยากโดยนำเศษอาหารที่ถูกทำเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมาใส่ในกล่องเติมวัสดุตั้งต้นเช่นใบไม้แห้งกากกาแฟปุ๋ยคอกดินและหัวเชื้อจุลินทรีย์อย่างราขาวจากใบไม้แล้วคลุกให้เข้ากันซึ่งเติมได้เรื่อยๆจนเต็มถังครับหลังจากนั้นทิ้งไว้1เดือนเราก็จะได้ปุ๋ยหมักที่พร้อมใช้แล้วล่ะครับไอเดียที่2เป็นการทำน้ำหมักอเนกประสงค์จากเปลือกผลไม้รสเปรี้ยวครับโดยใช้เศษผลไม้รสเปรี้ยวอย่างสับปะรดประมาณ3ส่วนกับน้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาลประมาณ1ส่วนนำมาใส่ภาชนะที่มีฝาปิดเติมน้ำสะอาดจนท่วมชั้นเนื้อสับปะรดโดยให้เหลือที่ว่างในภาชนะไว้นิดหน่อยทิ้งไว้ประมาณ 7-15 วันโดยปิดฝาให้สนิทแล้วเก็บให้พ้นแสงแดดในระหว่างหมักถ้าเจอราขาวก็แปลว่าน้ำหมักของเราใช้ได้แต่ถ้าเป็นราดำแนะนำให้ทิ้งดีกว่าครับน้ำหมักที่ได้ที่แล้วสามารถใช้รดน้ำต้นไม้ได้ใช้ดับกลิ่นอ่างล้างจานโถสุขภัณฑ์หรือรางระบายน้ำเสียในบ้านได้นะครับ ส่วนไอเดียสุดท้ายที่จะแนะนำก็ต่อยอดมาจากน้ำหมักที่เราทำไปแล้วนะครับนั่นก็คือน้ำยาล้างจานจากน้ำหมักผลไม้ครับซึ่งสูตรที่ทำนั้นง่ายสุดๆใช้แค่น้ำหมักผลไม้ที่หมักเรียบร้อยแล้วประมาณ 1.5 ส่วนกับน้ำขี้เถ้าหรือน้ำด่าง1ส่วนนำมาผสมแล้วคนให้เข้ากันก็จะได้น้ำยาล้างจานโฮมเมดเอาไว้ใช้คู่ครัวได้อย่างสบายใจแล้วล่ะครับเห็นไหมครับว่าเศษอาหารที่เหลือทิ้งสามารถนำกลับมาทำประโยชน์ต่อได้อีกมากมายไม่จำเป็นว่าจะต้องมีจุดจบในถังขยะเสมอไปนะครับ
0: เดือนหนึ่งบริการรับกำจัดขยะรับจัดการขยะให้ร้านค้าเหล่านี้ฟาร์มลุงลีช่วยลดขยะไปได้
2: ประมาณ2ตันฟาร์มลุงลีถ้าเกิดว่าฟาร์มลุงลีโตเนี่ยไม่ใช่ว่าฟาร์มลุงลีไปมีสาขา2สาขา3นะสกอร์เราวัดที่เรากำจัดขยะได้มากแค่ไหนผมคิดว่าหน้าที่ตรงนี้มันน่าจะเป็นเรื่องของทุกคนเป็นเรื่องของจัดการสิ่งที่ตัวเองก่อเกิดเอาเนี่ยผมไม่หวังอะไรจากมนุษย์โลกด้วยกันมากนะเอาแค่แบบจัดการภาระที่ตัวเองก่อขึ้น
0: ครับ
2: โอเคละ
0: รอครับทั้งมารายการมาตอนนี้รอสุดผมปิดรายการเลยกันนะครับทุกอย่างไม่เป็นขยะอยู่ที่ว่าเราเห็นคุณค่าอะไรกับเขามันหมุนเวียนกลับมาเป็นประโยชน์ได้หมดนะครับพบกันใหม่นะครับกับคลิปหน้านะครับ Green Diary นะครับฝากกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับ
4: ฮึบ
0: นี่คือของสะสมของผมในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานะครับก็คือฝาขวดพลาสติกนะครับนี่หลากหลายสีสันสวยงามเลยทำไมต้องสะสมฝาขวดพลาสติกก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมรู้จักกับโปรเจกต์หนึ่งครับที่ชื่อว่าพรีเชียสพลาสติกครับเป็นโปรเจกต์ระดับนานาชาติทำกันหลายทวีปทั่วโลกเลยนะครับผมคำว่ารีไซเคิลเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่โตที่จะต้องเข้าโรงงานนะครับแต่ว่าพรีเชียสพลาสติกโปรเจกต์นี้เนี่ยนะครับเป็นการรีไซเคิลแนวใหม่ที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังบ้านของคุณคุณสามารถเอาฝาขวดที่คุณเก็บสะสมเนี่ยนะครับมาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลชุบชีวิตแล้วก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ให้คุณได้ใช้งานได้เองด้วยมือของคุณเองใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเก็บฝาขวดเหล่านี้ไปนะครับเพราะว่าที่กรุงเทพมีอยู่ที่หนึ่งครับไปเราไปดูนะ
5: เทออกมาทำไมแล้วก็ต้องมาเก็บ
3: ก่อนจะไปพบกับมิติใหม่แห่งการรีไซเคิลระดับครัวเรือนนี่นะครับขออธิบายให้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นอีกสักนิดว่า Precious Plastic นั้นเริ่มต้นขึ้นในปี2013โดยคุณเดฟแฮกเกนส์นักออกแบบชาวเนเธอร์แลนด์ที่ออกแบบเครื่องรีไซเคิลพลาสติกระดับครัวเรือนแล้วนำแบบพิมพ์เขียวรวมทั้งวิธีการสร้างเครื่องอัปโหลดไว้ในเว็บไซต์ preciousplastic.com เพื่อให้ทุกคนสามารถก๊อปปี้แล้วนำไปสร้างเองได้แบบฟรีๆซึ่งเจ้าเครื่องที่ว่านี้แหละครับจะช่วยชุบชีวิตให้ขยะพลาสติกกลายมาเป็นสิ่งของใหม่ๆให้เราได้ใช้กันอีกว้าวและด้วยความว้าวนี้เองครับที่ทำให้ผู้สนใจจากหลากหลายประเทศได้ดาวน์โหลดวิธีการสร้างเครื่องรีไซเคิลและเข้าร่วมกับโปรเจกต์ Precious Plastic จนเกิดเป็นออนไลน์คอมมูนิตี้ที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่มีอยู่ด้วยกัน3แห่งก็คือเชียงใหม่ภูเก็ตและกรุงเทพหรือ Precious Plastic Bangkok ที่เรากำลังจะไปนั่นเอง
0: อยู่ตรงนั้นแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
0: คุณกู้ครับ
6: สวัสดีครับ
0: นี่ครับนี่คือคุณกู้นะครับ
6: This is all made from recycled plastic.
0: Oh, ครับ
6: That's all made from bottle caps.
0: Oh, นี่เขาบอกว่าเป็นกระถางต้นไม้ที่ทำมาจากฝาขวดเนี่ยนะครับแล้วออกมาเป็นแบบนี้เลย from dismatching.
6: Yeah.
0: Oh, exactly. ออกมาจากเครื่องแบบนี้เลย yeah. นะครับออกไม่ได้เป็นแบบขดๆเป็นโรงๆนี่เป็นมาจากฝาขวด
6: ใช่ครับ
0: ทำลวดลายก็ได้ด้วยวันนี้ผมมีของฝากของฝากมาแล้วครับมีฝาขวดเอามาฝากด้วย
6: อันนี้
0: สามารถนำมารีไซเคิลได
6: ้ yeah.
0: เป็น
6: exactly.
0: product ได้
6: yeah.
0: ใช่ไหมครับผม
6: we can show you how we do that right now if you like
0: okay
6: yeah.
0: sure
6: okay
0: คุยเรื่องวัสดุนิดนึงครับทำไมเราถึงเลือกที่จะใช้เป็นแบบ bottle caps เป็นฝาขวด
6: So we choose the bottle cap because it's a very high quality plastic. This bottle itself is a very good material for bottles because it's clear, it's strong. But when we actually melt it in this machine, it creates a lot of problems for us. because it doesn't melt at a very melts in a very precise temperature, whereas HDPE, this plastic, melts in a very wide range of temperatures, so from 150 degrees to 180 degrees, whereas this one is very precise. So if our machine gets it wrong, then it makes all these horrible smells, so it's not good to work with.
5: All right.
6: Also, when this melts in like to a big thread like this, it can turn into like this horrible grey gunky stuff, which is

0: very attractive. So when we make our products, like our lampshades or our bowls and things like that, it just looks like a horrible grey slug. So we don't like to use it. But HDPE is a much nicer plastic. It also comes in all these lovely colours as well. So it means that when we come to make bowls, we can be really creative with what colours we use.
1: Yeah, and it's strong.
0: Yeah.
1: ตรงนี้ก็จะเห็นนะครับว่าที่นี่เนี่ยมีการรับบริจาคฝาขวดมากมายเลยนะครับแล้วก็แยกไว้ตามสีเป็นแบบเป็นระเบียบมากเลยนะครับพวกนี้คือเป็นฝาที่ใช้แล้วทั้งนั้นนะครับแล้วก็ถูกบริจาคมานะครับเนี่ยแยกสีชมพูสีดำสีเขียวสีขาวสีเทานะครับถูกแยกไว้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นวัตถุดิบที่ผ่านการบดแล้วนะครับก็จะแยกเป็นสีไว้เพื่อที่จะเตรียมนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไปนะครับ
0: What we do, turn on the machine. You'll see this is the axle here. And then if you have a look in the top here,
1: you'll see the teeth.
0: There we go. And then it gets all.But then you'll see, this is what we get. So that's all the bottle caps. And then that is now ready for us to turn into new products.
1: นี่คือประมาณสัก 3-4 กรัมมือ
0: ใช่ใช่
1: เมื่อสักครู่นี้นะครับออกมาได้ประมาณแค่นี้เองโอ้ครับหลังจากนั้นทำอะไรต่อครับ
0: Yeah, so then once we've got our flakes,
1: ใช้เวลาเพียงไม่นานแป๊บเดียวนะครับตอนนี้พลาสติกที่เห็นเป็นเศษๆเนี่ยนะครับที่ใส่ลงไปในเครื่องก็ถูกเมลท
0: ์
1: หลอมละลายออกมาแล้วครับเป็นเส้นๆแบบนี้เลยแล้วตอนนี้เนี่ยคุณกู้ก็จัดเรียงเส้นนะครับลงมาบนภาชนะที่จะทำเป็นแม่พิมพ์เนี่ยนะครับออกมาแล้วดูชำนาญมากเลยนะครับ
0: What's nice about this project is thatYou don't necessarily need to be a designer or an artist. Like I myself am not an artistic person, but I think that's what's really special about this is that literally anyone can do this.
1: ไม่จำเป็นต้องมีสกิลความเป็นศิลปินนักเรียนอาร์ตทำงานศิลปะใดๆนะครับก็สามารถเนี่ยสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้นะครับเวลาผมว่าไม่ถึง5นาทีนะตอนนี้ออกมาแล้วเนี่ยเริ่มจับพลาสติกก็เริ่มจับตัวนะครับเป็นรูปทรงภาชนะตามแม่แบบนะครับไวมาก
0: Would you like to try making one?
1: Can I?
0: Yeah
1: โอ้จะขอทำนะครับแต่ไม่กล้านะครับกูบอกอ่ะลองไหมล่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับโอเคว่าผมจะสามารถสร้างภาชนะจากพลาสติกรีไซเคิลได้นะครับดูว่าจะยากไหมนะครับรายการที่ Green Diary ครับก็เลยขอทำชามสีเขียว
0: Press run
1: กด

0: Beautiful.
1: Wow. เสร็จตรงมาแล้วครับผม
0: ชาม
1: Thank you because of you ไอ้เช่นผมแค่หมุนนะครับโอเคตอนนี้ก็เอาเหมือนกับเอาไปตากเนาะ
0: Look, so that's the one that we just made.
1: Okay.
0: That's already dry enough and cool enough. It's still a little bit hot on the top.
1: แป๊บเดียวนะครับยังร้อนอยู่นะยังร้อนอยู
0: ่ That is finished product. I think the market for these kinds of products is potentially huge. And that is all just coming from plastic trash that otherwise would just be sitting in communities, entering the canals, entering the river, the Jhapriyar, and then ending up in the ocean.
1: และสุดท้ายสุดแล้วสมมุติว่าเราเบื่อมันแล้วเราก็สามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้อีก
0: Yeah, exactly. We wanted to do this because of the plastic pollution problem. And so that's why I think Precious Plastic offers a unique solution to that. And these machines really are these almost like hero figures.

0: because they didn't take any plastic that you throw at them.
1: Mm-hmm.
0: They're really cheap and easy to build.
1: ครับ พอจะบอกได้ไหมครับว่าอย่างเครื่องนึงมีต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่
0: Yeah, so these machines are probably about 60,000 baht.
1: เครื่องเมลต์นะครับประมาณก็เครื่องเมลต์ก็อยู่ที่ประมาณ 60,000 บาทนะครับแล้วก็ต้องมีเครื่องที่บดนะครับ
0: Yeah. This is the backbone of the workshop. So every workshop needs one of these at least.
1: Okay.
0: So this one is probably 60,000
1: บาท 60,000 บาทเหมือนกันก็ประมาณสักแสนกว่าจริงๆแล้วอาจจะดูแพงสำหรับบ้านเรือนนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเป็นองค์กรเป็นบริษัทเป็น community ผมว่ามันก็คุ้มค่านะครับกับการที่เราเอาพลาสติกกลับมาและอาจจะสร้างสรรค์ออกมาเป็นโปรดักต์เป็นสินค้าหรือว่าเป็นของที่เราใช้ถ้าคนที่สนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมมาดูเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยมันมีช่องทางยังไงบ้าง
0: So we have our Facebook page so you can like us on our Facebook page Precious Plastic BKK we also do many events so we have a whole network of drop off locations that people can bring their plastic to we've got maybe about 14 of these locations now in Bangkok people can bring their plastic parents when they drop off their kids can bring their plastic and then that will actually come back to us as well so we're trying to make it really convenient for people but if you live outside of Bangkok or if you can't get to one of these locations you can also just send us the plastic as well and so yeah we can give the address that people can send the plastic to
1: ที่สําคัญผมว่าไอเดียที่สําคัญที่สุดเลยก็คือทําให้เราได้เห็นว่าการรีไซเคิลไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่พลาสติกทําให้เราได้เห็นตั้งแต่วัตถุดิบเปิดออกมาเก็บขึ้นมาจากถังขยะบดย่อยมันเมลมันออกมาแล้วมันก็กลายออกมาเป็นโปรดักต์ใหม่ชุบชีวิตใหม่และเอาไปใช้งานได้ใหม่ภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงนี่มันทำให้เรารู้สึกเห็นคุณค่าเห็นความเป็นไปได้ของการรีไซเคิล
0: ถูกต้อง
1: โอเคครับวันนี้ขอบคุณคุณกู้มากเลยนะครับสนุกสนานมากๆนะครับใครสนใจก็อย่าลืมติดตาม Precious Plastic BKK on Facebook นะครับGreen Diary featuring Precious Plastic
2: ตราบใดที่เรายังมีความจำเป็นจะต้องใช้พลาสติกในชีวิตประจำวัน Precious Plastic Bangkok ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวิธีการดีๆที่ช่วยให้เราลดปริมาณขยะพลาสติกลงไปได้บ้างนะครับและถ้าถูกใจเรื่องราวรักโลกของเราก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆและไอเดียเพื่อสิ่งแวดล้อมในครั้งต่อไปนะครับ
3: นำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
4: わたしたちの製品はお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作りたいと思ってますそのためには技術だけでなくモラルも必要です働いてくれる人が技術とモラルと両方備わっている人がたくさんいてる会社が一番強い会社であり最後にはお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作ることができると思いますそして最後にはその お客さんが喜んでもらえたことが皆さん従業員の人それから家族の人の幸せとなることを私は祈っています。
5: ความจริงเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมมันอยู่ในตัวตนของคนทุกคนอยู่แล้วครับถ้าหากว่าคนในองค์กรของเราเนี่ยไม่มีคุณธรรมเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นทุกวันเนี่ยเราอาจจะค่อนข้างวิตกกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าเทคโนโลยีจะก้าวไปถึงไหนนะครับสำคัญที่สุดก็คือเรายังคงต้องใช้คนอยู่และคนเนี่ยก็จะต้องมีทักษะหรือมีความสามารถที่เหนือ AIแล้วก็ต้องมีทักษะทางด้านความคิดที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาแต่สิ่งที่ AI ทำไม่ได้ก็คือเรื่องของจิตใจนะครับและผมเองผมก็ยังเชื่อว่าคนมีความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดจริงๆถ้าหากว่าเราสามารถที่จะทำให้เขามีใจที่จะทำงานนะครับ
6: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: ลุ่มชาวบ้านนาดีหมู่8และหมู่10ผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขกลุ่มอาชีพต่างๆในชุมชนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มจักสานกลุ่มหัตถกรรมปั้นเตากลุ่มแม่บ้านผลิตตุงอีสานกลุ่มแม่บ้านแปรรูปอาหารรวมทั้งน้องๆ นักเรียนของโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางเพื่อทำกิจกรรมของชุมชนภายในวัดสะอาดเรืองศรีเป็นประจำ
1: สำหรับการดำเนินงานชุมชนคุณธรรมมีปณิธานอยู่3อย่างคือ1เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีอันที่2เป็นแหล่งบ่มเพาะทางด้านภูมิปัญญาอันที่3เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชน
2: แม่นี่ต้องการให้เด็กๆมาเรียนเรียนโดยสอนเขาฟรีเพราะว่ากลัวตรงนี้สูญหายมีเด็กนักเรียนจากมหาลัยเขาก็มาทํา2วันนี่แหละเสาร์อาทิตย์เขาก็มาแม่ก็สอนตั้งแต่เริ่มแรกจนครบขั้นตอน
3: มีเฮ็ดตุงพิสานแล้วก็เฮ็ดตะก้าค่ะก็ที่แรกก็อยู่ในเน็ตแล้วก็ผ้าหมูเฮ็ดกระเป๋าก็เฮ็ดขายตามอินเทอร์เน็ตตีก็ทําไรทําหน้าค่ะอันนี้เป็นอาชีพเสริมค่ะทางวัดเพิ่นก็สิหาตลาดให้เวลามีคนสั่งของมาจังสั่งตุ๋มสิเพิ่นก็หาออเดอร์ให้เพิ่นก็ซอย
0: ภายใต้แนวคิดของเจ้าอาวาสที่จะทำให้วัดแห่งนี้เป็นแหล่งรวมศิลปะวัฒนธรรมสานต่อวิชาชีพสร้างรายได้และส่งต่อขุมทรัพย์แห่งคลังปัญญาเหล่านี้สู่อนุชนรุ่นหลัง
4: ดีครับเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านให้คนรุ่นหลังได้เห็นว่าแต่ก่อนมีอะไรบ้างแห่งนี้
5: ในส่วนของทางโรงเรียนที่ได้สนับสนุนกิจกรรมของทางวัดก็ได้นำลูกนักเรียนได้เข้ามาศึกษาวิถีของชาวพุทธกิจกรรมต่างๆมันไม่สามารถที่จะบอกจะสอนหลักธรรมได้โดยตรงแต่มันจะซึมซับเข้าไปในวิถีชีวิตของเขา
6: ถ้าไม่มีกิจกรรมแบบนี้ต่อไปลูกหลานอาจจะไม่รู้จักพวกจักสานถ้าหมดสมัยคนเฒ่าคนแก่รุ่นนี้ไปอาจจะสูญหายไปจากชุมชนเราก็ดีครับที่ทางวัดได้ทำกิจกรรมนี้ขึ้นลูกหลานทางนักเรียนหรือชาวบ้านก็ให้ความสนใจและให้ความร่วมมือดีมาตลอด
0: ที่ชุมชนร่วมสืบสานศาสนาศิลปะวัฒนธรรมบ่มเพาะเยาวชนรวมทั้งเป็นพลังสำคัญผลักดันการพัฒนาผู้คนในชุมชนนำพาความรุ่งเรืองก้าวหน้ามาสู่บ้านเมืองได้อย่างยั่งยืน

0: สวัสดีครับช่างประจำบ้านมาแพร่นะฮะวันนี้นี่ถ้าเกิดพูดถึงแพร่เนี่ยก็ต้องนึกถึงไม้สักอย่างแน่นอนเลย
1: ดู
0: ด้านหลังของเรานี้ก็คือ นี่ดงสักนะครับไม้สักนี่ถือเป็นทรัพยากรที่เรียกว่าทรงคุณค่าของประเทศนี้นะและนับวันก็จะมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับส
1: ่
0: วนการทำไม้สักนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมันมีขั้นมีตอนตั้งแต่แหล่งของทรัพยากรคือแหล่งการปลูกสักเองเดี๋ยวนี้มีหลากหลายเลยเนาะรวมถึงพวกความเชื่อที่ผิดต่างๆเกี่ยวกับการทำไม้สักด้วยบางทีอุ้ยคิดว่าอุ้ยคนไปตัดไม้ทำลายป่ามาเพื่อจะได้มาซึ่งไม้สักบางทีแหล่งที่มาเนี่ยมันถูกต้องแล้วแหละ
1: เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้ตัดมาจากป่าธรรมชาติแล้ว
0: เ
1: ขามีปลูกเป็นหลักแหล่งแล้ว
0: เอาเป็นว่าเทปหลายๆเทปหลังจากเนี้ย
1: ใช่
0: ทั้งประจำบ้านจะพาคุณเที่ยวแพร่แล้วกัน
1: ใช่แล้ว
0: ไปดูแหล่งของไม้ไปดูแหล่งที่เขาทำไม้การนำไม้สักมาแปรรูปได้อย่างไรบ้างกลายเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างแล้วเกี่ยวกับงานช่างอย่างไรรวมถึงการซ่อมสร้างต่างๆช่างประจำบ้านเราก็ไม่ขาดนะครับติดตามได้ในช่างประจำบ้านทั้งหมดนี้ครับแพร่ในปัจจุบันนี้ครับจังหวัดแพร่ก็ยังคงทำเกี่ยวกับเรื่องไม้สักอยู่ดี
1: เดี๋ยวเรามีคนที่จะมาให้ความรู้ลึกๆกับเราเลยดีกว่าเพราะเดี๋ยววันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญมาให้นะ
0: เราอยู่กันที่ DM Furniture Design ไม้สักแพร่นะฮะวันนี้เรามาขอความรู้กับหรือเราไปกัน2ที่วันนี้นะฮะนี่คือที่แรกของเราซึ่งจะมีเตาที่เป็นเตาเรียกว่าเตาอบไม
1: ้เวลาเขาทำไม้มาเขาต้องผ่านการอบผ่านกระบวนการก่อน
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยกับผู้รู้กันเลยครับด้านในเลยไปอันนี้คือเรามาอยู่ในโอ้ยนี่พี่สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
0: พี่น้อยคือที่นี่เราทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
2: ใช่
0: นะฮะ
2: ใช่
0: เราเริ่มมายังไงมันแต่เดิมเราทำอะไรแล้วทำนานๆยังพี
2: ่รวม40ปีแล้ว
0: โอ้ยาวนานเลยเฟอร์นิเจอร์ของ DM เราเนี่ยแตกต่างกับเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอื่นๆอย่างไร
2: ก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ปรับปรุงแล้วเน
0: า
2: ะเรียกพัฒน
0: า
2: พัฒนาสินค้าให้ทันสมัยเป็นลักษณะของคนรุ่นใหม
1: ่เนี่ยอย่างที่เราเดินมาเราเห็นเลยนะว่าจะไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ไม้สักที่เราเห็นในภาพจำเราเมื่อก่อนที่จะต้องเป็นหนาๆยิ่งใหญ่แบบว่าที่เห็นทุกบ้านมีเหมือนกัน
0: รสนิยมเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่มีผิดไม่มีถูกต้องเรียนอย่างนี้ก่
1: อ
0: นแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นใช้กับบ้านที่เป็นบ้านสมัยใหม่ได
1: ้
0: หรือแม้กระทั่งใช้กับบ้านสมัยเก่าก็ยังได้ก็ยังดูเข้าอยู
1: ่
0: เฟอร์นิเจอร์ที่นี่ผมว่าตอบโจทย์เลย คือหน้าตาก็ไม่ได้ดูทันสมัยเกินไปอ่ะคือเหมือน
1: ใช่มีความคลาสสิก
0: ใช่
1: มีความคลาสสิกอยู
0: ่ในฟอร์มภาพรวมยังคงคลาสสิกอยู่แต่เท็กซ์เจอร์ผิวสัมผัสรวมถึงฟินิชชิ่งต่างๆทันสมัยแล้วอ่ะ
1: ดูโมเดิร์น
0: ซึ่งไม้สักเนี่ยมันก็จะมีอายุของมันเน
2: า
0: ะใช่ไหมมีตั้งแต่ไม้สักที่เป็นไม้สักเก่าเลยจนถึงไม้สักที่เป็นไม้สักอายุน้อยแบบที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้อันเนี้ยรบกวนพี่น้อยช่วยอธิบายความแตกต่างหนึ่งว่าเอ้ยไม้สักเก่าไม้สักใหม่มันแตกต่างกันนอกจากในแง่ของราคา
2: ไม้สักเก่าเนี่ยเป็นไม้สักที่มันอายุร้อยกว่าปีเนาะ
0: ครับ
2: แล้วมันก็จะเป็นพวกบ้านเรือ นมันจะเป็นไม้ทรงเก่า
0: อยู่ในรูปของบ้านเรือนเสาเรือน
2: เสาเรือนใช่คร
0: ับ
2: ก็ไปซื้อมาตรงนั้น
1: นะ
2: ซื้อมาแล้วมาแปรรูปแปรรูปก็มาทำผลิตภัณฑ์แต่ไม้ของมันเนี่ยอายุของมันจะเยอะ100 ถึง 200 ปี
0: แน่น
2: แล้วเนื้อมันจะสวยมาก

0: นวลแห้ง
1: แตกต่างจากไม้สวนป่า
0: ฮะ
1: สวนป่านี่ลำต้นมันจะอยู่ประมาณสัก50ปีลงมา
0: ครับผม
1: 50ปีลงมามันก็เนื้อมันก็จะสวยอีกแบบนึง
0: เด็กกว่า
1: แต่มันก็จะลายสวย
0: ไลท์ๆหน่อย
1: ครับลายไลท์ๆเสืออ
0: ่า
1: ใช่อย่างงั้นมีดำมีทอง
0: เดี๋ยวเราจะต้องขอให้พี่น้อยพาไปดูอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการอบ
1: ครับ
0: เออคือการอบเป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับการทำไม้สักให้มันคงทนยังไงพี่ช่วยอธิบายหน่อย
1: ก็ในเรื่องของไม้สักเนาะเราซื้อมาม ันจะเป็นไม้สักที่มันมีความชื้นอยู่ในตัว
0: ใช่
1: ครับแล้วก็นำมาทำการแปรรูปแปรรูปแล้วก็ถึงจะผ่านกระบวนการอบแต่เดี๋ยวพาไปดูเตาอบปลาน
0: นี่
1: ครับ
0: สุดยอดเลย
1: ครับ
0: แต่หน้าตาเป็นยังไงอบยังไงโบราณยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับไปตอนนี้เราก็อยู่หน้าเตาอบเลยนะฮะคือหลายคนคิดว่าเตาอบมันเป็นเตาแบบเล็กๆเตาจริง
2: ก็คือคำว่าเตาอย่างที่เรา
0: เนี่ยเป็นบ้านเลยใหญ่มาก
2: ใช่
0: เป็นโกดังที่ก่อด้วยตัวไอ้เขาเรียกอะคอนกรีตก็กรีบล็อก
1: ครับ
0: แล้วก็กรีบล็อกแล้วก็ด้านในก็คือเราฉาบไหมด้านใน
1: ไม่ฉาบอ่ะ
0: ไม่ฉาบ
1: เคลือบไอ้แผ่นเหล็ก
0: อ๋อเคลือบด้วยแผ่นเหล็ก
1: ครับ
0: อ๋อทำเตาแบบนี้เลย
2: มันจะได้แบบอบอยู่ข้างใน
0: เอออบอุณหภูม
2: ิอันนี้คือยังไม่ได้อบใช่ไหมคะ
1: ยังครับ
0: ยัง
1: เนี่ยเรียง
0: คุณผู้ชมจะเล่าสัมผัสได้ฟังนะอันนี้คือจับแล้วรู้สึกว่ามีความชื้นด้านในเลยคืออันนี้เป็นไม้ใหม่เลย
1: ไม้ใหม่ครับ
0: เออไม้ใหม่นี่คือยังไงเราตัดมาแล้วก็ค่อยมาแบ่งส่วนจับ
1: ก็
0: ลำต้น
1: คือไม้เป็นไม้ท่อนซุงเนาะมันสูงอายุนี่ก็ประมาณสัก30กว่าปีแล้วก็มาผ่าเป็นไม้แปรรูป
0: โอเคหลายๆคนอาจจะเห็นว่าอุ๊ยลายไม่เห็นขึ้นเท่าไหร่เลย
1: ตอนนี้ยังไม่ขึ้นฮะเดี๋ยวถ้าอบไปแล้วไม้แห้งก็จะเริ่มลายขึ้นออก
0: ไม้มันจะเริ่มแบบเค้าเรียกอะไร
1: หดตัว
0: หดตัวเพราะว่าความชื้นนะไม้ฟูฮะ
1: ใช่คร
0: ับ นะพอเราอบแห้งปุ๊บเนี่ยมันจะบีบแล้วมาแล้วลายมันเด่นชัดขึ้นมาอีกทีนึงอบนานมั้ยพี่อุณหภูมิเท่าไหร่อะไร
1: อุณหภูมิเริ่มแรกก็อยู่ประมาณสัก40นวดไปก่อน
0: เบาๆ
1: นวดเบาๆไปก่อน
0: อ๋อไม่ใช่มาเหมือนว่าเบ้ออย่างเงี้ยเออเบาๆก่อน
1: ก็จะนวดไปประมาณสัก 4-5 วันแล้วก็เพิ่มอุณหภูมิขึ้นไปอีก
2: ไปถึงเท่าไหร่คะ
1: ไปถึง80แล้วคงที
2: ่ก็เริ่มแล้ว
0: ค่อยๆค่อยๆให้ไม้เนี่ยค่อยๆปรับตัวใช่มั้ยฮะไม่ใช่บอกอุ๊ยแอร์ว่าปึ๊บ
2: โอ้ถ้าสมมุติแบบ80ปุ้มไปเลยทีเดียวเกิน
1: บิดความเสียหายก็จะเยอะ
0: บิดนี่โก่งบิดแน่น
1: อ
0: นอุณหภูมิเปลี่ยนเร็ว
1: ครับ
0: โก่งบิดแน่นอนนะฮะโอเค
2: เดี๋ยวก็ตอนแรกเมื่อกี้40องศาประมาณกี่วันคะ4-5
1: วัน4-5 วัน
2: แล้ว80นี่กี่วันที่อบถึง
1: 80นี่จะรอบสุดท้ายนี่ก็คือหลังจากสมมุติ15ก็หลัง5วันถึงวันที่15
0: โอ้10วันเหรอ
1: บวก5วัน
2: กระบวนการทั้งหมดเลยตั้งแต่เข้าห้องอบเย็นเสร็จออกมาเลยกี่วันคะ
1: ก็เล่นขึ้นอยู่กับไม้หนาไม้บางด้วยเนาะถ้าหนาก็ครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วก็ประมาณ15วัน
0: โอเค
1: ถ้านิ้วก็อยู่ประมาณ20ถึง25วัน
0: โอ้เกือบเดือนนะ
1: ใช
0: ่ใช่อบกันไม่ได้อบกัน
2: ครึ่งเดือนถึง1เดือนแล้วแต่ความ
1: หนามันจะไม่ได้คุณภาพ
0: ครับวันนี้เราไม่ได้มาเดินทัวร์พี่น้อยเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวของไม้สักกันธรรมดาวันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาโชว์สกิลเดี๋ยวจะไม่เชื่อพี่น้อยเป็นช่าง
1: ครับ
0: นะครับ
1: เดี๋ยวไปที่โรงงาน
2: เวิร์กช็อปสตูดิโอ
0: มีหลายจุดมากที่ต้องไปเยี่ยมชมวันนี้เชิญครับพี่น้อยนี่ก็คือเฟอร์นิเจอร์ชิ้นที่มีชื่อว่า
1: เก้าอี้ญี่ปุ่น
0: เก้าอี้ญี่ปุ่นครับเฮ้ยเย่เพราะว่าอะไรว่าตรงนี้ก็มีแบบ
1: มี
0: คานมารับอย่างนี้นะเหมือนหลังคาญี่ปุ่นอย่างนี้นะสวยงามเลยแล้วมันมีทีเด็ดตรงไหนฮะยังไงบ้าง
1: ก็สามารถถอดประกอบโดยที่ไม่ต้องใช้ตะปู
0: ฮะฮะจริงเหรอ
1: ครับ
0: เฮ้ยแต่มันแน่นมากเลยพี่มันไม่ใช่
2: ตรงไหน
0: ยังไงอ่ะ
1: เดี๋ยวถอดเดี๋ยวลองถอดให้ดู
2: อุ้ย
1: ทนเสียงหน่อย
2: โอ้ย
0: เฮ้ยอ๋อมีเป็นแบบว่าเดือยไม
2: ้เอ้ยมันของเล่นเหมือนกันเน
0: า
2: ะเหม
0: ือ
2: นกับกรอบล่างเงี้ยไม่ตายแล้วเฮ้ย
0: จบเลยจบเลยเฮ้ยสวยมาก
2: เพราะเขาออกแบบให้มันไม่ต้องมีส่วนไหนที่รับแรงเกิน
0: แล้วก็เป็นการเรียกอะไรอ่ะเข้าย
2: ิ่งนั่งยิ่งแข็งแรง
0: ซึ่งเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาสาธิตการทำตัวนี้ให้ดูอย่างไรนั้นก็ไปชมกันเลย
1: ครับผมเตรียมไม้ไว้ก็ประมาณ6แผ่นเริ่มต้นตัดตกแต่งไม้ก่อนตกแต่งไม้วัดขนาดวัดไซส์ให้เรียบร้อย
3: ขนาดต้องเป๊ะ
1: ขนาดต้องเป๊ะฮะไม่งั้นมันจะทำการให้การโยกขยับไม่ต้องฟิตให้มันเป๊ะพอดีเลย

เรียกเก้าอี้ญี่ปุ่นเพราะว่าเราสามารถถอดแล้วพับสามารถนำพาไปได้ทุกที่ออกไซต์งานนี่สบายจับแค่3ชิ้นก็สวมมันใช้ได้เลยจริงเราทำเป็น3ชิ้นก็ได้1 2 3ตัวนี้ติดกระท่อมมาถึงก็สับวาง

0: มย่อมาจาก
1: ดอนมูลค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่อันนี้เรื่องจริงไม่ได้อํา
2: ตำบลดอนมูล
0: โหนเท่มากเลยโลคอลมาก
1: ดอนมูล
0: รู้แล้วว่าจากไหน DM ดอนมูลแน่นะฮะขอบวันนี้ขอบคุณพี่น้อยมากๆเลยครับที
3: ่พา
0: ตัวครบเลยครบวงจรเลยตั้งแต่เตรียมตั้งแต่เอาไม้มาเตรียมไม้ไปจนถึงการผลิตต่างๆดีไซน์นะฮะแล้วก็รูปแบบต่างๆที่เรามีอยู่
1: นะใครที่สนใจในการพัฒนา
0: ใช่
1: เฟอร์นิเจอร์ไม้สักด้วย
0: นอกจากจะได้ของดีเป็นของที่แบบว่าคุณภาพแล้วยังเป็นการสนับสนุนคนพื้นที่ด้วย
3: ครับ
0: เดี๋ยวเราไปอีกที่นึงวันนี้เต็มอิ่มแน่นอนนะจะเป็นที่ไหนตามไปเลยและตอนนี้เราก็มาอยู่กันอีกร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านเรียกว่าเฟอร์นิเจอร์ไม้เหมือนกันนะครับ
1: ใช
0: ่แล้วแท้ไม้ไทยเฟอร์นิเจอร์นี่ร้านนี้นะครับก็คือเรามาดูเฟอร์นิเจอร์อีกลักษณะหนึ่งแล้วกัน
1: ใช่มีความเป็นอินดัสทรีขึ้นมานะคะก็ผลิตอย่างใหญ่โตมีโชว์รูมอันนี้ก็เหมือนเป็นหน้าร้านโชว์รูมเนาะนี่จัดสวยงามมากเลย
0: เซตติ้งนู่นนี่ให้ดูมีโต๊ะอาหารมีชุดรับแขกนะมีโซฟาโอ้เยอะมากเลยมีโต๊ะอาหารโต๊ะประชุม
1: ใช่
0: แต่ดูลักษณะของสไตล์ของเฟอร์นิเจอร์เนี่ยจะเรียบง่ายกว่าคือว่าจะไม่ได้แบบว่าเป็นคลาสสิกขนาดนั้นจะเป็นแบบว่าเฟอร์นิเจอร์ที่ดูเป็นโฮมยูสมากขึ้น
1: อันนี้เป็นแบบว่าไลฟ์สไตล์แล้ว
0: เข้าได้กับทุกบ้านแหละเอองี้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยว่ามีคอนเซ็ปต์ดีไซน์อย่างไรไปคุยอะไรครับไปสวัสดีครับพี่เติ้ลสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: ผมชอบมากเพราะว่าจัดชุดที่นั่งไว
4: ้
0: แต่เรายืนคุยกันยืนคุยกันตรงนี้เลย
1: เรา
0: ก็ดื่มกัน
1: เป็นกันเองจะได้ตื่นตื่น
0: โอเค
1: ร้อน
0: มาพูดถึงประเภทของไม้สักบ้างเมื่อกี้แอบคุยกันไว
4: ้
0: อย่างของพี่น้อยเงี้ยเขาบอกว่าเป็นสักปลูกใช่ไหมเป็นป่าปลูก
4: ป่าปลูก
0: แล้วของเราอ
4: ่
0: ะ
4: หลักๆนะครับจะแบ่งเป็น3อย่างไม้สักนะครับหนึ่งคือป่าปลูกแล้วก็ตัดเองแล้วเอามาใช้เนี่ยอันนี้คืออย่างที่หนึ่งอย่างที่สองคือสักจากรัฐก็คือองค์การป่าไม
0: ้ okay.
4: นะแล้วอย่างที่3ก็คือไม้เรือนเก่าหรือเขาจะเรียก okay. ว่าไม้เก่านั่นเอง
0: นี่แพงเลย
4: อันนี้แพงแล้วก็เดี๋ยวนี้จะหายากครับเพราะว่าบ้านเก่าๆเนี่ยตอนนี้มันถูกรื้อไปหมดแล้ว
0: ใครๆก็ซื้อหมดแล้ว
4: ใช่ใช่ใช่ครับ
1: มันไม่ได้มีมาใหม่เพิ่มไงมันลิมิตแล้วมันก็กระจายไป
0: ใช่ใช่ใช่
4: แต่ของเราจะใช้แบบที่2ก็คือขององค์การป่าไม
0: ้
4: ก
0: ็คือจากรัฐ
4: ของรัฐครับก็คือหมดปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับก็คือถูกต้องหมด
0: ของพี่น้อยเขาอบเครื่องจักรชาวบ้านใช่ไหม
1: ก่อกำแพง
0: ก่อกำแพงใช้อิฐใช้คอนกรีตบล็อกก่อขึ้นมาที่นี่การอบไม้เป็นยังไง
4: ก็เมื่อก่อนของที่นี่ก็ใช้เป็นแบบอบแบบฟืนเหมือนกัน
0: ครับ
4: เพราะว่าฟืนเนี่ยมันง่ายคือเพราะว่าไม้สักเวลาทำเหลือเนี่ยทำโต๊ะทำเตียงทำตู้มันเหลือเศษไม้เราก็แค่โยนเข้าเตาเอาเป็นฟืนไปอย่างเงี้ยมันถึงเชื่อมเพลิง
1: อ
4: ันนี้ก็ใช้เรื่องอินฟราเรดเรื่องฮีเตอร
0: ์
4: เอาไฟฟ้าอย่างเงี้ยครับ
0: เป็น
4: ก็คือเราไม่ต้องใช้คนมายุ่งละกดเปิดแล้วก็กดปิด
0: คือมาตรฐานแหละ
4: ใช่ครับ
0: ลดภาวะแล้วก็ความเป็นมาตรฐานควบคุมอุณหภูม
4: ิ
0: ควบคุมเวลาได้นี่ผมชอบคุณพ่อมากคุณพ่อยืนหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งถูกต้องลูกพูดดีอ่ะโอเคนั้นผมขอเจอคุณพ่อแล้ว
4: ได้เลยครับ
0: เราต้องเจอคุณพ่อตรงไหน
4: เดี๋ยวจะเจอกันที่หน้าเตาอบเลยครับเดี๋ยวคุณพ่อจะ
1: โชว์วิ่งเดี๋ยวเจอกันหน้าเตาอบแล้วยังไง
0: เจอพ่อหน้าเตาอบเลย
4: โอเ
0: คเตาอบไม้โอเคได้ถ้างั้นเดี๋ยวไปเจอคุณพ่อกันเลย
4: ครับผมครับเชิญครับ
0: เชิญ

0: เอาละครับคุณเติ้ลส่งไม้ต่อมาที่คุณพ่อครับสวัสดีพ่อครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมครับ
0: อันนี้เป็นระบบอะไรยังไงครับพ่ออ
3: ันนี้เป็นระบบไฟฟ้าฮะไฟฟ้าแต่ว่าการทำร้อนระบบไอฮีเตอร
0: ์ครับ
1: ใช่ฮีเตอร์
0: คือเราต้องมาอบเองถูกไหม
3: อบเอง
0: เรารับไม้มาแล้วก็มาจัดการแบ่งส่วนแล้วก็มาอบเองเหรอ
3: ใช่ครับคือถ้าเป็นสวนปลูกสวนก
0: ็
3: ปลูกแหละแต่ว่าถ้าเป็นของไม้อปอที่คุณต้นคุย
0: ครับ
3: เมื่อกี้มันจะยุบไม้มันจะประมาณ30ปีขึ้นนะ
0: โอเค
3: ทีนี้พอเราจะซื้อไม้เป็นท่อนเนี่ยมาแล้วมาแปรรูป
0: ครับ
3: แปรรูปมันจะเขาจะตัดไว้ในป่า1ปีก่อน
0: โอเค
3: ไอ้นี่ไปแห้งอยู่แล
0: ้
3: วปกติถ้าอย่างไม้อีกประเภทก็เป็นนสเนี่ยจะเป็นเขาเรียกนสนสนางสาวอ่ะ
0: ครับนางสาว
3: เป็นไงเป็นไม้มันจะอ่อนมันจะต่ำกว่า15ปีพอต่ำ15ปีปุ๊บพอตัดปุ๊บอย่างชาวบ้านทั่วไปนะเขาจะเอามาทำเลยอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
3: ปั๊บมาเรื่อยเนี่ยโอ้เป็นน้ำอยู่เลยนะ
0: ยังแฉะอยู่
3: ความชื้นนี่ 80-100% เลย
0: แบบเปียกเลย
3: แต่ไม้อปอที่ไม้ขององค์การป่าไม้เนี่ยความชื้นอยู่ประมาณไม่เกิน40
0: อ๋อก็เรียกว่าตัดลงมาแล้ว
3: ใช่แต่ตัวนี้อะไรที่เรามาอบที่ผมจะใช้เพราะมันจะไม้จะมีคุณภาพกว่าผมก็เลือกใช้ไม้ขององค์การป่าไม้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคือการอบในตู้
1: ข้อดีข้อเสียของระบบอบแบบนี้
3: สองระบบนี้ก็คล้ายกันแต่ว่าอายุการอบมันจะสั้นกว่าเพราะตอนนั้นตัวนั้นมันจะทำความร้อนที่นี่เราค่าใช้จ่ายเนาะ
1: ตัวนั้นคืออ๋อตัวเก่าที่อยู่
3: ตรงน
1: ู้
3: น
1: คือระบบอะไรคะนั้น
3: อันนั้นเป็นระบบอินฟราเรด
1: ตัวเก่าอ๋อแล้วก็เรามาเปลี่ยนเป็นฮีเตอร์แล้ว
3: ครับ
1: ฮีเตอร์ข้อดีของฮีเตอร์ตัวนี้เขาบอกเห็นบอกว่าคุมอุณหภูมิอะไรได้
3: ฮะคงที่แล้วก็จะมีต้องมีระบบข้างในนะมีพัดลมนะพอมันร้อนทำความร้อนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีคอนโทรลเนา
1: ะ
3: จะตั้งอุณหภูมิไว้ว่าก็แล้วแต่แล้วว่าไม
1: ้
3: ขนาดไหนความหนาเท่าไหร่นะฮะอาจจะ2วันแรกอาจจะประมาณ50องศาอย่างเง
1: ี้
3: ย
1: ตั
3: ้งไว้อีก2วันก็มาปรับ
1: เป็น60
3: อยู่80แล้วก็ไม่ได้
0: ไม่ได้ไม่ได้คุยนะคือแบบว่าถ้ามันอยู่มันเปียกไปแห้งเลยมันก็จะงอเสียรูป
3: บิดมันแบบมันเหมือนสะดุ้งเนาะ
0: ใช่ใช่ตกใจ
3: อะไรอยู่มาเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนอะไรเงี้ยประมาณ
0: ไม้อเจย
3: ไม่ได้
0: แต่ว่าคันนี้เราไปอยากไปดูการทำเฟอร์นิเจอร์บ้างแหละได้งั้นแหละพ่อเด
3: ี๋
0: ย
3: ว
0: ไปทางไหน
3: ทีนี้นะครับ
0: โอเคได้
3: เชิญเลยครับ
1: ขอบคุณมากนะคะ
0: รับลูกต่อมาจากคุณพ่อเรามาอยู่กับคุณ
1: ต้องยังทันแบบว่าเปลี่ยนไม่ทันเลยนะเมื่อกี
0: ้เราอยู่กับคุณติ้งนะครับสวัสดีครับ
4: สว
0: ั
4: สดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: โอ้โหนี่คือไม้อะไรเนี่ย
4: อันนี้จะเป็นไม้สัก
0: ไม้สักเลย
4: ว่าหนาความหนาก็คือ4x4 นิ้วเลย
0: เป็นก้อนเลยนะเป็นก้อนไม้เลยอันนี้เห็นมีมาร์กอะไรไว้ด้วย
1: ใช่
0: ก็คืออันเนี้ยถ้าเกิดว่าเห็นชิ้นเนี้ยเดาๆเลยก็คือเอาไว้ทำเป็นขาอะไรสักอย่างมันก็ลักษณะเหมือนจะเป็นขาแบบขาคู่
4: ใช่ค่ะขาคู่ค่ะก็คือของทางติ้งนะคะก็คือจะมาทำเป็นตัวเตียง
0: เ
4: ขาเรียกว่าขาคู่ทำเตียงได
0: ้
4: แหย่งได้ต่างได้นะคะก็เราจะใช้ตัวนี้ค่ะในการ
0: อันนี้คือเทมเพลต
4: ใช่เทมเพลตแล้วก็ใช้ฝีมืองานคราฟต์นะก็คือเรามาวาดใช้ปากกาวาดตรงส่วนนี
0: ้
4: นะคะแล้วก็วาดเป็นตัวขาได้เลย
0: ครับผม
4: คว้านได้เลย
0: อ๋อแล้วก็คว้าน
1: ไม้หลังจากทำการอบเสร็จแล้วคือมาลงตรงนี้ทำได้เลย
4: ใช่ก็ประกอบเป็นส่วนขาส่วนท็อปส่วนข้างอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
4: ที่จะมาประกอบเป็นเตียงเป็นแหย่ง
0: เออพอทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอ่ะมันมีข้อควรระวังอะไรบ้างไหม
4: ครับข้อควรระวังก็เวลาการขนย้าย
0: เ
4: นี่ยค่ะเวลาการยกการอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาเราเอาไปโดนอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีการบินการอะไรอย่างเง
1: ี้
4: ย
0: คือไม้สักไม่ใช่ไม้เนื้อแข็ง
4: ค่ะ
0: นะต้องบอกก่อนนะหลายคนเข้าใจผิดนะว่าไม้สักปวกไม่กิน
1: เ
0: ป็นไม้เนื้อแข็งแน่ๆไม่ใช่นะครับเป็นไม้เนื้อกลางนะมันและเป็นไม้เนื้อเนียนด้วยเหมาะสำหรับการแกะสลักต่าง
1: ๆ
0: งานคราฟต่างๆเพราะฉะนั้นเวลาที่ขนย้ายจำเป็นต้องระวัง
4: ใช่
0: มันจะเนี่ยอย่างขอบคมๆเงี้ยไปกระทบปุ๊บนี่บิดเลย
4: ก็มีบิดมีหักนิดนึงค่ะ
0: ต้องระวังนะ
4: ค
0: ือไม้มันสวยจริงแต่ว่าต้องดูแลรักษาด้วยถูกไหมฮะ
1: นี่เห็นอะไรด้วย
0: เอ้ยอะไรอ่ะ
4: มีตัวงานแกะสลักเป็นรูปช้างนะคะ
0: ครับ
4: ซึ่งตัวนี้สามารถเอาไปอะแดปทำเป็นพนักพิงเก้าอี้นะคะหรือว่าพนักพิงในส่วนของแหย่งต่างๆ
1: ค่ะก็เป็นลายตกแต่งหรือว่าสร้างเอกลักษณ์ให้กับชิ้นงานนั้นๆได้
4: ใช่
1: อ
4: ัน
1: นี้เห็นมีแบบว่าเป็นเทมเพลตวาดมา
0: แบบ
1: อันนี้คือแกะสลักยังไงคะคือทำมือเลยหรือว่า
0: ฉลุนี่คือเขาใช้ฉลุใช่ไหม
4: ใช่ใช่ฉลุค่ะคือเบื้องต้นเนี่ยต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยคือพอเราเตรียมไม้เสร็จแล้วนะคะไม้แผ่นเนี่ยก็จะมีทีมช่างงานฝีมือนะคะเขาก็อาจจะนำรูปภาพมาดูไว้ก่อนแล้วเราก็ใช้ปากกาเนี่ยค่ะวาดได้เลย
0: ครับ
4: หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็เอาไปใส่ในเครื่องฉลุ
0: ครับ
4: ค่ะแล้วก็ใช้มือเนี่ยทำตาม
0: คือ
4: ลายได้เลย
0: คุณผู้ชมนะชี้ดูนิดนึง อันนี้ที่เห็นเขาจุดๆเนี่ยไม่ใช่เขาเจาะเล่นนะฮะเขาเจาะไว้ให้ใบเลื่อยลงนะฮะใบเลื่อยลงแล้วเขาจะได้เดินเลื่อยตามเส้นนี้ได้นะฮ
4: ะ
0: แล้วหลังจากที่มันฉลุเป็นรูเป็นร่องเรียบร้อยแล้วเนี่ย
4: ค
0: ่อยเอามา
1: ตัดมาแต่งมา
0: เจียน
1: ใช่
0: ไหมฮะ
1: ตะไบ
0: เจียนให้มัน
1: เรียกตะไบจะ
4: ให้สวยงาม
1: มันมีความแฮนด์เมดอยู
0: ่ใช่ใช่ใช่
4: มัน
1: ไม่ได้แบบมันไม่เหมือนแบบใช้เลเซอร์ตัดอะไรอย่างเงี้ยจะมีความแบบว่าองศาของการขัดนี่มันมีความยาวนิด
0: มันดิบๆหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งที่นี่ก็คือทำมือเป็นงานคราฟต์จริงๆนะฮะ
1: เรามีวิธีการเลือกไม้ที่จะเอามาแต่ละส่วนเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ยังไงบ้างคะ
4: ค่ะวิธีการเลือกไม้นะคะเราก็จะสังเกตได้จากอย่างนี้ค่ะนี่คือตัวอย่างของเราเนาะเราก็จะเลือกส่วนที่มันเป็นแกนไม้
1: ค่ะ
4: เพราะว่าเราจะไม่เลือกส่วนที่มันเป็นตัวกระพี้ขาวหรือว่า
0: อันนี้นะขาวๆเนี่ยนะฮะ
4: ใช่ใช่
0: ก็คือเวลาเขาเจียออกก็เจียส่วนขาวออกนั่นแหละใช่ไหมฮะเหลือแต่ตัวที่เป็นแก่นไว
4: ้
0: ครับผม
1: โอเคแล้วอย่างนี้อย่างไม้สักเนี่ยมันมีปลวกมากินบ้างไหมคะ
4: ค่ะปลวกนะคะต้องอธิบายก่อนเลยว่าอย่างไม้ที่เรามาทำนะคะก็จะมีอายุการใช้งานประมาณ 20-30 ปีในการทำเนาะแล้วก็เราก็มีตั้งแต่เตาอบอินฟราเรดแล้วก็มีแบบฮีเตอร
0: ์
4: ซึ่งความชื้นเนี่ยจะไม่เกิน 12% นะคะก็ตัวเนี้ยก็คือจะลดการ
0: ลดความเสี่ยงในการที่ปวดจะมากิน
4: ใช่ใช่ค่ะ
0: เพราะมันแห้ง
4: แต่ว่าเดิมเนี่ยไม้สักอะค่ะถ้าเป็นจากบ้านเรือนเก่าเนี่ย50-100ปีเนี่ยมันก็จะมีเหมือนน้ำยาในการป้องกันปลวกนะคะเวลาปลวกเนี่ยมันจะได้กลิ่นอะไรพวกนี้มันจะกลัวเลยมันจะค่อนข้างกลัวนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยเราจะมีทั้งการป้องกันในการใส่น้ำยาการปลวกเข้าไปเนาะแล้วก็รวมถึงเตาอบที่พูดถึงเมื่อกี้นะคะส่วนมากเนี่ยปลวกเนี่ยเขาจะกินในส่วนที่มันเป็นตัวกระพี้สีขาว
0: ตัวขาว
4: แบบนี้นะคะแต่ส่วนที่เราแบบเป็นตัวแกนอย่างเงี้ยคือปลวกเนี่ยจะเข้าไม่ถึงอยู่แล้ว
0: คือเหมือนอันนี้มันจะอ่อนกว่าแหละขาวๆเนี่ยอันนี้จะเหมือนเป็นเนื้อที่แบบว่าแน่นกว่าเนาะปลวกน่ากินอะไรอย่างงี
1: ้ต่อให้เป็นไม้สักเขากินพวกกระพี
4: ้ค่ะแต่น้อยมากๆนะคะปกติคือปลวกเนี่ยเขาจะเข้าถึงประมาณแบบไม้อายุประมาณ 5-10 ปีแต่ถ้าเป็น 20-30 ปีเนี่ยคือค่อนข้างแบบลดความเสี่ยงละใช่
1: ขึ้นอยู่กับอายุของไม้ด้วย
4: ใช่
0: ยิ่งแก่ยิ่งปลอดภัย
1: ใช่ที่บอกว่าเรือนไทยเก่าๆที่แบบ50ปี100ปีก็คือไม่มีแล้วเหมือนเขาแก่งกล้าแล้วเลเวลอัพแล้วปลวกไม่มาแล้วอ
4: ๋
1: อแต่เด็กๆก็อาจจะยังมีอยู
4: ่
1: ก็คอยระวังเอาไว
4: ้แต่น้อยมาก
0: ๆก็ได้รู้เรื่องราวของการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักนะฮะเรามากันถึงแหล่งเลยช่างประจำบ้านออนทัวร์มาทัวร์ถึงแพร่เลย
1: มาไกลเลยมาดูแหล่งเลย
0: ใช่ที่เรียกว่าเป็นแหล่งไม้สักทองที่ดีที่สุดในประเทศ
1: ค่ะ
0: เนาะคือถ้าคิดถึงไม้สักทองก็คิดถึงแพร่ขอบคุณคุณติ้งมากเลยที่วันนี้มาให้ความรู้กับเรานะรวมถึงคุณพ่อและคุณเติ้ลด้วยนะฮะแล้วก็วันนี้เราไปเจอพี่น้อยมาพ
1: ี่
0: DM เนาะก็ได้เจอการทำงานอีกลักษณะหนึ่งอาจจะเป็นโลเคอลแล้วก็อาจจะมีกรรมวิธีที่ชาวบ้านแล้วก็น่าสนใจไปอีกแบบหนึ่ง
1: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นกึ่งอุตสาหกรรมที
1: ่
0: มีมาตรฐานต่างๆแล้วก็มีกรรมวิธีต่างๆที่อาจจะใช้ความทันสมัยเข้ามาช่วย
1: ได้เห็นทั้งสองสเกลเลยในอุตสาหกรรมนี้
0: สไตล์ของเฟอร์นิเจอร์ถ้าคุณยังชอบสไตล์ที่เป็นทรดิชันนอลยังชอบสไตล์ที่เป็นเก่าแพร่ก็ยังไม่ทิ้งครับก็ยังมีเฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นให้คุณได้เลือกซื้อไปใช้ในบ้านอยู่คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคนไหนยังชอบก็เลือกใช้ได้แต่ใครที่เป็นเรียกว่าเป็นคนสมัยใหม่เป็นวัยรุ่นที่รู้สึกว่าอยากได้เฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นขึ้น
1: ม
0: ินิมอลขึ้นเรียบง่ายขึ้นเท่ขึ้นแพร่ก็มีให้คุณแล้วปัจจุบันนี้นะฮะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะ
0: บ้านนี้นี่คืออยู่มานานนะครับ
2: ตั้งแต่สร้างเลยค่ะ
0: ตั้งแต่สร้างเลย
2: ใช่พ่อกับแม่ช่วยกันสร้าง
0: แล้
2: วก็เด็กๆกันตอนนั้นก็ประมาณขวบกว่าพอผ่านการเวลาอย่างเงี้ยมันก็เริ่มทรุดโทรมไม้มันก็หดแบบนี้เลยค่ะมันก็ลอกไอ้ที่ทำไว้อะถ้าลมมาฝั่งเนี้ยก็จะมีปัญหาน้ำเข้า
0: เนี่ย
2: ก็จะ
0: ลอยน้ำเลย
2: ลอยน้ำใช่
0: นี่
5: เราสามารถเปลี่ยนใหม่หมดเลยได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้เห็นว่าไม้เนี่ยมันสามารถซ่อมแซมได้
0: ใช่ใช่ใช่
5: จัดเก่าให้มันเป็นใหม่ได
6: ้อมรินทร์ทีวี

0: พ่อเรายังไม่ได้ตั้งชื่อกลุ่มของพวกเราที่จะเอาของไปขายในงานโอท็อปเลยนะ
1: ชื่อที่ชาวบ้านส่งกันมาไม่ถูกใจเลยเหรอ
0: ผมว่าส่วนใหญ่ก็ธรรมดาไปหรือไม่ก็ดูเฉพาะเจาะจงมากเกินไปหน่อย
2: หนูว่าชื่อของเราต้องพิเศษและมีคุณค่ามากๆเลยนะคะข้าวก็มาจากดินมะม่วงมะพร้าวหรืออะไรๆก็มาจากดินเหมือนดินให้ของขวัญกับพวกเราเลยเฮ้ยรู้แล้วลองใช้ชื่อนี้ไหมคะ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ไปแล้วคุณปู่คะทำไมไม่ปลุกหนูล่ะคะตายแล้วรถติดแน่ๆเลยอะไปโรงเรียนวันแรกก็สายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ปู่ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ

0: สวัสดีครับวันนี้รายการเกษตรขั้นเทพจะพาคุณผู้ชมไปพบกับพี่ไก่เกษตรกรหนุ่มเจ้าของไร่ดอกขจรชาวสุพรรณบุรีที่แบ่งเวลาจากการทำคลินิกกับพี่ชายมาทำไร่ดอกขจรเป็นอาชีพเสริมและพี่ไก่เองก็เป็นลูกชาวไร่ชาวนาแต่กำเนิดก็เลยเกิดความตั้งใจที่จะทำการเกษตรดูบ้างพี่ไก่คนนี้เองถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเกษตรกรอายุน้อยของเราที่มีเรื่องราวชีวิตที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียววันนี้พี่ไก่จะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาแลกเปลี่ยนกับเราบ้างไปทำความรู้จักกับเขากันเลยดีกว่าครับ
1: ดีมากเฮ้ยเอ้าแล้วเจ้านั่งอยู่ทำไมไม่ไปเนี่ย
2: แสดงว่าเจ้าหลงกลข้า
1: เจ้าทำอะไรข้าเนี่ย
2: ข้าวางยาเจ้า
1: โอ้โหขำมากเลยนี่นี่อะไร
2: ยา
1: แล้วเมื่อกี้คือ
2: วางยาเจ้า
1: วางยาข้าแล้วจะบ้าแล้วถ้าวางยาต้องโอ้นี่ต้องใส่ยาลงไปแล้วเหรอเฮ้ยท่าน
3: เป็นไรมาเนี่ย
1: ข้าโดนพิษคือข้าโดนวางยาคือตอนนี้ร่างกายข้าไม่ไหวแต่ข้าไม่อยากตายท่านคิดดูลูก4เมีย6แล้วเมียข้าระดับนางแบบทั้งนั้นไม่อยากตาย
3: ผมว่าไม่ใช่วางยาพิษแล้วมั้งครับไม่มีเลือดเนี่ยสงสัยโยนวางยาเมารักเปล่าย
1: าเมารักคือยาเมารักคืออะไรยาเมาเฉยๆเหร
3: อ
1: คือข้าไม่มีกากเลือดอะไรคือไม่ถือว่าเป็นยาพิษร้ายแรงเงี้ยเหรอ
3: ใช่ครับ
1: ข้าน่าจะโดนวางยาเมาเฉยๆเงี้ยเหรอ
3: ยาเมามันมียาแค่เมานะครับ
1: ยาแค่เมาน
3: ี่เลย
1: ไหน
3: นี่เลยครับดอกสลิดนี่แหละครับ
1: ฮะ
3: ใช่ครับ
1: ดอก
3: งง
1: ดอก
3: งง
1: ดอกสลิด
4: ว้าว
3: อีกอย่างนึงเขาเรียกดอกขจร
1: เฮ้ยดอกขจร
3: ครับ
0: ขจรเป็นไม้เลื้อยเถาเล็กแตกยอดจำนวนมากมีช่อดอกสีเหลืองอมชมพูอ่อนออกเป็นช่อแบบซี่ร่มดอกบานไม่พร้อมกันเมื่อดอกบานก็จะมีกลิ่นหอมครับสรรพคุณทางยาของขจรนั้นยอดอ่อนและก็ผลบำรุงธาตุบำรุงตับปอดแก้เสมหะเป็นพิษส่วนรากทำให้อาเจียนถอนพิษเบื่อเมานอกจากนั้นดอกขจรเองก็สามารถนำไปปรุงอาหารได้ด้วยเช่นผัดแกงจืดหรือแกงส้มดอกขจรปริมาณ100กรัมเนี่ยจะมีวิตามิน A มากถึง 3,000 มิลลิกรัมวิตามิน C 45มิลลิกรัมแคลเซียม70มิลลิกรัมและฟอสฟอรัส90มิลลิกรัมเลยนะครับ
1: ข้าจะไม่ไหวแล้ว
3: ท่านกินนี่เลย
1: กินได้เลยเหรอ
3: กินได้เลยครับหายเลย
1: กินเข้าไปทั้งอันอย่างนี้ได้เลยเหรอ

0: ้ยำเหมือนเดิมอุ้ยกาลีใจเหลือเกินฮ่าเฮ้ยมังคือหลอกขาจร
1: ครับดอกขาจร
0: หรือหลอกสลิด
1: หลอกสลิด
0: มังเป็นต้นไม้ประเภทไหน
1: เป็นต้นไม้ประเภทเถา
0: เป็นต้นไม้ประเภทเถาคือไม้มังเป็นไม้เลื้อย
1: ไม้เลื้อย
0: มังตั้งโดโดได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้มังอยู่ด้วยตัวเองไม่ได้มังต้องมีที่ให้เกาะ
1: ใช่มีที่ให้เกาะ
0: อ๋อแล้วไปยังไงมายังไงทั้งถึงไล่มาปลูกหลอกคาจองหรือหลอกสลิดแบบนี
1: ้เป็นไปมายังไงครับ
0: ใช่
1: แต่ก่อนทำงานคลินิก
0: ทำงานคลินิก
1: ใช่
0: เฮ้ยเป็นอะไรอะที่คลินิก
1: คลินิกตรวจเลือดครับ
0: คลินิกตกเลือดด้วย
1: ใช่ครับหน้าคลินิกคลินิกตั้งอยู่หน้าตลาด
0: ตั้งอยู่หน้าตลาด
1: ใช่
0: เป็นคลินิก
1: ใช่
0: อ
1: ่
0: ะก็ทางคลินิกก็รีแล้วก็ดูน่าจะโอเคไม่ใช่หรอ
1: ก็รายได้เสริม
0: อันนี้เป็นรายได้เสริมเฉย
1: ๆ
0: คลินิกยังมีไหม
1: มีครับตอนนี้ยังมีย
0: ังมีอยู่แต่ผังตัวเองมาทางตรงนี้
1: ใช่
0: ทำไมล่ะอยู่ในคลิลิกเย็นๆแอร์เย็นๆอยู่ในร่มทำไมออกมาทำแบบนี
1: ้ก็ปกติก็เป็นลูกชาวไร่ชาวนาอยู่แล้วเน
0: า
1: ะใช่ครับก็นั่งอยู่หน้าคลินิกเห็นรถเขาขนอะไรมาขายเงี้ยแล้วก็ดูไปเห็นเขาทำออดอกสลิดม
0: า
1: ไปถามเขาว่าราคาดีราคาเป็นยังไงว่าปลูกนี้ก็ราคาดีนะแล้วก็
0: คนที่เข็นมาขายนี่เขาปลูกเองเลย
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อ
1: แล้วก็ไปเริ่มศึกษาเริ่มศึกษามาปลูก
0: แล้วคลินิกใครดูอ่ะ
1: ก็ตอนนี้ก็เปิดไว้ก็มีคนดูแลด้วยครับ
0: อ๋อมีให้คนดูแลด้วยก็มาทำอันนี้ด้วย
1: ใช่
0: มังไม่ใช่แค่นั้นนะสิว่ามังต้องมีเหตุผลอื่นที่เลือกตัวหลอกคาจองมาปลูกหลอกไม้ต้องไม้เยอะแยะมีไม่ปลูกทำไมปลูกหลอกคาจอง
1: ก็รายได้ดีครับผมรายได้ดี
0: รายได้มังลี
1: ครับ
0: สมมุติว่า1ไร่เนี่ยมังเก็บเกี่ยวยังไง
1: ก็1ไร่จะเก็บได้ประมาณ50โล
0: 1ไร่ไร่50โล
1: ครับ
0: แล้ว50โลนี่กี่เดือนกี่ปีกว่าจะเก็บได้ครั้งนึง
1: ก็ไร่นึงเก็บ3วันเว้น3วันครับ
0: แล้วขายโลเท่าไหร
1: ่ก็ตอนนี้ก็70บาท
0: มังมีช่วงราคาลีนะ
1: มีครับ
0: ราคาลีกว่านี้ก็มี
1: ราคาลีกว่านี้ก็มี
0: ราคาลีกว่านี้เท่าไหร
1: ่เป็นร้อย
0: เฮ้ย
1: เป็นร้อยครับ
0: 1ไร่ไร่50โล
1: ครับ
0: 50โลคูณ100บาท1ไร่ก็ไร่5พัง
1: ครับ
0: 5พัง3วังเก็บที
1: ครับ
0: หางไปเอา30วังหางก็10ครั้ง10ครั้งคูณ5พัง
1: 5พัง
0: ไร่50,000
1: ครับ
0: ไร่ละ 50,000 โอ้แล้ว
1: โดยประมาณใช
0: ่โอ้นี่ไร่เลี้ยวแล้วเรื่องมีกี่ไร
1: ่มีตอนนี้อยู่8ไร
0: ่8ไร่8 50
1: ครับ
0: 4 แสนบาท
2: ดอกขจรเนี่ยความพิเศษของเขาคือถ้าสมมุติว่าปลูกไว้ในบ้านหรืออยู่ตามสวนทำอะไรต่ออะไรอ่ะนะคะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยประเทศไทยเนี่ยคือในเมื่อเราผักขจรเนี่ยเป็นผักพื้นบ้านนะคะตามสวนตามป่าตามอะไรเนี่ยเขาก็จะขึ้นเป็นธรรมชาตินะคะถึงเราเอามาปลูกไว้ก็ตามเขาจะออกดอกตลอดเลยนะคะไม่จำเป็นไม่ต้องปลูกใหม่โดยเฉพาะว่าถ้าอยู่ในสภาพธรรมชาติของเขาเนี่ยค่ะเขาสามารถที่จะอายุยาวได้เป็นถึง10ปีได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือความพิเศษสามารถที่จะเก็บได้เรื่อยๆนะคะไม่ต้องปลูกใหม่นะคะแล้วก็เป็นผักพื้นบ้านที่ปราศจากสารเคมีถ้าเขาขึ้นเองตามสภาพธรรมชาติค่ะ

0: เกี่ยวสำหรับส่งขายใน1ไร่เนี่ยก็จะได้รายได้สูงถึง 50,000 บาทต่อเดือนแล้วแล้วไร่ของพี่ไก่ก็มีทั้งหมด8ไร
1: ่โอ้ยคุณผู้ชมครับไม่อยากนับเป็นตัวเลขเลย
2: แบบเนี้ยอ้วมีตังไปเลี้ยงเมียเลี้ยงลูกอ้วแน่นอนเลยอ่ะ
3: แต่เป็นสิทธิ
2: ์ลี่แหละที่อ้วใฝ่ฝังเอาละวังลี้หลายๆก็พักหลงมาตรงนี้แล้วเจอดอกทองคำว้ายไม่ใช่ดอกทองคำอย่างนั้นหลอกที่มังทำไรไร่อย่างกับทองคำเลยโอ้โหแบบนี้

0: ต้องขอเรียนรู้มังซะหน่อยว่ามังปลูกยากปลูกง่ายแล้วไอ้ที่มังไล่จริงหรือเปล่า
1: ได้ครับ
0: ขอเรียนรู้หน่อย
1: ได้ครับผม
0: พาอ้วกไปรู้หน่อย
1: โอเค
0: เ
1: ชิญเลยครับ
0: อุ้ยเป็งเสกถีชังกะซีชังกะซี
2: ช่วงหน้าเราจะพาไปรู้จักกับการขยายพันธุ์และการปลูกต้นขจรกันว่าทำอย่างไรถึงจะออกดอกเป็นช่อสวยดกให้ได้เก็บเกี่ยวกันได้อย่างต่อเนื่องพี่ไก่ของเราก็จะมีเคล็ดลับอะไรดีๆอีกนั้นติดตามช่วงหน้าห้ามพลาดเลยนะครับรู้หรือไม่ดอกขจรเป็นผักที่หอมและโด่งดังเป็นที่รู้จักกันมานานตั้งแต่สมัยโบราณ

0: ไรดอกขจรเป็นผักที่หอมและโด่งดังเป็นที่รู้จักกันมานานตั้งแต่สมัยโบราณดอกขจรหรือเราเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าดอกสลิดซึ่งมีความหมายว่าความหอมที่ขจรกระจายในสมัยก่อนนั้นชาววังก็นิยมนำดอกขจรไปใช้เป็นหนึ่งในเครื่องหอมไทยโบราณที่มีชื่อว่าชุดบูงาสดโดยวิธีการทำบูงาสดจะเอากลีบดอกไม้หอมหลายๆสีมาใส่ผสมกันเพื่อความหอมและความสวยงามใส่น้ำอบไทยนิดหน่อยใส่พิมพ์เศษเล็กน้อยแล้วก็คลุกเคล้ากันเบาๆนำไปใส่ภาชนะที่มีฝาปิดแล้วอบร่ำควันเทียนในโถเพื่อจัดใส่กระทงหรือเอาไว้ใส่ผ้าโปร่งมอบเป็นของขวัญให้แก่ผู้ใหญ่ที่เคารพได้ครับเรายังอยู่กันที่ไร่ดอกขจรที่ว่ากันว่าทำอะไรได้ให้พี่ไก่และครอบครัวได้เดือนละเกือบ 400,000 บาทในช่วงที่ราคาดอกขจรดีๆโอ้โหเงินเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยจะไม่ให้เรียนรู้ต่อไปได้ไงล่ะครับอ้าวพี่ไก่ครับการปลูกและการดูแลเจ้าต้นขจรนี่ต้องทำแบบไหนยังไงกันล่ะครับถึงจะสามารถส่งขายตลาดได้ยังมีคุณภาพไม่ขอเลยก็แล้วกันไปครับพวกเราไปเจาะลึกเรื่องของการปลูกต้นขจรกันเลย
1: ว้าวนี่ต้องเบบีของมังเลยแล้วเนี่ย
2: ใช่ครับ
1: เบบีเบบีโอ้โอเหล็กพวกนี้อายุปลามังเท่าไหร
2: ่นี่ยังไม่ถึงเดือนครับผม
1: ยังไม่ถึงเดือนเลย
2: ครับ
1: เริ่มมีใบออกมาเขียวๆแล้ว
2: ใช่ครับ
1: โอ้ยอันนี้ไม่ถึงเดือนแล้วกล่องที่มังจะไม่ถึงเดือนหน้าตามังเป็นยังไง
2: มันจะเป็นเถาอย่างนี้ครับผม
1: โอ้โหอันนี้เอาเถาจากตัวต้นมา
2: ใช่ต้นแม่มันนะครับ
1: ต้องแม่มังมีอายุเท่าไหร่ต้องแม่มังถึงจะเอามาทำเป็นต้องพังไร
2: ่2ปีครับ
1: ปลูกอาแม่เขา2ปี
2: ใช่ครับ
1: ถ้าอาแม่อายุเกิน2ปีก็ตักเอาเถามาทำเป็นกิ่งปักชังไร
2: ่ครับผม
1: อืมเบบีเบบีอย่างนี้ไม่ถึงเดือนแต่ไม่น่าเชื่อว่ากล่องหน้าน้ำมังเป็นแค่นี้เองวิธีกลางเป็นยังไง
2: เริ่มแรกนะครับแล้วก็จิ้มถุงไปก่อนจะมีนะครับแกบดำ
1: อันนี้ใช้มีอันส่วนผสมอะไรบ้าง
2: ไม่มีครับคือมีแกบดำอย่างเดียว
1: แกบดำ
2: ใช่ครับ
1: แล้วแกบลำนี่ได้มาจากไหน
2: สั่งรถมาลงครับ สั่งรถมาลงครับ
1: สั่งรถมาลงสิ อยากไล่แกบลำก็สั่งรถมาลง
2: ใช่ครับ
1: หมายถึงว่าไอ้แกบลังนี่มาจากไหน มันเป็นแกบของอะไร
2: แกบแกบข้าวเปลือกเลยครับข้าวหอมมะลิพวกอะไรพวก
1: แล้วทำไมมันถึงลำอ่ะ
2: ไปเผาครับผม
1: ต้องเอาไปเผากล่อง
2: ใช่ครับ
1: ปักลงไปเลยในรูเดี๋ยวทำยังไงตัว
2: หลุมถุงเนื้อก็ปัก2ต้น
1: เผื่อตาย
2: เผื่อตายเผื่อไม่รอด
1: เผื่อไม่รอดตัวนึง
2: ใช่ครับ
1: ปักลงไปอย่างนี้อย่างนี้ถูกต้องไหม
2: แค่นี้ก็บีบ
1: แค่นี้แล้วก็บีบแกะลงไปแค่นี้เอง
2: ใช่ครับจบก็ตั้งไว้ก็รดน้ำ
1: มันง่ายไปหรือเปล่าปลามัง2สัปดาห์เขาจะเห็นแล้วว่ามังแตกใบไม่แตกใบ
2: ใช่ครับ
1: ว้าเอาล่ะวังลี้ได้เห็นวิธีการปักชำซึ่งง่ายมากแค่มีอาต้งแม่ให้อายุเกิน2ปี
2: ครับ
1: ไปตักกิ่งตักเถาของเข้ามา
2: ครับ
1: เอาให้ได้ขนาดประมาณเท่านี
2: ้ใช่
1: ประมาณเท่านี้คือประมาณ10เซน
2: บางทีข้อป้องมันก็ยาว
1: ตักให้มีข
2: ้
1: อ
2: ใช่ครับถ้าไม่มีข้อก็ไม่แตกนะครับ
1: ตักให้มันมีข้อพวกนี้ด้วย
2: แต่ข้อมันก็ไม่เท่ากันบางทีข้อยาวไม่ยาว
1: เดี๋ยวแต
2: ่ครับ
1: มีข้อควรระวังไหมในการปักชำ
2: ก็ไม่ให้โดนฝนมากมันไม่ชอบฝนไม่ชอบน้ำ
1: แล้วอย่างนี้พอปักปั๊บรดน้ำครั้งแรกแล้วต้องรดอีกกี่วันถึงรดที
2: ก็ดูว่าแกบเราเนี่ยมันแห้งไปเปล่าถ้ามันแห้งแล้วก็รดที
1: ต้องมาเริงรูนะต้องมาคอยจับนะว่าอังนี้หรืออ๋ออังนี้ยังเย็นอยู่ยังมีน้ำอยู่อังนี้ไล่
2: ใช
1: ่แต่ถ้าแห้งเมื่อไหร่ไม่เอา
2: ถ้ามันเปียกโชกไปรากเขาจะเน่าจะมีรากข้างล่าง
1: ถ้าเปียกไปน้ำขังไปมันก็เน่า
2: ใช่ครับเน่าเปื่อยตรงนี้จะเปื่อย
1: เอาแค่ให้เขาชื้นพอ
2: ใช่ครับ
1: ให้เขาพอมีอาหารมีน้ำกิน
2: ใช่มีน้ำเลี้ยง
1: อ๋อเท่านั้นเองอย่างนี้อ่ะคงวังนึงเนี่ยเราจะทำกังไล่สักคงหนึ่งเนี่ยได้สักกี่ต้น
2: โอ้คนหนึ่งก็ถ้าทำเต็มวันก็ได้เยอะนะครับ
1: อืม
2: เป็นพันก็มี
1: เป็นพันต้นก็มี
2: ใช
1: ่โอ้โหเก่งมากเอาลองปักลองปักกองการปักชำต้นขจรนี่ไม่ยากครับแต่ว่ามีเคล็ดลับนิดหน่อยเอง
0: เพียงแค่เรานั้นนำเถาจากต้นแม่ที่มีอายุ2ปีมาทำเป็นกิ่งปักชำวิธีปักก็คือเลือกตะตุ่มที่มีทิศทางการแตกรากลงด้านล่างปักลงไปในแกลบที่เราเตรียมเอาไว้จากนั้นก็รดน้ำแล้วก็รออีกแค่2สัปดาห์ครับแม่ต้นขจรของเราเขาก็จะเริ่มแตกใบให้เราได้เห็นกันแล้วและต้นขจรจะเป็นพืชที่ทนแต่ช่วงที่เป็นต้นอ่อนเนี่ยห้ามโดนฝนหนักๆนะครับเพราะต้นอ่อนอาจจะตายได้และสำหรับการรดน้ำนี่ก็ขอให้รดให้พอให้แกลบชื้นก็พอแล้วล่ะครับ
1: จากที่เราไปปักตังเมื่อกี้พอปล่อยไว้มังโตครึ่งมังก็จะเป็นอย่างนี้
2: ใช่ครับ
1: ไอ้แบบนี้นี่อายุปลามังเท่าไหร
2: ่ตัวนี้2เดือน
1: 2เรือง
2: ครับพร้อมปลูก
1: นี่มังโอ้โหจากกิ่งที่เราปักไปเฉยๆอ่ะ
2: ใช่ครับ
1: มังครึ่งแตกใบแตกกิ่งก้านสาขา
2: ครับ
1: ดูน่ารักน่าเอ็นดูอยากให้บอกหน่อยว่าเวลารู้ว่ามังแข็งแรงอะมังหน้าตามังเป็นยังไงต้องดูสังเกตตรงไหนพวกต้นรากพวก
2: นี้ครับมีรากโผล่
1: จากต้นยาวแทงออกมาร
2: ากต้นยาวครับก็ใบไม่เหี่ยวถอนดูก็ได
1: ้โอ้โหคือเขาก็เป็นชีวิตใหม่แล้ว
2: ใช่ครับ
1: แตกออกมาเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วอะต้นพังพวกนี้ไล่แล้วอะเอาไปปลูกเองหมดเลยอ่ะทำไมมังเยอะจัง
2: ก็ส่วนหนึ่งก็ขาย
1: เราขายต้นพังด้วย
2: ขายต้นพันด้วยครับ
1: ต้นพังต้นเรืองนี่ต้องอายุกี่เรืองถึงเริ่มขายไล
2: ่ก็เนี่ยครับ2เดือน3เดือนเนี่ยครับ
1: เอาส่งไปอย่างงี้มังมีราคาค่าตัวเท่าไหร
2: ่ก็ถุงนึงก็20บาท
1: ไอ้ปักแค่เนี้ยนะ
2: ใช
1: ่2เรืองผ่านไปมังมีค่า20บาท
2: ใช่ครับ
1: โอ้โหเห็นบอกว่าวังนึงเนี่ยเราปักกลางไร่เป็น100ต้น20บาทคง100ต้นโอ้หวังเลียวเราทำเงินรอไว้ไรวันละ2,000เราไว้อาราคกได้
2: ใช
1: ่โหต่อคงเอง
2: ใช่ต่อคน
1: ทำงานไม่ลงแหลกด้วยนั่งอยู่ในนี้ฟังแล้วมีความสุขมากๆเลยงั้นกลับมาที่เรื่องราวของหลอกคาจอง
2: ครับ
1: เจ้าหลอกคาจองนี่ปลูกยากไหม
2: ไม่ยากครับผมไม่เลือกดินด้วย
1: ไม่เลือกดิน
2: ครับ
1: เพราะมังเลือกเองไม่ได้เราต้องเป็นคนเลือกให้มังนะในดินไหนก็ได้
2: ใช่ครับ
1: ตอนที่เป็นต้นกล้าต้องให้น้ำยังไง
2: ตอนที่เป็นต้นกล้าใช่ป่ะครับ
1: อืม
2: ก็ดูแกบว่ามันเปียกโชกเกินไปไหม
1: อืม
2: ถ้าเปียกเราก็ไม่ต้องลดดูว่าแกบเนี่ยมันแห้งค่อยลดน้ำ
1: นั่นหมายถึงว่าถ้าเป็นช่วงฤดูฝน
2: ใช
1: ่ก็ไม่ต้องลด
2: ครับ
1: เพราะมังเปียกอยู่แล้ว
2: ใช่
1: แต่ถ้าเป็นช่วงฤดูร้อนให้เดินมาดู
2: ครับ
1: ว่ามังแห้งไหม
2: ครับ
1: แล้วโดยปกติอากาศทั่วไปร้องๆเนี่ยแบบเนี้ยลกครั้งละวังหนึ่งกี่ครั้งหรือยังไง
2: ก็3วันครั้งหนึ่งก็ได้ครับ
1: 3วันครั้งหนึ่งเลยเหรอ
2: ใช่ถ้ารถเยอะไปก็รากจะเน่า
1: อันนี้สมัยเป็นต้นกล้า
2: ครับ
1: แต่หลังจากเอาต้นกล้าไปลงดินแล้วลกน้ำยังไง
2: ก็ช่วงแรกก็ลดทุกวันช่วงแรกครับ
1: ลดทุกวัน
2: ครับ
1: ให
2: ้เขาติดก็วันเว้นวันลดช่วงเย็น
1: ถ้าติดแล้ววางเว้งวาง
2: ครับ
1: ติดดึงดูยังไงติด
2: ก็จะมีอายุการปลูกอยู่ครับเดือนหนึ่ง
1: ถ้าลงดินแล้วเดือนหนึ่ง
2: ครับ
1: ลดน้ำวันเว้นวันได้
2: ใช่ได
1: ้ลดน้ำวางเว้งวางได้แล้วพอเขาโตไปเริ่มกี่นางกว่าจะเริ่มออกหลอก
2: 3-4 เดือน
1: ออกดอกตรง 3-4 เรือง
2: ครับ
1: 3-4 เรืองนี่คือเก็บขายได้เลยเหรอ
2: ได้เลย
1: แล้ว

0: ดูการมีผลต่อผลผลิตไม้ออกดอกอ่ะ
1: มีช่วงฤดูหนาวดอกไม่ค่อยออกครับออกก็ออกน้อยแต่ราคาแพงถ้ามีดอกก็แพง
0: แล้วช่วงไหนที่จะออกเยอะ
1: ช่วงไหนออกเยอะเหรอครับก็ช่วงเดือนเมษา
0: หน้าร้อนออกเยอะสุด
1: หน้าร้อนออกเยอะสุด
0: กากร้องมากเลย
1: ใช่ครับ
0: ยิ่งร้องยิ่งดี
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าช่วงที่ออกเยอะราคาหรือราคามันก็จะถูกหน่อย
1: ใช่ถูกหน่อยครับ
0: แต่ช่วงหน้าหนาวที่หาดอกยากๆราคาก็คงแพงล่ะ
1: แพงโลนึงก็ร้อยกว่าบางที
0: โอ้โ
1: ลนร้อยสูงสุดละร้อยครับต่ำสุดก็70ช่วงดอกไม่มีครับ
0: ช่วงดอกไม่มี
1: ใช
0: ่ทีนี้มาถึงวิธีการปลูกดีกว่า
1: ครับ
0: หลังจากได้2เรื่องแบบนี้แล้วแม้ว่าเราจะปลูกเองหรือคงที่บ้านซื้อไปปลูก
1: ครับ
0: เอาอันนี้มาปึ๊กพวกหรือจะลงลิงเนี่ยซื้อไปไม่ต้องเขี่ยลิงออกนะ
1: ใช่
0: เอาลิง
1: คัตเตอร์กรีด
0: กรีดถุงเปิดถุงแล้วเอาลงไปทั้งต้นเลย
1: ขุดหลุมก็ไม่กว้าง
0: อ่ะเวลาขุดหลุมขุดกว้างแค่ไหน
1: คืบหนึ่งก็ได
0: ้หนึ่งคืบ
1: ครับ
0: ปึ๊บพอปักลงไปแล้วทำไงต่อ
1: ก็กบดินแค่นั้น
0: กบธรรมดา
1: ใช่แค่นี้ครับง่าย
0: ซึ่งตอนนั้นเนี่ยไม่ต้องเป็นดินแกลบดำแล้ว
1: ครับ
0: เป็นดินอะไรก็ได้ที่อยู่ในพื้นที่เลย
1: ครับ
0: กบเสร็จปักแล้วทำยังไงรดน้ำ
1: ครับรดน้ำปลูกเสร็จก็รดน้ำ
0: ทำน้ำหลังจากนั้นปล่อยให้เขาโตขึ้นยังไงต่อต้องดูแลยังไง
1: แล้วก็ตั้งร้าน
0: ตั้งร้าน
1: ครับใส่ตะข่ายดึงตะข่ายยาวไปเลย
0: อ๋อร้านมีลักษณะเป็นยังไง
1: เป็นเหมือนเน็ตบอลเล่ใช่ครับ
0: เอาไม้ตั้งเป็นแกน
1: ครับ
0: แล้วเอาตะข่ายนี้ขึ้น
1: ขึงยาว
0: ไปเป็นแผบเลยไปเป็นกำแพงเลย
1: ใช่ครับ
0: oh. อ
1: ย่างนี้เลย
0: หลังจากนั้นยังไงต่อ
1: ก็ยอดมันจะเลื้อย
0: พอได้1เดือนปั๊บยอดมันจะมาอย่างนี้เลยมันจะมาอย่างนี้เลย
1: จะเริ่มเลื้อยแล้วแล้วก็ไปพันใส่ตะข่ายช่วงแรกต้องช่วยเขาหน่อย
0: ช่วงแรกที่เขาจะทำความรู้จักกับร้านของเขาหรือที่อยู่ของเขา
1: ครับ
0: เราต้องช่วยจับหน่อย
1: ใช
0: ่แต่พอพันขึ้นไปแล้วพอเดือนต่อไปไม่ต้องยุ่งแล้ว
1: ไม่ต้องยุ่งแล้ว
0: เขาไปเองได
1: ้ไปเองได้ครับ
0: แล้วในระหว่างรอเขาเติบโตต้องมีวิธีเขาต้องกินอะไรเป็นพิเศษไหม
1: ก็ใส่ปุ๋ยครับ
0: ใส่ปุ๋ย
1: ครับสูตร25 25 25ผสมยูเรียเม็ดเล็ก
0: โอ้แล้วต้องใส่บ่อยแค่ไหน
1: ก็เดือนละครั้ง
0: แค่เดือนละ1ครั้งก็ได้เลย
1: ครับ
0: แล้วทำอย่างนี้3เดือน
1: ครับ
0: เขาก็ออกดอกสวยงามเลย
1: ใช่พร้อมเก็บดอกขาย
0: โอ้โห
1: 3-4เดือน
0: โอ้โหมาต้นกระจอนนี่ช่างมีวิธีการเติบโตที่เรียบง่ายจริงๆเลยแถมยังเป็นพืชที่ทนแดดทนฝนปลูกได้ทุกสภาพดินและเมื่อเจ้าต้นกระจอนเติบโตขึ้นเรื่อยๆมันก็จะเริ่มเลื้อยเป็นทางเราก็สร้างตะข่ายเป็นแนวให้เถาของต้นกระจอนนี่เขาได้มีที่เกาะครับจากนั้นก็รอจนออกดอกให้ผลผลิตเท่านั้นเองล่ะครับช่วงหน้าครับเราจะพาไปฟังเคล็ดลับการจัดการไร่ดอกกระจอนของพี่ไก่กันว่าจะมีความน่าสนใจตรงไหนอย่างไรอ้าวเดี๋ยวติดตามช่วงหน้านะครับ
2: รู้หรือไม่ดอกกระจอนช่วยบำรุงฮอร์โมนเพศหญิง

0: ดอกกระจรช่วยบำรุงฮอร์โมนเพศหญิงดอกกระจรก็สามารถนำส่วนต่างๆมาประกอบอาหารและใช้เป็นยาสมุนไพรรักษาโรคได้อีกมากมายนอกจากนั้นยังช่วยบำรุงตับบำรุงสายตาและยังช่วยบำรุงฮอร์โมนของคุณผู้หญิงได้อีกด้วยนะครับเนื่องจากดอกกระจรเป็นหนึ่งในพืชผักที่มีปริมาณเอสโตรเจนสูงเมื่อรับประทานเข้าไปก็จะช่วยบำรุงเลือดและช่วยให้ประจำเดือนมาเป็นปกติครับ
1: เฮ้ยไหนล่ะดอกกระจรน่ะ
2: ฝั่งนี้เลยครับผม
3: เป็นพวงๆอย่างนี้เลยเหรอ
2: เป็นพวงๆครับ
3: โอ้มังแจ่มจะแดมแจ่มว้าวมากเลยอ่ะ
2: ใช่
3: มังเป็นพวง
2: ๆ
3: มังออกมาเป็นช่อใหญ่ๆเลย
2: ใช่ช่อใหญ่
3: น่ารักน่ารุ้งมากเลยโอ้โอ้โอ้โอ้ยปูเหลียวละนี่คือเจ้าตัวตาไข่ที่บอกไว้
2: ใช่ตาไข่
3: วิธีปลูกเนี่ยมังเว้งระยะห่างกันเท่าไหร่นี่เพราะว่าว่ารู้แล้วเนี่ยมังเสมอต้องเสมอปลายเลย
2: ครับ
3: ตอนครึ่งล้างเนี่ยล้างต้องห่างต้องสูงยังไง
2: อันนี้ก็ประมาณเนี้ยประมาณ 1.80
3: สูงประมาณ 1.80
2: เพราะตะไคร่มันมากำหนดอยู่แล้วครับ
3: อ๋อประมาณ 1.70 1.80
2: ประมาณนี้ครับ
3: ประมาณนี้แล้วห่างกันเท่าไหร
2: ่ห่างระยะปลูกหลุมต่อหลุมก็อันนี้ก็เกือบ2เมตร
3: ห่างช่องเมตรนึงห่างต้องเมตร2เมตรแล้วเวลาปักตาไข่ก็คือปักกลางร่องปักกลางระยะห่างต้น
2: ใช่ครับ
3: ปักไปแล้วก็เอาตาไข่ขึ้น
2: ครับ
3: จบเลยอ๋อแบบนี้นี่เองอังเนี้ยใช้กี่ต้นที่เราปลูกเป็นต้นกล้ากว่าจะครึ่งไร่แบบนี
2: ้ก็ถุงนึงครับถุงนึงที่เราชำไปครับ
3: แค่ถุงเดียวของต้นกล้านะ
2: ใช่ถุงนึง2ต้นนั่นแหละครับ
3: พอปลูกไปสำเรืองมังครึ่งอย่างนี้เลย
2: ใช่แตกเยอะกว่านี้ครับ
3: แล้วอังนี้เนี่ยลงดิ่งได้กี่เดือนแล้วถึงครึ่งแบบนี
2: ้ตัวนี้จะพร้อมเก็บแล้วครับ3เดือน
3: นี่คือ3เดือน
2: ครับ
3: หน้าตาเขาเป็นอย่างนี้สวยงามแบบนี้เลย
2: ใช่ครับ
3: แล้วก็ได้ผลผลิตแบบนี้เลย
2: ครับ
3: ว้าอาเม็กซิ่งมากเลยอาเม็กซิ่งไทยแลนด์มากเลยนะ
2: ใช่เม็กซิ่งไทยแลนด
3: ์อ๋อแบบนี้ครึ่งมามังครึ่งยุกยักยุกยักถ้ามังโตขึ้นไปกว่านี้อีกมังจะครึ่งเยอะกว่านี้อีกมั
2: ้ยเยอะกว่านี้ครับ
3: หลอกมังนะให้เยอะกว่านี้อีกมั้ย
2: ครับ
3: สักเท่าไหร่อายุเท่าไหร่มังถึงจะครึ่งพึกเต็มแผงเลย
2: โอ้โห7เดือน
3: ประมาณ7เรือง
2: ครับประมาณ7
3: ขึ้นพึกเต็มแผงเลย
2: ใช่เต็มแผง
3: ดอกนี่คือยิบยับยิบยับตรงนี้เลย
2: ใช่
4: ซึ่งปัจจุบันนี้ดอกขจรก็คนก็นิยมเอามาปลูกเชิงการค้านะคะเอาตั้งแต่ปลูกแล้วเริ่มออกดอกเนี่ยนะคะประมาณ3เดือนนะคะหลังจากนั้นน่ะช่วง4-5เดือนถึง6เดือนนี่ก็จะเริ่มทยอยจนถึง6เดือนเนี่ยแบบว่าเริ่มออกเยอะแล้วนะคะถ้าดูแลดีๆมีการตัดแต่งทรงพุ่มตัดแต่งกิ่งบ้างอะไรบ้างนะคะเท่าที่เคยเห็นสามารถอยู่ได้ถึง 5-6 ปี 8 ปีก็มีถึงค่ะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเกษตรกรถ้ามีการปลูกเป็นการค้าแล้วก็จะไม่ดูแลได้ดีถึงขนาดนั้นนะคะ
3: ลงดิ่งแบบนี้ปล่อยเข้ามาแล้วก็ช่วยเขาพังหน่อยนึง
2: ช่วยเขาพันอ
3: ย่างนี้
2: อย่างนี้ก็พัน
3: ก็พังมาช่วยเก็บไปเรื่อยๆ
2: คร
3: ับ อ๋อถ้าเขาแบบอิเล็กเคขาออกมาเราก็พังเอาไว้แล้วเดี๋ยวเขาก็เลื้อยไปใหม่
2: ใช่ก็พันอย่างนี
3: ้อ๋อเข้าใจแล้วลงดิ่งปั๊บ
2: ควร
3: ใส่ข้างโคนเขา
2: ใช่ครับต้องพวนดินก่อนนะครับก่อนใส
3: ่
2: พวนดินให้มันร่วนๆก่อนแล้วก็โรย
3: ถึงค่อยโรย
2: ใช่ครับ
3: ถ้าไม่พวงไม่ได้
2: ไม่ได
3: ้อ๋อพวงดินแล้วเอาปุ๋ยใส
2: ่ครับ
3: เอาปุ๋ยใส่แล้วก็รดน้ำ
2: ใช่
3: แบบนี้ใส่ทีแค่ไหนอ่ะปุ๋ยอ่ะ
2: ปุ๋ยก็เดือนนึงใส่ครั้งนึงครับ
3: เดือนนึงมาพวงแล้วก็ใส่ทีนึง
2: ครับ
3: ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ
2: ใช่ครับ
3: เขาก็ออกดอกยุกยักเอง
2: ใช
3: ่โอ้แล้วล่องน้ำนี่มีความเกี่ยวเนื่องกับอังนี้ไหมหรือว่าล่องน้ำก็คือเอาไว้เก็บน้ำปลูกผักบุ้งเฉย
2: ๆก็ไว้รดน้ำนี่แหละครับเวลารดก็ใช้เรือ เรือวิ่ง
3: เอาเรือวิ่งเลย
2: ใช่ครับ
3: ฉีดน้ำฉีดออกมาอย่างนี้เลย
2: ใช่มีสายยางก็รดขุดอย่างนี้แล้วก็ปล่อยปลาไว้ด้วย
3: อ้าวตรงนี้มีปลาด้วย
2: มีครับเลี้ยงปลาไว้ด้วย
3: เลี้ยงปีเลี้ยงหญ้าหรือยังไงฮะ
2: ปลาช่อนอเมซอน
3: ปลาไม่ใช่วายเลี้ยงปลาช่อนอเมซอนน่ากลัวมากเลี้ยงปลาอะไรในนี
2: ้นี่ปลาสลิดปลาทับทิมปลาดุกนี่ครับ
3: พึ่งบ้างเลยกินสบายสบาย
2: ใช่คร
3: ับ เราก็กินอันนี้ไปด้วยกินดอกกระจองเราไปด้วย
2: คร
3: ับ ไล่เลยแข็งแรงยิ่งกินเยอะหัวยิ่งผมตั้งขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้เว วิธีการดูว่ามังพร้อมเก็บเกี่ยวอ่ะหน้าตามังต้องเป็นไงดอกที่พร้อมเก็บเกี่ยวอ่ะ
2: ก็อย่างเงี้ยครับผม
3: อย่างนี้ไล่แล้วเหรอ
2: ได้แล้ว
3: อันนี้คือกลับเก็บไปขายไล่เลยเหรอ
2: ใช
3: ่โอ้
2: ถ้าแค่นี้ถ้าปล่อยอีกวันนึงบานอย่างนี
3: ้บางเก็บได้ไหม
2: ก็ได้ครับต้องไปคัดออก
3: บานไม่เอา
2: ครับก็ขายราคานึง
3: อันที่ดีที่สุดคือเป็นพุ่งๆ
2: ใช่เป็นพุ่ง
3: ๆพุ่งๆไว้แล้วมังเก็บไปก็ขายรี
2: ครับขายดี
3: อันนี้สวยกว่า
2: ใช่ครับ
3: อันนี้คือได้เลยวิธีการเก็บยังไงตอกออกมาเป็นพวงๆหรือว่าลูกเขาออกมา
2: ใช้กรรไกรครับตัด
3: กรรไกรไหนลองตัดให้ดูสัก
2: ตัดตรงนี้เลย
3: ง่ายเลย
2: ครับ
3: ก็เอาเขามาทั้งอังแบบนี้เลย
2: ใช่ทั้งอันเลยครับหอม
3: อืม
2: กินสดๆก็ยังได้ครับ
3: ไหน
2: ดอกบานหวาน
3: ไม่ลองไหมลอง
2: ไม่ลองไม่รู้

0: ร้านลาบ
1: กรุบกรอบมีรสชาติมันจะคล้ายๆถั่วนิดนึง
0: ใช
1: ่แต่ว่ามันๆกว่าม
0: ันกว่าม
1: ันกรอบๆอ่ะพื้นที่ตรงนี้ประมาณเท่าไหร่
0: ประมาณ7ไร่กว่า
1: ประมาณ7ไร
0: ่ครับ

0: ก็อยู่ครับ
1: เป็นครอบครัว
0: 4คน
1: ต้องทำอะไรมั่ง4คงนี้ทำอะไรมั่ง
0: ก็เช้ามาก็ตัดดอกนะครับ
1: 4คงตัดดอกหมดเลย4คงช่วยกัน
0: ใช่ช่วยกัน
1: เช้ากี่โมงถึงกี่โมง
0: ก็ตั้งแต่เช้าตีห้าเริ่มเก็บได้แล้ว
1: ตีห้ามาเริ่มเก็บเลย
0: ครับ
1: ถึงกี่โมง
0: ถึง4โมง
1: ถึง4โมงเย็น
0: ครับ
1: เหนื่อยตายแล้วเหนื่อยตายแล้ว
0: เหนื่อยก็ต้องทนนะครับ
1: ตักทั้งวันเลย
0: ครับตักทั้งวันครึ่งวันเท่ากับเกือบครึ่งวันนะ
1: แล้ว4คงนี้ทางอะไรต่อ
0: ตัดเสร็จใช่ป่ะครับไปคัดดอก
1: ไปนั่งคัดดอก
0: ใช่คัดดอก
1: เอาดอกบางออกแล้วก็เอาขายเป็นพุ่งๆอย่างนี
0: ้ครับ
1: ต้องขายเป็นยังไงเป็นกี่โลหรือเป
0: ็
1: น
0: ช่างโลเป็นถุง
1: ช่างโลเป็นถุง
0: ใส่ถุง2โล
1: ถุงนึง2โล
0: ครับ
1: หลังจากคัดดอกเสร็จก็ทำไงต่อ
0: ก็เอาไปส่ง
1: ทีนี้เหลือแค่คงส่งคงเดียวแล้ว
0: ครับ
1: อีก3คงทำอะไร
0: ดูแลอยู่ที่บ้าน
1: เลี้ยงลูก
0: เลี้ยงลูก
1: ดูทีวีทำกับข้าวรอไอ้คงขับรถพอกลับมาแล้วก็กินข้าวอย่างไรรูละคองแล้วก็นองตื่นมาก็มาตักหลอกอีกตักทุกวันไหม
0: ตัด3วันเว้นวัน
1: อ๋อเข้าใจแล้วคือหมายถึงว่าตักรอบนึงเนี่ยทั้งวันเนี่ยแล้วอีก3วันเขามาตักอีกรอบนึง
0: ใช่ครับ
1: แล้วอีก2วันทางอะไรอ่ะ
0: ก็บางว่างก็ตัดเถานี่จะมีตัดเถาไปชำก็ชำ
1: อ๋อวังที่เหลือก็ชำที่นู่น
0: ใช่คร
1: ับ เราคอยดูแลนกน้ำปักชำไปเรื่อยๆหรือมีใครมาสั่งก็ส่งไปเรื่อยแต่วิธีการเก็บหลอกเนี่ย7ไร่เนี่ยใช้คง4คงเก็บไปทั้งวังวังนึงแล้วอีก3วังมาเก็บทีนึงทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันก็ได้ผลผลิตเรื่อยๆที่เหลือก็เอาเวลาไปจัดกลางตรงปักชำแทนแล้วก็ขายของเจ้าพวกหลอกคาจองของเราเนี่ยเขามีศัตรูทางธรรมชาติอะไรมั่ง
0: ก็มีเพี้ยไฟอย่างเดียว
1: มีเพี้ยไฟ
0: ครับเพี้ยไฟ
1: กลัวเพี้ยไฟเพี้ยไฟมายังไงอ่ะ
0: มายังไงใช่ไหมครับมันก็มาตามลมตามอะไรนะครับ
1: แล้วมันก็มาแบบปุ๊บเดียว
0: ใช
1: ่มีปีไหนมาเยอะ
0: ปีไหนมาเยอะเหรอครับ
1: ที่เคยผ่านประสบมา
0: 2ปีที่แล้วมาเยอะ
1: 2ปีที่แล้วมาเยอะมากี่รอบ
0: มาก็ 3-4 รอบ
1: โอ้โห
0: เกือบเอาไม่อยู่เลย
1: ไม่อยู่นะก็สู้เต็มที่
0: ใช่
1: พึ่งอากาศร้องก็ชอบเราชอบไหมอากาศร้อง
0: ชอบ
1: ชอบชอบมากเลย
0: ร้องเป็นชาวสวนเราต้องชอบอยู่แล
1: ้
0: ว
1: หล่อแร่ตักผงผลิตเราไงเราปฏิเสธความร้องไม่ได้เพราะว่าลูกๆเราชอบความร้อง
0: ใช่คร
1: ับ ลูกๆเราชอบเราก็ชอบ
0: ใช
1: ่
0: คร
1: ับ ลูกๆมีความสุขเราก็มีความสุข
0: ใช่คร
1: ับ โอ้ว้าวดอกกระจรที่ออกมาเป็นพุ่มๆเนี่ยเฮ้ยหน้าตาก็สวยชัยย่อยเลยนะครับเพียงแค่7เดือนก็สามารถจะให้ผลผลิตสำหรับส่งขายตลาดได้แล้วและที่น่าชื่นชมไปกว่านั้นก็คือวิถีชีวิตของพี่ไก่นี่แหละครับแม่ขนาดต้องตากแดดกันทั้งวันก็ยังมีความสุขอยู่กับการบำรุงดูแลต้นกระจรเหล่านี้ด้วยตัวเองเรียกได้ว่าเป็นการจัดการไร่ดอกกระจรที่เรียบง่ายมากๆไม่ต้องจ้างคนงานทำกันเองในครอบครัวแบบนี้รายได้ก็คงไม่เล็ดลอดออกไปไหนเลยใช่ไหมล่ะครับพี่ไก่แม่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะพาไปศึกษาแล้วก็เรียนรู้เคล็ดลับด้านการตลาดจากพี่ไก่กันโอ้ยพี่ไก่ก็จะมีเคล็ดลับการตลาดที่น่าสนใจมากขนาดไหนห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่ดอกขจรมีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยต้านมะเร็ง

0: ดอกขจรมีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยต้านมะเร็งจากการศึกษาของรองศาสตราจารย์แก้วกังสดานอัมไพหัวหน้าฝ่ายพิษวิทยาทางอาหารสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลเขาค้นพบว่าการรับประทานดอกไม้อย่างเช่นดอกกระจรเนี่ยจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งได้เป็นอย่างดีครับโดยมีการสันนิษฐานว่าเกิดจากสารแอนโทไซยานินในดอกไม้ที่มีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังป้องกันการถูกทำลายของเซลล์จากอนุมูลอิสระซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคมะเร็งหลายชนิดนั่นเองแหละครับ
1: โอ้โหปลูกไปปลูกมาทำไมหลอกมังเป็นสีม่วงเนี่ยฮะ
2: มันคนละดอกครับ
1: อ่ะอันนี้ไม่ใช่หรอก
2: ไม่ใช่ครับ
1: อันนี้หลอกอะไรอ่ะ
2: อันนี้หัวละพา

0: อ๋อนี่ปลูกโหระพาด้วย
1: ใช่ครับ
0: ที่นี่ปลูกอะไรบ้างนะเนี่ย
1: ปลูกเยอะครับโหระพามะเขือตะไคร
0: ้ในพื้นที่เรือกลาง
1: ใช่
0: ปลูกได้หมด
1: ปลูกได้หมดครับ
0: ข้างหลังนี
1: ่นี่เป็นมะเขือ
0: มะเขือ
1: ครับ
0: มะเขือเปาะที่เรากินอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อ
1: ปลูกเยอะครับ
0: ใช้พื้นที่เป็นประโยชน
1: ์ใช่เสริมรายได้เสริมขึ้นมาอีก
0: แต่กลับมาถึงหลอกขจองของเราดีกว่า
1: ครับ
0: เหงบอกว่าเก็บเกี่ยวไร่เนี่ยทุกวันนี้ขายยังไง
1: ก็ขายก็ไปส่งตลาด
0: ไปส่งตลาด
1: ครับบางทีก็พ่อค้าคนกลางมารับ
0: มีบ้างมารับถึงหน้าสวนกับไปส่งตลาดราคาเรียกกันมั้ย
1: ก็คนละราคา
0: คงละราคา
1: ใช่
0: ถ้ามารับหน้าสวนก็ถูกกว่าหน่อย
1: ถูกกว่าหน่อย
0: ถ้าไปส่งที่ตลาดก็แพงหน่อย
1: ก็แพง
0: เพราะเรามีค่าขนส่งด้วย
1: ใช่
0: แล้วแบบนี้ไปมีวิธีไปหาลูกค้ายังไง
1: หาลูกค้า
0: เอาสำหรับคงที่เป็นพวกพ่อค้าคงกลางมารักถึงหน้าสวนก็เขารู้จักเราได้ไง
1: ก็มีคนแนะนำมาใช่ว่าเราปลูกอยู่ตรงนี้เขาก็มาอย่างนี้ครับ
0: คือปกติพวกเขาก็จะไปถางตรงแผงขาย
1: ใช่ถามตรงแผงตลาดอยู่แล้วครับ
0: ลือรับมาจากตรงไหนว่าจะไปซื้อถึงหน้าสวนเลยอย่างนี
1: ้ใช่ครับ
0: เขาบอกมาพิกัดมาเจอเรา
1: ใช่ครับ
0: สำหรับพวกลังที่เราขายอยู่แล้ว
1: ใช่
0: แล้วพวกร้านพวกนี้ถ้าเราไปรู้จักเขาได้ไงที่เราจะไปขายเขา
1: ก็ตอนแรกๆนะครับก็อยู่หน้าตลาดมันอยู่หน้าคลินิกอะเนาะก็เดินไปเสาะหาดูว่า
0: ใครรับหลอกกระจอก
1: ใช่ส่วนใหญ่เขาก็รับทุกร้านเหรอครับส่วนใหญ่ครับ
0: เพราะมังเป็นของกินง่ายด้วย
1: ใช่ครับ
0: หลอกกระจอกนี่เขากินยังไงบ้าง
1: ก็มันทำได้หลายวิธีเน
0: า
1: ะ
0: อย่างเช่น
1: ลวกกินกับน้ำพริก
0: ลวกจิ้มน้ำพริกได
1: ้ไปผัดอย่างเงี้ยผัดใส่น้ำมันหอย
0: หลอกขจองผักละมังหอยก็ได้
1: ใช่ครับไปยำ
0: ยำหลอกขจองก็ได้
1: ใช่ครับ
0: แล้วไง
1: ต้มจืดเคยกินไหมครับ
0: ต้มจืดหลอกขจองยังไม่เคยกินอันนี้
1: ใส่หมูสับ
0: เพราะเหรอ
1: ใช
0: ่ก็อร่อยเหมือนกัน
1: ก่อนทำต้องลวกก่อน
0: รสชาติมันคงคล้ายๆเห็ดหูหนูนะกรุบหลาที่เรากินไปอ่ะ
1: ครับ
2: จะถามว่าดอกขจรเนี่ยคนไทยนิยมทานมานานหรือยังนะคะก็คือถ้าถามตัวเองเนี่ยตอนนี้ก็อายุเยอะแล้วเนาะค่ะก็ตั้งแต่เกิดมาจำความได้ก็เห็นที่บ้านเนี่ยก็ได้มีการใช้ดอกขจรนะคะมาต้มจิ้มน้ำพริกอะไรต่ออะไรพวกนี้นะคะแล้วทีนี้ถ้าถามว่าทางพ่อคุณแม่คุณยายอะไรตรงนี้บอกว่าอุ้ยตรงนี้ทานมานานมากแล้วเพราะฉะนั้นอยากจะพูดได้ว่าดอกขจรเนี่ยถือได้ว่าเป็นผักพื้นบ้านนะคะที่คนไทยนิยมมานานแล้วค่ะ
0: แบบนี้เนี่ยพูดถึงตลาดของการขายหลอกขจรหน่อยตลาดทุกวันนี้มันขายได้รีแค่ไหนหรืออะไรยังไง
1: ก็ขายดีครับราคาตอนนี้ก็แพงอยู
0: ่
1: ตอนนี้ก็70
0: 70 80
1: ใช่ครับ
0: อย่างนี้อ่ะ
1: ครับ
0: อ๋อแล้วมันข้อรีของดอกกระจองมันคืออะไรในแง่การตลาด
1: ปลูกได้ทุกพื้นที่ครับเขมรก็ไปลาวก็ไปจีนอย่างเงี้ยก็ไปครับส่งต้นพันธุ์ส่งต้นพันธุ์นะครับ
0: หมายถึงว่าทุกวันนี้นี่เราส่งออกด้วย
1: ใช่ส่งออกด้วยครับ
0: แต่ไม่ได้ส่งเป็นหลอกไป
1: ใช่ครับ
0: ส่งเป็นต้นพัน
1: ธุ์ต้นพันธ
0: ุ์แบบนี้ขายต้นพันธุ์ที่นี่20บาทแล้วส่งไปขายเท่าไหร่
1: ก็ส่ง20นี่แหละครับ
0: ส่งมังกลางราคาเท่ากัน
1: ใช่ครับ
0: ทำไมลืมไม่กงราคาเล็กนึง
1: ก็ขายราคานี้มาตลอด
0: แล้วอ๋อเหรอ
1: ครับผม
0: แล้วตลาดเมืองนอกใหญ่ที่สุดที่ซื้อต้องพังเราคือที่ไหน
1: ก็จีน
0: จีนเหรอ
1: ครับ
0: ปีนึงขายได้เท่าไหร
1: ่ก็สั่งเป็นรอบไปเนาะครับก็เยอะอยู่ครับ
0: ล็อกนึงถึงหมื่นไหม
1: ก็ถึง
0: โหแล้วเราทำทังเหรอ
1: ก็ทันครับผม
0: สบายสบาย
1: สบาย
0: จีนใหญ่สุด
1: ใช่ครับ
0: ตลาดลองมาจากจีน
1: จากจีนใช่ครับ
0: ลองลงมา
1: ลาวเขมรนี่ครับพวกนี้ครับ
0: ใกล้ๆบ้านเรา
1: ใช่ใกล้ๆบ้านเราเนี่ย
0: ก็กินหลอกขจองเหมือนก
1: ัน ใช่ครับเขาก็กินเหมือนกันเป็นผักพื้นบ้านพื้นอะไรนี่ครับ
0: ทำไมไม่ส่งออกไปทั้งดอกอ่ะดอกพร้อมกิ่งอ่ะ
1: ดอกพร้อมกิ่ง
0: ทำไมไม่ส่งอ่ะ
1: โอ้ก็ดอกจะถึงมันก็เหี่ยวไปหมดสิครับ
0: อ๋อหลอกมังได้เหี่ยวก
1: ่อนใช่ครับ
0: ไปถึงมังก็กิ่งไม่
1: รสชาติก็เปลี่ยนไปแล้วคร
0: ับส่งต้องไปให้เขาปลูกเอา
1: ใช่ปลูกไปดีกว่า
3: ไม่ธรรมดาโอ้โหไม่ธรรมดาอีกแล้วล่ะครับสำหรับเกษตรกรหนุ่มของเราในวันนี้ก็ใครมันจะไปรู้ล่ะว่าผักพื้นบ้านอย่างดอกขจรเนี่ยเขาจะส่งออกไปขายต่างประเทศกันได้แล้วพี่ไก่ไม่เพียงแต่มีรายได้กับการขายดอกกระจรเพียงอย่างเดียวนะครับยังสามารถพาต้นพันธุ์ดอกกระจรไปได้ไกลถึงต่างประเทศอีกด้วยโอ้ย
4: แบบนี้เนี่ยถือได้ว่าเขาเป็นเกษตรขั้นเทพจริงๆโอ้ยรายการเราต้องขอยกนิ้วให้เลยล่ะครับ
0: ตั้งแต่ทางสวงหลอกคาจองมามีวิกฤตอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างมาแรงลงแล้วเอาไม่ไหวจงมังต้องตายมีไหม
1: เกือบมี
0: เกือบ
1: เกือบครับ
0: เป็นยังไง
1: ก็เกือบตายทั้งสวนเนี่ยครับเกือบตายไปเลย
0: มาขนาดไหนทำไมถึงเกือบตาย
1: ก็มาเยอะแล้วครับผมเอาเกือบแทบไม่ทันเลยว่างั้นไปครับ
0: เอาก็เรามียาไงยาพ่งอ่ะ
1: ก็มันมาเยอะก็ไม่ไหวครับ
0: พ่งแล้วมันก็มาอีก
1: ใช่
0: พ่งแล้วมันก็มาอีก
1: ครับมันไม่ไหวก็เกือบไม่รอดเหมือนกันครับ
0: เกือบไม่รอด
1: ครับ
0: แล้วรอดมาได้ยังไง
1: ก็โชคดีป่ะเป็นดวงของเราเปล่า
0: สู้เต็มที่
1: ใช่ครับ
0: ก็เลยล็อกมาไล
1: ่ครับ
2: ก็ตามธรรมดาของพืชทั่วทุกอย่างนะคะก็จะต้องมีโรคแมลงบ้างยังไงเขาก็ต้องมีอะค่ะแต่ก็เทียบกับผักอื่นๆแล้วโดยเฉพาะพวกผักใบต่างๆเนี่ยถือได้ว่าน้อยโดยเฉพาะว่าถ้าเราดูแลนะคะคอยตัดแต่งดีๆนะคะเดินลงไปในสวนดูว่ามีแมลงอะไรต่ออะไรเพราะว่าถ้าถามนะคะตอนนี้จะไม่ส่งเสริมให้ใช้สารเคมีเพราะฉะนั้นการอันดับแรกก็คือว่าจะต้องเอาใจใส่เขานะคะเริ่มมีแมลงเริ่มมีโรคก็เอาทิ้งไปนะคะแต่เวลาทิ้งนี่ต้องทิ้งให้ไกลแปลงปลูกนะคะอย่ามาทิ้งในบริเวณบ้านนะคะแล้วก็ถ้าเป็นโรคในช่วงฤดูฝนถ้ามีเชื้อราบ้างอะไรบ้างเราก็จะมีสารชีวพันธุ์ซึ่งทางกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยก็มีการส่งเสริมอยู่นะคะสามารถที่จะนำมาใช้ในเรื่องสารชีวพันธุ์ได้แล้วก็เรื่องสารกำจัดแมลงก็เหมือนกันนะคะแต่โดยทั่วไปแล้วเขาก็จะเป็นน้อยอะค่ะ
0: แบบนี้เนี่ยมองอาชีพนี้ธุรกิจของเราเนื่องจากก็ทำธุรกิจหลายอย่าง
1: ใช่หลายอย่าง
0: ธุรกิจหลอกขจองนี่มองธุรกิจของเรามาจะเติบโตไปอะไรยังไงไล่อีก
1: ก็จะขยายไปทุกจังหวัดแล้วครับ
0: ขยายไปทุกจังหวัด
1: มีญาติที่ไหนก็ส่งให้เขาปลูก
0: เราขยายพื้นที่การปลูกโดยส่งไปให้ญาติปลูก
1: ใช่ครับ
0: ยังไงอ่ะ
1: ก็สมมติว่าเรามีญาติอยู่เลยแล้วก็ส่งไปให้เขาปลูกขยายปลูกที่เลย
0: เอาแล้วเราไล่อะไรอ่ะ
1: ก็เขาก็ซื้อต้นพันธุ์เราครับ
0: อ๋อเขาซื้อต้นพันธุ์จากเราไม่ขายขยายไปทั่วประเทศ
1: ใช่ครับ
0: จะเริ่มขยายเมื่อไหร
1: ่ขยายแล้วครับ
0: ฮะขยายไปแล้วเหรออ
1: ยู่บ้านเกิดอำนาจอยู่อำนาจ
0: อำนาจเจริญ
1: อำนาจเจริญ13ไร่ตอนนี
0: ้13ไร่แล้วไปไหนอีก
1: อุบล
0: อุบล
1: ครับ
0: ไปอีก
1: ไปอีกคร
0: ับ ประมาณกี่ไร่
1: อุบลอยู่20
0: อุบล20ไร่เหรอ
1: ครับ
0: แม่ไปเป็นเฟงชัยเลยแต่อันนี้ไม่ใช่เฟงชัยอันนี้แฟมิลี่ชัยมีครอบครัวอยู่ตรงไหนมีเครือญาติอยู่ตรงไหนส่งไปให้เขาปล
1: ูกใช่ครับ
0: แต่ขอเขาบอกว่าให้ซื้อต้นพังจากเรา
1: ใช่คร
0: ับ แค่นั้นเอง
1: ใช่ครับ
0: แบบนี้นี่ถ้ามีเกษตรตากองรุ่งใหม่สนใจอยากจะปลูกบ้างเราให้คำแนะนำได้ไหม
1: ได้ครับ
0: ยังไงล่ะติดต่อเราได้เหรอ
1: ครับติดต่อเบอร์โทรครับ
0: อ๋อติดที่เบอร์โทร
1: ครับ
0: นะ
1: 087ครับ7612789ครับ
0: โทรมาคุยกัน
1: ครับคุยได
0: ้มีทางโซเชียลมีเดียไหม
1: เว็บไซต์ครับ
0: มีเว็บไซต์ด้วย
1: เป็นสวนชื่อสวน
0: ชื่อสวนว่า
1: สวนคุณชัยครับ
0: สวนคุณชัย
1: ครับ
0: เสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตได้เลยแบบลีลีมากมากมีของลีไม่หวงส่งเสริมให้ญาติพี่น้องช่วยกันปลูก
1: ใช่ครับ
0: เขาปลูกไร่เขาไร่เงินเราก็มีความสุขรีมากมากเลยถือว่าเป็นการแบ่งปันที่ไม่ต้องไปให้เงินเขา
1: ใช่ใช
0: ่ให้อาวุธให้เขาไปหาเงิน
1: ให้อาชีพเขาไป
0: หาเงินดีกว่า
1: ใช่ครับ
0: แบบนี้เขาอยู่ไร่นาง
1: ใช่
0: ให้เงินไปเหลียวก็หมกให้เงินไปเหลียวก็หมก
1: ใช่ครับ
0: แล้วไม่ใช่มังหมกเงี้ยเราหมก
1: เราหมดด้วย
0: แบบนี้ดีกว่า
1: ใช่ครับ
0: โอ้วันนี้ขอบคุณมากมากเลยดูนี่คงใจบุงมากฮะแถมยังหัวตั้งด้วยกินหลอกขจองเยอะ
1: ใช่
0: ไม่เกี่ยวทรงพงเท่ๆของเลยเองโอ้ขอบคุณมากมากปูเหลียวอ้วจะกลับไปที่หุบเขาแล้วก็ไปเอาลูกเอาเมีย
1: ชวนเมีย
0: มาอยู่ที่นี
1: ่โอเคครับ
0: ดีไหม
1: ดีครับผม
0: ไว้เหลียวไว้เจอกัน
1: โอเคครับ
0: วันนี้อ้วขอบคุณมากมากนะขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากแล้วกลับไปแล้วก็รีบมาเลย
1: ได้ครับ
0: ว่าแต่จากตรงนี้ออกไปปากซอยไปไง
1: ไปยังไงเดี๋ยวผมพาไปครับผม
0: พาไปด้วยอ่ะ
1: พาไปด้วยพาไปส่งด้วย
0: ง้างลื้อลำทางอ้วไปเลย
1: โอเค
0: ไปพวกเราออกเลิงทางเลยลื้อนำไปเลย
1: ไปเลยครับตามผมมาเลย
3: เรื่องราว
0: ราวของพี่ไก่ในวันนี้ทำให้พวกเราได้รู้กันว่าอาชีพเกษตรกรไม่เพียงแต่สร้างรายได้ให้ครอบครัวเท่านั้นยังสามารถสร้างอาชีพให้กับญาติพี่น้องบ้านใกล้เรือน

เลี้ยงได้อย่างนับไม่ถ้วนนี่แหละครับที่เขาเรียกกันว่าการแบ่งปันไม่มีวันสิ้นสุดยิ่งให้ก็ยิ่งได้อย่างที่พี่ไก่ได้พยายามทำอยู่ทุกวันนั่นเองแหละครับสัปดาห์หน้าเกษตรขั้นเทพคนไหนที่เราจะบุกไปค้นหาเคล็ดลับวิชากันแบบขั้นเทพต้องคอยติดตามสำหรับวันนี้เกษตรขั้นเทพสวัสดีครับ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

บ้านนนกอกสมัยก่อนนะครับจะเป็นอาชีพรับจ้างทั่วไปซะส่วนใหญ่จะทำงานนอกพื้นที่นะครับทำงานเหมือนกับว่ารับจ้างรายวันไปยังไม่มีอาชีพเป็นอาชีพหลักนะครับพอดีผมมีโอกาสได้มาเป็นผู้นำหมู่บ้านก็เลยเริ่มที่จะให้ชาวบ้านประกอบอาชีพมองว่าถ้าเกิดเราเป็นผู้นำแล้วเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะเห็นที่สุดก็คืออาชีพของชาวบ้านปัจจุบันนี้นนกอกก็เลยมีอาชีพที่มั่นคงให้กับชาวบ้านนะครับ

ราทำอาชีพเกี่ยวกับเรื่องการทอผ้าเพราะว่าตามที่ตอนเด็กๆที่เห็นในโทรทัศน์นะครับของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ว่าพระองค์ท่านรวมกลุ่มทอผ้าตรงนั้นขึ้นมาผมก็เลยอยากจะทำอาชีพทอผ้าให้กับชาวบ้านเริ่มจากอาชีพทอผ้าก่อนเริ่มจากการทอผ้าแล้วก็ขยายผลออกไปสู่หมู่บ้านท่องเที่ยวออกไปสู่กิจกรรมต่างๆนะครับแล้วทีนี้ในเมื่อเราขยายผลไปกิจกรรมต่างๆสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือกำลังคนอยู่ในชุมชนที่เราต้องเพิ่มในบางเรื่องนะครับเราต้องอาศัยเด็กและเยาวชนนะครับในการขับเคลื่อนกิจกรรมนั้นเช่นการนำเข็มกลัดจากเศษผ้านะครับการต้อนรับแล้วก็การทำขนมแล้วก็การทอผ้าจะต้องมีเด็กมีส่วนประกอบด้วย

ุดเด่นนะครับผ้าทอของอีสานนะครับจะแตกต่างกันก็คือเทคนิคการทอแล้วก็ขั้นตอนจัดวางลายนั่นก็คืออัตลักษณ์ของชุมชนอัตลักษณ์ของชุมชนก็คือลายผ้าขิดผ้าขิดจากมอญเก่าโบราณแล้วก็ผ้ามัดหมี่ลายมัดหมี่จากผ้าสิ้นโบราณโนนกอกไม่ได้หนีจากความเป็นตัวเองก็คือใช้ลายโบราณแต่เรามาประยุกต์สีใหม่มาประยุกต์ลายใหม่ขึ้นมาการจัดวางลายใหม่การจัดสีใหม่สีใหม่ก็คือสีจากดอกบัวแดงนะครับซึ่งเป็นพืชเป็นพืชอยู่ในชุมชนอยู่แล้วครับแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานีตรงนี้ครับก็เลยสร้างอัตลักษณ์ของโนนกอกคือผ้าหมี่ขิดย้อมดอกบัวแดงครับ

0: ิ่งที่เราได้ยินตั้งแต่เด็กๆคือเนี่ยเสียงกระทบฟืมเสียงทอผ้าแล้วเขาหายไปมันเป็นเสียงที่มีเสน่ห์นะครับเนี่ยเสียงฟืมกระทบกี่ครับมีเสน่ห์มากๆแล้วหายไปจากพื้นที่ผมว่าผมอยากได้เสียงตรงนี้กลับคืนมาแล้วก็ผมอยากจะเห็นเด็กๆวิ่งในวัดผมอยากเห็นเด็กๆไปวัดไปเวียนเทียนพ่อแม่พาไปใส่บาตรผมอยากเห็นเด็กๆมาทำกิจกรรมร่วมกันกับผู้ใหญ่ภาพที่เราเห็นติดตาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยผมอยากดึงกลับคืนมาให้เด็กๆรุ่นปัจจุบันได้เห็นภาพที่ผู้ใหญ่บ้านผู้นำของเขาเนี่ยครับเห็นว่าตอนเด็กๆมันภาพสวยงามขนาดไหนแล้วเด็กๆ เขาจะจำภาพนั้นจากจำภาพนั้นเสร็จแล้วตรงนั้นแหละครับก็จะมาก่อเกิดคุณธรรมก่อเกิดอาชีพก่อเกิดการพัฒนาสืบต่อไปครับผมอยากให้ผู้นำทุกท่านนะครับกลับมามองว่าสิ่งที่จะทำให้เราอยู่ได้ที่สุดในปัจจุบันนี้คือความมั่นคงและยั่งยืนของในชุมชนไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินความเป็นอยู่นะครับตรงนี้นะครับง่ายๆนะครับด้วยราชาเรามองสิ่งในชุมชนเรามาพัฒนาแล้วก็เปิดใจรับสิ่งที่จะเข้ามาใหม่ครับ
1: เกิดที่นี่เป็นคนที่นี่พ่อแม่ทำงานที่กลุ่มทอผ้าโบราณบ้านนนกอกค่ะคือตอนนี้เพิ่งเปิดร้านได้2เดือนเองค่ะตอนนี้รู้สึกดีใจมากที่ได้กลับมาทำงานที่บ้านตัวเองได้อยู่กับครอบครัวได้อยู่กับพ่อกับแม่ก็รู้สึกขอบคุณพ่อผู้ใหญ่ที่ว่าให้โอกาสพวกหนูได้มาทำงานที่ร้านกาแฟนนกอกค่ะ

ใดมาเที่ยวอุดรอย่าลืมเด้อจ้าเด้อมาร้านกาแฟน้นกอกหรือกุมท่อผ่าโบราณบ้านน้นกอกเด้อจ้าเด้อขอบคุณหลายๆจ้า

0: อำเภอเชียงของเป็นอำเภอที่มีประชากรและการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจค่อนข้างสูงดังนั้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาคุณธรรมแก่ประชาชนจึงเป็นจุดมุ่งหมายหลักที่ทางผู้บริหารให้ความสำคัญ
1: ซึ่งเรามีกลยุทธ์ในเรื่องของการพัฒนาเราเรียกว่ายุทธศาสตร์5ดวงใจสายใยคุณภาพชีวิตนะครับซึ่งประกอบด้วยกลุ่มคน5กลุ่มนะครับก็คือเยาวชนสดใสสตรีสุขใจวัยทำงานแข็งแรงสูงอายุสูงค่าเยียวยาผู้ด้อยโอกาสนะครับคนที่เป็นน้องๆเยาวชนเราต้องดูแลเขานะครับดูแลเขาในแง่ของการป้องกันในแง่ของการสร้างภูมิคุ้มกันที่ไม่ให้น้องๆเยาวชนต่างๆไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดนะครับกลุ่มสตรีนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่มีบทบาทในเรื่องของการกล่อมเกลาครอบครัวนะครับกล่อมเกลาสังคมเราก็ต้องมีมิติในการพัฒนาเขาให้มีมิติในเรื่องของคุณภาพชีวิตและคุณธรรมที่ดีนะครับเราส่งเสริมเรื่องของการงดเหล้าเรื่องของการออกกำลังกาย
2: พอดีตำบลศรีนวลชัยก็เป็นหมู่บ้านศีล5ได้รับนโยบายจากท่านนายอำเภอก็ได้ไปประชุมกับผู้นำในตำบลศรีนวลชัยทุกหมู่บ้านให้งดเหล้าเข้าพรรษาตลอด3เดือนก็ได้ผลประมาณ 80% อย่างน้อยก็เป็นสุขภาพของตัวเก่าให้มันดีขึ้น
3: โครงการออกกำลังกายต้านโรคร้ายในชุมชนเป็นโครงการที่นายอำเภอทัศนัยสุธาพจน์นะคะได้ดำริขึ้นมาแล้วก็มาให้พวกเราเนี่ยได้ร่วมกันออกแนวคิดว่าเราควรจะทำยังไงมันเป็นการที่แบบว่ากระตุ้นให้ชุมชนแต่ละชุมชนได้หันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพในเรื่องของการออกกำลังกายทุกเพศทุกวัยเราก็จะขอแกนนำหมู่บ้านละ2คนส่วนใหญ่ก็จะมากันเลยเต็มไปหมดเลยและในส่วนตัวเองเนี่ยก็ไปสอนทุกตำบลในอำเภอเชียงของนะคะก็จะเห็นแต่ละกลุ่มที่เราไปสอนเขาโพสต์และเขาโพสต์ทุกวันเลยวันนี้มาออกกำลังกายนะอันนี้เราถือว่าเป็นความสำเร็จของโครงการที่บอกว่าออกกำลังกายต้านโรคร้ายในชุมชน
4: ช่วยให้พวกเราที่ไปออกกำลังกายเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นนะคะส่งเสริมในเรื่องของภาวะจิตใจของพวกเราบางครั้งเนี่ยการทำงานก็ทำให้เกิดความเหนื่อยล้านะคะหรือว่าในเรื่องของสุขภาพช่วยส่งเสริมให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะ
1: เป็นกลุ่มที่เป็นพลังที่เราอยากจะปลุกขึ้นมานะครับฉะนั้นเราให้ความสำคัญเรามีโรงเรียนผู้สูงอายุในทุกพื้นที่ตำบลเลยนะครับเพื่อที่จะดูแลผู้สูงอายุของเราให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่านะครับแล้วก็ไม่เป็นภาระแก่ชุมชนนะครับสุดท้ายก็คือกลุ่มคนที่ดูแลตัวเองไม่ได้นะครับเป็นกลุ่มคนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงเป็นผู้ยากไร้เรามีกองทุนเครื่องมือแพทย์ของในทุกๆตำบล
0: โดยมีพี่ๆทีมสหวิชาชีพคอยให้บริการและช่วยเหลือในยามฉุกเฉิน
5: การดำเนินงานของเราเนี่ยจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลทั้งมิติของเรื่องของกายจิตวิญญาณและความเป็นอยู่สังคมของคนตำบลบุญเรืองเน้นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยเรามีเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ระดมทุนมาจากของภาคประชาชนเป็นส่วนใหญ่สำหรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงนะครับในเรื่องของผู้ป่วยที่ไม่สามารถที่จะมารับบริการที่รพสตของเราเราก็จะมีจัดเรื่องของทีมสหวิชาชีพเข้าไปดูแลนะครับให้ได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมนะครับ
1: พวกเราดูแลกันในทุกมิติเรื่องของพี่น้องประชาชนจะต้องมีความปรองดองสมัครสมานสามัคคีนะครับแล้วก็มิติสุดท้ายก็คือเราจะต้องมีธรรมนูญหมู่บ้านบังคับใช้อย่างจริงจังถือว่าเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมจะต้องมีการปรับใหม่กันส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยถนนคนในเรื่องของการสวมหมวกนิรภัยในเรื่องของหมอกควันไฟป่าส่งเสริมการท่องเที่ยวในเรื่องของศิลปะการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆให้มีความสวยงามอะไรเงี้ยก็พัฒนาจากชุมชนขึ้นมาเป็นตำบลแห่งความสุขขึ้นมาเป็นอำเภอแห่งความสุขจังหวัดแห่งความสุขสะอาดปลอดภัยน่าอยู่นะครับซึ่งมันก็เป็นมิติในเรื่องของการส่งเสริมการทำภาพรวมนายอำเภอ8ทิศคิดแบบมียุทธศาสตร์ทำแบบบูรณาการกล้าคิดกล้าทำกล้านำกล้าเปลี่ยนแปลง

0: ื้อกินเร็วมากอะ
1: ชื่อเมย์นะคะพัฒนันทงทองเป็นคนเชียงใหม่นะคะปัจจุบันเป็นเชฟแล้วก็ที่ปรึกษาทางด้านอาหารนะคะปกติแล้วเนี่ยเป็นคนที่มีความสนใจในเรื่องของการเอาวัตถุดิบพื้นบ้านหรือว่าอาหารพื้นถิ่นเนี่ยขึ้นมาสร้างมูลค่าเพิ่มเอามาแปลงเป็นเมนูใหม่ๆเอามาสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆเข้าไปอะค่ะ
2: โอเค
3: จากที่เคยสัมผัสวัตถุดิบในห้องครัวที่สมบูรณ์พร้อมได้มาตรฐานวันนี้เชฟเมย์จะพาเราไปดูกระบวนการผลิตเนื้อโคขุนตั้งแต่เริ่มแรกก่อนจะมาเป็นอาหารจานเด็ดให้กับผู้บริโภคที่สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์กรปกลางพลยังคำจำกัดอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร
1: อันนี้ตอนนี้เรากำลังจะไปดูอะไรคะเนี่ย
2: ถ้าจะไปดูคอกกรรมวิธีคือคอกทดสอบอาหารนะครับเราส่งไปห้องแลบแล้วแลบเขาก็ผลวิเคราะห์ออกมาว่าได้สูตรตามที่สากลกำหนดแต่เราก็ยังไม่เชื่อแลบเท่าไหร
1: ่ไม่เชื่อต้องได้รถทดลองเอง
2: เอาให้วัวกินจริงๆเลยนะครับ
1: ว่าดีไหมอะไรเงี้ย
2: อย่างน้อยก็คือ1ปีนะครับแล้วก็แต่ละเดือนวัวที่ทดลองอาหารนะครับก็จะได้ขึ้นตาชั่งเพื่อหาอัตราการเจริญเติบโตนะคร
1: ับ แบบชั่งน้ำหนักเหมือนนักมวยเลย
2: ถูกต้องครับ
3: สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์กรปกลางพลยังคำจำกัดก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2523เพื่อพัฒนาโคขุนคุณภาพดีที่เหมาะกับการเลี้ยงในประเทศไทยและให้เกษตรกรในจังหวัดสกลนครนครพนมและพื้นที่ใกล้เคียงมีอาชีพที่มั่นคงสอดคล้องตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ในการส่งเสริมให้ชาวบ้านในชนบทมีการพัฒนาเพื่อพึ่งพาตนเอง
1: การวางระบบของพลยังคำเนี่ยมันมีที่มายังไงคะถึงกันมารวมตัวกันเป็นสหกรณ์ได้
2: เริ่มต้นทันทีเนาะก็มีฝรั่งคนหนึ่งชื่อลุงฟังซัวนะครับที่มาจากฝรั่งเศสตอนนั้นแกมาเป็นนักวิชาการอยู่ที่หน่วยกรปกลางแล้วก็ท่านได้ส่งเสริมให้กับสมาชิกในเกษตรกรในจังหวัดสกลนครเป็นผู้ที่ให้ความรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง
1: ทั้งบุกเบิกทั้งช่วยวิจัยแล้วก็พัฒนาเลย
2: ต้องคร
1: ับ แล้วระบบตัวไหนบ้างอะคะที่คุณลุงฟังซัวเขาเอาระบบของเมืองนอกเนี่ยมาปรับใช้กับการทำสหกรณ์ของเรา
2: เบื้องต้นหลักๆก็คือระบบจัดการทะเบียนประวัติวัวแล้วก็ระบบตรวจสอบย้อนกลับนะครับวัวขุนทุกตัวสามารถรีเช็คย้อนหลังได้หมดทุกตัวเลยนะครับสมาชิกของสหกรณ์พลยังคำมีทั้งหมดอยู่ประมาณ 6,400 กว่ารายนะครับมีวัวขุนที่ขึ้นทะเบียนเป็นของสหกรณ์พลยังคำแล้วอยู่ที่ประมาณ 11,000 ตัวนะครับถ้าเฉลี่ยก็ตกคนละประมาณ2ตัวหรือ3ตัวจะไม่ให้เกินคนละ5ตัวนะครับถ้าเลี้ยงเยอะเกินไปนี่อาหารก็จะเกินคุณภาพก็จะไม่ได้มาตรฐานเท่าไหร่เป็นการส่งเสริมแบบของลุงฟังซัวแต่ก่อนไม่ได้ส่งเสริมให้กับพ่อค้ารายใหญ่ส่งเสริมให้เกษตรกรในหมู่บ้านต่างๆเลี้ยงอะไรแบบนี้นะครับ
4: กลุ่มนี้เราจะแบ่งแค่6ตัวที่ทดสอบ15เดือนเราเอาวัวแรกเกิดของสมาชิกมาร่วมทดลองกับโครงการ
1: ขุน15เดือนนี่หมายความว่าปกติแล้วเราขุนกันแค่
4: 12เดือนแต่ทีนี้เราในเชิงการทดลองเพื่อได้คุณภาพเนื้อที่มีมาบิ้งเยอะขึ้นมาเนี่ยเราดูซิว่าถ้าเราขุนมากกว่านี
1: ้มาบิ้งขึ้นไหม
4: บิ้งขึ้นไหม
1: ไม่เคยรู้เลยว่าเขาทำวิจัยกันแบบชนิดที่ว่าต้องจริงจังอะไรขนาดนี้

0: ือพอเขาใส่ใจกับบัวมันก็เท่ากับว่าเขาใส่ใจคุณภาพที่จะส่งถึงมือลูกค้าทุกคนจริงๆเป็นวัวจากที่ไหนคะในพี่วิทยา
1: ตัวนี้เป็นวัวที่ชาวบ้านเขาเลี้ยงนะครับ
2: โคหนึ่งตัวต้องใช้เวลาขุนอย่างน้อย12เดือนเมื่อได้ระยะเวลาตามที่กำหนดกรรมการที่แต่งตั้งโดยสหกรณ์ก็จะลงไปตรวจสอบและให้เกษตรกรนำวัวมาขายตามที่กำหนด
1: ตอนนี้ก็ได้น้ำหนักเรียบร้อยแล้วทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมเขาจะตรวจดูฟันดูหมายเลขหูนะครับเขาก็จะดูในหูวัวนะครับว่ามันตรงกันไหมเขาได้เปลี่ยนวัวมาไหมนะครับ
0: 645
1: ถูกต้องแล้วก็จะดูฟันตอนนี
0: ้ฟันนี่คือจำนวนซี่เหรอ
1: จำนวนซี่ที่อยู่ด้านหน้าเราจะนับซี่ใหญ่ไม่นับฟันเล็กนะครับเพื่อเราจะดูอายุของตัววัวนะครับฟันสี่ซี่ก็คือ3ปีนะครับวัวสูงสุดก็อยู่ที่ฟัน8ฟัน8ซื้อว่าแก่ละเพื่อเราเปรียบเทียบว่าวัวอายุเท่าไหร่ไขมันแทรกดีอะไรแบบนี้ครับ
0: เลขพวกนี้มันจะออกไปตั้งแต่เขา
1: ออกตั้งแต่ขุนที่แรกเลยครับ
0: เขาออกตั้งแต่เราไปเลยใช่ไหมคะ
1: ครับผม
0: เป็นการตรวจสอบย้อนกลับที่ได้ทุกขั้นตอน
1: ครับผมแล้วก็วัวตัวไหนได้รับการฉีดยงฉีดยาก็จะลงประวัติด้านหลังหมดเลยครับถ้าฉีดยาไม่ถึง1เดือนจะเข้าชำแหละไม่ได้ต้องตีกลับนะครับ
3: รายได้ก็ดีครับเราก็เลี้ยงวัวเป็นเงินสะสมเป็นเงินสะสมของเราถ้าสากลดูแลก็คงสากลครับดีกว่าเรื่องสวัสดิการเรื่องอะไรมีเงินปันผลมีอะไรบ้างครับได้หลายอย่าง
1: หลังจากชั่งน้ำหนักเสร็จดูหูดูฟันเสร็จเรียบร้อยวัวก็จะเข้ามาพักอยู่นี่คอกก็คือจะพักอยู่แบบนี้ไม่น้อยกว่า12ชั่วโมงนะครับในการที่เอาวัวเข้ามาชำแหละนะครับว่าวัวใครสะอาดไม่มีขี้แห้งติดตัวนะครับผมจะให้อีกตัวละ500บาท
0: เขารู้สึกว่ามีแรงจูงใจที่อยากจะให้เกษตรกรทำตามไม่ใช่ข้อบังคับแต่เป็นการขอความร่วมมือแบบถ้าคุณทำดีเรามีรางวัลให้หรืออย่างเช่นถ้าคุณอาบน้ำวัวมาหาเราก่อนนะเราให้คุณเลย500บาทต่อตัวถ้าคุณเลี้ยงวัวได้มาตรฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องคอกที่สะอาดนะคะการให้วัวทานหญ้าเขียวคุณก็ได้ไปอีก500 500อย่างน้อยตัวหนึ่งอ่ะก็ได้ 1,200 บาทจากการแค่ใส่ใจเพิ่มขึ้นดูแลเพิ่มมากขึ้นอะไรเงี
1: ้ยเราจะเกื้อหนุนซึ่งกันและกันทั้งสหกรณ์และตัวสมาชิกเรามีกฎระเบียบให้ทุกคนแล้วก่อนที่จะเป็นสมาชิกเนาะแล้วก็สมาชิกก็มีส่วนร่วมก็คือเขาก็เป็นเจ้าของธุรกิจพลยคำเหมือนกันเนื่องจากว่าสมาชิกแต่ละคนก็มีหุ้นอยู่ในสหกรณ์ก็ไม่น้อยนะฮะตัวนี
0: ้พี่ทำมานานหรือยังคะเนี่ย
4: 13-14
0: นี่ล่าทุกวันข้อมือต้องแบบแข็งแรงมาก
4: ไม่ข้อผมคิดกัดยอกนิดหน่อย
0: คิดกัดยอกนิดหน่อยคุณพี่บอกว่าพาร์ทนี้มันแตกหมดแล้วนะคะคือแอบโดนดุเล็กน้อย
2: วัวที่ผ่านการชำแหละแล้วจะถูกนำมาบ่มไว้ในห้องเย็นที่มีอุณหภูมิ 2-4 องศาเซลเซียสอย่างน้อย7วันแต่ไม่เกิน15วัน
0: ก็สำหรับในห้องนี้เนื้อที่แขวนอยู่ตรงนี้ค่ะเอาไว้บ่มเหมือนทำการ dry age
4: ถูกต้อง
0: ใช่ไหมคะอันนี้คือเหมือนเป็นตู้ dry age เลยพอบ่มคือระบบทั้งซีกใช่ไหมคะ
4: ครับ
0: เสร็จแล้วพอเราจะไปตัดก็คือ
4: หั่นครึ่งตัดครึ่งครับ
0: ดูแบบยิ่งใหญ่อลังการมากอ่ะน้ำหนักแรกรับอ่ะต้องประมาณ
4: 700โล
0: 700โลขึ้นไปแล้วถึงรับอ่ะ
4: ใช่100 700โลครับ
0: โอ้ใหญ่มากอ่ะเราจะดูว่าเนื้อตัวนี้พรีเมียมหรือไม่พรีเมียมเนี่ยเขาดูกันตรงไหนอะคะ
4: ก็ดูที่ไขมันแทรก
0: ค่ะนี่คือเราจะตัดเฉพาะส่วนนี้เลยเหรอคะคือวัวทุกตัวจะต้องตัดตรงนี้เลย
4: ซีกซ้ายของตัว
0: ซีกซ้ายทำไมต้องเป็นซีกซ้ายคะพี่อันนี้
4: มันจะเป็นมันจะเห็นชัดกว่าซีกขวา
0: อ๋อ
4: ใช่ครับ
0: โอเคอันนี้แบบธรรมดาอันนี้พี่ให้เกรดว่าเป็นเกรดธรรมด
4: า
0: โอเคอันนี้พี่ให้เกรดความเป็นพรีเมียม

0: ในส่วนของห้องนี้เป็นห้องที่เราทำเกี่ยวกับอะไรบ้างคะพี่เอกตัดแต่งอย่างเดียวเลยเหรอคะมีทั้งหมดประมาณกี่คนที่ทำงานในส่วนของนี้อยู
1: ่ตอนนี้ก็ประมาณ20กว่าคนครับ
0: วันหนึ่งนี้ได้ประมาณกี่ตันเรียกเป็นตันไหม
1: เราทำเป็นตัวมากกว่าก็ประมาณ10ครับ
0: 10ตัว10ตัวก็20ซีก
1: ใช่ใช่
0: ก็คนละซีกเลยวันหนึ่ง1คนต้องคุณต้องรับผิดชอบ1ซีกเลยอะไรเงี้ยเหรอคะอันนี้แล้วแบบแต่ละคนฝึกนานไหมคะพี่เอกกว่าจะได้แบบลงมือลงมีดเองอะไรเงี้ย
2: 2เดือนครับ
0: 2เดือนพี่ทำมานานหรือยังคะเนี่ยโอ้นี่ล่าทุกวันข้อมือต้องแบบแข็งแรงมาก
2: ไม่ข้อคิดขัดย่องนิดหน่อย
0: คิดขัดย่องนิดหน่อย
1: เดี๋ยวเราเกะออกเป็น
3: หลังจากได้เห็นขั้นตอนการตัดแต่งเนื้อเชฟเมย์ก็เกิดความคิดบางอย่าง
1: แต่ว่าเราก็
0: เวลาเรา

0: เดินเข้าไปในห้องบูเชอร์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าไขมันเนี่ยมันจะหนามากซึ่งเขาทริมออกคือเขาตัดแต่งเนื้อออกแล้วเนี่ยก็ทิ้งหรือต้องส่งต่อออกไปในราคาถูกๆเมย์เป็นคนที่ชอบเอาส่วนที่คนอื่นเขาไม่ค่อยใช้อะค่ะมาสร้างมูลค่าแล้วก็เกิดประโยชน์มากขึ้นวันนี้ถ้าเมย์มีโอกาสได้ทำเนี่ยเมย์อยากจะใช้ส่วนที่หลายๆคนมองข้ามนั่นก็คือไขมันอันนี้เป็นพรีเมียม
1: ก็ว่าเป็นธรรมดา
0: เฮ้ยทำไมยังแบบสวยมากเลยอะคือตอนแรกมันยังเข้าใจว่านี่เป็นเกรดพรีเมียมของเขาหรือเปล่าเพราะว่าดูแบบมีแบบมาร์บลิ่งในเนื้อแต่พี่เขาบอกว่านี่ธรรมดานี่ยังไม่พรีเมียมพี่บอกว่าอ้าวนี่ยังไม่พรีเมียมอีกเหรอ คือเขาทริมมิ่งให้สวยมากเลยนะหมายความว่าเราแบบแค่ไม่ต้องไปแต่งเนื้อแล้วอะบางทีไปสั่งของเมืองนอกมาแฟตเยอะมากบางส่วนต้องทิ้งเนี่ยลูกค้าทานไม่ได้
2: เนื้อที่ถูกขีดห่อเสร็จแล้วจะถูกขนส่งด้วยรถห้องเย็นที่ควบคุมอุณหภูมิจนถึงร้านอาหารต่างๆในภาคอีสานรวมถึงกรุงเทพมหานคร
0: ตรงนี้นี่เป็นร้านค้าของสหกรณ์โดยตรงเลยหรือเปล่าคะ
3: ครับเป็นของสหกรณ์โดยตรงเลยตรงนี้เป็นสำนักงานใหญ่นะครับ
0: นี่ไม่เห็นแบบมีบาร์โค้ดกับ QR ไว้ทางและตรวจสอบย้อนกลับ
3: ถูกต้องครับเนื้อทุกชิ้นทุกก้อนในนี้นะครับคนที่ซื้อไปเราสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่ามาวัวชิ้นนี้มาจากสมาชิกคนใดเลี้ยงที่ไหนพันอะไร
0: โอ้นี่ใช้ระบบเหมือนเมืองนอกเลยอันนี้เห็นมีแบบแปรรูปด้วย
3: ครับผมก็เป็นส้มหนังนะครับ
0: ส้ม
3: เท้า
0: ส้มคือเหมือนการทำซุปตุ๋นอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะ
3: ครับผมเป็นส่วนเท้าแล้วก็หนังหัวพวกหูพวกอะไรอย่างเงี้ย
0: อันนี้นี่มีใครเป็นคนทำให
3: ้ก็สหกรณ์ทำเองครับตัวนี
0: ้แบบเหมือนมีเชฟประจำสหกรณ
3: ์ถูกต้อง
0: สนใจจ้างหนูเป็นเชฟได้นะโอเคแล้วนี
3: ่ครับผมอันนี้เป็นเนื้อนุ่มเสียบไม้ครับ
0: เนื้อนุ่มเสียบไม
3: ้น้ำดี
0: อันนี้เป็นแบบอาหารพื้นบ้าน
3: ครับผมแถวอีสานจะชอบลาบก้อยแล้วก็ว่าน้ำจิ้มขุ่มขมอ่ะนะครับ
0: อ๋อมีออยมีอะไรหมดแล้ว
3: ครับผม
4: ปกติก็ถ้าได้ผ่านก็ได้แวะมาซื้ออยู่บ่อยๆชอบทานเนื้อถ้าเป็นเนื้อจากคนยังทำก็จะภาคนึงจะกลิ่นอะไรก็จะหอมขึ้นมากว่าปกติตามตลาดร้านค้าทั่วไป
0: เข้ามาในนี้เราได้กลิ่นเหมือนแบบอยู่บ้านที่เชียงใหม่เลยนี่เรากำลังทำแหนมเนื้อวัวอยู่ใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
0: แล้วส่วนผสมที่อยู่ในแหนมเนื้อวัวตรงนี้มีอะไรบ้างคะ
5: มีกระเทียมข้าวสุกแล้วก็มีเกลือค่ะ
0: จะใช้เวลาบ่มประมาณกี่วันถึงจะทานได้คะเนี่ย
5: ข้ามคืนก็ทานได้แล้วค่ะ
0: จริงเหรอคะเดี๋ยวแม่จะต้องลองห่อแหนมดูค่ะว่าพี่เขาห่อกันยังไงนี่ตอนนี้เลือกตองยังมีเป็นปัญหาอยู่เลยมาโอเคค่ะเอาจับตัวนี้เฉพาะตัวนี้ก่อนขึ้นมาอ๋อมือเราจะได้ไม่โดนเนื้อเลยนี่แล้วก็
5: เอาพับ
0: ก
5: ัน พ
0: ับจีบก่อนอ่ะจีบจีบเดี๋ยวจะได้รู้กันโอ้ยทำไมของหนูไม่สวยอ่ะ
5: พับอย่างนี้ค่ะพับอย่างนี้มันแตกหมดแล้ว
0: คุณพี่บอกว่าพับอย่างนี้มันแตกหมดแล้วค่ะคือแอบโดนดูเล็กน้อยอุ้ยพี่มันแตกค่ะแล้วเอาใหม่ไหมคะ
5: ใหม่
0: ค่ะรู้ว่ามันเป็นที่ตองแล้วเนี่ยเอาใหม่แม่มันเริ่มแล้วก็ม้วนกลับอย่างนี้นี่ข้างบนอันนี้เป็นการห่อแหนมครั้งแรกของเมย
5: ์
0: ใครที่ได้ชิ้นนี้ไปนี่โชคดีมากเลยโอ้ยยากแบบสูงมากอะ
6: ปัดช่องหนึ่งครับผม
0: นี่ยังโตไม่เต็มที่เลยสำหรับวันนี้นะคะเมย์จะทำอาหารสายฝรั่งที่เมย์ถนัดจากวัตถุดิบของสหกรณ์ผลยังทำของเรา
2: ที่ตลาดนัดเล็กๆในจังหวัดสกลนครเชฟเมย์กำลังสนุกกับการมองหาวัตถุดิบเพื่อนำไปสร้างสรรค์เมนูใหม่ซึ่งจะเป็นการนำไขมันวัวมาใช้ให้เกิดประโยชน
0: ์อันนี้คือพวกกบอุ้ยตัวโตแล้วว่าน่าจะอร่อยนะคะอุ้ยจะเด้งอันนี้คืออะไรคะ
7: น่าจะกระจันค่ะน่าจะโกดใหญ่นะ
0: มันเป็นตัวจักระจัน

0: รอคะ
1: ค่ะนี่ลูกมันค่ะ
2: ลูกจักจั่นเพิ่งเคยเห็นอันนี้คือยอดมันลูกฟักทองคล้ายๆกับเบบี้ซูกินี่ไม่อยากได้เอาไปทำสเต็กเอาลักษณะคล้ายกับเบบี้ซูกินี่ฟักทองเบบี้ฮัมกินยายอันนี้เขาเรียกบักอะไรนะ
3: บักแงว
2: บักแงวลิ้นจี่ป่าคะ
3: ลิ้นจี่ป่า
2: เขาเอาไปทำอะไรทานนะคะ
3: เอาไปชั่ว
2: ชั่วยำ
3: ชั่วยำน่ะใส่ข้าวคั่วมะเขือคั่วผักหอมน้ำปลาแดกมันกินง่ายอยู่ไร
2: หอมดีอ่ะเอาหนึ่งพวงค่ะหนูจะไปทำน้ำสลัดพรุ่งนี้แทนบัสมิกวินิก้าของอิตาลี
3: นี่ปลอดสารปลอดสารจ้ะ
4: บ้านท่าเยี่ยมอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีการเลี้ยงโคขุนเป็นจำนวนมากเพื่อส่งขายให้กับสหกรณ์โพนยางคำ
2: คือซื้อวัวเข้า

0: บริโภค
1: หรือหญ้าแบบสูงมากอะ
2: ปากช่องหนึ่งครับผมถ้าหน้าแล้งก็สูบน้ำใส่หน้าฝนไม่มีปัญหาง
3: ั้นก็หมายความว่าเราลงทุนครั้งเดียวสิคะ
2: ครับครั้งเดียวตัดได้หลายปีแต่ต้องดูแลเสริมด้วยมูลสัตว์นะมูลสัตว์ก็เป็นไปหมดแล้วตามแปลงหญ้าแล้วก็ยังปลูกมะม่วงแซมด้วยแล้วก็ปลูก
3: กล้วยที่เห็นอีกด้วยสูงมากนี่ยังโตไม่เต็มที่เลย
2: คนไหนที่จะเลี้ยงโคขุนน่ะให้ปลูกหญ้าก่อนไม่ใช่ว่าเอาวัวมาก่อนแล้วถึงปลูกหญ้ามันไม่ทันให้วัวกินแล้วต้องปลูกก่อนครับเตรียมดินไว้ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็7วัน10วันแล้วก็มาถ่ายพูนขึ้นมาใหม่ยกล่องแล้วก็ปลูกได้เลยครับ
3: แล้วปกตินี่คุณลุงไม่เก็บขี้วัวทุกวันเหรอคะ
2: ไม่ครับประมาณสัก2อาทิตย
3: ์มันมีเหตุผลหรือว่ามีอะไร
2: ก็อย่างน้อยๆก็มูลสัตว์ต้องให้ไว้รองพื้นไว้ด้วยคือเวลาเขาเดินมันจะได้นุ่มบ้างไม่คล้ายๆเป็นผมนะครับผม
3: หลีกเลี่ยงทุกอย่างที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับวัวของเรา
2: ใช่ครับใช่ครับ
3: นี่เลี้ยงเหมือนลูกเลยนะคะ
2: เดือนหนึ่งโดยเฉลี่ยเนี่ยจะได้อยู่ประมาณสัก200กระสอบครับอีกส่วนหนึ่งเราก็ไปทำเป็นแก๊สขี้วัวใช้ในโคเรือนเราครับผมก็ได้นักวิชาการมหาลัยที่เขามีความรู้เขามาสอนให้เราก็มาปรับใช้ทีหลังครับผม
3: แล้ว
2: คอ
3: กน
2: ี้
3: น
2: ี่
3: ต่างจากคอกอื่นยังไงอะคะคุณลุง
2: คอกนี้ขุนมานานแล้วแล้วก็เตรียมขายได้เลยครับผมแต่วัวทุกตัวมีประวัติไม่หมดครับผมพอขุนก็หนึ่งถ่ายพยาธิฉีดวัคซีนตอนให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็เข้าข้อขุนเลยหลังจากนั้น6เดือนเราก็ต้องมาถ่ายพยาธิรอบ2แล้วหลังจากนั้นก็ขุนไปเรื่อยๆจนถึง12เดือนถึงแจ้งขายครับผม
3: นี่ประมาณเท่าไหร่นะคะเนี่ย
2: ก็ไม่น่าจะต่ำกว่า800โลไม่น่าจะต่ำ
3: โอ้โห
2: ครับ
3: น
2: ี่
3: ใหญ
2: ่
3: มากค่ะ
2: ในกลุ่มของผมนะปัจจุบันนี่นะมีสมาชิกอยู่255รายครับผมปีที่แล้วนี่ส่งโคเข้าสากลเนี่ย460กว่าตัวครับกับการทำเป็นกลุ่มน่ะดูแลง่ายครับผมคือหนึ่งมีระเบียบข้อบังคับทางสหกรณ์ต้องทำตามสหกรณ์อย่างเคร่งครัดสารเร่งฮอร์โมนเนี่ยห้ามเด็ดขาดเลยเพราะสหกรณ์เขาเน้นเรื่องผู้บริโภคครับ
3: สำหรับวันนี้นะคะเมย์จะทำอาหารสไตล์ฝรั่งที่เมย์ถนัดจากวัตถุดิบของสหกรณ์ผลยังคำของเราก็จะเป็นสเต็กเนื้อริบลอยนะคะนี่เป็นเนื้อสันนอกนะแล้วก็จะใช้ส่วนที่เนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราขายทิ้งอะค่ะแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์กับมันเลยก็คือไอตัวไขมันของวัวเนี่ยมาทำเป็นบีฟแฟตก็บีฟบัตเตอร์อะไรเงี้ยนะคะก็คือตัวที่จะเอามาทำในการย่างเนื้อให้มีความหอมขึ้นเอาตัวบีฟบัตเตอร์เนี่ยมาอินฟิวส์หรือเรียกว่าผสมผสานกลิ่นของสมุนไพรเข้าไปข้างในซึ่งไอตัวนี้เราสามารถเก็บไว้ใช้ในอนาคตได้จริงๆแล้วในการทำสเต็กเนี่ยเราต้องการใช้อุณหภูมิในการทำอาหารสูงมากน้ำมันพืชทั่วไปเนี่ยไม่สามารถที่จะทนความร้อนได้สูงขนาดนั้นแต่ไขมันที่มีอยู่ในเนื้อวัวสามารถทำได้ไอเนี้ยเราจะทำเป็นเหมือนเนยที่ทำมาจากเนื้อวัวนะคะรอบหน้าเนี่ยเราจะทำสเต็กเนื้อเนี่ยเราก็แค่ตักน้ำมันที่เราสกัดแล้วเนี่ยเอาลงในกระทะแล้วก็เอาเนื้อลงไปจี่ได้เลยนะคะถ้าเอาตัวนี้ไปทาก่อนที่จะเสิร์ฟลูกค้าค่ะมันจะเงาสวยแล้วก็มันจะมีกลิ่นที่ดีด้วย
4: ครับก็น่าจะเอามาปรุงทำสเต็กนะครับพวกผัดแกงทอดนี่ก็ได้ครับแทนน้ำมันพืชน้ำมันเนี่ยประทับใจมากนะครับ

0: ดูเนื้อใกล้ๆแบบสวยมากอะเนื้อแบบดีมากนี่เนื้อไทยบ้านเรามันสวรรค์ของคนกินเนื้อชัด
1: เกือบ40ปีของความมุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาผ่านการเลี้ยงดูด้วยความเอาใจใส่ของเกษตรกรวันนี้เนื้อโคขุนพลยังคำไม่เพียงแต่เป็นที่รู้จักในหมู่ผู้บริโภคแต่ยังสร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับชุมชนได้อย่างกว้างขวางตามที่ตั้งใจไว
0: ้ก่อนที่เมย์จะได้มาลงพื้นที่เนี่ยเมย์มีความรู้สึกว่าเนื้อวัวก็เลี้ยงกันเหมือนอุตสาหกรรมอาหารอย่างหนึ่งไม่เคยคิดว่าเขาจะใส่ใจหรือว่ามีรายละเอียดลึกอะไรขนาดนี้พอเราได้มาลงพื้นที่เองเนี่ยได้ฟังเกษตรกรที่เป็นผู้เลี้ยงเองเล่าให้เราฟังว่าเขาใส่ใจสิ่งที่จะส่งถึงมือเราเนี่ยยังไงบ้างมันทำให้เรารู้สึกว่าเราภูมิใจมากที่ได้ทานอาหารที่ผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพแล้วก็ใส่ใจตั้งแต่ต้นทางจริง
2: ๆชีวิตเราเดินทางตลอดแต่เราเดินทางในรูปแบบที่เรารักและเราชอบก็คือการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์
3: ขี่ไม่ดีม้าไม่หยุดครูไม่ให้ลงครับ
4: นั่นแหละนั่งอย่าไปเก่งขาครับปล่อยสบายสบาย
0: ทำไมเราต้องใช้ตองเยอะขนาดนี้ในการห่อแหนมคะ
5: เพื่อให้มันแน่นค่ะ
0: แน่นไม่ให้มีอากาศเข้าอะไรเงี้ยค่ะ

แยกติดกับวงแหวนรอบนอกบางปะอินบางนาค่อนข้างชะลอตัวสาเหตุสำคัญที่ทำให้การจราจรเริ่มติดขัดนะคะเพราะว่าถนนเป็นพอควรรถจาก4เลนเหลือ2เลนซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งเข้ามาว่าตรงจุดนี้มีปริมาณรถสะสมตั้งแต่เช้ามืดเป็นจำนวนมาก

0: ไม่เจอละสิปู่อยู่นี่
1: พ่อปีขึ้นไปเก็บมะม่วงอีกแล้วเหรอผมบอกแล้วไงใช้ตะกร้อสอย
0: เอ็งอย่ามาดูถูกฝีมือการปีนต้นไม้ของพ่อนะ
2: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีค่ะคุณปู
0: ่สวัสดีจ้ะขวัญข้าวไม่เจอตั้งนานนี่จะสูงเท่าพี่เผือกแล้วนะเนี่ย
3: ใครว่าล่ะคะหนูสูงกว่าค่ะ
2: ผมขอโทษด้วยนะพ่อที่พาลูกมาฝากไว
0: ้เอ็งอย่าคิดมากนะหลานคนเดียวพ่อเลี้ยงได้อยู่แล้วแถมให้เลี้ยงเอ็งด้วยอีกคนยังสบายเลย
2: ยังไงถ้าความเป็นอยู่ผมที่กรุงเทพดีขึ้นผมจะมารับลูกกลับไปนะครับพ
0: ่
2: อ
0: ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเด็กเมืองกรุงอย่างขวัญข้าได้มาอยู่ต่างจังหวัดแบบนี้น่าจะชอบนะ
2: นอนไม่หลับเหรอลูกปู่กรนเสียงดังใช่ไหมล่ะ
3: พ่อกรนดังกว่าคนปู่อีกค่ะ

0: โหพ่อเยอะขนาดนี้ผมกินไม่หมดหรอก
1: ก็ไม่ได้ให้กินพร้อมกันนี่บางอย่างยังเก็บไว้ได้ของในชะลอมนี่อีกอาทิตย์นึงถึงจะกินได้มะนาวพวกนี้ถึงห้องแล้วเองต้องเก็บใส่ตู้เย็นนะไม่ต้องเอาหนังสือพิมพ์ออกห่อมันไว้แบบนี้แหละไข่ไก่ก็ด้วยแช่ตู้เย็นเหมือนกันแล้วอย่าลืมวางทางบ้านขึ้นด้วยล่ะจะได้เก็บได้นานขึ้นอีก
2: โหพ่อคะพ่อห้ามเดินสะดุดเด็ดขาดเลยนะคะไม่งั้นเนี่ยลืมที่ปู่บอกหมดแน่ๆเลยค่ะ
1: อ
2: ้
1: าวข้าจดมาให้แล้วอย่าลืมนี่มะพร้าวน้ำหอมของโปรดเองไงพวกนี้เก็บได้นานทั้งอร่อยทั้งประหยัดเงินคุ้ม
3: พ่อไปก่อนนะลูกแล้วพ่อจะโทรหา
2: ค่ะพ่อขับรถดีๆนะคะ
3: ดูแลตัวเองนะลูกเป็นเด็กดีนะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ุกว่าพี่ตายแล้วก็พี่น้อยค่ะ
1: ในบรรยากาศตอนเช้าสบายๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวพี่ๆอ่ะค่ะจะพาไปเที่ยวในตลาดริมน้ำเป็นตลาดเก่าแก่ของคนเพชรบุรีค่ะใช่ไหมคะพี่ตาย
2: ใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่น่าจะเป็นที่ถูกใจของน้องๆก็คือในตลาดเพชรบุรีนะคะมีขนมหวานเยอะมากมายเลยค่ะก็ที่เขาเรียกว่าเมืองเพชรเมืองขนมหวานยังไงล่ะคะ
3: โอ้โหอย่างนี้เราลุยกันเลยดีกว่าค่ะ
4: ลุยเลย
0: คืออยากกินขนมไทยแล้ว
5: ที่นี่มีของใครเหรอ
6: ของขายเยอะแยะเก่งก็มีเอาไปใส่ที่บ้านว่าเรา
7: น้องน้อยน้องตายทำมาทำอะไรกันคะวันนี้ลูกสวัสดีค่ะ
1: วันนี้พาน้องๆเข้ามาเที่ยวตลาดบ้านเราค่ะแล้วก็มาเยี่ยมป้าๆกันนะคะ
7: แล้วไปเที่ยวที่ไหนกันมาด้วยคะ
1: เนี่ยค่ะจะพาไปเที่ยวในตลาดเนี่ยค่ะข้างใน
7: ไปเที่ยวตลาดแล้วจะไปไหนกันอีก
1: ว่าจะไปทำขนมกันเนาะ
7: ทานขนมป้ากันก่อนดีกว่าลูกอ่ะเอาเลยลูกอ่ะทานขนมกันก่อนอ่ะลูกอ่ะชอบแบบไหน
8: ไปทานเลย
7: ได้เลยเอาชิมเลยลูก
8: ชอบกินลูกชุบหรอ
7: ชิมเลยเอาอร่อยไหมคะ
2: ไม่กินอะไรไม่เผ็ดหรอกินพริก
7: ไม่พริกพริกบ้านร้านยายอ่อนไม่เผ็ดนะคะเอาเลยค่ะลองทานดูสิคะ
1: วันนี้คุณน้าขายของเสร็จก็พาหลานไปเที่ยวงานพระนครคีรีได้นะคะ
7: ค่ะไปอยู่แล้วพวกลูกหลานเยอะเมืองเพชรคนลูกหลานเยอะมากเกินต้องไปเที่ยวข้างบนอยู่แล้ว
0: เป็นพ่อน้าหลานเลย
7: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดี
7: ค่ะสวัสดีค่ะเรามาอีกนะคะ
1: แค่คนเพชรใจดีนะ
0: คุณ
1: วันนี้ขนมจีด้วย
0: อิ่มแน่
1: ไปรอบๆแล้วเป็นไงบ้างคะเมืองเพชรบุรีเหมือนกับที่อื่นไหม
3: ไม่เหมือนค่ะ
0: เพราะว่าที่กรุงเทพเนี่ยจะไม่มีบ้านแบบนี้ใช่ไหมคะน้องเฟย์
9: ใช่ค่ะไม่มีบ้านเก่าๆเลยค
10: ่
9: ะ
10: ใช่แล้วก็จะเหมือนตั้งเป็นโครงเหล็กนะคะไม่มีแบบนี
11: ้บ้านผมนี่โอ้โหไม่รู้จักกันเลยครับปิดบ้านกันไปทำงานกันหมดเลย
2: แต่ว่าที่นี่คนใจดีนะคะบางวันพวกเราก็ได้กินข้าวกันแบบฟรีๆเลยคุณป้าเราร้านโน้ตทำมาเลี้ยงบางทีคุณป้าร้านขนมก็เอาขนมมาแจกกันทั้งตลาดเลย
0: บ้านใหญ่ไม่อยู่ที่นี่ซะแล้ว
9: ก็อาจจะกิน
2: แต่ว่าคนเดี๋ยวนี้แปลกนะคะชอบไปเดินห้างกันทั้งที่ตลาดของเราเนี่ยมีของที่ถูกกว่าแล้วก็สดกว่าแล้วก็ยังเป็นการกระจายรายได้สู่ชาวบ้านด้วยนะ
0: ใช่ค่ะ
12: แชร์ก
0: ัน
12: ไหมคะ
0: ไม่เป็นไรค่ะพวกเราเพิ่งกินข้าวกันมาขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขนมเยอะไปหน่อย
10: ของ
0: กิน
10: ก็เยอะด้วย
0: โอ้ยคุณตาคุณยายคุณป้าที่นี่ค่ะ
10: ใจดีจังเลยนะคะดูสิให้ขนมเรามาเยอะแยะเลยแต่นี่ก็เริ่มจะหมดแล
0: ้
10: ว
0: อุ้ยนี่มีแฟนมาอีกถุงนึง
9: เยอะไม่เลยเยอะเลย
1: พ่อค้าแม่ค้าที่นี่นะคะเขาก็เห็นว่าเราเนี่ยเป็นคนในครอบครัวเดียวกันพวกพี่เนี่ยมาทำกิจกรรมสร้างความสุขให้เขาเวลาเขามีอะไรเนี่ยเขาก็เลยแบ่งปันให้เราเหมือนกับที่เราเนี่ยค่ะมาแบ่งปันความสุขให้เขาอะค่ะ
10: อย่างนี้เนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยเขาแบ่งปันความสุขไปพร้อมกับพวกพี่เลยได้ไหมคะ
11: ทำไมที่ตลาดนี้มีกระดาษสีเต็มเลยอะคะ
2: อ๋ออันนี้เขาเรียกว่าพวงมโหสถค่ะพวกพี่ๆมาสอนแม่ค้าลุงๆป้าๆเขาทำคุณลุงคุณป้าก็เลยเอามาทำประดับตลาดให้มันดูสวยงามจ้ะ
3: หนูอยากลองทำบ้างอะค่ะ
2: งั้นเดี๋ยวเราไปทำกันเลยดีไหมคะพี่น้อย
13: ดีค่ะ
0: งั้นต้องขอเอาทั้ง
13: 9ชั้นค่ะ
3: เดี๋ยวขอเอาทุกชั้นเลย
11: โอ้พวงมาโหดเต็มเลยนี่ว่าพี่ทำมาเองเลยเหรอครับเนี่ย
1: ใช่ค่ะแล้วก็เวลามีเพื่อนๆหรือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยที่เขาผ่านมาเขาก็จะมาแวะทำพวงมาโหดกับพวกพี่ด้วยสวยไหม
0: สวย
1: ค่ะอยากทำหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปทำมันข้างในนะ
2: ได้ค่ะ
0: นี่ค่ะนั่งเลยนะ
10: นั่งมีไหมนั่งมีไหมจะได้พี่ให้พี่เขาสอนเนาะ
2: งั้นเดี๋ยวพี่ให้น้องๆเลือกกระดาษกันเลยกันคนละ3สี
3: ปั้นกับพี่เฟย์เนี่ยค่ะเคยทำพวงมโหสถกันมาแล้วอะค่ะงั้นวันนี้ขอทำธง12นักสัตว์อย่างพี่เขาได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวพี่ช่วยไปไหมไปเลยไหม
3: ได้ค่ะ
2: งั้นเดี๋ยวเราทำพวงมโหสถกัน

0: ตรงนี้นะเนื้อกันเลย3สี
1: พี่ครับพวงมโหสถคืออะไรเหรอคร
0: ับพวงมโหสถเนี่ยจะแปลว่าพวงอุบะหรือว่าพวงดอกไม้เขาจะใช้ประดับไว้กับพวงราวลาย12นักษัตริย์เวลามีงานบุญงานบวชดังนั้นเดี๋ยวเราทำกันเลยดีกว่าอันนี้เป็นกระดาษว่าวนะเราทำกระดาษว่าวให้มันเป็นสามเหลี่ยมทำได้เปล่าให้เป็นสามเหลี่ยมเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราพับครึ่งอีกไม่สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมให้มันเล็กลงอีก
2: พี่มาจัดงานที่นี่ทุกวันเลยใช่ไหมคะ
3: พวกพี่ๆมาจัดกิจกรรมกันทุกวันเสาร์ค่ะน้องเฟเฟ่พวกพี่เนี่ยก็จะมาเล่นเรียนรู้ริเริ่มแบ่งปันให้กับเพื่อนๆหรือว่านักท่องเที่ยวนะคะที่ผ่านไปผ่านมานอกจากจะมีการทำพวงมโหสถต่อกระดาษแล้วอ่ะพวกพี่ยังช่วยกันสืบสานงานสกุลช่างเมืองเพชรอีกด้วยนะคะ
1: งานสกุลช่างที่พี่บอกมีอะไรบ้างเหรอคะ
3: งานสกุลช่างเมืองเพชรบุรีเนี่ยจะมีทั้งหมด10ช่างด้วยกันจะเป็นช่างต่อกระดาษพวงมโหสถมีการจำหลักหนังใหญ่ป้ายลายวัวขนวัวละครแล้วก็จะมีการแทงยุบเขียนลายรถน้ำจิตรกรรมปั้นหัวสัตว์แล้วก็มีปูนปั้นนะจะประดับตามหน้าโบสถ์หน้าบานที่อยู่ต่ำวัดนะคะแล้วก็มีอะไรอีกนะคะพี่ต่าย
0: ก็จะมีการแกะสลักไม้มีการฝังลายไม้มูกการทำทอง
2: โหดีจังเลยนะคะมีพื้นที่ดีๆแบบนี้ให้เด็กๆอย่างพวกเราเนี่ยได้สนุกกันด้วย
3: ส่วนมากกิจกรรมที่ทำเนี่ยค่ะจะเป็นกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมให้น้องๆแล้วก็ครอบครัวนะคะมาทำร่วมกันค่ะ
4: พี่แต่พอทำอะไรกันเด็ก
2: ๆสวัสดีค่ะ
4: สว
2: ั
4: สดีคร
3: ับน้องๆค่ะนี่ก็คือครูที่ปรึกษาของกลุ่มลูกว่าค่ะ
4: สว
3: ั
4: สดีครับ
3: ชื่อว่าคุณครูจำลอง
2: คุณครูจำลองคะฝีมือของพวกเราเนี่ยพอใช้ได้เลยค
4: ่
2: ะ
4: ใช้ได้แล้วเนี่ยเป็นกระต่ายแล้ว
2: กระต่ายหูขาด
4: น
2: ะคะ
4: อันนี้เป็นไก่ดูว่าเป็นไก่แล้วเนี่ยเอาให้หมดเลยดิเดี๋ยวก็เสร็จแล้วเนี่ยไม่ถึงวันก็เสร็จนะทำไปก่อนนะเดี๋ยว
2: ค่ะ
5: ได้ค่ะ
4: เป็นไงเด็กๆพวงมโหสถเสร็จยังลูกยากไหมเนี่ย
2: ยากค่ะ
4: ยากเหรอโอ้ยากยังไงจะใกล้จะเสร็จแล้วว่าลูกชอบสีอะไรเอ่ย
2: ชอบสีชมพูค่ะ
4: ชอบสีชมพู
1: ชอบทุกสี
4: ชอบทุกสีเลย
2: ยังเป็นสีดำกับเทาแล้วก็น้ำตาล
4: ปกติเนี่ยพวงมโหสถก็ใช้คู่กับอะไรรู้ไหมแทนเขาจะใช้คู่กับธงราวที่พี่เขาตอกอยู่นู่นนะมีธงราวที่สวยอย่างเงี้ยติดแล้วก็ติดพวงมโหสถไว้ตรงกลางพวงมโหสถแปลว่าดอกไม้ไงลูก
0: นี่ปุ๊บต้องเอามาวัดกัน
4: โอ้อันนี้น้องตาลูเบอร์เลยเนี่ยแล้วขยับยกลงสูงลูกยกลงสูง
0: สามอันใส่เลยใส่มือหมดเปล่าสามอัน
4: แผ่นกลางให้หมดก่อนลูก
2: ใช่ที่สุด
0: สีเหลืองสั้นสุดใช่ไหมจับสีเหลืองร้อยไว้ใน
4: จับยอดมันขึ้นมาเลยเพเพจะเอาไปไหนเนี่ยเดี๋ยวทำแล้วเอาไปไหนลูก
2: เอาไว้ในบ้าน
4: เอาไว้ในบ้าน
2: แต่งในบ้าน
6: เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวพอเราทำพวงมโหสถใช่ไหมน้องเพเพทำกับน้องแทนทำพี่เฟกับพี่ปันเนี่ยต่อ12นักสัตว์แล้วเดี๋ยวเราเอามาแลกกันดีกว่าดีไหม
2: แต่หนูอยากทำด้วยผิวตัวเอง
6: อ
2: ๋
6: อได้ค่ะ
4: ตัวเองก็ได้
6: เฮ้ยถ้างั้นเดี๋ยวเราไปรีบทำดีกว่าค่ะค่ะยังไม่เสร็จเลยนี่ค่ะพอเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้
2: ใช่แล้วแบบนี้
1: นี่ครับ
2: แต่วันนี้เราก็ได้รู้อีกอย่างนึงนะคะว่างานสกุลช่างเมืองเพชรเนี่ยจะไม่หายไปอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่ามีพี่ๆกลุ่มลูกวาดทุกๆคนคอยสืบสานแล้วก็อนุรักษ์ของดีของเมืองเพชรเอาไว้นั่นเอง
3: ใช่ค่ะวันนี้พวกเราต้องขอบคุณพี่ๆกลุ่มลูกวาดนะคะที่ทำให้พวกเราเนี่ยได้รู้จักเมืองเพชรมากขึ้นนอกจากจะเป็นเมืองขนมหวานแล้วก็ยังเป็นเมืองแห่งงานสกุลช่างด้วยค่ะขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณพี่ๆด้วยนะคะ
2: ขอบคุณครู
3: ขอบคุณคุณครูด้วยนะคะ
0: พอดีเลยพวกพี่ก็นัดคุณลุงสำรองที่จะมาสอนเราทำขนมไว้แล้วงั้นเดี๋ยวเราช่วยกันเคลียร์พื้นที่แล้วก็เดี๋ยวจะไปทำขนมกันเลยดีกว่า
2: อย่างนี้ก็ดีสิคะหนูอยากทำขนมแล้วค่ะ
3: ถ้าอย่างนั้นน้องเฟยๆต้องรีบเคลียร์ของ
2: ช่วยกัน
6: อันนี้เก็บไหน
7: นี่วันนี้จะมาเรียนทำขนมโคกับลุงใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
7: มันมีทั้งหมดอยู่3ส่วนส่วนหนึ่งก็คือส่วนไส้ ส่วนที่สองก็คือส่วนน้ำกะทิ
2: ส่วนน้ำกะทิ
7: ส่วนที่สามก็คือตัวปั้นแป้งเป็นลูกขนม
2: ค่ะถ้างั้นแปลว่าเราลงมือทำกันดีกว่านะคะ
7: ลงมือทำก็ต้องทำตัวไส้ก่อน
2: ทำตัวไส้ก่อนส่วนผสมของไส้ก็จะมี
7: ตัวผสมของไส้ก็มีมะพร้าว
2: มะพร้าว
7: มะพร้าวเทินทึกเปล่า
2: น้ำเปล่า
7: แล้วน้ำตาลตะโนด
2: น้ำตาลตะโนด
7: นี่แล้วก็มีแป้งแป้งข้าวเหนียวก็แป้งข้าวเจ้าเนี่ยผสมแล้วเอาน้ำ
2: ส่วนผสมก็จะมีน
7: ้ำเปล่ามา
2: น้ำตาลตะโนดแล้วก็มะพร้าวทึนทึกที่คุณตาได้บอกไปเม
3: ื่อ
2: ก
3: ี้หนูถึง
7: มาเอาใส่เลยใส่
2: ไว้
7: ไหมใส่ไหมเทกลางกลางเดี๋ยวนะเทหมดเลยลูกเทไปเลยเทไปเลยมาน้ำตาลใส
2: ่อย่างแรกนะคะใส่น้ำเปล่าลงไปแล้วอันนี้ใช้เป็นน้ำตาลตะโนดนะคะ
7: ทีนี้ต้องให้น้ำตาลเนี่ย
2: ละ
7: ลายก่อน
2: อยากให้น้องทำได
7: ้
2: ไหมคะ
7: ได้อ่ะคน
2: แทนลองดูไหม
7: คนอย่าแม่กันกันไหมอย่างนั้น
2: คนด้วย
7: เดี๋ยวมันก็จะละลาย
1: ถ้าใช้ไฟแรงมันจะไหม
7: ้ถ้าทำแรงเกินไปเนี่ยถ้าเราคนไม่ทันมันจะไหม้อะลูก
2: กินหอมไหมกินหอมไหม
1: หอมค่ะ
7: มะพร้าวใส่เลยลูกสองคนช่วยกันเคี่ยวค่อยเคี่ยวไปเคี่ยวไปแล้วเคี่ยวไปเรื่อยออกไปอย่าเข้ามาเคี่ยวเดี๋ยวมันกระเซ็น
2: อันนี้ต้องค่อยๆหน่อยนะคะกล
7: ั
2: วกระเด็นใส่น้อง
1: ร้อน
2: พร้อมเลยค่ะ
7: หมดไหม
2: คนได
7: ้
2: ไหมคร
7: ับ คนได้เลย
2: เอาให้โดนตรงกลางด
7: ้
2: วยเด
7: ี๋
2: ยวมันไหม้คนให้รอบๆกระทะนะคะ
1: ต้องใช้เวลากวนนานเท่าไหร่หรอคะ
7: 1ชั่วโมงอ่ะลูกพอมาจวนจะได้มันก็จะเป็นสีน้ำตาล
2: นี่ตรงนี้ด้วยข้างๆใช่นั่นแหละน้องแทนครับเคยทำขนมแบบนี้ไหมครับ
1: ไม่เคยเลยครับ
2: ไม่เคยเลยครับ
1: หนูไม่เคยแบบเสกว่าสั่งอะไรจะซื้อเป็นสำเร็จรูปมาแล้วก็บางทีก็จะลวกแล้วก็แบบเอามาต้มเองอะไรแบบนี
2: ้ค่ะ
7: อร่อยแล้ว
2: อร่
7: อยแล้ว
1: ก็ไม่ค่ะตอนนั้นเราฝากครั้งแรก
2: ไม่
1: เป็นเม็ดรอบที่สองก็ไม่เป็นเม
7: ็
1: ด
7: แล้วหนูเคยกินปลาหนุ่มโค
1: ไม่ค่ะ
7: ไม่เคย
2: ไม่เคย
7: วันนี้ได้กินแน่กินไหม
1: กินต้องกลับไป
2: นี่ไงเดี๋ยวพอชิมขนมโคฝีมือตัวเองใช่ปะจะอร่อยกว่าลูกชูบอีกเพราะมันเป็นฝีมือของเราใช่ไหมคะทำไมถึงอร่อยกว่าลูกชูบ
7: อันนี้นะ
2: ชอบลูกชู
7: บนี่หนูไปเอาแป้งข้าวเหนียวข้าวเจ้ามาลูกต้องใส่แป้งอีกประมาณสักหนึ่งขีดถึงมาลูกมาเดี๋ยวลูกตักเอง
2: ไม่ต้องตวงเหรอ
7: ไม่ต้องตวง
2: หรอ
7: ทำประจำ
2: อุ้ยมันผุด
7: โอ้ยไปเนี่ยได้แล้วหนึ่งขีดอันนี้ได้
2: อันนี้เท่าไหร่คะ
7: นี่ก็เหมือนกัน
1: หนึ่งขีดเหมือนกันสวยอ่ะเนี่ยลองดูดิจะเรียบเนียนมาก
2: มีแป้งอะไรบ้างนะที่ใส่ลงไป
1: มีแป้งข้าวเหนียวกับแป้งข้าวเจ้า
2: เก่งมากค่ะ
7: ไม่ต้องรุ้นให้เลยนั่นแหละรุ้นให้ทั่วไปเพราะมันหนามากแล้วก็ฟา
1: ดแต่ไปฟังเงินดีกว่าไหมนั่นจะไม่
7: โอนไม่เกินสิบกระทะแล้วเก่งเลยแล้ว
2: สิบกระทะเลย
1: โอ้โหคนนานจนจากสีขาวกลายเป็นสีน้ำตาลเลย
2: ใช่ไหม
1: ใช่
8: ลองชิมดิอร่อยไหม
7: เดี๋ยวดูติ๊ด
2: เดี๋ยวเป่าก่อนนะ
7: หวานไปเป่าก่อนเป่า
2: เป่าไว้หายร้อน
3: อย่าเพิ่งกินนะ
2: กินแล้วลูกปากได้ครับถ่ายเป็นไงบ้างคะน้องเฟเฟ
1: ่หวานหวานแล้วก็เหนียวนิดนึง
2: เปลี่ยนสีเยอะมากเลยนะคะ
8: ใช้ได้แล้วลูกนะเอาไปออกพึ่งนะ
7: พึ่งเย็นเดี๋ยวจะได้ปั้นได
2: ้ได้เลยค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะในขณะที่รอให้ขนมเย็นเราไปฟังใบตองเล่าถึงประวัติเรื่องราวขนมโคกะทิกันดีกว่าค่ะไปฟังกันเลยดีไหม
9: ดีค่ะ
10: ขนมโคกะทิสดเป็นขนมมงคลตามความเชื่อของคนภาคใต้ที่ใช้บนบานสารกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือนะครับส่วนลักษณะของขนมจะคล้ายกับขนมหัวล้านแตกต่างกันที่ขนมหัวล้านจะใช้วิธีการนึ่งส่วนขนมโคจะใช้วิธีการต้มแบบขนมต้มขาวครับแล้วก็นำไปใส่น้ำกะทิที่ขาวใสเหมือนกะทิสดที่เพิ่งคั้นออกมาเลยล่ะครับและในสมัยก่อนจะทำขนมเฉพาะสีขาวเท่านั้นนะครับแต่ในปัจจุบันนี้ได้เพิ่มสีสันธรรมชาติเข้าไปเพื่อให้น่ารับประทานขึ้นครับ
2: ห่างกะทินี่ใช้เท่าไหร่คะ
7: มีประมาณโลครึ่งลูกห่างกะทินะลูกนะ
1: กิโลครึ่ง
2: ว้า
1: วโดนหนูไม่กินเลย
7: ให้ดูเทเดียวทีนี้น้ำตาลห่างกะทิโลครึ่งน้ำตาลนี่ประมาณ8ขีดทีนี
1: ้หวานน่า
7: จะเกลือประมาณ2ช้อนชา
2: ประมาณ2ช้อนช
7: าม
2: า
7: 2ช้อนชาม
2: ันจะไม่เค็มไปเหรอคะ
7: ประมาณแค่นี้ไม่ไม่เค็มใส่
2: เพราะว่าเราใส่น้ำตาลเยอะ
7: คน
1: คน
7: เบา
1: ๆปิ้น
2: อันนี้คนให้น้ำตาลละลายนะ
7: น้ำตาลละลายเดี๋ยวพุก
1: ทำไมน้ำกะทิมันเริ่มดำๆยังไง

0: เดี๋ยวงานค่ะ
1: ตอนนี้น้ำตาลมันเริ่มละลายเข้ากับ
2: ท
1: างกะทิไม่ต้องไปคนเร็วช้าๆอย่างเงี้ยช้าๆอย่างเงี้ยก็ได
0: ้มันมีฟองๆขึ้นมา
2: ใช่เหมือนน้ำ
1: มันเอาไอ้ตัวหัวกะทิ
0: ดู
1: นะแล้วค่อยๆใส่เอาคนไปคนไปเรื่อย
2: ๆมันเป็นฟอง
1: คนไปเรื่อยๆ
2: พอเราปิดไฟปุ๊บฟองจะ
1: แล้วก็คนไป
0: เรื่อยๆมันเริ่มได้ในสีน้ำตาลแล้วอะค่ะ
2: ได
0: ้
2: แล
0: ้
2: ว
0: ห
2: รือยังคะ
1: จนจะพุ่งแล้วลูก
2: จนจะพุ่ง
1: มันจะเลือดได้จะเลือดแล้วภาษาเพชรบุรีเรียกน้ำพุ่งปิดไฟทีนี้เราก็ต้องคนให้กะทิเนี่ยมันเนียนเข้ากันใบบัวมันจะลอยใช่ไหมอ๋อ
2: ไม่มีฟอง
1: ทีนั้นเราไปทำไส้ขนมไหม
2: ได้ค่ะอันโหคุณป้าปั้นไส้รอนะคะ
1: เนี่ยปั้นไหมดูเอาซอให้หลานปั้นหน่อย
2: คือปั้นจะแบบไม่ต้องใหญ่มากใช่ไหมคะลูก
3: ไม่ต้องใหญ่มากปั้น
2: ไส้จะคล้ายๆกับขนมต้มเลยค
3: ่
2: ะ
3: ใช่ขนมต้มมาดิ
0: วิธีการทำก็คล้ายๆกันนะไส้ก็ทาบ
3: ไข่อ่ะหนูอ่ะปั้นได้ป่ะลูกโหลูกนี้มันใหญ่จ้ะ
0: ทำไมเราปั้นต้องปั้นลูกเล็กแต่ทำไมไม่ปั้นลูกใหญ่อ่ะคะ
3: ลูกใหญ่คือมันคับปากอ่ะแล้วปั้นลูกพอดีพอดีลูก
2: จะได้พอดีคำใช่ไหม
3: จะได้พอดีคำ
2: ถ้าใหญ่ไปจะต้องเนี้ยเนี้ยอย่างเงี้ย
0: อย่างงี
2: ้ไอ้แฟน
0: คือก็ไปกินจริง
4: ลูกใหญ
3: ่นี่ลูกนี้ลูกตัวนี้นี่ลูกเท่านี
2: ้ของแฟนชิมแค่นิดหน่อยเองยังอร่อย
0: พี่หนูทำอะไรให้ดูค่ะ
2: ทำยังไงอ่ะโอ้ยน่ารักโอ้ยน่ารักแม่น้องบ้านเราทำสิคะ
0: ไม่ดี
1: เ
0: ลย
1: ค่ะไม่ได้เป็นพอละมั้งเนี่ยนะละมัดนวดแป้งตั้งน้ำเดี๋ยวได้ปั้นลูกกันอ่ะ
0: เย
2: ้ได้
1: แล้วลูกได้แล้ว
0: ชั้นที่เรา
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวที่ตั้งตรงนี้นะ
2: นี่ค่ะน้ำกะทิเป็นไงสีนวลไหมคุณลุงจะตั้งกระทะใช่ไหมคะ
1: แค่เอากระทะมาตั้ง
2: ได้ค่ะเดี๋ยวเฟย์ช่วยนะคะน้องๆปั้นเลยเดี๋ยวพี่เฟย์ที่ถือ
1: น้องปั้นไป
0: ผสม
1: มาที่มาให้ลุงมาม
2: าค่ะเดี๋ยวพี่เฟย์ถือให
0: ้นี่ค่ะ
1: เทใส่เลยเทใส่เลย
0: ถ้าใส่ไฟ
2: มาเลยมายืนตรงนี้แป้ง
1: นี่คุณลุงไปจีบไฟนะเดี๋ยวหนูไปนวดแป้งเดี๋ยวพอดีนวดแป้งเสร็จน้ำได้เดือดเดี๋ยวปั้นลงได้เลยนะ
0: คุณป้าคะนวดแป้งยังไงหรอคะ
3: แป้งใส่น้ำลูก
1: ค่อยๆนะเพียนะขอก่อนเดี๋ยวสีใส
0: ่แล้วเดี๋ยวแขนดีนะเขา
2: ใส่หมดแก้วเลย
1: ประมาณ
3: ไม่ต้องใส่หมดใส่หน่อยเดียวก็
1: เดี๋ยวใส่ไปเรื่อยๆ
0: เดี๋ยวขยำด้วย
2: นวดค่ะใครนวด
1: แม่
2: เดี๋ยวให้เฟย์นวดก่อนนะเดี๋ยวสลับกันไปฝั่งนู้นน้ำนี่ใช้เท่าไหร่อะคะน้ำนี่เติมได้เรื่อยๆใช่ไหมคะน้ำจะไม่มี
1: บริมาณ
2: สามารถเติมได้เรื่อย
1: ๆเร็วแล้วคนให้เข้ากันเดี๋ยวเราแป้งเติม
2: อันนี้เราใส่
1: ให้ไปล้มเป็นก้อนเดียวกันให้หมด
2: เพราะว่าสีมันอ่อน
0: ๆซึ่งบอกว่ามันเหมือนดินน้ำมันแต่มันจะนิ่มกว่า
2: เป็นไงคะหนักไหม
0: หนักอยู
1: ่ปั้นกบเดี๋ยวเอามาลงนี่นั่น
2: นี่เป็นแบบนี้ใช่ไหมน้องเฟย์พอได้เสร็จแล้ว
0: ตอนนี้นะคะก็ถึงขั้นตอนการปั้นแล้วค่
2: ะ
0: ปั้นแล้วก็จะนำไปต้มลงในกระทะนะคะเพราะว่าตอนนี้น้ำเดือดแล้ว
2: นี่น้องๆก็กำลังปั้นอยู่นะคะ
0: ใช
2: ่
0: ค่ะ
2: เอาแป้งบางๆนะเอาแป้งบางๆ
0: นานๆแบบนี้นะ
2: โอ้โห
1: ตั้งใจทำหน่อยจะได้เสร็จแล้วจะได้กินแล้ว
2: แล้วอย่างนี้เราค่อยๆปั้นแล้วอย่างนี้แป้งมันจะแห้ง
1: พอแป้งตัวนู้นจะแห้งลูกค่อยนวดอยู่เสมอมือที่เราปั้นเนี่ยเราต้องคอยคลุ้งแป้งตลอด
2: แป้งมันจะได้
1: ใช่ใช่ให้แป้งมันนิ่
2: มใส่ในนี้เร็ว
0: อ่ะได้
1: ปล่อยเตี้ยๆไม่ต้องกลัวน้ำ
2: ใจเย็นๆก็ลงมากระเด็น
1: ปล่อยลงไปปล่อยลงไปบนลูกที่มันลอยนั่นแหละมันไม่กระเด็น
2: อยากกินหรือยัง
0: อยากแล้วค่ะ
2: อยากแล้วต้องปั้นไวๆนะรู้เปล่าเดี๋ยวเราทำแค่นี้ก่อนดีไหมคะน้องปั้น
5: อ๋อได้เลย
2: ดีไหมคะน้องๆ
5: ดีค่ะดีไหม
2: แล้วคราวนี้ก็เหลือแค่เอาตัวขนมไปผสมกับน้ำกะทิก็จะเป็นขนมโคกะทิสดแล้ว
5: มาตักใส่มาเลย
2: คุณลุงบอกว่าให้น้ำมันแห้งให้หมดก่อนนะ
1: เอา
2: โอ้โหได้ตั้งเยอะนะสะเด็ดน้ำก่อน
0: ทำไมต้องสะเด็ด
1: พอท่วม
2: พอแล้ว
1: น้ำกะทิใส่แล้วน้อยแล้วถ้วยนึง
2: ผักอีก
0: น
2: ะ
0: นี่ของใครนี่ของใคร
2: ต้องเอาถั่วโรยด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ลูก
2: แสดงว่าคุณลุงต้องเอาถั่วไปคั่วแล้วแน่เลยค่ะ
0: เสร็
1: จนะใหม่ที่หลังก็ได
2: ้ดีแล้วค่ะตักมาเยอะๆนั่นแหละดีแล้ว
4: ส่วนผสมขนม

0: โคกะทิสดสำหรับ 4-6 คนส่วนผสมไส้ขนมมะพร้าวทึนทึกขูดฝอยครึ่งกิโลกรัมน้ำตาลตะโนด1เซต1ส่วน2ถ้วยตวงแป้งข้าวเหนียวครึ่งถ้วยตวงแป้งข้าวเจ้าครึ่งถ้วยตวงส่วนผสมแป้งขนมแป้งข้าวเหนียว5ถ้วยตวงน้ำใบเตยครึ่งถ้วยตวงน้ำสะอาด1เซต1ส่วน2ถ้วยตวงส่วนผสมน้ำกะทิหัวกะทิ1ถ้วยตวงหางกะทิ2ถ้วยตวงน้ำตาลทราย2ถ้วยตวงเกลือป่น1ช้อนชาน
1: ี่ค่ะคุณลุงขาชิมฝีมือของพวกเราด้วยนะคะ
2: ขอใจใจ
1: คุณป้าได้เช่นกัน
3: ชิมฝีมือลูกฟิตสักหน่อย
2: นี่ดอกไม้อันนี้ก็ดอกไม
1: ้ไข่ปั้นลูกใหญ่คะเฟ่เฟ่เปล่าเฟ่เฟ่อาวุธหนูล่ะคะเป็นยังไงคะคุณลุง
3: ขายได้เลย
4: อร่อยมาก
3: นี่ครั้งแรกได้แค่นี้ก็เก่งแล้วนะเก่งมากมากแล้วนี
2: ่อร่อยจังเลยค่ะ
5: ผมว่ามันเหมือนไส้ๆหยาบๆไป
2: เ
1: ลยแล้ววันนี้น้องๆเป็นยังไงบ้างคะชอบกิจกรรมไหนมากที่สุด
2: ชอบทุกกิจกรรมเลยค่ะ
1: ทำไมถึงชอบทุกกิจกรรมล่ะคะ
2: ทุกกิจกรรมมีได้ทั้งได้ความรู้และสนุกสนานค่ะ
1: ไม่เป็นไรค่ะสนุกสนานมากเลยใช่ไหมแล้วน้องแพทย์ล่ะคะเป็นไงชอบกิจกรรมไหนมากที่สุด
6: ชอบตอนนวดกับตอนปั้นประสบการณ์ครับ
1: มันสนุกใช่ไหมได้ออกกำลังกาย
6: ครับแล้วก็ได้นิ่มๆดี
1: ค่ะวันนี้พวกเราขอบคุณคุณป้าสุมนแล้วก็คุณลุงสำรองมากๆเลยนะคะที่สอนพวกเราทำขนมไทยเพิ่มอีกชนิดนึงแล้วก็อร่อยไม่แพ้กับขนมที่เราไปทำเลยล่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
7: ขอบค
1: ุ
7: ณค
1: ่
7: ะ
8: ขนมไทยยังมีอยู่อีกมากมายในทุกท้องถิ่นเพื่อนๆเขียนจดหมายมาแนะนำพวกเราได้ตามที่อยู่นี้ได้เลยค่ะ
0: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
8: กลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่คราวหน้าวันนี
9: ้สวัสดีครับ
8: เราเอาขนมไปต้มอีกไหมคะจะได้กินอีก

0: ุ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
1: นี่หนูทำเองเหรอลูก
0: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
1: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมามาป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
0: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
2: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
0: นี่ค่ะ50บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู
2: ่

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: แม่ก็สายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ